0: ออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: 8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube อ
5: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
9: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
10: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: และ
11: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับในเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้9กรกฎาคม2569ครับเช้านี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านที่แทนคุณอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุล1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
13: สวัสดีครับคุณวิรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฟังทุกท่านคุณวิรศักดิ์ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยอง
12: โอ้ดูจากฉากหลังแล้วเลยว่าไม่ได้ที่เดิมแน่
13: ๆยืนยอมว่าผมมีภารกิจอย่างนี้มีภารกิจในฐานะที่เป็นบอร์ดสสเนี่ยก็ฝ่ายบอร์ดเนี่ยเขาก็มีการจัดลงพื้นที่ไงบริษัทพาลงมาดูงานที่จังหวัดระยองที่เกี่ยวข้องกับการที่สสได้ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนร่วมกับภาคประชาสังคมอะไรเงี้ยนะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็เลยตอนนี้อยู่ระยองนะจัดรายการวันนี้เนี่ยต้องขอนิดหนึ่งคุณวิรศักดิ์ผมมาจองการหลัง8โมงหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางออกจากที่นี่ไปที่นะก็เลยต้องช่วงเบรกสุดท้ายนะ
12: ครับ
13: ก็เดี๋ยวรบกวนวิรศักดิ
12: ์อยู่ต่อไปเลยครับ
13: อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องมาอยู่ในพื้นที่นะวิรศักดิ์เมื่อวานเนี้ยตอนเช้าเนี่ยนะในรายการผมพูดถึงเรื่องการรับโอนนะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็คือคุณพงศ์สวัสดีละโยธินนะจากปลัดกระทรวงยุติธรรมมานั่งเป็นที่ปรึกษานะนายกรัฐมนตรีนะครับนะฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยนะที่ทำเนียบรัฐบาลในบริษัท โอ้โหปรากฏว่าคุณพงษ์สว่างยื่นหนังสือลาออกเลยนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมน่าสนใจนะคือคนที่มาแทนเมื่อวานนี้ผมไปนั่งประชุมในวงหนึ่งวงประชุมนะอาบีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งท่านก็อยู่ในวงการราชการนี่แหละคุณเรศักดิ์บอกโอ้โหวานนี้เขาแต่งตั้งโยกย้ายกันเนี่ยนะคุณเรศักดิ์ปรากฏว่าคนที่มาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะก็เป็นเลขาธิการสบต.ใช่ไหม
12: ครับ
13: เคยเป็นรองเลขาธิการสบต.นะแล้วก็เคยอยู่ที่เป็นปปส.เคยเป็นรองเลขารองเลขาธิการปปส.ด้วยแต่ว่าอะไรรู้ไหมคุณเรศักดิ์อายุราชการเหลือ8ปีมาจากเลขาสบต.ใช่ไหมแล้วก็รับโอนไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมอายุราชการอีก8ปีส่วนคุณพงษ์สวัสดิ์นิรโยธินเนี่ยนะปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ถูกโยกมาเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยท่านจะครบ60ปีในปีหน้าไงเพราะเกิดเดือนมกราคมปี210ใช่ไหมก็เท่ากับว่าท่านเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมมาครบ4ปีพอดีนะโอการที่เรียกว่าย้ายปุ๊บลาออกเลยเนี่ยนะถ้าถือว่าเป็นอะไรที่นะผมเราก็ได้เห็นมาบ่อยๆในเรื่องแบบนี้นะปรากฏว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เหตุผลที่คุณพงษ์สวัสดิ์นี้และโยธินยื่นใบลาออกหลังจากถูกโอนย้ายมาเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายการประจำเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ประสงค์ขอรับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอีกทั้งเห็นว่าจะไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในงานด้านราชการของตนเองที่มีอยู่นะแต่ลักษณะเหมือนเนื้อถูกย้ายไปตกยุงอ่ะอะไรเงี้ยนะสื่อเหมือนแบบนี้เลยนะบอกเหมือนไปนั่งตกยุงอ่ะนะและปกติแล้วเนี่ยการต่ออายุราชการในตำแหน่งประหลัดสามารถทำได้นะหลังจากนั่งมาครบ4ปีแล้วมันก็ขยายได้อีก1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งกว่าไปใช่ไหมคุณพงษ์สวัสดิ์นี่อดีตนะบริษัทเคยเป็นรองเลขาธิการกรรมการเศรษฐกิจ
12: การครับ
13: ใช่เสร็จแล้วก็ถูกโอนย้ายมาเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะทีนี้ประเด็นนี้น่าสนใจตรงนี้ตรงที่ว่าเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์ใช่ไหมรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเจ้าตัวยอมรับนะว่าคุณพงษ์สวัสดิ์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการจริงด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่ตนยังไม่ได้รับยังไม่ได้เซ็นอนุมัติยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสามารถอนุมัติได้หรือไม่เพราะอะไรเพราะคุณพงษ์สวัสดิ์นั้นถูกยื่นตรวจสอบไปยังปปช.ในคดีเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรโรงพยาบาลเนี่ยตำรวจชั้น14เองดูเลยสัก
12: ครับ
13: โอ้อันนี้ก็ต้องบอกว่าสำคัญนะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมคุณบริษัทมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนกล่าวหานะว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับกับคดีของคุณทักษิณชินวัตรชั้น14เนี่ยนะที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะก็เลยทำให้อนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนการทุจริตคดีการเมืองและการปกครองมีมติให้ตั้งนะครับการไต่สวนคดีกล่าวหาพันตัวเอกทวีสอดส่องอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะและพวกหรือกับพวกในที่นี้หมายถึงใครหมายถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคุณพงษ์สวัสดิ์นี่แหละโยธินนี่แหละนะและก็ยังมีใครอีกอดีตรักษาราชการอธิบดีกรมราชทัณฑ์อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพรวมทั้งอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักโทษกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบที่มีคำสั่งพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดทักษิณเมื่อปี2567เนี่ยที่โอนย้ายให้คุณทักษิณไปรักษาตัวอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเรือสัตว์นะนี่เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บรรยงกันอยู่นะโดยอะไรโดยประธานอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษในช่วงเวลานั้นคือใครคือคุณพงษ์สวัสดิ์นีรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับแล้วก็มีเนี่ยอีกหลายคนที่เป็นองค์ประกอบด้วยก็คืออธิบดีในกรมราชทัณฑ์อดีตนะอธิบดีขอไปวิจัยดิอธิบดีกรมประพฤตินะกรมควบคุมประพฤติเนี่ยมีผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยมีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยและก็มีผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยรวมทั้งผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยขั้นตอนต่อไปคือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เพื่อมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนอย่างเป็นทางการต่อไปโอ้โหคุณวิศักดิ์เรื่องนี้ต้องบอกว่าจากการโอนย้ายในปลัดกระทรวงยุติธรรมมาเป็นที่ปรึกษาในรัฐมนตรีฝ่ายรัฐการประจำเลยนะนำมาสู่การที่รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ายังไม่รู้จะเซ็นหรือเปล่าเพราะว่าโดนสอบอยู่ที่ปปช.เดี๋ยวเนี่ยนะจากหนึ่งเรื่องก็มาสู่อีกหนึ่งเรื่องนะมาสู่เรื่องชั้นที่จนได้คุณวิศักดิ์นะ นี่ยังไม่รู้ว่าคุณทวีสอดส่องจะว่ายังไงตอนนี้เป็นฝ่ายค้านใช่ไหม
12: ครับ
13: นี่ก็เป็นรัฐบาลเป็นที่ว่าการกระทรวงยุติธรรมนะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมครม.เมื่อวันก่อนแล้วส่งผลมาสู่การยื่นใบลาออกบอกไม่ไปรับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการข่าวประจำ
12: ครับก็อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าจริงๆแล้วตำแหน่งข้าราชการระดับสูงตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีวาระคืออยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน4ปีแต่ก็สามารถต่อได้ครั้งละ1ปีต่อไปต่อไปได้เนี่ยนะครับอย่างปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ต่อไปได้6ปีเนี่ยก็คือคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์สมัยนู้นสมัยนู้นที่ต่อไปได้สามารถต่อไปได้ไหมอย่างคุณพงศ์สวัสดิ์เนี่ยจะเกษียณปีหน้าถูกไหมกันยาปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต่อมันก็ต่อได้แต่ทีเนี้ยเขาไม่ต่อเพราะว่าเขามีการเห็นชอบให้คุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตเนี่ยนะครับได้นั่งในตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่แทนคุณพงศวัฒน์อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกคุณพงศวัฒน์เนี่ยตอนนั้นเป็นรองเลขากฤษฎีกาก็เขาบอกว่าบี้กันมาเขาบอกบี้กันมากับคุณปกรณ์นินทประพันธ์ที่ตอนนี้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณพงศวัฒน์กับคุณปกรณ์เนี่ยก็ลุ้นว่าใครจะได้ขึ้นตำแหน่งเลขาที่จะปริศรีกาสุดท้ายในรัฐบาลขณะนั้นคือของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลือกคุณปกรณ์นินทประพันธ์นั่งตำแหน่งเลขาธิการปริศรีกาแล้วก็เลยโยกคุณพงศวัฒน์เนี่ยจากรองเลขากฤษฎีกามาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมมันก็เลยใช่ข้ามห้วยมาเหมือนกันจากรองกฤษฎีกาเนี่ยมาเป็นในส่วนของปลัดกระทรวงยุติธรรมจนครบ4ปีอย่างที่บอกไปนะครับก็เขาบอกว่าวาระเนี้ยคือเป็นการย้ายวาระตามปกตินะการเมืองเขาก็บอกแต่ว่าจะอนุมัติหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ในส่วนของรัฐมนตรียุติธรรมที่บอกว่ามีเรื่องอย่างที่คุณวิเชษฐ์เล่าเมื่อสักครู่นี่แหละครับก็เป็นประเด็นเป็นใหญ่เหมือนกันครับเมื่อวานนี้ประเด็นใหญ่เยอะมากๆนะคุณวิเชษฐ์การเมืองเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าพูดถึงประเด็นใหญ่แบบนี้ไปกันต่อเลยแล้วกันเรื่องของพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยนะครับของสภาเมื่อวานนี้สุดท้ายหูคุณวิเชษฐ์กว่าที่เขาจะลงคะแนนกันได้นะอภิปรายกันแบบอย่างหนักหน่วงกันทีเดียวนะครับในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ส.คือส.ส.เขาก็พิจารณาแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือให้ส.ว.ถ้าส.ว.เนี่ยเห็นชอบตามส.ส.หรือว่าไม่มีการปรับอะไรแก้เพิ่มเติมก็ให้กลับลงแล้วก็โหวตพิจารณากันได้เลยแต่ทีเนี้ยตอนที่กลับลงมาเพิ่มเติมเนี่ยชั้นส.ว.เขามีการเพิ่มเนี่ยคุณวิเชษฐ
13: ์
12: เขามีการเพิ่มแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญของมาตรา11มาตรา11เนี่ยที่ส.ว.เพิ่มแก้ไขมาก็คือกำหนดเงื่อนไขสำหรับบุคคลที่กระทำผิดซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในขณะกระทำความผิดซึ่งเป็นคดีที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายสามารถเข้าสู่การพิจารณาสั่งยุติคดีได้แต่ว่าสว.เขาไม่ให้แบบนั้นเขาได้เพิ่มวรรคท้ายว่าไม่ให้บังคับใช้การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั่นก็หมายความว่าจากร่างของสส.ขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีถ้ากระทำความผิดเนี่ยไม่ต้องรับการพิจารณาให้ยุติคดีได้ทันทีแต่สว.เขาได้เพิ่มไปว่าไม่ให้บังคับใช้กับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั่นก็หมายความว่าต่อให้เด็กอายุเท่าไหร่ก็ตามทีถ้าเกี่ยวเนื่องกับมาตรา112เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้นิรโทษกรรมได้ทุกอย่างให้เป็นไปตามในส่วนของความผิดนั่นเองมันก็เลยเป็นประเด็นที่กว่าที่จะมีการลงมติกันได้เมื่อวานก็ถกเถียงกันหนักทีเดียวอย่างส.ส.พรรคประชาชนเองเนี่ยคุณศาสตร์สวัสดิ์คุ้มคงก็อภิปรายบอกว่าไม่เห็นด้วยนะที่ส.ว.เนี่ยแก้ไขไม่มีการนิรโทษกรรมเด็กอายุต่ำกว่า18นะครับโดยตัดความผิดว่าถ้าต่ำกว่า18เนี่ยก็ให้ยุติเลยทันทีโดยเขามองแบบนี้ครับว่าความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่ผ่านสว.มาเนี่ยถ้อยคำหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายคนมีขอบเขตที่ชัดเจนมากกว่ากฎหมายอาญาทั่วไปบางครั้งพูดแค่ในแง่ของวิชาการก็ถูกตีเป็นความผิดอาจทำให้คนมีอำนาจได้เปรียบโทษสัดส่วนเนี่ยจำคุก 3-15 ปีต่อกรรมเป็นโทษที่รุนแรงกระบวนการยุติธรรมก่อนคำพิพากษาถูกลงโทษตั้งแต่วันที่ถูกกล่าวหาหลายคนไม่ได้ประกันตัวแม้ในที่สุดจะยกฟ้องแต่ว่าก็ถูกลงโทษไปแล้วและประเด็นสุดท้ายคือปัญหาการเมืองและสังคมใช้คดีเป็นเครื่องมือเล่นงานคู่ขัดแย้ง สถาบันถูกดึงมาอยู่ในความขัดแย้งการปกป้องสถาบันต้องไม่ทำลายหลักนิติรัฐสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนและหากจะโทษกรรมคดีทางการเมืองอย่างจริงใจมาตรา112ต้องไม่ถูกตัดออกจากการพิจารณาโดยอัตโนมัติอันนี้คือสิ่งที่ส.ส.ของพรรคประชาชนเขาก็ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอ้าวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่ายังไงกันบ้างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์เขาก็บอกแบบนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวนะเห็นด้วยในหลักการไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคดีมาตรา112คดีร้ายแรงผู้อื่นได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตายส่วนที่สวแก้ไขเนื้อหาที่ไม่ให้เด็กอายุ18ปีเนี่ยยุตินะเรื่องดังกล่าวเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องถกเถียงมาว่าใครจะจงรักภักดีมากกว่ากันแต่การเปิดให้มีช่องให้เยาวชนเข้าสู่กระบวนการจะทำให้ความขัดแย้งเกี่ยวกับสถาบันลดลงมองว่าประเด็นเนี้ยต้องพิจารณาให้รอบคอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของฝากฝั่งรัฐบาลเองเขาก็มีมติเสียงนะที่เห็นชอบกันมาดูความเห็นของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยคุณธงธรรมเวชยชัยคุณธงธรรมเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยบอกว่ายอมรับก่อนที่จะลงมติเห็นชอบเนี่ยว่ากฎหมายฉบับเนี้ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบนะเข้าใจความผิดหวังคือพูดถึงพรรคประชาชนที่เขาออกมาคุยหลายๆคนออกมาอภิปรายกันอย่างกว้างขวางทั้งคุณสหัสสวัสดิ์เมื่อสักครู่คุณภาริศเมื่อสักครู่เนี่ยคุณธงธรรมบอกแบบนี้บอกว่าเข้าใจความผิดหวังนะที่สวแก้ไขไม่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีได้รับนิรโทษกรรมในมาตรา112คุณธงธรรมบอกว่าแต่ว่าการเมืองในโลกของความจริงเนี่ยไม่มีกฎหมายใดที่ทุกฝ่ายได้ตามที่ต้องการทางสภาใช้วิธีตั้งกรรมาธิการคือปกติเวลาสสกับสวเนี่ยความเห็นมันต่างกันหรือว่าต้องมีการในเรื่องของข้อกฎหมายเขาจะมีการตั้งกรรมาธิการร่วมไงคุณวิเชษฐ์เพื่อที่จะมาหาความจริงว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีผลตกลงเอาข้อความหรือเอากฎหมายใดในใช้ในการที่จะเป็นพรบอันนี้เหมือนกันคุณธงธรรมบอกว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ต้องการถ้าสภาใช้วิธีการตั้งกรรมาธิการร่วมอาจจะต้องรอคอยอีก1ปีประชาชนหลายพันคนไม่มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามปกติระหว่างรอก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะหลักกฎหมายถูกกำหนดไว้ตั้งแต่วาระหนึ่งโอกาสการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญกฎหมายแทบเป็นไปไม่ได้หากมองตามข้อเท็จจริงในวันนี้ไม่มีเยาวชนถูกคุมขังตามความผิดมาตรา112แต่การรอ1ปีอาจไม่มีผลลัพธ์ตามที่หลายฝ่ายคาดหวังจึงต้องเลือกให้ประเทศเดินหน้าทันทีนะครับทุกอย่างหยุดรอโดยไม่มีหลักประกันสิ่งที่หวังจะเกิดขึ้นจริงหัวใจกฎหมายฉบับนี้ก็คือก้าวไปให้ไกลที่สุดเท่าที่สังคมยอมรับได้และเป็นก้าวแรกที่เกิดขึ้นจริงมีค่ามากกว่าก้าวที่สมบูรณ์แบบที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยก็คือหาทางที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ในอนาคตถ้าสังคมไทยมาถึงจุดที่พร้อมจะคุยเรื่องละเอียดอ่อนก็ให้กลับมาพูดคุยกันได้อีกครั้งอันนี้คือเรื่องของในส่วนของพรรครัฐบาลแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ลงมติกันไปนะครับชัดเจนแล้วว่า306นะ306นี่มันเกินเสียงของรัฐบาลพรรครัฐบาลด้วยนะคุณพิเชษ
13: ใช่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดในทางการเมืองนะคุณศักดิ์ท่านประยุทธ์ฟังถือว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ชัดเจนเนี่ยดูจากคะแนนเสียงเนี่ยคือรัฐบาลเป็นเอกภาพแล้วก็มีเสียงอื่นเติมมาให้หน่อยด้วยนะแล้วก็เสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย141เสียงเนี่ยก็เป็นฝ่ายค้านส่วนใหญ่อยู่แล้วคุณวิศักดิ์ทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ที่คุณวิศักดิ์พูดถึงเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่การมองว่าการที่สว.เนี่ยนะไปเพิ่มเติมในวรรคท้ายตรงเนี้ย
12: ครับ
13: มันเป็นเรื่องของการมองว่าเป็นสาระสำคัญของกฎหมายหรือเปล่าเพราะปกติแล้วในเวลากฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วหลังจากนั้นเห็นชอบก็ส่งไปยื่นที่สภาเนี่ยเขาจะดูว่าวุฒิสภาเนี่ยจะเห็นตามที่สภาผู้แทนร่างของสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเห็นด้วยปั๊บลงมติปุ๊บเรียบร้อยก็จบคุณบริษัทนะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนก็คือนำกฎหมายขึ้นจนก้าวสู่กรมเพื่อทรงลงรับรองไว้ใจต่อไปเนี่ยนะหรือถ้าสมมติมีการแก้ไขแต่มีการแก้ไขในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการหรือสาระสำคัญของกฎหมายก็ไม่เป็นไรก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้เหมือนกันนะก็คือตามรัฐธรรมนูญมาตรา81เนี่ยแต่ถ้าสว.มีการแก้ไขหรือมีการเพิ่มเติมในหลักการที่เป็นสาระสำคัญกฎหมายเนี่ยอันนี้จะกลับมาสู่ขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรก็คือสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหม ก็อาจจะบอกเฮ้ยนะผมไม่เห็นด้วยการทางที่สวแค่ขายสมมติอย่างนี้นะปั๊บเป็น

0: นะอันเนี้ยจะได้รับอานิสงส์จากกฎหมายฉบับนี้ด้วยไงทีนี้พอมาเพิ่มวรรคท้ายตรงนี้ไม่ให้บังคับใช้จากการทำความผิดตามมาตรา112ขึ้นมานี่โหนะมันก็เท่ากับว่าคนที่โดนคดีมาตรา112ตอนเนี้ยไม่ว่าจะติดอยู่ในเรือนจํานะไม่ว่าอยู่ในกระบวนการที่อาจจะดําเนินการอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วแต่เนี่ยนะก็จะไม่ได้รับอานิสงส์จากกฎหมายที่ต้องการจะทําให้เกิดนะสันติภาพสันติสุขหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเกิดการปรองดองอะไรก็แต่นะในทางการเมืองเนี่ยนะด้วยคนที่รับผลกระทบเรื่องนี้โดยตรงก็คือฐานของพรรคประชาชนนั่นแหละนะที่เคยต่อสู้กันมาซึ่งตอนนี้หลายคนก็เริ่มบ่นบริษัทบอกว่าโอ้โหติดคุกกันมานะนานแล้วบางคนก็เริ่มหลายปีแล้วบางคนก็อาจจะเพิ่งได้ออกมาล่าสุดเพิ่งออกมาก็มีเนี่ยแน่นอนมันกระทบตรงนี้โดยตรงเช่นเดียวกันในทางการเมืองเพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากฎหมายฉบับนี้แม้จะออกมาจะมีคนได้ประโยชน์นะแต่ก็มีคนจํานวนหนึ่งก็เสียประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสวตรงนี้เหมือนกันอันนี้ในทางการเมืองผมว่ามันก็อธิบายกันได้นะแต่เราก็เข้าใจได้ว่าการมันก็เป็นแบบนี้นะคุณเรศักดิ์นะก็เรียบร้อยไปแล้ว เรียบร้อยนะ
1: แต่มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันคุณวิเชษในประเด็นเรื่องของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่ผ่านไปอภิปรายมีมุมหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าอย่างพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาติเนี่ยเขาก็มีการอภิปรายในวาระนี้เขาบอกเขากลัวว่าในบางมุมปลายมันเปิดเกินไปสำหรับเรื่องของข้อกฎหมายกลัวว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้จะรวมไปถึงคดีหัวเลือกสวด้วยไงที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นแล้วก็2ปีกว่าแล้วนะคุณวิเชษยังไม่ได้อะไรเลยทั้งที่หลักฐานต่างๆเนี่ยเรื่องของไฟล์ภาพเรื่องอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้ยังรออยู่ในเรื่องของการที่จะให้ความกระจ่างกับสังคมให้ได้เนี่ยนะครับซึ่งคุณทวีพันตำรวจเอกทวีเขาก็บอกว่าอาจจะถูกมองว่ากฎหมายนี่อาจจะถูกตีความรวมถึงการนิรโทษกรรมการหัวเลือกสวด้วยนะครับเพราะว่ามันเขียนว่ายกเว้นว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไม่สุจริตเลือกตั้งไม่เป็นธรรมอันนี้บัญชีแนบท้ายที่สวมีการบอกว่าการแก้ไขความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการได้มาซึ่งสว61แม้จะเขียนยกเว้นว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไม่สุจริตเลือกตั้งไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติแต่ตนมองว่าคุณทวีมองว่าอาจจะถูกรวมไปถึงการโทษกรรมหัวเลือกสวที่จัดเลือกตั้งในปี67นะครับเพราะการตรวจสอบคดีหัวสวอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งใน7ข้อหาด้วยกันซึ่งพอเป็นแบบนี้หากจะเขียนไม่กำกวมต้องเขียนให้ชัดนะคุณทวีบอกว่าต้องเขียนให้ชัดว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกสวต้องยกเว้นในมาตราใดบ้างนอกจากยังมีคดีอ้างยี่และฟอกเงินด้วยหากประเด็นนี้ไม่ได้รับคำตอบคุณทวีบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซ่อกกร่อนบ่อนทำลายจึงอยากจะให้มีการเขียนให้ชัดเจนไม่มีความกำกวงแต่อย่างไรก็ตามส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณนิกรจำนงก็ออกมาบอกเลยว่าที่กลัวกันที่คุณทวีบอกเมื่อสักครู่กลัวกันว่าอาจารย์นิรโทษกรรมที่เกี่ยวกับการหัวเลือกสว.เรื่องนี้คุณนิกรบอกว่าการได้มาซึ่งสว.ยืนยันว่าเรื่องที่กล่าวหาแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะว่าจะมีการหัวในการเลือกของการรัฐกรรมในเรื่องนี้เพราะถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องมีการเตรียมการไว้แต่ในโซนนี้การเสนอฐานความผิดเนี่ยเสนอไว้ตั้งแต่ตอนเสนอกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดเลือกตั้งจากการปิดหน่วยเลือกตั้งฉีกบัตรเลือกตั้งซึ่งตนเองเป็นคนเพิ่มเข้าไปเองจึงให้ความเห็นกับสว.ไปว่าควรทำให้เจนให้ชัดเจนในคำว่าเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทุจริตการเลือกตั้งไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติที่เป็นเท็จคุณนิกรบอกว่าตนเองเนี่ยเสนอให้ปรับปรุงร่างกฎหมายเพื่อให้ชัดขึ้นส่วนกรณีอ้างยี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดเลือกตั้งเป็นกฎหมายอีกฉบับถ้ามีความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรก็รับโทษไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการได้มาซึ่งสว.ซึ่งคุณนิกรก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันไม่ได้รวมของนิรโทษกรรมของสว.แต่อย่างใดครับ
0: ก็เป็นความเห็นที่ผมว่าก็โอเคนะแต่ละฝ่ายก็มีเห็นมีผลในมุมมองของตัวเองนะแต่ถึงที่สุดแล้วมันก็ออกมาในรูปนี้ถ้ามองในมุมที่ว่าก็อย่างนั้นแล้วก็มีหลายส่วนได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้กันละกันเราเอาภาพใหญ่นะคุณเรศักดิ
1: ์ครับ
0: แต่ดังนั้นแต่ที่แน่นอนนะมันก็จะมีคนอีกส่วนหนึ่งที่จะไม่ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้นะแต่ถ้ามองว่ามันก็ดีกว่ามันไม่มีอ่ะ ถ้ามองในมุมนี้ก็

0: สบายใจกันนะก็คงจะยากเหมือนกันที่จะทำให้ทุกฝ่ายได้พอใจกับการที่กฎหมายสมนออกมาก็ต้องมีทั้งได้ทั้งเสียนะถ้าอย่างนี้ก็จะทําให้ไปได้ไปพอไปกันได้นะคุณวิศักนะคุณวิศักมีอะไรเพิ่มเติมไหมประเด็นนี้ผมจะไปดูเรื่องเศรษฐกิจหน่อย
1: เชิญครับเชิญครับ
0: ก็คือเมื่อวานเนี้ยมีประเด็นที่น่าสนใจมาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิศักเพราะว่าเรื่องภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าไปที่ไหนก็คนต้องกังวลนะเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเรื่องขายของไม่ได้อะไรเงี้ยนะหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายตอนนี้ก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะผู้บริหารออกมานั่งแถลงข่าวเนี่ยนำโดยคุณดอนนาครทัพผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสายการเงินนะที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะฮะบอกว่าภาวะเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยนะครับในปี2569นะครับเรียสักดูแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแม้ตัวเลขจะดีแต่ว่าก็มีปัจจัยที่น่ากังวลอยู่หลายเรื่องนะฮะซึ่งอันนี้สะท้อนมาจากทางคุณปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่ามีการประเมินอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจไทยปี69เอาไว้ที่ 2.3% นะโต GDP เนี่ยนะคุณบริษัทแล้วหลังจากนั้นจะชะลอตัวลงเหลือ 1.7% ในปี2170ทีนี้มาพิจารณาเชิงลึกธุรกิจนะรายใหญ่ส่วนมากปรับตัวได้และก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ดีและมีสภาพคล่องนะพอมีสภาพคล่องแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME นั้นกับเผชิญภาวะตึงตัวอย่างชัดเจนและมีข้อจำกัดนะในการปรับตัวและบอกว่ากลุ่มที่สามารถปรับตัวได้ดีไม่ก็มีไม่มากนะครับมันก็จะกระจุกตัวอยู่ใน2กลุ่มหลักในกลุ่มบริษัท1ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับระบบ AI และอิเล็กทรอนิกส์2คือกลุ่มที่รับประโยชน์ในระยะสั้นจากมาตรการเชิงรุกในทางธุรกิจของรัฐบาลนะเช่นค้าปลีกและอาหารอันนี้เราก็เห็นนะไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็นต้นเลยนะทีนี้ทางคุณปราณียังบอกว่าเครื่องยนต์หลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี69คือการส่งออกสินค้าซึ่งคาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 14% โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยถึง 43.8% สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนนะครับที่ขยายตัวจากการขยายของฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและก็ Data Center นะแต่ตรงนี้ต้องฟังดีๆเลยผมก็มุมมองเนี้ยที่แบงค์ชาติสะท้อนมาชัดเจนแต่แบงค์ชาติเนี่ยนะตั้งข้อสังเกตนะที่น่ากังวลใช้คำนี้เลยนะน่ากังวลคืออะไรคือผลบวกจากการเติบโตในการส่งออกนั้นกระจุกตัวอยู่ในผู้ส่งออกรายใหญ่เพียงไม่กี่รายก็มียกตัวอย่างนะโดยผู้ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีเพียง 1% หรือ105รายส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาตินี่ไงบริษัทซึ่งครองสัดส่วนมูลค่าการส่งออกถึง 85% ของกลุ่มเทคโนโลยีคือพอเห็นตัวเลขที่แบงค์ชาติเราพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นโจทย์สำคัญของทางทีมเศรษฐกิจรัฐบาลนั่นแหละทั้งคุณเอกพิจิตรซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีคลังนะหรือคุณสุวัจีนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะเพราะว่า1ปีหน้าเนี่ยแบงก์ชาติบอกเลยจะโตแค่1.7%แต่อันที่2เนี่ยปีนี้ดูจากตัวเลขเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์นะจากมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เราบอกว่ามันโตเยอะเนี่ยนะกลายเป็นต่างชาติเนี่ยคุณบริษัทที่เข้ามาตั้งบริษัทอยู่ในประเทศไทยนะไม่ได้เป็นบริษัทของคนไทยธุรกิจคนไทยนะ
1: ครับ
0: ที่อยู่ในประเทศไทยเราและส่งออกไปนี่คือโจทย์ใหญ่นะเพราะว่าเวลาเรามองตัวเลขอย่างนี้ต้องบอกโอ้ระบาดจะบอกว่าโอ้ยส่งออกดีมากเลยบริษัทโอ้นี่โตขนาดนี้เลยนะแต่เนื้อในต้องไปดูไงว่าไอ้ส่งออกที่ดีตกลงเงินมันอยู่ในเมืองไทยเท่าไหร่มาอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่ผมก็เป็นโจทย์สำคัญเดี๋ยวรัฐบาลต้องไปดูว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้ธุรกิจไทยทุนไทยนะได้มีสัดส่วนในการเติบโตขึ้นมาเคียงคู่หรือใกล้เคียงกับต่างชาติที่มาตั้งบริษัทในเมืองไทยแล้วก็ส่งออกเสร็จปั๊บเรียบเราก็ได้เงินได้เงินปั๊บเขาก็ส่งกลับประเทศเขาอะนะเออเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะผมว่าที่แบงค์ชาติสะท้อนออกมานะรัฐบาลก็ลองไปคิดดูแล้วกันว่าจะทำไงต่อไปนะครับ
1: เป็นโจทย์ใหญ่นะเพราะตอนนี้ทุนที่เข้ามาในการลงทุนบางครั้งมันต้องพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเป็นน้อง

0: มินีหรือเปล่านะคุณวิเชษ
1: ระยองเนี่ยนะคือบริษัทที่ผมอยู่ระยองชลบุรีเป็นจังหวัดที่ทุนจีนเนี่ยเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดนะแล้วก็จะมีนักไม่ใช่นักอ่ะจะมีคนจีนที่เป็นพนักงานหรือเป็นแรงงานจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในจังหวัดเนี้ยจังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยเยอะที่สุดนะระยองจันเนี่ยแถวระยองชลบุรีนะแล้วก็บางพื้นที่ชุมบางชุมชนโรงงานเนี่ยนะแรงงานจีนเกือบทั้งหมดเลยแล้วแถวนั้นเนี่ยนะเขาจะมีคนจีนอยู่กันเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งไงท่านผู้ชมท่านฟังก็สะท้อนมาไงบอกโอ้นะจังหวัดภาคตะวันออกตอนนี้ทุนจีนมากว้านซื้อที่ดินนะซื้อกันเยอะเสร็จแล้วก็มีทั้งโรงงานที่ถูกกฎหมายก็มีโรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายก็มีและแถมเนี่ยนำเข้าแรงงานจากจีนเนี่ยเข้ามาทำงานในโรงงานประเทศไทยอีกไอ้ตัวเลขที่แบงค์ชาติพูดอ่ะมันสะท้อนไงดูนะสัตว์ถ้าอย่างเงี้ยมันชัดภาคตะวันออก EC เนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องดูดีๆ EC ตอนนี้เรากำลังบุก EC ใช่ไหมเราก็ยังจะบูมทุกๆอย่างนะนายกก็มาเป็นประธานเองด้วยนะบริษัทใช่ไหมในโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่ CP ทำมา7ปีแล้วยังไม่ไปถึงไหนเนี่ยนะแต่คุณพิพัฒน์จะยกเลิกนะ
0: ครับ
1: มีข่าวคุณพิพัฒน์จะยกเลิกปั๊บคุณพิพัฒน์บอกเดี๋ยวผมมาดูเองดีกว่านายกมาดูเองเลยคุณพิพัฒน์ไม่ต้องดูแล้วตอนนี้มีข่าวนะคุณพิพัฒน์ว่าจะไม่เอาแล้วรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมกำลังเสนอทางเลือกท่านนายกตัดสินใจว่าจะเอาเป็นแค่ว่าเป็นรถไฟความเร็วปานกลางก็แล้วกัน160หรือไม่เกิน160หรือไม่ต่อชั่วโมงแล้วกันก็ไม่รู้จะเอายังไงกันนะผมว่าเรื่องนี้ CP ก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาแต่ว่าก็มีกิจกรรมคืบหน้าไม่มีต่อเนื่องมาถึงวันนี้ผมว่าเราเสียโอกาสไปเยอะมากเลย
0: ใช
1: ่กับโครงการเนี้ย
0: แต่ทีนี้คืออย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกว่าตั้งแต่ประมูลได้มาตั้งแต่เริ่มจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีอะไรที่คืบหน้าเลยแล้วทีนี้เราเสียโอกาสเยอะแล้วถ้าเกิดการที่เราจะเลิกแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมจากการสิ่งที่มันไม่สามารถทำอะไรได้เลยในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็หลายๆฝ่ายเขาก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะยกเลิกจริงๆเนี่ยมันจะมีทางออกทางไหนกันบ้างเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะตกลงรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่ล่าช้ากันไปเยอะแยะเนี่ยประเด็นข้อกฎหมายและเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาอันนี้มันสำคัญโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าสถานการณ์ที่เอกชนไม่สามารถกู้เงินมาลงทุนได้นั้นไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับความเป็นสุดวิสัยเนี่ยในการหาทางยุติสัญญาแบบไร้ความรับผิดชอบและสัญญายังไม่หมดอายุทางออกที่เหลือจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้บอกเลิกสัญญาและทีนี้จะต้องมีการชดเชยต้องอะไรหรือเปล่าในขณะนี้เขาบอกว่ากระบวนการหลังจากนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะคู่สัญญาโดยตรงจะต้องเป็นผู้เจรจาเคลียร์ปัญหากับทางเอกชนให้ได้ข้อสรุปก่อนแล้วถึงมาบอร์ด EEC เพื่อพิจารณากันต่อและนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีซึ่งผู้ตัดสินใจระดับนโยบายต่อไปโดยบอร์ด EEC นั้นจะยังไม่พิจารณาเรื่องนี้จนกว่าจะมีการเจรจา3ฝ่ายที่การรถไฟแห่งประเทศไทยภาคเอกชนแล้วก็ในเรื่องของเกี่ยวกับสกพอเนี่ยนะครับที่จะมาดูเรื่องของสัญญาอีกทีว่า3คนนี้ต้องเจรจากันก่อนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะไปต่อยังไงสำหรับโครงการนี
1: ้คือตอนนี้เนี่ยเอราวัณเนี่ยซึ่ง CP ก็เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญอยู่นะบริหารอยู่หนึ่งโครงการก็คือบริหารเนี่ยพอร์ตเรลลิงเนี่ยบริษัทใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่ทำตอนนี้ทำได้อย่างเดียวแต่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเอกชนบางส่วนนี่ก็แพ้การประมูลนะเขาก็บอกโอ้มันเสียดายโอกาสมากแต่7ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะและที่สำคัญนะคือที่เด่นตรงมักกะสันเนี่ยนะคุณเวสัตคือเราไม่รู้นะคือถ้าสมมติเป็นรายอื่นมาทำนะเราไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่ามันใช้ประโยชน์มันอาจจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้กับรัฐบาลให้กับการรถไฟเยอะแยะมากมายก็ได้ถ้ามันมีอะไรเนี่ยพัฒนาตรงนั้นในเชิงพาณิชย์อ่ะบริษัทเห็นไหมแอร์พอร์ตเรลลิงตรงมักกะสันนะใช่ไหมมันสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะแล้วก็รวมทั้งถ้ามันคืบหน้าของโครงการนี้มันจะทำ EEC เนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเยอะเลยนะแต่มันน่าเสียดายไงมัน7ปีแล้วเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนแล้วมันก็คาอยู่อย่างเงี้ยนะจริงๆนะผมก็เชียร์นะคุณพิพัฒน์ตอนนั้นนะก็มีเนี่ยคุณพิพัฒน์ที่อยากจะยกเลิกสัญญาทันทีเลยแล้วหาอะไรอื่นมาทำหรือทำอย่างอื่นไปปรากฏว่าคุณพัฒน์ก็โดนโยกไปเรียบร้อยแล้วนายกมาคุมเองแล้วอันนี้ก็อยู่ที่นายกก็ต้องคุยกับเจ้าสัว นะ CP

0: นี่ไงต้องคุยกับคุณธนิน
1: อ
0: แล
1: ๋อ
0: ้วมันว่าจะเอายังไงเพราะว่าเจอกันบ่อยช่วงหลังใช่ไหมตอนเวียดนามก็เหมือนกันตอนโตเริ่มมาเมืองไทยคุณธนินก็อยู่ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามใช่ไหมเพราะธนินก็คุณธนินทีนี้ก็ไปลงทุนในเวียดนามเยอะนะเรื่องธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอาหารเนี่ยใช่ไหม
1: อืม
0: ผมว่าน่าจะคุยกันนะก็ใช่ไหมคุณศักดิ์ม
1: ค
0: ัน
1: ือ
0: เสี
1: เห
0: ยว
1: ตุผ
0: กั
1: ล
0: น
1: หนึ่งใช่เหตุผลหนึ่งที่เอกชนเขาบอกเขาเริ่มไม่ได้ตอนนั้นโควิดไงแล้วเรื่องของการกู้เงินมีปัญหาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเอาจนถึงขนาดนี้มันก็7 ปีอย่างที่คุณวิเชษบอก
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: มันก็
0: ใช
1: ทิ
0: ่
1: ้งไปเสียโอกาสกันเยอะส.ส.พรรคประชาชนพูดเรื่องนี้คุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิเขาบอกไงว่าถ้าจะยุติสัญญาเนี่ยควรดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้เลยนะที่มันยังไม่เริ่มในการก่อสร้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็ว่าเพื่อลดความเสียหายของรัฐเขามีการเสนอ3 ทางเลือกบอกว่าเปิดประมูลใหม่แล้วก็แยกสัญญาหรือว่าทบทวนรูปแบบโครงการทั้งหมดซึ่งเห็นว่าคนเปลี่ยนมาพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าทางคู่ขนาดราง1 เมตรและก็ยกระดับความเร็วได้ถึง160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะใช้งบน้อยกว่าแล้วก็ตอบโจทย์เศรษฐกิจ EEC มากกว่าน
0: ี่แหละ
1: ก็เป็นการเสนอความเห็นแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่กรรมการบอกไปเมื่อสักครู่การรถไฟ
0: เป็นประธานดู EC เลยท่านนายกบอกไม่ได้เรื่องนี้ต้องเอางี้ก็ต้องเอางั้นนะนะตอนนี้ทุกคนรอฟังว่านายกจะเอายังไงเนี่ยนี่เป็นเรื่องปกติของบอร์ดต่างๆหรือกรรมการต่างๆที่มีการไปประจำเป็นอยู่อ่ะก็ฟังอย่างเดียวการเมืองจะเอาไงก็ว่ามากันแล้วกันนะเขาก็ไม่อยากจะไปทำอะไรนอกเหนืออย่างนั้นน่ะนี่คือความเป็นจริงไงนี่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอายังไงกันแน่ยังคุยกับท่านเจ้าสุธียังไม่ลงตัวผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ต้องจัดเพราะว่ามันคือความเสียหายไงและเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไงอันเนี้ยแล้วเราคำนวณดูมันมหาศาลนะคุณศักดิ
1: ์7 ปี
0: อยากให้ TDRI อยากให้สภาพัฒน์อยากให้สถาบันการศึกษานะทำวิจัยว่า7 ปีที่สูญเปล่าเนี่ยมันสร้างมันเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเท่าไหร่โอกาสเท่าไหร่นะผมว่าอันนี้งานวิชาการคุณจะต้องทำนะไม่งั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละหลายโปรเจกต์หลายโครงการก็จะเจออย่างนี้นะมันนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันว่าทำไมประเทศไทยของเราตอนหลังมัน GDP ก็ต่ำลงเตี้ยลงไงแล้วก็ค่อยๆตามหลังประเทศเพื่อนบ้านเราไร้บริษัทพูดแล้ว
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งหน่อยสอบท้องถิ่นโอ้ตอนนี้รับเป็นคดีพิเศษ6,000 กว่าคนเลยนะคุณวิเชษ6,000 กว่าคนเนี่ยใช้เวลาสอบกันนานแค่ไหนนะจะถึงตัวการลึกๆหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่กับติดตามครับ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของไคเอน SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า300,000ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขา
4: อย่าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
6: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
11: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
12: เลือกนี่สิครับ
11: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
12: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
11: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
12: เอาสายต่อไป
9: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create ไว้เก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
3: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับข่าวเข้มประเด็นค้นในเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้กับคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับมาดูเรื่องใหญ่กันเมื่อวานนี้ปปช.ก็มีมตินะครับรับเป็นคดีพิเศษเรื่องของการดำเนินการไต่สวนคดีสอบทุจริตท้องถิ่นของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโดยอาศัยมาตรา51นะครับรับไว้เป็นคดีพิเศษเขาบอกว่าการไต่สวนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะหลังกฎหมายฉบับนี้โดยเป็นการเปิดช่องให้ปปช.ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการนะครับทำเป็นคณะกรรมการในการไต่สวนด้วยซึ่งกรณีของกองสอบท้องถิ่นเนี่ยนอกจากที่บอกไปเมื่อสักครู่ยังได้ชวนตำรวจนะครับแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI มาร่วมในการสอบสวนด้วยซึ่งปปช.เนี่ยเขาบอกว่าแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องแบ่งอย่างนี้นะในการสอบสวนคือเป็น4กลุ่มด้วยกันคุณวิเชษฐ์คือกลุ่มแรกคือต้องสอบสวนผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มที่2คือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและการประกาศผลสอบกลุ่มที่3คือกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบรวมไปถึงกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและ4คือกลุ่มบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตอนนี้มีผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวแล้วกว่า6,014 คนนะแบ่ง เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22คนในจำนวนนี้คือมีรายชื่อระดับอธิบดี2คนแล้วก็กลุ่มผู้ร่วมในการแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วในหน้าอีก33คนเอามาดูรายชื่อของอธิบดีก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมีที่โดนร่างแหคราวนี้มีแค่รายชื่อ2อธิบดีเท่านั้นคนแรกที่ถูกกล่าวหาโดยที่มีการแถลงปปช.นี่ก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์อันนี้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่29กรกฎาคมถึง11พฤศจิกายนปี68และคนที่2คือคุณธีรุตสุภวิบูลผลอันนี้ดำรงตำแหน่งอธิบดีสถ.เนี่ยระหว่าง12พฤศจิกายน2568ถึง24มิถุนายน2569คุณธีรุตเนี่ยยังมาไม่ถึงปีนะครับแล้วนอกจากนี้เขาบอกยังมีชื่อปรากฏของนางกัวระสุดารัตนสุคนเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันซึ่งเป็นภรรยาของนายแมนรัตน์รัตนสุคนอดีตที่เป็นกรมการปกครองและปัจจุบันคุณแมนรัตน์เนี่ยก็เป็นกรรมการปปช.ด้วยเขาเลยบอกว่าคุณแมนรัตน์ก็เลยขอถอนตัวออกจากการพิจารณาในเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปว่าระดับอธิบดีเนี่ยโดนร่างแหกัน2คนคือคุณภพชนกและคุณธีรุตค
4: ุ
3: ณภ
4: พชนกเนี่ยทำไมหนึ่งคนไม่โดนอ่ะ
3: อันนี้ไงก็เลยจะบอกว่าคุณภพชนกเนี่ย
4: เป็นแล้ว3คนอ่ะเมื่อวานผมบอกว่า3คนอ่ะในอธิบดีอ่ะ
3: ใช่ไหมคน
4: มีคนยังไงตอนนี้ยังดำรงตำแหน่งอยู่เลยในกระทรวงมหาดไทยจะเป็นอดีตทอตอม
3: เหมือนกันใช่อันนี้จะต้องสังเกตเนี่ยคุณวิเชษฐ์น่าสนใจอ่ะ2คนเท่านั้นคือคุณภพชนกถูกแต่งตั้งในสมัยคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยดำรงตำแหน่งแค่4เดือนเท่านั้นเองนะแล้วอีกคนหนึ่งคุณธีรุตเนี่ยเพิ่งมานั่งก่อนที่รัฐมนตรีครม.ของคุณอนุทินจะหมดวาระในอนุทินหนึ่งไม่นานนะครับทีนี้เขาบอกว่านับดูไทม์ไลน์ของการสอบแข่งขันแล้วเนี่ยเขาว่าเอ๊ะทำไมมันยุคตั้งแต่เริ่มทำ TOR ในส่วนของต่างๆเนี่ยอย่างเช่นคณะกรรมการขอบเขตร่าง TOR ที่มีการเริ่มทำมาก่อนหน้าที่จะมีการประกาศเนี่ยการแข่งขันเนี่ยตั้งแต่7มีนาคมมีการเริ่มทำ TOR ต่างๆก็มีการเปิดประมูลกันมาเรื่อยๆการตั้งข้อสังเกตคือการตั้งคณะกรรมการจะทำร่างTOR รวมถึงขั้นตอนการเปิดประกวดราคานั้นทั้งตัวคุณภพชนกและคุณธีรุตเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเนื่องจากทั้งสองคนเข้ามาในยุคที่การจัดซื้อจัดจ้างจบลงไปแล้วนอกจากทั้งสองคนยังเป็นผู้รับข้อร้องเรียนต่างๆในความไม่ชอบมาพากลในการที่จะสอบสอทอครั้งนี้ด้วย ถ้าว่าเขาต้องข้อสังเกตนะในสื่อของกรุงเทพธุรกิจเขาบอกแบบนี้ว่ายังมี2อธิบดีสถ. อีก2คนที่อยู่ในยุคไทม์ไลน์ที่ยุคตั้งแต่การเตรียมการทำ TOR และในช่วงของการจัดประกวดราคาด้วยก็คือคุณขจรศรีชวโนไทยอันนี้เป็นอธิบดีระหว่าง1ตุลา65จนถึง16พฤศจิกายน67อีกคนก็คือคุณนฤชาโคสาศิวิไลเป็นอธิบดีระหว่าง17พฤศจิกายน67ถึง28กรกฎาคม68และปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมการปกครองแต่ว่าทั้ง2คนไม่ถูกคณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนแต่อย่างใดทั้งที่อยู่ในช่วงของการคาบเกี่ยวในการทำ TOR และการจัดซื้อจัดจ้างณขณะนั้น
4: บริษัทคือผมเองเมื่อวานเนี่ยผมก็พูดไปแล้วนะว่าคุณกระจรศรีชวโนไทยเนี่ยใช่ไหมตอนนี้เกษียณไปแล้ว
3: ครับ
4: ก็อยู่ในช่วงนั้นอ่ะ1ตุลา65ถึง1ถึง16พฤศจิกายน67ที่บริษัทพูดถึงอ่ะคุณนฤชาเนี่ยคู่กรณีของอดีตปลัดครับภูเก็ตจำได้ไหมปลัดจังหวัดภูเก็ตอ่ะ
3: ช่วยดูเงินด้วยเนี่ย
4: นั่นแหละคุณนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยเป็นเมื่อ17พฤศจิกายน67ถึง28กรกฎาคม68ที่สำคัญในรูปแบบบริษัทช่วงที่คุณนฤชาเป็นเนี่ยมีการประกาศเปิดรับสมัครนะครับสอบและประกวดจ้างเหมานะลงนามประกาศให้มสว.เนี่ยเป็นคนได้งานนี้บริษัทผมก็สงสัยไงว่าแล้วทำไมไม่สอบกันทั้งหมดล่ะเพราะอะไรปุ๊บช่วงนั้นนะเป็นช่วงสำคัญที่คุณนฤชารับผิดชอบเลยคือลงนามประกาศในการให้มสว.เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้มันเป็นสาระสำคัญนะแต่ทำไมไม่สอบเอาเป็นว่าเราตั้งข้อสังเกตนี้กันละกันเป็นที่สื่อตั้งข้อสังเกตว่าถ้าสอบก็ต้องสอบไปหมดว่าบริษัทใครเกี่ยวข้องในช่วงนั้นอธิบดีที่อยู่ในช่วงนี้มันก็ต้องว่ากันไปตามนั้นส่วนจะผิดไม่ผิดนั่นเป็นเรื่องหนึ่งในข้างหน้าแต่มันก็ควรจะต้องเสมอหน้ากันถูกไหมล่ะนี่เป็นประเด็นที่ว่าตั้งข้อสังเกตและกันผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้นะว่าเรื่องสายสัมพันธ์ความสัมพันธ์การเมืองการเมืองอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสงสัยกันท่านเองไปที่สื่อตั้งข้อสังเกตนั่นแหละบริษัท
3: เพราะว่าสองท่านที่มีชื่อเนี่ยมาหลังจากกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วทำการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้วการทำ TOR จบแล้วนะทั้งสองคนที่มีรายชื่อแต่ว่าอีกสองคนที่อยู่ในช่วงของตั้งแต่การทำลายเริ่มต้นตั้งแต่การทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีชื่ออันนี้คือการตั้งข้อสังเกตของสื่อหลายๆสื่อเหมือนกันนะผมไปดูหลายๆสื่อก็มีการพูดถึงในประเด็นนี้กันเยอะว่าอ้าวแล้วคุณขจรศรีชวโนไทยแล้วคุณนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยไม่ได้ร่วมสอบอย่างที่คุณวิเชษบอกจริงๆหรอถูกไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณนฤชาก็ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่าปฏิเสธแล้ววันตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดไงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะทำภาพรวมนี้ว่า 6,000 กว่าคนแล้วเนี่ยสอบเพิ่มในส่วนคนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ GOR การจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ลงนามในการจ้างมสว.จริงๆมันก็ต้องเกี่ยวด้วยไหมอันนี้ทุกผมพยายามดูตามที่คุณวิเชษพูดปุ๊บผมดูสื่ออื่นเขาก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้เหมือนกัน
4: ใช่และอีกคนหนึ่งที่โดนเมื่อวานนี้คุณมนัสสุวรรณรินทร์เนี่ยตอนนี้เป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้เหมือนกันนะอายุวัย50ปีเนี่ยเป็นรองผู้ว่าโคราชใช่ไหมคุณเวสัตแต่ว่าตอนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เมื่อวานนี่เจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจนะไปบุกเลยตามหมายค้นห้องพักคอนโดมิเนียมย่านพระราม8ซึ่งเป็นบ้านพักของคุณนฤชาเนี่ยนะรองผู้ว่าโคราชเนี่ยในภาคอีสานนี่แหละเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับคดีโกงสอบเนี่ยนะปรากฏว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือพยานหลักฐานใดๆเนื่องจากว่าไม่มีผู้อยู่อาศัยในห้องนี้มานานแล้วนักข่าวก็รายงานก็บอกว่าเนี่ยเมื่อวานนี้เจอนะเจอเจ้าตัวคุณมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าโคราชเนี่ยนะเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานเทศกาลทุเรียนพรีเมียมและสินค้า GI โคราชนะปรากฏว่านักข่าวพยายามถามเรื่องนี้นะเรื่องตรวจโดนพอเป็นพอตรวจค้นห้องเจ้าตัวบอกไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้สัมภาษณ์โบกมือเป็นสัญญาณนะผมไม่มีข้อมูลใดๆแล้วก่อนจะเดินทางกลับไปทันทีนะไม่ได้แวะเยี่ยมบูธหรือเดินดูงานแต่อย่างใดเลยเจ้าตัวรีบไปเลยปกติแบ่งงานแบบนี้คุณบริษัทต้องไปเดินเนี่ยไปเป็นประธานเปิดงานต้องถึงบูธเนี่ยก็อุตส่าห์ทุเรียน GI มานะเจ้าตัวไม่สนใจเลยบูธเปิดรีบกลับทันทีเลยนี่ก็น่าสนใจนะเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวเนี่ยเคยมีคำสั่งนะให้มาช่วยราชการลงวันที่15ตุลาคม2568มาช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเป็นนายกอ่ะใช่ไหมไปรู้เหมือนกันเรื่องนี้ไปสืบสาวราวเรื่องกันต่อแล้วกันแต่ว่าสื่อบางสื่อเริ่มเล่นแล้วบอกเอ้าก็ขอตัวมีการขอตัวไปช่วยเนี่ยที่สำนักนายกด้วยนะสำนักเลขาธิการนายกเลยอ่ะ แต่ตอนนี้ก็อยู่กราชใช่ไห
3: ม
4: นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะที่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการที่ทำ TOR ไงคือบริษัท TOR ตอนเปิดประมูลอ่ะ
3: ใช่
4: เนี่ยตอนแรกผมก็เอ๊ะใครนะผมก็ไปดูรายชื่อทั้งหมดนะที่ปี66ถึง68ว่าใครตอนนั้นน่ะเป็นผู้ตรวจราชการกรมสศบ้างนะที่ทำหน้าที่ร่าง TOR เนี่ยก็ปรากฏว่ามีอยู่หลายคนแต่ไปเจอชื่อคุณมนัสสุวรรณรินทร์นี่แหละที่ปปช.บุกค้นคอนโดมิเนียมเมื่อวานนี้แหละคุณวิศักดิ์ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปรุงไงเรื่องคุณมนัสนะแต่แสดงให้เห็นว่าปปช.เนี่ยก็คงจะมีข้อมูลไงไม่งั้นศาลก็คงไม่วัดหมายค้นหรอกคุณวิศักดิ์ให้ตำรวจปปช.ไปค้นคอนโดอ่ะใช่ไหม
3: แต่ก็มันก็คนครอบคลุมให้ครบทุกคนอย่างที่เราบอกไหมคุณวิเชษฐ์ถูกไหมแล้วมันแบบสุดท้ายเนี่ยบางเสือบอกว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมอะไรแบบเนี้ยจะมันจะสาวถึงตัวการได้จริงๆหรือเปล่ามันก็ต้องตามเพราะว่าม
4: ู
3: ลค่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิน 4,500 ล้านนะคุณวิเชษฐ์ลองคำนวณดูดีๆถ้าคนเนี่ย 5,000 กว่าคนที่คะแนนสอบไม่ตรงแล้วเนี่ยเสียอย่างตามเนี่ย 350,000 ขึ้นไปเนี่ยว
4: ิ
3: เชษฐ์มันเป็นหมื่นล้านเลยนะ
4: มันมหาศาลเนี่ยมันจะไม่ใช่ 350,000 ไอ้นี่มันมี 700,000 อีกอ่ะถ้ามุดจ่าย 700,000 เยอะมันจะเท่าไหร่นะคุณวิเชษฐ์
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับตรงชาติกันก่อนจะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟิตกลางดึกนายกบึงวงเวียนใหญ่เที่ยงคืนตรวจน้ำรั่วอุโมงค์ MRT สายม่วงใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันเกิดน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งเกิดเหตุน้ำรั่วตั้งแต่ช่วงสายวานนี้และระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นภายหลังปริมาณฝนในวันนี้มีจำนวนมากโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ร่วมด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้เราดูในเชิงวิศวกรรมการแก้ไขป้องกันใช้หลักวิศวกรรมขณะนี้ปริมาณน้ำในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนขณะนี้เราสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้รัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ลดผลกระทบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยกระทรวงคมนาคมเร่งกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองภายหลังได้รับข้อเสนอและข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับการประสานจากนายสราวุธโลคันเดและนายกฤษดายุทธวงศ์สิริซึ่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมกำหนดมาตรการดูแลประชาชนเป็นการเฉพาะจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการผลกระทบเฉพาะพื้นที่เนื่องจากบริเวณวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองเป็นย่านชุมชนเมืองเก่าที่มีบ้านเรือนอาคารพาณิชย์โรงเรียนศาสนสถานตลาดและแหล่งวัฒนธรรมตั้งอยู่หนาแน่นจึงต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยคำนึงความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค 4,000 รั้นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค 4,000 รั้นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์ช่วงท้ายแล้วนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นในเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้ครับกับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับก่อนที่เราจะไปดูการทักทายคุณผู้ฟังขายของก่อนละกันนะคุณวิเชษ AI for life อย่าลืมนะครับ AI for life ครับเอาเชิญชวนหน่อยวัยเก๋าอย่างเราเราบางทีเราอาจจะตามเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันจริงๆแล้วเนี่ยการรู้เรื่องของ AI เป็นสิ่งที่ดีนะต่อได้โทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเขาบอกทำอาหารกินได้เยอะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขายของได้ทำคอนเทนต์ต่างๆได้แต่ถ้าทำแล้วต้องทำจริงแล้วแบบทำแบบคนรู้จริงด้วยอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับAI for life นะครับเป็นที่เราจัดขึ้นมาในครั้งนี้เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างช่วยขายออนไลน์สำหรับคนวัยเก่าที่อยากจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างเนี่ยนะครับบอกสร้างออนไลน์ให้ปังทำได้อย่างไรก็ทั้งการเขียนแคปชั่นขายแบบเด็ดๆนะครับวิธีการแต่งรูปสินค้าการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวมีเคล็ดลับต่างๆมากมายเลยทีมงานของอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะครับและทีมสตาฟเขาบอกว่าหลายสิบคนทีเดียวประกบเลยจับมือทำเลยไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะอันนี้ที่สปอร์ตก็บอกมาเนี่ยไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากที่จะเรียนรู้เรื่องของ AI นะครับการทำคอนเทนต์การใช้ AI ในการตัดต่อต่างๆนะครับเรื่องของ AI แบบนี้ต้องรู้ต้องทันโลกให้ได้นะครับ2สิงหาคมนะครับ2สิงหาคมวันอาทิตย์ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาเพียงแค่ 4,500 บาทนะครับเรียนแบบเต็มวันทีเดียวนะครับมีอาหารเที่ยงให้มีของว่างให้รับเพียง50คนเท่านั้นนะครับสมัครด่วนได้เลยนะครับที่@ thinking radio นะครับ ลองดูแล้วกันว่าใครที่จะสนใจเรื่องนี้นะครับทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยคุณวิเชษที่พูดคุยกับเรามาในเช้าวันนี้นะครับคุณสุริยาบอกว่าฟังมาจากที่กำแพงเพชรนะครับคุณคณิตก็ทักทายสวัสดีมาแล้วบอกถามเรื่องสัมปทานขุดเจาะน้ำมันและแก๊สในพื้นที่ทะเลฝั่งตะวันออกที่ทางรัฐบาลสมัยก่อนให้สัมปทานแก่เชฟรอนมาหลายสิบปีไม่เห็นทางเชฟรอนมาลงทุนเลยครับอายุสัมปทานเนี่ยได้หมดไปหรือยัง
7: แล้ว
6: เปิดเผยต่อสาธารณชนไหมอันนี้คุณคณิตถามมา
7: หมดไปแล้วใช
6: ่ครับ
7: ตอนนี้เป็นสผ.ปตท.สผ.เป็นคนทำต่อครับ
6: อืมฮะคุณคณิตถามอีกว่ารถไฟ3สนามบินควรเรียกค่าเสียหายจากบริษัทที่รับสัญญาไปอย่าให้เหมือนกับพบเวล
7: นี่น่าสนใจนี่น่าสนใจอยู่ที่รัฐเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละมันเสียโอกาสนะทางเศรษฐกิจนะมันเสียโอกาสทางการพัฒนาประเทศอ่ะแต่เรื่องนี้ประเทศไทยไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะบริษัทนะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะเขาถือว่านี่เป็นเรื่องร้ายแรงนะเพราะว่าเขาคำนวณเรื่องค่าเสียโอกาสเนี่ยในการเรียนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอ่ะเขาเรียกนะต่างประเทศก็ฟ้องเอกชนเลยนะคุณได้รับสัมปทานไปแล้วถ้าคุณทำไม่ได้ที่คุณไม่ได้ทำเนี่ยแต่บ้านเราไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้ก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแต่นี่มันอยู่ที่หน่วยงานของรัฐแต่ละหรือไม่งั้นก็ภาคประชาสังคมภาคประชาชนก็ไปกดดันหน่อยใช่ไหมคนใน EEC อ่ะไหนบอกว่ารถจะมีรถไฟความเร็วสูงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสัญญาก็เซ็นไปแล้วทำไมไม่สร้างต้องเชียร์คนในภาคตะวันออกอ่ะคนใน EEC อ่ะลุกขึ้นบันอ่อยริ้งเป็นต้น
6: จะมีคนกล้าทำของคุณวิเชษ
7: ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ผมว่าในแง่ของภาคประชาชนนะขณะนี้ผมว่ามีส่วนสำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมออนไลน์อ่ะลองตั้งประเด็นตั้งกระแสขึ้นมานะก่อกระแสขึ้นมาทำได้เป็นเรื่องสตั๊กเรื่องแบบนี้ประชาบ้านในจังหวัด EC เนี่ยถ้ามองในมุมที่ว่าเขาเสียโอกาสในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเราต้องพยายามสร้างในมุมนี้ให้มันเกิดขึ้นเยอะๆในสังคมไทยนะในสังคมไม่งั้นฝ่ายที่เราชอบฝ่ายการเมืองก็ไปเรื่อยๆเขาถูกไหมราชการก็ไปเรื่อย
6: มีคนบอกว่าฝากทวงรถไฟขนส่งมวลชนของคนภูเก็ตโครงการทำมา20ปีแล้วเนี่ยยังมีแต่แผนกับประชาพิจารณ์แค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วจับคิดไปทำโอ้แลนด์บริดจ์โครงการรถในฝันรถไฟความเร็วสูง3สนามบินคุณฟังเราสุดยอดนะคุณอริยาทักทายมาคุณไพศาลบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์แกว่งนาโต้นะครับโอ้แต่งเป็นกลอนมาเลยขอบคุณมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ใบแดงแกว่งนาโต้ยังคุยโตเย่อหยิ่งยิงอิหร่านอันนี้น่าสนใจสอบท้องถิ่นอลวนนะครับแสนสงสารน้ำตาตกตะกอนขอบคุณมากเลยนะครับก็บอกว่าฟังอยู่มุกดาหารนะครับอุ้ยขอบคุณมากๆเลยครับฟังจากมุกดาหารมาสำหรับคุณไพศาลนะครับคุณพ่อเปาบอกเวลาฟังข่าวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเราอุ่นใจทุกครั้งเพราะเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงจริงไหมเราก็ถามมา นะคุณอะไรนะบอกโอ้บอกว่าปีศาจไม่ขอเอ่ยนามข้างหน้าแล้วกันคุณอะไรนะ คุณสุธรรมบอกว่าถ้าสอบคนโน้นไม่สอบคนนี้ต่อไปก็โกงกันอีกแล้วตั้งกรรมการสอบกันก็เข้าอีรอบเดิมคือสอบคนโน้นไม่สอบคนนี้ถอนรากแต่ไม่ถอนโคนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วประเทศชาติจะอยู่อย่างไรครับขอให้คุณวิเชษฐ์ตอบด้วย
7: อ๋อคนเหลือ ก็ต้องเสมอหน้ากันไงนั่นคือสิ่งที่สังคมคาดหวังไงแต่ว่าในสภาพความเป็นจริงก็มันก็อย่างนี้แหละบางทีมันก็ลูบหน้าปัดจมูกใช่ไหมบางทีมันก็อยู่ที่ว่าคนของใครอะไรเงี้ยนะมันก็มีเรื่องนี้อยู่นี่คือสังคมไทยไงเราก็ต้องพยายามทำให้มันมีมาตรฐานในระดับสากลได้นะแม้ว่าจะใช้เวลาก็ตามนะแต่เราก็เห็นแบบนี้มาตลอดประมาณนี้แหละคุณในสัตว
6: ์นะก็คือมันต้องสอบทุกคนเนาะคุณวิเชษฐ์เนาะที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นนะอ่ะคุณประวิทย์ทักทายมานะครับฝั่ง YouTube คุณสุรีรัตน์นะครับคุณธนเดชบอกว่าเห็นข่าวน้องเนเน่คนไทยที่ไปประกวดอเมริกันก็ทาเลนต์โอ้อันนี้เก่งมากจริงๆนะเพลงซอมบี้ผมจำไม่ผิดนะครับคุณตุ้ยบอกว่าผลประโยชน์ที่คนรับสัมปทานไปอ่ะก็คือ CP เนาะที่เรารู้ๆกันอยู่เนี่ยได้รับเรียกไปก็ต้องเรียกคืนได้ไหม ได้ไหมคุณวิเชษน่าจะได้เนาะ
7: ใช
6: ่ฮะคุณพักขมลบอกว่าสวัสดีจากชลบุรีที่ชลบุรีเนี่ยร้านอาหารจีนรับเฉพาะคนจีนคนไทยห้ามเข้าคุณทัศนาบอกว่าตะก่อนบอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำเงินช่วยด้วย
7: โอเคเลยมุกนี้โอเคเลย
6: ถูกไหมฮะเมื่อก่อนช่วยน้ำเงินแล้วตอนนี้น้ำเงินช่วยด้วยนะคุณวินวินฟรีดอมบอกอยากให้ออกกฎหมายแบบญี่ปุ่นที่ปราบปรามแก๊งยากุซ่าก่อนการแข่งขันโอลิมปิกนะเขาบอกว่าน่าสนใจลองหาข้อมูลเพิ่มเติมคุณวินวินวรุษคุณนี้คุณวินวรุษนะครับอ๋อเห็นรายการที่ผมทำที่ NBTR เราดูได้นะครับรายการร้อยวันร้อยใจไทย3โมงครึ่งนะบ่าย3โมงครึ่งขายของหน่อยคุณแจ็คกี้บอกว่าฟังรายการย้อนอดีตเรื่องการโกงข้อสอบในอำเภอบอกว่าเห็นว่ามีข่าวของเกี่ยวกับอ๋อใครเนี่ยพ่อนายกกับคุณศักดิ์สยามเกิดขึ้นอ่ะบอกอยากให้ลองไปฟังย้อนหลังดูอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณเอลิซาบอกว่าเอ๊ะอยากทราบว่าทำไมสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางถึงใช้สัญลักษณ์เป็นรูปมังกรผมก็ผ่านบ่อยๆนะถามนั้นเพราะเป็นแถวออฟฟิศผมแต่ไม่ได้สังเกตเลยว่าเขาใช้รูปมังกรจริงหรือเปล่าแต่รูปมังกรมันก็คือความยิ่งใหญ่อยู่นะ
7: ใช่ใช่ใช่อ่ะพี่ศักดิ์เดี๋ยวผมต้องออกเดินทาง
6: ได้ได
7: ้เดี๋ยวว่ากันต่อนะครับ
6: ได้ขอบคุณขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณสวัสดีครับคุณวิเชษครับให้คุณวิเชษไปปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อสำหรับเช้านี้กับข่าวเข้มประเด็นคนนะครับมาดูประเด็นที่ต้องตามกันคุณผู้ฟังฮะเช้าวันนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะออกนั่งวินิจฉัยเรื่องของปมพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านบาทนะครับที่มีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญน่ะว่าเป็นการออกพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านบาทของคุณอนุทินชาญวีรกูลในรัฐบาลเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับจากคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้าน133คนก็อ้างอิงตามรัฐธรรมนูญมาตรา172และมาตรา173วันนี้ก็จะชี้ขาดนะครับแต่ว่าเขาจะใช้ข่าวออกมาบอกว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายดังนั้นจะไม่มีการแถลงอาจจะเป็นการออกมาโดยเป็นเอกสารในการที่จะผลการตัดสินมาว่าสุดท้ายแล้วข้อกฎหมายนั้นขัดหรือไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญฝ่ายค้านอ้างแบบนี้นะครับว่าเงินกู้ในส่วนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน200ล้านบาทเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับและไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินที่มีความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนที่สภาจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่เลยยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในปมปัญหานี้เขาบอกว่าถ้าเกิดลองดูว่า400ล้านบาทสับพรบกู้เงินเนี่ยมันจะมี200ล้านที่เรื่องของความจำเป็นกับปากท้องมันเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสและโครงการสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆส่วนอีก200ล้านหลังเนี่ยคุณผู้ฟังฮะมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าเงินน่ะมีดูเหมือนกันกู้เงินตรงนี้แต่ว่ายังไม่มีโครงการมารองรับเหมือนมีเงินแล้วแล้วค่อยเอาโครงการมาใส่ทํานองเนี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนไหมก็เลยยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเขาบอกว่าประเด็นการวินิจฉัยสำคัญเนี่ยลองไปดูการเทียบเคียงในการวินิจฉัยคำร้องและเสร็จเดียวกันที่ผ่านมาอันนี้ศาลจะคำนึงถึงข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ของคำว่าวิกฤตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นพ.ร.ก.กู้เงินที่เคยส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้มีอยู่2ฉบับด้วยกันคุณผู้ฟังครับฉบับแรกคือพ.ร.ก.กู้เงินบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านในยุครัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อปี2565อันเนี้ยกู้เพื่อนำไปฟื้นฟูหลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554แล้วก็พ.ร.ก.กู้เงินโควิด19จำนวน 1.5 ล้านล้านบาทในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปี2563เพื่อนำไปเยียวยาด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งที่ผ่านมาพรบ.กู้เงิน2ฉบับนี้เนี่ยศาลเนี่ยมองนะครับว่าเห็นชอบด้วยกฎหมายชี้ขาดว่าเห็นชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นสถานการณ์โรคระบาดระดับโลกและเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและฉับพลันอันนี้คือ2ฉบับที่ถูกส่งมาแล้วผ่านนะครับส่วนอีกอันนึงเป็นพ.ร.ก.กู้เงิน2ล้านล้านบาทเมื่อปี57รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนำกู้เพื่อจะนำไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรถไฟความเร็วสูงอันนี้คือพ.ร.ก.กู้เงินที่ศาลชี้ว่าไม่เห็นชอบเรื่องรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามกรอบกฎหมายดังนั้นวันนี้ที่เราจะได้เห็นกันก็คือแนวทางการวินิจฉัยหลัง9โมงไปเนี่ยนะครับคาดว่าประมาณทิ้งๆจะออกมา น่าจะเป็นการวินิจฉัยมี2แนวทางด้วยกันคุณผู้ฟังอย่างแรกคือชอบหรือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเนี้ยถ้าเกิดว่าอย่างแรกศาลชี้ว่าชอบด้วยกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็ดำเนินการเดินหน้าต่อได้เลยสำหรับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นชะลอวาระการอนุมัติงบประมาณแต่ว่าหากศาลชี้ว่าในส่วนของ 200,000 ล้านบาทหลังนั้นด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานชอบด้วยกฎหมายศาลไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอาจมีคำสั่งให้รัฐบาลดำเนินการแก้ซึ่งหากผลวินิจฉัยเป็นไปในทางลบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านก็จะตกไปนั่นทำให้รัฐบาลสั่นคลอนก็เท่ากับว่าพรก.ฉบับนี้เนี่ยไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นไม่มีกฎหมายแม้จะไม่มีกฎหมายที่บอกว่ากำหนดให้รัฐบาลต้องลาออกนะตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าความรับผิดชอบทางการเมืองแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้มันจะสั่นคลอนในเรื่องของจากแรงกดดันในรัฐสภาได้เรื่องของการให้ลาออกหรือยุบสภาซึ่งเรื่องนี้การที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเทปรัฐบาลจะล้มไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่มีกฎหมายให้ต้องในการที่จะมารับผิดชอบในเรื่องนี้แต่อย่างใดเพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องหางบมาเติมในส่วนของที่ใช้ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามต้องรอดูว่าทั้งก้อนเลย 400,000 ล้านหรือจะแค่ 200,000 ล้านหลังศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างหนึ่งที่น่าติดตามก็คือว่าการวินิจฉัยตามมาตรา173เนี่ยต้องใช้เสียงของศาลรัฐธรรมนูญคือ2ใน3แสดงว่าถ้าเกิดว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในด้านใดด้านนึงเนี่ยต้องมีคะแนน6ต่อ3เสียงคือ6เสียงขึ้นไปในฝั่งที่เสียงข้างมากนั่นเองอ่ะรอติดตามในเรื่องนี้นะครับซึ่งทางด้านของคุณกรจาติกวณิชซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคำวินิจฉัยของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยคุณกรจาติกวณิชบอกแบบนี้ครับนะครับบอกว่าเป็นการลงมติที่มีความสำคัญต่ออนาคตการเงินการคลังของประเทศเป็นอย่างมากคุณกรย้ำแบบนี้ครับว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดช่องให้มีการกู้เพิ่มจากสิทธิ์ของการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณได้เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือว่าด้านอื่นๆของประเทศหากจะกู้เท่าไหร่ก็ได้เราคงไม่ต้องมีพรบวินัยทางการคลังหรือเพดานการขาดดุลงบประมาณดังนั้นการพิจารณาความเหมาะสมการออกพรก.จึงต้องเป็นเรื่องใหญ่แทบไม่ควรต้องมีการตีความกันในสถานการณ์ปัจจุบันคุณกรมองแบบนี้นะครับว่าอย่างไรก็ตามพรก.กู้เงินของรัฐบาลไม่เข้าเกณฑ์การออกพรก.กู้เงินซึ่งแม้วันนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ไม่มีภัยระดับความมั่นคงในทางตรงกันข้ามการอนุโลมให้กู้พรก.ได้โดยง่ายอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณกรจาติกวณิชซึ่งเป็นส.ส.ฝ่ายค้านแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนนำในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความรอดูนะครับหลัง9โมงเช้าวันนี้น่าจะมีความชัดเจนเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเราจะรู้ว่าแนวโน้มและแนวทางในการที่สุดท้ายจะนำมาทำโดยเฉพาะ 200,000 ล้านหลังเนี่ย 200,000 ล้านแรกเนี่ยแทบจะหมดแล้วมั้งเอามาใช้ในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็อีกหลายโครงการเรื่องปากเรื่องท้องแต่ว่า 200,000 ล้านหลังที่เอามาเรื่องของพลังงานการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอันนี้คงต้องรอความชัดเจนน่าจะมีความชัดเจนหลังเที่ยงของวันนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้โดยเฉพาะที่เขากล่าวอ้างในการทำไมต้องมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั่นก็มาจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีการสู้รบกันระหว่างอิหร่านอิสราเอลแล้วก็สหรัฐโดยมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้สถานการณ์พลังงานของโลกเนี่ยผันผวนไปกันหมดถ้าเรายังจะอยู่กับใช้น้ำมันอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจที่จะไม่เพียงพอได้เปลี่ยนเอาพลังงานทดแทนอื่นๆไหมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมันอาจจะต้องใช้งบประมาณตรงนี้เขาก็เลยเป็นข้อ

0: ฮอร์มุซนะครับแล้วก็บอกว่ามีเสียงระเบิดขึ้นหลายครั้งด้วยในเมืองทางชายฝั่งของอิหร่านซึ่งกองบัญชาการกลางของสหรัฐว่าเซนคอมเองเนี่ยได้บอกว่าตอนนี้อิหร่านสหรัฐครับได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านอีกระลอกแล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองประเทศหรือว่า MOU นั้นยุติหรือว่าสิ้นสุดลงแล้วนะครับซึ่งเซนคอมได้ประกาศการโจมตีดังกล่าวผ่านบนแพลตฟอร์ม X นะครับระบุว่าภายใต้คำสั่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะกองกำลังของกองบัญชาการกลางสหรัฐตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการโจมตีต่ออิหร่านเพื่อลดทอนขีดความสามารถของพวกเขาในการคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซโดยสหรัฐจะดำเนินการให้อิหร่านต้องรับผิดชอบต่อการก้าวร้าวอย่างไม่มีเหตุผลต่อการเดินเรือพาณิชย์และลูกเรือพลเรือนที่กำลังเดินเรืออย่างเสรีในเส้นทางน้ำระหว่างประเทศสายสำคัญนี้ก็เรียกว่าสหรัฐนั้นก็โจมตีอย่างเต็มที่ครับขณะเดียวกันสื่อของอิหร่านเองเขาก็บอกว่าเมืองทางตอนใต้ของอิหร่านต้องเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับหลังจากสหรัฐประกาศได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่กับอิหร่านอีกรอบขณะที่ในส่วนของสำนักข่าวของ IRNA ของอิหร่านซึ่งเป็นสื่อทางการบอกแบบนี้ครับว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นราว10ครั้งในเมืองซาบาฮาและเมืองโคนารักซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งอีกแห่งหนึ่งนะครับส่วนสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านก็รายงานว่าตอนนี้โรงพยาบาลอิหม่ามอาลีได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดโจมตีท่าเรือทั้ง2แห่งและหอควบคุมการจราจรทางน้ำก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นเดียวกันซึ่งณขณะนี้ก็ยังคงมีการโจมตีแล้วก็มีทั้งขีปนาวุธตกใส่ในหลายพื้นที่ของอิหร่านนะครับเช่นเกาะตกใส่ที่เกาะอาบูแล้วก็มีขีปนาวุธอีก2ลูกตกใส่ฐานทัพทหารทางตอนใต้ของเมืองอุเซอร์และยังไม่แน่ชัดนะขณะนี้ว่ามีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเท่าไหร่นะครับซึ่งเมืองอุเซอร์เนี่ยเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อุเซอร์แต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้อิหร่านยังไม่ได้ออกมาแถลงเลยนะว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเนี่ยได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงไรนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ทำให้หลายๆฝ่ายนั้นก็เริ่มวิตกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยการโจมตีระลอกใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านในครั้งนี้จะส่งผลของราคาน้ำมันในตลาดโลกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดการปะทะกันขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ฟังครับตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยก็รู้สึกว่าขานรับกับข่าวไม่ดีแบบนี้นะครับดิ่งลงมาทีเดียวต้องรอดูหลังจากเปิดตลาดวันนี้นะครับจะทำใหในส่วนของตลาดหุ้นเราเนี่ยฟื้นตัวกลับคืนไม่ได้หรือเปล่าและราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวไหมเพราะว่าการโจมตีจะแรงขึ้นเรื่อยๆหากไม่หยุดยิงตอนนี้ทรัมป์มีการออกมาขู่เพิ่มเติมล่าสุดเนี่ยยิ่งออกมาขู่เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการทิ้งระเบิดใส่อิหร่านในครั้งนี้หลังจากที่อิหร่านนั้นระเบิดใส่เรือของพาณิชย์ที่มีการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นอีกนะทรัมป์ประกาศเลยว่ามันจะรุนแรงมากกว่านี้ในการโจมตีของสหรัฐเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคำเตือนเนี้ยทรัมป์มีการโพสต์ภาพเหตุการณ์ความรุนแรงเขาบอกเป็นภาพที่เหมือนสร้างจากคอมพิวเตอร์เนี่ยภาพดังกล่าวเผยเห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่พวยพุ่งขึ้นมาหน้าตึก2หลังนะครับมีทัศนียภาพของเมืองที่เปิดไฟสว่างสวยเป็นฉากหลังคือเขามั่นใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์ได้โพสต์แล้วก็แพร่ภาพที่เป็นภาพสร้างจากคอมพิวเตอร์แสดงเห็นว่าสหรัฐเนี่ยจะเอาจริงแล้วก็จะโจมตีอิหร่านกันมากขึ้นอ้าวบ้านเราคงต้องรอรับมือแม้จะอยู่ไกลแต่ผลกระทบจากเหตุการณ์การโจมตีระลอกใหม่ในครั้งนี้ของสหรัฐเนี่ยดูเหมือนว่าหลายๆฝ่ายก็วิตกกังวลราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกันหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ก็มีการดีดตัวขึ้นนะครับเบรนท์เนี่ยดีดขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันตลาดโลกตอนนี้กลับมาสูงขึ้นอีกแล้วก็ต้องดูราคาทิศทางน้ำมันของบ้านเราว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามวันนี้ข่าวเข้มประเด็นคนในเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มประเด็นคนที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาส

0: างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: ุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพูดคุยกันนะคะในช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจค่ะยังอยู่ที่คอนเซปต์ของสัปดาห์นี้นะคะก็คือสถานการณ์เศรษฐกิจที่เป็นรูปตัว K แล้วก็ผสมกับคนเองก็ผู้คนในประเทศอาจจะยังไม่ได้กล้าใช้เงินเต็มที่นะคะหรือบางคนก็อยากจะใช้เหมือนกันแต่เงินมันไม่มีจะให้ใช้เรายังมองไม่เห็นอนาคตทางเศรษฐกิจว่ามันจะไปทางด้านไหนอย่างไรวันนี้เรียนเชิญดร.ถิติมาชูเชิดผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาคศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์นะชวนอาจารย์มาพูดคุยกันโดยเฉพาะคนตัวเล็กต่างๆที่เป็น SME เนี่ยจะพาวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรสวัสดีค่ะดร.ถิติมาคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าบรรดาบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ต่างๆก็ขนเงินมาลงทุนในประเทศไทยตัวเลขก็ดูดีเป็นระดับแสนล้านนะแต่ว่ามันเหมือนกับมันอาจจะไม่ได้ไหลลงมาอย่างคนตัวเล็กตัวน้อยสักเท่าไหร่หรือเปล่าหรือว่ามันไปกองอยู่ที่อุตสาหกรรมไหนคะอาจารย์มันมีอะไรที่ปิดกั้นการไหลของเงินลงมาสู่คนทั่วไปอยู่บ้างคะ
3: ค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงปีนี้ค่ะเราก็อาจจะได้ทราบข่าวดีนะคะที่ว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยสนใจที่จะมาส่งเสริมการลงทุนจากประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็เทรนด์นี้มันเห็นมาหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะตั้งแต่ปี2023ถ้าเข้าไปดูเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มาขอลงทุนในไทยได้เยอะเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มกระจุกตัวอยู่นะคะเป็นกลุ่มที่มาลงทุนทำ data center ทำอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็กลุ่มที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI infrastructure เป็นพวก cloud service พวกนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่หลังๆเนี่ยเข้ามาเยอะคราวนี้ก็มีคำถามว่าเอ๊ะเงินพวกนี้เข้ามาเยอะแล้วประโยชน์มันมาถึงประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนคะก็ต้องเรียนว่าหลังๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเงินลงทุนพวกนี้มาเยอะก็จริงนะคะแล้วเราก็มียอดส่งออกไปที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออกไปเยอะมากนะคะก็ส่งออกแต่ละเดือนเนี่ยก็จะเห็นยอดพวกนี้มีส่วนมากกว่าครึ่งของการที่เราส่งออกไปเนี่ยแต่สิ่งที่ต้องบอกว่ามันก็มาพร้อมกับการลงทุนต่างชาติก็คือเรื่องของการนำเข้าที่มันสูงมากนะคะก็ทำให้สุทธิแล้วเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับประเทศไทยไม่เยอะนะคะจริงๆก็มีงานศึกษาของทางต่างชาติเหมือนกันนะคะที่เขามีศึกษาว่าเงินลงทุนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยอุตสาหกรรมใหม่ๆแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งอุตสาหกรรมรถยนต์เองเนี่ยนะคะมันสร้างมูลค่าเพิ่มให้ในประเทศเราเนี่ยมันลดลงเพราะว่าเรื่องของนำเข้าสูงเนี่ยค่ะ ถ้าเทียบนะคะมันก็มีตัวเลขว่าอย่างเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยยอดของการใช้มูลค่าเพิ่มในประเทศเนี่ยค่ะมันมีสักประมาณ 70% 100%เนี่ยเราได้70นะคะแต่พอช่วง10ปีที่ผ่านมาเขาศึกษาในปี2567นะคะมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันลดลงไปถึงไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะสะท้อนว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเราอ่ะก็อาศัยเงินลงทุนต่างชาติมาเป็นเครื่องยนต์ของเราที่สำคัญนะคะเพราะว่าการลงทุนข้างในของเราเองเนี่ยมันก็อาจจะซบเซาอยู่นะคะแต่ว่าเงินที่ต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมันมาพร้อมกับการนำเข้าที่สูงเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ตกจากเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้มันก็เหลือไม่ถึงครึ่งนะคะในสัดส่วนหลักๆตรงนี้นะคะแล้วก็การที่บริษัทที่ได้รับประโยชน์เนี่ยค่ะมันก็ค่อนข้างกระจุกตัวนะคะอันนี้ต้องมีข้อมูลเหมือนกันว่าอย่างยอดส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่บอกว่าส่งออกได้ดีๆเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเข้าไปดูเนี่ยเอาผู้ส่งออกมาเรียงกันนะคะในกลุ่มนี้จะเห็นว่า 1% สุดท้ายที่เป็นผู้ส่งออกมูลค่าใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็กิน 85% ของมูลค่าส่งออกของกลุ่มเนี่ยทั้งหมดแล้วถามว่ากลุ่มนี้มีกี่รายนะคะครบ 1% ในกี่รายมี105รายนะคะเราก็เป็นต่างชาติไปสักประมาณ87รายซึ่งก็คือประมาณสัก 85% เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถามว่าภาพใหญ่เศรษฐกิจอาจจะมองไปได้ในเรื่องของการลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาไหมคะแต่ว่าจะเห็นว่ามันกระจุกอยู่ในบางธุรกิจแล้วก็กระจุกในบริษัทต่างชาตินะคะแล้วก็ใช้อินพุตคอนเทนต์ที่สูงมันก็เลยทำให้ประโยชน์ที่มันหลั่งมาหาธุรกิจไทยเองหรือธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าคนการจ้างงานของคนไทยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มากเหมือนในอดีต
2: ค่ะ พอเราเห็นปัญหาตรงนี้ค่ะอาจารย์คิดว่ามันมีทางออกไหมคะอาจารย์ที่ว่าจะทำให้แม่เงินเหล่านี้มันสามารถที่ลงมายังธุรกิจขนาดเล็กได้บ้าง
3: ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็พอจะทราบปัญหานะคะว่าภาคเอกชนเองเนี่ยก็จับมือกันนะคะคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนที่พยายามทำงานตรงนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะกำหนดเงื่อนไขของเงินทุนต่างชาติที่จะเข้ามานะคะก็จริงจริง DOI เนี่ยก็จะเป็นด่านหน้าในการสกรีนว่าโครงการไหนที่เข้ามาเนี่ยจะรับด้วยเงื่อนไขอะไรนะคะถ้าเอกชนไทยเนี่ยทั้งสภาอุตสาหกรรมนะคะสภาการค้าหรือว่าสมาคมธนาคารไทยเองเนี่ยสามฝ่ายก็ช่วยกันจับมือแล้วก็มีโครงการที่เรียกว่า Reinvent Thailand นะคะที่อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญภาคของไทยเนี่ย67อุตสาหกรรมนะคะยกตัวอย่างก็อาจจะมีตัวอย่างเช่นรถยนต์นะคะหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกอุตสาหกรรมเกษตรหรือเกษตรแปรรูปนะคะหรือถ้าเป็นบริการนี่ก็อาจจะเป็นพวกเวลเนสหรือว่าท่องเที่ยวนะคะรวมถึงพวกของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะที่คิดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นฐานการผลิตให้กับโลกได้อยู่ในห่วงโซ่ประทานโลกได้เนี่ยต่างชาติที่สนใจจะมาลงทุนเนี่ยก็จะต้องมีเงื่อนไขที่จะให้เขาเนี่ยมาลงทุนแล้วก็มีการใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาหาธุรกิจไทยก็แรงงานไทยมากขึ้นค่ะภายใต้โครงการนี้ค่ะ Invent Thailand เนี่ยคิดว่าทางรัฐบาลและเอกชนเนี่ยจับมือกันว่าเราจะต้องตั้งเงื่อนไขแล้วก็ทำให้เห็นผลนะคะว่าเงินต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยประเทศไทยได้มากขึ้นนะคะจริงๆก็เข้าใจว่าอย่างรัฐบาลตอนนี้ที่พยายามจะปลดล็อกการลงทุนเรื่องของ Thailand Fast Track เองเนี่ยค่ะมันก็จะมีเม็ดเงินบริษัทต่างชาติเข้ามาเรื่อยๆนะคะในการที่มีเงื่อนไขเหล่านี้ค่ะสำหรับการที่เราจะบอกว่าเราก็จะตกล็อกข้อจำกัดในการลงทุนให้เขาลงทุนได้เร็วขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนเป็นความพยายามที่สองด้านนะคะฝั่งอยากมาลงทุนก็อยากมาฝั่งของเราเองเนี่ยอยากได้รับเงินทุนแต่เราก็มีเงื่อนไขที่มากขึ้นเพราะเราเห็นเราเริ่มเห็นว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ให้ใครมากเหมือนในอดีตนะคะ
2: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่ากลัวตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงสะท้อนนะคะอาจารย์ว่าสถาบันการเงินเนี่ยเหมือนกับว่าเข้มงวดเรื่องของการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะ ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยแทบจะไม่ได้ปล่อยกู้กันเลยเพราะกลัวเรื่องหนี้เสียนะอาจารย์สัญญานี้ตอนนี้เป็นยังไงคะอาจารย์มองว่ามันจะรุนแรงขึ้นหรือพอจะมีทางรอดสำหรับธุรกิจอย่างไรในเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันเนี่ยคะ
3: ค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าดูภาพของสินเชื่อตอนนี้ค่ะถ้าภาพรวมเนี่ยสินเชื่อโต 0.2% ก็คือแทบจะไม่โตนะคะข้างในเนี่ยตัวที่ยังโตได้เนี่ยมาจากสินเชื่อธุรกิจใหญ่ที่โตกับเกือบ 3% นะคะในช่วงไตรมาส 1ที่ผ่านมานี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มเกิดสงครามตะวันออกกลางพอดีเนี่ยธุรกิจใหญ่ต้องมาขอว่าสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนสภาพคล่องตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ส่วนที่เป็นสินเชื่อตัวเล็กตัวน้อยถึง SME นะคะก็เป็นตัวที่หดตัวมานานนะคะแล้วก็ถ้าดูเนี่ยก็เรียกว่าหดตัวมานานเกิน4ปีได้นะคะ16ไตรมาสนะคะก็ค่อนข้างมากถามว่ามันมีค่าอะไรอยู่ในนั้นต้องบอกว่าตอนนี้นี่เสียของสินเชื่อพวกนี้ค่ะก็ค่อนข้างสูงนะคะถ้าดูนี่เสียที่เป็นสเตจ2 3เนี่ยรวมๆกันเนี่ยเกือบ1ใน4สินเชื่อ SME ที่เห็นนะภาพนี้มันก็เป็นภาพที่แสดงว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย SME ไทยก็มีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยที่น้อยลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเจอทั้งเรื่องของสินค้าจีนที่เข้ามาสู่ตลาดไทยค่อนข้างเยอะนะคะมันก็มาผลจากปัญหาของภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนสหรัฐเขาต้องการจีนก็เริ่มหาตลาดใหม่อาเซียนเป็นตลาดที่ใกล้บ้านจีนแล้วก็เป็นพันธมิตรจีนเนี่ยจีนก็เหมือนเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วก็มาที่ตลาดบ้านเราค่อนข้างเยอะไทยเนี่ยก็รับมาค่อนข้างเยอะมากทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเนี่ยก็เจอการแข่งขันตรงนี้สูงแล้วก็มาเจอกับเรื่องที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าการส่งออกธุรกิจส่งออกหลังๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เอาเอสเอ็มอีมาอยู่ในห่วงโซ่การผลิตตัวเองได้มากเท่าในอดีตเพราะว่าเป็นธุรกิจต่างชาติอินพุตซะเยอะนะคะอินพุตเพื่อมาผลิตแล้วก็ส่งผลกลับไปเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนเป็นสองแรงเลยว่าข้างนอกเนี่ยก็แข่งขันยากข้างในเนี่ยก็เจอสินค้าที่อาจจะดีแล้วก็ราคาถูกกว่าเนี่ยเข้ามาจีนตลาดมันก็ค่อนข้างยากก็เป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่ค่อยๆน้อยลงมันก็มาโผล่ที่เรื่องของการลงแล้วตอนนี้นี่สิก็ชักค่อนข้างเยอะนะถามว่ากลุ่มไหนที่อาจจะมีผลกระทบเยอะในช่วงที่หลังปีเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องของสงครามที่มันยังดูเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบสักทีนะคะมันก็เป็นตัวที่มันเป็นช็อคอีกตัวที่มันซ้ำเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ถ้าหากว่าดูรายงานอย่างในชาติก็มีรายงานแต่ว่าตอนนี้นี่เสียที่เป็นกลุ่มที่น่ากังวลอยู่สองกลุ่มแรกคือกลุ่มที่โดนผลกระทบตรงๆเลยจากสงครามตะวันออกกลางเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มนะคะหรือว่าพวกยางพลาสติกการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นจากราคาน้ำมันแล้วก็ต้นทุนอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับพวกสินค้าพวกกระทำอะไรพวกนี้ที่มันสูงขึ้นขึ้นมาตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของค่าขนส่งต่างๆเพิ่มในขณะที่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีความปรับบางอ่อนแออยู่แล้วนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรื่องของชุมชนช้านะคะกลุ่มอสังหาเรื่องของการก่อสร้างสิ่งทอที่มันเป็นสัญญาณเก่าแก่ของเรานะคะลงถึงท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ก็ค่อยๆลดลงไปในช่วงที่มีสมัยสงครามตะวันออกกลางนะท่องเที่ยวบ้านอะไรมาระวังการท่องเที่ยวสักหน่อยตรงเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่น่าระวังนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่อาจจะทำให้การท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้ง่ายในช่วงที่หนึ่งปี
2: ค่ะรวมไปถึงว่ามันกลุ่มที่อาจารย์พูดเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเรียกว่ามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือผิดนัดชำระหนี้เป็นกลุ่มแรกๆก็คือกลุ่มที่อาจารย์พูดมาด้วยใช่ไหมคะถ้าเรื่องของสภาพคล่องเนี่ย
3: ค่ะใช่ใช่ค่ะ
2: เท่าอย่างเงี้ยอาจารย์เราในมุมของผู้ประกอบการอาจารย์อยากแนะนำในมุมผู้ประกอบการเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะถ้าเจอปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะตอนนี
3: ้ค่ะคือตอนนี้มันก็อาจจะมีพูดถึงระยะสั้นกับระยะกลางยาวหน่อยนะคะถ้าระยะสั้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการดูแลสภาพคล่องนะคะสิ่งที่อาจจะต้องทำตอนนี้ได้เนี่ยก็คือกลับมาดูเรื่องของต้นทุนนะเพราะว่าต้นทุนบางอย่างมันเพิ่มขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับมันยังไงก็ขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าดูต้นทุนอย่างอื่นอะไรที่สามารถที่จะปรับลดได้เอาเทคโนโลยีมาใช้ผ ผสมได้หรือว่าทำให้มันมีประสิทธิภาพลดบางส่วนที่มันไม่จำเป็นเลยนะคะก็อาจจะช่วยลดต้นทุนโดยรวมได้ในส่วนแรกนะคะสองเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าต้องสักตัวแล้วก็ดูเรื่องของความเสี่ยงถ้าหากว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับส่งออกเนี่ยก็ต้องหาโอกาสที่จะกระจายตลาดหรือว่าหาโอกาสที่จะกระจายตลาดทั้งส่งออกแล้วก็ตลาดที่จะเป็นฝั่งซัพพลายเออร์ให้นะคะก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่จะต้องทำให้ขึ้นหรือว่าหาช่องทางการทำใหม่ๆนะคะแต่ถ้าว่าเป็นระยะที่อาจจะเป็นระยะกลางยาวสักหน่อยนะตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการจับตัวให้เข้ากับเทรนด์นะคะเพราะตอนนี้เทรนด์ความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มันตอบโจทย์เรื่องของดิจิตอลได้นะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์ตอนนี้ผู้บริโภคก็เปลี่ยนนะคะมันมีสินค้าที่เป็นคู่แข่งใหม่ๆเนี่ยออกมามากมายที่ตรงนี้ก็ต้องจับตัวแล้วก็ปรับสินค้าให้มันทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการทำสินค้าที่มันเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคยอมจ่ายสำหรับสินค้าที่บอกว่ามันช่วยรักโลกหรือพวกนี้ค่ะมันก็เป็นตัวที่ต้องเปลี่ยนผ่านให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็ทำให้ผู้ประกอบการคงต้องปรับตัวทั้งเองสร้างนะคะที่ดูแลเรื่องของสภาพคล่องให้ดีนะคะดูเรื่องของการหมุนเงินนะคะแล้วก็การดูแลความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ช่องทางการขายนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนทำไม่ได้ในช่วงที่โลกมันกำลังเปลี่ยนเยอะแล้วก็มีผู้แข่งเข้ามานะคะในขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็พยายามที่จะเห็นรัฐบาลพยายามจะไปจับมือกับประเทศอื่นเต็มไปหมดนะคะอย่างเรื่องของการทำSCA นะคะก็พยายามที่จะไปจับมือกับเชิงภาคต่างๆเพิ่มขึ้นก็เป็นโอกาสที่จะไปเปิดตลาดเนี่ยค่ะก็คิดว่าถ้าหากว่าเกาะเทรนด์ตรงพวกนี้ได้นะคะมันก็เป็นโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในเชิงโซ่ของโลกได้มากขึ้นนะคะก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องติดตามข่าวแล้วก็จับตัวค่ะ
2: ก็คือการปรับตัวต้องปรับแน่ๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ความไม่แน่นอนมันก็สูงนะคะอาจารย์อย่างเรื่องของพลังงานเนี่ยสามวันดีสี่วันไข้นะสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทะกันอีกแล้วอะไรแบบนี้ความไม่แน่นอนต่างๆเหล่านี้อาจารย์ช่วยประเมินให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างที่บรรดาผู้ประกอบการตอนนี้ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยค
3: ่ะถ้าสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็เรื่องของสถานการณ์โลกเนี่ยมันเป็นมันก็กระทบกับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะวันสองวันก่อนเรายังดีใจอยู่เลยว่าราคาน้ำมันในบ้านเราเริ่มปรับลงนะคะแล้วอยู่ๆก็
2: อีกแล้ว
3: สันติภาพที่สหรัฐทำแต่อีกอย่างเนี่ยก็ตกลงไม่ไปต่อไม่ได้แล้วเขาก็ลบกันอีกนะคะตรงนั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างแรกเลยที่เป็นเรื่องข้างนอกเนี่ยที่ต้องติดตามนะคะเพราะว่ามันกระทบกับราคาน้ำมันที่ผันผวนทุกวันแล้วก็กระทบกับการขนส่งหรือว่าเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของถ้าโลกเนี่ยก็จะมีเรื่องของความแน่นอนในวายสหรัฐที่มันเขาเป็นประเทศใหญ่ทำอะไรขยับปุ๊บเนี่ยก็จะพบคู่ค้าอย่างเราอย่างเข้าใจว่าช่วงปลายเดือนนี้ก็จะมีการประกาศว่าอัตราภาษีที่สหรัฐจะเก็บประเทศคู่ค้าภายใต้มาตรา301นะคะที่เขาจะเอามาใช้แทนมาตรา122ที่กำลังจะหมดนะคะเพราะว่าเขาใช้ได้ชั่วคราวแค่150วันในการจะหมดน่าจะวันที่24นะคะก็จะมีการประกาศการภาษีกันนำเข้าใหม่ที่จะเอาสินค้าเข้าสั่งไทยเนี่ยก็เข้าใจว่าโดนสองประเด็นที่เขากล่าวหาคือเรื่องของใช้แรงงานซื้อสินค้าที่จากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับนะคะคือกฎหมายพวกนี้นะคะก็ไม่เราไม่มีมาตรการควบคุมที่ดีพอเขาก็เป็นข้ออ้างที่เขาจะเก็บภาษีเราเพิ่มซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะเก็บเราประมาณ 12-15% อันนั้นข้อหาที่หนึ่งข้อหาที่สองเขาก็บอกว่าเราเนี่ยมันเป็นทางผ่านอุตสาหกรรมหลายๆอย่างที่ไปตีตลาดเขานะคะก็เขาใช้คำว่ามีกำลังการผลิตสูงเกินเชิงโครงสร้างคือเหมือนกับว่าเรามีการผลิตเยอะแต่ในประเทศไม่ได้ใช้เยอะนะคะส่วนใหญ่ก็มีการส่งออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็ มีเงื่อนไขนี้มาเป็นข้อหาที่สองแต่ว่าเขายังไม่ประกาศว่าเราจะโดนเก็บเพิ่มอีกเท่าไหร่แต่ว่าที่แน่ๆอาจจะโดน 12.5% อันนี้ก็จะเป็นความลำบากในการค้าขายกับตลาดสหรัฐซึ่งตอนนี้ก็เป็นตลาดใหญ่ของเราเข้าใจว่าสัดส่วนน่าจะสักประมาณ1ใน5หรือ1ใน4ของตลาดของเราอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะจริงๆเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มันไม่ได้มีแค่สหรัฐอิหร่านหรือว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของการค้าแต่ว่ามันกำลังมีหลายๆจุดที่มันมีความขัดแย้งกันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อาจจะต้องติดตามตรงนี้เพราะถ้าเมื่อไหร่มันเป็นความขัดแย้งที่ใกล้บ้านเราเนี่ยมันก็จะยิ่งกระทบเรามากขึ้นอีกนะคะอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นไต้หวันที่ตอนนี้ก็มีประเด็นไม่ค่อยตกอารมณ์กันอยู่เนี่ยก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันว่าเราต้องติดตามสำหรับเรื่องในประเทศเองเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้ภาพรวมของประเทศเราเนี่ยมันดูเศรษฐกิจดูทรงตัวแล้วก็ดูเหมือนจะมีทิศทางที่รัฐบาลพยายามที่จะมีเป้าหมายมีดาวเหนือว่าเราอยากจะโตได้สัก 3% แล้วก็จะมีการลงทุนสูงนะคะก็เหมือนเป็นความหวังแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทุกท่านติดตามก็คือว่าเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยแล้วรัฐบาลจะพาเราไปด้วยวิธีการซึ่งปัญหาเนี่ยเราเห็นอยู่ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตแบบกระจุกตัวนะคะรัฐบาลบอกว่ากำลังพยายามจะแก้เพื่อที่จะให้ประโยชน์ของคนที่จะกระจุกตัวอยู่ด้านบนเนี่ยมันหล่นลงมาหาคนที่อยู่ด้านล่างมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็คิดว่ารัฐบาลก็คงจะมีนโยบายมาตรการหลายๆอย่างที่เข้ามาทั้งผู้ประกอบการหรือว่าแรงงานเนี่ยก็คนนี้จะต้องติดตามดูว่าเราเนี่ยจะมีได้รับประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้ที่รัฐบาลจะทำในอย่างเช่นวันนี้ก็จะมี

0: เรื่องของการแถลงผลคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของพรบ200,000,000ในส่วนที่เหลือนะเช่นเรื่องการเปลี่ยนถ่ายพลังงานนี้ค่ะว่าถ้าหากว่ามันผ่านสมมติว่ามันผ่านแล้วเราที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นแรงงานเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมาตรการนี้ในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถกักตัวได้แล้วก็อยู่กับเรื่องที่มันมีความไม่แน่นอนสูงอย่างนี้ได้ในเรื่องพลังงานนี้ค่ะก็จะเห็นว่านโยบายต่างๆก็จะออกมาเยอะนะคะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องดูว่าเราจะเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องในประโยชน์ของมันได้ยังไงค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ส่งท้ายที่หนึ่งสักหนึ่งนาทีว่าถ้าผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่อยากที่จะกลายเป็นผู้แพ้ในสถานการณ์สมรภูมิแบบนี้สิ่งแรกที่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องคิดทำเลยคืออะไรคะอาจารย
0: ์ค่ะก็จริงๆถ้าไม่อยากแพ้ก็ต้องหาตำแหน่งที่ยืนให้ได้นะให้ได้อย่างมั่นคงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าโลกเปลี่ยนนะคะเราก็ต้องก้าวออกไปนะคะก้าวออกไปจากจุดที่เราอยู่เราก็เปลี่ยนให้ทั้งโลกตรงนี้ก็คิดว่าคนที่ปรับตัวได้ปรับตัวเร็วเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่รอดได้นะคะโลกเปลี่ยนแล้วเราจะอยู่เหมือนเดิมก็คงไม่ได้ค่ะ
1: โอเคค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดร.ทิติมาเชื้อชูค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคนะคะจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยจาก SCB EIC ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังของเรามีกิจกรรมน่าสนใจมาฝากกันก็เชื่อว่าทุกวันนี้ทุกคนก็มี iPad มีมือถือมีแท็บเล็ตนะคะแล้วก็มีคนไทยวัยประมาณ 40-50 ปีเนี่ยที่อาจจะใช้ AI ไม่คล่องหรือไม่อยากจะใช้นะคะหลายคนบอกว่าเอาก็จะเกษียณแล้วเนี่ยก็จะทำอย่างไรล่ะอยากจะมีชีวิตที่เท่าทันเรื่องของ AI กันบ้างวันนี้ค่ะกิจกรรมของเรานะจะชวนพี่ๆมาสร้างสรรค์เอาเรื่องของ AI มาใช้งานนะคะให้มันง่ายแล้วก็คล่องมือสร้างความสนุกด้วยกับเวิร์กช็อป AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ค่ะตลอดการฝึกเวิร์กช็อปของเราก็จะใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยนะคะทำภาพถ่ายออกมาเป็นเรื่องเป็นราวสร้างวิดีโอตัดต่อคลิปนะคะแล้วก็ง่ายๆเพียงแค่ใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวก็ทำได้ค่ะไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเข้าคอร์สเวิร์กช็อปนี้ได้นะคะแน่นอนว่าเราจะเรียนแบบไปด้วยกันเรียกว่าใกล้ชิดจับมือกันทำเลยนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภฤกษ์นะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีแล้วก็มีทีมสตาฟที่จะมาเกาะติดดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดนะคะไม่อยากให้พลาดเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกไปด้วยกัน1สิงหาคมนี้โรงแรมดิเอมเรลรัชดาท่านละ 3,900 บาทได้คู่มือ1ชุดชมคลิปย้อนหลัง1เดือนทานเบรก2มื้อบุฟเฟ่1มื้อเต็มวันเต็มอิ่มวิธีสมัครคือแอดไลน์เลยค่ะแอดไซน์ Thinking Radio นะคะรับเพียง50ที่นั่งเท่านั้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับคุณวิชัยวรธานีวงศ์สวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกบอกยังไม่ได้คุยวันนอปมเสนอยุบกอรมนไว้คุยบนเครื่องระหว่างบินไปมาเลเซียร่วมกับเสทบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้เสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

0: หรือกอรมน.เพื่อลดงบประมาณของรัฐโดยมีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือไม่หลังขออาสาไปพูดคุยปรับความเข้าใจด้วยตัวเองว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาได้ร่วมคณะเดินทางไปมาเลเซียด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวก็เห็นทุกคนเจอกันเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดมากความคิดเห็นต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นเท่านั้นเองเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้คุยและจะไปคุยกันบนเครื่องบินซึ่งวันนี้จะมีพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกไปด้วยและจะมีการพูดคุยกันอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ได้เดินทางมาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาได้ยืนพูดคุยกับเสทบและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยทั้ง3มีสีหน้ายิ้มแย้มนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวแซวว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่ามีข่าวแบบนี้มาใจไม่ค่อยดีต้องเร่งออกไปดูซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องประสานงานกันหมดส่วนดูแล้วไม่น่ากังวลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้มีรอยรั่วซึมของน้ำเข้ามาจากจุดที่ต่ำสุดน้ำเข้ามายังจุดบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีที่พังลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างสามารถควบคุมตรวจเช็คระดับน้ำว่าหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งจนถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีรัฐบาลเผยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมเช่นยาอิมคลานิปและยาเจฟคลานิปนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการพัฒนายารักษามะเร็งดังกล่าวสืบเนื่องจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระบบประกันสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่ง ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉาย Spotlight และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
9: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้พฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับทุกวันพฤหัสวันนี้เดี๋ยวเราได้พบแน่นอนครับกับคุณบิเดชอมานาเรนสายตรงนะครับมาจากแคนาดาครับแต่ว่าเรื่องราวที่คุณพีเตอร์จะมาฝากกับเราวันนี้เป็นเรื่องใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของธุรกิจการงานเรื่องของความก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองน่าสนใจน่าติดตามครับเช่นเดียวกันครับกับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังครับมีใครที่กำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกเอาไว้คนเดียวบ้างไหมครับนะฮะลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนยังแทบจะไม่มีแต่ว่าจะต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและก็กลัวว่าช่างนั้นจะเทงานครับบอกเลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้ต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงนะครับมาเป็นที่ปรึกษาคอยรันกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดเลยเพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดครับวันนี้มีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวนะฮะกับงานที่ชื่อว่า Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาในงานคุณจะพบกับกูรูตัวจริงนะครับพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่นะครับก็ลดคูณ2สูงสุดถึง1ล้านบาทครับแล้วก็ยังมีฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และป้องกันเชื้อโรคได้จริงนะครับและสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนครับห้ามพลาดกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านนะครับโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มนะครับที่เบอร์029383456คิดสร้างบ้านนะครับก็พกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียนกว่า200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจวางต่างไว้วางใจนะครับการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญานะครับมั่นใจว่างบไม่บานปลายที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดีก็กับ Landy Home นะครับก็เดี๋ยวยังมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ครับเกี่ยวกับบ้านนะครับฟังทางนี้ฮะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดให้ไวขึ้นนะครับแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปและสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับและที่ www.gsb.or.th หรือตรงไปธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับและพอพูดถึงการที่เดินทางนะครับจากบ้านที่เมืองไทยไปบ้านที่แคนาดาหรือบ้านที่แคนาดามาเมืองไทยก็ต้องถามคุณวิเตอร์ครับสวัสดีครับคุณวิเตอร์ครับ
5: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
4: บ้านที่แคนาดาเป็นยังไงบ้างครับคุณวิเตอร์ครับ
5: ก็ดีนะฮะก็เพิ่งจะต้องยอมรับนะฮะอากาศมันไม่แน่นอนนะฮะที่แคนาดานะฮะผู้ฟังครับเราอยู่แคนาดาวันหนึ่งก็ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตอีกวันหนึ่งก็ต้องถอดเสื้ออะไรประมาณนั้นนะฮะวันนี้ก็ประมาณ22-23องศาช่วงกลางวันสบายแต่แดดแรงนะแต่คนที่นี่ก็บ่นร้อนเอาร้อนโอ้เหรอผมไม่รู้สึกเลยนะฮะแต่มีเรื่องหนึ่งนะฮะที่อาทิตย์ที่แล้วผมไปโรดิโอนะฮะ ไป2วันโรดิโอเป็นที่บีคาบอยแล้วก็จะขี่วัวก็ดีนะฮะจะขี่ม้าก็ดีจะมีลูกวัวที่เขาต้องไปจับอะไรประมาณนั้นด้วยก็สนุกดีนะฮะแต่รู้ไหมว่ามีลูกเห็บมันลงนะฮะมันลงแบบโอ้โหหนักมากเลยทำให้ทั้งพื้นมันขาวๆแล้วก็ลูกเห็บมันเม็ดหนึ่งก็ใหญ่ประมาณเท่ากับลูกเกดนะฮะลูกเกดเป็นเกรปนะฮะเกรปมันใหญ่ไม่ใช่เกรปคืออะไรนะองุ่นประมาณขนาดองุ่นนะฮะโอ้ทุกคนกลัวว่าลงแบบนี้รถจะเสียหรือเปล่าดอกไม้ที่อยู่นะโอ้มันพังหมดเลยนะครับใช่ไหมแล้วก็มันหนาวเลยนะครับประมาณ12องศาโอ้ยผมต้องใส่แจ็คเก็ตอะไรล่ะเพื่อนก็ถามว่าคุณหนาวจริงอ่ะบอกว่าหนาวสิอีกคนนึงบอกมีหน้าหนาวนะครับก็อยู่ประเทศไทย36ปีแล้วก็ต้องชอบร้อนมากกว่าใช่ไหมไม่แน่นอนนะครับผู้ฟังครับเรื่องอากาศไม่รู้อาทิตย์หน้าอาจจะ30ก็ได้อาจจะ35ก็ได้แล้วก็ไม่รู้นะฮะจะเป็นประมาณนี้เนาะใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ที่แคนาดาก็เป็นอยู่2:16นะฮะก็ยังแดดยังออกอยู่สว่างแบบแดดคนก็ยังตีกอล์ฟอยู่คนก็เล่นทะเลสาบตอนนี้นะฮะใช่ไหมก็ช่วงเย็นช่วงซัมเมอร์ก็จะมืดประมาณ4-5 ทุ่มด้วยนะครับประมาณนั้น
4: เมืองไทยเรา
5: ก็ยังนั่นเลยนะจะอยู่ที่ไหนดีที่สุดเหรอ
4: นั่นสิครับคุณพีเตอร์
5: หรือถ้าจะเกษียณแล้วก็จะอยู่ที่ไหนล่ะก็ต้องคิดนะผมเองก็ต้องคิดนะครับคุณวิชัยอาจจะคิดก็ได้นะครับผมให้วิชัยมาอยู่บ้านผมก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้คนก็มีอายุนะฮะเริ่มจะมีอายุแล้วก็ต้องคิดเอ๊ะถ้าเราจะเกษียณแล้วก็จะอยู่ประเทศไหนนะฮะที่ผมสังเกตนะฮะปีอื่นๆไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่นะฮะแต่ที่ผมสังเกตนะฮะผู้ฟังครับรอบนี้ก็มีคนถามผม 2-3 คนนะฮะเอ๊ถ้าเกษียณอยู่ประเทศไทยได้ไหมนะฮะหรืออยู่ประเทศไทยต้องใช้เงินไปเท่าไหร
4: ่
5: นะฮะผู้ฟังก็คิดหน่อยเองก็แล้วกันนะฮะว่าถ้าคุณจะมีชีวิตแบบอยู่ได้บ้านก็ไม่ต้องใหญ่นะฮะอาจจะต้องไปหาหมอบ้างต้องกินข้าวบ้างอาจจะอยากไปดูหนังบ้างหรือไปเดินไปเที่ยวบ้างอะไรคุณต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่
4: ต้องคิด
5: คุณวิชัยคิดว่าถ้าเราอยู่เป็นคู่นะฮะสามีภรรยาคู่เป็นจะเกษียณคิดว่าเขาจะอยู่ได้เดือนละ30,000 บาทได้ไหม
4: วิเตอร์บอกว่าอยู่เนี่ยอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองด้วย
5: อยู่ในประเทศไทยแล้วแต
4: ่
5: เพราะว่าคนก็มีคนไม่ว่าเราไปร้อยเอ็ดหรือไปหัวหินหรือไปภูเก็ตหรือจะไปกรุงเทพคุณจะเห็นคนต่างชาติที่อยากจะเกษียณในประเทศคุณคิดว่าอยากจะอยู่ในประเทศไทยมี30,000 บาทคู่หนึ่งจะอยู่ได้ไหม
4: ได้
5: ได้ใช่ไหม
4: ได้ครับ
5: 30,000 บาทนะฮะผู้ฟังครับอันนั้นก็เท่ากับประมาณก็ไม่ถึง1,000 US นะฮะ
4: ใช่ครับไม่ถึง1,000 US
5: ถ้าบอกได้นะฮะถ้าทำงานแล้วก็เกษียณเสร็จแล้วสามีภรรยาก็จะเกษียณเสร็จแล้วเขาก็มีเงิน ถ้าเราพูดถึงบำเหน็จหรือบำบัดแล้วก็บำเหน็จหรือบำอะไรนะ
4: บำนาญบำนาญคือ
5: บำนาญ
4: ใช่คร
5: ับ ก็อาจจะมีรวมกันก็อาจจะมีประมาณ80,000แสนสองอะไรประมาณนั้นได้ก็อยู่ประเทศไทยได้
4: สบาย
5: ใช่ไหมแต่ว่าสมัยนี้ทำไมเขามันถามเพราะว่าสมัยนี้ในแคนาดาก็ดีอเมริกาก็ดีถ้ารายได้ของคุณแค่ประมาณเดือนละแสนบาทนะประมาณนั้นอยู่ยากอยู่ยากนะครับก็ผมก็มีสองจิตสองใจนะฮะเรื่องนี้ถ้ามีคนถามว่าถ้าผมไปอยู่ประเทศไทยแล้วผมมี 50,000 นะฮะก็อาจจะอยู่แบบสบายสบายระดับหนึ่งเนาะ 50,000 ต่อเดือนก็หรือ 400,000 หนึ่งก็อยู่ได้แต่ว่าประเทศไทยอยากจะให้เข้ามาคนเข้ามาเป็นคนประเภทไหน
4: นี่แหละครับ
5: ผมคุยกับทรท.หรือทำงานกับทรท.ทัวริสึมนะฮะของประเทศไทยท่องเที่ยวของประเทศไทยนี้นะฮะคุยมาหลายครั้งเขาบอกเขาอยากจะได้คนที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี้อยากให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
4: อ๋อสำคัญ
5: เลยเนาะเพราะว่าพักหลังแล้วก็มีปัญหาเรื่องโอ้ทำไมฟรีวีซ่าสร้างปัญหานี้หรือทำไมโอ้มีคนยากจนหรือคนที่จะเข้ามาเราก็มีเงินแค่ 30,000 50,000 เขาก็จะให้ประเทศไทยอะไรบ้าง 30,000 50,000 ก็ชาวบ้านถูกๆหน่อยมือหนึ่งกินข้าวเดือนละหมื่นกว่าแล้วก็อีกหมื่นหนึ่งกว่าก็ที่จะดูแลอื่นๆค่าไฟค่าน้ำอะไรประมาณนั้นก็อันนั้นจะเป็นชีวิตที่เป็นแบบไม่เชิงแต่ยากจนนะฮะแต่มันเป็นชีวิตแบบไม่ได้เป็นแบบโอ้โหจะไปช้อปปิ้งเยอะจะเข้าในจะเข้าในพารากอนจะไปซื้อนี่นั่นไม่ใช่แบบคนที่จะเข้าในร้านอาหารที่จะกินข้าวโอ้โหกินสเต็กหรือไม่ใช่คนที่จะไปเที่ยวโรงแรมแพงๆคืนละ 5-6,000 บาทใช่ไหมก็อย่างนั้นก็ไม่ได้
4: จริงครับ
5: นะครับถึงผมก็มีสองจิตสองใจผมมีสองความรู้สึกเรื่องอย่างนี้ว่าถ้าเราบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชียเพราะเพิ่งจะมีข่าวออกเนาะประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชียอันดับหนึ่งเลยสำหรับคนเกษียณอันดับ9ในโลกนะฮะผู้ฟังครับเราต้องคิดเอเราจะดึงคนเข้ามาประเภทไหน
4: คร
5: ับ นะผมก็คิดโอเคถ้าเป็นสามีภรรยาทำงานตลอดชีวิตก็ไม่สร้างปัญหาอะไรเลยอาจจะอยู่ในประเทศไทยก็ดีก็อาจจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างถนน ก็ช่วยแม่ค้าผู้หญิงอาจจะอยากไปทำเล็บ600บาทอะไรไม่รู้มันเท่าไหร่ก็มันอุดหนุนมันสนับสนุนคนทำเล็บเนาะเขาอยากจะไปดื่มสักเบียร์นึงกลางคืนอะไรนี้ด้วยก็มันช่วยแล้วเนาะจะมาได้ยังนั้นโอเคแต่ที่ผมสังเกตนะมากขึ้นมากขึ้นคนก็มองประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกอย่างเดียวตอนนี้อยู่แคนาดายากมากแสนบาทนะยากมากที่จะอยู่ได้เราจะไปอยู่ได้ที่ไหนนะที่จะอยู่ได้หนึ่งแสนบาทเขาคิดอันนี้อย่างเดียวเรื่องการประหยัดอย่างเดียวเขาไม่ได้คิดเรื่องไปแจกเงินไม่ได้คิดเรื่องจะไปใช้เงินเขาคิดเรื่องประหยัดอย่างเดียวประเทศไหนที่ถูกที่สุดนะครับที่ Global Retirement Index นะครับเพิ่งออกเนาะคุณวิชัยครับ
4: ใช่ครับ
5: อันนี้ก็35ปีแล้วนะครับประเทศไทยเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะอะไรก็บอก quality of life quality of life เราคุยได้เป็นชาติหนึ่งว่ามัน quality of life มันคืออะไรช่วยอธิบายมัน quality of life มันคืออะไรhealthcare ก็บอกได้นะฮะถ้าคุณอยู่อายุที่จะเกษียณแล้วก็คุณไม่มีประกันสุขภาพอาจจะบอกได้นะฮะคุณจะอยู่ไม่ได้คุณต้องไปหาหมอ ไปหาหมอทีละครั้ง 2,000 3,000 โอ้เราไปโรคอะไรต้องไปเสียแสนแสนเท่าไหร่ล่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีแค่ 30,000 หรือ 50,000 ต่อ
4: ได้
5: คุณจะนะ health care แล้วก็เรื่อง supportive living environment อันนี้แปลว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีคนมาช่วยเราโอ้บ้านเก่าแล้วก็ทำความสะอาดไม่ได้เออคนมาช่วยตัดหญ้าให้เราเออเราต้องมี palliative care คือเราเป็นคนพิการแล้วก็ต้องมีคนมาช่วยต้องมีคนเช็ดหน้าให้เราเช็ด
4: ต
5: า
4: ดูแล
5: นะฮะไอจะบอกได้นะครับจริงอยู่ได้ประเทศไทยดีเรื่องเงินเกือบทุกอย่างในนั้นแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่มีเงินนะครับผู้ฟังครับ
4: ถ
5: ูกแต่คนที่ผมสังเกตที่พูดเรื่องใบประเทศไทยเป็นคนที่ไม่มีเงินอยู่ประเทศเขาก็ไม่ได้
4: ครับ
5: แล้วก็กำลังหาที่จะไปได้ใช่ไหมก็คุยเรื่องนี้หน่อยนะครับคุณวิชัยครับ
4: ครับ
5: ก็สำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณลลีดาเนาะเขาก็บอกว่าโอ้เขาก็ภูมิใจว่าเราเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียนะฮะแล้วก็บอกว่า housing visa cost of living development climate healthcare

0: ก็แน่นอนถ้าไม่ชอบก็ไม่อยู่ก็ชอบผมหลักคนไทยหลักประเทศไทยก็อย่างนั้นแหละแล้วคุณภาพชีวิตในประเทศเพราะว่าคุณภาพชีวิตในประเทศไทยมันดีมากใช่ไหมแต่บอกเดี๋ยวก่อนคุณภาพชีวิตคืออะไรนะครับถ้าเราเป็นคนทำงานคุณภาพชีวิตดีไหมก็ไม่รู้ต้องตื่นตีห้าต้องนั่งรถสองสามชั่วโมงเข้าในออฟฟิศอยู่ในออฟฟิศตุ๊ดในเมืองแล้วก็กลับบ้านสองทุ่มอะไรก็12-14ชั่วโมงก็อยู่ที่ทำงานอันนั้นมันคุณภาพชีวิตหรอหรือวันเสาร์เราคิดว่าตื่นเช้าอยากจะไปดูหนังในพารากอนโอ้ยจัดนนทบุรีไปพารากอนก็นั่งรถ1ชั่วโมงครึ่งอันนั้นมัน quality of life หรือเปล่านะถึงถ้าเราพูดถึง quality of life ก็มีหลาย factor แต่คุณวิชัยหรือคนไทยอาจจะบอก quality of life ก็ดีสิไม่ต้องใช้เงินเยอะนะฮะโอ้แล้วก็มีอะไรทำเยอะแยะมากมายมีห้างไปเดินเยอะไปเที่ยวได้โอ้ไปดูหนังได้ไปสนามกอล์ฟมันดีอะไรก็อาจจะมองอันนั้นเป็น quality of life ก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: นะครับผู้ฟังคิดว่า quality of life คืออะไรผมก็อยากจะรู้นะคนไทยผู้ฟังครับถ้าเราไม่เคยอยู่ประเทศอื่นเราจะมีมุมมอง perspective เป็นคนละแบบนิดนึงยกตัวอย่างนะครับผมก็ฟังรายการ 96.5 นะฮะตอนเช้าวันหนึ่งแล้วก็คนที่ออกรายการก็บอกประเทศไทยมันดีที่สุดคิดดูกันฮะกันนะฮะผลไม้ในประเทศไทยมันดีที่สุดในโลกอะไรนี้ด้วยผมก็คิดในใจเอ๊ะทำไมเมื่อไหร่ญาติผมมาเยี่ยมหรือมาเที่ยวที่แคนาดาทำไมทุกครั้งเขาก็ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตต้องไปคอสโก้เพื่อจะซื้อผลไม้แคนาดาผมก็บอกโอ้ผลไม้แคนาดามันดีมากเลยที่ประเทศไทยไม่มีถึงบอกว่าถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวไม่เคยไปประเทศอื่นของคุณมันดีที่สุดหรือเคยมีคุยกันนะมีคนปากีสถานคนหนึ่งแล้วก็คนไทยคนหนึ่งแล้วก็คุยเรื่องมะม่วงคนไทยคนนั้นบอกเอ้ยมะม่วงประเทศไทยมันดีที่สุดอร่อยที่สุดในโลกคนปากีสถานก็บอก no มะม่วงปากีสถานอร่อยกว่าเยอะนะถึงถ้าเราจะพูดถึง quality of life หรืออะไรดีกว่ากันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ประสบการณ์ของเราด้วยเนาะใช่ไหมก็ยังไง
1: ก็เทศไทยเชิญชวนผู้ฟังแสดงความเห็นมาหน่อยว่าคุณภาพชีวิตที่คิดว่าดีครับ quality of life ของท่านอะมองเรื่องอะไรเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตรงนี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสสะท้อนสู่สังคมนะครับคุณปีเตอร์ว่าพวกเราต้องปรับอะไรอย่างไรเพราะว่าไม่ได้ปรับเพื่อชาวต่างประเทศนะครับแต่ว่าปรับเพื่อคนไทยด้วยกันด้วยนะทุกคนพอเอาคนดีๆนะขยะอย่าเอามาในพวกต่างชาติเนี่ยเอาที่ดีๆหน่อย
0: จริงอ่ะจริงเห็นด้วยครับไม่ต้องคิดว่าปีเตอร์จะไม่ชอบพูดอย่างนั้นผมก็เห็นด้วย 100% ผมก็พูดกับเพื่อนนะเอ้ยจะให้พวกนั้นเข้ามาทำไมผมก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะคุณวิชัยผู้ฟังก็เหมือนกันเอ้ยเขาให้ขยะเข้ามาไม่ตรวจเราก็ไปคุยกันในรายการเนาะว่าเอ๊ะตม.ไม่ตรวจเหรอแล้วก็ไม่รู้เป็นคุณวิชัยพูดหรือเปล่าว่าตม.ก็จะมีคุณภาพหรือศักยภาพที่จะตรวจได้เหรอก็ต้องมีสิครับจะข้ามชายแดนเข้าในประเทศไทยเราต้องรู้ว่าเป็นใครจะเข้ามาเพื่ออะไรใช่ไหมก็แน่นอนนะฮะก็อย่างนั้นนะครับว่าก็ดัชนีออกว่าประเทศไทยใน96ประเทศนั้นนะครับประเทศไทยเป็นอันดับที่9แต่ถ้าเราพูดถึงในเอเชียเป็นอันดับที่1ครับเราน่าจะตบมือหรือตบหลังให้โอ้ยเราเก่งๆในนี้ด้วยนะครับก็ดีถ้าอย่างนั้นถ้าข่าวออกแบบนี้แล้วก็ทอทอหรือกระทรวงไหนอยากให้คนเข้ามาเกษียณในประเทศไทยนี้อีกหน่อยทะเลาะกันนะจะให้มันเข้ามามีฮาร์โมนียังไงให้เขาเข้ามาที่มีบทบาทในสังคมไม่ใช่แบบดูดอย่างเดียวก็ต้องให้ด้วยเนาะ
1: จริงจริง
0: จะมา
1: ถามเป็นการบ้านนะครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราก็จะมาดูกันว่าแล้วพอคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนี่ยเราก็ต้องมีเงินนะครับวิธีการที่จะมีเงินหลายคนก็มองไปที่เรื่องการทำธุรกิจครับคุณปีเตอร์เดี๋ยวจะขอความรู้จากคุณปีเตอร์ในเรื่องของการดีลธุรกิจซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะรู้มามากน้อยไม่เท่ากัน

0: เดี๋ยวมาฟังมืออาชีพดีกว่าเพราะคุณปีเตอร์มองว่าอย่างไรพักกันสักคร รู่
1: ผม
0: ครับ
1: ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
0: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์เดี๋ยวฟังกันต่อกับคุณปีเตอร์ชอมานาเรนแต่ว่าช่วงนี้เรื่องของ AI ดังมากเลยนะฮะก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับมาร่วมกันครับกับงาน AI for Life ปี3นะครับตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับอายุเยอะแล้วฮะบางคนก็กังวลเรื่องนี้ครับแต่ว่าถ้าอายุเยอะแล้วอยากจะขายออนไลน์ก็ต้องให้ AI มาเป็นเลขาหาเงินแทนคุณนะครับแฟนๆรายการถามกันมาเยอะนะครับว่าเอ๊ะอายุเยอะแล้วนะแต่อยากจะขายของออนไลน์จะเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับกลัวทำไม่เป็นลบความกังวลเหล่านั้นทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะวัยเก๋าแค่ไหนขอเพียงแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมจะลุยครับคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอน Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่ครับมาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้นะครับด้วยการทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เครื่องเดียวนะครับนั่นก็คือจะได้ AI เลขาส่วนตัวมาช่วยคิดคำคมนะครับเขียนแคปชั่นแบบโดนๆโพ สต์ปุ๊บขายปังปั๊บเลยนะครับมาเนรมิตรูปสวยได้ด้วยนะครับสอนเทคนิคการถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อครับทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภรักษ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีรายละเอียดกิจกรรมนะครับวันจัดงานคือวันอาทิตย์ที่12สิงหานะครับแต่ว่างานตรงนี้นี่จะเป็นวันที่2เต็มวันนะครับสถานที่ก็คือที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาครับค่าลงทะเบียนถูกมากครับแค่ 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้ทันทีที่สำคัญด่วนที่สุดเลยรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับวิธีสมัครก็ง่ายแอดไลน์มาครับที่ @thinkingradio มี ASI หางมวนๆด้วยนะครับนะก็มาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันนะครับเรื่องเทคโนโลยีนี่ผมไม่ห่วงเลยจริงๆคอมพิวเตอร์ถ้ามาเป็นวิทยากรสอนเทคโนโลยีนี่ผมว่าโอ้โหคนมาเรียนกันพรึบคอมพิวเตอร์สอนสนุก
1: อันนั้นสิเมื่อไหร่มีเทคโนโลยีใหม่นะฮะคนก็จะกลัวนะฮะใช่ไหมก็ไม่ว่าเขาจะกลัวว่าไม่เก็ตเลยทำยังไงก็ไม่เคยทำอะไรด้วยนะแต่ผู้ฟังครับเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับทุกคนไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: อาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะไม่ใช่สายของเราอาจจะเป็นโอเราอาจจะเป็นศิลปินเราไม่ได้เป็นเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วนะฮะทุกคนก็ทำได้นะฮะแล้วก็ถ้าเราพูดถึง AI นะครับ AI มันทำได้หลายอย่างที่ไม่ต้องงงกลัวมันได้ด้วยนะฮะเพราะว่าคุณก็อยากจะใช้ AI เพื่อทำอันนั้นก็ทำได้ไม่ใช่ทุกอย่างนะฮะผู้ฟังครับแต่ว่ามันอย่าคิดว่าโอ้ไม่รู้ผมก็ต้องทำแบบนี้ถ้าไม่รู้ก็ลองเสิร์ชดูลองหาหรือไปเข้าเซมินาร์ก็ได้แล้วก็จะรู้AI มันช่วยเราจริงๆด้วยมันจะขายออนไลน์ได้นะครับผู้ฟังเมื่อกี้ก็ฟังคุณวิชัยพูดเรื่องขายออนไลน์ด้วยคุณอายุเท่าไหร่ก็ได้นะฮะคุณก็มีไอเดียหรือมีของอะไรคุณก็ขายออนไลน์ได้นะแล้วก็ถ้าเขาอยากจะขายออนไลน์ก็มีคนช่วยเยอะแยะเพื่อจะโอ้ให้เราแบบประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาของมันได้ใช่ไหมทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้ผู้ฟังครับผมก็จ้างคนในต่างประเทศนะฮะทุกวันนี้ก็ทุกเดือนนะฮะผมก็ให้ค่ามาร์เก็ตติ้งค่า SEO ค่าบูสต์ค่าประชาสัมพันธ์ของโซเชียลมีเดียทุกเดือนนี้นะฮะผู้ฟังผมก็ออกก็พูดดีไหมว่าผมออกเท่าไหร่ผมก็ออกประมาณไม่รู้ประมาณ6,000 บาทนะฮะต่อเดือนนะฮะที่เป็นค่าประชาสัมพันธ์ที่คนให้คนต่างประเทศทำได้นะเราหาคนที่จะช่วยคุณแค่ต้องมี product ที่คนจะเอาทำเว็บไซต์มาได้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำให้คุณไม่รู้จะทำในโซเชียลมีเดียไม่เป็นไรมีคนทำให้อยู่แค่ต้องมีนะแล้วก็ AI ก็ช่วยคุณเรื่องนั้นได้เนาะใช่ไหมก็ทำได้เอาวันนี้คุยเรื่องทำธุรกิจ
0: ครับนี่สนใจ
1: เมื่อไหร่เราพูดเรื่องธุรกิจ business ก็ได้เราจะคิดเรื่องเออเราทำธุรกิจแปลว่าเราต้องมีผู้ซื้อผู้ขายต้องมีจับมือกันนะฮะระหว่างสองฝ่ายนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ทำไมเราคิดเรื่องอย่างนี้ผมจำได้ตอนที่ผมเป็น CEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนี้นะครับ
0: ผม
1: ก็จำได้ผมต้องอบรมหรือต้องสอน CFO มาบ่อยครั้ง CFO ก็จะบ่นว่าดูสิครับว่าเซลไม่ค่อยอยู่ในออฟฟิศไอ้ต้องการให้เซลมาลูดบัตรทุกครั้งที่จะเข้ามาต้องรู้ว่าเซลเข้ามา8โมงเช้าหรือเปล่าเซลอะไรท่าน CFO นะครับไม่ต้องยุ่งเรื่องอย่างนี
0: ้
1: คุณรู้ไหมว่าเมื่อไหร่จบเดียวเมื่อไหร่เขาจับมือกันได้เมื่อไหร่เขา close เดียวได้เมื่อไหร่เขาสามารถจะขายของได
0: ้
1: บ่อยครั้งมาก2 ทุ่ม3 ทุ่ม
0: ไม่ใช่เวลางานเลย
1: นะ4 ทุ่ม
0: ก็
1: ไม่ใช่เวลาทำงานที่ออฟฟิศนะฮะไม่ใช่แบบออฟฟิศเอาเวลาฮะที่เป็น8 โมงถึง 5 โมง
0: คร
1: ับ ถ้าไม่ออกไปหาลูกค้าก็คนก็ไม่ซื้อของค
0: ุ
1: ณคิดว่าคุณแค่ยกโทรศัพท์แล้วก็พี่ขา นะฮะหนูมี ABC นะฮะราคาดีพี่จะซื้อไหม
0: ก
1: ็
0: ไม่ซื้อ
1: โอ้ถ้าคุณจะขายกิฟเฟอรีนหรืออะไรก็อาจจะได้ไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณจะจบเดียวคุณจะทำธุรกิจคุณจะเซ็นสัญญาหรืออะไรก็จะขายรัฐบาลจะขายอะไรก็แล้วแต่คุณต้องขยันเรื่องโซเชียลนะครับแต่ผู้ฟังครับมันไม่ใช่ทุกประเทศที่มันเหมือนกันเลยนะ
0: คร
1: ับ ที่จะสังเกตนะเขาจะเรียกว่าอะไรอย่างนี้นะครับประเทศที่เป็น high context นะฮะจะเป็นประเทศที่ชอบความสัมพันธ์ relationship
0: ครับ
1: ประเทศที่ low context ก็อันนี้เรื่องนโยบายเรื่อง rules based นะครับนะครับคุณคิดว่าประเทศไทยนี้ของเราจะเป็น context relationship basedนะความสัมพันธ์หรือจะเป็นประเทศที่ rule based low context ก็กันแน่นอนประเทศไทยก็เป็นเนาะ high context เพราะว่าต้องรู้จักกันต้องคุยกันรู้เรื่องต้องชอบกันนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวนะครับผู้ฟังครับเกือบทุกประเทศในเอเชียจะเป็นแบบนั้นนะครับและประเทศอย่างอยู่ในอเมริกาใต้บราซิลอาร์เจนตินาอะไรพวกประเทศนั้นเหมือนกันเลยเขาต้องการรู้จักกันก่อนที่จะจบเดียวได้อาจจะช้องใช้เวลาอาจจะต้องเลี้ยงบ้างอาจจะต้องเมาเหล้าบ้างอะไรด้วยเพื่อจะแต่ว่าเดียวส่วนมากผู้ฟังครับใน ที่เป็น high context จะเป็นต้องเป็นAfter our deal, หรือใน social setting, ไม่ใช่ใน office setting, นะครับสิ่งที่คุณอาจจะสังเกตนะครับผู้ฟังครับประเทศที่เราพูดถึงประเทศที่เป็น relationship based และเรื่องความสัมพันธ์มันสำคัญที่สุดคุณจะสังเกตด้วยว่าประเทศแบบนั้นก็จะเรียกว่าประเทศที่เป็น high affect. High affect คือคนที่ใช้ความรู้สึกหลายอย่างใช้ความรู้สึกมากกว่ากติกาใช้ความรู้สึกมากกว่าลอจิกด้วยประเทศไทยแน่นอนนะความรู้สึกมันสำคัญมากมากญี่ปุ่นความรู้สึกสำคัญมากมากประเทศจีนโหไม่ต้องพูดถึงประเทศจีนต้องอย่างนั้นเลยเราอาจจะต้องมีอั่งเปาด้วยอะไรนี่ด้วยแต่ว่าประเทศจีนก็แน่นอนนะถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวไม่จบ
0: ใช
1: ่ไม่จบนะฮะแต่ประเทศที่ไม่อยากจะบอกตรงข้ามแต่ประเทศที่เป็น low context หรือเป็น rural based นั้นเช่นอเมริกา
0: อ๋อ
1: เช่นแคนาดาเช่นเยอรมันเช่นประเทศหนึ่งในเอเชียสิงคโปร์นะฮะฮ่องกงด้วยนะครับผู้ฟังทำไมเราพูดเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะทำธุรกิจการค้าเราจะทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะต้องสัญญากับใครหรืออะไรด้วยในประเทศเอเชียส่วนมากอยู่เป็นสิงคโปร์กับฮ่องกงคุณจะต้อง work hard เพื่อจะสร้าง relationship ให้พวกนั้นชอบคุณนะครับแต่คุณจะสังเกตแคนาดา US Germany สิงคโปร์ไม่ต้องเสียเวลามาพบเราอย่างนี้ของคุณมันราคาเท่าไหร่เงื่อนไขมีอะไรบ้างคุณภาพเป็นยังไงบ้างชอบก็ซื้อได้เขาก็ไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นคนยิ้มแย้มคนสวยสวยใส่กระโปรงสั้นๆอะไรๆด้วยทำไมพูดเรื่องใส่กระโปรงสั้นๆนะครับผู้ฟัง
0: ครับ
1: เมื่อ36ปีตอนที่แล้วตอนที่มาประเทศไทยนี
0: ้
1: บทบาทของผมส่วนหนึ่งก็เป็นจัดซื้
0: อ
1: เพราะเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์เยอะผมก็ต้องดูเทคนิคก่อนเราก็ต้องดูราคาเราก็ต้องให้เซลล์มาด้วยรู้ไหมว่าอันนี้จะเป็น product ที่เป็นไฮเทคตอนนั้นนะตอนมาประเทศไทยใหม่ๆต้องเป็นผู้ชายเอนจิเนียร์ที่จะเข้ามาขายของผู้ใช้เอนจิเนียร์ก็ต้องโทรตอนเช้าโทรหา จัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเอ๊ะนะฮะวันนี้ผู้ตัดสินใจว่างไหมผมก็อยากจะเข้ามาเยี่ยมหน่อยอะไรอะไรด้วยนะฮะอ๋อโทษทีนะวันนี้นายไม่ว่างนะฮะเขาอาจจะว่างวันพฤหัส 9:00 นเช้าโอเคไหมอันนั้นมันผู้ชายเป็นวิศวกรเน
0: า
1: ะที่อยากจะขายของแต่อีกสักนิดหนึ่งปีไม่ถึงปีสองปีก็เปลี่ยนคนขายเป็นผู้หญิง
0: เป็นวิศวกรด้วยไหมครับ
1: ก็อาจจะมีวิศวกรบ้างและส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้วิศวกรมากับผู้หญิง
0: ครับ
1: นะฮะผู้หญิงก็จะเข้ามาพูดน่ารักก็เอาใจนายวิศวกรก็จะตอบคำตอบได้นะแต่รู้ไหมว่าตอนที่เปลี่ยนเป็นระบบแบบนั้นนะฮะคนขายไม่ต้องไปขอนะจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างเขาก็โทรไปให้ถามคุณผู้หญิงครับเมื่อไรคุณจะเข้ามาแล้วอยากจะดูของคุณอะไรๆด้วยใช่ไหม
0: ดูสินค้าของคุณ
1: นะฮะอันนี้ก็ประเทศที่เป็นแบบhigh context ที่เป็น relationship based จะเป็นประมาณนั้นที่ประเทศยังคุณเคยสังเกตไหมคุณวิชัยไปโรงพยาบาลคนที่มาขายยี่ห้อยานี้หรือขายทุกคนเป็นผู้หญิงในนะฮะที่จะไปขายของที่มีเสน่ห์ที่คุณหมอจะชอบที่สามารถจะคุณหมอขาโอ้หนูก็ไอ้นี่โอ้คุณหมอก็จะแบบรู้สึกแบบอยากจะซื้อจากหนู
0: เขาไม่ได้มามือเปล่าฮะคุณปีเตอร์ฮะขนมเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยเรารู้ด้วย
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช่
0: คุณหมอท่านไหนชอบเครื่องดื่มอะไรแล้วมีอะไรยังไงโอ้โหรู้หมด
1: ถูกต้องครับอย่างนั้นผู้ฟังครับเดียวกับเยอรมันแคนาดาอเมริกันหรืออะไรคุณอาจจะคิดโอ้อยากจะขายของให้คนอเมริกันอยากจะขายของให้คนแคนาดาเยอรมันเอ้ยผมติดต่อกี่ครั้งก็ไม่สนใจเราเลยอะไรๆด้วยนะก็หมดแต่ถามว่าราคาเท่าไหร่นะก็ส่งสเปคมาให้หน่อยอะไรทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรนะครับผู้ฟังครับที่ประเทศอย่างเราในประเทศไทยนี้เราต้องทุกคนพลุอยู่แล้วก็ต้องสร้าง relationship
0: ถูกต้องครับ
1: ต้องชอบกันต้องคุยเรื่องเปื่อยเรื่องนี้เรื่องนั้นคุยเรื่องชอบอาหารอะไรบ้างอะไรๆด้วยเนาะใช่ไหมแต่ว่าที่สิ่งที่จะพูดได้นะตามประสบการณ์ผมก็ดีตามทฤษฎีก็ดีนะในประเทศไทยนี้นะครับเดียวส่วนมากการตกลงการจับมือกันไม่ได้เกิดในออฟฟิศมันจะเกิดในร้านอาหารจะเกิดบนสนามกอล์ฟอาจจะเกิดถ้าชอบดื่มเหล้าอาจจะเกิดในร้านอาบอบนวดก็ได้นะครับ
0: เฉพาะที่เขานั่งกินอะไรกันนะอันนี้ฟังเขาเล่ามานะคุณพีเตอร์นะว่าในอาบอบนวดเนี่ยก็จะมีโซนเป็นคอฟฟี่ช็อปใช่ไหมฮะเขาไม่อยู่ตรงนู้นกัน
1: หรือเราจะอยู่ในห้องคาราโอเกะแล้วก็ห้องอาบอบนวดอะไรก็จะมีคาราโอเกะนั้นด้วยแล้วก็นั่งกันคุยกันสบายสบายนะก็เริ่มจะรู้จักกันโอ้คนนี้ก็น่ารักเอ้ยคนนี้ก็ยิ้มแย้มเอ้ยคนนี้หัวเราะคนนี้มันตลกเอ้ยคนนี้ชอบเอ้ยคนนี้มีปัญหาในครอบครัวเหมือนผมอะไรจะคุยเรื่องถ้าเราอยู่ใน business environment สิ่งแวดล้อมธุรกิจสิ่งแวดล้อมในออฟฟิศโอ้มันก็ต้องทำการอาจจะต้องแข็งๆหน่อยอาจจะอุ้ยเลขาอาจจะฟังอาจจะมีคนอื่นมองอะไรๆด้วยเราไม่สามารถจะเอาผมลงเลยลงเลยนะฮะเปิดกระดุมข้างบนของเสื้อโอ้สบายถอดเน็กไทอะไรด้วยนะครับก็ในประเทศอย่างเอเชียส่วนมากในเอเชียนั้นก็มันเดียวที่จะจบนะฮะจะเป็นกลางคืนตามประสบการณ์ผมด้วยนะครับที่จะต้องไปจีบผู้ว่าต้องไปจีบอธิบดีที่ต้องไปจีบประธานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอะไรส่วนมากก็จะเกิดในคอฟฟี่ช็อปหรือจะในร้านอาหารหรือสนามกอล์ฟหรือที่อื่นที่สามารถจะคุยกันได้แล้วก็โอเคตกลงกันได้เนาะโอเคเห็นด้วยราคานี้หรือแบ่งกันอย่างนี้หรืออะไรๆด้วย โอเคอยากจะเซ็นสัญญาคุณเข้าในออฟฟิศเซ็นสัญญาแต่เดี๋ยวมันจบแล้วเดี๋ยวมันจบข้างนอกแล้วนะครับทำไมเรา เรื่องนี้มันถึงบอกว่ามันทำให้เรานึกตอนทะเลาะ กับ CFO มาก่อนเซลหรือคนในแผนกบัญชีบางครั้งใน HR อะไรเฮ้ยเซลไม่ค่อยอยู่ในออฟฟิศเลยทำไมเซลก็ต้องก็บอกเดี๋ยวเหอะคุณรู้ไหมว่าเมื่อคืนเซลกลับบ้านกี่โมง4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรนี้คุณจะให้เขาเข้ามาอย่างนั้นคุณรู้หรือเปล่านะฮะคนนี้เก่งมากเลยฮะอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วก็จบ4-5 งานบางทีล้านอะไรนี้ด้วยเขาไม่ได้จบในออฟฟิศสิครับ
0: ใช่คร
1: ับเดี๋ยวนี้จบนอกออฟฟิศโอ้แต่เห็นว่าเขาเข้าในเซ็นเซ็นอย่างในออฟฟิศก็ใช่สิเมื่อคืนตีหนึ่งก็นัดกันว่าพรุ่งนี้จะเซ็นเซ็นอย่างในออฟฟิศเลยโอเคจบแต่ครับในรัฐบาลก็อย่างนั้นเหมือนกันเลยนะแล้วก็จะจีบใครในรัฐบาลก็เหมือนกันเลยก็บอกได้โอ้รัฐบาลบางคนก็ชอบไปรามาการ์เดนประจำมีห้อง private ประจำมีอีกชุดหนึ่งก็ชอบไปเซ็นทรัลลาดพร้าวที่มีร้านที่มีโรงแรมมีร้านอาหารเวียดนามในนั้นที่ถนนหลังหลวนก็ชอบไปดูจบเดียวที่นั่นที่พระราม6ที
0: ่โอ้ที่มีแหล่งที่การเดียว
1: ที่ชอนเงินชอนทองนะฮะจะมีรัฐบาลอีกประเภทหนึ่งหรืออีกจุดหนึ่งชอบไปจบเดียวที่นั่นนะฮะหรือพูดถึงรัฐมนตรีแล้วพูดถึงอะไรก็มีที่โปรดของเขาที่จะไปจบมือกันได้เขาไม่ได้ทำที่ออฟฟิศเนาะ
0: จริงจริงจริง
1: ถ
0: ูกต้องโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่สำหรับโดยเฉพาะคนไหนที่บอกว่าทำธุรกิจยากๆเนี่ยแปลว่าอาจจะยังไม่รู้เคล็ดลับตรงนี้นะครับคุณวีเตอร์ใช่ไหมครับจะดีลจะแก้ปัญหาจะหาโอกาสจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีไม่ต้องเป็นทางการเลยด้วยซ้ำไปคุยให้จบก่อนแล้วค่อยมาเซ็นสัญญากันทีหลังนะแบบนี้
1: แล้วที่จะบอกได้นะครับตอนที่ผมมาประเทศไทยใหม่ๆเราก็ต้องเดียวกับต้องคุยกับซัพพลายเออร์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าซัพพลายเออร์จากทางประเทศซัพพลายเออร์จากออสเตรเลียอิสราเอลยุโรปอเมริกาอะไรที่จะเข้ามาเยี่ยมอะไรผมก็รู้สึกโอ้ตอนนั้นคุยกันแบบคุยกันรู้เรื่องเราก็อาจจะซื้อจากเขาถ้าสเปคมันโอเคราคาโอเคสามารถจะในเซตติ้งที่มันแคชชวลเราสามารถจะเราสามารถจะบีบราคาได้ในนั้นดีกว่าที่จะบีบในออฟฟิศได้อะไรด้วยใช่ไหมเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดี
0: คร
1: ับ แล้วก็รู้จักคนเยอะแยะมากมายที่เป็นเซลล์เขาก็สร้างเป็นเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนั้นเยอะแยะมากมายที่มาจากเดียวที่มาจากการเดียวกันเพื่อจะจบงานได้ใช่ไหมก็เป็น relationship building นะครับแต่อย่าคิดว่าทุกประเทศเป็นแบบนั้นนะครับผู้ฟังที่บอกก็แต่ที่จะบอกนะฮะที่จะบอกได้คนอเมริกันคนแคนาดาและคนเยอรมันมาประเทศไทยเพื่อจะเจรจากันเพื่อจะคุยกันว่ามันจะจบเดียวได้เขาชอบนะก็ชอบประเทศไทยก็ชอบแบบโอ้คนไทยยิ้มแย้มโอ้ที่เที่ยวเยอะโอ้สมัยคนขายผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์มากนะฮะก็แล้วก็พูดแบบจาดีอะไรๆด้วยมันไม่ใช่เขาไม่ชอบนะครับผู้ฟังครับเขาชอบมากแต่ว่าวัฒนธรรมของเขามันไม่ใช่อย่างนั้นเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบแต่ชอบจริง
0: ใช่
1: แต่วัฒนธรรมมันแบบมันราคาเท่าไหร่คุณจะส่งเมื่อไหร่นะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะฮะใจยังไงนะฮะอันนี้เป็นฝั่งของเขาฝั่งของเราเราไม่ต้องพูดเรื่องนั้นหรอกยังไม่พูดหรอก have another beer ฮะ
0: ปล่อยอีกสักแก้วกันมันมีการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะแปลกใจว่าโอ้ทำไมบางผู้บริหารบางท่านเก่งมากๆนะครับเวลาไปคุยกับลูกค้าไปเจอกับใครก็แล้วแต่เนี่ยก็เก็บความสำเร็จกลับมาให้กับที่บริษัทนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกิจตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็คงจะอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณพีเตอร
1: ์ก็ใช่ครับแล้วก็วิธีการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของเขามันไม่ยาก กูมีเป้าหมายปีนี้ก็ต้องขาย10ล้านนะฮะเออปีนี้ขาย12ล้านผมไม่สนใจเลยว่าคุณเข้าออฟฟิศวันไหนช่วยเข้ามาสักอาทิตย์นึงสักครั้งนึงในอาทิตย์ได้ไหม
0: ได้ไหม
1: นะฮะเพื่อจะ claim expense เพื่อจะเข้าประชุมอะไรนั้นด้วยแต่นอกนั้นผมจะบอก get out อยู่ในออฟฟิศทำไมลูกค้าอยู่ไหนลูกค้าไม่ได้อยู่ในออฟฟิศ get out อะไรผม
0: ถูกถูกนี่แหละ
1: ใช่ครับใช่อัน
0: นี้เป็นเทคนิคนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นความสำเร็จที่ได้มาด้วยการที่เรารู้อะไรมากกว่าคนอื่นนะครับโดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์ในวงการธุรกิจและเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะนะอันนี้ฝากด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็บ่นมาครับคุณปีเตอร์บอกว่าเดี๋ยวนี้ทำการค้าการขายยากเหลือเกินลูกค้าใหม่ก็หายากลูกค้าเก่าก็ดูแลลำบากเพราะฉะนั้นหาเวลาคุยกับลูกค้าบ้างหาโอกาสเจอกับลูกค้าบ้างเราอาจจะได้อะไรใหม่ๆกลับมาเยอะแยะ
1: หมายแล้วก็คุณไปคุยในนั้นคุณจะได้ข้อมูลมาเยอะเลยเช่นเรารู้นะฮะตอนนี้รัฐบาลสมมติคุณเป็นคนขายโฆษณาให้รัฐบาลปีที่แล้วมันอาจจะดีแต่เรารู้โดยคุยกับเพื่อนในวงคุยกับคนนอกเรื่องอะไรแล้วก็บอกโอ้เอปีนี้นะรัฐบาลชุดนี้มันตัดงบประมาณโฆษณาไปเยอะมากเลยนะอาจจะต้องไปเปลี่ยนนะลูกค้าอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมอะไรก็จะได้ข้อมูลแบบนั้นเยอะแยะถ้าเป็น casual setting มันไม่ใช่แบบนั่งในออฟฟิศแล้วก็ necktie มันอินนี้แล้วก็ต้องมองซ้ายขวาใครดูแล้วก็พูดแบบทำไมไม่ใช่ละ
0: ไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่ละเนาะโอเค
0: จริงๆแล้วอยากจะคุยต่อเรื่องของบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์นะครับว่าเมืองไทยเราจะเข้าสู่ประเทศที่เป็นกลุ่มเทคกับเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องยกยอดไปคุยในพฤหัสหน้าได้ไหมครับ
1: พฤหัสหน้าเราคุยเรื่องนี้หน่อยแล้วก็จะมีข้อมูลก็ลึกพอสมควรเรื่องนี้นะครับเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกเนาะคุณวิชัยที่ผมจำได้ตอนที่โอ้คุณชาญ
0: อัศวโชค
1: จำนามสกุลไม่ได้ที่จะมีอัลฟาเทค
0: อัศวโชคผมจำได้
1: ที่จะมีอัลฟาเทคตอนนั้นอะไรตอนนั้นแล้วก็อยากเป็นเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะแต่ปีครั้งนี้ดูว่ามีโอกาสมากกว่าถึงเยอะแยะเลย
0: อันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศนะครับเรายังอยู่แบบเดิมขายแบบเดิมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวมาตามต่อขอบคุณคุณปีเตอร์ฮะดูแลสุขภาพนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อพฤหัสหน้า
1: ครับผม
0: ขอบคุณฮะคุณผู้ชมด้วยนะฮะขอบคุณฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
8: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
9: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
10: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท M-Cot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติพรก.กู้ 400,000 ล้านศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งและได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยโดยแนวทางวินิจฉัยจะออกมาได้3แนวทางแนวทางแรกคือศาลเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการและดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพแนวทางที่2หากศาลเห็นว่าเหตุผลในอาการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เข้าขั้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลต้องเริ่มกระบวนการใหม่ซึ่งก็อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลและแนวทางที่3หากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงการด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนมาตรการเยียวยาและอาจให้พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตรการเร่งด่วนหรือมาตรการเยียวยาอนุทินบินเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการขนทัพรัฐมนตรีวันนอถกอันวาเดินหน้ากระชับสัมพันธ์ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนปมไฟใต้สินค้าเกษตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาไปยังกรุงกัวลัมเปอร์มาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมตามคำเชิญของดาโต๊ะสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นมีรัฐมนตรีหลายคนร่วมคณะด้วยรวมถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้นับเป็นการเยือนในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการประเทศที่2ต่อจากเวียดนามหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันอาทิการส่งเสริมการค้าการเกษตรการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและจะหารือเรื่องความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการแก้ไขปัญหานำไปสู่สันติสุขรวมทั้งการประสานความร่วมมือปราบตามอาชญากรรมข้ามชาติแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าพลังงานและภัยพิบัตินอกจากการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นประธานพิธีเปิดชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะที่รัฐบาลทั้งสองประเทศร่วมกันผลักดันมาตั้งแต่ปี2562เพื่อขยายการค้าการส่งออกของไทยที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปยังอำเภอแม่สายอำเภอแม่สอดและจีนตอนใต้จึงนับเป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญที่จะเปิดรับรายได้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
7: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
8: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบา
9: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนใน
15: รู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
16: สิบนาฬิกาสิบนาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับดินจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะช่วงนี้ก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยนั้นเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วก็ยังมีความผันผวนแต่ว่าก็สร้างภาวะที่ทำให้รู้สึกว่าตลาดมีความแข็งแรงนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดจะมีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าเช้ามาวันนี้ก็จะเห็นสัญญาณของการพยายามที่จะบวกกลับมายืนนะคะเข้าใกล้ในส่วนของ 1,600 จุดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เคยยืนได้แล้วนะคะฝ่าไปได้แล้วก็ถอยลงมาอีกเนี่ยนะคะตอนนี้ Real Time Set Index นั้นเช้ามาวันนี้บวกอยู่ 16.16 จุดนะคะดัชนีก็เข้าใกล้1,600 จุดนะหลังจากที่ร่วงลงไปนะตอนนี้ 1,592.41 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะ 12,027 ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีแรงขายออกมานะคะค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็จะเห็นว่าเม็ดเงินนะของต่างชาติก็ยังเข้าสุทธิหุ้นไทยพอสมควรทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยซื้อกลุ่มถือว่ามากที่สุดนะคะสำหรับต่างชาตินะซื้อสุทธิ 3,200 กว่าล้านบาทร่วมกับรายย่อยนะคะ 1,100 กว่าล้านบาทแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มที่ขายเนี่ยกับกลายเป็นนักทุนสถาบันนะขายไป 2,010 ล้านบาทแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายไป 2,300 กว่าล้านบาทนะนี่เป็นการขายสุทธินะวอลุ่มเมื่อวานนี้จริงๆก็คือคักมากนะคะเกือบแสนล้านทั้งวันเนี่ย 97,962 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์กันหน่อยว่ามีทิศทางอย่างไรส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศจริงๆวันนี้ยังดูคละเคล้ากันนะคะมีทั้งบวกและลบนะบางตลาดที่หลีดด้วยกลุ่ม AIเซมิคอนดักเตอร์ก็ยังลงแรงนะอย่างคอสปีเช้ามาวันนี้ก็ลง 2.4% นะคะแต่ว่านิกเคอิ225เห็นยืนเขียวได้ 1.2% นะคะหางเสงก็ลบไป 0.59% เวียดนามทรงๆนะคะทีแรกลบนิดหน่อยตอนนี้ลบอยู่ประมาณ 0.6% นะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
17: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
16: ค่ะแหมตลาดหุ้นไทยนะก็ยังอยู่แถวนี้นะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ขึ้นไปยืนเหนือ 1,600 เมื่อวานถูกสะลูดลงไปแต่ว่าวันนี้สู้อ่ะสู้กลับมาเหมือนจะเข้าใกล้ 1,600 อีกแล้วตรงนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งแข็งแรงของตลาดได้อย่างดีไหมคะคุณเจริญคะค่ะ
17: ก็เป็นการบ่งบอกอีกอย่างนะครับว่าไอ้เจ้า 1,600 เนี่ยก็คงเป็นแนวต้านใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นการทำฐานไปในตัวนะครับคือพยายามชนพยายามฝ่าแล้วเพื่อก็ถอยลงมาคือนึกภาพไม่ออกก็ต้องนึกไปช่วง 1,550 นะครับก่อนเสื้อจะฝ่าขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาขึ้นขึ้นลงขึ้นลงแบบนั้นแหละนะครับเนี่ยวันนี้พันหกร้อยก็น่าจะเป็นทรงเดียวกันมาขึ้นลงแถวนี้นะครับเนี่ยคือต้องบอกวันนี้จริงตลาดบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยอะไรในบ้านเราอยู่ในช่วงการรอดูงบของหุ้นกลุ่มแบงก์ก่อนถูกไหมที่จะประกาศออกมานะครับเนี่ยแต่เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งอย่างน้อยคือช่วงนี้ต่างชาติเขายังคงซื้อแล้วก็ซื้อมาต่อเนื่องแล้วก็ซื้อได้ดีด้วยนะฮะซื้อเยอะด้วยนะครับเนี่ยในขณะที่คนขายหลักก็คือกองทุนนะครับเนี่ยช่วงที่ผ่านมานี่ปักหลักขายมาขายปักหลักขายมาเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองจากยอดสะสมเดือนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ากองทุนขายนะแล้วรายย่อยก็ขายนะแต่รายย่อยนี่เราไม่แตกใจนะครับเนี่ยแต่พอไปดูยอดสะสมทั้งปีปุ๊บเนี่ยกลายว่ากองทุนเนี่ยขายสะสมอยู่คนเดียวซื้อหรือซื้อหมดนะครับเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่ามีการปรับโพซิชั่นกันอยู่นะครับนะอันนี้ก็เลยมองไม่มองเป็นจุดซีเรียสอะไรของตลาดนะฮะเพราะว่ากองต่างชาติวันนี้ถือว่ารอบนี้ถือว่าซื้อมาต่อเนื่องแล้วก็ซื้อเยอะอีกสมควรนะครับนะในขณะเดียวกันตลาดไม่มีการอะไรปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ากระแสนอกเนี่ยมันเข้ามาบดบังตลาดนะครับก็แน่นอนก็ตอนนี้เองก็คงมีสองเรื่องคือเรื่องเกี่ยวหุ้นคลิปหุ้น AI เนี้ยนะครับนะเกี่ยวพวกเนี้ยก็ถามว่ามันทำให้มันคุ้มหรือเปล่าว่าต้นทุนมันสูงขึ้นมานะครับนะแล้วผมเหมือนกับมันคนแชร์เข้าไปกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนก็เลยกังวลว่ามันจะฟองสบู่หรือไม่อะไรต่างนั่นคือคำถามที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเนี่ยในขณะนี้กันเรื่องนึงก็คือประเด็นทางอเมริกาอิหร่านนะครับเนี่ยพอเขากลับมาเปิดฉากยิงกันรอบอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็มีคำถามว่าจะต่อเนื่องไหมนะหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิ่งขึ้นมานะครับเนี่ยแต่เขาก็เปิดช่องนะว่ามันมีการมีโอกาสในการเจรจาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเลยทำให้หลายคนมันดูแบบ ถ้ากล้าเรากลัวนิดนึงคืออาจจะเข้าเต็มที่ก็ไม่เคยกล้าจะถอยก็ไม่เชิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันมีประเด็นมันอยู่นะครับนะแต่แน่นอนมันเป็นสิ่งที่ตลาดไม่อยากให้มันมีแต่มันกลับมาใหม่นะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าจะลงเลยยังไงนะประเด็นของอเมริกาอิหร่านเนี่ยนะครับนะแต่นั้นก็มีแม้จะเห็นเลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันกลับไปแกว่งมานะครับนะแล้ววันนี้เองจะเปลี่ยนอย่างคือพอหุ้นกลุ่มพวกคิดเชื่ออะไรพวกนี้มันยังมีประเด็นกันอยู่เนี่ยแต่คือว่าวันนี้มีข่าวตั้งอินดีเดียที่จีนเขาให้ซื้อตัวชิปเขาได้อะไรเงี้ยนะครับนะหุ้นอินเดียเลยพุ่งพอพุ่งปุ๊บเนี่ยวันนี้ทำให้ตลาดหุ้นในซีบางตัวบางตลาดก็ฟิกขึ้นมาแต่เมื่อเช้าเห็นอยู่บางตลาดมันบวกอยู่นะแต่ล่าสุดติดลบนะครับนะมีคนที่บวกแข็งดึงญี่ปุ่นตอนนี้ต้องลองดูเชื่อว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะครับนะแต่ของบ้านเราแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานนี้ตัวเดลต้าเป็นตัวหลีดลงไปวันนี้ก็เป็นตัวหลีดขึ้นมานะว่าตอนนี้ล่าสุดก็บวกอยู่8บาทงานก็ปลูกให้ตัวอยู่เรื่อยเช่นพวกอะไรพวกคีซีอินเนี่ยนะครับนะแล้วแสดงว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันช่วงนี้มันกลายว่าแกว่งไปตามกระแสนะครับคือกระแสมาอย่างนี้ก็เล่นตามกระแสมาอย่างนี้ก็หลบมาอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เลยทำให้ภาพตลาดเรายังดูไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ถือว่าเป็นการพยายามดีตาขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เห็นอย่างคืออย่างน้อยเซ็ตก็มีความพยายามว่าจะโอกาสการฟื้นตัวอะไรต่างๆความไปนะครับ
18: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงช่วงนี้แล้วกลยุทธ์ของการลงทุนน่ะคุณเจริญจะแนะนำยังไงดีคะสำหรับคุณผู้ฟังเองนะในการที่จะเข้าลงทุนหรือว่า wait and see หรือว่าจริงๆแล้วรอก็มีโอกาสที่จะได้ดิสเคาท์ราคาลงมาโดยเฉพาะถ้ารอหลังงบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเจริญคะ
17: ไอ้เรื่องกลยุทธ์นี่มันได้หมดอยู่ที่คนเทรดนะฮะนะครับแต่ในมุมมองของเราเนี่ยเรามองออนตัวรับนะเพราะว่าเรายังเชื่อตลาดหุ้นเนี่ยยังไม่เปลี่ยนทรงยังเป็นทรงขาขึ้นนะครับนะแต่มองเรื่องการขายที่ผ่านมาเป็นการเทคโนโลยีเฉยๆนะครับยังไม่ได้มองว่าเป็นการขายเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างหรืออะไรต่างๆทำให้หุ้นตกลงไปแล้วก็จะไม่ฟื้นตัวแล้วไม่เช่นเราไม่ได้มองวันนั้นนะครับนะยังมองทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่ยังมีโอกาสในการขึ้นเรื่องการหวะย่องมาก็เป็นจังหวะการเก็บไปนะครับ
18: ค่ะการเก็บแบบนี้แสดงว่าจริงๆแบ่งไม้ก็จะปลอดภัยหน่อยใช่ไหมคะแบ่งหลายๆไม้หน่อยในช่วงเวลานี้อาจจะยังมีความผันผวนอยู
17: ่ซื้อตอนลงมันก็ต้องซื้อนิดนึงนะครับเนี่ยเผื่อได้ของถูกป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดซื้อตอนก่อนขึ้นมันก็อีกแบบนึงนะครับเนี่ยแต่แน่นอนเห็นทุกข้อก็ว่ารอบนี้ไอตัวหุ้นเนี่ยผมว่ามันยังแข็งเช่นตัวกลุ่มแบงค์นะเก็บไหมกลุ่มแบงค์ไม่เคยลงนะลงก็มันเร่งขับ
18: ใช่
17: ตลาดมีกลุ่มแบงค์มีอะไรมีเอ็ดวานเนี่ยมีเดลต้ามีตับคุณสังเกตว่ามุ้นยังจวนอยู่พวกนี้อยู่นะครับเนี่ยถ้ากระแสพวกนี้มันมาได้อยู่เนี่ยผมว่ามันก็ยังไปต่อของเส้นนึงแหละนะครับ
18: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังสอบถามนะคะคุณเจริญว่าอย่างงบของไตรมาส2เองหรือกลุ่มแบงค์เนี่ยน่าจะยังแข็งแรงไหมแล้วก็ปันผลที่จะจ่ายเนี่ยน่าจะยังเป็นราคาที่ดีถ้าเทียบกับรอบก่อนหน้านี่คือดีมากด้วยนะแล้วมีปันผลพิเศษด้วยเนี่ยรอบนี้คาดหวังยังไงได้บ้างสำหรับปันผล
17: คือที่บอกดีว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยเราเชื่อว่าปันผลเนี่ยจะจ่ายดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะแต่ไม่ใช่เหมือนรอบที่แล้วไม่ใช่เนี่ยนะครับเนี่ย
18: ค่ะ
17: เวลามันจ่ายมันก็จ่ายอัตราพิเศษอะไรออกมานะครับเนี่ยนั้นเรามองว่ากลุ่มแบงค์ไอ้วันผลเนี่ยก็คงจะกลับมาจ่ายแบบปกติหรือว่าจะจ่ายในการที่ดูสูงขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับเนี่ยนั่นคือเสน่ห์ของกลุ่มแบงค์นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในโดยตัวงบที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยนั้น Q2 เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่นะน่าจะนะครับเนี่ยเพราะมันยังไม่ประกาศออกมานะครับเนี่ยแต่ดูจากอาการของหุ้นที่เทรดอยู่มกราเนี่ยมันเหมือนว่ามันบอกว่ามันโอเคนะเพราะมันไม่ลงนะครับเนี่ยสังเกตได้คนเทรดมันก็มีการคาดการณ์กันอยู่แล้วนะครับเนี่ยในจังหวะนี้ผมว่ากลุ่มแบงค์ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจอยู่นะครับเพียงว่าชั่วโมงนี้เราขึ้นแรงเนี่ยเราต้องรอนิดนึงเพราะว่าขึ้นแรงแล้วไปไล่ราคาเอานะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะนะครับนั้นก็ในจังหวะการถูกขายได้บ้างงั้นกลุ่มแบงค์จะเข้าในกลุ่มต้องเข้าช่วงมันอ่อนตัวน่าสนใจกว่านะครับ
18: ค่ะโอเคเอาไปดูโมเสกทีฟหน่อยคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะในโมเสกทีฟวันนี้ค่ะ
17: ครับวันนี้ก็สลับตัวกันมานะเรื่องกลุ่มแบงค์นะฮะ395บวกที่มาตังนะฮะสอพอครับ139ลบไป2บาทเมื่อวานนี้มาแรงวันนี้ถอยออกมาหน่อยนะครับแล้วก็ตัวกราฟครับ62นี่บวกมา25ตังค์ฮะปต37บวก25ตังค์ฮะแล้วก็เคแบงค์ครับ229บวก1บาทนะ Advance 376บวก1บาทนะครับ SCB 1539บวก1บาท PBR 1539บวก2บาทนะครับที่เห็นว่ากลุ่มแบงค์จะมีหุ้นอยู่ตลาดอยู่นะเห็นว่าความร้อนแรงซึ่งมันจะดูดรอปลงนะครับนะท็อปฮะ49.25ลงไปบาท75ครับอันนี้ก็แหว่งตามราคาน้ำมันอยู่ช่วงนี้นะครับ
18: ค่ะวันนี้กรอบดัชนีให้ไว้ยังไงคะคุณเจริญดูแล้วตอนนี้แผ่วๆลงนะจากตอนที่เปิดตลาดมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะไปลุ้นเข้าใกล้1,600มีมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับวันนี้เองเลยคุณเจริญคะค่ะ
17: ก็ยังมีอยู่นะแต่1,600คงอันนี้ไม่ถึง
18: ค่ะ
17: เอาเป็นว่าแก่งๆ
18: ค่อยเป็นค่อยไปได้นะ
17: แล้วว
18: ่
17: าเป็นก็เป็นค่อยไปแก่งๆนี้มันก็ทำฐานไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็มองเนี่ยรับอยู่แถวนี้แหละฮะแถว1570ต้านมองไว้1590ช่วงนี้นะครับ
18: สถานการณ์ของอิหร่านแล้วก็อเมริกาเองเนาะคุณเจริญก็ดูเหมือนว่าหลายคนจะมองข้ามช็อตไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ก็ดูเหมือนเขาก็ยังไม่จบกันง่ายๆฮึ่มฮั่มอยู่แล้วก็เวลาเขาส่งสัญญาณอะไรแต่ละทีนั้นแน่นอนว่าตัวที่สะท้อนเลยก็คือราคาน้ำมันเนาะคุณเจริญเราเป็นห่วงประเด็นนี้ไหมคะเพราะว่าน้ำมันเป็นต้นทุนกับทอมบูสเนี่ยสองตัวเนี่ยที่ตลาดน่าจะเป็นห่วงมันจะกลายมากลับมาเป็นปัจจัยลบได้อีกไหมคะคุณเจริญคะลบมากๆต่อตลาดอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
17: ก็มันก็มีกังวลอยู่บ้างนะครับเพราะราคาน้ำมันมันก็ตามสถานการณ์แหละนะครับเนี่ยหลังจากนั้นเราไม่ผมว่ามันชั่วโมงยังไม่มีใครตอบได้หรอกฮะว่ามันจะออกยังไงนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนที่ทำเราก็วนอยู่แกพิจิตรมานะฮะวันนี้พูดอย่างเดียวแม่ตอนบ่ายเป็นอย่างก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมฮะดังนั้นมันก็ตอบยากนะเดี๋ยวดูสถานการณ์ไปเลยที่อย่าเรียกว่าฟังหูแล้วก็ลองไว้แต่อย่าไปเพ่งอะไรกันมันมากมายนะครับ
18: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วกันนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ลุ้นหุ้นไทยเพราะเรารู้สึกว่าก็มีสัญญาณที่ดีนะคุณเจริญสำหรับภาพที่ผ่านมาลงก็พยายามจะดีกลับมาใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญค่ะ
17: ครับสวัสดีครับผมครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอ็มพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่า 1,600 จุดก็ถือเป็นแนวต้านสำคัญนะที่จะสามารถจะผ่านไปก็ไม่ง่ายสักเท่าไหร่เนาะแตะหลายรอบนะคะยืนเหนือแล้วแต่ก็มีถอยลงมานะในขณะเดียวกันตอนนี้ก็ปัจจัยที่ต้องรอติดตามนะคะคือปัจจัยทั้งภายในประเทศภายนอกประเทศนะคะแต่ว่ากลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยยังสามารถลงทุนได้อย่างที่คุณเจริญบอกนะคะลงซื้อขึ้นขายก็ยังพอจับจังหวะได้เนาะถ้าใครที่มีโอกาสมีเวลาส่วนใครจะแบ่งในแง่ของการลงทุนอาจจะต้องหลายไม้สักหน่อยนะคะก็คือแบ่งเฉลี่ยนะค่อยๆซื้อเพราะว่าตลาดมันก็ยังมีลักษณะของความผันผวนแต่เราเห็นแรงของต่างชาติแล้วนะคะว่าค่อนข้างหนุนนำช่วงนี้นะสำหรับเม็ดเงินที่เข้ามากลายเป็นว่านักทุนสถาบันจะขายเยอะนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังทุกช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอนัทคุณธนศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะวันนี้หมอนัทชวนคุยประเด็นน่าสนใจคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยประเด็นในเรื่องของการ disruptธุรกิจต่างๆนะคะเป็นอะไรที่เราจะต้องติดตามกันมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะในมิติของการลงทุนนะเพราะบางทีเนี่ยธุรกิจนึงถูก disrupt แล้วจะเกิดเป็นธุรกิจใหม่นะคะที่จากการ disrupt เนี่ยบางทีมันก็เป็นอีกมุมนึงนะที่น่าสนใจในการที่เราเป็นนักลงทุนอาจจะต้องมองเหล่านี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวหมอนัทจะชวนคุยกันสำหรับเรื่องของธุรกิจที่ถูก disrupt แล้วก็ธุรกิจที่เกิดใหม่จากการ disrupt นั่นเองนะคะตอนนี้หมอนัทอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะแล้วก็คุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้นะใครที่มีคำถามนะคะเรื่องของกองทุนต่างๆก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะคะจริงๆช่วงนี้กองทุนแวดวงกองทุนมีความคึกคักนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็จะมีกองทุนนะมีหลายๆเจ้านั้นเนี่ยนำเสนอกองทุนที่ค่อนข้างมีความหลากหลายทั้งจุดเด่นต่างๆนานานะทั้งเป็นธีมแล้วก็ในแง่ของการค่าบริหารจัดการต่างๆนานาที่ออกมามีให้เลือกมากมายทีเดียวนะคะหลายคนอาจจะมีความสับสนนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกยังไงนะคะหรือว่าเราจะวางแผนในเรื่องของการลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ใครมีคำถามก็ฝากถึงหมอนัทได้นะคะตอนนี้ไปทักทายพร้อมกันหมอนัทอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทคะ
19: ครับสวัสดีครับคุณวิวครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
18: ค่ะก็เจอกันนะวันพฤหัสบดีนะคะช่วงนี้บรรยากาศการลงทุนก็ยังถือว่าทรงๆเนาะหมอนัทยังต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าบรรยากาศของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชิป AI บางช่วงเวลาเราก็จะเห็นแรงเทขายออกมาเนาะสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะมีการโรเททกลุ่มบางคนก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นจุดที่นักลงทุนระดับโลกหรือนักลงทุนหลายๆส่วนเนี่ยเริ่มมีการโรเททกลุ่มกันหรือเปล่าหรือบ้านเราก็ยังประคับประคองกันอยู่ตรงนี้ในขณะเดียวกันว่าวงกองทุนรวมจริงๆตอนนี้ถ้าใครตามข่าวก็จะคึกคักนะหมอนัทเพราะว่าจะมีกองทุนใหม่ๆออกมาที่มีความโดดเด่นในหลายๆเจ้าหลายๆการบริหารจัดการมีความโดดเด่นเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยนะหมอนัทก็มีคนถามหลังไมค์มาเหมือนกันว่าแบบเนี้ยเหมือนอยากลงทุนหมดเลยอ่ะหมอนัทไม่รู้ว่าจะเลือกหรือจะพิจารณายังไงนะคะหมอนัทค่ะ
19: ครับจริงๆต้องบอกว่าหลังๆตลาดกองทุนอย่างที่คุณดีบอกเลยเราค่อนข้างคึกคักนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้เล่นกันนะคนเรียกว่าเป็นผู้เล่นในตลาดกองทุนเนี่ยที่ผู้ให้บริการเนี่ยนะครับมีค่อนข้างมากมายหลากหลายเลยเนาะแล้วก็ ตอนนี้ก็เปิดตัวกันมายกใหญ่เลยมีทั้ง Well X ของลงทุนแมนใช่ไหมครับแล้วก็มีฟินโดมิน่าเองก็
18: ฟินโดมิน่า
19: ของคุณก็โตใหญ่แบบว่าเขาเรียกว่ามียูเซอร์เยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ
18: ค
19: ่ะ West X ดามนะครับ Vboom นะครับอะไรเงี้ยเต็มหมดเลย
18: Vboom
19: นะ
18: คือใช
19: ่จะบอกทุกคนว่าตอนนี้แล้วทุกคนตอนนี้ครับอยากได้ตลาดนะครับว่าทุกคนอยากเข้ามาเพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งเนาะนี่ก็เราก็เลยจะเห็นกองทุนฟีเจอร์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอะไรนะกองทุน S&P 500แต่ว่าค่าเต็มถูกมากหรือบางทีไม่เก็บค่าเต็มในการบริหารการนะครับพวกนี้ก็เริ่มมาแล้วงั้นใครได้ประโยชน์จริงๆเราได้ประโยชน์เนาะแล้วก็แต่ว่านักลงทุนนะผมว่านะครับก็อาจจะต้องดูที่ความเหมาะสมนะคือสมมติว่าเราลงทุนกับที่นึงอยู่แล้วโอ้โหแล้วถ้าเราจะต้องย้ายพอร์ตมาอะไรมามีความวุ่นวายเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาดีๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ดูนะอีกเรื่องนึงด้วยควบคู่กันก็คือการลงทุนเนาะว่ากองทุนที่เราเขาเปิดมาใหม่เนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะฮะแล้วก็เราเข้าใจมันดีหรือยังนะครับซึ่งสมมตินะคุณผมอาจจะลงทุน อยู่ระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าอีกที่หนึ่งค่าเงินถูกกว่าแล้วเราย้ายไปแบบไม่ลำบากเนี่ยผมว่าเราก็ควรย้ายนะถ้าว่าค่าธรรมเนียมมันถูกหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยมันก็จูงใจกว่าเยอะเลยในระยะยาวๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าโอ้โหเรามี SSF IMF มีอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยแล้วจะย้ายรวมอยู่ที่เดียวกันเนี่ยวันนี้เริ่มยากแล้วต้องอาจจะต้องค่อยๆเปลี่ยนถ่ายให้ดีเพราะว่าทุกครั้งที่เราโอนย้ายเนี่ยอย่าลืมนะมันมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นเสมอนะครับ
18: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านเลยนะในการที่เราจะมีช้อยส์มีตัวเลือกที่มากขึ้นแล้วก็มีฟีเจอร์เด่นๆมีค่าบริหารจัดการค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากเนาะหมอนายบาง

0: ขอนัดสำหรับการตัดสินใจเพราะวิวก็มีคำถามมาหลังไมค์สำหรับประเด็นนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันค่ะมอนัทคะอืมค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะตอนนี้เราหาเงินก่อนแล้วกันนะฮะแต่เราบอกว่าอย่างเราคุณยังไม่หมดเลยเราต้องมีเงินก่อนนะฮะต้องหาเงินจะได้มาลงได้
0: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญอ่ะมาวันนี้หมอนะคะประเด็นที่หมอนะชวนคุยกันจริงน่าสนใจนะเพราะว่าหลังๆอ่ะประเด็นเรื่องของการถูกdisrupt ธุรกิจเนี่ยกลายเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันในการพิจารณาแล้วก็เลือกธุรกิจที่เราจะลงทุนแต่ว่ามันมีมุมนึงที่น่าสนใจที่หมอนะบอกเลยว่าบางธุรกิจอ่ะเขาถูก disrupt แต่มันก็เกิดเป็นธุรกิจใหม่ที่มีความน่าสนใจด้วยใช่ไหมคะหมอนะคะอืมค่ะเป็นยังไงอ่ะเล่าดีเทลเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยทำไมหยิบเรื่องนี้มาฝากเราวันนี้คะ
1: เพราะว่าคือจริงๆตอนนี้เราก็จะเห็นเรื่อง AI เนี่ยมันมา disrupt อาชีพเราเนาะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมันเริ่มมา disrupt ผมบอกเลยอีกสัก5ปีเราจะเริ่มเห็นคนขับรถแท็กซี่น้อยลงแล้วนะที่เหลือที่เป็นรถยนต์เนี่ยมาเปิดขับได้นะครับแต่ในเมืองไทยผมไม่ทราบนะแต่ในต่างประเทศเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ถึง5ปีครับเพราะว่าเราเห็นทั้งที่อเมริกาทั้งที่จีนแล้วนะครับคนที่นั่งรถแท็กซี่เนี่ยไม่ต้องพึ่งพาคนขับเลยอาชีพบางอย่างเนี่ยมันหายแต่บางอาชีพบางอย่างมันก็เกิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นศิลปินหรือเป็นคนที่ดูแลเรื่องของคอนเทนต์ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะกลับมาเยอะขึ้นเพราะว่าคนก็มีเวลาก็จะไปเสพเรื่องของคอนเทนต์ออนไลน์มากขึ้นนะมันก็จะมีสองด้านมีอีกฝั่งนึงก็โตด้วยเหมือนกันแต่วันนี้อยากจะหยิบสักสามเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยแหละนะครับว่าถ้ามันมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในบางธุรกิจเนี่ยเราควรคิดยังไงแล้วเราควรจะต้องตัดสินใจยังไงนะครับ
0: ค่ะโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยค่ะมอนัทค่ะเพราะว่าน่าสนใจนะหลายคนน่าจะรอติดตามกันอยู่นะคะค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับก็ต้องบอกว่าอันแรกเนี่ยผมหยิบเรื่องของนวัตกรรมที่สู้กับธรรมชาติมาคุยกันนะคือเรื่องอะไรคือเรื่องของเพชรธรรมชาตินะครับกับการใช้ lab growth diamond ก็คือพูดง่ายเราผลิตเพชรจากใน lab ได้แล้วในปัจจุบันนะครับแล้ว2อันเนี้ยแล้วระยะยาวมันจะเป็นยังไงนะนะครับก็ผมเกริ่นให้ท่านฟังอย่างเงี้ยครับว่าปัจจุบันเนี่ยเพชรเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ลงทุนประเภทหนึ่งเนาะสำหรับคนสมัยก่อน
0: หมายถึงเพชรพลอยเพชรทองเนี่ยใช่ไหมคะหมอนะคะเพชรที่เราทำแหวนกันได้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอเค
1: ไดมอนด์เลยนะฮะเนี่ยเป็นเพชรเลยแบบว่าไม่ต้องสมัยก่อนดูเลยนะ3 4 4 4อะไรใช่มั้ยฮะเคลียร์คัทคัลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะอะไรพวกนั้นกันนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดแหละไดมอนด์ขึ้นมาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถที่จะทำเพชรออกมาจากเนื้อหยาดได้จริงๆนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยกำลังเกิดเรียกเป็น structural shift หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยนะครับถูกผูกขาดซัพพลายเดิมกลุ่มเหมืองสมัยก่อนที่จะเป็นเรดีเดียเป็นอะไรนะออโรซาอะไรสักอย่างเนี่ยนะที่เขาเป็นเหมืองใหญ่ๆเนาะแต่ว่าพอเกิดเหตุที่เป็นผลิตเพชรออกจากแหล่งได้เริ่มต้นที่ประเทศจีนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็แต่ละแห่งคงทราบแบบว่าไอ้เพชรกับไอ้กราไฟต์หรือว่าคาร์บอนเนี่ยมันเป็นธาตุตัวเดียวกันแต่ว่ามันอยู่บนคนละแรงดันกันโครงสร้างเลยเปลี่ยนไปนะครับเขาก็แอดแรงดันเข้าไปในพวกคาร์บอนทั้งหลายนะก็ออกมาเป็นเพชรด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เกิดอะไรขึ้นสถิติก็คือราคาเพชรทั่วโลกดิ่งเหวลงมาลบประมาณ 40% นะครับจนทำให้ดีเดียเนี่ยเหมืองเพชรเนี่ยต้องประกาศมาตรการฉุกเฉินนะฮะก็ยอมขันราคาเพชรลงเองเนี่ยนะ 40% เช่นเดียวกันโ
0: อ
1: ้คือแบบว่า
0: โอ้สูงมากนะหมอนะ 40% ค่ะ
1: ถูกครับถูกครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนตลาดเพชรที่อเมริกาที่มันใหญ่ๆมากๆเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนฝั่งรายย่อยเนี่ยคือที่เป็นเพชรแล็บเนี่ยนะครับที่เป็นรายย่อยเนี่ยโหธุรกิจมันโตครับคุณบิวเพราะว่าเวลาคุณบิวไปซื้อเพชรเนี่ยนะครับทุกอย่างเหมือนกันทุกประการนะครับเหมือนกันทุกประการนะท่านผู้ฟังนะครับเพชรจริงกับเพชรในแล็บเนี่ยเพชรในแล็บก็เป็นเพชรจริงนะจะบอกว่าเหมือนกันทุกประการเป็นของจริงทั้งคู่นะฮะเอาเป็นว่าถ้าส่องด้วยตาหรืออะไรเงี้ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ราคามันถูกกว่ากันแบบหลายเท่าอ่ะคุณบิวนะฮะราคาถูกกันเยอะมากนะครับถ้าพูดแล้วอาจจะนึกไม่ออกก็คือถ้าสมมุติว่าเพชรกะรัตเนี่ยอยู่ที่ 4,200 บาทนะครับซึ่งมันล่วงไปแล้วนะล่วงมาจาก 6,000 บาทนะครับขณะที่ไอ้แล็บเนี่ยเพชรแล็บเนี่ยอยู่มัน700ถึง 1,000 นะคุณบิวฮะห่างกันสี่เท่าอ่ะ
0: ต่างกันมากเลยหมอนะสี่เท่า โอ้ค่ะ

0: เอาฮะแล้วคนที่ซื้อไปใช้เนี่ยสมมติผมบอกว่าผมอยากใช้งานเทสอะแต่ว่าไม่ต้องการความลักชัวรี่หรูหราจะไปทำเป็นเครื่องปักหรือจะการทำไปเป็นอย่างอื่นๆที่ใช้เพชรเข้ามามีส่วนประกอบด้วยเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งงานแต่งอ่ะคุณดิวเราแบบเป็นแบบบัคเก็ตอ่ะใช่ไหมฮะเราไม่ต้องแบบ
1: ใช้เป็น
0: ก้อนแพงของจริงอะไรเงี้ยไม่ใช่เพชรขุดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแค่จากแบบเนี้ยก็ถูกกว่าประมาณสี่เท่ามันก็จ่ายได้นะครับกลายเป็นเหมือนตลาดรายย่อยเนี่ยที่เป็นฝั่งเพชรแบบเนี่ยโตมากกว่า 52% คือพูดง่ายว่าแทบจะดิสรัปต์ของเดิมไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดมันเหมือนแบบเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับก็คราวนี้โดยเฉพาะเพชรเล็กๆเนี่ยราคาร่วงแรงกว่าเพชรเม็ดใหญ่เพราะเพชรเม็ดใหญ่เนี่ยมันอาจจะทำยากนะครับในการทำรายแบบนะครับแต่เพชรเล็กๆเนี่ยประมาณแบบ 0.25 กะรัต 0.5 กะรัตเนี่ยไม่ถึง1กะรัตเนี่ยพวกนี้ราคาร่วงไม่เทสเลยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกนี้แม้กระทั่งเป็นธรรมชาตินะมนุษย์เรายังดิสรัปต์มันนะฮะเอาของที่มีค่าที่มันราคาถูกกว่ามาขายเป็นไปนะครับแล้วก็ทำซ้ำได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าฝั่งที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยก็สามารถปั๊มขายได้เรื่อยๆนะแล้วมูลค่าเพชรมันก็เลยหายไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันที่อยากเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองเห็นภาพว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนในระยะยาวๆนะหลายคนบอกว่าถือเพชรยาวๆไม่ได้มีอะไรมีนะฮะมีประเด็นเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะว่าอย่างนี้มันเหมือนมันจะเปลี่ยนภาพไปเลยไหมคะมันมีอะไรที่แบบเพชรที่มาจากธรรมชาติเพชรแท้ยังโดดเด่นกว่าแล้วก็เพชรในห้องแลบยังสู้ไม่ได้ไหมคะหมอนัทเพราะว่าจริงๆก่อนวิวเชื่อว่ามีบางคนเหมือนกันที่ก็มองเป็นความสวยงามด้วยส่วนหนึ่งแต่บางคนก็ซื้อแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อการลงทุนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะหมอนัทเพราะว่าก็คิดว่ามันก็พอมันเกิดตามธรรมชาติมันมีจำนวนจำกัดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่พอมันมีประเด็นนี้มันดิสรัปต์ไปหมดเลยอ่ะหมอนัทถ้าใครที่คิดว่าจะซื้อเพชรแล้วจะลงทุนแบบระยะยาวไปด้วยเนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยไหมคะสำหรับการเกิดขึ้นของเพชรในแล็บแบบนี้หมอนัทมองยังไงคะ
0: ครับผมว่าจะต้องเปลี่ยนแนวคิดไปเลยครับว่าการจะซื้อเพชรเนี่ยถ้าไม่ได้ซื้อเพื่อเขาเรียกเลยนะเป็นเพชรเม็ดใหญ่ๆแล้วก็เป็นเพชรเพชรสะสมเนี่ยคือต้องบอกท่านผู้ฟังว่าตลาดมันเปลี่ยนไปเลยตลาดเพชรขนาดกลางกับขนาดเล็กเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยจะถูกดิสรัปต์ด้วยตัวนี้เลยนะด้วยเพชรแบบจักแหลกเลยนะครับคราวนี้แต่ว่าส่วนที่ยังเหลืออยู่ผมเชื่อว่ามันเป็นเพชรแบบหายากดิวมีอยู่แบบเพชรเม็ดใหญ่
1: แล้วก็น่าจะเฉพาะกลุ่มนะเป็นของแร่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มของคนที่ชอบเพชรมากๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหมอนะคะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
0: หรืออย่างเช่นแบบเพชรยอดมงกุฎที่มันอยู่ตามพิพิธภัณฑ์หรืออยู่ตามอะไรพวกนี้จะถูกประมูลเนี่ยผมว่าราคามันยังขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันมีสตอรี่อยู่ของเพชรเม็ดนี้นะขุดเจอแล้วก็เอามาให้กับพระราชินีให้กับอะไรอะราชวงศ์ในอังกฤษแล้วก็ส่งต่อกันมานู่นนี่คือถ้าเพชรที่มันอยู่ในเป็นยูนิคอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตลาดยังไปต่อนะครับแต่ว่าตลาดกลางกับตลาดขนาดเล็กเนี่ยอาจจะคนละเรื่องเลยเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตเนี่ยโดยใช้วิธีเคมีคอลของตัวทำเพชรตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็บวกกับแรงดันนู่นนี่นั่นเนี่ยลดลงอีกนะครับประมาณ 80% เมื่อเทียบกับ5ปีก่อน
1: มันก็เลยทำให้ราคาก็ยิ่งถูกลงได้อีกเนาะดั้มลงได้อีกใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: นี่การแข่งขันก็น่าจะสูงค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเพชรก็ยังไปต่อได้นะครับโดยเฉพาะเพชรประดิษฐ์พวกนี้นะครับที่เกิดจากการอายุเล็กเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ความต้องการในเรื่องของการผลิตชิปเนี่ยการมีเพชรเนี่ยมันเป็นแผ่นฐานระบายความร้อนนะครับตัวนึงด้วยเหมือนกันก็ใช้เรื่องของเลเซอร์ระดับสูงๆต่างๆเนี่ยระบบเลเซอร์เนี่ยก็ยังต้องใช้ตัวเทปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพชรที่เขาทำมาเพื่อในแลบเนี่ยก็ใช้เพื่อการนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดมันคงไม่ได้ร่วงมากแต่ว่าร่วงเยอะแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ร่วงไปมากกว่านี้แหละผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอ้แต่นี่ภาพเปลี่ยนไปเลยเหมือนกันนะมันเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เพชรเทียมด้วยเนาะเหมือนนั้นเราต้องเข้าใจว่าเป็นเพชรแท้แหละแต่ว่าแค่เป็นเพชรที่สังเคราะห์ในแลบไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนาะเหมือนนั้นมันจะคนละอย่างกับเพชรเทียมบางคนจะไปคิดถึงว่าเอ๊ะมันคือเพชรแบบเพชรเทียมหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเหมือนนั้นใช่ไหมคะมันคือเพชรแท้เหมือนกัน
0: ครับมันคือของแท้เหมือนกันแต่ว่าผลิตคนละแบบกัน
1: ในแลบ
0: จะธรรมชาติ
1: ใช่
0: น
1: ั่
0: นเองนะครับ
1: ค่ะ ค่ะโหนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เนาะที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเหมือนกันเนาะว่าแม้กระทั่งอะไรที่เกิดตามธรรมชาติก็ถูกรีสอร์ทได้เพราะเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอะไรที่เกิดตามธรรมชาติอ่ะมันคือสิ่งที่แบบมีแวลูและมีคุณค่ามากแล้วอะไรก็มาทําลายล้างได้ยากอ่ะเนาะหมอนะแต่นี่เกิดขึ้นแล้วนะคะในยุคปัจจุบันนะคะอันนี้แรกนวัตกรรมที่สู้กับธรรมชาติอันที่สองคืออะไรคะหมอนัทคะที่ถูกดิสรัปค่ะ
0: อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยต่อไปจะค่อนข้างเปลี่ยนไปเร็วพอสมควรเหมือนกันนะครับตอนนี้เขาก็หาแหล่งรีซอสเรื่องของตัวพลังงานที่จะมาใช้กับทั้งเรื่องของตัว AI ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยมันมีทั้งพลังงานสะอาดพลังงานที่เป็นแบบถ่านหินพลังงานจากฟอสซิลเนี่ยผมว่าจะถูกดิสรัปออกไปนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าอเมริกาก็พยายามรวบรวมทรัพยากรไว้ก่อนเอาไว้ใช้ก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบปัจจุบันมันยังใช้งานได้ดีกับพลังงานแบบดั้งเดิมคราวนี้แต่ว่าตอนนี้ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าเริ่มเห็นราคาสินทรัพย์อันนึงที่ราคาเริ่มเปลี่ยนครับพุ่งจากเมื่อเดือนประมาณสักเดือนมกราเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย 25% แล้วคุณเดียวฮะนะครับก็คือนะครับเยลโลเคก็คือยูเรเนียมครับนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และยูเรเนียมครับมันเริ่มราคามันเริ่มดีขึ้นแสดงว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆฝ่ายเริ่มเขาไม่ได้ทำเรื่องสงครามนะฮะแต่ว่าเขาจะหยิบยูเรเนียมเนี่ยมาทำเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ราคาถูกมากๆนะครับก็เริ่มเป็นแนวคิดแล้วก็เริ่มเอามาใช้กันเยอะแล้วเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เป็นขนาดย่อมอ่ะคุณบิวอาจจะเท่ากับโรงไฟฟ้าแบบเล็กๆสักสมมตินะครับผมอาจจะไม่รู้ไซซิ่งมันผิดหรือเปล่านะแต่ว่าประมาณสัก 2-3 ห้องแถวเนี่ยนะครับแล้วทำเป็นตึกขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ดูแลเรื่องของตาปฏิกรณ์เนี่ยเขาบอกใช้ได้ทั้งเมืองแล้วนะครับแค่ไซต์ตัวเล็กนั้นก็เลยเป็นไซต์เล็กนะครับเป็นโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดไซต์เล็กๆเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเมืองแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับนะครับปลอดภัยมากๆระบบอันนี้ปลอดภัยมากกว่าแต่ก่อนสมัยเยอะเราได้ยินข่าวเรื่องนี้นั่นเนี่ยผมว่าสมัยนี้เราปิดจุดความเสี่ยงเรื่องของพวกนี้เกือบหมดแล้วนะครับคราวนี้เราก็ผมคิดว่าด้วยดีมานด์เนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนต้องใช้แล้วมันเป็นพลังงานสะอาดนะมันไม่ได้เป็นพลังงานที่มันไม่ดีนะเพราะว่ามันก็แค่เอาความร้อน
1: จาก
0: พวกน
1: ี้
0: ใช่ครับเอาความร้อนจากพวกนี้มาใช้ในการต้มน้ำแล้วก็ปั่นพวกเทอร์ไบน์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นอะไรเงี้ยนะก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับจริงๆที่เราเห็นควันก็คือไอ้น้ำเท่านั้นเลยนะฮะก็ผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่ AI มาเพราะฉะนั้นเรื่องของพลังงานอาจจะถูกดิสรัปด้วยนะครับพลังงานนิวเคลียร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงพลังงานสะอาดด้วยอีกส่วนนึงคือพวกพลังงานลมพลังงานแสงอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันผลิตพลังงานได้ไม่เท่ากับพวกแร่ยูเรเนียมอยู่แล้วนะครับก็นี่เป็นอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าตลาดมันโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นบูมมาร์เก็ตอย่างเงี้ยในอีกหลายๆปีเลยนะครับหลายๆปีเลยนะฮะ
1: ค่ะจุดเริ่มที่เราเห็นนะหมอนัทในการที่จะแปลแร่ยูเรเนียมมาทำพลังงานไฟฟ้าที่หมอนัทบอกนะคะซึ่งราคาก็ถูกต้นทุนก็ต่ำด้วยส่วนใหญ่มันเกิดอยู่ที่ประเทศอะไรหรือภูมิภาคไหนของโลกคะหมอนัทคะตอนนี้ที่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับพวกยูเรเนียมเนี่ยตอนนี้ในยุโรปเองเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกว่าเรียกว่าตอนแรกก็เหมือนจะต่อต้านแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าด้วยสาเหตุของการที่เขารับน้ำมันจากรัสเซียเหมือนเดิมสมัยก่อนหรือแก๊สจากรัสเซียสมัยก่อนไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องช่องแคบหรือมุดมีดุนดินันอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาเริ่มกลับมาเรียกว่าพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้อยู่แล้วนะครับมีแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าตอนนี้เขาเริ่มโตขนาดไหนแล้วแต่ว่าก็ผมคิดว่าคงมีโปรเจกต์อยู่เรื่อยๆนะครับคราวนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจคืออย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับก็ใช้อยู่แล้วนะครับถึงว่ามันจะมีปัญหาก็ตามแต่ว่าก็ยังคิดว่าก็จะมีแนวโน้มนะครับที่จะมาพิจารณาในเรื่องของตัวไซซิ่งที่มันขนาดเล็กลงคิดว่าประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วทั้งหมดเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่ามีแนวโน้มในการใช้มากขึ้นแล้วกันนะครับประมาณนั้นครับ
1: ค่ะ โอ้อย่างนี้เนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแร่หรือพลังงานแนวนี้เนี่ยถ้าเราลงทุนแบบมองระยะยาวหน่อยก็ถือว่าเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่กำลังมาเหมือนกันมองข้ามไม่ได้นะหมอนะเพราะถึงเวลาเขาก็อาจจะโตแล้วก็โตเร็วมากด้วยใช่ไหมคะหมอนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มีธุรกิจเหล่านี้ให้เราลงทุนหรือยังคะหมอนะคะถ้าเป็นลักษณะของพลังงานไฟฟ้าแบบนี้ค่ะ
0: โอเคได้ครับจริงๆผมขอพูดถึงการลงทุนตัวแรกไปเลยด้วยเหมือนกันแล้วกันนะครับปัจจุบันเนี่ยในแง่ของกองทุน ETF เนี่ยอาจจะไม่มีเพชรโดยตรงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าให้ผมชี้เป้าเนี่ยให้ไปดูที่กองทุนพวกลักชัวรี่แทนนะครับที่เกี่ยวข้องกับ ETF พวกลักชัวรี่แทนเพราะว่าเราต้องการแบรนด์นะครับว่าไอ้พวกบริษัทที่มันผลิตเพชรทำเป็นสร้อยคอหรือว่าทำเป็นเครื่องประดับเนี่ยผมว่าด้วยแบรนด์เขาเนี่ยยังสามารถที่จะขายแพงได้นะครับอาจจะราคาลดลงมาบ้างแต่ว่าก็ยังอัพเกรดมูลค่าเข้ากับตัวเพชรได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเภทแรกของเกี่ยวข้องกับเพชรเนี่ยผมแนะนำเป็น ETF พวก luxury brand ทั้งหลายนะครับอันนี้ผมคิดว่ายังไปได้นะครับคราวนี้ส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันถึงเรื่องของพวกยูเรเนียมเนี่ยจริงๆมันมี ETF อยู่ก็คือ Global X Uranium นะครับก็เป็นลงทุนในเหมืองผสมกับพวกบริษัทที่ทำเรื่องของอุตสาหกรรมยูเรเนียมอยู่นะครับพวกนี้ก็น่าสนใจนะลองไปดูได้นะครับก็จะมีพวกที่เป็นยูเรเนียมอยู่หรือว่าประเทศเขาเป็นอะไรนะเป็นผมไม่แน่ใจว่าของ BlackRock มันชื่ออะไรผมขออภัยนะแต่ว่าถ้าเป็นของ Global X เนี่ยก็จะเป็น Global X Uranium เลยนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็มีช่องทางแล้วแต่จะไปในทางของ ETF นั่นเองใช่ไหมคะที่เป็นแบบธีมตามธุรกิจที่เราคุยกันในวันนี้ซึ่งเป็นธุรกิจที่เหมือนกับ disrupt นะแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเติบโตระยะยาว disrupt ธุรกิจแบบเดิมใช่ไหมคะพลังงานแบบเดิมอะไรเงี้ยนะคะถือว่าน่าสนใจนะคะหมอนัทคะยังมีอื่นๆอีกไหมคะหมอนัทนอกจากเพชรนอกจากไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเห็นถึงการ disrupt แล้วก็น่าจับตาค่ะ
0: เรื่องสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ผมว่ามันอาจจะโดนดิสซับไปแล้วบางอย่างนะครับแต่ว่าอันที่เป็นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่กลับเข้ามาแล้วทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเอาของเก่าเนี่ยมาซ่อมแซมแล้วขายต่อนะครับคือต้องบอกว่าของบางอย่างเนี่ยมันถูกดิสลอฟไปแล้วยกตัวอย่างเช่นนะถ้าใครแหมพูดออกไปแล้วแต่คุณบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะก็คือพวกเทปเซาเบาวอล์กแมนอย่างเงี้ย
1: หมอนะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักนะเด็กสมัยนี้จะน้องๆสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วนะคะเพราะเหมือนบิวติดใช่ไหมคะเวลาเราอัดรายการอ่ะเมื่อก่อนก็จะเรียกว่าอัดเทปตลอดเลยแล้วทุกคนก็น้องๆบางคนก็จะงงอะไรคือเทปอะไรคืออัดเทปเดี๋ยวนี้จะต้องแบบส่งไฟล์อะไรเงี้ยนะต้องเป็นไฟล์แทนครับเป็นว่าไฟล์เมื่อก่อนเราจะต้องเรียกว่าเทปอะไรเงี้ยนะค่ะ
0: ครับก็ผมคิดว่าเนี้ยธุรกิจเนี้ยมันหายไปเลยถ้าคุณดูเดี๋ยวนี้เราดูทุกอย่างออนไลน์หมดใช่ไหมฮะทั้งคลิปวิดีโอทั้งอะไรเงี้ยมันมาหมดแล้วแต่ว่าไอ้ธุรกิจดั้งเดิมพวกเนี้ยเฮ้ยมันค่อนข้างโตมากๆล่าสุดเนี้ยผมเห็นตัวเลขนะครับธุรกิจโตประมาณสัก 15% ต่อปีนะครับปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเรื่องของรีแพร์อีโคโนมีรีแพร์อีโคโนมีแล้วกันเนาะอยู่ประมาณสัก40,000 ล้านเหรียญนะ40,000 ล้านเหรียญนะก็ถือว่าใหญ่มากนะผมก็เพิ่งรู้มันใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วทำไมมันถึงใหญ่เพราะว่าพฤติกรรมคนเนี่ยตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปพอสมควรว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เรามีแต่ของใหม่ๆมีแต่โชว์แต่ของใหม่ๆนะหลังๆนะถ้าเราไปดูในทิกตอกมันจะมีแบบของคนซ่อมของเก่าๆเอามาโชว์กันเนี่ยว่ายังอะไรนะวอล์กแมนยังใช้การได้อะไรพวกนี้นะครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของการหาม
1: ัน
0: แร่ไอ้มันชีพใช่ฮะถูกต้องเลยครับ
1: ของแร่เนาะแล้วก็ดูเป็นยูนิคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบหายากของแร่ทั้งหลายเป็นคืนชีพของต่างๆเทรนมาเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะ
0: ซึ่งตลาดเนี้ยเป็นตลาดที่คนญี่ปุ่นเนี่ยทำมานานมากนะคุณบิวคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของการส่งต่อของกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าฉันมีของชิ้นหนึ่งอยู่เนี่ยแล้วไม่ได้ใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็อยากส่งเป็นของมือสองเนี่ยก็จะมีรัฐมีร้านใหญ่เลยหลายร้านเลยหลายเป็นเครือข่ายญี่ปุ่นเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเทิร์นของเนี่ยก็เอาของชิ้นเนี้ย ให้กับร้านไปร้านก็จะไปซ่อมนะครับทำให้มันสวยแล้วก็ไปวางขายต่อเป็นของมือสองที่ราคามันไม่ต้องถึงกับแพงมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้งานต่อได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเหมือนกันที่เป็นธุรกิจใกล้ๆกันคือมันอาจจะแตกต่างกันนะระหว่างที่ผมพูดอันแรกเนี่ยอันแรกเป็นธุรกิจเอาของเก่ามารีแพร์มันแล้วก็ส่งต่ออันที่สองเนี่ยคือส่งต่อของเลยแต่ว่าก็มีการซ่อมนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากไม่เหมือนกับอันแรกเนี่ยต้องซ่อมเยอะเพราะว่าของมันไม่มีแล้วนะครับแล้วก
1: ็
0: ใช้ของใหม่บางส่วนนิดหน่อยนะแต่ว่าให้กลับมาใช้งานได้แล้วก็ยังดูเท่ได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสองอันเนี้ยเป็นธุรกิจที่โตทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เราบอกว่าเอ้ยมันเหมือนจะตายเนี่ยบางอย่างมันยังไปต่อได้ในยุคนี้นะครับแล้วผมคิดว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะที่กำลังทำธุรกิจอยู่เนาะบางอย่างเนี่ยเรายังคิดทำของเรื่องเดิมๆอยู่นะแต่ว่าเราหา value add สร้างให้มันแล้วทำให้มันส่งต่อได้หรือว่าทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยก็เป็นทางรอดอันหนึ่งเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องดิสรัปต์ตัวเองแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจไปเลยอย่างเงี้ยบางอย่างการคงธุรกิจเดิมไหมแต่มันยังมี value กับคนบางกลุ่มเนี่ยมันก็สามารถเป็นธุรกิจที่มันสามารถดำเนินต่อได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเพราะมันก็จะเป็นอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจนั้นจะตายไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะอย่างที่มนัสพูดถึงเรื่องของญี่ปุ่นของใช้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ชอบเพราะว่าในเมืองไทยก็จะมีหลายที่นะมนัสที่เขาเรียกได้ว่าเหมือนโกดังของญี่ปุ่นนะของมือสองแล้วก็จะรวบรวมบางทีเป็นของเก๋ๆน่ารักอะไรเงี้ยพวกของแต่งบ้านหรือของสะสมอะไรบางอย่างที่เราหาไม่ได้แล้วหลายๆคนก็ชอบมากนะมนัสแล้วบางชิ้นน่ะราคาเนี่ยด้วยแวลูของเขาอะราคาก็ดีเลยนะหมอนัทสามารถทำราคาได้ด้วยไม่ใช่ราคาถูกด้วยนะคะหมอนัทคะอันเนี้ยเห็นภาพเลยที่หมอนัทบอกนะคะค่ะ
0: แล้วผมพอดีว่าเป็นสายพวกเครื่องคอมอะไรเงี้ยบางคนมันมีเครื่องคอมเก่าๆดูแบบว่าอาจจะดูแบบเฮ้ยมันแรมนิดเดียวอะไรเดียวยังใช้เป็นคอปปี้ดิสใช่ไหมครับหรือเป็นดิสแบบขนาด5.5 นิ้วอะไรอย่างเงี้ยที่มันยังใหญ่ๆเลยอ่
1: ะ
0: ยังมีอยู่เลยนะฮะก็เอากลับมาทำให้มันใช้งานได้แล้วแบบว่าโอ้เขามีคนประมูลไปนะฮะจากAmazonบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับจริงๆผมเจออย่างนึงคุณดิวที่บ้านเนี่ยสมัยก่อนเป็นโรงพิมพ์ฮะแล้วมีคอมพิวเตอร์ที่คุณพ่อผมซื้อไว้สมัยก่อนเนี่ยเป็นนึกภาพนะท่านผู้ฟังนะห้องเนี่ยขนาดประมาณแบบ6x6แล้วกันนะ6x6 เมตรนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ย1 เครื่องเนี่ยสองเครื่องแล้วกันกินพื้นที่ไปประมาณ3-4ของห้องนะ
1: ค่ะ
0: เครื่องมันใหญ่มาก
1: เครื่องใหญ่มากทำให้พิพิธภัณฑ์ได้เลยนะหมอนัทแบบเนี้ยค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็น
0: เสียดายมากเสียดายมากที่เขาขายกันไปคุณพ่อผมขายไปเรื่องนี้ผมจำได้เพราะเป็นห้องอ่านหนังสือของผมนะสมัยก่อนห้องอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่2 เครื่องใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าเอาไว้พิมพ์งานเอาไว้พิมพ์งานเพราะสมัยก่อนงานพิมพ์เนี่ยยังไม่มีใครเป็นสมัยก่อนยังเป็นแบบเครื่องพิมพ์ตามลงพิมพ์ใช่ไหมแต่ว่าที่บ้านเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ในการเริ่มพิมพ์แล้วสมัยก่อนนะก็ถือว่าทันสมัยแหละแต่ว่าโอ้แผ่นดิสเนี่ยมันเจ็ดจุดห้านิ้วมั้งแบบแผ่นใหญ่เด้งเลยนะฮะคือก็อันนี้เสียดายเหมือนกันนะฮะถ้าเอากลับมาทำเนี่ยจะขายต่อได้ดีเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะสำหรับของที่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความเฉพาะมีความแรงมีความหายากฟื้นคืนชีพแล้วก็มีตลาดหลักของเขาด้วยนะจริงๆสำหรับกลุ่มเหล่านี้แล้วก็สามารถทำราคาได้ดีแล้วที่ผ่านมาที่หมอนัทบอกก็คือถ้าดูถึงการลงทุนมิตินี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีด้วยใช่ไหมคะสำหรับผลตอบแทนของกลุ่มนี้ใช่ไหมคะค่ะ
0: โอ้คร
1: ับ โอเคอันนี้เป็น3 กลุ่มนะที่มาร์ทเอามาฝากกันนะสำหรับธุรกิจที่อาจจะถูกดิสรัปต์แล้วก็สุดท้ายอาจจะไม่ใช่ถูกดิสรัปต์นะแต่ว่าสามารถที่จะเพิ่มแวลูของเก่าในเพิ่มแวลูได้นะคะก็อันนี้เป็น3 ส่วนนะนวัตกรรมสู้ธรรมชาติเรื่องเพชรแล้วก็เพชรธรรมชาติที่ตอนนี้เนี่ยถูกเพชรในห้องแลบนะมาดิสรัปต์แล้วก็เรื่องของพลังงานใช่ไหมคะพลังงานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมีแร่ยูเรเนียมมาทำพลังงานไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่างๆนานาที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเรื่องของของที่มนัสเอามาฝากกันวันนี้ขอบพระคุณหมอนัสมากๆเลยนะคะที่หยิบเรื่องนี้นะเป็นไอเดียดีๆสำหรับการลงทุนให้กับหลายๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะเราเจอกันใหม่หมอนัสใครมีคำถามก็ฝากถึงหมอนัสได้เลยนะคะค่ะโอเค
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอนัทนะคะหมอนัทมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันพฤหัสบดีติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทสิริวรังคู
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะพาไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นกันถือว่าสวยงามนะคะเดี๋ยวดูกันตลอดทั้งวันนะว่าจะยืนอยู่ได้ไหมหรือว่าจะขยับขึ้นไปแตะ 1,600 จุดหรือไม่นะเพราะเมื่อสักครู่นั้นทะยานขึ้นมาที่ 1,598 จุดนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,596 จุดนะบวกมาแล้ว 20.73 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็คือคักค่ะ 26,097 ล้านบาทตอนนี้เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็บวกอยู่ 1.32% นะถือว่าทำได้ดีนะดูกันว่าจะอยู่ได้ตลอดทั้งวันหรือไม่นะคะส่วนข่าวสารที่เอามาฝากกันในช่วงนี้นะคะก็น่าสนใจเลยค่ะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้นะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีนะคะหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนค่ะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีนะคะที่ 2.75% ต่อปีค่ะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะคะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรีไฟแนนซ์บ้านนะคะก็สามารถที่จะยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะคะใกล้แล้วนะคะนับถอยหลังต้องรีบหน่อยผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะและ www.ghb.or.th นะคะหรือว่าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่โทรค่ะ GSB Contact Center หมายเลข1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่ผ่อนบ้านอยู่นะคะก็เชิญได้เลยนะคะสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะคะปิดท้ายค่ะกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดของเรานะเราคุยกันในเรื่องของ AI นะใครที่อยากจะเรียนรู้ AI นะคะก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะทุกวันนี้ทุกคนมีมือถือมี iPad แท็บเล็ตคนละ 1-2 เครื่องนะคะแล้วก็มีคนไทยในวัย 40-50 เนี่ยที่อาจจะใช้ AI ไม่คล่องนะหรือว่าไม่อยากใช้ค่ะยิ่งอีกไม่กี่เดือนหลายคนจะเกษียณอยากแต่ว่าอยากจะมีชีวิตที่เกษมสำราญทุกๆวันนะคะตอนนี้ Thinking Radio ก็อยากให้พี่ๆที่มีพลังสร้างสรรค์ค่ะได้เอา AI มาใช้งานค่ะเลยจัดกิจกรรมสุดพิเศษเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสุขสุดเหวี่ยงนะคะด้วยกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อปAI for Life ปี3นะคะตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะคะตลอดวันจะได้ฝึกใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยค่ะทั้งเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องราวสร้างวิดีโอสุดล้ำและตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ลงต่อโพสต์อวดลูกหลานได้อย่างง่ายดายค่ะโดยใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้ค่ะงานนี้เราเรียนกันแบบจับมือทำเลยนะคะนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ค่ะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุนะคะมานานกว่า30ปีค่ะพร้อมกับทีมงานสตาฟอีกนับ10เลยนะคะที่พร้อมจะดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทั่วถึงนะคะไม่อยากให้พลาดค่ะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันนะคะอบรมเวิร์กช็อปวันที่1สิงหาคมนี้นะคะที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาเพียงท่านละ 3,900 บาทนะคะได้คู่มือ1ชุดแล้วก็ชมคลิปย้อนหลังได้1เดือนทาน2เบรกนะคะแล้วก็1มื้อบุฟเฟ่แบบเต็มวันเต็มอิ่มเลยค่ะวิธีสมัครง่ายมากนะคะแอดไลน์ไปได้เลยที่ @thinkingradio นะคะมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะงานนี้เนี่ยรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะคะไม่อยากให้พลาดกันนะโดยเฉพาะพี่ๆวัยเก่าทั้งหลายนะคะสำหรับกิจกรรม AI for Life นะคะ Click and Create เอกนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่แล้วลุ้นหุ้นไทยด้วยเนาะวันนี้จะยืน 1,600 ได้หรือไม่วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยือนมาเลเซียอันวาต้อนรับด้วยตัวเองสารสัมพันธ์ผู้นำไทยมาเลเซียเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนเวลา 11:20 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยตัวเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำสองประเทศร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เชิญนายกรัฐมนตรีร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการการต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นชัชชาติ สก.รับหนังสือรับรองผลเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการจากกกต.ภายหลังกกต.มีการประกาศรับรองผลไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งให้แก่นายชัชชาติด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยสก.หลายเขตต่างเดินทางเข้ามาทักทายและร่วมถ่ายรูปร่วมกับนายชัชชาติทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้กำหนดเชิญผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสก.รวมทั้งสิ้น51คนทยอยเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งณบริเวณโถงอาคารชั้น2ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้รับเลือกตั้งสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่บริหารงานกรุงเทพมหานครต่อไปโดยนายชัชชาติกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาทำงานรับใช้ประชาชนอีกครั้งพร้อมยืนยันพร้อมที่จะร่วมลุยทำงานต่อทันทีเนื่องจากมีหลายเรื่องที่รอการดำเนินการอยู่นายชัชชาติกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์100วันว่าจะมีการนำแผนทั้งหมดทำประมาณ261โครงการซลาตโก ดาลิชประกาศอำลาโครเอเชียซลาตโก ดาลิชประกาศอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติโครเอเชียหลังคุมทีมมานานเกือบ9ปีปิดฉากหนึ่งในยุคที่ประสบความสำเร็จที่สุดของวงการฟุตบอลโลกโครเอเชียในการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังโครเอเชียพ่ายโปรตุเกส1ประตูต่อ2ตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026โดยดาลิชเปิดเผยว่าแม้ยังมีความมุ่งมั่นจะพาทีมประสบความสำเร็จแต่เชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งต่อหน้าที่ต่อคนรุ่นใหม่ตลอดการคุมทีมดาลิชพาโครเอเชียคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลก2018อันดับ3ฟุตบอลโลก2022และรองแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีก2023รวมทั้งสร้างยุคทองให้กับทีมชาติร่วมกับลูก้าโมดริชและขณะที่ประธานฟุตบอลโครเอเชียยังไม่ได้ประกาศชื่อผู้จัดการทีมคนใหม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง
3: Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
8: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
10: สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังต้องอยู่กับสแตมป์แล้วก็พี่เก่งนะคะแต่ว่าวันนี้พี่เก่งก็ติดภารกิจค่ะเป็นนุ้ยจิรภาสอนวัตรรับหน้าที่แทนนะคะสวัสดีค่ะสแตมป
11: ์สวัสดีครับสแตมป์ทิติวัฒน์ พนิษฐ์เสถียรครับ
10: ค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะรายการของเราเนาะทุกๆวันพฤหัสใช่ไหมคะ
11: ครับ
10: สแตมป์ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของบอลโลกเนาะ
11: บอลโลก
10: วันนี้มีอะไรมาอัปเดตค่ะ
11: คือต้องบอกว่านะวันนี้นะครับผมฟุตบอลโลกเนี่ยก็เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้8ชาติด้วยกันนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้นะครับผมก็จะมีทีมชาติฝรั่งเศสโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมถ้าย้อนกลับไปในรอบ16ทีมเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยชนะปารากวัยมา1ประตูต่อ0นะครับโมร็อกโกชนะแคนาดามา3ประตูต่อ0ครับ ทีมชาติสเปนนะครับชนะโปรตุเกสมา1ประตูต่อ0นะครับต้องบอกว่าโปรตุเกสเนี่ยมีสตาร์ดังอย่างคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับก็แพสให้กับสเปนไปในรอบนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยยุติบทบาทในฟุตบอลโลกกับทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม
10: ประกาศยุติเลยเหรอคะ
11: ใช่ครับก็คือบอลโลกอีก4ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้กลับมาเล่นแล้วเพราะตอนนี้ณปัจจุบันนี้เขาอายุ41 42แล้วอายุเยอะแล้วนะครับผม อีกชาติครับเบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกามา4ประตูต่อ1ครับบราซิลยักษ์ใหญ่ครับแพ้ให้กับทีมชาตินอร์เวย์มามืด1ประตูต่อ2ครับผมทีมชาติอังกฤษนะครับชนะเจ้าภาพอย่างเม็กซิโก3ประตูต่อ2ครับทำให้ชาติเจ้าภาพนะครับสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกนะครับตกรอบนี้ทั้ง3ชาติเลยนะครับอาร์เจนตินาครับพลิกโกงความตายครับชนะอียิปต์มาช่วงท้ายเกม3ประตูต่อ2ครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะจุดโทษโคลอมเบียนะครับที่4ประตูต่อ3ครับมาพูดถึงในรอบ8ทีมนะครับต้องบอกว่าก็เป็นบิ๊กทีมที่จะเจอกันแล้วก็มีม้ามืดมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาตินอร์เวย์เองหรือสเปนที่กลับมาเข้มแข็งแล้วนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยก็ตั้งแต่ได้แชมป์มาบอลโลกเมื่อปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2010นะก็ฟอร์มก็หลุดไปนะครับผมตอนนี้เขาก็มีทีมเวิร์คที่ดีนักเตะสายเลือดใหม่นะครับเล่นกันได้อย่างมีระบบมากขึ้นนะครับทำใหตอนนี้เนี่ยก็บอกว่ามีสตาร์ดังนะครับที่รุ่นดาวซันโบนะครับหรือเรียกกันว่ารองเท้าทองคำนะครับฟุตบอลโลกปี2026เนี่ยก็ต้องบอกว่าขับเคี่ยวกันแบบลุ้นสนุกไม่แพ้ผลการแข่งขันเลยนะครับเลโอเนลเมสซี่นะครับกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยแม้จะพลาดจุดโทษในเกมที่ชนะอียิปต์มานะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ช่วยทำให้ช่วยยิงให้ทีมอาร์เจนตินาเนี่ยตีเสมอกับทีมชาติอียิปต์ในลูกที่เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับก่อนพลิกนรกเลยแซงชนะ3ประตูต่อ2นะครับทำให้ยอดรวมตอนนี้ของเลโอนาร์ดเมสซี่เนี่ยอยู่ที่8ลูกนะครับขยับหนีเอ็มบัปเป้หัวหอกกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสนะครับหรือว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับผมหัวหอกทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยออกไป1ประตูนะครับสถิติดาวซันโบตอนนี้ก็คือเป็นเมสซี่นะครับนำอยู่8ประตูนะครับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับและที่7ประตูเนี่ยมี2คนนะครับคือคียานเอ็มบัปเป้นะครับทีมชาติฝรั่งเศสและเออร์ลิงบาลฮาแลนด์นะครับทีมชาตินอร์เวย์6ประตูครับเป็นแฮร์รี่เคนนะครับจากทีมชาติอังกฤษนะครับทั้ง4ท่านนี้ก็ยังมีลุ้นทำประตูได้อีกนะครับผมเพราะว่าทั้ง4ชาติเองเนี่ยก็ยังอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมมามอง แข่งฟอร์มโดดเด่นใน16ทีมในรอบที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ามีคนหนึ่งที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากเลยนั่นก็คือทางด้านออยานีรันนะครับผมนายทวารผู้รักษาประตูของทีมชาตินอร์เวย์นะครับที่บอกว่าต้องเซฟอุตลุดเลยยืนหยัดนะครับเซฟลูกยิงจากทีมชาติบราซิลเนี่ยทำให้ทีมของเขาเองเนี่ยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ต้องบอกว่าฟอร์มผู้รักษาประตูในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยโดดเด่นหลายคนมากนะครับและออยานีรันเนี่ยก็เป็น1ผู้รักษาประตูที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นนะครับผมรวมไปถึงคียานเอ็มบัปเป้นะครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยโดดเด่นตั้งแต่4ปีก่อนนะครับที่ได้คว้ารองเท้าทองคำนะครับเป็นดาวซันโบของ4ปีที่แล้วนะครับซึ่งปีนี้ก็ยังยิงประตูอย่างในสมัยนี้ก็ยังยิงประตูอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยิงได้ถึง7ลูกแล้วก็มีรุ้นรางวัลรองเท้าทองคำเป็นสมัยที่2ของเขาเองนะครับผมและแน่นอนครับเมสซี่เองอันนี้ก็น่าจะเป็นสมัยสุดท้ายของเขาแล้วเช่นเดียวกันนะครับเขามาในนามแชมป์เก่าพี่นุ้ยต้องรักษาฟอร์มให้ได้นะครับแล้วก็พาทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยรักษาแชมป์ให้ได้เช่นเดียวกันนะครับเลขท่านหนึ่งเออริงบาลฮาแลนด์นะครับผมเป็นกองหน้าของทีมชาตินอร์เวย์นะครับก็ต้องบอกว่าทั้งในอาชีพของเขาเองในลีกนะครับที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับยิงประตูแบบถล่มทลายเลยในบอลโลกเองก็ยิงให้ทีมชาตินอร์เวย์ได้แบบถล่มทลายเช่นเดียวกันนะครับแต่เนื่องด้วยทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยไม่ได้มาทัวร์นาเมนต์บอลโลกบ่อยครั้งสักเท่าไหร่ นะครับอันนี้คือเป็นการมาครั้งแรกของเขานะครับแล้วเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมมาพูดถึงคืนนี้ครับคืนนี้จะมีเตะคู่แรกในรอบ8ทีมนะครับจะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสจะเจอทีมชาติโมร็อกโกนะครับก็ติดตามได้นะครับผมตอนเวลา 3:00 นี้นะครับผมใครคิดว่าทีมไหนเนี่ยจะมีรุ้นตั๋วเข้ารอบสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็มาช่วยเชียร์กันได้นะครับผมและนี่คือทั้งหมดของฟุตบอลโลกวันพฤหัสครับผม
10: นี่ถ้าจะเชียร์ให้สนุกนี่ Mcot อสมทของเรามีแคมเปญร่วมสนุกด้วยใช่ไหมคะแตมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
11: ครับผม
10: ใครที่เชียร์ฟุตบอลโลกอยู่เนาะก็เข้ามาร่วมแคมเปญนี้ได้เพราะว่าเรามีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะพี่กำลังเปิดอยู่กติกาเป็นไงนะ
11: ก็ลองติดตามได้นะครับทางเพจของอสมทเนาะก็จะมีรายละเอียดแล้วก็กติกานะครับที
10: ่
11: แจ้งอยู่นะครับก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับ
10: ใช่ก็สำหรับแคมเปญอย่าบอกอีกรอบนึงเผื่อคุณผู้ฟังสนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีแคมเปญอะไรแบบนี้มันจะทำให้เราเชียร์สนุกขึ้นเนาะสำหรับแคมเปญนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเนี่ยนะคะทางอสมทของเราก็เกาะติดกับกระแสฟุตบอลโลกค่ะแล้วก็มีรางวัลให้ร่วมลุ้นเนี่ยมูลค่าสูงถึง2,600,000 บาทเลยนะคะ
11: ครับ
10: เพียงแค่คุณผู้ชมหัวฟังค่ะเข้าไปเชียร์ทีมโปรดนะคะจะเป็นเชียร์ทีมไหนก็ได้ที่ท่านชื่นชอบที่สุดนะคะไม่ต้องจำเป็นแต่จะต้องเชียร์8ทีมที่เข้ารอบก็ได้นะ แต่ว่า มันเวลาจะเชียร์ให้มันใช่ปะก็ใน8ทีมนี้ก็ได้ที่ท่านเชียร์ทีมไหนให้ได้แชมป์นี่ก็สามารถร่วมโหวตได้เลยนะคะ
11: คร
10: ับกติกาก็ง่ายๆค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ mcot.net นะคะหรือว่าจะพิมพ์ว่า cheer.mcot.net ก็ได้อันนี้ก็คือจะเป็นกดให้ร่วมโหวตโดยเฉพาะเลยนะคะ cheer.mcot.net นะคะตัวนี้ก็ให้ร่วมสนุกได้เพราะว่ารางวัลนี่มีเยอะมากจริงๆค่ะรางวัลเขาเรียกว่ารางวัลใหญ่สุดนี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์นะคะ
11: ครับ
10: โอ้ต้องบอกว่ารางวัลใหญ่มากๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่รางวัลเดียวนะคะมีรางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยมีตั๋วเครื่องบินด้วยแล้วก็มีบัตรกอล์ฟโกโกเวอร์เชอร์นะคะทั้งหมดทั้งบวงนี้มูลค่าสูงถึง2,600,000 บาทเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้เลยนะคะในเวลา 1:45 อันนี้น่าจะเป็นเวลาของนัดชิงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็สำหรับแคมเปญนี้นะคะ อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็อย่างที่บอกว่าเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ mcot.net ได้เลยค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะ Modern Market นี่ก็มีช่วงที่จะมาเชิญชวนนะคะให้ท่านนี้ร่วมรายการกับเราเนาะเช่นเคยเดี๋ยวเราไปเข้าช่วง 2 Minute Market กันค่ะ
12: Modern Market ช่วง 2 Minute Market
10: แล้วก็สำหรับช่วง 2 Minute Market นะคะรายการ Modern Market ของเราก็อยากจะเป็นสื่อกลางนะคะที่จะช่วยให้หลายๆท่านที่ต้องการที่จะโปรโมทสินค้าและบริการไม่แต่จำเป็นจะต้องเป็นของกินร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้นะจริงๆเป็นสินค้าและบริการทุกประเภทเลยที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลย2นาทีนี้ต้องบอกว่าเป็น2นาทีทองมากๆนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนี่ต้องโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ไหนคะหน้าไมค์ของเรา02-248-1657นะคะ02-248-1657เบอร์นี้นะคะเข้าสายหน้าไมค์มาร่วมพูดคุย2นาทีกับเราได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากที่จะโทรมาคุยนะคะ
11: เสียงตัวเอง
10: ใช่ไหมก็สามารถฝากเราพูดก็ได้จะเป็นมาที่ไลน์แอด ก็ at thinking radio ก็ได้หรือว่าจะมาที่ตอนที่เราไลฟ์รายการกันสดตอนนี้ผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง channel YouTube ที่ thinking radio ก็ได้มันสามารถแชทหรือว่าคอมเมนต์ใต้รายการไลฟ์สดได้เลยตรงนี้นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราอยากให้โทรเข้ามาเนาะเพราะว่ามันจะได้ร่วมพูดคุยแล้วก็จะได้ทราบรายละเอียดแบบครบนะคะ
11: ก็
10: ทุกประเภทเลยขายกล้วยเถิงกล้วยทอดอะไรก็โทรมา
11: ได้หมดเลย
10: ใช่ย้ำเบอร์อีกรอบนะคะที่022481657นะคะถ้าเกิดว่าโทรคู่สายอาจจะชนกันโทรเข้ามาไม่ตึงไม่ติดอะไรก็ ไลน์เข้ามาก็ได้ที่ at thinking radio นะคะ
11: ครับผม
10: ในระหว่างที่รอ สายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาขายสินค้านี่เรามีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะแฟนๆรายการ Thinking Radio กันก่อนนะคะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ค่ะฟังทางนี้เลยย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อที่จะช่วยลดภาระของดอกเบี้ยให้น้อยลงเนี่ยนะคะแล้วก็ผ่อนบ้านได้หมดไวขึ้นค่ะแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีแล้วก็ผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกเนี่ยนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนแค่นั้นเองแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะอยู่ที่2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทนะคะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจที่จะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าเว็บไซต์นะคะ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรนะคะGSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะเป็นข่าวดีเอามาฝากกันแล้วก็ขอย้ำเบอร์อีกสักหนึ่งรอบนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้าช่วง 2 Minute Market เข้ามาขายสินค้าหน้าใหม่กับเราได้เลยแบบฟรีๆเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่02-2481657 02-2481657หน่วยกับสแตมป์ก็ยังรอสายอยู่นะคะ
11: ครับผมจริงๆมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อาจจะมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมทุกวันนี้เนี่ยทุกคนมีมือถือ iPad แท็บเล็ตนะครับผมคนละ 1-2 เครื่องเลยแล้วก็มีคนไทยวัย 40-50 นะครับที่ใช้ AI เนี่ยไม่คล่องนะครับหรือว่าไม่อยากจะใช้ยิ่งอีกไม่กี่เดือนเนี่ยหลายคนก็จะเกษียณแล้วนะครับแต่ก็อยากจะมีชีวิตที่เกษียณสำราญในทุกๆวันนะครับตอนนี้นี่ Thinking Radio นะครับอยากให้พี่ๆที่มีพลังสร้างสรรค์นะครับได้เอา AI มาใช้งานเลยจัดกิจกรรมสุดพิเศษนะครับผมเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากนะครับให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสุขสนุกสุดเหวี่ยงนะครับผมด้วยกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อป AI for Life ปี3นะครับตอน Click and Create นะครับผมวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ตลอดวันจะได้ฝึกใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยนะครับผมเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องราวนะครับสร้างวิดีโอสุดล้ำและตัดต่อคลิปเก๋ๆนะครับเอาไว้ส่งต่อโพสต์อวดลูกหลานได้อย่างง่ายดายนะครับโดยใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้ครับงานนี้เนี่ยเราเรียนกันแบบจับมือทำเลยนะครับโดยนำทีมโดยอาจารย์สุธีรานะครับจำลองสุภลักษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานสตาฟนับ10นะที่พร้อมจะดูแลทุกอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันนะครับวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาเพียงท่านละ 3,900 บาทนะครับได้คู่มือ1ชุดชมคลิปย้อนหลัง1เดือนและทาน2เบรก1มือบุฟเฟ่นะครับเต็มวันเต็มอิ่มนะครับวิธีสมัครก็ง่ายๆนะครับแอดไลน์ไปเลยที่ @ thinking radio นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมย้ำกันอีกทีนะครับ @ thinking radio นะครับงานนี้รับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นครับผม
10: อืมเรามี2งานใช่ไหมติดกันนะคะอันนี้คือพูดถึงงานในวันที่1
11: ในวันที่1
10: ใช่วันที่2นะคะเราก็มีจัดอบรมเหมือนกันนะคะ อันนี้จะเป็นใครที่อยากที่จะมีรายได้เสริมต้องบอกว่าคอร์สนี้เหมาะมากๆเลยนะคะก็จะเป็นคอร์สที่ถ้าเกิดว่าท่านอยากที่จะขายสินค้าหรือว่าบางท่านอาจจะมีสินค้าแล้วมีบริการแล้วหรืออะไรเงี้ยอยากจะทำให้สินค้าของท่านเนี่ยปังมากขึ้นนะคะก็สำหรับคอร์สกิจกรรม AI for Life ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเนี่ยนะคะที่จะจัดขึ้นติดกันเลยอันนั้นวันที่1ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือวันที่2สิงหานะคะก็จะมีการอบรมการเรียนรู้การใช้ AI เพื่อที่จะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณนะคะสั่งงานได้แบบง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นคิดแคปชั่นโดนๆสร้างภาพเพื่อที่จะไปให้สินค้าของเราเนี่ยขายแบบปังมากขึ้นหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอง่ายๆนะคะต้องบอกว่าง่ายมากๆเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าแค่ปลายนิ้วนี่ก็คือสามารถใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยเนรมิตสินค้าของเราเนี่ยให้น่าซื้อได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราสอนแบบจับมือทำเลยรับรองว่าท่านเนี่ยนะคะจะต้องทำใช้ AI เนี่ยให้เป็นสำหรับขายสินค้าแน่นอนนะคะแล้วก็วิทยากรก็เป็นท่านอาจารย์คนเดิมนะคะอาจารย์สุทธิราจำลองสุภลักษณ์ค่ะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็มีทีมงานมาช่วยในการอบรมครั้งนี้ด้วยใครที่อยากจะเน้นในเรื่องของการขายสินค้าให้ปังนะคะก็ต้องสมัครในวันที่2สิงหานะคะรายละเอียดก็สามารถส่งเข้ามาสอบถามได้ที่ LINE @thinking radio ก็ได้หรือว่าตอนนี้เนี่ยนุ้ยปักหมุดไว้ให้แล้วในเพจ FM 96.5 ก็ไปดูได้เลยว่าท่านสนใจแบบไหนอาจจะเป็นแบบวันที่1

0: เชื่อมกรุงเทพฝั่งตะวันออกกับตะวันตกนะคะเขาช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของภาครัฐได้นะคะข่าวนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะซึ่งเป็นโครงการแรกที่ประเทศไทยค่ะระดมทุนการก่อสร้างผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนนะคะหรือ Sustainability Bond นะคะโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะได้ปรับโครงสร้างเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนแล้วค่ะส่วนฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในระหว่างของการก่อสร้างเนี่ยก็ได้ใช้การระดมทุนผ่านการกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าของโครงการนะคะจากนั้นก็จะมีการทยอยปรับโครงสร้างเป็นหนี้ระยะยาวในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนค่ะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ว่านี้นะคะนอกจากที่จะช่วยดึงประชาชนให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบรางแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยแล้วก็ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้ด้วยมันสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนค่ะยังเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความต้องการของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลช่วยลดต้นทุนของการกู้ยืมเงินของภาครัฐได้ด้วยและส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยมีภาระดอกเบี้ยลดลงด้วยและสามารถใช้เงินภาษีประชาชนได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาวนะคะก็คาดว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกเนี่ยช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีเนี่ยนะคะก็จะเปิดทดลองวิ่งในช่วงปลายปี2570แล้วก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม2571นะคะส่วนโครงการฝั่งตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงบางขุนนนท์เนี่ยนะคะก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วก็กำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดสายในปี2573ค่ะจริงๆตื่นเต้นมากเพราะว่าสถานีของเขาเนี่ยก็คืออยู่ติดกับประตูอสมทของเราเลยเราก็เฝ้ามองตาปิบๆว่าถ้าเกิดเปิดใช้บริการแล้วนี่เราก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเนาะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็รอค่ะในปี2571เดือนมกราคมนี้ก็จะได้ใช้กันแล้วนะคะ
1: 71ใช่ไหมครับพี่
0: 71
1: อ
0: ีกปีนึง
1: ปีนึง
0: อีกปีกว่าค่ะ
1: เราไปพักกันสักครู่ไหมครับพี่
0: ค่ะในช่วงที่2ก็ยังเป็นช่วงของ SME ต้องรอดเหมือนเดิมนะคะ
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่ค่ะ
2: Modern Market ช่วง 2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัด

0: ทร022016770
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
2: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Modern Market นะคะก็ในช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็สแตมป์นะคะในช่วงที่2นี้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ยินจริงๆแหละเป็นช่วง SME ต้องรอดใช่ไหมคะในทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ก็พี่เก่งเนาะพัชราพรชมกลิ่นนะคะก็ติดภารกิจแต่ว่ายังสามารถนะคะทำเทปรายการเพื่อที่จะสัมภาษณ์ SME นะคะให้เป็นเขาเรียกว่าเปิดช่วงพิเศษเนี้ยค่ะให้ได้มาเขาเรียกว่าแบ่งปันในเรื่องของหลักการบริหารงานบริหารการขายว่าทำยังไงให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถอยู่รอดได้นะคะในวิกฤตแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเทปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะคะเพราะว่ายิงช่วงเข้ามาแล้วเนาะก็จะเป็นเสียงสัมภาษณ์ของพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: วันนี้เชิญเป็นแขกรับเชิญ
3: กับคุณศรีโรจน์นะครับอนุตรเศษนะครับผมกรรมการผู้จัดการบจก. SPA คอมพิวเตอร์นะครับรองประธานหอการค้านครศรีธรรมราชนะครับประธานชมรมรักบ้านเกิดนะครับ
2: ค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาสู่ช่วง SME ต้องรอดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้โอกาสจะพา SME ตัวจริงคนอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งไม่ใช่เมืองใหญ่ไม่ใช่หัวเมืองท่องเที่ยวมาพูดคุยกันอัปเดตสถานการณ์ว่า SME ของเรามีแววจะรอดถึงปลายปีนี้หรือปีหน้าหรือเปล่านะคะตอนนี้อยู่กับท่านรองประธานหอการค้าที่นครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเก่งครับ
4: แนะนำตัวเองเลยค่ะท่านค่ะ
5: ครับครับผมศรีโรจน์อนุตรเศษนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท SPA คอมพิวเตอร์จำกัดแล้วก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยินดีที่มีโอกาสได้มาพูดคุยในรายการนี้นะครับ
4: ก็เป็นตัวแทน SME นะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีรายการตลาดนัด Modern Market ที่จะทำให้ SME ได้มีเวทีในการประชาสัมพันธ์หรือว่าได้บอกกล่าวเล่าอัปเดตกันเพราะอาจจะเป็นสื่อกลางให้กับ

0: ผู้บริโภคผู้ผลิตผู้ค้าได้เห็นหน้าเห็นตาและทราบสถานการณ์จริงๆกันผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ค่อยฟังมีโอกาสลงพื้นที่แต่เห็นว่าทางคุณศิโรจน์ได้เจอผู้บริหารจากส่วนกลางลงไปมีอีเวนท์ที่นครศรีธรรมราชอยู่เยอะอยู่ใช่ไหมคะ
1: ก็ในฐานะที่อยู่ในหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ทำงานในท้องถิ่นก็มีโอกาสได้พบกิจกรรมหลากหลายนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับซึ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในท้องถิ่นที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กับ SME ในท้องถิ่นได้ครับ
0: ค่ะเจอปัญหาทำธุรกิจมาทราบว่าอยู่ในวงการด้านคอมพิวเตอร์ไอทีซึ่งมันอัปเดตทุกวันนะคะอันนี้เราได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะ
1: ที่ต้องบอกว่าตอนที่เราเปิดธุรกิจเนี่ยเราอยู่ในปี2540ต้นปีแล้วเปิดธุรกิจได้ไม่เกิน4เดือนเราก็เจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับในครั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายธุรกิจโดยเฉพาะภาคการเงินนะครับได้รับผลกระทบมากแล้วก็ SME รายเล็กรายน้อยก็ได้รับผลกระทบตามกันไปแล้วก็รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แต่ธุรกิจของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอยู่ในช่วงเติบโตเรามีโอกาสที่จะเดินทางในธุรกิจนี้ต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยเราทำมาเป็นปีที่ย่างเข้าปีที่30ครับก็ถือว่าโหดร้ายพอสมควรสำหรับธุรกิจนี้นะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันเริ่มตั้งแต่ยุคที่ใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็มาถึง AI นะครับซึ่งในวัยผมก็ยังต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาเราทิ้งไม่ได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำเป็นหลักนะครับนอกจากธุรกิจอื่นๆที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมบ้างในต่างจังหวัดครับก็ต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจทุกท่านทุกธุรกิจผมว่าขณะนี้เรามีความผันผวนของโลกนะครับภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนของกำลังซื้อนโยบายภาครัฐอะไรต่างๆที่เรากำลังได้รับการสนับสนุนเนี่ยอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างแต่ก็เป็นเรื่องของการทำธุรกิจในโลกเสรีธุรกิจที่อยู่บนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านคงต้องปรับตัวแต่พอเราเข้าไปอยู่บนโลกออนไลน์ทุกท่านก็ต้องเจอกับค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาเวทีของเราที่เหมาะกับเรานะครับในแต่ละธุรกิจครับ
0: เจอเรื่องออนไลน์เข้ามาทำให้ร้านค้าหน้าร้านหรือผู้ประกอบการที่ทำตามออเดอร์ใช่ไหมฮะก็ในท้องถิ่นเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะเขาสั่งออนไลน์ตรงกับผู้ผลิตเองเลยใช่ไหมฮะที่หน้าร้านของคุณศิโรจน์นี่
1: มันง่ายมากเพราะว่าน
0: ะ
1: แน่นอนครับในช่วงตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยพฤติกรรมของลูกค้าจะเรียนรู้การสั่งซื้อผ่านออนไลน์เป็นหลักแล้วผมก็เข้าใจว่าประชากรใน Gen Y Gen C แทบจะอาจจะถึง 80% ที่รู้ว่าการสั่งออนไลน์เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นหน้าร้านเนี่ยได้รับผลกระทบมากนะครับและการที่เราจะต้องสต็อกสินค้าไว้หน้าร้านเนี่ยมันเกิดเป็นต้นทุนแล้วก็เป็นความเสี่ยงในสินค้าประเภทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปรับตัวให้เป็นโปรเจกต์เบสหมายถึงว่าต้องทำงานโปรเจกต์ต้องมีการสั่งซื้อตามออเดอร์ของลูกค้าซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เสน่ห์ของร้านค้าแบบดั้งเดิมที่ตั้งโชว์สินค้าเนี่ยมันเริ่มหายไปนะครับลูกค้าบางท่านก็ยังอยากใช้บริการกับร้านดั้งเดิมพอเข้ามาถึงที่ร้านอ้อน้องที่ต้องการสินค้าเลยก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้รับผลกระทบครับแต่เราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าทุกอย่างเป็นทางรอดของ SME
0: ในฐานะที่ดูภาพรวมของหอการค้าด้วยใช่ไหมก็เห็นผู้ประกอบการหลายอย่างเขาปรับตัวกันมากขึ้นไหมคะไอ้อย่างคุณศิโรจน์เนี่ยปรับตัวทันนะคะ มีหลายๆรายที่เขาปรับตัวแล้วไม่ทันเห็นบ้างไหมครับ
1: จริงๆเราพยายามจะมองเรื่องของเนื่องจากว่าในหอการค้าเนี่ยมันอาจจะมีภารกิจที่กรรมการแต่ละท่านแบ่งกันดูแลผมจะดูแลในส่วนของผังเมืองนะครับเรื่องของเมืองเก่าเรื่องของเทคโนโลยีทีนี้บางท่านอาจจะดูแลเรื่องท่องเที่ยวดูแลเรื่องร้านอาหารที่พักโรงแรมอะไรเงี้ยก็จริงๆผมว่าเท่าที่รับฟังเนี่ยไม่มีใครบอกว่าดีแบบโดดเด่นนะครับมีแต่ประคองนะครับส่วนผู้ค้ารายเล็กหรือรายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อันนี้น่าจะเป็น
0: ปัญหาใหญ่
1: เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็บางทีเราก็มองถึงว่าคนหนุ่มคนสาวส่วนใหญ่ก็ไปทำงานในภาคบริการก็คือเป็นไรเดอร์ดูแลให้กับแบรนด์ที่อาจจะไม่ได้มีคนไทยเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งภาพของกิจกรรมพวกนี้มันก็สะท้อนถึงความยากลำบากของ SME แต่มันมีอีกภาคหนึ่งในพื้นที่ของต่างจังหวัดที่เราอาจจะต้องยอมรับว่ามันเป็นภาคเกษตรนะครับซึ่งถ้าบ้านใครมีสวนทุเรียนบ้านใครมีสวนมังคุดก็สวนยางแล้วก็จับจ่ายใช้สอยกินอยู่ตามเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าบ้านนั้นอ่ะเขาก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ถ้าใครมีภาระมากจับจ่ายใช้สอยเกินตัวก็อาจจะเกิดปัญหานะครับหนี้สินตามมาครับประมาณนั้นครับ
0: คุณศิโรจน์มองว่า SME ระดับจิ๋วไอ้อย่างพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเนี่ยที่เขายังเข็นของหาบของขายกันอยู่เนี่ยโอกาสเขาจะรอดไหมฮะในช่วงภาวะวิกฤตต้นทุนทุกอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยฮะเขาปรับตัวกันหรือยัง
1: เห็นแล้วก็น่าเห็นใจนะครับเราก็ไม่อาจไปรู้ลึกๆของเขาว่ามีภาระอะไรบ้างแต่ผมมั่นใจว่าทุกครอบครัวเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแน่นอนยิ่งถ้าเราต้องมีบุตรหลานที่ต้องส่งเสียให้เข้าโรงเรียนการเดินทางการกินอยู่ในแต่ละมื้อนะครับคือทุกอย่างมันสูงหมดผมเนี่ยบางทีเรายังคิดว่าชีวิตในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักเนี่ยเรายังรู้จักที่จะกินอยู่ตามสภาพของแต่ละคนแต่ถ้าอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากนะครับว่าเราจะต้องมีค่าเดินทางค่ารถไฟฟ้าค่าอาหารในร้านรวงที่เขาก็ต้องปรับตัวขึ้นหมดนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจSME ขนาดจิ๋วมากนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมว่าในแต่ละพื้นที่อ่ะน่าจะต้องมีพาณิชย์จังหวัดนะครับหรือมีธงฟ้านะหรือมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะเปิดเวทีให้พี่น้องในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามาค้าขายนะครับผมมีพื้นที่ที่อยู่ในเมืองนะครับที่เราเคยไปลงทุนทำเป็นคล้ายๆอาคารสำหรับคอมมูนิตี้มอลล์แต่จังหวะของเราอ่ะมันอาจจะไม่สอดคล้องกับช่วงเวลานั้นๆเช่นพอเรากำลังจะเปิดตัวก็มีห้างใหญ่บ้านลงนะพอเรากำลังจะไปก็มีสถานการณ์ได้มีความโชคดีแต่ว่าเราก็นำเสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐว่าถ้าสนใจจะใช้พื้นที่ของเราเพื่อสังคมเนี่ยเรายินดีนะครับแต่บังเอิญว่างบประมาณที่มาจากส่วนกลางบางครั้งเข้ามาในรูปของ TOR ที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องมีกางเต็นท์ต้องมีติดแอร์ต้องมีโน่นนั่นนี่ซึ่งอาคารผมสำเร็จรูปอยู่แล้วเราพร้อมให้บริการแต่ว่าไม่สามารถใช้บริการได้ครับเป็นต้น
0: เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่พอจะเป็นทางออกใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นว่างบ รัฐบาลส่วนกลางถ้าจะกระจายไปช่วยอย่างเมืองรองในการกระตุ้นการจัดอีเวนต์ต่างๆก็ยังมีโอกาสใช่ไหมฮะ SME ที่อยู่ในพื้นที่เองก็อาจจะต้องมารวมตัวกันไหมฮะคุณศิโรจน์ข่าวว่าจะมาทำแอปหรือลายกลุ่มอะไรอ่ะคือไม่ต้องไปพึ่งแพลตฟอร์มต่างชาติอ่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าแอปเขียวเขากินไป 44% 46% แล้วนะตอนนี้ค่าธรรมเนียมเขาอ่ะมันเป็นไปได้ไหมฮะว่าต่างจังหวัดเนี่ยอย่างสมมติลายกลุ่มที่จะเรียกรถเรียกอาหารกันเป็นไปได้ไหม
1: มันยังไม่ครบวงจรคือเป็นไปได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของfinance นะครับการเก็บเงินการส่งของนะครับเหล่านี้ถ้าเราสามารถทำเหมือนแอปได้ก็ถือว่าเป็นโอกาส SME ในท้องถิ่นครับ
0: ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะสุดท้ายนี้คุณศิโรจน์ฝากอะไรถึงผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนกลางหน่อยนะคะเผื่อจะได้ยินไปถึงหูผู้ที่พอจะมีศักยภาพในการไปช่วย SME ต่างจังหวัด
1: จริงๆผมในฐานะที่ทำงานในหอการค้าจังหวัดเนี่ยเรามีโอกาสได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทราบว่ามีการผลักดันในเรื่องของซิตี้แบรนดิ้งนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรื่องของโอกาสใหม่ของเมืองนะครับเราก็อยากจะถือโอกาสนี้ว่าถ้ามีโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถยกระดับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจให้กับต่างจังหวัดได้ก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเพราะเขาก็คือประชาชนคนไทยเช่นเดียวกันนะครับถามว่าคนนครอยากขึ้นรถไฟฟ้าไหมอยากนะครับอยากมีรถใต้ดินไหมอยากนะครับอยากบินตรงไปญี่ปุ่นไหมอยากนะครับอยากบินข้ามภาคไปไหมอยากครับคือทุกอย่างอ่ะเราสามารถที่จะคิดเพื่อคนต่างจังหวัดด้วยนะครับอย่าคิดแต่เฉพาะคนส่วนกลางงบประมาณการจัดซื้อคอมพิวเตอร์บางงบมาจากส่วนกลางแล้วก็ส่งมาที่ต่างจังหวัดแล้วพวกเราในฐานะที่เป็นบริษัทในท้องถิ่นเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ขายหน่วยงานราชการที่อยู่ในต่างจังหวัดไหมก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้ให้กระจายความเท่าเทียมออกมาให้ SME ในต่างจังหวัดด้วยครับ
0: โอกาสนี้นะคะต้องขอบคุณคุณศิโรจน์มากมากค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะได้พูดคุยกันอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังไงขึ้นความคิดก็อยากจะช่วย SME ให้รอดไปด้วยกันขอบคุณค่ะและกลับมาเจอกันใหม
1: ่ครับสวัสดีคร
0: ับ แฟนๆนะคะรายการตลาดนัดดิฉันเก่งพัชราพรก็ขอลาไปพร้อมกันกับคุณศิโรจน์เลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็นั่นเป็นช่วง SME ต้องรอดนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการแบบนี้นะคะในรายการ Modern Market ของเราก็เปิดกว้างมากๆนะคะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันนะคะไม่ว่าท่านจะเป็น SME ที่ทำธุรกิจประเภทไหนนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมรายการกับเราได้เลยขอเพียงแค่เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาก่อนก็ได้ที่ line@thinkingradio นะคะก็ส่งรายละเอียดกันเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะติดต่อกลับไปเพื่อที่จะเชิญมาสัมภาษณ์ในรายการเราเปิดให้3วันนะคะเต็มๆเลยวันอังทุกๆวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะก็สำหรับรายการ Modern Market ของเราเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักงานหนึ่งแล้วกันสำหรับใครที่ซื้อบัตรไว้แล้วนะคะ หรือว่าร่วมกิจกรรมกับคลื่นของเรามาเนี่ยนะคะ12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะไปซื้อบัตรเองนี่คือไม่ทันแล้วนะเพราะว่าเขาประกาศโซลด์เอาท์ไปแล้วนะคะอย่างเป็นทางการเลยต้องบอกว่ามีผู้ที่สนใจแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับงานวิ่งงานนี้เนี่ย ขึ้นของเราเนาะก็แจกบัตรด้วยหลายรายการเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยคอนเฟิร์มอยู่เนาะน
1: ค
2: ะ
1: ร
2: ค
1: ั
2: ะ
1: บ
2: แต
1: ผ
2: ่ว
1: ม
2: ่าก็คือเต็มทุกรายการแล้วแหละเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะติดต่อแล้วก็พูดคุยกันว่าเอ๊ะเราจะไปลงทะเบียนกันยังไงนะคะสำหรับใครที่ร่วมสนุกกับเราแล้วก็ได้รับบัตรวิ่งไปนี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: คร
2: ท
1: ั
2: ่
1: บ
2: านจะมารับปิ๊บรับเสื้อนะคะในวันที่วันที่เท่าไหร่นะแต่ว่าจะรับพร้อมกับท่านที่ได้รับหรือว่าได้ซื้อเสื้อวิ่งนะคะจากทางไทยรันเลยเพราะว่าทางขึ้นของเราก็จะไปตั้งบูธเนาะในวันงานด้วยน่าจะเป็น10 11นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น10 11สิงหาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะท่านก็สำหรับคนที่ร่วมเล่นเกมมากับคลื่นของเราเนาะก็สามารถมารับเสื้อที่บูธที่ Thinking Radio ได้เลยนะคะ
3: ครับมาเช็คกันหน่อยเพราะว่าเหมือนวันแม่เป็นวันหยุดเนา
2: ะ
3: หลายคนเนี่ยก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็อยากจะมีสินค้ามาแนะนำนะครับผมอยู่ไหนก็ได้สบายใจนะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV นะครับผมกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงนะครับก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD นะครับผมติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะครับทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card นะครับผมได้สูงสุดถึง 128GB เลยบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนเนี่ยมีโหมดอินฟราเรดนะครับเพื่อใช้ในที่มืดนะครับรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปไมเนียนะครับซื้อ1แถมอีก1นะครับเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียครับผมอันนี้ก็เป็นประเภทกล้องวงจรปิดเนาะที่อยู่กับบ้านแต่วันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวนะครับ6เดือนแรกของไทยนะครับที่มิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยหลอกคนไทยนะครับว่ามันหนักแค่ไหนนะครับผมศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับเปิดเผยสถิติอาชญากรรมนะครับออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569เนี่ยพบว่าจำนวนคดีแนวโน้มเนี่ยลดลงต่อเนื่องนะครับจากช่วงต้นปีนะครับโดยเดือนมิถุนายนเนี่ยมีถึง 21,657 คดีนะครับลดลงจากจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมที่ 31,902 คดีนะครับขณะที่มูลค่าความเสียหายเนี่ยลดลงเหลือ621ล้านนะครับจาก 2,026 ล้านบาทนะครับในเดือนมีนาคมนะครับผมและ5อันดับประเภทคดีที่พบมากที่สุดนะครับ1เลยเนี่ยคือเรื่องของการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการนะครับเช่นสั่งของมาแล้วไม่ตรงปกหรือสั่งของไปแล้วโดนบล็อกอะไรอย่างนี้นะครับผมอันดับ2เนี่ยหลอกลวงแอปอ้างอิงเป็นบุคคลอื่นนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับโทรไปแล้วก็ อาจจะใช้จิตวิทยากับคนรับสายนะครับว่าสมมติผมโทรหาพี่นุ้ยแล้วผมก็บอกว่าพี่นุ้ยจำผมได้ไห
2: ม
3: พี่นุ้ยก็จะนึกแล้วว่าเสียงเนี่ยคือใครในหัวเนี่ยก็คือไม่ได้นึกเป็นคนนอกแล้วนะคือนึกถึงเป็นคนรู้จักแล้วแล้วพี่นุ้ยบอกว่าอ๋อพี่บอยเหรอผมก็บอกอ้าพี่บอยเองแล้วก็เนี่ยจะโทรมาขอยืมเงินนู่นนี่นั่นพอเราได้เม็ดเงินมาแล้วเนี่ยก็จะหนีหายไปนะครับผม
2: อ
3: ันดับ3เนี่ยหลอกลวงด้านการเงินอื่นๆนะครับผมอันดับ4เป็นเรื่องการหลอกลวงเสนอผลประโยชน์นะครับอันดับ5หลอกลวงด้านการจ้างงานนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นคดีที่ต้องบอกว่าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยใช้กลยุทธ์ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี้ยก็มิจฉาชีพเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆหากลยุทธ์ใหม่ๆเข้ามาหลอกประชาชนเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสติแล้วก็คอยระมัดระวังให้ดีที่สุดนะครับผ
2: ม
3: แม้คดีหลอกขายของเนี่ยจะมีเยอะที่สุดเนี่ยแต่คดีหลอกลงทุนเนี่ยกลับเป็นตัวการสร้างความเสียหายที่สูงสุดนะพี่จะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินทำอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีเอ๊ะหรือสังเกตตลอดนะ อย่าให้อย่าเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับผมอืม
2: ใช่อันนี้ก็เยอะนะพวกที่เวลาเราจองที่พัก
3: อ่าใช่

0: เวลาไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเท
1: คร
0: ศ
1: ับ
0: เนาะก็จะมีพวกที่หลอกว่าเป็นอาจจะเป็นสถานที่นั้นๆรีสอร์ทนั้นๆหรือแพ็กเกจหรืออะไรแบบเนี้ยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยจริงๆเราต้องเช็คได้ก็ต้องตรวจเช็คแบบละเอียดเลยนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงปลายเดือนเนี้ยมันจะเป็นวันหยุดยาวใช่ป่ะหลายๆคนก็หาแพลนที่จะไปทำกิจกรรมไปเที่ยวอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะแนะนำนี้ถ้าเกิดเป็นที่พักอะนะขอเขาแบบวิดีโอคอลสถานที่เลยเพราะว่ามีคนที่แบบว่าจ่ายเงินไปแล้วเป็นมิจฉาชีพเยอะมาก
1: ๆ
0: นะคะเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะไปเจอมิจฉาชีพอะนะคะขอเขาก่อนที่เราจะโอนเงินจองหรือว่าจ่ายไปเนี่ยนะคะขอวิดีโอคอลว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอยู่ในสถานที่จริงหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้มากๆเลยนะคะอันนี้โมเดิร์นมาร์เก็ตของเราก็ขอส่งความห่วงใยไปให้กันแล้วกันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเนาะ
1: ครับ
0: สำหรับรายการวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะทุกข่าวสารเลยที่เราพูดคุยถ้าเกิดว่าใครที่ฟังไม่ทันในเรื่องของประเด็นไหนนี่ก็สามารถโทรมาสอบถามหรือว่า LINE แอดก็ได้เอา LINE แอดดีกว่าง่ายๆนะคะที่ @thinkingradio นะคะเพราะว่างานเราเยอะมากๆเนาะโดยเฉพาะงาน AI for Life นี่ต้องรีบสมัครกันเข้ามาใครฟังรายละเอียดไม่ทันก็ LINE แอดเข้ามาก่อนก็ได้นะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่นะคะเจอนุ้ยในวันอังคารหน้านะคะพรุ่งนี้รับหน้าที่เป็นพี่ศรีวิไลสมทรงนะคะเราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สุดรฟม.ย้ำชัดโครงสร้างยังแข็งแรงแต่ผู้รับเหมาไม่รับรองความปลอดภัย 100% คลิปลับว่อนเน็ตตำรวจบุกรวบช่างภาพรับงานถ่ายรูปนักศึกษาปล่อยภาพลับแฟนเก่าแปะลิงก์เว็บพนันยอดผู้ติดตามหลักแสนปปส.ขยายผลออกหมายจับ2ชาวลาววัยกลางคนระดับสั่งการนำเข้าเฮโรอีนข้ามโขงส่งให้แอร์มีนาชัดชาติมาแล้วรับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีสหรัฐจะเต็มดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมแสดงฮาล์ฟไทม์โชว์ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศร่วมมาดอนน่าชากิล่า BTS เบอร์นาบอยและวงโคเพลย์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะเป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานให้ได้รับทราบกันนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นหน้าข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเราพบกันในวันพุธที่9กรกฎาคม2569วันนี้ก็อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะวันนี้ค่ะที่จับตากันเลยนะคะก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการประชุมแถลงด้วยวาจานะคะกรณีเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทล่าสุดนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาแล้วค่ะแต่ก็ขอเริ่มบรรยากาศที่ตอนเช้าก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามีการเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อจะนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีการเสนอชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปีพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ค่ะโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนะคะไปเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยก่อนหน้าที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาก็มีการเดาแนวทางออกไว้3แนวทางแนวทางแรกก็คือศาลเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลให้บังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการแล้วก็ดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพและแนวทางที่2ที่มีการเดาก่อนหน้านี้คือถ้าหากศาลเห็นว่าเหตุผลในการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เข้าขั้นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปรัฐบาลจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตรงนี้อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลส่วนแนวทางที่3คือถ้าหากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงสร้างด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนของมาตรการเยียวยาทั้งนี้อาจให้พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตรการเร่งด่วนหรือว่ามาตรการเยียวยาค่ะล่าสุดผลออกมาแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะมติของศาลรัฐธรรมนูญมติเสียงข้างมาก7-2ชี้ว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะทำให้รัฐบาลค่ะรอดได้ไปต่อนะคะในส่วนนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็เคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินทางไปมาเลเซียบอกว่าเคารพคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าจะออกมาอย่างไรในส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยออกมาในวันนี้นะคะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนที่ผลจะออกมายืนยันว่าเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตามส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจี้ให้รับผิดชอบทางการเมืองหากผลออกมาเป็นลบนายกรัฐมนตรีปฏิเสธจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ย้อนถามสื่อมวลชนสั้นๆนะคะว่านัทพงศ์คือใครค่ะ
3: มาดูเหตุระทึกเมื่อคืนนี้นะคะนายกบึงไปตรวจที่วงเวียนใหญ่ตอนเที่ยงคืนเลยนะคะเพราะว่ามีน้ำรั่วที่อุโมงค์ MRT สายสีม่วงใต้ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าเที่ยงคืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปสังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันมีน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกค่ะซึ่งเหตุน้ำรั่วก็ตั้งแต่ช่วงสายของวันที่8กรกฎาคมนะคะระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหลังจากฝนมากช่วงค่ำค่ะนายกตรวจสอบสถานการณ์ในเชิงวิศวกรรมนะคะทั้งการแก้ไขและการป้องกันยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นโดยย้ำว่าเคสนี้ต่างจากเหตุการณ์อุโมงค์ยุบที่โรงพยาบาลวชิระค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยรั่วตั้งแต่แรกก็เลยเร่งอุดรอยรั่วได้ทันด้านรฟม.ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารโดยรอบนะคะซึ่งยังไม่พบสิ่งผิดปกติและเช้าวันนี้ก่อนที่นายกจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่มาเลเซียก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่องนี้ค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็แซวก่อนเลยนะคะว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานนะคะนายกก็ตอบกลับแบบติดตลกว่าเสียวจะตายนะคะมีข่าวอย่างนี้มาก็ใจไม่ค่อยดีต้องเร่งออกไปดูซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากค่ะทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมปภ.แล้วก็การตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะจุดนี้ไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีพังลงมาทั้งโครงสร้างแต่ว่าจุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วก็สามารถควบคุมระดับน้ำได้ค่ะนายกก็ย้ำนะคะให้จุดอื่นเนี่ยเตรียมพร้อมเรื่องระบบระบายน้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการก่อสร้างเยอะแยะไปหมดนะคะพร้อมจะเตรียมเชิญผู้ว่ากทม.คนใหม่หารือเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็โพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สันนิษฐานเบื้องต้นค่ะว่าน้ำรั่วซึมมาจากบริเวณรอยต่อของบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดโดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำควบคู่กับการควบคุมปริมาณน้ำที่รั่วซึมตอนนี้ก็สามารถจะควบคุมปริมาณการรั่วซึมของน้ำได้นะคะก็เลยไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงพร้อมสั่งเฝ้าระวังความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อช่วงเช้านี้นะคะทางทีมข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุก็พบว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าก็ยังมีการทำงานตามปกตินะคะมีคนงานมีเครื่องจักรเข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ยังไม่พบการทรุดตัวของพื้นผิวถนนในลักษณะเป็นวงกว้างหรือว่าความเสียหายรุนแรงแต่ยังคงพบรอยร้าวบนพื้นผิวถนนบางจุดรวมถึงรอยร้าวที่บริเวณอาคารที่อยู่ใกล้แนวก่อสร้างค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องมือตรวจวัดการเอียงของโครงสร้างทั้งบริเวณพื้นผิวถนนและตัวอาคารเพื่อจะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และก็โครงสร้างอย่างใกล้ชิดก็มีการบันทึกข้อมูลต่อเนื่องทุกชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อจะประเมินความปลอดภัยทางด้านผู้กำกับสน.บุพพารามค่ะพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพบอกว่าจากการไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าพื้นผิวถนนมีการทรุดตัวเล็กน้อยนะคะบริเวณถนนประชาธิปกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ก็ตั้งแต่ตีสี่ค่ะผู้รับเหมาก็นำรถที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปเพื่ออุดรอยรั่วภายในอุโมงค์ใช้ทั้งหมด2คันแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะส่วนเรื่องของการจราจรตอนนี้ก็ปิดช่องทางจราจรฝั่งซ้ายสุด2ช่องทางถนนประชาธิปกขาออกเมืองก่อนนะคะจากนั้นพอ 11:00 นของวันนี้จะมีการปิดการจราจรที่4แยกบ้านแขกมาถึงถนนประชาธิปกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางค่ะแล้วก็จะปิดจุดเบี่ยงบริเวณ4แยกบ้านแขกให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเพื่อจะอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงบริเวณจุดเกิดเหตุใกล้แยกบ้านแขกนะคะผู้รับเหมายืนยันนะคะว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารเดี๋ยวรอบพื้นที่ก่อสร้างค่ะอย่างไรก็ตามก็แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะจะให้รับรองความปลอดภัย 100% ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้นะคะต้องรอการตรวจสอบจากทางผู้รับเหมาก่อนค่ะ
2: ค่ะช่วงหน้านะคะไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่งวันนี้เดินทางเยือนมาเลเซียไปหารือดับไฟใต้แล้วก็คุยเรื่องเศรษฐกิจชายแดนด้วยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ติดตามข่าวกันต่อกับภารกิจนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าค่ะนายกนำทัพบินเยือนมาเลเซียถกดับไฟใต้เศรษฐกิจชายแดนโดยย้ำว่าเห็นต่างปมยุบกรมน.ตรงนี้เป็นเรื่องปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือรอบด้านทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานและแก้ปัญหาภัยพิบัติโดยผู้นำทั้ง2ประเทศก็จะหารือแบบเต็มคณะในเรื่องความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ตลอดจนร่วมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียและถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เพื่อขยายมูลค่าการค้าการส่งออกร่วมกันนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการยุบกรมน.นะคะให้ความเห็นก่อนออกเดินทางโดยให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับสื่อมวลชนรวมถึงประเด็นการเมืองกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกนำเสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อลดงบประมาณรัฐนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ในการทำงานก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องยึดตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุดซึ่งในทริปนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกก็ร่วมคณะไปด้วยก็จะใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะในการพูดคุยปรับความเข้าใจกันบนเครื่องบินค่ะ
1: มาดูคดีที่ช่างภาพนะคะที่เป็นช่างภาพรับถ่ายนักศึกษาค่ะปล่อยภาพลับอดีตแฟนแปะลิงก์เว็บพนันค่ะตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลห้องพักที่หอพักแห่งหนึ่งในชุมชนคงพัฒนาตำบลดงพัฒนาตำบลขออภัยค่ะซอยดงพัฒนา7ตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะจับกุมนายนพพลอายุ23ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาความผิดฐานนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอลามกเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอลามกภายในห้องพบอุปกรณ์ถ่ายภาพสตูดิโอจำนวนมากนะคะจากการตรวจสอบพบโทรศัพท์มือถือของนายนพพลค่ะยังมีคลิปที่ถ่ายกับแฟนใหม่เก็บไว้อยู่นะคะจึงทำการตรวจยึดการ์ดกล้องโน้ตบุ๊กแฟลชไดรฟ์ไปทำการตรวจสอบค่ะการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้หญิงผู้เสียหายนะคะไปแจ้งความที่สน.พญาไทและสน.สภ.พนัสนิคมค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นผู้โพสต์กลุ่มลับใน TikTok ที่มีสมาชิกกว่า 100,000 รายแต่มีคนโพสต์แค่ 2-3 เท่านั้นนะคะเตรียมเรียกมาสอบสวนรวมถึงดูว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่นๆอีกหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมที่จ้างถ่ายแล้วก็ถูกนำภาพไปแบล็กเมลค่ะเจ้าตัวยอมรับทำไปเพราะความคึกขนองไม่ได้นำไปแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นนะคะส่วนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเส้นเงินค่ะว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บใดบ้างถ้าพบว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนี้ก็จะมีการคุมตัวผู้ต้องหารายนี้กลับไปที่สน.พญาไทตามกฎหมายต่อไปนะคะผู้สื่อข่าวได้ไปคุยกับนางสาวบีนามสมมติอายุ19ปีเป็นอดีตแฟนของนายนพพลค่ะแล้วก็เป็นผู้เสียหายบอกว่าคบหากับนายนพพลช่วงปี66ค่ะกระทั่งประมาณมกราคมปี67มีคลิปลับของตนหลุดนะคะซึ่งคลิปนี้ตัวเองมีแค่คนเดียวซึ่งเชื่อว่าเป็นคนปล่อยนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าอดีตแฟนคุณนพพลนี่เป็นคนปล่อยนะคะแต่พอถามเจ้าตัวก็ปฏิเสธค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบถึงความรู้สึกมานาน2ปีกว่าแล้วรู้สึกอายจนต้องย้ายโรงเรียนมาเรียนที่ใหม่ค่ะนางเสบียงเล่าต่อว่าที่ผ่านมาตอนคบกับนายนพพลเนี่ยมักถูกทำร้ายร่างกายนะคะรวมถึงมีพฤติกรรมที่ชอบรับงานถ่ายรูปผู้หญิงแนวเซ็กซี่ซึ่งมีการแอบเก็บรูปทั้งตนเองแล้วก็ลูกค้าคนอื่นเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์มือถือดรอมไดฟ์รวมถึงแอบเอาคลิปที่ถ่ายไว้ไปขายในช่วงที่ไม่มีลูกค้ามาจ้างถ่ายงานจากนั้นได้นำเรื่องทั้งหมดปรึกษาคุณอาแล้วก็ตัดสินใจเดินทางแจ้งความค่ะโดยทางทนายเนี่ยเป็นผู้มาช่วยเหลือนะคะด้านทนายความสำนักงานกฎหมายวงศกรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคสนี้เกิดจากเคสเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยทางภาคเหนือหลายคนมาขอความช่วยเหลือกรณีที่ขู่ปล่อยภาพลับบางคนถูกเว็บพนันนำภาพที่ถูกถ่ายไปใช้โปรโมทเว็บซึ่งตนเองก็กำลังติดตามอยู่ค่ะส่วนเคสน้องเนี่ยมีทางสารวัตรเคตำรวจที่สกลนครคอยตามเรื่องกรณีที่แจ้งความไปทำร้ายร่างกายพอเชื่อมเรื่องได้ก็เลยรู้ว่าตัวของคนรับซื้อคลิปว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นใครก็เลยตามได้ว่าเป็นอดีตแฟนซึ่งยังไม่ยอมรับทั้งที่ตอนถ่ายก็อยู่แค่2คนไม่มีใครนอกจากนั้นค่ะ
0: ค่ะมาดูความคืบหน้านะคะกรณีคดีที่มีแอร์โฮสเตสนะคะไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศเรื่องของคดีลักลอบขนยาค่ะล่าสุดปปส.ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ2ชายชาวลาววัยกลางคนตัวการเบื้องหลังเจ้าของยาเสพติดเฮโรอีนล็อตที่แอร์สามีนามีได้ไปถูกจับกุมนะคะที่ต่างประเทศยืนยันเป็นถึงระดับสั่งการนำเข้ายาเสพติดผ่านแม่น้ำโขงเข้าฝั่งไทยสำหรับนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกปปส.ที่วันนี้มีการเปิดเผยการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติกรณีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมามีการรวบรวมหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับชายชาวลาววัยกลางคน2คนอายุ 40-50 ปีค่ะอาศัยอยู่ในลาวทั้งคู่ก็ถือเป็นตัวการหลักสำคัญเลยนะคะในการสั่งการเครือข่ายให้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ไทยบริเวณริมแม่น้ำโขงก่อนที่จะมีคนไทยมารับเอายาเสพติดไปกระจายพักยังจุดต่างๆแล้วก็เตรียมนำส่งเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นในไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการจัดการส่งผ่านกล่องวัสดุหรือว่าวิธีการใดก็ตามกระจายออกประเทศที่3หากศาลอนุมัติหมายจับประสานสปป.ลาวทันทีเพื่อจับกุมส่งตัวดำเนินคดีในไทยข้อหาสมคบสนับสนุนร่วมกันลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดรวมถึงความผิดอาชญากรข้ามชาติพบประวัติทำมาแล้วหลายครั้งจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็พบว่าชายชาวลาว2คนเคยใช้เครือข่ายส่งยาเสพติดลักษณะคล้ายกับกรณีนางสาวมีนามาแล้วบ่อยครั้งยาล็อตนี้ก็เลยไม่ใช่ล็อตแรกนะคะนอกจากนี้ผู้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างแกะรอยตรวจสอบความเชื่อมโยงของบัญชีอวตารที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อตัดตอนไม่ให้สาวถึงตัวการใหญ่จากบัญชี Facebook ของโรสนะคะมีการทักข้อความไปหานางสาวมีนาค่ะที่จะฝากหิ้วกระเป๋าผ้านะคะซึ่งซุกเฮโรอีนไปยังออสเตรเลียก็มีนางเดียรอรับพัสดุที่ปลายทางแล้วก็มีลายรินอวตารเป็นคนติดต่อสั่งการจ่ายเงินให้นายอุทัยซึ่งเป็นไรเดอร์เสื้อฮูดน้ำเงินที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ค่ะและวันพรุ่งนี้นะคะทางหน่วยงานหลักได้แก่ปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะมีการประชุมเริ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้ค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: มาดูความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้กรรมาธิการปปช.ค่ะเจอคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเบี้ยวนัดนะคะไม่มาแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายอัศพงษ์สันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรบอกว่าวันนี้ที่การบดีมหาวิทยาลัยมศว.พร้อมคณะแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบของมศว.มาเข้ามาชี้แจงกรรมการนะคะเพื่อใช้เวทีของกรรมการปปช.พูดเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่ได้พูดต่อสังคมถึงเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นได้ติดต่อมาว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แล้วเพราะว่าติดธุระค่ะจึงต้องเชิญมาในการประชุมครั้งถัดไปนะคะก็ไม่มาก็จะใช้อำนาจเรียกของกรรมาธิการค่ะโดยกรรมาธิการตั้งใจสอบถามเรื่องพบการทุจริตสอบ 5,000 คนว่า 5,000 นี้ยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่นะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตแล้วสอบผ่านมีอยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองอยู่แล้วสามารถจะเลื่อนบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาได้หรือไม่และคนที่อยู่เหนืออธิบดีอยู่ในขบวนการนี้หรือไม่นะคะส่วนนายกค่ะวันนี้ก็พูดถึงความคืบหน้าคดีทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการนะคะโดยย้ำให้ประชาชนสบายใจได้บ้างได้ว่าไม่มีการประนีประนอมหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้มี4หน่วยงานหลักกำลังตรวจสอบนะคะโดยปปช.ได้เข้ามาดำเนินการโดยเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็สั่งย้ายผู้ที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องออกจากหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบรูปคดีแล้วค่ะพร้อมกันนี้ตนก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายมีนายประกรณ์นินประพันธ์ ันรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผบ.ตร.อัยการสูงสุดและเลขาปปท.เพื่อขยายผลจับกลุ่มขบวนการเอเจนต์และนายหน้านอกกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานแข่งกันทำงานตามกลไกกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
0: มาแล้วนะคะสำหรับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะวันนี้เข้ารายงานตัวนะคะเป็นการรับหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการกับการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทมสมัยที่2นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมค่ะเดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่ศาลาว่าการกทมหลังจากช่วงเช้าไปรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่สำนักงานกกต.ทั้งนี้เมื่อเข้ามาที่ศาลาว่าการกทมนายชัชชาติสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพิธีเข้ารับตำแหน่งรับมอบงานจากนั้นประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกทมและมีการกล่าวช่วงหนึ่งก่อนการประชุมขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักครั้งนี้เป็นการเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2คะแนนทั้งหมดที่ได้มาเป็นผลงานร่วมกันกับทีมงานทุกคนรวมถึงข้าราชการกทม.หลังจากนี้อีก4ปีก็ขอให้ร่วมมือกันทำงานให้ดีกว่าเดิมจากนั้นมีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะผู้บริหารกทม.มีทีมรองผู้ว่ากทม.4คนประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิเศษก็ถือว่าเข้ามาเพิ่มเติมอีก1คนนะคะในทีมรองผู้ว่าแทนโควต้าตำแหน่งนายจักรพันธ์ผิวงามโดยนายพรพรหมเป็นทีมบริหารกทมในฐานะอดีตผู้บริหารด้านความยั่งยืนคนแรกของกทมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนและตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมก็คือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่ากทมส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลก็รับตำแหน่งที่ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ
1: มีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมนะคะอย่างเช่นยาอิมครานิปแล้วก็เจฟคานิปค่ะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการพัฒนายารักษามะเร็งนี้สืบเนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะคะที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนก็สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกฟีฟ่าเตรียมจัดงานแสดงชุดใหญ่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกช่วงพักครึ่งเวลารอบชิงชนะเลิศหลังประกาศดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมขบวนศิลปินระดับโลกอีกมากมายจัสตินบีเบอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปินป๊อปนะคะที่จะร่วมในเวทีระดับโลกนี้ด้วยค่ะจัสตินบีเบอร์เป็นศิลปินป๊อปชาวแคนาดาที่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในศิลปินนำแสดงโชว์ช่วงพักครึ่งนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดวันที่19กรกฎาคมนี้ที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาฟีฟ่าและ Global Citizen ระบุว่าบีเบอร์จะขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างมาดอนน่าชาคิร่า BTS ในโชว์ความยาว11นาทีถือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่มีการจัดแสดงพักครึ่งในนัดชิงชนะเลิศอย่างเป็นทางการนอกจาก4ศิลปินหลักแล้วค่ะการแสดงครั้งนี้ยังมีเบอร์นาบอยศิลปินชาวไนจีเรียเจ้าของเพลงใดๆที่ร่วมงานกับชากิร่าและเป็นเพลงทางการของฟุตบอลโลก2026ร่วมปรากฏตัวด้วยโดยโชว์ทั้งหมดค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของคริสมาร์ตินฟรอนแมนวงโคเพแล้วก็มีการจัดโชว์พักครึ่งนี้การจัดโชว์พักครึ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งความร่วมมือระหว่างฟีฟ่าแล้วก็ Global Citizen ผ่านกองทุนฟีฟ่า Global Citizen Education Fund ซึ่งตั้งเป้าระดมทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,600 ล้านบาทขยายโอกาสด้านการศึกษาแล้วก็ฟุตบอลให้กับเด็กทั่วโลกฟีฟ่าจะสมทบเงิน1ล้าน1ดอลลาร์สหรัฐจากตั๋วทุกใบของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เข้ากองทุนดังกล่าวค่ะ
1: ยังอยู่ที่สหรัฐนะคะแต่เป็นสหรัฐที่โจมตีอิหร่านอยู่ค่ะตอนนี้เป็นการโจมตีระลอกใหม่เป็นวันที่2แล้วนะคะเพื่อจะรักษาเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซให้เปิดใช้งานได้ตามปกติค่ะปฏิบัติการครั้งนี้สหรัฐบอกว่าเป็นการตอบโต้เหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่มีการโจมตีเรือสินค้า3ลำที่กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านไปประมาณ90จุดตลอดแนวชายฝั่งซึ่งรวมถึง ระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนยุทโธปกรณ์ทางเรือและระบบโลจิสติกทางการทหารค่ะการโจมตีของสหรัฐส่งผลกระทบหลายเมืองตลอดแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านแล้วก็ไฟฟ้าดับบางพื้นที่นะคะส่งผลให้ฝั่งอิหร่านตอบโต้ทันทีโดยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐค่ะด้านกระทรวงกลาโหมของคูเวตบอกว่าสามารถจะสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนเอาไว้ได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เตือนว่านี่คือการลงโทษอิหร่านที่โจมตีเรือสินค้าและถ้าเกิดขึ้นอีกสถานการณ์จะเลวร้ายลงกว่านี้มากก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีนะคะว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ลงนามกันเมื่อวันที่17มิถุนายนนั้นจบสิ้นลงไปแล้วค่ะเพราะว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่รักษาเกียรติอย่างไรก็ตามในทรัมป์เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบและทุกอย่างจะจบลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของน้ำมันด้วยนะคะขณะเดียวกันโมฮัมหมัดบาเคอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านก็โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะตอบโต้ว่าสหรัฐต้องเรียนรู้ว่าการข่มขู่และการผิดข้อตกลงนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าสหรัฐโจมตีก็ต้องถูกโจมตีกลับและช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดใช้งานภายใต้ข้อตกลงของอิหร่านเท่านั้นไม่ใช่เพราะคำขู่ของสหรัฐความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทันทีนะคะราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนท์ปรั

0: พันธมิตรด้านความมั่นคงที่สหรัฐเป็นแกนนำอยู่หลายเรื่องอย่างกรณีที่เขาต้องการครอบครองกรีนแลนด์สัดส่วนการจ่ายเงินเป็นงบประมาณนาโต้ความขัดแย้งกับสมาชิกประเทศอื่นๆรวมถึงการทำสงครามกับอิหร่านโดยก่อนการประชุมวงใหญ่ร่วมกับผู้นำนาโต้32คนตัวเขาได้ย้ำถึงความต้องการเข้าครอบครองกรีนแลนด์ที่เป็นดินแดนของเดนมาร์กโดยยืนกรานความจำเป็นด้านความมั่นคงแล้วยังได้ตำหนิสมาชิกนาโต้ที่ไม่ได้ช่วยเหลือสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านตัวทรัมป์นะคะยังได้แสดงความไม่พอใจเรื่องงบประมาณกลาโหมของแต่ละสมาชิกถึงแม้ว่าจะมีการตกลงค่ะว่าจะเพิ่มงบเป็น 3.5% ของ GDP แต่ละประเทศก็ตามโดยกล่าวว่าสหรัฐจ่ายเงินมากเกินไปหลายพันล้านดอลลาร์ไม่ยุติธรรมเลยและที่สหรัฐปกป้องนาโต้แต่นาโต้กลับไม่ช่วยเหลือสหรัฐสำหรับกรณีของสเปนซึ่งก็ไม่ยินยอมเพิ่มงบส่วนนี้และต่อต้านการทำสงครามอิหร่านอย่างเต็มที่ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะยุติการสัมพันธ์ด้านการค้ากับสเปนทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าร่วมประชุมวงใหญ่แบบลับกับบรรดาผู้นำทรัมป์ไม่ได้ยกประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวนะคะไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังแถลงกับผู้สื่อข่าวเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความรักหากจะให้อธิบายการประชุมต้องใช้คำว่าสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันแถลงร่วมของการประชุมที่ทรัมป์ลงนามยังยืนยันถึงความเป็นพันธมิตรและยึดมั่นในมาตรา5ที่มีการกำหนดนะคะว่าการโจมตีสมาชิกนาโต้ชาติใดก็ตามเท่ากับเป็นการโจมตีสมาชิกทุกชาติด้วยทำให้ชาติยุโรปต่างโล่งใจเพราะว่าหากเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันขึ้นนะคะในหมู่สมาชิกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูอย่างรัสเซียค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแบนคริสันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create

0: ยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิแอมเบอร์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นบวก697และบวก698อาจเป็นสายจากมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและควรวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพฤหัสครับเราพบกับอาจารย์หัวแบงค์หัวหน้าแบงค์วงศกรธุรศาสตร์ครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
5: สวัสดีครับผู้ฟังแล้วอาจารย์โอด้วยนะครับ
4: สวัสดีครับผมแหมช่วงนี้เป็นช่วงอะไรนะเราเดือน7ละเดือน7ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าโค้งหลังละเท่าผ่านโค้งแรกไปละโค้งสำคัญของปีไปเรียบร้อยนี่คือครึ่งปีหลังอย่างแท้ทรูนะครับ
5: โค้งครึ่งปีหลัง
4: โค้งครึ่งปีหลังแล้วก็ภาวะการแข่งขันทุกแพลตฟอร์มเมืองไทยนี่มันก็กำลัง ทุกคนก็ขึ้นค่าธรรมเนียมเนาะมันเหมือนกับประเทศไทยไม่มีทางรอดแล้วก็ไม่มีทางออกของเราเองแล้วก็ท่านสสป้อมภาวุฒินะฮะก็พยายามที่จะสื่อสารอย่างชัดเจนฮะว่าอย่าหลงกลนะกับแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้ผมไม่ได้เป็นศัตรูกับทั้งทุกแพลตฟอร์มนะครับในการต่างชาติในเมืองไทยผมก็รู้ได้ไหมเพราะเราทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นผู้ใช้บริการและเป็นผู้หาโอกาสทางธุรกิจจากสิ่งเหล่านั้นอยู่ใช่ไหมครับคุณดาแบงค
5: ์ใช่ครับเราก็ต้องหาแหละเอาพูดตรงๆเราเป็นผู้ประกอบการ แล้วก็ต้องหาโอกาสแล้วเราก็เป็นผู้บริโภคในตัวเราก็ต้องแบบเราก็ต้องหาโอกาสในสำหรับผู้บริโภคเช่นเดียวกันอันนี้เราก็ต้องมองทั้งสองฝั่งนะฮะ
4: มีข่าวล่าสุดที่อะไรนะบอกว่าทางค่ายสีส้มนะก็มีการช่วยเหลือประเทศไทยในการทำแคมเปญต่างๆแต่ทางสสป้อมภาวุฒิก็มีความเห็นเพิ่มเติมนะว่าแหมช่วยไปช่วยมาสุดท้ายใครจ่ายคน
5: ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยครับ2 สิงหาขึ้นอีก 2%
4: ขึ้นอีก 2% นะช่วยกันนิดนึงช่วยนิดนึงนะอาจช่วยมาสัก500ล้าน600ล้านแต่พอรวมรายได้โอ้แพลตฟอร์มก็มากขึ้นนะครับมันก็เป็นธรรมชาติครับของผู้ที่นะครองตลาดนะจะขยับไปทางไหนก็มีโอกาสนะครับล่าสุดหัวหน้าแบงค์หนุ่มน็อตนะหนุ่มน็อตเมื่อก่อนเราเรียกว่าอะไรนะน็อต
5: กองสลาก
4: น็อตกองสลากเนี่ยเขาก็เป็นต้องบอกว่าเขามาสร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่กะว่าจะนำมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวไทยหรือในระบบของไทยให้มีแพลตฟอร์มเองต้องชวนพระแบงค์คุยเรื่องนี้เสร็จนะครับวันนี
5: ้ครับ
4: นี่เกริ่นนิดนึงครับไม่ได้มีทายอินรายการใดทั้งสิ้นนะครับเรามาวิเคราะห์กันด้วยสัตว์จริงด้วยความที่ผมกับคุณน็อตแบงค์เนี่ยก็รู้จักคุณน็อตกันมาระดับหนึ่งนะฮะถ้าผู้ฟังรู้จักคุณน็อตเป็นใครคุณน็อตก็คือคนที่อยู่ในแวดวงของ IT e-commerce กันมานานนะครับตั้งแต่เป็นนักสร้างคอนเทนต์นะครับอยู่ในวงการSEO
5: ขายของ SEO
4: ไทย SEO เลยก็เป็นคนดังคนหนึ่งนะครับขายทุกอย่างแหละขายมาทุกอย่างแล้วเล่นเกมทำเว็บไซต์มีการก็มีอะไรนะมีข่าวในช่วงสร้างตัวตนนะก็ไปมีความเกี่ยวข้องกับหลายวงการนะฮะแล้วก็ทำไปทำมาก็เห็นว่าก็มีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่กล้าบ้าที่จะพอที่จะนะเปิด Facebook Live เพื่อขายลอตเตอรี่ในราคา80บาท โอ้โหตอนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ตื่นตาตื่นใจวงการนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าลอตเตอรี่80บาทขายได้ถ้าคุณขายตรงกับผู้บริโภคไม่ผ่านคนกลางเขาก็ขาย80บาทจริงๆนะครับจนกระทั่งสร้างมาเป็นแพลตฟอร์มในการขายชื่อลอตเตอรี่พัดนะอันนี้ประวัติความเป็นมานะครับว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนครับที่สร้างธุรกิจด้วยมือนะครับด้วยมือด้วยสมองมีความกล้าบ้าบินกันระดับหนึ่งทำอะไรแปลกๆนะครับแต่ตอนนี้เขาเหมือนกับเขาวางมือจากธุรกิจลอตเตอรี่มาระยะหนึ่งใช่ไหมครับ
5: ก็เรียกว่าวางมือไหมเรียกว่าเผาลงดีกว่ายังทำอยู่แหละแต่ก็ไปเผาลงมาเยอะนะฮะ
4: ต้องบอกว่าในธุรกิจของการจำหน่ายลอตเตอรี่ของลอตเตอรี่พัดเนี่ยปัจจุบันไม่ใช่80บาทอย่างที่เราเคยจำได้เนาะว่าเมื่อก่อนลอตเตอรี่ขายราคา80บาทตอนนี้เขาก็มีนะมีค่าบริการขึ้นมา20บาทนะ
5: ครับ
4: หรือเป็นรายได้เพิ่มเติมแต่ต้องบอกว่าธุรกิจนี้ก็มีโอกาสถูกดิสรัปด้วยเครื่องมือบางอย่างเหมือนกันอย่างเช่นเป๋าตังขอตังค์นะครับก็สามารถขายตรงได้กับผู้บริโภคแล้วก็ราคา80บาทเมื่อเราสามารถที่จะนะเมื่อเราสามารถที่จะไม่ต้องมีค่าโลจิสติกในการส่งลอตเตอรี่ได้พอต้นทุนตรงนี้มันหายไปเนี่ยโอกาสในการที่จะขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นมาได้นะครับโดยพิสูจน์มาแล้วนะโดยโมเดลของกองสลากก็น่าเป็นมิติใหม่นะภาครัฐก็ใช้ไอเดียของภาคเอกชนเข้ามาทำนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าผู้บริโภคได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าผู้บริโภคก็คงจะมีทางเลือกนะ
5: ใช
4: ่ก็ถ้าบอกว่าคนที่ซื้อลอตเตอรี่ก็บอกว่าก็ซื้อถามคนรถซื้อลอตเตอรี่แบบจริงๆจังๆนะครับก็บอกว่าก็ทุกตลาดเขาซื้อหมดขอให้เจอเลขที่เขาถูกใจ
5: ใช่ขอ5ใบแล้วก็30ล้านขอคีย์แค่นี้พอ
4: ไอ้รู้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้เวลาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยจำเป็นไม่ต้องโดยมีแพลตฟอร์มนะครับเท่าที่ผมรู้จักนะคนที่ซื้อเนี่ยขอให้มีตัวเลขที่เขาอยากได้เถอะ
5: ใช่ใช่ใช่
4: นะครับแต่ว่าวันนี้ครับเขาก็เหมือนกับสร้างอีกทางเลือกหนึ่งเนาะขึ้นมาให้กับ ประชาชนชาวไทยที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของประเทศนะและก็อยากจะมีทางเลือกของตัวเองขึ้นมานะครับคุณน้าแบงค์ได้รู้จักกับแพลตฟอร์มใหม่ของคุณน้องแล้วยังครับ
5: อ๋อเรียบร้อยแล้วฮะ 7.7 สมัครเข้าไปดูและดูทั้งการมีไลฟ์มีตะกร้าขายของและคนขายเยอะอยู่พอสมควรนะฮะก็น่าสนใจถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจอยู่ระดับหนึ่งนะฮะทีนี้ผู้ฟังคนไหนยังแบบยังไม่รู้ว่าไทยมาร์ทคืออะไรนะครับอันนี้อธิบายก่อนว่าไทยมาร์ทเนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อวันที่ 7.7 ที่ผ่านมาเนาะปี2026นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้เลยพูดง่ายๆอารมณ์เหมือนเราไปซื้อของผ่าน Shopee Lazada หรือ TikTok Shopอารมณ์แบบนั้นเป๊ะนะครับอารมณ์แบบนั้นเป๊ะนะครับคือแบบนั้นแต่ว่ากลไกของเขาก็คือเราสามารถเรียกว่าแตกต่างไหมก็คือจุดขายทุกอย่างเรียกว่าเหมือนกับ Shopee Lazada แล้วก็ TikTok เลยนะครับแต่ว่าจุดขายที่แท้จริงก็คือมันมี2ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือตัวของผู้ขายเนี่ยจะได้ค่าธรรมเนียมอ่ะก็คือเขาบอกว่าฟรีค่าธรรมเนียมเนาะ1ปีแล้วก็อาจจะมีค่า GP ก็ค่าธรรมเนียมนั่นแหละนะครับที่จะคิดเพิ่มนิดหน่อยประมาณนี้นะครับก็คือเขาพยายามจะช่วยเหลือกับผู้ประกอบการหรือคนที่ขายของบนออนไลน์เนี่ยให้เสียค่าธรรมเนียมให้น้อยลงนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือสามารถได้ข้อมูลลูกค้าจากการที่เราขายผ่านไทยมาร์ทเนี่ยได้ข้อมูลกลับมานะครับทีนี้ข้อดีข้อที่2ก็คือสำหรับผู้ซื้อเนี่ยแหละอันนี้เรียกว่าข้อดีของฝั่งผู้ซื้อก็คือผู้ซื้อเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อหลังอย่างนึงเลยว่าถ้าเราไปซื้อของบน TikTok Shopee กับ Lazada ตอนเนี้ยจะเจอเหตุการณ์หนึ่งก็คือส่วนใหญ่ของที่ได้มาเนี่ยมันก็มีคุณภาพมีแหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เรียกว่าเกรดต่ำลงมาค่อนข้างเยอะเรียกว่าค่อนข้างเยอะแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเรื่องของเราต้องยอมรับอีกอย่างนึงคือสินค้าที่ขายใน Shopee Lazada TikTok เนี่ยคือไม่ใช่แปลว่าไม่มีของดีไม่ได้แปลว่าไม่มีของดีนะแต่คือมันมีของไม่ดีเข้ามาค่อนข้างระดับนึงเลยเพราะว่าอะไรครับเนื่องจากมันมีค่าธรรมเนียมที่เก็บค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงเนาะก็คือแบบตอนนี้ก็คือประมาณสักเกือบ 28-30% แล้วแหละนะครับทั้งช็อปTikTok เนี่ยก็ขึ้นมาละ 2% เมื่อวันที่2กรกฎาคมแล้วเนี่ยเดี๋ยววัน2สิงหาคมเนี่ย Shopee ก็จะขึ้นตามเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพอมันมีค่าธรรมเนียมมันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่มาเก็บเพิ่มเนี่ยดังนั้นพอมันเกิดค่าธรรมเนียมเก็บมากขึ้นเรื่อยๆผู้ประกอบการหรือคนที่ขายของในแพลตฟอร์มพวกเนี้ยเขาจะต้องทําไงฮะในเมื่อ GP มันขึ้นเรื่อยๆก็แก่ว่าต้องแบกรับภาระGP ขึ้นแต่ว่าค่าบริการต้นทุนสินค้าเท่าเดิมงบการตลาดเท่าเดิมพนักงานยังเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมหมดแต่ค่าธรรมเนียมมันขึ้นมาแต่คุณต้องจ่ายอ่ะเขาก็ต้องหาทางไปลดเนาะเขาต้องหาทางลดแหละฮะก็คือลดต้นทุนสินค้าเราต้องยอมรับจริงๆว่าเขาต้องหาทางลดต้นทุนสินค้าเพราะว่าพอลดต้นทุนสินค้าปุ๊บเขาก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือส่วนสำคัญนะครับพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะพอมันต้นทุนสินค้ามันลดลงไปมันก็แลกกับอะไรฮะคุณภาพสินค้าบางอย่างมันก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละนี่คือประเด็นสำคัญละนี่คือประเด็นสำคัญนะดังนั้นแปลว่าอะไรครับ
4: เมื่อกี้ถ้าแบงค์พูดมีสองมุมแรกคือพอยที่ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จะเจอปัญหาอยู่คือซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Shopee TikTok Lazada เกิด GP สูงเลยทำให้ต้องลดคุณภาพของอันนี้ไม่ทุกประเภทนะต้องลองซื้อเองไม่กล้าตัดสินว่าทุกๆสินค้าที่คุณซื้อนะครับอันที่สองคืออีกกลุ่มหนึ่งคือเพนของปัญหาของคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เจอ GP ที่สูงผู้บริโภคได้ขอคุณภาพต่ำลงแล้วพ่อค้าแม่ค้ามีโดน GP ที่สูงนะครับก็เข้ามาไทยมาร์ทใช่ไหมชื่อๆเลยฮะไทยมาร์ท
5: แต่คอมนั่นแหละ
4: คอมเลยนะเข้ามาในจุดที่ถ้าบอกว่ามีช่องว่างมีแก็บของตลาดอยู่นะครับทั้งฝั่งผู้บริโภคแล้วก็ฝั่งของร้านค้าเขาทำยังไงบ้างคร
5: ับ ก็นะฮะง่ายๆนะครับก็คือตอนเนี้ยถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยเราพูดถึงผู้บริโภคก่อนเนาะในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยถ้าในจุดผมเรียกว่าจุดที่โพซิชันในการวางธุรกิจของไทยมาตอนเนี้ยเขาพยายามขายเรียกว่าพยายามขายในส่วนที่เรียกว่า ถ้าลูกค้าเข้ามาซื้อของในไทยมาร์ทเนี่ยของที่คุณซื้อจะเป็นของที่มีคุณภาพเนี่ยประเด็นคืออยู่ตรงนี้เนาะของที่มีคุณภาพคือสินค้าจะมีคุณภาพเพราะอะไรฮะเพราะเก็บ GP น้อย GP น้อยแปลว่าเขาก็สามารถทำมีกำไรเพื่อพัฒนาคุณภาพส่งตรงให้กับลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ยนี่คือจุดที่เขาขายอยู่นะครับนะอันนี้คือเน้นๆเลยนะฮะอันนี้คือเน้นๆเลยนะว่าในจุดของผู้บริโภคอ่ะได้สิ่งนี้กลับไปนะครับแต่อีกแง่นึงคือสำหรับตัวผู้ขายเนี่ยผมว่ามองในมุมในแง่ของผู้ขายอ่ะได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าตรงไหนก็คือค่า GP ที่มันถูกมากๆเนาะคือถ้าขายในนี้ได้ปุ๊บคุณก็ได้ค่า GP คุณอาจจะเสียค่า GP เต็มที่อ่ะ 3% 5% อะไรก็ว่าไปเนาะที่เขาบอกจะเก็บอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะ5เป็นตามนี้นะครับแต่ประเด็นที่2คือประเด็นที่สำคัญคือคุณสามารถเลือกขนส่งในการจัดส่งได้ขนส่งในการจัดส่งได้หลายคนงงมันสำคัญด้วยหรอสำคัญมากมากนะครับถ้าคุณขายในของในออนไลน์ตอนนี้คือตอนนี้ปัญหาคือทั้งแพลตฟอร์มทั้งบ้านดำบ้านส้มอะไรเงี้ยหรือบ้านน้ำเงินอะไรก็ตามเนี่ยมันได้มีปัญหาอีกหนึ่งคือถ้าคุณไปขายในนั้นอ่ะคุณไม่สามารถล็อกได้แล้วนะครับว่าคุณจะส่งสินค้าเนี้ยให้กับผู้บริการขนส่งเจ้าไหนดีเขาจะผูกกับแพลตฟอร์มก็คือขนส่งของเขานั่นแหละในการจัดส่งแล้วปัญหาคืออะไรฮะ
4: แต่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาแพลตฟอร์มบอกว่าเพื่อให้ผู้บริโภคได้มาตรฐานการบริการที่ดีเขาพิสูจน์มาแล้วว่าอะไรนะถ้าเจ้าเดียวเขาสามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างได้ไม่ดีเหรอ
5: โอ้โหนะฮะเอาส่วนตัวที่แบบเจอเนาะส่วนตัวที่เจอเนี่ยคือพอมันเลือกอีกเจ้าหนึ่งไม่ได้เนี่ยแล้วมันเป็นเจ้าของเขาเนี่ยปัญหาคือหนึ่งของหายฮะ อันเนี้ยเป็นปัญหาคลาสสิกถ้าคุณเคยขายของในพวก Shopee Lazada TikTok เนี่ยคุณต้องเจอเหตุการณ์ที่ว่าส่งของไปของหายแน่ๆอันเนี้ยคือกรณีแรกแง่ที่2คือของตีคืนมาของไม่หายแต่ของอ่ะพังเลยแหละเนี่ยอันนี้คือกรณี2นะครับอันที่3คือโอ้โหคนที่เอาของเนี่ยมารับของเนี่ยไปรับของเราไปส่งเนี่ยก็คืองี่เง่าพนักงานงี่เง่ามีด้วยเหรอมีฮะพนักงานงี่เง่าคือไงก็คือบ้านคุณอ่ะหรือโกดังคุณอยู่ไกลอ่ะไม่เข้าไปรับนะขับไปส่งหน่อยก็คุณต้องไปขับไปส่งที่โกดังของเขาเองซึ่งขับไปส่งก็10กิโลใช่ไหมฮะ10กว่ากิโลมันก็ไกลแต่ปกติเนี่ยห้ามแบบอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลอ่ะเขาได้มีบริการเข้าไปรับที่โกดังแล้วนะครับซึ่งทุกเรียกว่าเนี่ยอะไรที่ไม่เป็นของแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีปัญหาพวกเนี้ยของหายของคืนมาตกหล่นแล้วก็ตัวของเนี่ยคนส่งเนี่ยก็ไม่รับแล้วก็แง่ที่4คือไม่ส่งของเลยไม่ส่งของคือของเนี่ยส่งไปแล้วนะแต่ของไปค้างอยู่โกดังอ่ะแล้วแบบคุณไปเจอว่าของคุณหายอ่ะหรือของยังไม่ส่งอ่ะกับลูกค้าตามเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าของมันคงค้างอยู่ที่โกดังแล้วเวลาคุณไปทวงนะเขาบอกเนี่ยมีอยู่ในกองเนี่ยคุณไปหาเองนี่คือเหตุการณ์เรื่องจริงหมดเลย
4: โอ้โหนี่นะอะไรนะสิ่งที่เมื่อไม่เกิดการแข่งขันนะเมื่อไม่เกิดการแข่งขันก็ไม่มีการพัฒนา
5: ครับ
4: เจอแล้วบางทีได้ข่าวว่านะส่งไก่ไปตีกลับมาเป็นเป็ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
5: เป็ดใช
4: ่ส่งอย่างได้กลับมาอีกอย่างหนึ่งอะไรก็ไม่รู
5: ้ใช่ใช่ผมยังเคยเจอนะผมเคยแบบแบบสมเคยขายแบบพวกครีมอะไรเงี้ยนะฮะส่งไปปุ๊บกลับมาคืนมาเป็นกางเกงในเงี้ยแบบงงเลยไม่เคยขายมายังไงเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ให้เลือกเรียกว่าเขาจะไม่ให้เลือกว่าคุณจะเอาเลือกไปขายไปส่งกับขนส่งเจ้าไหนไม่ให้แล้วก็คือจะล็อกเลยทีนี้พอมันเป็นไทยมาร์ทปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเลือกได้แล้วว่าคุณจะส่งกับใครนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณเลือกเจ้าที่บริการการส่งที่ดีขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับของเจ้าของด้วยแล้วก็ผู้รับด้วยว่าการันตีว่าสินค้าที่คุณส่งเขาเนี่ยมันจะไม่หายมันจะคือคุณจะได้รับในมือแล้วก็โอกาสที่สินค้าเสียหายก็จะน้อยลงนะครับถ้ามันเลือกได้นะครับนะอีกส่วนนึงที่สำคัญมากที่สุดสำหรับผู้ขายก็คือเวลาคุณไปขายในไทยมาร์ทเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลลูกค้ากลับคืนมาเช่นเบอร์ที่อยู่ชื่อเขาอะไรพวกเนี้ยอันนี้สำคัญนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณได้เบอร์ชื่ออะไรเงี้ยมาคุณก็จะรู้ว่าอ๋อลูกค้านี้ซื้อซ้ำกี่ครั้งคุณสามารถติดต่อเพื่อทำกรณีที่แบบคุณจะอัพเซลหรืออะไรก็ว่าไปให้มันมีกำไรมากขึ้นหรือช่วยบริการลูกค้าสอบถามการขายทำCRMต่อได้ นะครับแต่ถ้าคุณไปดูใน Shopee Lazada ตอนเนี้ยหรือ TikTok เองก็ตามเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนึงคือเวลาคุณขายของไปปุ๊บคุณจะไม่เห็นชื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์คุณก็เห็นเป็นดอกจัน XXX ที่อยู่ที่ไหนคุณก็ไม่รู้นะฮะแปลว่าอะไรครับคุณไม่รู้ข้อมูลลูกค้าอะไรเลยที่จะเอาไปพัฒนาต่อในการปรับปรุงสินค้าคุณไม่สามารถปรับปรุงเรื่องของว่าจะสอบถามฟีดแบคกับลูกค้าได้เลยไม่มีทางเรียกว่าไม่มีทางนะฮะเรียกว่าเขาอ้างว่ามันเป็น PTPA แต่จริงๆก็เอาตรงๆนะฮะมันก็คือมันเป็นกลไกอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากให้ข้อมูลกับคุณนั่นแหละ
4: ก็
5: เพื่อจะมีระบบ
4: ล็อกเพื่อให้พ่อค้าต้องขายผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นเพ
5: ื
4: ่อให้ยังกิน GP ได้ต่อแล้วก็ในฐานะผู้บริโภคก็คือติดต่อทางเดียวเลยคุณติดต่อกับแพลตฟอร์มนะไม่ติดต่อการค้าเพื่อครองข้อมูล
5: ของลูกค้า
4: ไม่ให้เขาบอกว่าในการทำอย่างนี้เพื่อให้ลูกค้ามีแพลตฟอร์มเป็นผู้มอนิเตอร์จะได้ความพึงพอใจอย่างสูงสุดจริงไหมครับนะ
5: ก็เอาตรงๆนะวันนี้โอ้เคสดราม่าที่เราเล่าไปมา2สัปดาห์นั้นก็เกิดจากเคสแบบนี้แหละฮะก็ที่แบบสั่งแล้วยกเลิกกันเนี่ย
4: สั่งยกเลิกนะเอาของไปใช้ด้วยเดี๋ยวนี้มีกลุ่มนะวันก่อนคุยกับจันเชียงก็บอกว่านะมีกลุ่มขายของตีคืนโอ้โห
5: นี่แหละ
4: แ
5: ห
4: มเข้าไปดูนะโอ้โหกลุ่มนี้อะไรเนี่ยยังกับโกดังสินค้าของตีคืนยังไงเนี่ย
5: อันนี้แสบนะก็คือนะของตีคืนนั่นแหละที่ของคุณหายเนี่ยแหละที
4: ่
5: ผมเล่าเมื่อกี้เลยก็คือส่งของไปของไม่ได้คืนนั่นแหละเนี่ยไปอยู่ไหนอยู่ที่เนี่ยแหละนะฮะนั่นแหละ
4: เ
5: นี่ยมันคือประเด็นเนาะเพราะมันเป็นแบบเนี้ยเราก็เลยต้องหาทางเลือกที่อื่นที่มันจะขายต่อได้นะครับ
4: อืมครับแต่ในธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็เหมือนกับ
5: ที่ไอตัวของไทยมาเนี่ยอย่างที่บอกไปฮะว่าแล้ว
4: เชิญครับ
5: ค
4: ุณแบง
5: ค์โอเคฮะก็คืออย่างตัวของไทยแมทเนี่ยอย่างที่บอกไปฮะในธุรกิจของการขายของเนี่ยคือสุดท้ายอันนี้เรามองว่าเนี่ยแง่ดีถ้าคุณไปขายในเนี่ยมันก็ในแง่ดีของผู้บริโภคกับตัวผู้ขายอ่ะถ้าเรามองกันชั่งน้ำหนักกันจริงๆอ่ะผู้ขายอ่ะได้ประโยชน์มากๆนะครับแต่ผู้ซื้อเรียกหรือผู้บริโภคเนี่ยมันได้ประโยชน์แค่อ่ะเขาบอกว่าจะเป็นตัวสินค้าที่ไปซื้อในนั้นจะมีคุณภาพมากขึ้นถูกไหมครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับอันนี้ผมอาจจะมองมุมต่างนิดนึงละกันนะครับคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีผมเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ SME ของไทยดีมากนะครับแต่ปัญหาคือสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คือตอนนี้เราต้องยอมรับหนึ่งแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาทำในไทยเนี่ยไม่ว่าจะสีส้มสีฟ้าสีดำอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นของต่างชาติเนาะมันเป็นต่างชาติในที่นี้ตอนที่เขาเข้ามากันเนี่ยเขาเข้ามาด้วยการที่เขาเผาเงินเขาเรียกว่าเผาเงินเนาะเขายอมขาดทุนปีหนึ่งหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยเขายอมเผาเงินเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยในไทยเนี่ยเสพติดก่อนว่าถ้าจะซื้อของในตอนเนี้ยไม่คุณไม่ต้องไปเดินห้างนะคุณซื้อสามารถสั่งในออนไลน์ได้เลยแล้วถ้าจะขับสั่งในออนไลน์ไม่ต้องไปสั่งในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กอะไรทั้งนั้นอ่ะหรือไลน์ไม่ต้องเลยคุณเข้ามาแค่แอปของเราเนี่ยคุณกดซื้อได้เลยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเขาก็พยายามเผาคุณนะก็คือให้เผาเงินไปเพื่อให้คุณเข้ามาในแพลตฟอร์มเขาให้ติดพฤติกรรมว่าหลังเนี้ยถ้าจะซื้อของอะต้องเข้ามาซื้อที่นี่เหมือนตอนที่แบบตอนที่แบบเฮ้ยถ้าคุณหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเดินไปที่ร้านสะดวกซื้ออะนั่นแหละคืออารมณ์เดียวกันนะครับเนี่ยอันนี้คือเขาพยายามคือเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปหมดแล้วเรียกว่าทางตลาดเนี่ยเราพูดกันตรงๆนะคนไทยในตอนเนี้ยมีใครบ้างล่ะที่ยังไม่เคยเข้าไปใน Shopee อ่ะหรือ TikTok เองก็ตามผมว่ามีน้อยมากๆเลยนะที่ยังไม่เข้าเนี่ยดังนั้นแปลว่าอะไรครับพฤติกรรมมันถูกเปลี่ยนสวิตช์ไปเรียบร้อยแล้วจากการที่แพลตฟอร์มพวกเนี้ยเขาเบิร์นเงินไปทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมว่าต้องเข้าไปที่นี่แล้วสิ่งที่เขาเปลี่ยนก็คืออะไรฮะเข้าไปปุ๊บคุณเจอโค้ดคูปองส่วนลดถูกมากๆพอมันเจอส่วนลดที่ถูกมากๆแปลว่าอะไรฮะคุณก็อยากจะซื้อถ้าคุณเป็นผู้บริโภคเนาะคุณจะอยากซื้อง่ายขึ้นแล้วเขาก็พยายามบิ้วเรื่องส่วนลดเข้าไปเยอะๆแท้ที่นี้มันสำคัญยังไงล่ะมันสำคัญตรงนี้ครับคือเขาเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเขามีคนส่วนลดแล้วเขามีอีโคซิสเต็มคุณอยากซื้อของในแอปส้มเนี่ยมีบัตรเครดิตให้ผ่อนด้วยเป็นของเขาเองผ่อนได้ทุกอย่างผ่อนยันไก่ทอดยังได้
3: หันผ่อนยังชาไข่มุกคุณยังผ่อนได้เพราะมันเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรฮะทุกคนติดอีโคซิสเต็มเขาหมดแล้วพอมันติดอีโคซิสเต็มเขาเสร็จปุ๊บแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าคุณวันเนี้ยคุณมีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาจะไปแย่งเขาเนี่ยมันต้องเหนื่อยกว่าเขาอย่างไทยมาเนี่ยเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยประเด็นคือถ้าเรามองเงินยิงอ่ะมันช่วยกับผู้ประกอบการแต่สำหรับคนซื้ออ่ะผู้ช่วยผู้ขายแต่คนซื้ออ่ะผมยังมองเกมไม่ออกผมเรียกว่าพูดตรงๆมองเกมแค่ว่าของขายคุณภาพใช่แต่ว่ามันยังมองจุดว่าคุณจะไปดึงลูกค้าจากตรงนั้นอ่ะเข้ามาที่นี่ที่เยอะยังไงในเมื่อเราพูดตรงๆแบรนด์ house brand ต่างๆหรือแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชื่อดังต่างๆทุกคนก็ขายใน Shopee กับ TikTok กันหมดอันนี้คือประเด็นสำคัญละเพราะมันขายอยู่ที่นั่นกันหมดแล้วอ่ะแล้วเราจะแยกแล้วทำไมถึงลูกค้าถึงต้องเดินออกไปซื้อที่ไทยมาด้วยในเมื่อของในแพลตฟอร์มตรงนี้มันมีเท่ากันและราคาอาจจะถูกกว่าด้วยนี่คือประเด็นสำคัญซึ่งผมมองว่ามันเป็นจุดที่พี่น็อตเขาต้องไปแก้เกมอีกระดับนึงเลยแหละถ้าเดี๋ยวเขาต้องเจอปัญหานี้แน่ผมแต่ผมคิดว่าเขาก็คงจะมองไว้แล้วแหละคงมีเคสแบบนี้นะครับแต่เราก็กำลังแค่มองว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคอะไรดักเป็นเหตุผลที่เราจะเข้าไปในแพลตฟอร์มนั้นเพื่อซื้อของได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าผมถ้าจะไปเจอไปขอไปหาสินค้าที่คุณภาพดีโอเคเราจะพูดเลยว่าของคุณภาพดีมันมีเคสสตัดดี้อยู่มันมีแพลตฟอร์มนึงสมัยก่อนที่ทำออกมาก็คือ JD Central
4: แบรนด์ขายเองแบรนด์ขายเองนะครับเซ็นทรัลทำอยู่
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
6: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
7: พยานบุคคล QR barcode ในบัตรเลือกตั้ง26สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่อ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงได้กำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันพุธที่26สิงหาคมในเวลา 10:30 น.กรมรางติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้ไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาบุญราชบุรณะสายสีม่วงใต้บริเวณอุโมงค์ฝั่งด้านใต้จุดบ่อพักน้ำที่อยู่ใต้อุโมงค์ทางวิ่งบริเวณปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่โดยมีบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างจากการลงพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากรฟม.ว่าเมื่อวานนี้พบน้ำใต้ดินซึ่งระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรรั่วซึมเข้ามาบริเวณฐานของบ่อพักน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนายพิเชษฐ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ช่วงสายวันนี้พบว่ามีปริมาณน้ำรั่วซึมเข้ามาในบ่อพักลดน้อยลงและผู้รับจ้างได้ดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารก่อตัวในดินที่อยู่ใต้พื้นถนนเพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดินเข้าสู่บ่อพักและดำเนินการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลแรงดันน้ำกับผนังอุโมงค์ทั้งนี้จากการตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารร้างและอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวของอาคารที่มีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวได้มีการทรุดตัวของอาคารมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเม บคส.ปรับลดค่าโดยสาร3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม11กรกฎาคมนี้หลังราคาน้ำมันลดลงนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทได้ประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่มตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกที่ให้ปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหลังราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอยู่ที่34.94 บาทสตางค์ต่อลิตรตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไป
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
9: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
14: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉาย Spotlight และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกับ Business Connection วันพฤหัสอยู่กับผมนะฮะธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยทางรัฐบาลอนุทินมอบข่าวดีให้คนไทยนะฮะก็คือลดราคาน้ำมันนะฮะให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกนะครับคือหมายความว่าเมื่อหลายวันก่อนเนี้ยไอ้น้ำมันเนี่ยมันก็ขนออกมาจากไอ้ช่องแคบฮอร์มุซได้ใช่ไหมฮะจากเดิมเนี่ยขนมาไม่ได้เลยก็ขนมาได้วันหนึ่ง 50-60ลำอะไรพวกนี้นะครับทำให้ซัพพลายน้ำมันเนี่ยมันมากขึ้นนะครับไม่ได้มีปัญหาเหมือนก่อนหน้านี้นะครับก็ทำให้ราคา Brent แล้วก็ West Texas เนี่ยนะครับก็คือน้ำมันราคาขายน้ำมันดิบล่วงหน้าเนี่ยมันลงมานะมันลงมาก่อนระดับเกิดสงครามเลยนะครับก็มีคนเรียกร้องว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วทำไมราคาน้ำมันเนี่ยมันถึงไม่ลงสะท้อนราคาน้ำมันตลาดโลกจริงๆแล้วก็เขาก็อยากจะเรียกว่าเก็บไปส่งกองทุนน้ำมันนะที่มันขาดทุนอยู่ 57,000 ล้านใช่ไหมทีนี้เนี่ยนายกก็เอาใจไงก็เลยสั่งให้ลดราคาน้ำมันใช่ไหมก็ลดประมาณ 2.50 มั้งก็คือตัวเบนซินกับดีเซลเนี่ยประมาณ34บาทกว่าๆเนี่ย34เกือบ35มั้ง 34.94 เดี๋ยวผมขอดูซะนะฮะรีบไปเติมนะเดี๋ยวก็จะน่าจะขึ้นนะ3494แล้วก็เนี่ยเท่ากันเลย3494กับโซฮอล95กับตัวดีเซลนะครับแต่ใครจะไปนึกแล้วว่าไอ้การหยุดยิงแล้วก็การทำ MOU เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับมันเป็นการหยุดยิงที่เปราะบางนะครับแล้วก็เป็นการทำ MOU ที่เปราะบางนะ MOU เนี่ยยุคนี้กี่ข้อเงี้ยนะก็บอกว่าทำจะไปคุยกันใน60วันอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซเปิดก็จริงนะครับแต่ว่าอิหร่านเนี่ยมีความต้องการที่จะเก็บค่าผ่านทางหรือว่าในอนาคตไม่ใช่ค่าผ่านทางก็ได้ก็เป็นค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยนะกว่าทุนระเบิดรักษาความปลอดภัยแล้วก็ตามคือจะเก็บเงินนะนะครับแต่ใน60วันนี้ที่หยุดยิงเนี่ยก็จะไม่เก็บแต่ว่าอิหร่านบอกว่าเวลาผ่านทางที่ฮอร์มุซเนี่ยต้องมาผ่านต้องมาประสานงานกับทางเขานะแล้วก็จะต้องเดินตามเส้นทางเขานะเส้นทางของเขาก็คือไปใกล้เขาไม่ใช่มาอยู่ตรงกลางหรือมาอยู่ทางฝั่งโอมานทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ IRGC เนี่ยนะฮะก็ยิงไปที่เรือสิงคโปร์ทีหนึ่งนะก็ไม่มีคนตายอะแต่เรือเสียหายทางอเมริกาก็เลยยิงไปที่อิหร่านอิหร่านก็ยิงไปที่ฐานทัพในคาเวตในคูเวตและบาเรนของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมก็ยิงไปเงี้ยนะแต่ว่าก็ยังคุยกันต่อนะครับไม่ได้ล้มเลิก MOU นะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีการประชุมสุดยอดประจำปีนะฮะของทาง องค์การนาโต้นะครับทรัมป์ก็ไปด่าเละเลยอ่ะนะไม่พอใจแล้วแบบด่าสเปนต่อว่าเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสที่ไม่ช่วยก็ทางอิหร่านอะไรเงี้ยนะแล้วก็ญาติดีกับทางเออร์โดกันนะแล้วก็บอกเออร์โดกันประธานาธิบดีของตุรกีว่าเนี่ยมีความรอยัลมากกว่าเนี่ย 3-4 ชาติตะวันตกที่ว่าไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็เออร์โดกันนี่สนิทกับทางปูตินนะฮะท่านผู้ฟังครับเออร์โดกันเนี่ยอยู่ในเนโต้ก็จริงนะแต่ไม่ได้อยู่ใน EU นะ เออร์โดกันเนี่ยไปสั่งซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศจากรัสเซียนะทํางาน S400 อ่ะนะครับก็ทำให้ทางเนโต้เนี่ยก็ไม่พอใจมากเพราะว่าพูดตรงๆกับเนโต้เนี่ยก็ต้านรัสเซียอยู่แล้วนะครับแล้วสหรัฐอเมริกาถึงออกเป็นกฎหมายมาในสภาคองเกรสอะว่าห้ามขาย F-35 นะครับซึ่งมีความทันสมัยที่สุดเลยของอเมริกาเนี่ยในเครื่องบินรบเนี่ยนะฮะ เนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังพิจารณาว่าอาจจะกลับมาขายF-35 ให้กับเออร์โดกันนะครับนะก็พูดว่าเอาใจเออร์โดกันซึ่งมีลักษณะเป็นเขาก็มุ่งหน้าสูงสุดนะในขณะเดียวกันฝั่งประชาธิปไตยของยุโรปตะวันตกเนี่ยทรัมป์ก็ไม่พอใจตั้งนานนะครับทีนี้ระหว่างที่เขากำลังคุยอยู่เนี้ยนะทางคือเมื่อวานเนี้ยมันมีการอิหร่านเนี่ยไปยิงเรือ3ลำนะแล้วก็2ใน3ลำเนี่ยลำหนึ่งเป็นของกาตาร์นะก็คือเรือขนไอ้ก๊าซธรรมชาตินะ อีกลำเนี่ยเป็นเรือของซาอุดิอาระเบียนะครับไม่ใช่เป็นคนน้ำมันนี่แหละครับตอนนี้อีกลำผมจำไม่ได้นะไอ้เรือ3ลำเนี่ยมันไม่ไปแล่นในเส้นทางที่อิหร่านกำหนดนะแล้วก็ปิดไอ้ GPS ด้วยนะแล้วก็ไปแล่นในเส้นทางที่ทางอเมริกาเนี่ยกองทัพเรืออเมริกาเนี่ยเขาไกด์ว่าเฮ้ยปลอดภัยคือไปอยู่ในคือไม่ประสานงานปี GPS แล้วไปแล่นตามกองทัพเรืออเมริกาแล้วไปอยู่เลียบชายฝั่งโอมานไงที่ RGC ของอิหร่านเนี่ยคิดว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ยิงไปที่เรือ3ลำนี้ใช่ไหมครับพอยิงไปที่เรือ3ลำนี้ปุ๊บเนี่ยทางเซนคอมก็คือไอ้กองทัพอเมริกาที่อยู่ในย่านนั้นเนี่ยก็ยิงไปที่เป้าหมายต่างๆของอิหร่านเนี่ยประมาณ80กว่าแห่งนะครับยิงเรือมั่งยิงฐานขีปนาวุธอะไรพวกนี้นะ IRGC ก็ตอบโต้ก็ยิงไปเหมือนกันประมาณ80กว่าแห่งยิงไปที่ฐานทัพต่างๆของอเมริกาเนี่ยในคูเวตและบาเรนเนี่ยนะก็ยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยนะครับแล้วอยู่เนี่ยทรัมป์เขาได้รับรายงานเรื่องนี้นะครับแล้วก็ระหว่างประชุมสุดยอดNATO เนี่ยเขาก็พูดว่าเนี่ยนะครับเนี่ยรายงานจาก Wall Street Journal เนี่ยนะครับก็พูดว่าเนี่ยไอการหยุดยิงเนี่ยจบลงแล้วนะเนี่ยก็พูดว่างี้ผมอ่านตาม Wall Street Journal นะทรัมป์ say ceasefire with Iran is over after the latest attack นะฮะนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็คุยกับเนี่ยเลขาธิการเนโต้อยู่นะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการจะดีกว่าอิหร่านล็อกอะไรทำนองเนี่ยนะแล้วก็พูดว่า we hit them very hard last night we will probably hit them hard again tonight I will give them a little warning we are going to hit them hard tonight นะครับไอ้นี่ก็ตกใจใหญ่เลยท่านผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยไอ้ราคาหุ้นก็ตกนะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับที่สำคัญเนี่ยคือราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยพุ่งไปถึง80แล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับจากเดิมนี่70กว่าจากเดิมนี่ราคาใกล้ๆกับสมัยก่อนจะเกิดสงครามอ่าวนะครับแล้วก็ตัวเวสเท็กซัสนี่ก็70กว่าๆเกือบ80อ่ะนะฮะเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเดี๋ยวราคาน้ำมันเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมเดาว่าเผลอๆเนี่ยวันที่10หรือว่าวันที่10เนี่ยนะอาจจะต้องขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกองทุนน้ำมันก็จะต้องอุดหนุนนะทุกวันนี้ก็ยังอุดหนุนอยู่นะจริงๆแล้วพูดตรงๆก็คือถ้าเกิดมันลงมาเนี่ยก็ควรจะเอาไปจ่ายคืนกองทุนน้ำมันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงมาแล้วยังไม่เอาไปจ่ายคืนต่อไปของทุนน้ำมันเนี่ยมันจะกลายเป็นแสนล้านนะตอนนี้เป็น 5.7,000 ล้านเนี่ยนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าตัวโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวจะยิงกันต่อหรือเปล่านะครับหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ทำอะไรแบบไม่ได้ยั้งคิดนะก็นึกแค่พูดก็พูดนะครับเหมือนฟุตบอลโลกอะฮะเขาก็ไม่ได้สนใจนะตอนแรกพอตอนหลังโอ้โหมันได้รับความนิยมนะบอลโลกเนี่ยนะครับในอเมริกาเนี่ยคนดูกันแบบโอ้โห 3-40 ล้านคนทรัมป์ก็เลยไปกูเป็นนักการเมืองไว้เดี๋ยวกูจะต้องไปเอี่ยวอะไรหน่อยแล้วก็กองหน้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกแบนทรัมป์เนี่ยโทรไปหาประธานฟีฟ่าบอกให้ยกเลิกหรือว่าพูดง่ายๆให้ไอ้กองหน้าของอเมริกาเนี่ยลงได้เหมือนยกเลิกไอ้โทษแบนเนี่ยฟีฟ่าก็จัดให้นะฮะก็คือว่าไม่ได้ยกเลิกบอกว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นทันบนไว้นะเนี่ยเดี๋ยวไปลงได้เดี๋ยวจะไปแข่งกับเบียนเยี่ยมเนี่ยเพื่อจะเข้ารอบ8ทีมเนี่ยลงได้แต่ว่าห้ามทำผิดกฎอีกนะในเวลากี่เดือนอะไรก็ว่ากันไปอะไรโอ้โหคนด่ากันทั้งโลกเลยผลก็คือเบนเยี่ยมนี่บี้หนักเลยอเมริกานี่จากเดิมนี่เล่นผิดฟอร์มไปเลยเหมือนก็โดนคนประณามทั้งโลกอะทั้งที่ไม่เกี่ยวก็ทรัมป์เป็นคนทำนะฮะก็เลยแพ้ไป 4-1 เห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัดผ่าไปนะครับทั้งที่ไม่ควรไปแทรกแซงเพราะว่าถ้าเกิดไม่แทรกแซงไม่มีกองหน้าลงมันก็ไม่ต้องมันก็เล่นอีกแบบหนึ่งไงไม่แพ้เยอะขนาดนี้หรืออาจจะชนะจะได้ซ้ำ เพราะเบลเยียมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับในยุคนี้นะแต่ก็ยังเก่งอยู่นะครับทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันฮะท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วมันจะไปเป็นอะไรล่ะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นแบบนี้ก็ IRGC ก็ไปยิงเรือสิงคโปร์ที่ไม่ประสานแล้วก็ไม่ได้เดินไปตามเส้นทางนะครับตอนช่องแคมเพอร์มูสเพราะสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วไงเขาบอกเลยถ้ามาเก็บค่าพันธาเนี่ยเขาไม่จ่ายนะอะไรคือเขาก็ไม่แฮปปี้กับอิหร่านใช่ไหมอิหร่านก็ยิงไปพอยิงไปทางเซนคอมของอเมริกาก็คือกองทัพนะก็ยิงตอบโต้แล้วก็ยิงไปแล้วก็เจรจากันต่ออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ไปยิงเรือสามลำนะอเมริกาก็ไอ้ก็จะเอาใจไอ้ซาอุกับกาแล้วก็ยิงไปนะตอบโต้ไอ้ IRGC ก็ยิงมาใช่ไหมครับอันนี้ก็คิดว่าเฮ้ยเลิกหยุดยิงก็เหรอนะครับแต่ทุกฟังอย่าลืมนะเขาไม่ได้มีการแถลงนะก็คุยกันอย่างเงี้ยคุยกันเลขานาโต้แล้วก็พูดขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเขาไม่ได้บอกว่า MOU เนี่ยเลิกนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำกันมาอยู่แล้วคือ2ชาติเนี่ยมันลบไปยิงไปลบไปเจรจาไปนะครับเป็นหลักของการทำสงครามก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไปขู่เขาแหละไออิหร่านมันกลัวที่ไหนอิหร่านเนี่ยต้องการเก็บค่าผ่านทางไงอเมริกาเพราะนั้นใครที่ไม่เดินตามเนี่ยมันก็ยิงไงใช่ไหมแต่ค่าผ่านทางเนี่ยก็ไปเก็บคงไม่ได้แต่ว่าอาจจะบอกว่าเป็นค่าธรรมเนียมหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวก็ต้องมานั่งดูกันซึ่งอเมริกาจะยอมถ้าไม่ยอมมันจะเป็นแบบนี้ไหมคือหมายถึงว่าก็ยิงกันไปแล้วออกมาไม่ได้อะไรทำนองนี้แล้วก็น้ำมันก็วิกฤตนะเมื่อวานนะอันนี้ก็คืออันนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็คงจะไม่ได้มีอะไรใหญ่โตสำหรับผมนะไม่ได้ใหญ่โตเพราะอะไรฮะเพราะน้ำมันเนี่ยพอน้ำมันขึ้นเนี่ยนะเงินเฟ้อก็ขึ้นนะราคาน้ำมันราคาสินค้าก็ขึ้นและทรัมป์เนี่ยจะต้องไอ้เนี่ยเลือกตั้งกลางเทอมแล้วตอนนี้ไอ้ตัวเรตติ้งเขาตกนะงั้นถ้าเกิดว่าเขาแพ้เลือกตั้งเนี่ยเขาโดนอิมพีชนะท่านผู้ฟังครับไอ้ตอนเขาเป็นประธานาธิบดีสมัยนั้นเขาโดนอิมพีชนะคือโดนถอนนะฮะแล้วมีแนวโน้มด้วยว่าถ้าลากยาวไปเนี่ยนะน้ำมันขึ้นขนาดนี้เนี่ยนะดีพับริกันเนี่ยของพรรคของทรัมป์เนี่ยน่าจะแพ้เลือกตั้งแต่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะแล้วถ้าแพ้ในไอตัวสวอีกโอ้โหทรัมป์เป็นเลมดาร์กใน2ปีหลังนี่เป็นเลมดาร์กเลยนะเป็นเป็ดง่อยเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าไม่ได้ก็ปากพาไปอ่ะนะแล้วก็พูดเหมือนเดิมเลยเนี่ยเราก็จะฮิตเวลี่ฮาร์ดจะวอนเขาก่อนอะไรเงี้ยนะผมคิดดูว่าไอ้กว่าจะมานั่งตกลงกันไอ้ MOU ได้เนี่ยประสานงานกันขนาดไหนล่ะเห็นไหมคือพูดได้ง่ายคือตอนนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับชาติใหญ่เนี่ยจะไปบูลลี่ชาติเล็กๆ เนี่ยนะมันไม่ได้ง่ายเหมือนก่อนหน้านี้แล้วถ้าดูฟังดูไอ้ตัวยูเครนเนี่ยโดนไอ้รัสเซียเนี่ยยิงถล่มเคียฟโอ้โหเละเขาก็ไม่ยอมเมื่อวานนี้ดูข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่งท่านนายกไปเปิดงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอ่ะพูดง่ายๆอุตสาหกรรมผลิตอาวุธอ่ะที่ผมเคยเรียนท่านดูฟังไปแล้วนะอุตสาหกรรมผลิตอาวุธของประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้านะต้องเรียนเลยนะแล้วจะเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าอาจจะเป็นตัวทำรายได้ให้ประเทศตัวหนึ่งในการทำสงครามสมัยนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับมันไม่ได้ใช้ไออาวุธที่ทรงพลานุภาพแพงๆอย่างเดียวแล้วนะท่านผู้ฟังครับพูดง่ายๆใช้อย่างบ้านเราก็มี F16 นี่มันก็เก่าแล้วนะยิงก็มี F35 แต่เราก็ยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมแล้วก็ขนระเบิดไปทิ้งอะไรเงี้ยมันก็แพงใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ยูเครนแล้วก็อิหร่านเนี่ยมันก็ใช้โดรนราคาถูกเนี่ยตัวระดับหลักหมื่นนั่นเองเนี่ยนะแล้วก็บินไปเนี่ยนะทีหนึ่งเป็นร้อยร้อยลำเลยตัวละสัก 20,000 10ลำก็ 200,000 100ลำก็ 2 ล้านแล้วนั่นเองแล้วทิ้งระเบิดไปทีหนึ่งเนี่ยลูกหนึ่งก็ต้องหลายล้านสู้เอาโดรนบินไปร้อยลำดีกว่าแล้วถ้ามันถูกทำลายไปเนี่ยบินไปร้อยหนึ่งถูกทำลายไป50ยังถึงเป้า50ไทยมีศักยภาพในการสร้างโดรนนะมินิเทอรี่โดรน military drone เนี่ยท่านผู้ฟังครับจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อไปและจะเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่น่าสนใจแต่ว่าเรื่องนี้มันก็อย่างที่เคยเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นพันธมิตรกับใครเพราะว่าเรามันก็ไม่ชัดเจนอะกับสหรัฐอเมริกาเราก็เป็นพันธมิตรแนบแน่นเหมือนนอกเนโต้มีลักษณะคล้ายเนโต้เลยแต่เป็นนอกเนโต้นะแต่ขนาดเดียวกันเราก็แนบแน่นกับจีนเหลือเกินแต่ท่านผู้ฟังก็เห็นว่าจีนเนี่ยเขาแนบแน่นมากๆกับทางกัมพูชากัมพูชาเนี่ยเขาเล่นไพ่สองใบนะท่านผู้ฟังก็คือว่าไพ่พ่อเขาอะก็ตีไปซีกับทางสีจิ้นผิงใช่ไหมแต่ไพ่ลูกเนี่ยพยายามจะมาสนิทกับอเมริกาเห็นไหมเพราะว่านายกคุณมาเน็ตเนี่ยเขาก็จบจากเวสปอยอาจจะมีเวสปอยคอนเนคชั่นทีนี้เราก็ต้องระวังดีๆนะฮะเมื่อวานนี้คุณกรพูดถึงธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจ Data Center นะครับ Data Center เนี่ยในเมืองไทยจะมาตั้งกันมากมายเลยเดี๋ยววันหลังค่อยอ่านพอดีมันยาวแต่ผมจะเรียนว่าสั้นๆไว้ก่อนเหมือนที่คุยกันทางอาจารย์ธนชาตินะว่าเฮ้ยในอเมริกาเนี่ยเขาต้าน Data Center นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราไม่ควรให้ Data Center เข้ามามากมันจะกลายเป็นว่าหมอคลังดำเอานะ Data Center เนี่ยผมเรียนไว้เลยนะฮะท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องฟุตบอลแล้วก็โอ้โหนึกไปถึงฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยสนุกจริงๆเลยนะท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังดูไหมผมเองนี่ก็แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะแต่ผมก็เรียนตรงๆเลยมาช่วงหลังเนี่ยเวลาผมดูผมก็นึกว่าฟุตบอลเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ดูไปตลอดนะพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ทำไมให้มานั่งดูเนี่ยก็จะไม่ไหวหรอกนะก็ดูทีมโปรดผมก็มีอยู่สองทีมนะครับทีมหนึ่งก็เดี๋ยวก็กลัวมันจะตกชั้นอีกทีมอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปผมก็ฟังเอาเวลามันยิงก็ไปผมก็ดูได้แต่ยิงเนี่ยหลังจากยิงแล้วผมก็ให้ดูไอ้บอลโลกเนี่ยก็เหมือนกันนะไอ้บอลโลกผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังก็คือว่าเฮ้ยมึงจะถ่ายทอดฟรีใครจะซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรอ่ะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ผมก็ไม่ได้สนใจโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เปิดนานและดูแต่ใน iPad อะไรของผมเนี่ยนะอยู่ในองค์ในแอปอะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้โอเคก็ทางโมโนเขาซื้อลิขสิทธิ์มาผมก็สนับสนุนก็เป็นสมาชิกเข้าไปนะเป็นสมาชิกก็ปีละเท่าไหร่นะ6,000บาทก็ดูได้2จอก็รวมแวตด้วยก็6,430บาทก็ผ่อนปะเดือนละ604บาท10เดือนก็ว่ากันไปนะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเวลาเป็นสมาชิกแล้วก็ดูซะหน่อยเนี่ยผมเลยชอบดูพวกการแข่งขันระดับชาตินะท่านฟังเพราะว่ามันเหมือนกับทำสงครามกันแต่ละชาติทำสงครามกันนะโอ้แล้วคราวนี้เนี่ยโอ้โหมันเข้ามาเยอะมากเลยมีต้อง48ชาติอ่ะแล้วชาติที่ได้เพิ่มมากที่สุดเลยนะท่านผู้ฟังก็คือเอเชียนะไม่เหลือเลยฮะรอบ8ทีมนี่ไม่เหลือสักทีมนึงคือพูดง่ายๆเอเชียนี่ก็เข้าไปอย่างมากก็รอบ32ทีมนะพูดง่ายๆหลุดเข้าไปก็น่าจะเป็นทีมเดียวนะก็คือทีมญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนี่ก็โชคร้ายจริงๆเลยนะฮะไปเจอบราซิลนะครับโอ้แต่บราซิลนี่ก็เจอญี่ปุ่นนี่หืดขึ้นคอนะท่านผู้ฟังเกือบมวยอ่ะนะไปบราซิลก็โดนญี่ปุ่นนำไปก่อนกว่าจะตีคืนเข้ามาใช่ไหมและบราซิลนี่เข้าไปเจอใครนอร์เวย์โอ้โหสบายแล้วเจอนอร์เวย์แต่ท่านผู้ฟังทราบไหมฮะว่าญี่ปุ่นไอ้บราซิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในฟุตบอลโลกหรือการแข่งขันอุ่นเครื่องอะไรก็ตามไม่เคยชนะนอร์เวย์เลยนะบอลโลกคราวที่แล้วผมจำไม่ได้ที่นอร์เวย์เข้ามาครั้งที่แล้วเนี่ยไม่แน่จำไม่ได้ว่าปีไหน1998หรือก็แพ้นอร์เวย์นะนะฮะแล้วก็เนี่ยแล้วก็แพ้นอร์เวย์เหมือนกันนะครับโดยบูโน่กิมาไลส์เนี่ยซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเป็นกองกลางไปยิงลูกโทษทำไมแล้วยิงก็ยิงไม่เข้านะพอยิงไม่เข้าปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถขึ้นนำได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็โดนนำแล้วก็ไม่สามารถจะตีคืนได้แล้วก็พายแล้วก็ตอนท้ายก็โดนไปอีกหนึ่งลูกนะและสุดท้ายก็มาได้ลูกโทษ ตอนนาทีที่110นี่ก็ได้2-1แพ้ตกรอบเลยนะเป็นการตกรอบนะในรอบกี่ปีก็ไม่รู้เนี่ยต้องหลาย10ปีแล้วไม่เคยตกรอบ16ทีมสุดท้ายเลยตกรอบอ่ะปกติเขาจะเข้าประมาณ8ทีมใช่ไหมโอ้โหแล้วตัวอังกฤษนี่ก็อังกฤษ

อังกฤษเหลือ10คนเจอใบแดงอุ10คนนี่อุตส่าห์ไปสวนกลับได้ลูกโทษนะได้เป็น 3-1 แล้วก็ไอ้นี่ก็ลูกโทษเหมือนกันเม็กซิโกก็ 3-2 แล้วจากนั้นนี่ก็ยันกันไปนะก็ชนะไป 3-2 อังกฤษโอ้โหตัวที่มันจริงๆนะก็คือมา2วันที่แล้วเนี่ยนะอังคารต่อพุธอ่ะคืนอังคารต่อพุธอ่ะนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คืออาร์เจนตินานะฮะอาร์เจนตินาเนี่ยเมสซี่เนี่ยแข่งกับอียิปต์เราคนว่าสบายแล้วอียิปต์เนี่ยอียิปต์นี่กว่าจะผ่านออสเตรเลียมาได้อ่ะและยิงลูกโทษมันก็จำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ซาร่าเลยจะมาสู้เมสซี่นะซาร่าก็เป็นนักบอลของลิเวอร์พูลเมสซี่นี่ก็ระดับโอ้โหมนุษย์ต่างดาวแล้วอะท่านผู้ฟังคือมันมีอะไรมันมีแชร์เล่นผู้มีพรสวรรค์ใช่ไหมแล้วมันมีอัจฉริยะใช่ไหมเหนืออัจฉริยะมนุษย์ต่างดาวคือเนี่ยเมสซี่นี่ยิ่งกว่าอัจฉริยะมนุษย์ต่างดาวอะ39อะท่านผู้ฟังยิงไปต้องมากกว่าเอ็มบัปเป้อะไรพวกนี้อีกใช่ไหมว่าฮาแลนด์อีกนะ39นะแล้วก็ไม่ได้วิ่งมากเท่าไหร่จะวิ่งเฉพาะที่จำเป็นเมสซี่นี่เป็นตัวอย่างนะท่านผู้ฟังกับเลสิสมอลคือไม่ต้องวิ่งเยอะแต่วิ่งส่งยิงในจังหวะเวลาที่มีความสำคัญท่านผู้ฟังเชื่อไหมผมดูไอ้บอลเนี่ยนะช้าหน่อยพอดีทำโน่นทำนี่ได้มาดู15นาทีปรากฏว่าไปดูอีกทีนึงเอ้าอาร์เจนตินาถูกนำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาได้ลูกโทษเมสซี่ยิงเมสซี่นี่ยิงลูกโทษพลาดไปทีแล้วนะผมเนี่ยจำไม่ได้น่าจะแข่งกับตูนิเซียหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่ว่าแต่อะไรนั้นเมสซี่ก็ยิงในเกมอะแต่ยิงลูกโทษพลาดนี่ยิงลูกโทษพลาดอีกแล้วนะยิงทิศทางเดิมเลยก็ไม่แรงไงแล้วไม่ได้เสียบมุมด้วยไอ้โกไอ้หยิบมันก็รับได้ไงใช่ไหมฮะแล้วก็โอ้โหจากนั้นนะโอ้โหเมสซี่ก็แบบน่าเสียเลยนะเพราะว่ามันทำให้เพื่อนผิดหวังไงคือเมสซี่นี่ท่านผู้ฟังต้องเรียนนะว่าเมสซี่เนี่ยเคยจะเลิกเล่นบอลไปทีแล้วนะหมายถึงบอลโลกนะเล่นบอลทีมชาตินะไม่ใช่เลิกเล่นบอลทั่วไปคือเมสซี่เนี่ยนานมาแล้วก็น่าจะหลายปีมาแล้วเนี่ยโหบอลโคป้าก็แพ้ชิงก็แพ้บอลโลกชิงก็แพ้บางทีตกรอบก่อนเนี่ย2010นี่ก็ตกรอบก่อนนั่นก็รอบ16ทีมหรือ8ทีมเนี่ยแพ้เยอรมัน2014ก็ไปแพ้เยอรมันรอบชิงเมสซี่ก็โอ้ไม่ไหวแล้วคือประสบความสำเร็จมากกับบาร์เซโลนาได้ทุกแชมป์นะที่ระดับสโมสรจะได้แต่ฟุตบอลทีมชาติเนี่ยผิดหวังมากจนกระทั่งโค้ชคนปัจจุบันสโกลารีเนี่ยเข้ามาไม่รู้พูดถูกป่ะนะชื่อโค้ดอ่ะก็ง่ายๆเนี่ยว่าก็เล่นในทีมชาติเนี่ยให้เหมือนเล่นที่บาร์ซ่าเลยให้เมสซี่เป็นศูนย์กลางนะแล้วก็ทุกคนเมสซี่เป็นดวงอาทิตย์ทุกคนล้อมรอบเป็นสุริยะจักรวาลมีเมสซี่เป็นศูนย์กลางนะทุกคนเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในเมสซี่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเมสซี่เมจิกอ่ะมันจะต้องมีความมหัศจรรย์นะครับก็เนี่ยเมสซี่ยิงไม่เข้าโอ้ยิบเนี่ยนำไป2ลูกนะจริงๆยิบควรจะนำ3ด้วยแต่เขาลิฟคืนไปลูกนึงโอ้โหเขาไปย้อนหลังบอกว่ามันดำเฝ้าหยิบโกรธมากเลย2ลูกก็ต้องฟังเชื่อนะเหลือ15นาทีเนี่ยเมสซี่เนี่ยโยนลูกไปโยนไปแล้วให้ไอ้โรเมโร่กองหลังเนี่ยมงเข้าไปและจากนั้นเนี่ยนะครับเมสซี่ก็ทำเกมแล้วก็ส่งไปนะส่งบอลไปให้คนหนึ่งแล้วตัวเองวิ่งไปแล้วชี้ไปเลยให้โยนไปทางนี้แล้วตัวเองก็ยิงเข้าไป 2-2 ในเวลา 2-3 นาทีเองจนท้ายเกมเนี่ยไอเยนีน่ายิงเข้าไป 3-2 สุดยอดแห่งความดราม่าเลยโชคดีที่ผมได้ดูนะครับทีนี้อันนี้มันก็น่าสนใจว่านะถามว่าเฮ้ยคนเราไอ้ทีมที่มันจะชนะเนี่ย

0: ไอ้วินนิ่งทีมเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังตามเรื่องฟุตบอลอะไรพวกนี้นะท่านผู้ฟังสังเกตไหมคือมันจะต้องมีตัวที่ยิงดีๆอ่ะหรือตัวทำเกมดีๆอ่ะที่สามารถไปยิงได้คือพูดง่ายๆมันต้องมีคนนักเตะที่เรียกว่าเป็นสเปเชียลเป็นคนพิเศษอ่ะไม่ใช่นักเตะธรรมดาธรรมดาคือพูดง่ายๆมีความเป็นระดับเวิลด์คลาสอ่ะนะไอ้เยอรมันเนี่ยตกรอบแรกนะท่านผู้ฟัง3ครั้งติดต่อกันเลยนะ2018ก็คือ2014เขาได้แชมป์ก็ได้แชมป์เนี่ย2018เนี่ยเป็นป้องกันแชมป์ก็ตกรอบแรกเลยที่รัสเซีย2022ก็ตกรอบแรกนะที่กาตาร์2026เนี่ยเหมือนไม่ใช่รอบแรกแต่มันนั่นคือรอบแรกถ้าเทียบกันนะก็รอบ32ทีมเพราะว่ามันเป็นไปเพิ่มทีมไงนะก็คือรอบ32ทีมเนี่ยตกเหมือนกันเลยเนี่ย3ครั้งติดต่อกันนะครับมีนักเตะระดับตำนานคนหนึ่งของเยอรมันชื่อโทนี่โคลสเขาบอกว่าเยอรมันชุดเนี้ยไม่มีนักเตะระดับเวิลด์คลาสมีใกล้ๆจะเป็นเวิลด์คลาสเช่นเวียดหรือว่ามูเซียล่าหรืออะไรพวกเนี้ยนะแต่ไม่ได้เป็นเวิลด์คลาสคือในทีมเนี่ยมันต้องมีนักเตะระดับเวิลด์คลาสที่ระดับยิงประตูด้วยนะไม่ใช่เวิลด์คลาสกองหลังนะแต่ว่าเยน่าก็กองหลังมงนะแล้วก็ถ้าคุณมีเวิลด์คลาสที่เป็นโกเนี่ยก็ป้องกันได้นะก็คือตอนยิงลูกโทษอะเยอรมันแพ้ลูกโทษด้วยไงผมไม่เคยแพ้เลยนะแต่สิ่งที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดเหมือนบราซิลไม่เคยยิงลูกโทษพลาด40ปีมันก็มีหรือไม่เคยมีใครยิงลูกโทษพลาด2ครั้งเลยในฟุตบอลโลกครั้งเดียวก็มีเมสซี่แต่เมสซี่ก็ทำบอลในเกมได้อะต้องสังเกตไหมว่ามันจะต้องมีเวิลด์คลาสที่สามารถทำประตูได้ทีมนั้นถึงจะชนะนะครับอังกฤษเนี่ยมีแฮร์รี่เคนและมีจูดเบลลิงแฮมมีจูดกับเคนนะครับแล้วก็เนี้ยที่ก่อนที่จะไปเจอเม็กซิโกเนี่ยนะอันเนี้ยนะฮะเคนก็ทำได้2ประตูแล้วคนที่โยนไปให้ก็คือแอนโทนีกอร์ดอนอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆโยนไปให้เคนแล้วจบโดยแม่งเคนเดี๋ยวจบอะไรเงี้ยนะในเม็กซิโกเนี่ยคนที่ทำสองประตูเนี่ยก็คือจูดบินแฮมพูดง่ายๆเคนทำประตูยังไม่ได้เนี่ยจูดก็รับเหมาสร้างเกมดึงแล้วมาป้องกันประตูด้วยมันต้องมีคนแบบนี้นักเตะแบบนี้นอร์เวย์ที่ชนะบราซิลได้เพราะนอร์เวย์มีฮาลันเนี่ยให้โอกาสไม่มีสัมผัสไม่เยอะแต่ถ้ามาเนี่ยยิงตูมจบใช่ไหมฮะแล้วก็ในฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหมันมีเวิลด์คลาสต้องหลายตัวนะทุกฟังเอ็มบัปเป้ไม่ต้องพูดถึงรู้อยู่แล้วนะไปที่ไหนเนี่ย3-2-3ตัวเนี่ยต้องบล็อกนะแล้วยังมีเวิลด์คลาสอีกตัวเอริโอลิเซ่ทำเกมแล้วยังมีอีกตัวนึงอีกคนนึงก็คือเดมเบเล่โอ้โหผมมันมีเยอะเนี่ยปุ๊บเนี่ยโอกาสชนะเป็นแชมป์เนี่ยมันก็สูงใช่ไหมแล้วโรนัลโดเนี่ยมันก็โรยลาแล้วไงแต่ทั้งทีมมันไม่เล่นเพื่อโรนัลโดไงแต่ว่าเบอร์อาร์เจนติน่าเนี่ยทั้งทีมเนี่ยเล่นเพื่ออาร์เจนติน่าเล่นเพื่อเมสซี่และเมสเขาเชื่อเมสซี่เนี่ยจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ถามว่าเพราะอะไรนะครับในอาร์เจนติน่าหนึ่งเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโค้ชเพื่อนร่วมทีมแฟนฟ้าขาวเนี่ยทุกคนเชื่อมั่นในเมสซี่ว่าเมสซี่เนี่ยจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ยังไงเมสซี่อยู่ก็ชนะแม้กระทั่งในวัย39ปีนะแต่เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะดูว่าทำไมเราต้องเป็นสเปเชียลเราจะเป็นคนธรรมดาออร์แดนลิงได้ไหมแล้วเราจะอย่างกรณีเมสซี่เขาจะจากกรณีเมสซี่เราจะสร้างทรัสต์แคปิตอลยังไงก่อนจะพักนะท่านผู้ฟังครับขอบอกข่าวท่านผู้ฟังหน่อยเผื่อท่านผู้ฟังจะสนใจนะครับผมนะเดี๋ยวขอเปิดมาดูนิดนึงนะครับมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ฟังนะก็คือนะครับ ไวเก๋าไม่ต้องกลัว AI ตอนนี้ AI ก็ทุกคนก็ต้องใช้นะบางคนบอกว่าโอ้ยฉันอายุเยอะแล้วฉันจะใช้ AI เป็นไหมไม่ต้องกลัวนะฮะมาเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่ Thinking Radio นะครับชวนพี่ๆแหมจริงๆ40นี่ก็ไม่ได้เก๋านะท่านผู้ฟังฮะเอาตามโพลแล้วกันนะ40 50และผู้กำลังเกษียณมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำนะฮะ AI for Life ปี3นะครับตอนคลิก and create ไว้เก่าเล่าภาพด้วย AI เรียนง่ายสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานนะฮะสิ่งที่จะได้เรียนรู้ก็แค่ใช้มือถือแล้วก็แท็บเล็ตเท่านั้นไม่ต้องเอาคอมมานะเนรมิตภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่ออวดลูกหลานฝึกบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นไฮไลท์ของงานนะฮะเรียนกับอาจารย์สุธีลาจำลองสุภลักษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุด้วยนะมาเกือบ30ปีดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนแบบคอยประกบแบบจับมือทำนะฮะและรายละเอียดกิจกรรมนะฮะงานนี้จัดกันวันที่1สิงหาคมนะครับที่โรงแรม The Emerald รัชดานะฮะโอ้ยราคาแค่ 3,900 บาทต่อวันนี่ถูกนะมีคู่มือ1ชุดดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะเดี๋ยวเขาคงจะอัดคลิปให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีอาหารว่างด้วย2เบรกแล้วก็กลางวันนี่ก็มีบุฟเฟ่ต์กินไม่อั้นเลยรับแค่50ท่านนะฮะท่านผู้ฟังครับถ้าสนใจก็เหมือนเดิมนะฮะเข้าไปที่ LINE ของทั้งคลื่นนะก็เป็น LINE OA นะใส่เครื่องหมาย @เหมือน @ gmail อ่ะ A หางกลมยาวๆแล้วก็ตามด้วย Thinking Radio นะครับแอป Thinking Radio ครับพักสักครู่นะครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล 10 กิโล 6 กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon และพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้ ให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะช่วงที่แล้วทิ้งท้ายว่ากรณีของอาร์เจนตินาเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นทีมที่เรียกว่าแชมป์เก่านะครับแต่ว่าในรอบก่อนหน้านี้นะฮะรอบ32นะรอบก่อนหน้านี้นะครับก็ไปเจอทีมที่เรียกว่าเคปเวิร์ดนะเคปเวิร์ดเนี่ยเป็นทีมที่อยู่แอฟริกาผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่ไหนเป็นเกาะหรือไงเนี่ยนะฮะคือก็ไม่เคยคือเป็นมีประชากรแค่ 500,000 คนเองแล้วก็เข้ามาในฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยเขาก็ไปหาไอ้นักเตะที่อยู่ในยุโรปเนี่ยที่มีเชื้อสายที่เรียกว่าพ่อแม่ปู่ย่าอะไรพวกเนี้ยที่จะมีมาเล่นให้เคปเวิร์ดได้นะแล้วก็มีบางคนเนี่ยนะท่านผู้ฟังเขาไปหานักเตะทางลิงก์อินอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็หามาได้อะบางทีก็เล่นลีกล่างๆบ้างลีกบนบ้างลีกบนก็ไม่มีคนนะแล้วก็โอ้ปรากฏว่าไอ้นัดแรกเนี่ยนะไม่เจอสเปนนะท่านผู้ฟังครับแล้วสเปนยิงไม่ได้เลยอ่ะคนก็บอกเฮ้ยสเปนเนี่ยมันเก่งจริงมันยิงไม่ได้นะแล้วก็แต่ก็ไอ้นายทวารชื่อโวซินญาอายุ40เนี่ยซึ่งเล่นในลีกรองของโปรตุเกสเนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีทีมสังกัดเนี่ยโอ้โหเซฟเป็นพลวันเลยนะครับคือไม่รู้ว่าไอ้สเปนไม่เก่งหรือว่าไอ้เคปเวิร์ดเนี่ยมันเก่งนะครับจนกระทั่งมาพิสูจน์ในนัดที่2เจออุรุกวัยอุรุกวัยเนี่ยคิดว่าต้องเข้ารอบแน่นะฮะสเปนกับอุรุกวัยเนี่ยเข้าแน่เลยไอ้กลุ่มเนี้ยนะเขาปรากฏว่าอุรุกวัยยิงเคปเวิร์ดก็ยิงนะจนสุดท้ายเนี่ยเสมอกัน 2-2 มันเสมอไม่ใช่0-0นะมันยิงได้ด้วยนะ 2-2แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเจอซาอุก็เสมอผมไม่แน่ใจว่าสกอร์เท่าไหร่0-0 1-1ไม่รู้เนี่ยนะก็เสมอ3นัดก็เข้ารอบฮะไอ้โวซินญานี่ดังเลยจากเดิมมีคนตาม IG 50,000 คน 50,000 คนเนี่ยเป็น20ล้านนะรู้ป่ะ Nike เนี่ยให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์เลยอ่ะแม่ไม่มีเงินมาดูเนี่ยทางใครไม่รู้เชิญมาเนี่ยบินลงโรงแรมมาดูลูกเลยนะแล้วก็ไอ้วูซินยาผมก็อยากเจอเมสซี่เล่นเมสอยากเจอดวลกับเมสซี่มากได้เจอจริงฮะคนก็บอกว่าสบายแน่เลยเมสซี่เนี่ยไอ้อาร์เจนตินาเนี่ยมาเจอหมูแล้วเคปเวิร์ด3นัดไม่เคยชนะใครเลยโอ้โหมาเจอจอมถล่มประตูอย่างเมสซี่ซึ่งเป็นดาวซันโวอยู่ด้วยท่านผู้ฟังเชื่อมั้ยนะครับกว่าจะชนะนี่เกือบตายต่อเวลายิง1-0 1-1 2-0 2-2มันก็2-2จนมีหน้าใน3-2ก็ต้องต่อเวลานะฮะเหนื่อยเรียกว่าจะเหนื่อยน้อยกว่าเหนื่อยมากกว่าเจออันนี้เจออีบอีกแต่อีบนี่เหนื่อยกว่าเพราะว่ามันโดนนำไงใช่ไหมฮะแล้วก็มาเจออียิปต์ที่เราให้ฟังไปแล้วแต่นี่คำถามเนี้ยจากกรณีของเมสซี่เนี่ยนะท่านผู้ฟังครับคือเมสซี่เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าTrust Capital นะคือมีทุนทางความไว้เนื้อเชื่อใจสูงมากนะจากเนี่ยจากเพื่อนร่วมทีมนะครับคำถามก็คือว่าเฮ้ยถ้าจากบทเรียนจากเมสซี่เนี่ยเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Trust Capital ยังไงนะครับคือถ้าเรามีไอตัวสมมุติงานถ้าเกิดสมมุติเรามีบริษัทเนี้ยลูกน้องเนี่ยในบริษัทพนักงานบริษัทก็เชื่อใจเราอะนะเหมือนที่อาร์เจนตินาเชื่อเมสซี่เนี่ยนะอันเนี้ยบริษัทคุณจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะฮะมันมีต้องดูว่ากดเป็นข้อๆนะครับผม นะฮะข้อแรกเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับ deliver under pressure ซ้ำๆพูดง่ายๆคือคนเราอ่ะอย่าเขาเรียกว่าภาษาการตลาดอย่า over promise under deliver คือพูดเยอะทำไม่ได้ deliver under pressure คือหมายถึงว่าต่อให้เราโดนแรงกดดันหนักๆเนี่ยเราก็ทำได้แล้วทำแบบซ้ำๆบ่อยๆอย่างกรณีเมสซี่เนี่ยนะทั้งเก็บเวิร์ดทั้งอะไรพวกนี้ยิงลูกโทษพลาดกูก็แสดงเมจิกให้เห็นได้นะครับคือ trust เนี่ยความไว้วางใจเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยไม่ได้สร้างจากคำพูดนะครับมันสร้างจากการส่งมอบในจังหวะที่คนอื่นกลัวเมสซี่ไม่ได้ถูกเชื่อเพราะเขาเก่งแต่เพราะเขาทำให้ทีมรอดในสถานการณ์บีบคั้นมาหลายครั้งแล้วมีคนเขียนในเพจนึงนะตอนเมสซี่เล่นบาร์เซโลน่านะในจังหวะหนึ่งเนี่ยเมสซี่ควรจะได้ฟาวนะแต่ว่ากรรมการไม่ให้ฟาวเมสซี่เลยยิงอุตรุดเลยได้ตรงหลายลูกแล้วบอกว่าเนี่ยคุณควรจะให้ฟาวผมคือเมสซี่ดีลิเวอร์ให้กรรมการเห็นนะครับในธุรกิจก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับคนที่มีทุนทางความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่า trust capital เนี่ยคือคนที่เวลางานพังลูกค้าหลุดทีมแตกเงินหายเขายังตัดสินใจได้ไม่ลนลานไม่โยนความผิดและพาคนอื่นไปจากความยุ่งยากและไปสู่ความสำเร็จได้นะพอแล้วข้อ2นะครับ Don't waste the ball อย่าพูดง่ายๆทิ้งยิงขว้างมั้งนะครับอันนี้สำคัญมากนะในฟุตบอลแล้วก็ในชีวิตด้วยนะครับเพื่อนร่วมทีมเชื่อว่าเมสซี่ว่าเมื่อบอลไปถึงเขาอะนะหรือว่าเมสซี่ต้องการอย่างท่านผู้ฟังดูไอ้ลูกที่สองอะเมสซี่ชี้เลยเฮ้ยโยนมาทางนี้คือตัวเองเนี่ยนะเป็นคนส่งบอลให้นะแล้วตัวเองวิ่งไปแล้วชี้เลยว่ามางนี้แล้วก็ยิงเข้าไปเลยอะท่านผู้ฟังนะครับเพื่อนร่วมทีมเชื่อว่าเชื่อเมสซี่เพราะเชื่อว่าบุญบอลไปถึงเขาโอกาสไม่ถูกใช้แบบทิ้งขว้างเขาอาจจะเลี้ยงอาจจะจ่ายอาจจะยิงแต่ทุกแอคชั่นมีน้ำหนักมีเหตุผลมีความจะเป็นว่าจะเป็นประตูแน่นอนคือไม่ใช่นักเตะธรรมดาอันนี้ระดับมนุษย์ต่างดาวในโลกงานเหมือนกันคนที่มี trust capital สูงนะฮะก็พูดง่ายๆคือมีความไว้เนื้อเชื่อใจสูงเนี่ยไม่ใช่คนพูดเยอะแต่คือคนที่ไม่เปลืองทรัพยากรไม่เปลืองเวลาไม่เปลืองความไว้วางใจนะผมนึกไปถึงอะไรรู้ไหมท่านผู้ฟังนึกไปถึงสปาร์ตาเนี่ยเป็นชาตินี่มันเป็นนครรัฐในกรีกนะแล้วตอนหลังกระลบกับทางเอเธนเนี่ยนะสปาร์ตานี่ไม่พูดเยอะนะเป็นชาตินักรบถึงมีสปาร์ตาไงนะครับกฎข้อที่3 makeother better not smaller นะท่านผู้ฟังครับมีคนเนี่ยเปรียบเทียบนะระหว่างตัวเมสซี่เนี่ยกับโรนัลโดนะเหมือนเวลาในสามก๊กเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบตัวคงเบ้งกับจิวยี่ใช่ไหมทีนี้เมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยมันเป็นคู่ที่แตกต่างกันนะโรนัลโดเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่า extrovert คือเป็นคนที่แบบชอบสมาคมสังสรรค์แล้วก็ชอบแสงสีชอบแสงอ่ะคุณยังไงแล้วก็เป็นคนที่อีโคสูงนะครับทีนี้โรนัลโดเนี่ยเวลาอยู่ในทีมเนี่ยโรนัลโดเป็นคนที่ประเภทที่เรียกกันว่าแอมพลิฟายเออร์คือหมายถึงว่าทำให้ตัวเองเนี่ยมันใหญ่ขึ้นโตขึ้นอ่ะแอมพลิฟายอ่ะใหญ่ขึ้นโตขึ้นแต่ตัวเองนะเหมือนเวลาอยู่ในทีมเนี่ยมึงส่งมาให้กูเดี๋ยวกูจะยิงยงมาให้กูต้องยิงยังไงกูก็ต้องยิงอะไรเงี้ยแต่ว่าเมสซี่เนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตนะก็เป็นคนแบบขี้อายอะไรเงี้ยตัวเล็กๆนะขวัญใจคนตัวเล็กอะนะครับแล้วก็เมสซี่เนี่ยเป็นมัลติพลายเออร์คือหมายถึงว่าเวลาที่อยู่ในทีมไหนอะไรเงี้ยเขาจะทำให้คนรอบข้างมันดีขึ้นเป็นตัวคูณนะใช่ไหมคือซูเปอร์สตาร์หลายคนเนี่ยหิวแสงนะเวลาลงไปเนี่ยดูจนคนอื่นเนี่ยไม่มีเลยก ลายเป็นตัวประกอบหมดเลยแต่เมสซี่เนี่ยเวลาอยู่ในทีมเนี่ยทำให้ทุกคนเล่นง่ายขึ้นนะโซเลสเนี่ยได้ช่องเนมาเงี้ยเอ็มบัปเป้เงี้ยโอ้มันเก่งขึ้นเพราะมันคือเล่นกับเมสซี่นะตอนบอลโลกคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะทำให้เพื่อนเนี่ยมันมีจังหวะที่แบบเล่นดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะพอเขาเป็นตัวมัลติพลายเออร์เหมือนกันนะท่านผู้ฟังครับคนแบบนี้ถ้ามาอยู่ในบริษัทเราอ่ะมันจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยเก่งขึ้นนะครับคนก็จะเชื่อมั่นคนอย่างเมสซี่เพราะว่าเวลาเขาคุณไปอยู่ใกล้เขาอ่ะเขามาอยู่ใกล้คุณเนี่ยคุณดีขึ้นอ่ะนะครับอันนี้ข้อ4นะฮะแชร์เครดิตแอบซอร์บเพรสเชอร์นะครับหมายถึงว่าแบ่งปันเครดิตให้คนอื่นนะแต่ว่าถ้ามีไอตัวความกดดันเนี่ยเขาจะรับไว้เองนะครับคือเมสซี่ไม่ใช่คนที่เอาเครดิตทุกช็อตเวลาทีมแพ้ภาระทางอารมณ์ก็มันจะตกที่เขาเพราะว่าก็นี่ไงคุณเป็นเมสซี่ผมเมื่อวานในเมสซี่ร้องไห้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอลูกโทษยิงไม่เข้าแล้วแพ้ตกรอบอย่างเงี้ยโอ้โหร้องไห้โค้ชก็ร้องไห้นะครับแล้วเมสซี่เนี่ยคือมันแบกภาระคือแบกให้บนบ่ามันเป็นแอกอ่ะเมสซี่แบกแอกอาร์เจนติน่าไว้บนบ่านะฮะคนที่สร้าง Trust Capital นะท่านผู้ฟังให้ได้ต้องทำสองอย่างสวนกันเวลาได้ดีแบ่งแสงคนให้คนอื่นเวลาเสียหายรับแรงกระแทกก่อนคนอื่นนะครับคนแบบนี้ในองค์กรเนี่ยจะมีอำนาจสูงมากเพราะทุกคนรู้ว่าตามเขาแล้วไม่ถูกทิ้งนะครับคือเป็นคนที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
8: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
13: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
14: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมล มาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
10: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
11: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลพรรคประชาชนผิดหวังมติศาลพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9ต่อ0ว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นผลคำวินิจฉัยไม่ได้ผิดไปจากที่พรรคคาดการไว้แต่ยังคงเห็นตรงกันว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษออกพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้เพราะไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนแต่หากเป็นการพยายามสอดไส้โครงการต่างๆที่สามารถบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อยู่แล้วพลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาชี้พลังประชาชนและโซเชียลช่วยคลี่คลายคดีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาระหว่างการสัมมนาพัฒนาทักษะและบูรณาการบุคลากรการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงหนึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังในการทำคดีตัวอย่างแอมีนาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของตำรวจและพลังของสื่อโซเชียลมีเดียในการคลี่คลายคดีพร้อมเดินหน้าแผ่ความจริงเตือนคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อโดยพลตำรวจตรีธีรเดชระบุว่าไม่อยากพูดว่าจ๋อแจ๊แต่เป็นแฟนคลับของแจ๊ที่จับมือรวมพลังการนำข้อมูลมาให้เมื่อรายงานขึ้นมาจึงได้รายงานพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอไฟเขียววัตถุประสงค์หลักคือต้องการนำความจริงมาตีแผ่เพื่อไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยการประสานงานอย่างหนักทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและการรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติและพลังประชาชนเกิน 100% เป็นกลไกสำคัญช่วยสืบสวนแม้กำลังพลในทีมสืบสวนจะมีข้อจำกัดเพียง10คนแต่ด้วยความเชื่อมั่นในประชาชนที่มีต่อทีมงานทำให้เบาะแสและข้อมูลไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องกลต.ฟันธงสุภาพรรายงานซื้อหุ้นเป็นเท็จทั้ง6หลักทรัพย์ผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับและจำคุกนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานกลต.แถลงผลการตรวจสอบรายงานแบบ 246-2 ของนางสาวสุภาพรพิมพงษ์ว่ามีการรายงานการได้มาของหลักทรัพย์7รายการรวม6หลักทรัพย์ซึ่งเป็นการได้มาของหลักทรัพย์ที่ต่างเวลากันตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาโดยมีการบันทึกเข้ามาเป็นระบบเมื่อวันที่30มิถุนายน2569และวันที่2กรกฎาคม2569ผลตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องใน3ประเด็นได้แก่ไม่พบชื่อผู้รายงานผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนในช่วงภายหลังของการได้มาและไม่มีการรายงานของการจำหน่ายออกประเภทหลักทรัพย์ที่รายงานการได้มาไม่มีอยู่จริงในช่วงระยะเวลาที่ระบุในรายงานการรายงานจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหรือได้มาไม่ใช่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงด้านนายธวัชชัยพิทยโสพลรองเลขาธิการกลต.กล่าวว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลยืนยันว่าสามารถติดต่อตัวตนผู้รายงานได้จริงทางนี้กรณีการนำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญต่อกลต.เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 302/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวถึง 95 FM The King Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
3: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะ9กรกฎาคม2569นะครับก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะที่ประชุมปรึกษาคดีนะแล้วก็ลงมติกรณีพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นะว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่นะหลังจากที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย133คนนะซึ่งก็ไม่น้อยกว่า1ใน5เข้าชื่อกันของจำนวนสภาที่มีอยู่เนี่ยยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะหลายท่านคงทราบอยู่แล้วล่ะสำหรับผลนะดูหน่อยนะว่ารายละเอียดที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาและผลการพิจารณาออกมาเป็นยังไงนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา5วรรค1ที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้อนุ1เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือก้อนเนี้ย 200,000 ล้านเนี่ยนะที่ช่วยเหลือผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเนี่ยอันนี้เอกฉันท์คือ9ต่อ0เสียงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา5วรรค1เฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าอันนี้วรรค2นะอนุ2นะฮะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ตุลาการเสียงข้างมากนะอันนี้เป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะข้างมากเนี่ย7เสียงนะฮะบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะแล้วเขาก็บอกมามีใครบ้าง7คนคืออาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะอาจารย์อุดมสิทธิวิรัชธรรมนะอาจารย์วิรุณแสงเทียนนะอาจารย์นพดลเทพพิทักษ์อาจารย์บรรจงศักดิ์วงปราดอาจารย์สุเมธรอยคุณเจริญแล้วก็คุณตราวุฒิทรงศิวิไลนะครับส่วนตุลาการรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยจำนวน2คนคืออาจารย์จิรนิติหาวานนท์กับอาจารย์อุดมรัตน์อมฤตเห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา5วรรค1เฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและบัญชีแนบท้ายนะพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ของประเทศพุทธศักราช2569เฉพาะส่วนแผนงานและโครงการตามข้อ2ก็คือแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าววงเงิน 200,000 ล้านบาทไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญนะมีมตินะว่าร่างไม่ใช่ร่างสิพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะ 400,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะก็เป็นโปรเซสที่คือก่อนหน้านี้ก็คุยกันอยู่แล้วนะผมเมื่อวานนี้ยังคุยกับคุณวีระเลยรัฐบาลต้องกังวลเหรอผมยังถามเลยรัฐบาลต้องกังวลเหรอนะสรุปสุดท้ายก็คือก็ผ่านแล้วก็คงไม่ต้องกังวลอะไรนะแล้วก็หลังจากนี้ถ้าใครอยากติดตามต่ออันนี้ผมว่าน่าสนใจก็คือลองดูว่าตุลาการเสียงข้างน้อย2ท่านเนี่ยนะทั้งอาจารย์อุดมแล้วก็อาจารย์จิรนิติเนี่ยนะท่านมองในอนุ2เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญท่านมองว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะในการออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยอันนี้เหตุผลเป็นยังไงอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะฮะแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ได้ออกมามันยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรออกมาเพิ่มเติมตอนนี้มันมีแต่เพสรีลิสของทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่จริงๆมันมีอีกเรื่องนะที่น่าติดตามนะของศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละนะผมคุยให้ฟังทีเดียวเลยแล้วกันนะคือกรณีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรัฐธรรมนูญมาตรา213จำได้ไหมฮะบัตรเลือกตั้งอ่ะที่มันเป็นรหัสแท่งอ่ะบาร์โค้ดแล้วก็มี QR โค้ดเนี่ยนะอันเนี้ยมันรับหรือไม่รับเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญนะพิจารณาโดยอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณานะกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันพุธที่26สิงหาคม2569เวลา 10:30 นที่ห้องพิจารณาคดีชั้น3ศาลรัฐธรรมนูญนะศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเนี่ย5ธันวาคม2560อาคารราชบุรีเด็กนิดเนี่ยนะก็แสดงว่าใกล้แล้วนะพอไต่สวนเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องรวบรวมคำไต่สวนนี่แหละคำให้การนี่แหละนะทั้ง2ฝั่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ขอเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญถูกไหมฮะอันนี้เขาก็ขอดูไต่สวนพยานหน่อยนะอันนี้ก็ถามผมว่าใกล้หรือยังนะผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะก็ต้องดูว่าพยานบุคคลที่เข้ามาทำการไต่สวนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนัดเดียวจบหรือเปล่าถ้านัดเดียวจบก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็จะมีคำสั่งออกมาแล้วนะว่าจะนัดประชุมลงมติหรือว่าจะเปิดโอกาสให้ทั้งฝั่งผู้ร้องผู้ถูกร้องอะไรเนี่ยนะก็คือกกต.กับทั้งผู้ร้องไปนี่ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะเพราะรับเรื่องมาจากทางประชาชนที่ส่งเข้ามาเนี่ย20กว่าเรื่องก็อาจจะเปิดโอกาสให้มีการส่งคำชี้แจงสุดท้ายก็ได้นะจะแถลงด้วยเอกสารแถลงด้วยวาจาอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเขากำหนดมาตรการในการพิจารณาวินิจฉัยอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็อัปเดตให้เพิ่มเติมนะส่วนจริงก็มีเรื่องอื่นๆนะวันนี้มีหลายประเด็นในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เป็นขัดหรือแย้งกับกฎหมายกำลังรัฐธรรมนูญประมวลยาเสพติดประมวลนู่นประมวลเนี้ยนะก็ใครที่สนใจรายละเอียดต่างๆก็ลองไปดูเพิ่มเติมนะแต่เรื่องที่เป็นความคืบหน้านะเมื่อคืนนี้มีเหตุคือช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะผมเข้าใจว่ามีรายงานข่าวและช่วงค่ำๆของเมื่อวานเนี่ยนะครับเพราะมีรายงานข่าวก็คือหลังจากที่ฝนเนี่ยตกหนักคือใครที่อยู่ทางตอนบนนะแถวดอนเมืองแถวหลักสี่เมื่อวานนี้ไม่มากนะแต่มันไปหนักเนี่ยไปหนักฝั่งทนนะไปหนักแถววงเวียนใหญ่นะไปหนักแถวอะไรล่ะแถวคลองสาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ทำให้น้ำเนี่ยมันรั่วบริเวณอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงตรงสถานีวงเวียนใหญ่โอ้เมื่อวานนี้ผมเห็นภาพข่าวแล้วน้ำมันซึมเข้าไปในอุโมงค์เลยอ่ะทั้งๆที่ข้างล่างเนี่ยนะเขาทำเป็นผนังเอาคอนกรีตเนี่ยมาเป็นโครงสร้างแล้ว แต่ว่ามันมีรอยที่เป็นน้ำที่มันซึมเข้ามานะแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆนะก็ต้องยอมรับแหละว่าเยอะนะก็พอสมควรนะเพราะว่าก็เห็นคนที่เขาเดินเข้าไปในอุโมงค์ก็ต้องลุยน้ำเข้าไปนะเมื่อวานนี้ไปกันเต็มเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ไหมคุณพิพัฒน์ไปถึงเมื่อตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มนะไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์มีคุณพัทรพงษ์นะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะหลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืนคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปดูในพื้นที่ด้วยนะมีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคนหนึ่งคุณวรสิทธิ์ก็ไปด้วยนะครับมีทางรฟม.นะแล้วก็ทางผู้ที่รับจ้างนะในการสร้างสถานีแล้วก็ช่วงตรงเนี้ยนะซึ่งเป็นสัญญาที่4เนี่ยนะก็ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะแล้วก็บอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้นะนี่ล่าสุดนะบอกว่าตามที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟใต้ดินนะซับพิษที่ความลึกประมาณ30เมตรจากผิวถนนบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะช่วงเตาปูนลาดบุรณะวงแหวนกาญจนาพิเศษสัญญาที่4เนี่ยก็คือจากสะพานพุทธไปดาวคะนองเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดนะทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุปผารามก็เปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจสอบพบว่าพื้นผิวถนนมันมีการทรุดตัวเพียงเล็กน้อยบริเวณถนนประชาธิปกจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าไปที่วงเวียนใหญ่นะฮะสำหรับการจัดการด้านการจราจรนะสารวัตรจราจรของบุปผารามเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าล่าสุดตอนนี้ถนนประชาธิปกฝั่งขาออกจากบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่เนี่ยปิดการจราจรทุกช่องทางนะครับเพื่อรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด้านความปลอดภัยแบบ 100% แล้วฝั่งขาเข้าเนี่ยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งเป็นฝั่งขาออก2เลนก็คือจากบ้านแขกไปที่วงเวียนใหญ่2เลนแล้วก็ขากลับก็เช่นเดียวกันนะก็บอกว่าตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยสะสมอยู่ที่จุดตัดตรงถนนสมเด็จเจ้าพระยานะฮะแล้วก็ส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยสะสมอยู่ตรงบริเวณวงเวียนใหญ่นะแต่ก็ยังพอขยับตามกันได้นะอย่างไม่หยุดนิ่งนะฮะก็ใครที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนั้นก็ต้องติดตามหน่อยนะเนี่ยเพราะว่ามันมีภาพข่าวมาเหมือนกันนะไอ้ช่วงที่มันเป็นรอยที่เขาบอกมีการทรุดตัวของพื้นถนนเนี่ยคือตรงนั้นยังเป็นตึกแถวนะคุณนึกสภาพผมจำไม่ได้ว่า4ช่องจราจรน่าจะ4ช่องจราจรนะสำหรับฝั่งจากบ้านแขกไปที่วงเวียนใหญ่เนี่ยนะเพราะว่าผมเคยอยู่แถวนั้นนะเคยอยู่แถวโรงเรียนสุขสันต์นรีแต่แถวนั้นเนี่ยแถวบ้านแขกแยกบ้านแขกออกมาบ่อยนะสี่แยกบ้านแขกนี่โอ้โหรถติดมหาศาลนะเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรสมเด็จเจ้าพระยาใช่ไหมมหาวิทยาลัยของเขาอะราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยาแถวนั้นน่ะนะแล้วก็ก่อนที่จะถึงแยกบ้านแขกโอ้ร้านอาหารร้านขนมเยอะแยะไปหมดเลยหลังแล้วหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นไอ้ไฮเปอร์มาร์เก็ตอ่ะนะก็คนก็คึกคักนะแต่ไอ้จุดที่มันเกิดเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เขาปิดนี่ก็คือจากตรงสี่แยกบ้านแขกนะฝั่งขาที่จะไปที่วงเวียนใหญ่เนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยซ้ายมือเนี่ยถ้าเราลงมาจากสะพานพระปกเกล้านะฮะก็ตรงมาเรื่อยๆจะแม้ผ่านโรงเรียนศึกษานรีขวามือซ้ายมือเนี่ยเป็นวงเวียนเล็กนะตรงมาอีกนิดนึงก็คือแยกบ้านแขกแล้วก่อนที่จะถึงแยกบ้านแขกมีร้านทำกรอบรูปอยู่ซ้ายมือไม่แน่ใจว่าฟังอยู่หรือเปล่า นะเป็นรุ่นพี่ร้านของรุ่นพี่ที่อยู่สวนกุหลาบนะแล้วข้างๆนี่มันมีโรงพยาบาลเล็กๆอยู่โรงพยาบาลไม่รู้ว่าปิดไปหรือยังนะฮะแล้วก็จะเป็นสี่แยกบ้านแขกนะถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสมเด็จเจ้าพระยานะไปทางลาดย่าแถวนั้นนะแล้วเลี้ยวขวาอันนี้ก็เข้าบ้านแขกนะแล้วก็ตรงไปนะถ้าเราตรงไปก็คือเข้าวงเวียนใหญ่ซ้ายมือเนี่ยมันมีตึกแถวยังเป็นอาคารตึกแถวอยู่นะติดกันอยู่หลายห้องเลยเต็มไปหมดเลยจนยาวไปถึงนู่นอ่ะวงเวียนใหญ่อ่ะนะครับอันเนี้ยคือผมก็พยายามตามข่าวตั้งแต่เมื่อคืนเขาก็มีความห่วงเขาก็มีความกังวลก็ต้องยอมรับแหละว่าก็มีความกังวลนะเพราะว่าตึกแถวนั้นมันก็เก่าด้วยหนึ่งนะแล้วก็บอกเนี่ยมันมีเห็น รอยนะที่ทางตำรวจบอกจะบนถนนบนพื้นถนนเนี่ยมันเห็นแบบซุดลงนิดหนึ่งก็อยากจะให้ตรวจให้ไปดูความปลอดภัยให้มันชัดเจนให้มันเรียบร้อยก่อนนะนี่เขาก็เลยต้องมีการปิดการจราจรนะอันนี้ต้องติดตามหน่อยนะใครที่อยู่แถวนั้นนะไม่ว่าจะเดินทางหรือว่ามีเพื่อนอยู่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ว่ากันนะครับอันนี้2เรื่องแล้วเนาะอ่ะเรื่องที่3เมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็มีการพิจารณากฎหมาย1ฉบับก็คือพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.จุดๆๆนะเป็นร่างที่ทางวุฒิสภาเขาแก้ไขเพิ่มเติมลงมาพอแก้ไขเนี่ยสำหรับกฎหมายเนี่ยของที่สภาส่งไปเนี่ยวุฒิเขาก็แก้ลงมานี่เขาก็จะต้องถามสภาผู้แทนราษฎรก่อนว่าเนี่ยเห็นด้วยกับที่เขาแก้ไขหรือเปล่านะถ้าไม่เห็นด้วยเขาก็จะต้องไปตั้งกรรมาธิการร่วมถ้าเห็นด้วยนะยกมือผ่านก็หมายว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านตามที่วุฒิสภาแก้ไขสภาผู้แทนราษฎรไม่ติดใจหลังจากนั้นก็เข้าสู่โปรเซสในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้นะครับเมื่อวานนี้มีมติออกมา306ต่อ141เสียงงดออกเสียง2เสียงนะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขคือผมก็ตามข่าวเนาะแล้วผมก็มีไอ้ตัวล่างที่เขาแก้ไขเนี่ยนะตรงไหนที่เขามีการตัดออกไปนะตรงไหนที่เขามีการเพิ่มเติมข้อความเข้ามาเนี่ยนะผมก็เห็นหมดทุกอันนะครับก็ถ้าจะสรุปให้ฟังนะสรุปให้ฟังสักนิดหนึ่งก็ดีนะว่ากฎหมายฉบับเนี้ยนะเขาต้องการที่จะสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะด้วยการนิรโทษกรรมครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าแสดงออกทางการเมืองเนี่ยคำว่าแสดงออกทางการเมืองเนี่ยเขาแก้มาเขาใส่มาเพิ่มเติมนะก่อนหน้านี้มีแค่ชุมนุมทางการเมืองนะและการแสดงออกหรือการแสดงออกนะที่มีมูลเหตุความขัดแย้งหรือว่าแรงจูงใจทางการเมืองตั้งแต่1มกราคม2548จนถึง16กรกฎาคม2568นะแต่ไม่ใช่ว่านิรโทษกรรมหมดทุกอันนะบางเรื่องเขาก็ไม่นิรโทษนะเขาเลยบัญญัติไว้ในมาตรา3ครับว่าไม่ให้นิรโทษกรรมนะกับการกระทำความผิดอะไรบ้างนะลองไปดูแล้วกันอันที่1เนี่ยเป็นไม่นิรโทษกรรมกับการทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112การกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297หรือที่เป็นการกระทำความผิดต่อส่วนตัวหรือที่เป็นการกระทำความผิดที่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มอันเนี้ยเขาไม่นิรโทษกรรมนะแต่ถามว่านิรโทษกรรมใครอย่างไรบ้างเขามีบัญชีแนบท้ายครับบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินะเขาก็บอกมาเลยนะว่ามันมีกี่ฐานนะและกฎหมายฉบับไหนบ้างนะนะเนี่ยผมเห็นมามีทั้งหมด29ฉบับที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะจะฐานความผิดนี่เยอะนะอย่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับเดียวเนี่ยโอ้โหทั้งความผิดต่อความมั่นคงความผิดก่อการร้ายความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดศาสนาความผิดความสงบสุขความผิดเกี่ยวข้องกับภัยอันตรายต่อร่างกายต่อเสรีภาพหลายฐานนะ

ที่มีแรงจูงใจจากทางการเมืองที่มีความขัดแย้งจากทางการเมืองเนี่ยแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ถึง18ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ทางคณะกรรมการชุดเนี้ยนะไปกำหนดมาตรการพิเศษออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ดำเนินการไปแล้วหลังจากนั้นครบถ้วนตามที่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการก็ให้จบกันไปแต่มันไม่รวมถึงฉบับเดียวไม่รวมถึงกรณีเดียวก็คือถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยามาตรา112นะก็เลยมีการพูดถึงส่วนโอ้กลัวว่า เรื่องของหัวสวใช่ไหมเห็นมีการพูดถึงนี่ใช่ไหมมีการโยงกันไปว่าเอ๊ะอาจจะมีการโยงไปว่าจะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยหรือเปล่านะผมก็พยายามไปดูบัญชีแนบท้ายทั้งของเก่าที่สภาส่งไปแล้วก็ของใหม่ที่มันมีการแก้ไขมาส่วนใหญ่นี่แก้ไขไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเรียงลำดับใหม่เรียงลำดับใหม่เรียงเอากฎหมายของตัวเองขึ้นมาก่อนเนี่ยความผิดฉบับแรกเลยที่วุฒิสภาแก้ไขมาบอกความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2561นะแต่เขามีวงเล็บนะครับเฉพาะที่ไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จและหลังจากนั้นก็เป็นกฎหมายที่เหมือนเดิมที่เขาส่งกันขึ้นไปนะอยู่ในบัญชีแนบท้ายที่ส.ส.เขาพิจารณาถามว่ากฎหมายฉบับเนี้ยที่กังวลกันเรื่องสว.เนี่ยนะมีไหมตอนร่างของส.ส.คำตอบคือมีนะครับมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีผมไปดูมาแล้วผมก็พยายามหานะนี่อยู่ในลำดับที่5อยู่ในลำดับที่5เนี่ยความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งโดยทุจริตการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จแต่ว่าถ้าสสไอ้สวเขาแก้มาเป็นลำดับที่1แต่ว่าของสสที่ส่งไปเป็นลำดับที่5นะแต่ว่าเขาก็มีนะเฉพาะที่ไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ถ้าดูแบบนี้เนี่ยนะหรือคณะกรรมการชุดของกฎหมายฉบับนี้นะจะไปพิจารณาเพราะว่าเขามีอำนาจเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยนะที่จะได้รับนิรโทษกรรมเนี่ยนะถ้ามันผิดแผกแปลกไปจากไอ้ที่เขาลงในบัญชีแนบท้ายอันนั้นอีกเรื่องนึงนะอันนี้ผมก็คุยให้ฟังเพิ่มเติมนะคุยให้ฟังเพิ่มเติมนะครับอ่ะเรื่องอื่นๆเดี๋ยวดูสักนิดมีอะไรไหมโอ้วันนี้เยอะนะจริงๆหลายเรื่องนะผมตามไม่ทันเลยข่าวเยอะมากเยอะแบบงงไปหมดนะแล้วก็ไม่โอ้โหมันกระจัดกระจายมากนะเนี่ยอย่างปลัดกระทรวงการคลังนี่บอกว่านี่กยศ.เห็นมีใครไปพูดถึงเรื่องของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาด้วยนี่ใช่ไหมใช่ไหมฮะบอกนี่กยศ.เนี่ยโอ้โหถ้าคือถ้าเข้าสู่เครดิตบูโรอันเนี้ยอาจจะทำให้การคืนหนี้ดีขึ้นนักศึกษานิสิตนักเรียนที่กู้ยืมเงินผ่านกยศ.สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะครับว่ามันเป็นการกู้มันยืมเพื่อเรียนเขาไม่ได้ให้ฟรีนะผมเคยคุยกับน้องๆที่เคยรู้จักกันแล้วเขาผ่านอันเนี้ยหลายคนคิดว่าให้ฟรีนะเขาก็ไม่ได้ส่งนะถึงแม้มีเงินเดือนค่าจ้างเงินดาวเขาก็ไม่ได้ตัดส่งโอ้เฮ้ยเข้าใจผิดนะเขากู้เขาไม่ได้ให้ฟรีรัฐไม่ได้ให้ฟรีนะดีคุณไปกู้ปีนึงเทอมนึงแล้วก็กู้ทีเทอมนึงหรือว่าปีนึงทำกู้ทีอะไรเนี่ยนะเขาไม่ได้ให้ฟรีนะก็หลายคนละเลยมันก็เลยทำให้กยศ.มีปัญหาเพราะเงินมันไม่ได้รับคืนเห็นปลัดกระทรวงการคลังบอกถ้าอย่างนั้นถ้าเอาไปอยู่ในเครดิตบูโรซึ่งมันก็หมายความว่าการจะไปขอสินเชื่ออะไรต่างๆมันจะเข้มงวดมากขึ้นถูกไหมฮะเวลาคุณเข้าไปทำงานมีหนี้บัตรเครดิตมีหนี้สินเชื่อคุณไปผ่อนก่อนแต่คุณไม่ผ่อนกยศ.เนี่ยหรือว่าไม่ชำระหนี้กยศ.เนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้นี่แหละแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้จะเข้าไปสู่กยศ.หรือเปล่าไปเข้าไปไอ้เครดิตบูโรหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็รอมาตรการของทางภาครัฐว่าเขาจะเข้มงวดเข้มข้นขนาดไหนนะแต่กยศ.ก็มีปัญหาด้วยนะในการตามหนี้ต่างๆบางทีเขามีการย้าย

ภูมิลำเนานะไปทำงานที่อื่นอะไรเงี้ยตามไม่ได้หรือว่าย้ายทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องมีการแบบติดตามลูกหนี้ด้วยอัปเดตนะบางทีก็ปล่อยปะละเลยมากเกินไปนั่นก็เท่าที่ทราบมันก็มีปัญหานี้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็เรื่องหนึ่งนะส่วนอีกเรื่องอันนี้เป็นข่าวสั้นๆนะปปช.มีมติชี้ความผิดคุณเกรียงกันตินันนะอดีตส.ส.เพื่อไทยพร้อมกับภรรยาน้องแล้วก็หลานโอ้อะไรเนี่ยคดีหัวประมูลสร้างถนนที่อุบลราชธานี26โครงการมูลค่ารวม43ล้านบาทโอ้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะโอ้มันกระจัดกระจายจริงๆหรือว่าเรื่องในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะไอ้บัญชีที่ใครที่ถือหุ้นเกิน 5% น่ะนะจะต้องแจ้งหรือว่ารายงานน่ะแล้วต้องส่งข้อมูลเข้ากับทางกลต.อ่ะนะเห็นบอกว่าคือผมไม่ได้คุยที่นี่นะแต่ว่าผมคุยในรายการตอนเช้านะก็ยังกังวลอยู่นะว่าอ้าวถ้ายื่นแสดงตัวเองเนี่ยนะแล้วกฎหมายก็กำหนดไว้ถ้าเป็นการยื่นเท็จหรือว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยนะก็มีความผิดกลต.รู้ก็ต้องแจ้งความร้องทุกข์นะฮะกฎหมายของตัวเองมีต้องใช้วันนี้มาขยับมาบอกมีโทษ1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทแล้วอาจจะผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยนะต้องดำเนินการว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกคนเนี้ยที่ชื่อสุภาพรเนี่ยไม่ได้ทำครั้งแรกด้วยยื่นอย่างนี้มาตั้งหลายครั้งคุณก็ทราบแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นช่องโหว่มาตลอดแล้วก็เลยมันมีปัญหาครั้งนี้มันเป็นข่าวใหญ่มันเป็นข่าวดังนะแล้วเขาก็ชี้แจงมาเฮ้ยไม่ได้มีการซื้อขายหุ้นนะมันโอ้โหผ่านอ้างถึงบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายหุ้นอะไรอย่างนี้เลยอ่ะนะเขาก็บอกเฮ้ยไม่มีนะเขาก็มีการชี้แจงตามลำดับนะวันนี้กลต.ผมถึงเห็นแอคชั่นหน่อยนะก็ทางรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็พูดมา 2-3 วันติดอ่ะว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าเหมือนเห็นเมื่อเช้านี้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบวกไปประมาณสัก20จุดอ่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะครับ 14:37 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 4:41 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ปกตินี่เราเปิดสายคุยกันเนาะสำหรับช่วงที่2นะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะยังไม่ต้องโทรมานะเพราะว่าผมค้างเอาไว้เมื่อวานนี้ที่คุณวีระบอกนะว่าได้มีการพูดนะในชั้นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อ่ะนะบอกว่ามันมีประเด็นที่คุณวีระพูดประมาณสัก10กว่านาทีนะ14-15 นาทีเนี่ยบอกว่าถ้าผมนะมีเวลานะก็ลองเอามาเปิดให้คุณผู้ฟังฟังนะเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะที่คุณวีระได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะคุณผู้ฟังหลายท่านก็อยากฟังนะก็ส่งข้อความมาถึงผมส่วนตัวด้วยนะส่งมาทางเพจไอ้มูล่าออนไลน์นั่นแหละนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้ผมก็เห็นมีการพูดถึงเรื่องของธนาคารสถาบันการเงินด้วยนะอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเงินกองทุนอะไรเนี่ยนะแต่ว่ายังเดี๋ยวขอไปฟังก่อนนะว่าเนื้อหามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าสำหรับเมื่อวานเนี่ยน่าสนใจก็ไม่อยากให้เสียเวลานะมีประมาณสัก15 นาทีเราไปฟังคุณวีระอภิปรายในชั้นของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบมารายจ่ายประจำปี2570นะสำหรับเมื่อวาน15 นาทีไปติดตามกันครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานครับผมวีระในฐานะกรรมาธิการอาจจะใช้เวลามากสักหน่อยเพราะว่ามีเรื่องต้องขอทั้งถามทั้งเสนอแนะทั้ง5 ส่วนที่นำเสนอวันนี้นะครับผมขอเริ่มที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นลำดับแรกก่อนนะครับคือรายการหนึ่งที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงครับคือการจัดทำงบประมาณในสถานการณ์ที่รายได้ของเราถึงแม้ว่าทางท่านปลัดจะดำเนินการได้ค่อนข้างดีล่าสุดเนี่ยนะครับผมเห็นตัวเลขที่รีดเงินจากรัฐวิสาหกิจออกมาล่าสุดนะก็น่าจะเกินเป้านะครับแล้วก็ยังลดเงินสมทบเข้ากองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับจาก100%-0.25เป็น100%-0.6อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ0.6อันนี้ผมคิดว่าเป็นการบริหารจัดการตามอำนาจของกระทรวงการคลังที่มีอยู่ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ประเด็นที่ผมอยากจะกึ่งสอบถามกึ่งแนะนำก็อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าคือขณะนี้เนี่ยตัวเลขของการใช้เงินตามมาตรา28เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ทะลุเพดาน132นะครับยอดล่าสุด1,133,751 ล้านบาทนะครับสิ่งที่เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังใช้เงินก้อนนี้อยู่อีกนะครับแต่อาจจะเป็นรายการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ธ.ก.ส.ซึ่งที่จังหวัดอยุธยาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้อยากให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามปรามทางฝ่ายการเมืองว่าอย่ามายุ่งกับเงินก้อนนี้มากเพราะมันบริหารยากนะครับอันที่สองเรื่องการจัดทำซึ่งพอดีบางปีรายได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องการต้องมาใช้บัญชีเงินคงคลังที่จริงทางในระบบที่เราใช้ถ้าเงินไม่พอเราก็ใช้งบกลางก่อนใช้งบกลางไม่พอเราก็มากระเป๋า2ก็เป็นเงินคงคลังแล้วก็กระเป๋า3ใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามมาตราอะไรผมจำไม่ได้แล้วประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเราเคยใช้สมัยคุณประยุทธ์แต่ตอนนี้เรายังไม่เคยใช้เลยสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าอย่าใช้ตรงนี้เด็ดขาดเพราะมันจะสะท้อนภาพลักษณะของฐานะการเงินการคลังที่ค่อนข้างย่ำแย่ในระหว่างรอยต่อของงบประมาณแล้วมันจะไปตัดทอนงบประมาณรายจ่ายปีต่อไปเพราะเราต้องตั้งใช้คืนด้วยผมจำได้ว่าสมัยท่านรัฐมนตรีอาคมเนี่ยขอมารู้สึกจะ 30,000 ล้านบาทถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าก็ตั้งใช้ทันทีก็โอเคนะครับเข้าไปดูในเนื้อในซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้โดยตรงกับท่านแต่ว่ามันโยงมาที่ท่านเนี่ยอย่างการใช้คืนเงินคงคลังปี69 123,000 ล้าน ก็เป็นเรื่องเบี้ยชำระหนี้ประมาณ 39,000 เรื่องงบบุคลากรที่มันต้องจ่ายเกินประมาณ 17,000 แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีก 24,000 แล้วก็เบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มเติมอีก 42,000 อันนี้เป็นของปี67แล้วมาตั้งปี69นะครับปี69ปี68มาตั้งปี70ล่าสุดสิ่งๆอันนี้นะครับก็คงสะท้อนว่าเราทำอะไรผิดพลาดไม่งั้นเราไม่ต้องมาใช้เงินคงคลัง 71,000 ล้านสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี70ในรายการนี้เป็นรายการงบบุคลากรบุคคลงบบุคลากรภาครัฐ 25,000 ล้านงบชำระหนี้ซึ่งเราตั้งไว้ไม่พอ 26,000 ล้านงบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลลูกจ้างข้าราชการ 13,000 ล้านนะครับที่เหลือเป็นรายยิบย่อยนะครับคำถามงบประมาณปี71เราต้องมีการใช้เงินคงคลังแบบนี้ไหมถ้าเราจัดทำงบประมาณอย่างที่เราทำอยู่ในขณะนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอันนี้ผมเอาแค่นี้ละกันของทางสำนักปลัดกระทรวงการคลังส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังผมทราบว่าเป็นคนดูแลเวลาสถาบันการเงินของรัฐที่ใช้จ่ายแล้วต้องการจะให้รัฐบาลตั้งงบใช้คืนตามมาตรา28 29อะไรพวกนี้นะครับผมก็จำรายละเอียดไม่ได้ขณะนี้สิ่งที่อยากจะเห็นก็คือขอให้ตั้งเป็นแบบว่าชัดเจนมีระบบชัดเจนว่าปีนี้เราจะตั้งเท่าไหร่คือตอนนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้แสดงเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นในงบประมาณสังเขปปี70ซึ่งแสดงรายการออกมาเป็นครั้งแรกตารางที่3ทับ28ประมาณการเรื่องชดใช้ค่าสูญเสียรายได้ปีนี้ตั้ง 41,862 ล้านบาทซึ่งก็ต่ำกว่าปีที่แล้ว 58,000 ล้านนะครับประเด็นในขณะนี้ก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะมีหนี้นอกงบประมาณที่มันแฮงอยู่แล้วเราก็จะไม่สามารถลดถอนได้เพราะไม่มีกลไกไอ้ที่นี่แห่งก้อนใหญ่ๆอีกก้อนหนึ่งที่อยู่ในหนี้สาธารณะคือกองทุนฟื้นฟูประมาณ 400,000 ล้านนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันในนี้ยังมีกระบวนการที่จะใช้คืนจะต้นบ้างดอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาระงบประมาณแต่กรณีของมาตรา28เนี่ยมันต้องมาตั้งใช้ในงบประมาณถ้าไม่จัดระบบที่จะไม่เพิ่มกับจัดระบบที่จะลดลงมันก็จะเป็นปัญหาคาราคาซังอันนี้ผมก็ฝากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับลำดับถัดไปของสำนักบริหารสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะครับคืออันนี้ผมอาจจะพูดได้ไม่เยอะเพราะว่าพอทราบข้อมูลภายในแต่สิ่งที่ต้องอยากให้ทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยยึดหลักให้มั่นนะครับแม้ว่าจะทำแผนการคลังระยะปานกลางว่าเราจะต้องตั้งงบประมาณชำระคืนหนี้เงินต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ4%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งดีมากแต่จะดีกว่านั้นเนี่ยถ้าขยับขึ้นมาอย่างปีนี้ที่เราตั้งเนี่ยมันประมาณ 15,000 ล้านที่เป็นตัวเลขกลมๆชำระต้นชำระเงินต้นแต่ว่าในระยะต่อไปภาระเงินต้นมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะตั้งคงที่ไว้ 4% ก็อาจจะไม่เพียงพอจะตั้งสัก 4.5 ถึง 5ทำเป็นกรอบขยับขึ้นมาสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี71เนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องดอกเบี้ยปีนี้งบประมาณรายจ่ายที่เป็นคำรับคืนหนี้ภาครัฐเงินต้นน่ะ 150,000 แต่ดอกเบี้ยเนี่ยมัน206หรือ209ผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะครับท่านถ้าเกิดท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะให้ตัวเลขก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือดอกมันจะพูนแล้วผมดูจากประมาณการในตารางการชำระคืนหนี้ในเล่มขาวคาดแดงนะครับของสำนักมีบริหารสาธารณะหน้า299งบประมาณปี70เราตั้งงบชำระหนี้ 410,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆปี71ตั้งงบชำระหนี้ 490,000 ล้านปี72ไล่ไปเถอะเกือบจะแตะ 500,000 ล้านนะ อันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาในการจัดทำงบประมาณอีก2ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนแต่ว่าประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าล่าสุดการใช้เงินกู้ของพรกองกู้4แสนล้านซึ่งพรุ่งนี้รอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยเท่าที่ผมเห็นตัวเลขที่ไปกู้มาเบื้องต้นประมาณ 150,000 ล้านบาทถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเป็นการกู้ด้วยการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินก้อนนึงแล้วก็เป็นการกู้ในลักษณะเทอมโลนก้อนหนึ่งแต่สิ่งที่ผม Amazing และอยากถามท่านดอกเบี้ยแค่ 1.24% ต่อปีนะซึ่งอันนี้มันจะเป็นดอกเบี้ยปลอมเพราะท่านกู้จากตลาดเงินระยะสั้นเมื่อท่านที่ต้องคอนเวิร์ตเป็นบอนในระยะต่อไปมันไม่ใช่ตัวเลขนี้หมายความว่าตัวเลขที่จะเป็นดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายมันจะต้องเพิ่มขึ้นสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าท่านต้องดำเนินการเปลี่ยนจากโฟลตเป็นฟิกซ์หรือว่าจัดโฟลตกับฟิกซ์ในการกู้ให้มันสอดคล้องกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าต้นมันมากขึ้นดอกมันมากขึ้นนะครับก็ขอเป็นส่วนที่3นะครับส่วนที่4กองทุนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรือกองทุนสวัสดิการอะไรประชาผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับผมมีประเด็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกถ้าท่านดูที่เล่มขาวคาดแดงเนี่ยเล่ม17 17อะไรเนี่ยหน้า121ปีนี้ท่านตั้ง 42,000 ล้านแต่ท่านก็รู้ตัวเลขจริงที่ต้องจ่ายคร่าวๆประมาณ 53,000 ก็มาในอีหลอบเดียวกันคือตั้งไม่พอกับการจะจ่ายจริงอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วท่านยังโชคดีไปเอาเงินอะไรมาสักก้อนนึงไม่รู้มาโปะตอนนี้ท่านก็ตั้งขาดไปประมาณ10,000ล้านซึ่งผมไม่รู้ว่าท่านจะบริหารตรงนี้ยังไงอันนี้ก็ฝากนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือผมอยากจะเสนอแนะอย่างนี้นะครับอ่านในรายงานของกองทุนสวัสดิการประชารัฐสวัสดิการเล่มนี้ผมคิดว่าให้รายละเอียดครบถ้วนดีมากนะครับแจกแจงว่าเป็นรายจ่ายประเภทไหนอย่างไรชัดเจนตัวเลขที่ท่านทำมาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินเฉลี่ยคนละเดือนละ 1,500 บาทตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ 1,500 บาทซึ่งแบ่งเป็นค่าเดินทางค่าอะไรซึ่งใช้จริงเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะฝากก็คือว่านอกจากการตั้งให้พอไม่ให้เป็นปัญหาอันที่สองก็คือว่าผมอยากให้เพิ่มรายการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภครายเดือนซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลแถมให้4เดือนจาก300เป็น 1,100 แต่ต่อไปเมื่อกลับเข้าสู่ระบบเดิมมันก็ต้องเริ่มต้นที่300อยู่ดีนะครับจะมาเริ่มต้นที่ 1,100 ก็ไอ้ที่ตั้งไว้ก็ต้องคูณเข้าไปอีก2เท่าประเด็นที่ผมอยากจะเสนอนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าท่านพอปรับได้ก็น่าจะปรับนะครับก็คือในรายการที่เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยบางรายการผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าถ้ามีรายได้น้อยจริงๆเนี่ยเขาจะใช้นับไฟประปาเดือนละเป็น100บาทเลยเหรอผมไม่แน่ใจว่ามันจะสูงขนาดนั้นเพราะบ้านที่ผมต่างจังหวัดก็ใช้น้ำประปาอย่างเต็มที่ก็เดือนประมาณ200นะครับแต่ของผมมีสปริงเกอร์นะครับมีของต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าส่วนนี้นะที่ว่าถ้าใช้เดือนละ100บาทนะครับอันที่2ค่าไฟ100ถึง315บาทเนี่ยอันนี้ผมยังคิดว่าน่าจะปรับเพราะรัฐบาลตอนนี้กำลังบอกว่า200หน่วยแรกจะคิด3บาทที่กำลังจะทำกันอยู่รวมทั้งค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้ท่านคำนวณยังไงแต่มีรายการนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าใครได้ประโยชน์นะครับคือรายการค่าพาหนะ750บาทต่อเดือนเนี่ยคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยมีทั้งคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็คนที่อยู่ในต่างจังหวัดตัวเลขที่ผมมีเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาไปขึ้นรถสาธารณะยังไงแล้วเขาขึ้นรถไฟฟ้าอย่างไรอันเนี้ย750บาทเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่ท่านต้องไปคำนวณใหม่ แต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มก็คือรายจ่ายค่าซื้อของสวัสดิการเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้า300บาทเนี่ยผมคิดว่าน้อยเกินไปถ้าท่านลดตรงนั้นมาเพิ่มตรงนี้หรือปรับสัดส่วนให้เหมาะสมผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยส่วนที่เราตื่นเต้นกันมากก็คือสิ่งที่ท่านจะประกาศผลสอบเอนทรานซ์ของผู้ที่สมัครสอบทั้งหมด19ล้านคนนะครับอันนี้ผมจะขอคำแนะนำจะให้คำแนะนำนิดนึงนะครับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า13ล้านคนผู้ที่ตกหล่นของพม.กับกระทรวงมหาดไทย1ล้านคนที่ให้ผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจ5ล้านคนรวม19ล้านคนเนี่ยถ้าท่านจะประกาศท่านช่วยประกาศเลยว่าคนที่ไม่ได้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเป็นจำนวนกี่คนให้มันชัดๆออกมาเลยมีรายได้เกิน 100,000 มีเคยมีบัตรเครดิตมีรถคันนึงอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวมีรายได้เกินคืออันนี้ผมไม่ได้ไปตัดสินใครแต่อยากให้ท่านอธิบายให้ชัดๆเป็นไอเทมเลยว่าในกลุ่มแรก13ล้านคนที่ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรในกลุ่มที่เป็นคนที่พม.กับกระทรวงมหาดไทยตกหล่นเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรกลุ่มที่3ก็คือ5ล้านที่ท่านไปกวาดมาเนี่ยอันเนี้ยน่าตื่นเต้นมากนะครับว่าจะเข้าข่ายสักกี่คนมันจะได้ตัวเลขสุทธิเหลือจริงๆแล้วเราจะได้นับ1ได้เนี่ยถ้ามันน้อยเราก็ตั้งให้เพิ่มถ้ามันมากเราก็มาตัดทอนดูว่าจะทำยังไงอันนี้ผมฝากท่านนะครับส่วนของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องกรรมวิธีแต่ผมจะบอกว่ากองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เนี่ยได้เดินทางมาถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้แล้วคือหลักการของการตั้งกองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยคนที่กู้ไปแล้วเอามาใช้คืนแล้วก็เป็นคนให้คนที่กู้ใหม่แล้วก็เอามาใช้เป็นลักษณะเป็น low revolving fund เป็นกองทุนหมุนเวียนซึ่งถ้าหากคนที่กู้ไปไม่มาใช้มันก็มีหลายเหตุผลถ้าเขาไม่สามารถหางานทำได้อันนี้เราเห็นใจแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าหนี้ก้อนนี้เป็นหนี้ที่ลำดับการใช้คืนเป็นลำดับ
0: อันนี้ก็เมื่อกี้ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมไปนะก่อนที่จะไปฟังนะเพราะว่าปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าเดี๋ยวไม่แน่อาจจะต้องให้เข้าเครดิตบูโรนะสำหรับหนี้กยศ.เนี่ยนะแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อเราก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่คุณวิระได้พูดในชั้นกรรมธิการเมื่อวานนี้ที่คุณวิระฝากไว้นะครับ 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิการ
3: ะบุจะติดตามการใช้เงินส่วนที่2เหตุยังไม่มีรายละเอียดชัดในการทำงบปี70นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติเอกฉันท์พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร้องรับทราบและน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่ทราบเหตุผลรายละเอียดเนื่องจากมติที่แถลงเป็นเพียงการสรุปมติเท่านั้นจากนี้ต้องศึกษาว่าเหตุผลและประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้วินิจฉัยเป็นอย่างไรเนื่องจากกังวลว่าการวินิจฉัยครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอแต่เป็นภาวะเศรษฐกิจปกติในส่วนเงินก้อนที่2ที่นำมาใช้ในโครงการเกี่ยวกับพลังงานแม้แต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยให้เห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทำความชัดเจนและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสให้มากที่สุดในเมื่อรัฐบาลยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและหากไม่ทำจะกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจคิดว่าการกู้เงินจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็วแต่ขณะนี้จากการติดตามของกลไกต่างๆรวมทั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้จึงเป็นห่วงว่าสรุปแล้วความพร้อมในการกลั่นกรองโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไรสืบนครบาลจับเจ้าหน้าที่เวชระเบียน1ในขบวนการกุมารจีนชุดสืบสวนตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าจับกุมนางสาวสอเสือเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่ง1ย่านธนบุรีหลังพบว่าเป็น1ในขบวนการกุมารจีนซึ่งทำหน้าที่เป็นในหน้าของขบวนการในการจัดหาลูกค้าชาวจีนนำมาทำคลอดที่โรงพยาบาลโดยมีค่าบริการแพ็คเกจ 70,000 บาทแต่เจ้าตัวได้ค่าในหน้าประสานงานในการเดินเรื่องเอกสารให้ 20,000 บาทพบทำมาแล้วกว่า5ปีจากการตรวจสอบเวชระเบียนในโรงพยาบาลพบว่ามีคนจีนที่ใช้บิดาชาวไทยมาแจ้งเกิด164คนและไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีบิดาคนไทยมาก่อนแต่โรงพยาบาลรับรองหนังสือการเกิดโดยมีบิดาโผล่มาในทีหลังชุดสืบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมแจ้งสิทธิตามกฎหมายกับผู้ต้องหาจากนั้นได้คุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อสอบปากคำและขยายผลเพิ่มเติม
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth พราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
13: ดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
14: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

15นาฬิกา9นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เมื่อเบรกที่แล้วนะเบรกที่2นี่ผมเอาข้อสังเกตนะที่คุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยได้มีการพิปรายนะสำหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะหลักๆก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงการคลังนะเพราะว่าเป็นของเมื่อวานนี้นะหน่วยงานที่ทางกรรมาธิการนะที่เขาเชิญมาชี้แจงเนี่ยนะก็เป็นกระทรวงการคลังนะมีท่านประ

0: กระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็จะเหลือจริงๆก็ประมาณสักนาทีเศษๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าก็ถือว่าเราได้ฟังในเนื้อหาที่มีการตั้งข้อสังเกตนะอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่คุณวีระบอกเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมหรือว่ามีการแจกแจงนะว่าทำไมถึงจะใช้ค่าน้ำเท่านั้นทำไมใช้ค่าไฟเท่านี้นะค่าโดยสารเป็นยังไงนะมันเพียงพอหรือไม่หรือว่าเงินที่ให้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเนี่ย300 บาทเนี่ยนะมันเป็นยังไงแล้วก็การตั้งงบประมาณนะ40,000 กว่าล้านเนี่ยนะมันจะเพียงพอหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังก็คงไปพิจารณาอีกทีนึงเพราะว่ามันยังอยู่ในชั้นของการที่เดี๋ยวอนุกรรมธิการเนี่ยเขาจะต้องลงลึกในรายละเอียดอะไรอีกนะแล้วก็อาจจะมีการปรับแก้อะไรยังไงนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆติดตามนะก็ดีนะก็เราก็คงจะได้ฟังมุมมองนะเหลี่ยมต่างๆนะว่าเรื่องที่มีการพูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะงบประมาณปี2570 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะครับอ่ะส่วนช่วงชั่วโมงที่2นะฮะเดี๋ยวคุณวีระธีรพัฒน์นะเมื่อกี้ผมได้สัญญาณมาแล้วนะว่าเดี๋ยวคุณวีระบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาทาง Zoom นะคงจะมีรายละเอียดอะไรพูดคุยเพราะว่าวันนี้ก็เห็นไปประชุมกรรมธิการพิจารณางบปี70ด้วยเหมือนกันนะเป็นเรื่องของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะผมไม่แน่ใจว่าจะเอามาเล่ารายละเอียดอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าส่วนของเรานะระหว่างที่รอคุณวีระเนี่ยนะเดี๋ยวผมอัปเดตสักหน่อย ทำยังไงได้เนาะเราเป็นคนชอบดูฟุตบอลเนาะมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราคุยกับคุณวีระก่อนละกันคุณวีระสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: อัปเดตฟุตบอลให้ผมฟังหน่อยวันนี้รอบ8ทีมเตะกันยัง
0: เตะคืนนี้ครับ
1: โอเคเดี๋ยว8ทีมฝั่งซ้ายเป็นใครบ้างล่ะ
0: โอ้ฝั่งซ้ายนี่น่าจะเป็นฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกและอีกคู่หนึ่งสเปนเจอเบลเยียม
1: ฝั่งซ้ายโอเคแล้วอีกฝั่งหนึ่ง
0: อีกสายหนึ่งเนี่ยเป็นนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์คาดว่าใครจะเข้าชิง
0: เอาชิงเลยล่ะ
1: เอาเข้ารอบ4ก่อนนะ
0: อ๋อรอบผมเนี่ยถ้าเอา4ทีมนะ
1: เอางี้ก่อนฝั่งซ้ายนี่ฝรั่งเศส
0: เจอสเปนเดี๋ยว
1: อันนี
0: ้เลือกมาแล้วฮะ
1: ไม่ฝรั่งเศสโมร็อกโกนี่จบไปแล้วใช่ไหม
0: ยังฝรั่งเศสน่าจะผ่านได้คืนนี
1: ้งั้นเอาฝรั่งเศสมาตั้งตัวหนึ่งก่อน
0: ครับ
1: นะแล้วไปอีกคู่หนึ่งอะไรนะข้างล่างอ่ะ
0: อีกคู่หนึ่งนี่จะเป็นสเปนกับเบลเยียม
1: สเปนกับเบลเยียมเราโอ้โหยากไว้คู่นี
0: ้ฮะ
1: เอาเบลเยียมเข้าไว
0: ้จริงเหรอ
1: เอาเบลเยียมเข้าอ่ะ
0: เหรอ
1: ก็มีฝรั่งเศสกับสเปนอยู่คู่กันแล้วมาเจอกันหรือเปล่าหรือว่าไง
0: เจอรอบ4จะต้องเจอกัน
1: โอเคและอีกฝั่งหนึ่งก็อังกฤษ
0: เจอนอร์เวย
1: ์อันนี้เอาอังกฤษ
0: แล้วก็
1: อาร์เจนตินากับ
0: อาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอาอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: งั้นคู่เซมิไฟนอลก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอกับใครนะ
0: ถ้าคุณวีระเลือกก็จะเป็นเบลเยียม
1: ฝรั่งเศสเจอกับเบลเยียม
0: ครับ
1: อาร์เจนตินาเจอกับอังกฤษ
0: ครับ
1: รอบ4ทีมสุดท้าย
0: รอบ4ทีม
1: ชิงชนะเลิศ
0: ชิงชนะเลิศก็ต้องเป็นฝรั่งเศสอาร์เจนตินา
1: ฝรั่งเศสอาร์เจนตินา มันถึงจะสมน้ำสมเนื้อไว้คุณณัฐพงษ
0: ์ใช่
1: คือใจผมเนี่ยผมชอบทีมยุโรปเตะกับทีมลาตินว่ะผมชอบทีมยุโรปเตะกับลาติน
0: ครับ
1: คือถ้ามันแบบว่าเป็นยุโรปเตะกันเองเนี่ยผมไม่ค่อยดูอ่ะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: หรือเป็นลาตินเตะกันเองผมก็ไม่ค่อยชอบดูเพราะว่ามันเชียร์ไม่สนุกอ่ะคุณณัฐพงษ
0: ์จริง
1: นะอันนี้พูดถึงประสบการณ์รู้จักฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี2509
0: ครับ
1: ตอนนั้นเข้ามาฉายในโรงหนัง
0: อ
1: ังกฤษชนะเยอรมันเป็นแชมป์ครั้งแรกของอังกฤษ
0: ครับ
1: คุณยังไม่เกิดยังเป็นโอปปาติกาอยู
0: ่ยังเวียนว่ายอยู่เลยยังไม่รู้อยู่ตรงไหน
1: ผ โอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวคุยสั้นๆนะเพราะว่า

0: วันนี้มันมีหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงเนี่ย3หน่วยงาน
1: ครับ
0: ตกค้างจากเมื่อวานนี้ของในส่วนกระทรวงการคลังซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็คือธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห
1: ์
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็บรรษัทสินอะไรบรรษัทประคำประกันสินเชื่อบสย.นะคร
1: ับ
0: ห้าหน่วยงานนะก็ส่วนใหญ่ก็พุ่งเป้าถ้าสส.เขาก็พุ่งเป้าไว้ที่ธ.ก.ส.ซึ่งก็มีข้อมูลที่เป็นเรื่องอัปเดตนะเพราะว่ามันมีเงินตกค้างที่ต้องจ่ายให้กับเงินช่วยเหลือชาวนาอะไรไร่ละพันไร่ละพันยี่สิบไร่หรือไร่ละ2,000สิบไร่แล้วนะซึ่งมันค้างอยู่ประมาณ200,000กว่าราย
1: ครับ
0: อันนี้ยังไม่ได้จ่ายเขาตอนนี้เขาเดินหน้าแล้วจะจ่ายส่วนนี้แต่ส่วนที่เหลือค่อยว่ากันแล้วก็ฟังจากผู้บริหารกรรมการผู้จัดการของทางธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยปีนี้เขาคาดว่าจะต้องใช้เงินตามม.28เนี่ยประมาณ50,000 ล้านส่วนจะใช้อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามกันแล้วกันธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เขาขอเงินน้อยนะธนาคารออมสินก็เหมือนกันแต่มันมีเรื่องของเก่าอะไรพันๆนะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นนะแต่พงแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเฉพาะทางซึ่งเกี่ยวกับห้องส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้คืนหนี้ม.28ของนัทพงศ
1: ์
0: ซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะเป็น2ที่ก็คือทางธ.ก.ส.ประมาณ7-8 แสนล้านนะคุณนัทพงศ
1: ์
0: แล้วก็ของออมสินรู้สึกจะ50,000นะถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับ
0: แล้วเบี้ยบ่ายรายทางเป็นเรื่องอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยก็เดี๋ยวผมก็ฝากทางผู้จัดการธ.ก.ส.ว่าเพราะเนื่องจากของเขามันเยอะสุดไงคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วมันกระทบไม่ใช่กระทบมันผูกกับรัฐบาล
1: นโยบายของรัฐบาล
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกเขาว่าช่วยทำเป็นเอกสารสรุปสถานะภาพของเงินชดเชยของรัฐนะที่รัฐจะต้องชดเชยให้ที่ธ.ก.ส.ออกไปให้ก่อนนะว่าของเขามียอดคงค้างเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เป็นต้นเท่าไหร่เป็นดอกเท่าไหร
1: ่
0: สำหรับของเขาเองกับส่วนที่มันมีการรับโอนไปอยู่ที่สปน. อีกอันหนึ่งคุณรัฐพงศ
1: ์
0: มันมีสองก้อนนะอันเนี้ยก็ค่อยๆดูกันละกันว่าบอกให้เขาทำเป็นเอกสารมาเลยดีกว่ายาวๆชี้แจงให้ละเอียดไปเลยนะแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาส่งเป็นในนี้ให้ผมเป็นในอินโฟกราฟิกให้ผม
1: ครับ
0: แต่เข้าใจว่าเป็นข้อมูลภายในผมเอามาเปิดเผยไม่ได้คุณนัทพงศ
1: ์ครับผม
0: อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นกระทรวงต่างประเทศอันนี้ใช้เวลาประมาณผมมาถึงที่นี่ประมาณ9 โมงคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: กว่าจะจบรายการเนี่ยน่าจะบ่ายโมงมั้งแล้วก็ถัดจากนั้นก็เป็นกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็ว่ากันไปประมาณสักเกือบ3 ชั่วโมงเพิ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วตอนนี้ก็เป็นของกระทรวงท่องเที่ยวนะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงท่องเที่ยวเขากำลังพรีเซนต์อยู่ผมความสนใจอันนี้ผมน้อยผมก็เลยแต่ไปเน้นของกระทรวงต่างประเทศว่าก็พอดีรู้จักกันด้วยนะแล้วคนที่มาชี้แจงที่เป็นทูตเป็นอะไรก็เป็นรุ่นน้องสูงราบหลายคนก็เลยเขาก็เลยมาไล่รุ่นให้ฟังว่าเขารุ่นเท่าไหร่ประมาณรุ่นคุณนัทพงศ์กับคุณนัทพงศ
1: ์
0: ที่เป็นทูตเนี่ย112อะไรก็เนี่ย112 115อะไรเท่าๆเนี่ยเนี่ยรุ่นคุณนัทพงศ์ที่เขามาคุยก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกกันแล้วกันเพราะว่าเขาก็โดนตัดงบทุกคนน่ะโดนตัดงบ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้พอตัดงบเยอะๆเนี่ยมันจะไปตัดอีกมันยากมากแล้วคุณนัทพงศ
1: ์
0: มันรอบนี้มันคงไม่จี๊ดจ๊าดอ่ะคุณนัทพงศ์เพราะว่าสำนักงบประมาณเนี่ยมันกรองไประดับหนึ่งแล้วคุณนัทพงศ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาตกมาถึงชั้นกรรมาธิการดูเป็นภาพรวมแล้วเนี่ยโอกาสที่จะตัดก็ค่อนข้างยากแล้วก็ถ้าลงไปในชั้นอนุนี่มันเป็นรายละเอียดแล้วคุณไปพูดถึงรถคันหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอย่างนี้ผมว่ายุ่งยากไอ้นั้นผมอาจจะไม่ไปยุ่งอันนี้ก็ขบแต่ก็ใช้เวลาชี้แจงกันนานพอสมควรนะผมก็มีประเด็นของผมแหละนะ
1: คร
0: ับส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวนี่ยังไม่ได้เนี่ยดูเขาพรีเซนเทชันเฉยๆนะ ที่น่าสนใจวันนี้คงจะเป็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: มี2มติ
1: ครับ
0: มติแรกนี่เอกฉันท
1: ์9ต่อ0
0: 9ต่อ0คือวรรค
1: อนุ1
0: 2แสนแรกเนี่ยโอเคใช่มั้ย
1: ครับ
0: เขาแบ่งเป็น2แสนแรกกับ2แสนหลังใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: ไอ้2แสนแรกเนี่ย9ต่อ0คือหมายความว่าพระราชกำหนดที่จะใช้เงินเนี่ยที่กำลังทำมาอยู่เนี่ย2แสนแรกเนี่ยจบไอ้2แสนหลังเนี่ย7ต่อ2
1: ครับ
0: เสียงข้างมากบอกว่าไม่มีปัญหาส่วนเสียงข้างน้อยก็บอกว่ามันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เราเข้าใจแต่เขาไม่มีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมนะ
1: ครับ
0: นะอย่างที่ผมบอกว่าเขาก็ดูในกรอบว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1มากน้อยแค่ไหนก็มองแค่นี้ท่านอ่านคราวนี้เรายังไม่เห็นคำวินิจฉัยกลางใช่ไหมคุณรัฐพงศ
1: ์ยัง
0: เราเห็นเฉพาะมติ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็แจ้งว่าใครลงมติอะไรยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องรูทีนเราเข้าใจอันนี้ผลกระทบกับเมื่อวานผมบอก7ต่อ2เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ไม่ให้มันน่าเกลียดคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ไอ้เรื่องที่2ไอ้เรื่อง 200,000 หลังอ่ะคุณรัฐพงศ
1: ์
0: แต่ว่าเขาก็มีเหตุผลที่ก็ต้องขออ่านคำวินิจฉัยกลางจะได้รู้ว่าทางผู้ร้องเขาร้องแบบไหนถ้าผู้ถูกร้องแก้ไขยังไงแล้วทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันมีความเห็นยังไงเราก็อ่านประกอบเพราะว่ามันจะเป็นหลักการต่อไปในอนาคตด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันเปิดทางรัฐบาลในคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ถ้าว่าตอนนี้มีเงินอินแฮนที่จะใช้ถ้าของอันแรกเนี่ยมันยังใช้ไปแค่ดูตัวเลขที่เขาพูดกันประมาณสัก170,000มันเหลือ 30,000 ของก้อนแรก30,000 หรือ 40,000 นะผมไม่แน่ใจตัวเลขเด็ดๆนะไอ้ก้อนหลัง 200,000 นี่แหละอันนี้ลุมถึงคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ผมเห็นแล้วโอ้โหกระทรวงนี้ขอทำไม่นี่กระทรวงนั้นขอทำไม่นั่นมากันอุตลุดเลย
1: อ
0: ันเนี้ยคือด้านหนึ่งเนี่ยมันมีงานมันมีเรื่องที่จะใช้เงินละเพราะมีเงินให้ใช้ละ
1: ม
0: ันก็ขึ้นอยู่กับโครงการอันนี้มันจะตรวจสอบกันละเอียดขนาดไหนนี่ผมไม่แน่ใจ
1: ครับ
0: มันก็เราเห็นละกระทรวงเกษตรเนี่ยมากกระทรวงนึงละกระทรวงคมนาคมเนี่ยมากระทรวงนึงละกระทรวงการคลังนี่มากระทรวงนึงละแล้วก็กระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: 4กระทรวงเนี่ยจะเป็น4กระทรวงหลักเลยอาจจะมีคนอื่นเพิ่มอีกนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แต่ว่ารายการหลักเนี่ยน่าจะมา 4-5 กระทรวงนี้คุณรัฐพงศ์ยังไม่รู้กระทรวงกลาโหมจะทําอะไรนะว่าอาจจะอยากจะทำโซลารูปอะไรเขามา
1: ติดกันไปหมดแล้วเห็นส่วนใหญ่ก็ติดกันไปเต็มหลังคาไปหมดเลย
0: ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันก็ทำอะไรหลายอย่างอ่ะใช่ไห
1: ม
0: กระทรวงเกษตรก็อาจจะมีโครงการทำโซล่าดูดน้ำบาดาลอะไรอย่างเงี้ยคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่EVของกระทรวงการคลังอะไรอย่างเงี้ยลองอันนี้เอาไว้ตามกันแล้วกันแต่เล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับเปิดก๊อกใหม่ก๊อกหนึ่ง
1: ครับ
0: พอก๊อกพบประมาณ70เนี่ยมันเปิดว่ามันมีตะลมคุณรัฐพงศ
1: ์เครื่องมันเป็นยังไงไม่มีน้ำไหลออกมาเลยเหรอมันมีตะลมเหรอ
0: ไม่คือมีถึงจะมีอะไรนะปั๊มน้ำ
1: ครับ
0: แต่ว่าน้ำในถังมันไม่
1: ม
0: ีงั้นเปิดมามันก็เป็นล
1: ม
0: ตอนเนี้ยมันเปิดมาก็เป็นลมก็ได้มีคราวนี้มีถังใหม่ถังนึง
1: ครับ
0: อันนี้ต้องคือผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะเพราะมันเป็นเงินมันไม่ได้ผ่านสภานะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นก้อน400,000 ล้านเนี่ยไม่ได้ผ่านสภาการตรวจสอบเนี่ยมันจะตรวจสอบย้อนหลังมันไม่ใช่ตรวจสอบก่อนที่จะทำคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: มันไม่ได้เป็นการอนุมัติให้ทำมันเป็นเรื่องที่หน่วยรับงบประมาณที่จะทำโครงการมากับการพิจารณาโครงการที่จะให้กู้ไอ้โทษให้เงินอันนี้ไม่ใช่กู้นะให้เงินเลยนะให้เงินไปทำโครงการอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดความรอบคอบแล้วก็ความทุกความที่มันเป็นเรื่องกุศลนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ที่ฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องเป็นคนอนุมัติโครงการเนี่ยต้องเอาใจใส่ส่วนการตรวจสอบมันก็ต้องตรวจสอบหลังจากที่มันผ่านมาแล้วคุณรัฐพงศ
1: ์
0: คือขั้นตอนที่จะไปอนุมัติโครงการมันไม่ได้อยู่ที่สภามันไม่เหมือนงบประมาณนี่เราต้องเป็นคนอนุมัติ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนของฝ่ายบริหารทั้งหมดเลย
1: คณะกรรมการกองชุดปลัด
0: กระทรวงการคลังนะ ไม่รู้ว่าจะชุดไหนก็ไม่รู้มีห้าอนุสี่อนุอะไรก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวนะแต่ว่าประเด็นมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามองในเชิงการเมืองอันนี้มันจะลดความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะคุณมีของเล่นใหม่ไงคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: มีกระสุนดินดำใหม่ไงมีเหมืองใหม่อ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: หรือไม่ก็มีบ่อน้ำบ่อใหม
1: ่
0: ไอ้ที่มาแย่งกันบ่อน้ำที่ใช้ต่างคนต่างสูบแล้วมันมีตะลมตอนนี้มันก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันละเอาไปจิ้มบ่อใหม่กันแต่จิ้มบ่อแล้วใหม่แล้วมันจะใช้ได้ใช้ไม่ได้เลยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เนี่ยที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะมีไหมคุณมีอะไรจะคุยกับผมไหมผมบอกแล้วว่าผมไม่ยาวนะวันนี
1: ้เอองั้นผมคุยเรื่องนี้พอดีผมเห็นอะไรที่คุณวีระบอกเมื่อวันสองวันก่อนอ่ะบอกว่าเอ๊ะไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะต้องอาจจะไปคุยเล่นๆเหรอหรือมีเรื่องอยากจะคุยอะไรกับที่คุณผู้ฟังเขาอยากฟังบ้างเล็กๆกลุ่มเล็กๆอ่ะที
0: ่อันนี้โอเคอย่างนี้คือมันมีคุณผู้ฟังจำนวนมากเนี่ยอยากเจอกับผม
1: ครับ
0: นะผมก็ส่วนใหญ่ที่เจอคนฟังเนี่ยมันก็จะเจอเฉพาะตอนไปเที่ยวกันคราวนี้มันก็อีกอย่างก็คือฟังรายการดูโทรทัศน์อ่ะ
1: ครับ
0: ผมก็เลยคิดว่าผมจะเปิดช่องอีกช่องนึงนะหมายความว่าไปเจอหน้ากันน่ะนะคราวนี้เนี่ยเลือกสถานที่ก็ต้องแล้วแต่เจ้าของเขาสะดวกไง
1: ครับ
0: ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเทศกาลผลไม้ที่ดีเอสลาบินทา67เนี่ยผมก็เห็นสถานที่เขาทั้งที่จอดรถทั้งอะไรเนี่ยมันเอื้อพอสมควร
1: ครับ
0: ผมก็เลยถามทางเขาว่าคือก่อนหน้านี้ผมเอาหนังสือไปวางให้คนอ่านฟรีแล้วก็มีเล่มไหนใครอยากซื้อก็ซื้อได
1: ้ครับ
0: นะผมก็เลยบอกเขาว่าอย่างนี้ดีไหมสักเดือนละครั้งผมอาจจะขอไปทำอะไรที่ดีเอสลาบินทา67เนี่ยนะก็กะว่ามันจะเป็นก็นั่งนึกชื่ออยู่ตั้งนานนะว่าจะใช้ชื่ออะไรบ่ายวันอาทิตย์อะไรนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกัน
0: บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันนะที่ดีเอสลาบินทา67นะซึ่งเขาสามารถจะรองรับคนได้เนี่ยประมาณ40คน
1: ครับ
0: นะเขามีเผอิญมันตรงกันนะไอ้ร้านเขาเรียกอะไรคาเฟ่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ร้านกาแฟคาเฟ่เนี่ยเขาชื่อรีเฟช
1: ครับ
0: ผมก็เลยไว้กันผมก็ขอยืมชื่อเข้ามาใช้เลยบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันแต่เราไม่ได้ว่าไอ้รีเฟชในความหมายของผมว่าเรามาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคุยกันแบบสไตล์สบายๆอ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: นะอันนี้ประเด็นก็คือว่าบางคนอาจจะอยากจะอะไรล่ะมาให้ผมเซ็นหนังสือบางคนอาจจะมาเจอกับผมแต่ผมก็จะมีเรื่องที่จะคุยให้ฟังนะก็บอกเขาว่าสักเดือนละครั้ง
1: ครับ
0: แต่ว่ากำหนดว่าใช้ชื่อเนี้ยบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันที่ดีเอสรามินทา67ตรงนั้นเขาก็จะมีทั้งคาเฟ่มีไม่รู้เขาเสร็จหรือยังนะผมก็จะไปใช้บริการเขาอยู่อะ
1: ฟิตเนส
0: แล้วก็มีที่ล้างรถแล้วก็มีร้านอาหารอะไรแถวๆนั้นน่ะก็ไปหากินอะไรกันได้หรือจะไปอะไรก็ได้เนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มกันเนี่ยวันอาทิตย์นี้
1: อาทิตย์ที่12กรกฎาคมเนี่ยนะ
0: อาทิตย์ที่12กันแล้วพอดีวันเสาร์เนี่ยผมติดจริงๆได้ให้ผมทำอะไรสบายๆต้องเป็นวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: เพราะผมเหนื่อยจากจันทร์ถึงศุกร์แล้วเนี่ยเสาร์เนี่ยผมต้องบ่มตัวคุณณัฐพงศ
1: ์
0: แล้วก็พักให้เต็มที่คราวนี้ถ้าเกิดว่าไปก็คิดว่าสักบ่ายโมงครึ่งบ่าย2เนี่ยเอาว่าสักบ่าย2ดีกว่าคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะวันเสาร์โทษวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมบ่าย2นะไปเจอกันที่ดีเอสรามินทาซอย67
1: ครับ
0: ใครที่เคยไปซื้อผลไม้ก็จะรู้ที่แหละตรงนั้นมันจะมีคาเฟ่ชื่อรีเฟช
1: ครับ
0: แล้วก็มีฟิตเนสผมไม่รู้เขาใช้ชื่ออะไรนะแล้วก็มีที่

0: ไอ้เนี่ย
1: จากแคนาดาถึงอเมริกาจากสเปนถึงโปรตุเกสอะไรใช่ไหมหรือว่าโปรตุเกสถึงสเปน
0: ใช่ใช่ใช่จากโปรตุเกสถึงสเปน
1: ครับ
0: แล้วในอนาคตถ้าผมออกหนังสือเล่มใหม่นะเพราะผมไม่ได้ทำเปิดตัวหนังสือมานานแล้วก็อาจจะใช้รายการเนี้ยเปิดตัวหนังสือไปด้วยแต่ตอนนี้กล่าวว่าถ้าจะพอมีเวลาจัดให้เนี่ยก็สักเดือนละครั้ง
1: ครับ
0: ส่วนจะเป็นวันอาทิตย์ไหนเนี่ยค่อยว่าอีกทีนึง
1: ครับ
0: อันนี้เนื่องจากว่าสถานที่มันจำกัดคนจะไปก็ค่อนข้างคิดว่าเยอะนะ
1: ครับ
0: ผมก็ขอจำกัดคนคราวนี้วิธีการที่จะจำกัดคนให้มันแน่นอนเนี่ยใครที่จะไปร่วมรายการวันอาทิตย์เนี้ยให้ลงทะเบียนผมส่งรายละเอียดเรื่องการลงทะเบียนไปให้คุณณัฐพงษ์นะ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงษ์ช่วยแจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงว่าใครที่จะไปร่วมรายการบ่ายวันอาทิตย
1: ์
0: มารีเฟชกันเนี่ยที่ดีเอสรามอินทราซอย67เนี่ยเขาจะต้องลงทะเบียน
1: ครับ
0: อันนี้รายละเอียดที่ผมส่งไปให้คุณณัฐพงษ์ช่วยอ่านนิดนึงก็แล้ว
1: เขาจะต้องลงทะเบียนนะฮะได้ที่ Facebook นะชื่อว่าร้านรีเฟชคาเฟ่นะ
0: ชื่อบัญชีชื่อร้านรีเฟชคาเฟ่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษฮะ
0: ชื่อมีคำว่าร้านหรือว่ารีเฟชคาเฟ่เลย
1: รีเฟชคาเฟ่
0: R E
1: แล้วก็เป็นคอลอนนะ
0: คอลอน
1: แล้วก็
0: คอลอนหรือว่าคอลอนหรือไฮเฟน
1: คอลอนสิสองจุด
0: อ๋อคอลอนสองจุดโอเคคอลอนรีรี
1: ครับผมแล้วก็เฟรดนะ F R E S H แค่นี
0: ้รีเฟชเนี่ยนะแล้วก็อันนี้อยู่ใน Facebook ใช่ไหม
1: ใน Facebook นะแล้วก
0: ็
1: เขาบอกว่าจะลงทะเบียนก็ติดต่อไปทาง
0: Messenger
1: ของที่เนี่ยของที่รีเฟชคาเฟ่เนี่ยแล้วก็บอกกับแอดมินเขาว่าจะขอไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันกับคุณวีระ
0: บ่ายสองนะ
1: บ่ายสองครับบ่ายสอง
0: วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม
1: ครับผม
0: ทีนี้เนี่ยต้องขอชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: เพราะว่าผมจะได้รู้ว่าไอ้เรื่องที่ผมคุยให้ฟังตอนบ่ายเนี่ยใครเอาไปพูดถึ
1: งกลุ่มไหนยังไงเนาะจะได้รู้นะ
0: แต่ว่าขอจำกัดนิดนึงนะว่าขอจำกัดนิดนึงว่าถ้ามาก็เต็มที่คณะหนึ่งขอ2คนพอนะรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: นะมันจะมีโอกาสอื่นอีกอะแต่ว่ารอบแรกเนี่ยแต่ต้องลงทะเบียนนะถ้าไม่ลงทะเบียนนี่อย่าไปนะถ้าไม่ลงทะเบียนนี่อย่าไปเพราะว่ามันจำกัดจำนวนอะรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แต่ผมจะให้เขาลงทะเบียนประมาณสัก50คน
1: ครับ
0: เผื่อคนไม่ไปสัก10คนสิเต็ม capacity เขาก็เต็ม capacity ของเขาก็40คน
1: ครับ
0: เก้าอี้ที่เขาพอมีแล้วก็มันก็จะไม่วุ่นวายมากจนเกินไปนะเนี่ยก็แจ้งคุณผู้ฟังตกลงว่าใครที่จะไปร่วมรายการก็ไปที่ Facebook
1: ครับ
0: แล้วก็กดคำว่ารefresh ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: re แล้วก็ไอ้สองตัวจุดๆ
1: อ
0: ่ะแล้วก็ fresh ในบัญชี Facebook แล้วก็พอเข้าไปปั๊บก็ไปคุยกับแอดมินที่ Messenger ก็เกิดท่านจะไปท่านขอลงทะเบียนก็ขอชื่อจริงนามสกุลคนที่จะไป2คนคณะหนึ่งนะอย่าเกินนะแล้วก็กระจายกันไปก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะลองดูก็แล้วกันนะพรุ่งนี้คงจะรู้ผลว่ามีคนสนใจมากน้อยแค่ไหน
1: ครับผม
0: ถ้าคนไปเยอะพรุ่งนี้เราก็มาปิดเลย
1: ปิดเลย
0: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: โอ้ฟรีนี่ใช่
0: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกอะไรนะ
1: บริการหลังการขายพิเศษหน่อย
0: ไม่ Public Intellect
1: อ๋อครับ
0: ปัญญาชนสาธารณะ
1: เออ
0: ชื่อแปลกๆดีนะพวกนี้คุณไม่ค่อยได้ยินหรอกนะ
1: ครับ
0: อ่ะโอเคประมาณนี้แหละครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผม
0: ถ้าไม่เต็มพรุ่งนี้เราค่อยมาพูดอีกทีนึง
1: ได้
0: ตอนนี้15:35 น.
1: ครับผม
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: งั้นคุณที่เหลือคุณดำเนินการต่อนะ
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับผมก็ย้ำอีกทีนะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้แล้วนะอีกแค่2วันเท่านั้นนะสำหรับใครที่อยากจะไปนั่งฟังคุณวีระคุยนะสไตล์แบบเล่าสู่กันฟังเนี่ยบอกว่าฟังแบบสบายๆเลยนะครับชื่อก็คือชื่องานนะว่าบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันนะสถานที่ก็ที่ดีเอสรามอินทรา67นะครับแต่ว่าจำกัดจำนวนนะครับแค่40ท่าน50ท่านเท่านั้น แล้วก็แต่ละท่านเนี่ยที่ไปอาจจะไป

คนเดียวได้นะสูงสุดไม่เกิน2ท่านนะขอชื่อขอนามสกุลอะไรให้เรียบร้อยนะครับเขาต้องไปลงทะเบียนนะต้องไปจองที่ไว้ก่อนนะไปที่ Facebook ครับ Facebook Refresh นะครับ RE แล้วก็คอลอน2จุดอะนะครับแล้วก็ Fresh F R E S H นะครับหลังจากนั้นคุณก็ติดต่อผ่านทาง Messenger สอบถามทาง Messenger ของเขานะผมแปะลิงก์ไว้ให้นะที่เพจของผมนะเผื่อมันจะได้สะดวกจะได้ง่ายหน่อยบางท่านอาจจะกดหาแล้วหาไม่เจองั้นเข้าไปดูที่เพจของผมนะแล้วก็จะมีลิงก์ไว้ให้คุณก็กดลิงก์เข้าไปหลังจากนั้นคุณก็ไปสอบถามอะไรตามที่คุณต้องการนะคุยกับทางแอดมินของเขานะครับ15 นาฬิกา 36 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทเป็นขับมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง02-459-4646 Line @royalhouse
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสินวันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจากเอมและ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 5:41 นะครับช่วงสุดท้ายนะฮะของวันนี้นะวันพฤหัสบดีนะพฤหัสที่9 กรกฎาคม 2569นะครับอ่ะเรามีเวลาช่วงสุดท้ายนะ20 นาทีคุณผู้ฟังที่จะคุยกันครับเชิญครับนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากจะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะเรามีเวลา20 นาทีนะวันนี้ช่วงแรกก็สรุปข่าวสารนะช่วงที่2ก็เอาเรื่องที่คุณวีระคุยในกรรมาธิการนะมาเปิดให้ฟังนะการตั้งข้อสังเกตต่างๆนะแล้วก็ช่วงที่3เมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับคุณวีระถึงวันนี้ที่ประชุมกรรมาธิการมีประเด็นมีเรื่องไหนอย่างไรนะครับคุณประพันธ์ครับสาย2สวัสดีครับ
1: กายาตครับผม
0: ครับ
1: ฟังเรื่องกยศครับเป็น
0: กยศทำไมครับ
1: ไปเข้าขบวนรถเหรอครับ
0: เป็นรัฐมนตรีเอ้ยขออภัยปลัดกระทรวงการคลังบอกเฉยๆบอกว่าก็อาจจะยังตอนนี้ยัง
1: ผมรับควรหน่อยผมฟังเห็นผมนะท่านคนที่เขาทำงานเนี่ยข้อแรกเลยเขาต้องมีทางโรงงานเนี่ยทำงานโรงงานจะแจ้งเลยคนนี้มาทำงานก็ให้ประกันสังคมเขาหักเพิ่มสิครับอย่างคนนี้ทำไป2-4ก็ออกจากโรงงานนี้ทางบริษัทก็จะไปแจ้งว่าคนนี้ไปทำงานแล้วก็เอาเห็นไม่มีงานทำจุดพอคนนี้ไปทำงานที่ใหม่ทางบริษัทใหม่เขาก็เลยแจ้งประกันสังคมเห็นไหมครับก็ให้ประกันสังคมช่วยหักเห็นไหมครับถ้าราชการตัดไปหักได้เลยครับ
0: แล้วถ้าเขาทำงานแล้วเขาไม่ได้มีเข้าสู่ระบบประกันสังคมเขาทำไงล่ะสมมติคนเป็นลูกจ้างรายวันอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่จ่ายหนี้กยศนี่เขาทำไงเราจะทำยังไง
1: รายวันนะครับอันนั้นส่วนน้อยครับผม
0: ไม่
1: เขาไม่แค่คนทำงานที่โรงงานก่อนเพราะว่าเขามีความรู้เยอะครับ
0: เขามีระบบทำอย่างนั้นอยู่แล้วครับกยศเขามีระบบคุยกับนายจ้างแล้วให้หักเงินอยู่แล้วครับมีครับไม่ฟังกันอ่ะมีนะผมเคยคุยกับกยศนะเขามีระบบที่แบบคุยกับเขาทำ MOU อะไรกับนายจ้างบางส่วนเหมือนกันนะเขามีนะไม่ใช่ว่ายื่นเองทั้งหมดนะไอ้ยื่นเองน่ะก็มีนะแต่ว่านี่เขาก็เป็นแนวทางของเขาว่าเขาถ้าสมมุติว่าไปอยู่ในไอ้อะไรล่ะเครดิตบูโรเนี่ยนะมันอาจจะช่วยให้ความมีวินัยอ่ะของคนที่เป็นหนี้เนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าบางคนบอกโอ้ก็ต้องไปจ่ายบัตรเครดิตยังจ่ายได้เลยแต่ทำไมหนี้สำหรับการเรียนเนี่ยนะเขาไม่ผ่อนจ่ายนะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของเขานะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้นับหนึ่งว่าจะเข้าเครดิตบูโรอะไรหรือเปล่านะคุณวันเสาร์ครับสาย3คุณวันเสาร์ครับอยู่ไม่เอ่ย
2: กทมหน่อยฮะ
0: อะไรนะฮะ
2: ผู้ว่าชัดชาติ
0: ผู้ว่าครับเชิญครับผู้ว่าครับ
2: ให้มาลงดูไอ้เห็ดหน่อย
0: ฮะ
2: เห็ดคือไอ้เทศกิจเนี่ยมันเที่ยวดูดเลือดแม่ค้าเนี่ย
0: โอ้
2: เส้นสวิง
0: เทศกิจก็เทศกิจ
2: เห็ด500
0: เดี๋ยวแล้วอย่าไปเปรียบเทียบอย่างนั้นสิเขาเป็นเทศกิจก็เทศกิจเขาไม่ได้เป็นไม่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเราเป็นอะไร
2: คือ
0: เดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนเอาคุณวันเสาร์ก่อนคุณวันเสาร์เป็นอะไร
2: ผมก็เป็นพ่อค้าเหมือนกัน
0: เป็นพ่อค้าทำที่ไหนขายแถวไหน
2: ผมขายอยู่แถวบึงใหญ่เนี่ย
0: บึงใหญ่คือที่ไหนล่ะ
2: เอาเส้นสุวินวงเนี่ยสอนอคุ้มเก้าแถวเนี้ย
0: โอ้อันนี้เราขายเป็นแบบไหนเราขายเป็นหาบเล่แผงลอยเราขายเป็นแบบในตึกแถวเราขายเป็นแบบในห้องอะไรยังไง
2: ที่ของเอกชน
0: เป็นที่ของเอกชน
2: ที่หมูพวงแถวริมถนนเนี่ยมันเก็บเส้นทุกเส้นเลยสุวินวงอ่ะ
0: แล้วเขาให้ตั้งขายได้ไหมล่ะ
2: เขาก็ไม่ได้ให้ตั้งขาย
0: แต่เขาไม่ได้ให้ตั้งขายมันก็ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี
2: ่เออแต่ผิดนะไม่ว่าถ้ากทมมาเก็บมีบัตรมีอะไรให้นะนี้มันมาเก็บชั่วละ500เก็บมาหลายปีแล้ว
0: โอ้
2: มินบุรีเนี่ยเห็นแล้วมันทุเรศอ่ะ
0: โ
2: อ้ถ้าเรามีบัตรมีอะไรให้เราก็ไม่ว่าหรอกมี
0: ไม่แต่มันไม่ได้มันไม่มันเขาไม่ให้ขายตั้งแต่แรกแล้วเราไปตั้งทำไมล่ะ
2: เอามันไม่มีจะกินก็ต้องขาย
0: ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวพี่คือพี่รู้ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเขาห้ามตั้งหาบเล่แผงลอยหรือว่าห้ามตั้งรถเข็นห้ามตั้งร้านค้าเนี่ยแล้วเราไปใช้ในที่สาธารณะนี่มันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ
2: ใช่มันก็ไม่ถูกต้อง
0: เล
2: ยคน
0: เออแล้วเราจะไปละเมิดตั้งแต่แรกทำไมล่ะ
2: ก็เสร็จแล้ว
0: แล้วเราจะไปละเมิดตั้งแต่แรกทำไม
2: ก็มันเราก็ไม่ได้มืดเราก็ไม่มีที่ไง
0: อ้าวแล้วเราไม่มันไม่แถวนั้นมันไม่มีตลาดเอกชนให้เราเจ้าเข้าไปอยู่เข้าไปขายหรือ
2: มันคนละที่พี่หากินตามริมถนนรถวิ่งไปต่างจังหวัดกลับมาอะไรเงี้ยเราก็แวะซื้อนิดหน่อยรองท้องไปอย่างเงี้ย
0: โอ้เออ
2: ไม่ได้ขายมากมายอะไรหรอก
0: แล้วขายอะไรขายอะไร
2: ไอ้เป็นหมูพวงแต่ผมขายพวกน้ำเต้าหู้ก็ต้องโก้มาขายช่วงเช้าเจ็ดแปดโมงก็หมดแล้ว
0: เออแล้วเจอเหรอเจอเทศกิจเหรอ7-8 โมง
2: โอ้ยเพื่อนมันเจอ
0: ไม่ใช่เราอ่ะเจอหรือเปล่า
2: ผมไม่เจออ
0: ้าวไม่เจอไม่เจอด้วยไม่เกี่ยวกับเราด้วย
2: ไม่เกี่ยวแต่มันโหเห็นแล้วมันทุเรศอะเห็นมันมาเก็บอะ
0: โอ้ไม่เกี่ยวกับเราด้วยนะไม่เจอด้วยนะ
2: ไม่เกี่ยว
0: นะเราก็ใช้ที่ผิดกฎหมายเหมือนกันนะ
2: ผมไม่ผิด
0: อ้าวไม่ผิด
2: ผมไม่ผิดกฎหมายผมเสียให้ของที่เขา
0: อ๋อของเราเช่าที
2: ่ผมเห็นมันมาเก็บไอ้ที่มันเหลื่อมๆนิดเดียวมันเอา500
0: โอ้
2: เห็นแล้วมันไม่ไหวจริงๆไอ้พวกเทศกิจ
0: แล้วทำไมเราไม่แนะนำเพื่อนให้ไปอยู่ในที่ที่มันถูกต้องล่ะ
2: เขาก็อยู่ทีแรกอ่ะมันก็อยู่ในที่อ่ะมันไม่ได้ล้ำเสาไฟเลย
0: อ้าวก็ทำไมล้ำเสาไฟถ้าเขาทำถูกต้องเทศกิจก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเก็บเขานะ
2: เทศกิจแล้วรู้ตัวแสบทั้งนั้นน่ะ
0: ไม่ใช่ถ้าเขาทำถูกต้องเดี๋ยวเขาเก็บได้หรอ
2: โอ้โหพี่ต้องถามแม่ค้า
0: เออผมไม่ทราบจริงๆกับคุณเป็นพ่อค้าคุณก็บอกผมสิ
2: ใช่ต้องถามแม่ค้าพ่อค้าอยากจะเอาอุจจาระเทราด
0: ไม่ใช่คือถ้ามันไม่ผิดเนี่ยเขาเก็บหรอ
2: กฎหมายมันถ้าจะเอาเบียบระเบียบเขามันก็ไม่ผิดมันก็เอาทุกอย่างนะพวกนี้เอาทุกอย่างนี่เด็ด
0: ไม่ผมว่าต้องแยกนะ
2: มันแยกสมัยนี้มันแยกยากครับพี
0: ่เอ้ยไม่
2: แยกยาก
0: หรอ
2: จะทำระเบียบแบบนั้นก็ยาก
0: แล้วเราจะทำยังไงถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงอ่ะเราจะทำยังไง
2: ก็ถ้ามันเก็บเราไม่ว่าขอให้มีใบมาสิใบทางเขต
0: ก็เขาไม่อนุญาตอยู่แล้วเขาก็ออกใบไม่ได้อ่ะพี
2: ่เออบางถ้าเขาออกใบเดือนเท่าไหร่
0: เขาออกไม่ได้ไงก็ตรงที่ตรงนั้นเขาไม่อนุญาตแล้วมันจะออกไปได้ยังไงถ้าออกมาเขาก็ผิดสิ
2: ก็ไม่รู้ก็ต้องอยู่กันไปอย่างนี้นะคนเก็บก็รวย
0: ไม่ใช่เราทำไมไม่ทำให้ถูกตั้งแต่แรกล่ะถ้าทำให้ถูกตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีช่องที่เขาจะใช้ดุลพินิจแล้วเขาจะใช้ไอ้เรื่องอย่างนี้เก็บสตังค์สิ
2: พวกหมูพวงพวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยพวกรถเข็นรถกาแฟที่ขายบนรถอะไรเง
0: ี้
2: ยเจ้าละห้าร้อยโอ้เส้นสุวินวงเนี่ยไปเดือนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร
0: ่อ่ะแต่เราไม่เกี่ยวเนาะ
2: ไม่เกี่ยวแต่
0: okay.
2: ผมขายอยู่ในเขตของผม
0: บ่นแทนเพื่อนบ่นแทนเพื่อนเนาะ
2: ใช่ใช่ขอบคุณมากที่
0: ให้โอเคขอบพระคุณสวัสดี
2: ครับ
0: สวัสดีครับบ่นแทนคนอื่นนะบ่นแทนคนอื่น02-2481657ครับคุณแจ็คครับสาย2
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
3: สวัสดีครับคดีขอแจมด้วยนิดนึงเรื่องคือผมเคยคุยกับคุณณพงษ์ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเขาเรียกที่เราให้เป็นพวกสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าพวกโครงการประชานิยมอ่ะมันเลยทำให้คนรู้สึกว่าฉันต้องได้เหมือนที่ผมเคยพูดไปคำหนึ่งว่าเหมือนเสพติดนะคุณณพงษ์ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเราเสพติดเราผมเห็นบางท่านเนี่ยเสพติดความถูกผิดคือแบบโลกเป็นของฉันถูกคนอื่นคิดไม่เหมือนฉันคนอื่นไม่ยืดหยุ่นตามฉันคือคนอื่นผิดอะไรเงี้ยแม่ผมเห็นแล้วแบบมันก็อดที่จะมาขอร่วมแสดงความเห็นหน่อยไม่ได้คุณณัฐพงษ
0: ์ไม่หรอกก็คือจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะมันก็มีปัญหาที่มันซับซ้อนและการใช้อำนาจอะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องก็มีแต่ว่าที่มันเป็นระเบียบที่มันจะต้องถูกต้องก็มีเราก็ไม่ควรที่จะเปิดโอกาสให้การใช้ดุลพินิจหรือว่าระเบียบที่มันอาจจะทำให้เป็นช่องในการทำมาหากินที่มันไม่สุจริตอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึง
3: คืออย่างนี้คุณธนพงศ์ผมก็เห็นเหมือนคุณธนพงศ์เลยนะคือถ้าไม่ทำผิดมันก็ไม่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยเกิดการทุจริตเกิดการคอร์รัปชันขึ้นส่วนใหญ่เคสคอร์รัปชันมันเกิดจากการที่ทำผิดมันก็เลยจำเป็นต้องจ่ายหรือว่ามีเหตุมันต้องถูกบังคับให้จ่ายหรืออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยถ้ามันเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกถูกนั้นมันจะไปมันก็ไม่มีทางที่ใครจะมาเปิดกระดุมเม็ดแรกได้เพราะเราผิดถูกไหมคุณธนพงศ์
0: ก็จริงก็ใช่แหละแต่ว่ามันทำยังไงได้แหละเนาะคือก็เราทุกคนก็อ่ะ เราทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่งั้นมันจะไปขายที่ไหนล่ะถูกไหมไม่งั้นมันจะทำตรงนั้นทำตรงนี้ไม่ได้อะสิอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาทุกคนอ่ะมันก็เลยเป็นช่องต่าง
4: ๆนั่นแหละผมว่านะมันคือผมว่าตอนนี้โลกมันคือมันไม่ใช่โลกอ่ะคือเราอ่ะมุมมองของบางคนมันมองแบบมองตัวเองเป็นหลักเป็นแกนโลกอ่ะฉันต้องทุกคนต้องคนต้องตามฉันหมดอะไรเงี้ย
0: จริงๆนะ
4: มีเหตุผลนะเนาะมันเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุผลแต่ว่าเหตุผลมัน
0: สิ่งที่ผมกังวลน่ะผมไม่ได้กังวลเรื่องพวกนี้หรอกผมกังวลเรื่องว่าการที่เราไอ้บ่มเพาะไอ้เรื่องที่มันบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยแล้วก็ความรู้สึกถูกผิดต่างๆเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงหรือว่าของจริงผมยกตัวอย่างหลายที
4: อะที่คุณอาจารย์ปิระพูดวันก่อนเนี่ยเหมือนตัวอะมีบ้ามันแบ่งตัวได
0: ้เหมือนผมเนี่ยพูดหลายทีว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่อยากดูฟุตบอลโลกพี่ต้องถูกลิขสิทธิ์นะพี่ต้องไปซื้ออะไรให้มันถูกต้องอย่าไปใช้ท่องทางที่มันผิดเพราะมันเป็นการบ่มเพาะบ่มเพาะนิสัยของการทำอะไรผิดๆสำหรับตัวคุณเองถูกไหม
4: ใช่คร
0: ับ แล้วคุณก็เคยชินกับไอ้การที่ทำอะไรผิดๆนั่นแหละแล้วพอมันชินเสร็จ
4: เหมือนกับโปรแกรมตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำไอ้มันผิดเนี่ยมันคือสิ่งที่ฉันทำมัน
0: ถูก
4: มันเป็นความเคยชินมันถูกแล้วเนี่ย
0: มันถูกผมไม่เสียตังค์ผมได้ประโยชน์ด้วยเห็นไหมผมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้
4: แล้วพออ
0: ย่างนี้เดี๋ยวมัน
4: พอเราไปพูดว่าเฮ้ยไอ้ที่มันถูกไม่ใช่ไอ้ที่ฉันทำเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะมันต้องยืดหยุ่นบ้างนู่นนี่นั่น
0: นั่นแหละ
4: บ่นมันแล้วผมบ่นสองคน
0: นั่นแหละแล้วมันก็เนี่ยมันก็จะเก็บมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็อันนี้ก็อย่างงี้แล้วอันนี้มันเป็นอย่างงี้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นการบ่มเพาะที่มันไม่ถูกต้องไงผมกลัวว่ามันจะเป็นแบบ
4: นั้นผมเห็นมัน
0: แล้วมันเป็นความเคยชิน
4: เยอะมากนะคุณธนพงษ์หลายกลุ่มหลายนั่นนะความคิดมันถูกฝังไปเยอะเลย
0: ครับ
4: น่าเป็นห่วงเหมือนกันเหมือนกับไอ้เราก็เหมือนกับคนดูหมากรุกข้างกระดานนะคุณน้องพงศ์พอเห็นเรื่องที่มันไม่ถูกแล้วมันไม่น่าแบบนี้นะแต่ว่าเขาก็บอกเขาเจออย่างนี้ถูกแล้วอ่ะ
0: เออ
4: ก็พูดยาก
0: จริงจริงจริงจริงจริงเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับ
4: ผมก็แบ่งปันครับขอบคุณครับ
0: ครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนะฮะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราน่าจะได้อีกสักสายหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้เวลาอีก30วินาทีนะคือจริงๆตอนเนี้ยนะมันมีอยู่2เรื่องนะเรื่องหนึ่งก็ผมเนี่ยสนใจฟุตบอลใช่ไหมคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะตื่นขึ้นมาดูนะตีสามนะส่วนจริงๆวันนี้ตอนเย็นนะห้าโมงเย็นสาวไทยนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะเจอกับญี่ปุ่นนะ VNL นะแต่นี่เข้าใจว่าก็ต้องดูผ่านทางช่องทางที่ต้องมีลิขสิทธิ์เหมือนกันนะก็เดี๋ยวก็จะรอติดตามเหมือนกันนะต้องลุ้นหน่อยนะกลัวจะไม่ได้เล่นใน VNL ต่อนะเพราะว่า VNL นี่สนุกนะเพราะว่าเขาคัดทีมเก่งๆนะมาแข่งขันกันนะมีสหรัฐอเมริกามีทางฝั่งยุโรปโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะมีบราซิลด้วยนะนี่ญี่ปุ่นจีนอย่างเงี้ยนะครับคุณเอ๋ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์เอาสั้นๆนะผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับขุนพลอยพยัคฆ์เนาะ
0: ครับ
5: ได้ว่าก็ว่าตามขุนพลอยพยัคฆ์ทุกรอบเลยครับขอบคุณครับ
0: คืออะไรฮะงงอยู่คืออะไรฮะขุนพลอยพยัคฆ์คืออะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะอ่ะได้ไหมอีกสักท่านหนึ่งนะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องละเดี๋ยวผมย้ำสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีที่มันจำกัดอะยังไงก็ต้องบอกกล่าวกันนะเมื่อสักครู่นะที่คุยกับคุณวีระไว้นะครับบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยนะ12กรกฎาคมเนี่ยคุณวีระเขามีโปรแกรมพิเศษครับซึ่งเป็นการพูดคุยกันในสไตล์ที่เรียกว่าเล่าสู่กันฟังนะแบบสบายๆนะชื่องานก็คือว่าบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะครับสถานที่ก็ดีเอทรามอินทรา67นะช่วงเวลาก็ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าคุณวีระจะคุยประเด็นไหนนะไม่รู้ว่าคุณวีระจะคุยอะไรให้ฟังไม่รู้ว่าจะคุยนานขนาดไหนนะไม่รู้เลยผมไม่รู้จริงๆนะ เห็นบอกว่าเออเนี่ยอยากจะใช้โอกาสแบบนานๆทีนะว่าอยากจะเจอคุณผู้ฟังด้วยแล้วเขาจำกัดจำนวนคนครับเพราะว่าที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยคือที่จอดรถเนี่ยมันมีอยู่แล้วชัดเจนนะเพราะว่าใครที่เคยไปซื้อไอ้ผลไม้ตามฤดูกาลซื้อทุเรียนเนี่ยก็อาจจะแวะไปก็เห็นที่จอดรถก็กว้างขวางโอ่โถงนะแล้วก็ใกล้ๆกันก็มีเป็นอะไรล่ะร้านล้างรถนะบางทีรถไม่สะอาดก็ไปล้างตรงนั้นก็ดีนะไหนๆก็เราต้องไปนั่งฟังอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็ล้างรถไปด้วยนะครับก็เขาจำกัดจำนวนคนนะฮะสำหรับที่จะเจอกับคุณวีระนะในวันอาทิตย์ที่12เนี่ยนะที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่นะจำนวน50คนเท่านั้นนะอันนี้ก็เผื่อไว้แล้วด้วยนะจริงๆก็ประมาณสัก40กำลังดีนะครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนที่ Facebook ของที่ร้านรีเฟรชนะครับRE นะฮะคอลอนแล้วก็ FRESH นะครับหลังจากนั้นคุณเข้าไปใน Facebook ร้านรีเฟรชเสร็จคุณก็เข้าไปที่ Messenger หรือไปใน Inbox นะคุณก็แจ้งเขาเลยครับว่าเนี่ยต้องการจะไปฟังคุณวีระในวันอาทิตย์นะที่12กรกฎาคมนะจำนวน1คนสูงสุดก็ไม่เกิน2คนนะใช่ไหมที่เมื่อกี้คุณมิระบอกนะเพราะว่าอยากจะได้หลากหลายไม่ใช่ว่าโอ้ผมจอง15ที่นั่งครับนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะครับก็ไปสอบถามเขาแล้วก็คุยกับเขานะฮะมีแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะถ้าเต็มก็คือเต็มนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะถ้ายังมีเหลือก็เดี๋ยวจะมาบอกกล่าวกันอีกทีแต่ว่าถ้าเต็มแล้วเราก็จะเจอกันในวันอาทิตย์นะสำหรับคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมพิเศษนะตอบแทนคุณผู้ฟังส่วนใครที่หาหนังสือคุณวีระนะเห็นที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยเขาก็มีหนังสือคุณวีระด้วยบางส่วนใช่ไหมพระไตรปิฎกเล่ม1เล่ม2มีอะไรล่ะมีเที่ยวในต่างแดนเนี่ยนะแล้วก็เห็นมีออนเพนติ้งบางเล่มด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าจะมีหนังสืออ่านฟรีนี่เต็มไปหมดเลยนะที่ผมเห็นนะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: นี้เวลา 16:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรวีเผยสภายังไม่ได้รับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโยนสภาหารือเปิดสมัยประชุมวิสามัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ว่ามีเพียงกระแสข่าวที่ทราบจากหน้าสื่อมวลชนแต่ทางรัฐสภายังไม่ได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการกลับมาที่สภาในเร็ววันนี้การจะเปิดสมัยประชุมวิสามัญหรือไม่นั้นสภาต้องหารือกับคณะรัฐมนตรีเพราะกฎหมายฉบับนี้ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเข้ามาส่วนคณะรัฐมนตรีจะมีแนวทางในการขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่นั้นต้องพิจารณาต่อไปหากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการรอให้เปิดถึงสมัยประชุมจะช้าเกินไปก็อาจมีการพิจารณาขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญในระหว่างที่ปิดสมัยประชุมสภาแต่ขณะนี้น่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าวันนี้ประธานสภาได้ประสานมาว่าช่วงเย็นวันนี้จะมีการอ่านพระบรมราชโองการในการปิดสมัยประชุมสภาเกิดอุบัติเหตุบ้านจันทร์ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายไม่เกี่ยวข้อง M82กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัฐได้รับแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 13:30 น.เกิดอุบัติเหตุบ้านจันทร์ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบนทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบ้านบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการโดยสำนักก่อสร้างทางที่1มีผู้รับจ้างคือบริษัทธนงศักดิ์วิศวพันธ์สาเหตุการล้มเกิดจากการยกชิ้นงานเข็มตอกเพื่อที่จะทำการตอกเข็มและเกิดแรงกระชากจากตัวเข็มที่ยกเหวี่ยงทำให้ตัวปั้นจันทร์เสียการทรงตัวแล้วล้มลงตามแรงเหวี่ยงคนงานผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจันทร์ถูกทับเสียชีวิต1รายท่านี้เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดน้ำเงินบุญหนักจากไปในวัย86ปีเตรียมรดน้ำศพเย็นนี้วงการบันเทิงเศร้านักแสดงอาวุโสน้ำเงินบุญหนักจากไปอย่างสงบเช้าวานนี้ด้วยโรคชราในวัย86ปีปิดตำนานนักแสดงกระสือใยสายหลังลูกชายแจ้งข่าวเศร้าผ่านมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสว่าคุณแม่จากไปอย่างสงบแล้วท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวท่านนี้มีกำหนดการรดน้ำศพขึ้นในวันนี้ในวันนี้และสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่13กรกฎาคมเวลา 18:30 น.จากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่14กรกฎาคมเวลา 16:00 น.ที่ศาลา11ประเสริฐเดชาสันติณวัดนวลจันทร์ศาลเกาหลีใต้พิพากษายืนจำคุกอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ศาลฎีกาเกาหลีใต้พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเป็นเวลา7ปีในความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากกรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่อารักขาสกัดกั้นฝ่ายสืบสวนไม่ให้เข้าควบคุมตัวเขาหลังพยายามประกาศกฎอัยการศึกแต่ล้มเหลวนอกจากนี้ศาลยังตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาใช้อำนาจมิชอบละเมิดสิทธิคณะรัฐมนตรีตลอดจนปลอมแปลงและทำลายเอกสารทางราชการเพื่อปกปิดความผิดด้วยคำตัดสินนี้ถือเป็นคำพิพากษาจากศาลสูงสุดคดีแรกจากทั้งหมด8คดีส่วนคดีหลักข้อหาก่อกบฏยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หลังศาลชั้นต้นสั่งจำคุกตลอดชีวิต
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World

0: วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 16:00 นกับอีก8นาทีนะครับพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะครับวันนี้นะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนเมื่อวานนะครับโอ้ร้อนระอุนะฮะพอๆกับเรื่องของคลื่นความร้อนที่ยุโรปนะแต่วันนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความชัดเจนคำตอบนะจากศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องของเงินกู้นะครับ 400,000 ล้านบาทนะฮะพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวนะครับก็นะฮะผ่านนะการรับรองจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็คือมีมติเอกฉันท์นะครับเห็นว่าเงินกู้ก้อนแรก 200,000 ล้านบาทสำหรับการนำมาเยียวยาผลกระทบอันเกิดขึ้นจากปัญหาวิกฤตพลังงานนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญด้วยมติเอกฉันท์ขณะที่ก้อนหลังนะครับมีมติ7-2นะครับแต่ก็ถือว่าผ่านฉลุยไปด้วยนะเป็นไปตามกติกาทำให้พระราชกำหนดฉบับดังกล่าวของรัฐบาลที่ดำเนินการไปบางส่วนและส่วนหลังกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนั้นถือว่าเดินหน้าต่อไปได้นี่คือความชัดเจนขณะที่การเมืองอันสืบเนื่องมาจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติยืนยันเห็นด้วยกับการแก้ไขร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขของวุฒิสภาเมื่อวานนี้วันนี้ก็ยังมีควันหลงตามมามากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวจะไปว่ากันจะเป็นเพราะว่ามีคำตอบมีความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าก็เลยทำให้ได้เห็นบรรยากาศผ่อนคลายที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งช่วงเช้าวันนี้สายๆท่านนายกรัฐมนตรีก็นำคณะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นประเทศที่2นะครับของนายกรัฐมนตรีหลังเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2นะครับก็ก่อนไปก็ตอบคำถามหลายๆคำถามเลยทีเดียวซึ่งจริงๆเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีปรากฏเป็นข่าวบนหน้าสื่อตั้งแต่ช่วงกลางดึกนะครับก็กรณีฝนถล่มกรุงเทพเมื่อวานแล้วก็น่าจะกินพื้นที่รวมไปถึงบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแถวๆที่ผมอยู่เมื่อคืนก็นะฝนเทกระหน่ำลงมาลมพายุก็กระโชกแรงทำเอาไฟฟ้าดับไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงดังนั้นนะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจดูเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับแถวแถววงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้านะสายสีม่วงใต้ดังนั้นก่อนเดินทางขึ้นเครื่องไปที่มาเลเซียก็ตอบคำถามทุกคำถามแล้วครับทั้งเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นไปจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งความเห็นของท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอให้ยุบบางยุบกอรมน.นะครับก็เอาเป็นว่าทุกคำถามนายกตอบหมดนะแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของนะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ว่าจะออกมาอย่างไรนะดูประโยคใหญ่ดูอะไรแล้วก็ถือว่าผ่อนคลายดังนั้นที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีคำตอบมีความชัดเจนตรงนี้กระมังครับ นะผมพาไปที่มาเลเซียก่อนเลยแต่เอาเฉพาะในส่วนที่เป็นบรรยากาศเป็นสีสันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายสอดรับกับสถานการณ์ที่มันคลี่คลายโดยเฉพาะเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่ว่าตามข่าวบอกว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับก็บรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทางนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียจัดเลี้ยงต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเพื่อเป็นเกียรติในการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีของเรานะครับก็ในข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งของการรับประทานอาหารนายกอันวาได้เชิญท่านนายกอนุทินขึ้นไปเล่นดนตรีและก็ได้เดินไปส่งถึงเวทีแล้วนะครับจากนั้นนะครับนายกอันวาก็หยิบไมโครโฟนเดินลงจากเวทีมานั่งร้องเพลงที่โต๊ะอาหารขณะที่ท่านนายกอนุทินนะก็เดินตามลงมานะก็เสียดายไม่ได้เอาเสียงมาเปิดให้ท่านผู้ฟังนะได้รับฟังรับชมกันนายกอนุทินนะก็เป็นเครื่องดนตรีที่ท่านถนัดอยู่แล้วนะครับแซกโซโฟนนะเป่าแซกข้างๆนายกอันวาก่อนที่นายกอันวาก็จะกอดคอท่านนายกอนุทินร่วมร้องเพลงและก็เล่นดนตรีด้วยกันอย่างเป็นกันเองอันนั้นคือในข่าวข้างต้นนะครับทีนี้โฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับซึ่งตามคณะนายกรัฐมนตรีไปด้วยก็โพสต์ Facebook ใช้ข้อความว่าเพื่อนรักต่างวัยนายกอนุทินเป่าแซกให้นายกอันวานะฮะ My Way นั่นคือร้องเพลง My Way นะครับก็เขียนต่อไปว่างานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลังจากประชุม2ฝ่ายในช่วงเช้านะโดยตอนก่อนเริ่มบรรเลงเพลงนะนายกอันวาเดินขึ้นเวทีไปดูความเรียบร้อยด้วยตัวเองอ่ะก็เสียงเพลงก็คงกระหึ่มนะใครร้องได้บ้างนะเพลง My Way นะซึ่งเข้าใจว่าคุณทักษิณเองก็ชื่นชอบเพลงนี้อยู่ด้วยและก็เคยมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของเพลงนี้นะครับในช่วงระหว่างที่พบปะกับทางนายกอันวาอิบราฮิมที่ไหนสักที่หรือเปล่าจะเป็นรีสอร์ทจะเป็นบนเรือสำราญจะเป็นกลางทะเลหน้าน้ำระหว่างอ่าวไทยกับมาเลเซียไหมอ่ะนั่นก็เป็นอีกบันทึกหนึ่งนะครับเรื่องราวของนายกมาเลเซียซึ่งก็ยังเป็นนายกคนเดิมก็คือนายกอันวาอิบราฮิมแต่วันนี้นะครับเป็นกับนายกไทยก็คือนายกอนุทินชาญวิรกูลซึ่งนายกก็มีความสามารถด้านเครื่องดนตรีหลายๆชนิดดีดสีตีเป่าดูเหมือนท่านนายกอนุทินท่านจะมีความชำนาญในด้านนี้จากเรื่องราวของสีสันครับผมไตเติ้ลรอคุณวิสุทธิ์นะเดี๋ยวก็คงจะเข้ามาผมกลับมาที่ประเทศไทยนะที่เป็นข่าวที่มีคำตอบในวันนี้แต่เป็นคำตอบที่ยังคงจะต้องติดตามกันต่อนั่นก็คือเรื่องราวของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะมีมติเป็น2มตินะครับท่านผู้ฟังครับคือจะไปสรุปว่าเอกฉันท์ทั้ง2ก็ไม่ใช่นะครับคือ2ก้อนไงนะมัดรวมกันเป็นพระราชกำหนดฉบับเดียวกันก้อนแรกนะครับ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งนะฮะสงครามในตะวันออกกลางเงินก้อนนี้ได้ใช้ไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือนะ60-40นะครับที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก้อนแรกตรงนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1นะฮะเอกฉันท์ไม่ต้องขานชื่อนะครับเพราะว่า9ท่านอยู่แล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีจำนวน9ท่านส่วนก้อนที่2นะครับก้อนที่2ก็ไปทำอะไรก็เป็นเม็ดเงินที่จะนำไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะโครงการต่างๆที่เข้า คิวรอกันอยู่ณเวลานี้นะอะไรก็ตามที่จะเป็นเรื่องปรับเปลี่ยนจากการใช้พลังงานแบบเดิมมาเป็นพลังงานแบบใหม่นะโซล่ารูฟท็อปโซล่าเซลล์นะพลังงานแสงอาทิตย์อะไรก็ตามนะก็จะอยู่ในกลุ่มหลังเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างตรงนี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญตุลาการท่านมีมติ7-2นะครับในจำนวนนี้นะครับผมทักทายคุณวิสุทธ์ก่อนที่จะพาไปดูต่อสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณมนตรีครับ
3: ผมพาไปดูเรื่องนี้ต่อมติ7-2ในก้อนที่2นะครับมีท่านใดบ้างนะครับก็7-2ตรงนี้นะครับในเอกสารข่าวของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านก็บอกว่าในจำนวน7-2ตรงนี้นะครับ7ท่านแรกนะครับก็คืออาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เป็นท่านแรก
4: ครับ
3: นะนายอุดมสิทธิวิรัติธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์นายบรรจงศักดิ์วงปราดนายสุเมธรอยคุณเจริญและนายสราวุธทรงศิวิไลนะท่านหลังนี้เพิ่งจะเข้าไปก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งนะครับส่วน2ท่านที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งนะครับก็คือนายจิรนิตินะจิรนิตหรือจิรนิตินะหวานนท์แล้วก็อาจารย์อุดมรัตน์อมฤตนะครับเห็นว่าก้อนหลังที่จะนำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างพลังงานไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ซึ่งเดี๋ยวคงไปตามดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าที่เอกฉันท์นั้นเหตุผลว่าอย่างไรที่ไม่เอกฉันท์นั้นเสียงข้างมากเห็นอย่างไรและก็เสียงข้างน้อยเห็นอย่างไรครับคุณวิสุทธ์ครับ
4: ครับตกลงว่าวันนี้เป็นมติใช่ไหมคุณมนตรีครับแต่ว่าความเห็นส่วนบุคคลยังต้องรอใช่ไหมฮะว่าคำวินิจฉัยพรก.กู้เงินขาดดุลหรือไม่ของแต่ละท่านเนี่ยต้องรอวันนี้เราทราบมติแล้วทราบว่าใครเป็นเสียงส่วนใหญ่ใครเป็นเสียงส่วนน้อยนะ
3: ครับ
4: ขั้นตอนต่อไปแน่นอนฮะก็ต้องเข้าสู่สภาครั้งนี้ไหมคุณมนตรีครับ
3: ก็ตอนนี้กำลังรออยู่ว่า1สภาจะปิดสมัยประชุมในวันที่
4: 11กรกฎาคม
3: พรุ่งนี้วันที่10
4: นะเหลืออีก2
3: วันที่11
4: จะทันไหม
3: ยังไงเสียเนี่ยก็ไม่ทันก็สุดแท้แต่นะครับ1เนี่ยถ้าเห็นว่าสามารถที่จะรอสมัยประชุมปกติได้ก็จะต้องรอไปถึงวันที่25สิงหาคม
4: นะอีก1
3: เดือนเสร็จๆแต่ถ้าในทางกลับกันเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เพื่อที่จะให้สภาได้อภิปรายแล้วก็รับรองก
4: ็
3: อาจจะมีวิสามันหรือเปล่าอันนี้ต้องดูครับ
4: แต่วิสามันที่เป็นอำนาจของทางครม.นะฮะในการเรียกประชุมวิสามันเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้นี่ผมว่าพรรคภูมิใจไทยก็ไม่น่าจะผิดคาดจากที่ตั้งใจไว้นะดูจากน้ำเสียงดูจากที่ท่าทีลีลาในการแสดงออกและสัมภาษณ์นะครับพรรคประชาชนเองยังบอกว่าแม้จะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าก็ไม่ผิดคาดนะแต่ผิดหวังแต่ผิดหวังนะฮะก็ยังจะใช้ขั้นตอนของกรรมธิการในการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปทั้งคุณเท้งทั้งคุณหมายมาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวลงรายละเอียดทีแล้วกันนะครับคุณมนตรีครับ
3: ครับฮะก็ดูเหมือนจะยังติดใจอยู่คือไม่อะไรนะไม่ผิดหวัง
4: ไม่ผิดคาด
3: ไม่ผิดคาดแต่ผิดหวัง
4: ครับ
3: ก็เป็นในขณะที่คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็น้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
4: แต่มีแต่ใช่ไหม
3: ที่วินิจฉัยแต่ก็ย้ำว่านะฮะเป็นเรื่องยากที่จะตีความในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังติดใจในเงินกู้200,000 ล้านก้อนหลังว่าไม่ได้ลดการพึ่งพายังต้องนำเข้าทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ยานยนต์แล้วก็ซ้ำรายละเอียดโครงการยังไม่ชัดนะฮะและทีนี้ผมเห็นทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็คงจะเตรียมข้อมูลตรงนี้ไปอภิปรายในวันที่พระราชกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของสภานั่นก็คือปรากฏว่า ในงบประมาณปี70ที่กำลังพิจารณาอยู่ณเวลานี้ก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานตรงนี้นะอยู่เอาเป็นว่าคุณสิริกัญญาเอาตัวเลขมาก่อนมาเปิดก่อนเลยนะครับว่าโครงการต่างๆเนี่ยที่มันที่เคยบอกว่าจะต้องไม่ซ้ำซ้อนนะกับโครงการในงบประมาณปกตินะแต่ปรากฏว่าในงบประมาณปี70ที่กำลังพิจารณาอยู่ณเวลานี้มีนะกว่า 7,000 ล้านบาทถ้าคิดเป็นตัวเงินนะที่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างอะไรทั้งหลายแหละก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยจะถือว่าเป็นการซ้ำซ้อนหรือเปล่าอ่ะก็ดูเหมือนจะมีอะไรที่มันซ้อนๆกันอยู่ครับคุณพิสุทธิ์ครับ
4: ครับก็คุณสิริกัญญาก็ย้ำนะครับว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็จะใช้เรื่องของกรรมธิการในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโครงการในกลุ่มเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทเนี่ยยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของกรรมการแก่นกรองครับนั่นเราจะเห็นว่าเอ้ยทำไมเราไม่เห็นโครงการของรัฐบาลเลยจะใช้เงิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยแต่กู้สียาบอกว่าล่าสุดประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่รู้ท่านไหนนะเพราะมี4ท่านใช่ไหมทั้งหมด3ท่าน
3: คุณพลพี
4: คุณพลพีสุวรรณชวีนะฮะ
3: สุวรรณชวี
4: ก็แล้วก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะฮะก็
3: อ
4: ัน
3: นี้คุณสิริพงษ์อังคสุขุมเกียรติน
4: ะครับก็ให้ข่าวแล้วเกี่ยวกับโครงการที่จะเสนอขอใช้กู้เงินนะฮะคุณสุริยาบอกว่าพรรคได้รับเอกสารมีการส่งเปลี่ยนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการโครงการสำเร็จรูปฮะแปลว่าทำเหมือนกันทุกที่ใช่ไหมสำเร็จรูปให้ท้องถิ่นเลือกขอใช้เงินกู้เท่าที่เห็นตอนนี้นะคุณมนตรีไอ้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถขยะพลังงานไฟฟ้าครับเป็นลานกีฬาโซล่าครับเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนพลังงานและแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเกือบทั้งประเทศเราคิดถึงเมื่อผ่านมาหลายโครงการนะก็เป็นอย่างเงี้ยถอดแบบกันมาซึ่งคุณสิริกัญญาบอกว่าโครงการนี้ไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหรือลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมีนัยสำคัญนะแต่ว่าแกก็ตั้งข้อสังเกตนะเอ๊หรือว่ามีการเตรียมผู้รับเหมาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้าแล้วนะแล้วก็ยืนยันว่าโครงการเหล่านี้ไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามที่กล่าวอ้างนะก็อ่ะเริ่มจะเห็นหน้าเห็นตานะครับว่าโครงการก็เป็นไปอย่างที่คิดก่อนหน้ามีคนคิดนะคุณมนตรีว่าโอ้โห 200,000 ล้านบาทหลังนี้ไม่เห็นทำอะไรเลยนะมีแต่กระดาษไม่กี่แผ่นคุณมนตรีครับฟังเอาว่าอย่าประมาทนะฮะเขาบอกว่าโครงการนี้เสร็จแล้วครับพอผ่านปั๊บพร้อมที่จะเสียบ
3: คือมันมีข้อน่าสังเกตผมขออนุญาตกลับไปที่คุณสุริยาคุณสุริกัญญา
4: ครับ
3: นาตันสกุลเนี่ยที่มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าพรรคก็คือพรรคประชาชนได้รับเอกสารที่มีการส่งเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่รายการโครงการที่ท้องถิ่นเสนอขึ้นเอง
4: ครับ
3: แต่มีลักษณะเป็นแคตตาล็อกหรือเมนูรายการสินค้าและโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยหลายโครงการนะยกตัวอย่างที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงนั่นนะคือทั้งรถขยะ EV ลานกีฬาโซล่าเครื่องผลิตออกซิเจนอะไรที่ว่าปรากฏว่าผมไม่แน่ใจในการแถลงข่าวของคุณสิริกัญญาวันนี้ซึ่งแถลงร่วมกันกับคุณ
4: คุณเทง
3: เทงณัฐพงษ์เรืองปัญญา
4: คุณเทงที่นายกจำไม่ได้เป็นใครนะ
3: นายกปล่อยมุกไปนะก็จนกระทั่งวันนี้คุณเทงก็สวนกลับนะ
4: ครับ
3: ถ้าอยากจะจำอยากจะรู้จักคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาสภาบ่อย
4: ๆ
3: มาตอบกระทู้ด้วยจะได้จำหน้าสสได้จะได้รู้จักคนละหมัดก็ไม่รู้ว่า
4: คนละหมัด
3: สมเนื้อหรือเปล่า
4: มุกนายกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่านายกลืมจริงก็แค่บอกนายกว่านายกจำได้ไหมครับคนที่ท่านนายกไปหาแล้วก็ขอคะแนนเสียงให้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะนั่นแหละครับคุณเทงฮะนัทพงศ์ครับนะ
3: เออคุณเทงอาจจะลืมนึกถึงตอนนั้นไปนะไม่เป็นไรท่านจำผมไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมยังจำคนที่มาเคยขอให้ผมยกมือสนับสนุนให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
4: มาเลยมาเลยมาแบบอย่างไวเลยมาว่ากับพรรคเพื่อไทยอีก
3: ผมว่าความจำไม่สั้นผมยังจำยาวก็ดูเหมือนอันนี้เราไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ย
4: พอดีต่อมความจำมาสะกิดมาครับ
3: ทีนี้เอาละผมวกกลับมาที่เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเดี๋ยวไปรอการฉายหนังม้วนใหญ่ของฝ่ายค้านที่เขาตั้งเป็นประเด็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นการขอใช้เงินงบประมาณเพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไรต่างๆตรงนี้นั้นเนี่ยโดยเฉพาะการตราเป็นพระราชกำหนดแล้วก็ขอกู้เงินเนี่ยมันจะต้องนะฮะไม่เป็นอะไรที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติที่มีอยู
4: ่ครับ
3: มีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะครับก็แถลงร่วมกับคุณสิริกัญญาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดนะคือขณะนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยที่สภากำลังพิจารณาโครงการเหล่านี้อยู่นะครับคุณเทคบอกว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันเนี่ยหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทได้เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการยกตัวอย่างล่าสุดมีข้อเสนอขอใช้งบเพื่อก่อสร้างลานกีฬาโซล่ารถขยะพลังงานไฟฟ้าและโครงการอื่นๆอีกหลายรายการซึ่งล้วนเป็นโครงการที่สามารถตั้งงบประมาณผ่านงบรายจ่ายประจำปีได้ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการพิเศษหรือเงินกู้แต่อย่างใดก็ไม่แน่ใจว่าโครงการลานกีฬาโซล่าและก็รถไฟฟ้าขยะ EV นั้นเนี่ยจะเป็นตัวเลขเป็นไปตามแคตตาล็อกที่ได้มีการส่งกันต่อๆไปที่คุณไหมสิริกัญญาบอกหรือเปล่าก
4: ็
3: ถือว่าอีกฝั่งนึงก็มาแถลงในทันที
4: ครับ
3: ทันใดนะฮะผิดหวังแต่ไม่ผิดคาด
4: แต่ไม่ผิดคาดแต่ว่าก็เอาว่าทางของพรรคประชาชนก็จะใช้กลไกกรรมาธิการที่ทำได้นะ
3: ครับ
4: ก็จะมีกลไกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินครับนี่ชุดที่1แล้วก็ชุดหนึ่งคือกรรมาธิการวิสามัญเรื่องงบประมาณปี70อย่างที่คุณตีว่าแหละจะตรวจสอบว่าที่กู้

0: ผมเห็นทางฝ่ายค้านเข้าตัวเลขไปรวมกัน400,000จริงๆเนี่ยก็เป็นแค่เป็นแหมหลุดไปขออภัยถอนคำพูดเงินเป็นแสนล้านจะใช้คำว่าแค่ได้ไงก้อนหลังเนี่ย จำนวน200,000 ล้านบาท200,000 ล้านบาทนะผมไปเห็นคร่าวๆอย่างที่คุณพิสุทธิ์พูดถึงเรื่องกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยมันยังมีกระทรวงเกษตรอีกนะครับอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะเป็นรถ EV นะที่ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้แถลงไปก่อนหน้านี้ให้ข่าวไปอย่างที่คุณไหมสิริกัญญาก็ยังเอามาพูดถึงนั้นเนี่ยตรงนี้ประมาณที่จะขอใช้เงินเนี่ย 2.4 หมื่นล้านบาทในขณะที่กระทรวงมหาดไทยนะที่คุณพลพีสุวรรณชวีได้แถลงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการอุดหนุนเรื่องโซล่ารูฟท็อปนะหลังคาบ้านที่จะให้เงินดาวเท่านั้นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเท่านี้ก็ประมาณสัก200,000หลังคานะครับก็ตรงนี้ก็จะใช้เงินจากการกู้นี้ด้วยเหมือนกันทีนี้กระทรวงเกษตรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่กันแน่เพราะเป็นตัวเลขที่เขาวางไว้ครอบคลุมในหลายๆเรื่องเอาเป็นว่า 4-5 หมื่นล้านบาท 4-5 หมื่นล้านบาทเอาไปทำอะไรครับให้เกษตรกรปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรนะให้เป็นเกษตรที่มันเป็นต้นทุนต่ำที่ไม่ต้องพึ่งพาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานฟอสซิลนะฮะทั้งในรูปของครัวเรือนของเกษตรกรและทั้งในรูปของชุมชนทั้งในรูปของสหกรณ์ในลำพัง3กระทรวงเนี่ยเฉียดเป็นแสนล้านแล้วครับคุณพิสุทธิ์ครับที่เหลือน่าจะเอาไปกระจายกันส่วนอื่น
1: ๆครับอันนี้คือส่วนของพรรคประชาชนนะฮะเดี๋ยวสรุปสั้นๆของทางพรรคประชาธิปัตย์และการคุณพิสิทธิ์นะครับคุณพิสิทธิ์ก็แน่นอนฮะแถลงก็บอกว่าน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลนะฮะแต่ก็ห่วงจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ก็คือว่าหลังจากศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะครับคุณพิสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับยังมีเรื่องนี้ฮะเรื่องของคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับจะไปสร้างมาตรฐานใหม่หรือเปล่าเรื่องการกู้เงินของรัฐบาลนะเพราะมันจะมีกรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นพักเดี๋ยวขอดูก่อนฮะขอศึกษาก็ต้องรอแหละว่าศาลรัฐธรรมนูญใช้เหตุผลใดในการวินิจฉัยเพราะเกรงว่าจะเกิดบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลส่วนประเด็นที่คุณวิสิทธิ์เป็นห่วงก็คือว่าการกู้เงินเนี่ยจะต้องทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP เนี่ยขยับเข้าใกล้เพดาน70%ซึ่งรัฐบาลเคยยืนยันนะครับว่าไม่มีแนวคิดขยายเพดานหนี้สาธารณะซึ่งคุณวิสิทธิ์บอกว่าจำได้นะครับงั้นขอเรียกร้องรัฐบาลให้รีบชี้แจงแผนการคลังทั้งสั้นทั้งยาวทั้งกลางนะครับว่าตกลงจะเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายยังไงมิฉะนั้นประเทศไทยต้องเจอกับปัญหาการกู้เงินและก็ปัญหาการขยายเพดานหนี้ตามมาอีกอันนี้ก็แต่กูวิสิก็จะเน้นเรื่องวินัยการเงินการคลังของประเทศนะครับ
0: ยังไงก็ต้องขยายคุณที่สุดเพราะว่างบประมาณปี70ที่กำลังพิจารณาอยู่ณเวลานี้นั้นเนี่ยขาดดุลกลมๆ800,000 ล้านแล้วตอนนี้ถ้ากู้ไป 400,000 นะช่องว่างในระหว่าง700ไม่เกิน170เนี่ยตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณสักไม่เกิน4นะเพราะนั้น 4% ตรงเนี้ยยังไงก็ต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณก็เต็มแม็กอ่ะนะอาจจะไม่พอด้วยซ้ำไป
1: แต่ผมเข้าใจผมเข้าใจนิดนึงเข้าใจประเด็นคุณอภิสิทธิ์ก็คือว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นความเคยชินนะกู้มาแล้วก็ขยายเพดานกู้มาขยายเวลามันก็วินัยประเทศเสียวะนะครับ
0: ครับ
1: เอาละพักกันก่อนนะคร
0: ับ เมื่อสักครู่นะคุณพิสุทธิ์นิดเดียวก็คือเรื่องของคำว่าบรรทัดฐานเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวก็เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะแล้วก็อธิบายด้วยเหตุผลแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่สามารถที่จะกู้เงินเอามาใช้จ่ายนะฮะก็ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคุณอนุทินจะกลับมาอีกสมัยอยู่ครบ4ปีและจะกลับมาต่อหรือจะเป็นใครก็ตามก็ถือว่าสามารถที่จะใช้อำนาจในการกู้เงินภายใต้สถานการณ์แบบนี้ก็

0: ก็ถือว่าสามารถทำได้ทุกรัฐบาลนะครับ
1: ครับพักกันสักครู่นะครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
1: หนึ่งอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุง

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
3: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาว่ากันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธ์ยังอยู่ที่สภาต่ออีกสักหน่อยต้องบอกว่านี่เป็นร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับที่เป็นฉบับประวัติศาสตร์ไหมแล้วก็ผ่านมาหลายรัฐบาลจริงๆนะเพิ่งที่จะและกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยโอ้โหพอๆกับร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเมื่อวานแต่นี้เป็นร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด
7: กฎหมายอากาศสะอาด
6: กฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยสั้นๆก็หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จสรรพนะก็ส่งต่อให้วุฒิสภาวุฒิสภาถ้าดูตามนี้แล้วโอ้โหนะครับ
7: เอาด้วยไหมเอาด้วยไหม
6: ใช้เวลาพิจารณาต่อเนื่องนานถึง3วันนะ6ถึง9กรกฎาคมแล้วก็ก่อนบ่าย2โมงวันนี้นะการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระ2 3เนี่ยก็ลงมติเห็นชอบ145เสียงนะไม่เห็นด้วย4งดออกเสียง11นะจากนี้ก็จะต้องส่งนะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในรายละเอียดที่วุฒิสภาได้มีการปรับแก้นั้นเนี่ย มันอยู่ในส่วนไหนอย่างไรบ้างก็ดูจากในท้ายๆข่าวนะครับที่ทางสว.รัชนีกรทองทิพย์ได้อภิปรายเพิ่มเติมในช่วงที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบข้อสังเกตท้ายรายงานสว.รัชนีกรนะครับท่านอภิปรายว่าหลังจากที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะระยะเพราะจากการพิจารณาร่างพรบดังกล่าวเป็นเวลา3วันพบว่ากฎหมายมีความซับซ้อนทั้งในส่วนของกรรมการบทกำหนดโทษทั้งนี้เชื่อว่าจะส่งผลผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชนทั้งส่วนบุคคลธุรกิจเอกชนขณะที่การแก้ไขปัญหาเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากขึ้นนะฮะก็เลี่ยงไม่ได้ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตนะเพิ่มตามมาเพราะนั้นตรงนี้ต้องไปดูในเรื่องการปรับแก้และก็ที่สำคัญคุณวิสุทธิ์ครับ
7: ครับ
6: ร่างกฎหมายฉบับนี้เดิมนั้นเนี่ยดูเหมือนจะมีประมาณสักร้อยกว่ามาตราแต่พอเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2-3 ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยมีการเพิ่มเติม
7: มันงอก
6: นะงอกขึ้นมาเป็น273มาตราโอ้นี่ก็เป็นอีกฉบับหนึ่งที่ต้องจับตาดูครับคุณวิสุทธิ์ท่าน
7: เพราะว่าดูเหมือนจะฉลุยครับที่แล้วว่าผ่านสว.เนี่ยปรากฏว่าไม่ฉลุยอย่างที่คิดนะก็มีเรื่องกลัวว่าต้นทุนในการทำงานเรื่องนี้มันจะกระทบกระเทือนในผู้ลงทุนนักธุรกิจต่างๆก็มีเยอะ
6: น
7: ะแล้วกลัวว่าจะเพิ่มอำนาจของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะแทบจะคว่ำเอาอะแต่ว่ารอบนี้ก็ลองดูว่ายังรอดูกันว่าแก้ไขอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ยังไงนะ
6: จริงๆคุณวิสุทธ์นะ
7: ครับ
6: ผมเนี่ยเดาตั้งแต่ตอนแรกว่าน่าจะไม่ได้รับการนำมายืนยันเพื่อที่จะพิจารณาต่อได้ซ้ำไป
7: ครับแต่ไม่ได้
6: นะเพราะผมเห็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยซ
7: ึ่
6: งก็เป็นแกนนำรัฐบาลคุณสุประชัยใจสมุทรได้แสดงความเห็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้เกี่ยวกับข้อจำกัดจำเขียทั้งหลายแหล่นะจะต้องมีการไปปรับแก้แต่สุดท้ายเนี่ยด้วยกระแสด้วยอะไรต่อไม่ไรก็ตามบริหารอารมณ์สังคมควบคู่กันไปก็เลยนำมายืนยันแล้วก็เดินหน้าจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูว่ากลับไปสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคงไม่ง่ายเหมือนกับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขเมื่อวานคุณวิสุทธิ์ครับอันนั้นอาจจะเป็น
7: ลักษณะเฉพาะแพ็กกันเรียบร้อย
6: ก็ได้ผมฟังดูแล้วเรื่องนี้มีควันหลงวกกลับไปตรงนั้นอีกนิดถึง
7: เรื่องอะไรเรื่อง
6: ของ
7: พรบ
6: กฎหมายนิรโทษกรรม
7: เหรอจบไหมมีอะไรค้างคาใจไหม
6: จบไม่จบไม่รู้แต่
7: ค้างแน่
6: คือมันมีปมนะฮะโดยเฉพาะถ้าในมุมของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าแหมมันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกนะครับรับไปก่อนและเสร็จแล้วเนี่ยที่เหลือก็มาพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือในมุมของฝ่ายที่คิดว่าอย่าให้มันต้องเสียเวลาไปอีก 3-4 เดือนนะฮะมันมาไกลแล้วก็ส่วนที่ยังคาใจค้างใจติดใจอะไรก็ไปว่ากันเพิ่มเติมเอาแต่ในขณะที่อีกฝั่งเขาเนี่ยเห็นต่างนะฮะไม่มั่นอกมั่นใจว่าไอ้ที่เติมเข้ามาในบัญชีแนบท้ายเนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรและเติมเข้ามาทำไมนั่นก็มีมุมแบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็เอาละสรุปรวบยอดจากจนกลายเป็นวิวาทะระหว่างสีน้ำเงินนะสีส้มแล้วก็มีสวนะเข้ามาร่วมวงไพบูลย์ด้วยเพราะว่า อันสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะฮะทันทีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติ300กว่า6เสียงนะเห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาพรรคประชาชนเขาก็มาโพสต์ข้อความบน Facebook ของพรรคทันทีด่วนนะฮะด่วนสสรัฐบาลโหวตเห็นชอบตามสวให้นิรโทษไม่รวมคดี112แต่ล้างผิดคนล้มเลือกตั้งหัวสว ปรองดองแบบเลือกปฏิบัติตรงนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทางในซีของพรรคสีน้ำเงินอย่างคุณกรวีปริศนานันทกุลซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลด้วยเนี่ยโอ้โหก็โพสต์ Facebook นะฮะตอบโต้นะฮะแบบเผ็ดร้อนกันเลยทีเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยพรรคประชาชนเขาก็เอาข้อความที่ว่านั้นออกจาก Facebook ไปทีนี้สรุปรวบยอดเนี่ยเอาเป็นว่าด้านหนึ่งก็บอกว่าให้รับไปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาว่ากันแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมองว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติฝนตกไม่ทั่วฟ้านะผมฟังอาจารย์พิชัยรัตนดิโรจน์ณภูเก็ตอาจารย์ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุช่วงบ่ายที่ผ่านมาบอกว่าแหมอาจารย์ใช้คำแรงนะฮะว่าเป็นการเอาตัวรอดของผู้ใหญ
7: ่
6: เป็นความใจแคบของผู้ใหญ่ที่ทิ้งเด็กนะอาจารย์ก็มองในมุมนั้นแล้วก็ให้ภาพอีกหลายๆด้านนั่นคือยังเป็นควันหลงที่นะต่อเนื่องกันหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ยืนยันได้เห็นชอบตามการแก้ไขของวุฒิสภาไปแล้วครับ
7: จะว่าเป็นร่างกฎหมายที่เป็นการสร้างความสงบสุขของการเมืองทุกฝ่ายนะว่าฝ่ายเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือก็ปปส.นะครับแต่ว่าเด็กๆก็ถูกปิดประตูในการที่จะได้รับการนิรโทษกรรมในเรื่องนี
6: ้
7: นะก็วันที่คุณวิสิทธิ์ก็พูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเนาะสิ่งคุณสิทธิ์แทบไม่เคยได้พูดเรื่องนี้เลยวันนี้มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันแต่ว่าในแง่ก็คือจบกระบวนการของทางกฎหมายถือว่าจบเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่า
6: ถือว่าจบแต่ผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการมันไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องไปติดใจสงสัยว่ามันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่น่าจะมีช่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญกระมังครับคุณที่สุดฮะ
7: ผมว่าเรื่องนี้คงไม่อ่ะนะคุณบันตี
6: อ่
7: ะคุณบันตีผมเอาการบ้านที่คุณบันตีถามว่าสวแก้พรบอากาศสะอาดยังไงบ้างนะครับ
6: กลับฮะ
7: ตกลงว่าแก้กันตรงนี้ฮะจุดที่ส่งไปแล้วสวแก้นะครับก็คือโครงสร้างอำนาจในกรรมการอากาศสะอาดของจังหวัดเนี่ยนะครับเดิมให้นายกอปจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานให้ผู้ว่าเป็นที่ปรึกษาแก้ครับแก้ก็คือว่าให้ผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานครับนะแล้วก็ให้นายกอปจเป็นรองประธานกรรมการครับสลับกันให้ผู้ว่าเป็นไม่ใช่ให้นายกอปจเป็นในของจังหวัดนะครับแล้วมีคำนี้คุณมนตรีมีการตัดระบบฝากไว้ให้คืนออกจากกฎหมายฝากไว้คืออย่างนี้ครับเขาเป็นมาตรการที่เรียกเก็บเงินประกันจากผู้ผลิตจากผู้จำหน่ายหรือผู้บริโภคนะครับเวลามีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยประกอบมลพิษเนี่ยนะครับก็จะเก็บไว้ไม่คืนอันนี้เป็นหลักประกันเพื่อประกันว่าจะไม่มีการเผาทำลายแล้วจะคืนเงินให้เมื่อนำของเหลือไปจัดการอย่างเหมาะสมร่างวุฒิสภากรรมธิการ

0: ออกไปนะครับตัดออกไปนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มสัดส่วนภาคธุรกิจในกรรมการระดับต่างๆเพิ่มขึ้นกันละกันเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นในภาคธุรกิจนะฮะแล้วก็มีเพิ่มหลักการป้องกันความซ้ำซ้อนของการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสว.เป็นห่วงว่าเดี๋ยวค่าธรรมเนียมจะซ้ำกันหรือเปล่าก็เอาว่าตัดความซ้ำซ้อนที่ออกไปนะครับก็เนี่ยเป็นหลักๆที่ทางสว.แก้ไขมาครับ
1: ดูเหมือนจะแก้เยอะอยู
0: ่เยอะอยู่
1: พอสมควรนะครับ
0: เยอะอยู่
1: สุดครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คงจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นแรกเนี่ยมันอาจจะมองคนละมุมนะครับหรือถ้าเป็นถ้าในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะให้นายกอบจเป็นประธานเนี่ยนั่นเท่ากับว่าให้คนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะเป็นผู้มีอำนาจนั่งหัวโต๊ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมาแก้กลับอย่างนี
0: ้
1: กลับกลายเป็นว่าให้ผู้ว่า
0: ราชการ
1: ผู้ว่าก็คือข้าราชการนะและก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหลายชั้นหลายระดับเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระหรือว่าการที่จะใช้อำนาจไปทางใดทางหนึ่งตรงนั้นเนี่ยโอ้มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
0: ครับ
1: ก็อยู่ที่ส.ส.ว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ติดใจก็แสดงว่าก็ถือว่าอยากจะให้ผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแก้ไขทีหลังไหม
0: ก็คือสว.ผมก็พยายามประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ากฎหมายฉบับนี้นี่มันก็เป็นกฎหมายที่ผมก็อยู่ในสายตาของทั้งฝ่ายค้านทั้งผู้ประกอบการนะผมเข้าใจผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยเห็นด้วยเหมือนกันนะกับกฎหมายฉบับนี้แต่ถ้าต้องแบกรับภาระเขาจะต้นทุนมันสูงอ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะบอกว่าไม่ให้ผ่านเรื่องนี้นะ
1: และยิ่งเพิ่มสัดส่วนภาคธุรกิจเข้าไป
0: ก็จะมีเสียงเยอะขึ้นนี่ก็เห็นกลไกลเกมในการที่จะบาลานซ์หรือต่อรองอำนาจเหมือนกันเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มันเอื้อต่อภาคธุรกิจเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับมันมีบางอันด้วยนะคุณมนตรีนะเช่นทางกรรมธิการเขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเขาให้สถาบันการเงินต้องรับผิดชอบด้วยนะในความเสียหายถ้าเกิดว่าปล่อยกู้หรือว่าสับสนทางการเงินกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ควบคุมนี้ต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะปรากฏว่าก็สว.พยายามมีความพยายามจะตัดส่วนนี้ออกไปแต่ว่ากรรมการส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมตัดก็ยังคงไว
1: ้ก็พรบ.อากาศสะอาดน่าจะสิ้นสุดแล้วก็น่าจะสิ้นสุดการรอคอย
0: ครับ
1: ยกเว้นแต่ว่าสว.แก้ไขมาอย่างนี้แล้วส.ส.จะติดใจอันนั้นอาจจะต้องทำให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแล้วก็มันก็จะต้องลากยาว
0: ถ้าติดใจ
1: เดือนนี้เดือนกรกฎาคมและยังไงเสียคุณวิสุทธ์นะ
0: ครับ
1: ต่อให้เห็นชอบเห็นด้วยนะมันก็จะต้องไปออกกฎหมายรองประกาศต่างๆมารองรับนะก็ฤดูฝุ่นที่จะมาถึงตรงนี้ก็น่าจะยังไม่ทันนะคุณที่สุดนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องรอไปอีก
0: เวลาดูสัญญาณดูจากนี้ฮะดูจากคุณสุภชัยโพสุคุณสุภชัยบางซุปอะ
1: ใจสมุทรครับ
0: ใจสมุทรเพราะอะไรให้ดูนี่แปลว่าคุณสุภชัยเนี่ยออกมาเดิมเห็นด้วยเป็นกรรมธิการด้วยตอนหลังออกมาค้านครบ.ฉบับนี้เสียงเหมือนสว.เลยงั้นอย่าดูสัญญาณนะว่ากลับไปที่ส.ส.ในคุณสุภชัยเนี่ยจะออกมาพูดว่าอะไรเพราะว่าเป็นสัญญาณที่เป็นเรื่องอะไรเป็นตัวแทนของพรรคก็ว่าได้นะครับเรื่องนี้นะครับ
1: ผมเดาอะไรซื้อหวยไม่ค่อยถูกแต่เรื่องนี้ผมน่าจะเดาถูก
0: ครับ
1: นะคงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาพิจารณาเพราะไหนๆก็มันช้ามาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยและมันมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมอย่างเนี้ยก็ให้มันช้าต่อไปอีกสักหน่อยก
0: ็
1: เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ก็คงจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างจากพรบ.นิรโทษกรรมเมื่อวานเพราะอันนั้นเนี่ยเหมือนกับเปรียบเสมือนถ้าเป็นการอั้นหนักอั้นเบานะคุณวิสุทธ
0: ิ
1: ์นะจะได้เห็นภาพชัดว่านะมันรอไม่ไหวแล้วนะ
0: ครับ
1: รอไม่ไหวแล้วก็จะต้องให้ยืนยันเหมือนกับที่คุณจักรภพเพ็ญแข
0: ก
1: นะสสใหม่จากพรรค
0: เพื่อไทยใครลาออกไปนะแล้วก็ขยับคุณจักร

0: พบมาแทน
1: คุณประเสริฐจันทราษฎร์ดวงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการ
0: เป็นรัฐมนตรีแล้วก็คุณจักรภพเพ็ญแขกก็ขึ้นมาแทน
1: ผมเชื่อว่าน่าจะมีปฏิบัติการสะกิดทางการเมืองเกิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นไม่ลาออก
0: ไอ้นั่นธรรมดาฮะอย่าทำเป็นลืมก็บอกนะตอนนี้พรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยก็ใครเป็นรัฐมนตรีก็ควรต้องลาออกแต่บางคนก็แกล้งลืมอ่ะ
1: ก็บางคนลืมจะมีคนช่วยจำแล้วก็ไปบอกแล้วก็ต้องไปสะกิด
0: เรื่องจำแน่เพราะคนรอจะนั่งเสียบแทนเยอะอยู
1: ่คุณจักรภพก็อภิปรายเหมือนกับที่ผมเรียนท่านฟังไปตอนต้นนั้นก็คือนะครับก็คงไม่ได้อะไรที่สมบูรณ์ไปซะทั้งหมดนะครับก็ค่อยๆไปค่อยๆใช้ค่อยๆอะไรกันไปคือที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่ามันหนึ่งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสำหรับคนคือหน้าต้องบอกว่าคนที่อยู่ภายใต้ปัญหาตรงนี้มาเป็นเวลานานเนี่ยก็น่าเห็นใจนะเข้าใจด้วยประการทั้งปวงอ่ะทั้งถูกยึดทรัพย์ทั้งจำกัดจำเขในเรื่องของชีวิตพันธนาการจะไปไหนก็ลำบากที่สำคัญเนี่ยนะอย่างกรณีของคดีปปส.เนี่ยกปปส.นะก็ใกล้จะคงจะงวดเข้ามาทุกขณะแล้วจากศาลอุทธรณ์ก็จะเป็นศาลฎีกานะก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าไม่ทันเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นปัญหายุ่งยากกับชีวิตอีกหลายคนครับคุณสุ
0: ข
1: ครับ
0: ครับละเวลาไม่น่าจะพอเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้ไหมฮะเรื่องนี้ไม่ช้านะไม่ช้านะคือเรื่องของผู้ว่ากทม.กกต.รับรองปุ๊บคุณชัชชาติแต่งตั้งรองผู้ว่าและทีมงานเรียบร้อยโรงเรียนชัชชาติครับ
1: เดี๋ยวจะชวนคุณวิสุทธ์คุยก็บางคนก็หน้าใหม่แต่บางคนหน้าเก่า
0: ย้าย
1: หายไป
0: ไม่หายหน้ากงยังอยู่นะแค่ย้ายสลับที่ฮะ
1: ไอ้ตัวลงไปไหนกง
0: เป็นไปเป็นประธานที่ปรึกษาอะไรตอนนี้เดี๋ยวจะดูให
1: ้ผมเห็นตกลงถ้ายังอยู่ก็แสดงว่าลงตัวบ้างก็บอกว่าไม่อยู่เพราะขยับรองผู้ว่าอีกท่านหนึ่งมาเป็นประธานที่ปรึกษาแทนเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่ง
0: นะครับ
1: พักกันสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งปิดถนน 100% เร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้พร้อมกำชับทุกหน่วยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักในระหว่างนี้ให้เร่งแก้ปัญหาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นจราจรปิดถนน 100% ทั้งสองฝั่งเพื่อเร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในบริเวณรัศมีจากจุดรั่วซึมที่คาดว่าจะมีการทรุดตัวและให้ปภ.ได้ดำเนินการแจ้งประชาชนให้พิจารณาออกจากอาคารที่พักอาศัยในช่วงนี้โดยให้ทางผู้รับเหมาโครงการดูแลรับผิดชอบค่าที่พักค่าใช้จ่ายวุฒิสภาลงมติ145เสียงผ่านร่างกฎหมายอากาศสะอาดหลังถกมาราธอน3วันที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดซึ่งคณะกรรมการวิสามัญที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.เป็นประธานได้พิจารณาแล้วเสร็จในวาระ2ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องยาวนานถึง3วันตั้งแต่วันที่6ถึง9กรกฎาคมเนื่องจากเป็นร่างพรบ.ที่มีจำนวนมาตราถึง273มาตราและมีการแก้ไขจากเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากด้วยหลังจากพิจารณาในวาระ2เรียงลำดับรายมาตราแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย4งดออกเสียง11เสียงและจากนี้จะต้องส่งให้สภาพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่โดยจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าเนื่องจากปิดสมัยประชุมนี้วันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกับข้อสังเกตท้ายรายงานโดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สว.อภิปรายว่าหลังจากที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะเพราะจากการพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวเป็นเวลา3วันพบว่ากฎหมายมีความซับซ้อนทั้งในส่วนของกรรมการบทกำหนดโทษเชื่อว่าจะมีผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชนทั้งส่วนบุคคลธุรกิจเอกชนขณะที่การแก้ปัญหาเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากขึ้นและเลี่ยงไม่ได้ที่จะอาจทำให้เกิดการทุจริตกรรมธิการปปช.เผยพบพิรุธข้อมูลจากสท.กับมสว.ไม่ตรงกันจ่อเชิญอธิบดีสท.แจงสัปดาห์หน้านายอัศพลสันไตรภพ สส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเรื่องตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้ปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้ง 400,000 คนรวมถึงแฟลชไดรฟ์และหลักฐานทั้งหมดอยู่กับปปช.แล้วผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ยืนยันว่าหลักฐานที่อยู่ในมือของปปช.เป็นข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไขซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญทางมสว.ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นผู้จ้างเหมาให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสำนักทดสอบได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบและตรวจข้อสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจข้อสอบก็มาจากบริษัทแห่งนี้ได้จ่ายจ้าง30ล้านบาทข้อมูลที่ได้รับฟังในวันนี้มีบางส่วนที่แตกต่างจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ชี้แจงต่อกรรมาธิการการกระจายอำนาจทันทีที่ประชุมมีมติเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกสท.และองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเข้ามาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาว่ากันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นข่าวที่เดินทางมาถึงอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือก่อนปิดสมัยประชุมแรกของสภาชุดที่27นะครับการปิดสมัยประชุมจะมีขึ้นในวันที่11เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีวันศุกร์จะไม่มีการประชุมก็การประชุมของวุฒิสภาจะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเป็นของสภาผู้แทนราษฎรนะครับยกเว้นอาจจะมีการนัดเป็นกรณีพิเศษนะครับในวันศุกร์นะครับส่วนใหญ่วันศุกร์ก็แม้กระทั่งกรรมาธิการเองเนี่ยที่จะต้องมีการประชุมต่อเนื่องกัน5วันอย่างคณะกรรมการงบประมาณนะวันศุกร์ก็จะเลิกเร็วนิดหนึ่งนะเผื่อให้กับสสที่จะต้องเดินทางกลับไปต่างจังหวัดไปลงพื้นที่เสาร์อาทิตย์นัดหมายประชาชนเอาไว้ก็จะทำงานควบคู่กันไปทั้งงานในสภาแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เพราะฉะนั้นคุณวิสุทธ์ครับวันนี้นะครับก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาทางประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุล
5: ครับ
4: ก็ได้แถลงสรุปผลการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมแรกโอ้ก็ถือว่าเร่งผลักดันร่างกฎหมายนะครับคุณกรวีบอกว่าในด้านของกฎหมายนะในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยพวกเราผ่านการพิจารณากฎหมายมากถึง94ฉบับโอ้โห
5: ก็
4: 94ฉบับนะต้องไปดูนะครับว่า94อ๋อนะครับคุณกรวีบอกว่า94ฉบับนี้มีทั้งร่างที่ครม.ยืนยันกลับมา34ฉบับ
5: ครับ
4: อ๋อนี่ตรงนี้ก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีประกาศใช้เป็นกฎหมายไปแล้ว2ฉบับอ๋อ2ฉบับที่ว่าก็คือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งกฎหมายฉบับนี้ต่อเนื่องจากสมัยที่แล้วต้องยกเครดิตให้กับพรรคเพื่อไทยแม่มีการแถลงใช้คำนี้ด้วยนะและร่างและพรบว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย
5: ์ครับ
4: เพราะนั้นในจำนวนตัวเลขที่ขานออกมาทั้งหมด94ฉบับนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่านะประกาศใช้ไปแล้ว2ที่เหลือก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาไม่ว่าจะในชั้นของวุฒิสภาในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรวาระต่างๆที่ยังไม่ผ่านการความให้การเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรมีประเด็นอันหนึ่งที่คุณกรวีได้พูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการเปิดประชุมวิสามัญเพื่อที่จะพิจารณาพรก.กู้เงิน400ล้านบาทคุณกรวีก็บอกว่าก็คงต้องรอคณะรัฐมนตรีตัดสินใจนะครับว่าจะให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญหรือไม่ครับ
5: ครับก็ไม่รู้สิคงไม่รอบ้างคุณมนตรีจะรอให้เปิดสภาทีละ
4: ก็บางทีก็เดาใจยากนะคุณวิสุทธ์นะ
5: มองก็เร่งด่วนเร่งด่วนคือผมถึงขอเชื่อว่าเรื่องนี้เร่งด่วน
4: หนึ่งอะด่วนแน่นะครับและตอนนี้มันไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องให้สภารับรอง
5: ร
4: เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านการันตีไปแล้วนะทีนี้เข้าสภาก็เพื่อที่จะเปิดเวทีให้ได้อภิปรายตั้งเป็นประเด็นคำถามนะตั้งข้อสังเกตส่วนมือในสภานั้นนะพร้อมที่จะยกให้อยู่แล้วนะก็คงไม่ได้มีปัญหาส่วนที่ฝ่ายค้านก็อาจจะไม่เห็นด้วยหรือแม่จะงดออกเสียง แต่จะอย่างไรก็ตามเนี่ยในเมื่อรัฐบาลมีเสียงข้างมากอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาว่าจะถูกคว่ำแม้อุตส่าห์ลากไปถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญท่านประทับตราโป้งนะและยังจะมาตกม้าตายในสภาได้ยังไงคุณที่สุด
5: ครับนั่นคือเสียงในสภาพออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็คือว่าเสียงของฝ่ายค้านหรือเสียงของประชาชนนอกสภาเดี๋ยวนี้ก็ผมว่าพยายามทำงานเยอะขึ้นนะปฏิว่าประชาชนไม่ใช่พรรคประชาชนอย่างเดียวนะ
4: ครับ
5: เขาดูข้อมูลเยอะขึ้นเขาเจาะลึกโครงการต่างเยอะขึ้นอย่างเกาะติดเลยล่ะผมยังเชื่อมั่นอย่างนี้นะว่าก็การทำงานแม้เสียงจะท่วมท้นแต่ก็ไม่ง่ายซะประเภทจะทำอะไรก็ได้ซะทีเดียว
4: ครับ
5: ทุกอย่างเช่น AI passport ผมว่าเป็นเรื่องยากนะ
4: โอ
5: ้แล้วเนี่ยพอเสียงของ
4: คนที่ลืมไปแล้วคุณวิสุทธิ์แต่ตกลงยังอยู่นะ AI
5: อยู่ฮะก็บอกว่าเพราะผมเพื่อพบการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนทั้งหลายก็ทำให้โครงการนี้แม้จะอยู่แต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนสาระบางประการออกไปผมเชื่อมั่นว่าไอ้พลังของจะเรียกว่าประชาชนคนทั่วไปคนในวงการวิชาชีพมีส่วนอยู่เหมือนกันนะครับ
4: แม้ตอนแรกเนี่ยก็เป็นข่าวบนหน้าสื่ออยู่ทุกวันนะครับเรื่องของไทย AI passport เดินสายชี้แจงกรรมธิการคณะนั้นคณะนี้นะเกิดวิวาทะกันมากมายพอมีเรื่องของคดี Forex เข้ามา
5: เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ
4: จากหน้าสื่อไปทีนี้นะทั้ง Forex ทั้งไทย AI passportพอมาเจอเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเข้าไปโอ้เรียบร้อยอีกเหมือนกันนะคุณพิสุทธิ์นะ
5: ก็เรียบร้อยแค่ไหนคุณมนตรีคือเรื่องทุจริตเนี่ยที่เป็นห่วงคือจะกลัวจะเรียบร้อยแค่อะไรแค่เนี่ยผู้บริหารของสถอ
4: ่
5: ะผมยังเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังอยากรู้ว่าคนการเมืองหรือระดับสูงกว่าสถสูงกว่า5คนที่เปิดเผยอ่ะ
4: ม
5: ีใครบ้างไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่ามีจริงไหมนะมีใครบ้างแล้วกล้าที่จะสาวให้ถึงแน่นั่นคือฝีมือแต่ถ้าคุณทินจริงจังเอาจริงเอาจังเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะคุณก็สอบนะแต่ได้แค่นี้อ่ะมันคาใจอ่ะมันคาใจมันไม่สุดอ่ะ
4: คือตอนเนี้ยจากเดิมเนี่ยที่เราเคยคุยกันเมื่อวานผมก็คุยกับคุณอภิรักษ์ไปนะครับว่าเราในฐานะสื่อแล้วก็คนที่เข้าติดตามนะเราก็พุ่งเป้าไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เหมือนกับที่ทางกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดได้มีการลงนามนะตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งเดิมไปก่อนเนี่ยนั่นก็คือ5คนนั่นคือเรื่องของการสอบวินัยในขณะเดียวกันเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่รังใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีที่ได้มีการเป็นเซฟเฮ้าแก้ไขข้อสอบเดินเข้าออกกันให้วุ่นไปหมดนะแต่จุดหนึ่งนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะถูกมองข้ามมีเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่โยนประเด็นออกมานั่นคือกสท.นะกสท.ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดสอบกรรมการกลางอะไรนะครั้งเนี้ยแต่จนสุดท้ายเมื่อปปช.เขารับเรื่องไว้เมื่อวานแล้วก็มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาโดยเฉพาะ22บวก33นะครับ55คนตรงนั้นเนี่ยโอ้โหนะก็เลยมาถึงบางอ้อว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะจุดใหญ่ศูนย์กลางนะมันอยู่ที่กสท.คุณวิสุทธิ์ครับ
5: กรรมการใช่ไหม
4: กรรมการที่ทำหน้าที
5: ่
4: ตรงนี้ต่างหากคณะกรรมการกลางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.กลายเป็นกุญแจสำคัญนะในการที่จะไขไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะท่านทำหน้าที่จัดสอบจนกระทั่งประกาศคะแนนสอบและประกาศใครได้เท่าไหร่แล้วก็ได้รับการบรรจุนี่คือจุดใหญ่แล้วก็ทุกคนเนี่ยผมว่าน่าจะทุกคนกำลังที่เป็นกสท.ไม่ว่าจะมาโดยเป็นผู้แทนจากตรงนั้นตรงนี้ก็ตามนะก็อยู่ในบัญชีรายชื่อนั้นด้วยทั้งหมดเลยครับที่สุดครับ
5: ครับผมทำการบ้านคุณมนตรีแล้วนะครับเรื่องของกทม.วันนี้แต่งตั้งผู้ว่าแล้วนะครับ มีเปลี่ยนแปลงรอผู้ว่าเปลี่ยนแค่1คนนะ
4: ครับ
5: คุณพรพรมวิกิตเศรษฐ์ก็อดีตเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าครับนะก็ขยับมาเป็นผู้ว่าที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับแต่ว่าที่ไปตรวจสอบมายังไม่เป็นทางการนะคุณมนตรีนะครับที่เขาเรียกอากงเนี่ยคุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะก็จะไปเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิครับ
4: ประธานที่ของเดิมไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิเหรอครับ
5: ไม่มีฮะไม่มีโครงการนี
4: ้นี่แสดงว่าเป็นการอัปเกรดจากประธานที่ปรึกษาในสม
5: ั
4: ยที่แล้วเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ทรง
5: คืออดีตที่เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าจากอดีตจากที่ปรึกษาผู้ว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยงั้นถ้าที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิก็ต้องมีผู้ทรงวุฒิอยู่ถูกไหมจะได้ที่ปรึกษา
4: ผมคิดเร็วๆนะคุณที่สุด
5: ครับ
4: ของเดิมว่าขลังอยู่แล้วเนี่ยเที่ยวนี้จะขลังกว่าเพราะมีตำแหน่งยาวขึ้นคือลำพังเป็นประธานที่ปรึกษาก็ถือว่าใหญ่พออยู่แล้วแต่เนี่ยถูกยกระดับขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็คื อมันต้องสูงกว่าเดิมเด็กคุณสุ
5: ดแต่ว่าคือสูงไม่สูงเนี่ยถ้าดูจากชื่อเนี่ยผมว่าก็บิ๊กเนมนะคุณต่อศักดิ์นะแล้วก็น่าจะมีชื่อของคู่แฝดท่านอ่ะหมอสัญชัย
4: อ๋อเหรอครับ
5: อยู่ด้วยจะมีสักประมาณ 18-19 คนนะแต่ว่านี่ไม่เปิดตัวนะเห็นทางผู้ว่าบอกว่ายังไม่เปิดตัวแต่ก็จะเปิดตัวอีกทีหนึ่งในทีมของก็น่าสนใจนะว่าบทบาทของที่ปรึกษาผู้สูงวุฒิจะมีบทบาทที่ยิ่งกว่ากงหรือเปล่าหรือจะมีบทบาทที่สำคัญยิ่งกว่าที่ปรึกษาผู้ว่าหรือเปล่านี่จับตามองผู้ว่าก็จะแถลงอีกทีหนึ่งนะครับส่วนที่บอกครับว่าตำแหน่งอื่นก็แทบไม่เปลี่ยนนะรองผู้ว่าก็จะเป็นท่านเดิมเพราะถือว่าทำงานมาด้วยกันนานแล้วก็เรียกว่าฮะก็
4: เข้าขากัน
5: เข้าขากันแล้วก็ไม่ต้องมาเริ่มต้นอะไรกันใหม่นะฮะก็เปลี่ยนเฉพาะเราผู้ว่าท่านหนึ่งท่านเอง
4: นี่ผมหลายคนอาจจะสะดุดขออภัยผมที่สุดช
5: ื
4: ่อของคุณพรพรหมวิกิตเศรษฐ์นะ

0: ก็เข้าใจว่าไม่ต้องเข้าใจนะลูกชายของคุณพนิษฐ์วิกฤตเศษไหม
1: คุณพนิษฐ์วิกฤตเศษที่เดิมอยู่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วเป็นคนที่มาคนที่เคยไปเขมรกับคุณ
0: โอ้เนี่ยคุณวิสุทธ์จำได้
1: ผมคนแก่จำคนเดียวกันที่ไปกับคุณวีระ
0: ไปพร้อมกับคุณวีระสมความคิดเนี่ย
1: แล้วไปโดนจับที่นั่นแล้วได้ออกมาก่อน
0: ได้กลับมาก่อน
1: ครับ
0: นะฮะส่วนคุณวีระนั้นเนี่ยก็อยู่นานสักนิดเกือบ3ปีกระมังนะ
1: ครับ
0: เอาคุณพนิษฐ์วิกฤตเศษกลับมาเนี่ยโอ้โหท่านก็ปรับลุคใหม่เลย
1: ครับ
0: นะก็ไปไหนก็จะเห็นท่านแต่ไกลแล้วครับ
1: ครับได้ตกลงเป็นลูกชายนะลูกชาย
0: เป็นลูกชาย
1: นะ
0: นะครับแล้วก็อยู่ในทีมงานเดิมที่คุณวิสุทธ์บอกไม่เคยเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรแล้วก็มานั่งในตำแหน่ง
1: ที่ปรึกษาเป็นผู้บริหารความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร
0: อ๋อ
1: นะฮะก็ไม่ใช่เป็นคนใหม่แต่งใด
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าคุณชาติก็จะเอาจริงเอาจังเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนเรื่อง sustainable แต่ว่าคุณชาติเอาจริงนะมีตำแหน่งผู้ว่าขึ้นมาด้วยนะครับ
0: ก็เที่ยวนี้ถือว่าเป็นการสั่งลานะนั่นก็คือจะต้องแสดงฝีมือนะเพื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วก็โครงการใหญ่ๆทั้งหลายแหละที่ได้ขายเป็นนโยบายเอาไว้ก็จะต้องเร่งผลักดันนะไม่ใช่สั่งลาอย่างเดียวอาจจะแน่นอนที่สุดคงไม่กลับมาเป็นสมัยที่3อีกนะครับเพราะกฎหมายคง1คงอาจจะไม่อนุญาตนะครับ2ก็คือคงจะสมควรแก่เวลาในการที่จะไปทำอะไรที่มากกว่านั้นในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นทีมงานที่ประสบความสำเร็จก็คงจะต้องสมัยนี้แหละครับเที่ยวที่แล้วไม่ได้ปั้นไม่ได้สร้างนะทายาทเอาไว้นะครับเพราะว่ายังจะกลับมาทำต่อแต่เที่ยวนี้ในบรรดาท่านทั้งหลายแหละที่ทำกันมาตลอด4ปีแล้วก็มาเป็นสมัยที่2เนี่ยคงจะต้องมีท่านใดท่านหนึ่งที่จะต้องนะฉายแววหรือว่าได้รับการชูโรงขึ้นมาเพื่อที่จะมาสานงานต่อในสมัยต่อไปผมคิดเองเร็วๆครับ
1: แต่ว่าโดยธรรมชาติอะตำแหน่งเหล่านี้ถ้าเข้าวาระที่2นี่ไม่ง่ายกับมันสิโดยทั่วไปนะพอตำแหน่งที่2เชี่ยวชาญชำนาญงานมากขึ้นแต่ว่าเจอเรื่องความท้าทายกันครับหวังสูง
0: ครับ
1: คุณชาติก็คงแต่คุณชาติผมฟังสัมภาษณ์แกก็บอกว่าเอ้าทำเท่าที่ทำได้ทำให้ดีที่สุดแล้วครับนะฮะแต่ยิ่งประธานสภาที่มาจากพรรคประชาชนก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ทำให้ดีที่สุดสำหรับคุณชาตินะครับ
0: แล้วทีนี้เอาละผมยังอยู่กับที่ตรงนี้อีกนิดหนึ่งเมื่อสักครู่มองว่าคุณชาติสมัยที่สองก็คงจะไม่ง่ายอย่างที่คุณวิสุทธ์ว่าแต่ก็เป็นความท้าทายที่จะต้องทำให้ได้มากที่สุดไม่กดดันอย่างที่ว่าสองนะที่ยังอยู่นะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อมีความคุ้นเคยแล้วก็มีนโยบายที่ผลักดันไปก็คงอยากจะมาทำอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยอยากจะทำงานต่อก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ยังจะต้องมีพื้นที่ตรงนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองทั้งหลายแหละผมฟังนักวิชาการเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าก็เที่ยวนี้แต่ละพรรคเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งหลักหรือว่าเตรียมตัวกันในห้วงเวลาสั้นมันก็เลยทำให้มองให้เห็นหนึ่งว่าพร้อมหรือว่าตั้งใจที่จะมาบริหารมหานครแห่งนี้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะต่อจากเนี้ยนะไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนหรือแม้กระทั่งคนที่ลงสมัครอิสระแล้วมีความมุ่งมั่นก็จะต้องแสดงตัวแสดงตนนะฮะเป็นคู่เทียบไปด้วยพร้อมๆกันไม่ใช่มาขยับตัวออกตัวกันเอาในช่วงจังหวะท้ายๆเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ก็คือถ้าใครจะเป็นคู่แข่งก็ต้องนะขยับตัวแสดงตัวตั้งแต่เนิ่นๆครับคุณนิสุทธ์ครับ
1: บางคนแสดงตัวก่อนก็นั่นฮะเสร็จตั้งแต่ตอนแสดงตัวแล้วครับแต่นี่นะการเมืองก็ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้านะ
0: เอ๊
1: ะคุณมนตรีผมแฟบไปดูนี่หน่อยไหมครับดูจะเงียบไปนะคือเรื่องของยุบกรมรควรยุบหรือไม่ยุบเนี่ยเข้าใจว่านายกคงจะได้คุยกับอาจารย์วันนอตอนเป็นมาเลเซียด้วยกันนะเห็นว่าเดี๋ยวตอนเมื่อเช้าพวกตับบินไปด้วยกันก็เดี๋ยวนั่งคุยกันเลยนะ
0: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ฮือฮาเมื่อวานแต่ความจริงก็น่าสนใจนะครับว่าตกลงกวนนอควรต้องอยู่หรือควรต้องยุบนะครับฝ่ายที่เขาต้องการยุบเขาก็บอกว่าหมู่มันซ้ำซ้อนนะฮะกองทัพก็ทำตำรวจก็ทำฝ่ายปกครองก็ทำ แล้วก็สำคัญก็คืองบก็เยอะแล้วก็บางทีงบมันแบดเขาเรียกไงฮะงบบัญชีผงบัญชีผีก็มีนะฮะแล้วสำคัญบอกว่าไอ้งานนี่มันเป็นงานของกบฏเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นหน่วยงานที่มีทหารมีบทบาทสูงกว่าพลเรือนมากเป็นงานการเมืองอะไรมากกว่าเนาะแล้วก็มีการคัดค้านจากหลายฝ่ายนะครับผมก็เลยขออนุญาตไปดูโครงสร้างนิดหนึ่งเพราะแสดงว่าตกลงเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับนายกนะครับภายใต้สำนักนายกแต่ว่าดูโครงสร้างแล้วคุณมนตรีครับผู้อำนวยการกรมน.เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการล็อกไว้เลยนะครับต้องเป็นผู้บัญชาการทหารบกเท่านั้นเลขาธิการกรมน.ต้องเป็นนายทหารทำหน้าที่บริหารสำนักงานเท่านั้นนะแล้วก็โครงสร้างในจังหวัดก็มาจากความมั่นคงเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้ผมไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าควรจะอยู่ไม่อยู่นะครับสำหรับโครงการนี้นะแต่ดูด้วยกฎหมายครับคุณมนตรีครับต้นฟังครับหน้าที่หลักกรมน.รักษาความมั่นคงภายในอันนี้พอเข้าใจได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆฮะประสานตำรวจมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานพลเรือนนี่มีคำถามว่าตกลงกรมน.ยังมีความจำเป็นต้องประสานหน่วยงานอื่นหรือไม
0: ่
1: แล้วถ้าไม่มีประสานได้หรือไม่แล้วก็มีหน้าที่ในการดูพื้นที่พิเศษเช่นหัวชายแดนภาคใต้ที่กรมตรีก็ชอบไปศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ไปดู
0: เ
1: ร
0: ื่องไม่ได้ไปแล้วครับ
1: ไม่ได้ไปนะแล้วก็สำคัญเนี่ยคือเรื่องหน้าที่อันหนึ่งนะครับสร้างความมั่นคงทางสังคมดูงานมวลชนและการมีส่วนร่วมฝั่งยุทธการยุทธบอกว่าเอ๊ะตกลงมันหน้าที่สร้างความเข้าใจร่วมหรือว่าปฏิบัติการไอโอร่วมอะไรเนี่ยแล้วก็หน้าที่ใหม่คือว่าติดตามภัยคุกคามรูปแบบใหม
0: ่
1: คำถามก็คือว่ามันซ้ำมันซ้อนกับหลายหน่วยงานหรือไม่ดังนั้นประเด็นที่จะยุบหรือไม่ยุบผมเชื่อว่าในทางการเมืองคงจะแง่คงจะเงียบๆไปแต่ประเด็นที่ชวนคิดคือว่าตกลงยุบไม่ยุบประเด็นหนึ่งแต่สำคัญก็คือว่าถ้าจะมีเนี่ยมันต้องเป็นหน้าทำหน้าที่อะไรที่มันตอบโจทย์จริงๆมีหน้าที่ชัดเจนไม่ใช่งบประมาณที่มากเกินเหตุแล้วก็เป็นความจำเป็นจริงๆนะ
0: คือในยุคที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคมปี57นะครับด้วยอำนาจของกฎหมายพิเศษเนี่ยทำให้มีการนะให้บทบาทกับกรมน.ตอนนั้นค่อนข้างสูงมากนะเพื่อที่จะเข้ามามีส่วนในการที่จะจัดระเบียบนะก็ตอนนั้นนะเข้ามาจัดระเบียบประเทศกันใหม่ไม่ได้จัดระเบียบแค่สังคมธรรมดาจัดระเบียบประเทศและกรมน.ก็ได้รับบทบาทอย่างสำคัญในการที่จะเป็นทะลุทะลวงนะไปถึงการจัดระเบียบดังกล่าวเพราะนั้นในตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าจนเลยมาถึงวันนี้หรือเปล่ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะที่เป็นตัวแทนของกรมน.และก็เป็นฝ่ายทหารนะทำงานคู่กับข้าราชการพลเรือนณเวลานั้นด้วยเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มีความจำเป็นในอดีตอาจจะเป็นการต่อสู้กับภัยคุกคามจากนอกประเทศภัยคุกคามที่เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางความคิดต่อสู้ทางอาวุธพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอะไรตั้งแต่ตอนนู้นนะคุณที่สุดนะ
1: ครับ
0: ตอนหลังมาเนี่ยมีการยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์ไปหลายปีดีดักแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นบทบาทของกรมน.ก็จะลดลงนะอาจจะยังมีความจำเป็นแล้วก็ค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะที่ทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีปัญหาเรื่องของการข่าวบ้างอะไรบ้างก็มักจะถูกนักการเมืองสวที่อยู่ในพื้นที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานกรมน.ที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่อาจารย์วนอเองก็หยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะก็อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกไปตอนต้นน่ะก็เข้าใจว่าคงจัดการชำระสาสางกันไปแล้วกระมัง
1: ครับ
0: นะตัวอยู่กรุงเทพชื่ออยู่นู่นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนทำงานจริงเท่าไหร่ชื่อเนี่ยเป็นยาวเป็นหางว่าวแต่เสร็จแล้วนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นคือปัญหาที่คงจะต้องไปจัดการกันในองค์กรแต่ถามว่าความจำเป็นนะครับอย่างที่อาจารย์วนอตั้งเป็นคำถาม และสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนายกยืนยันนะ
1: ครับ
0: นะยืนยันว่ายัง

0: ก็เราเห็นชัดเจนนะว่าอย่างน้อยเนี่ยครม.ชุดนี้มีแนวโน้มหรือมีความมุ่งมั่นแล้วกันที่จะปฏิรูประบบราชการให้มันเล็กลงกตรัฐมากขึ้นไม่ซ้ำซ้อนกันเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายดีกว่าไม่คิดนะที่กลัว
1: การจะ
0: กลัว
1: การจะปฏิรูปนะการปฏิรูปตอนนี้ท่านมุ่งเป้าไปที่จำนวนบุคลากรนะที่ดูเหมือนจะเถอะถ้ามีจำนวนมากเกินไปนะต้อง1ขจัดไขมัน2ก็คืออันไหนที่AI ทำแทนได้นะก็จะต้องลดตรงส่วนนั้นท่านพุ่งเป้าไปที่จะปฏิรูปโดยลดจำนวนคนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของหน่วยงานในเรื่องขององค์กรเนี่ยทำให้ผมนึกถึงตอนที่บิ๊กทินคุณสุทินคลังแสง
0: ครับ
1: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทำแผนเกี่ยวกับการที่จะลดจำนวนนายพลนะที่เดินชนกันว่าบ้างก็บอกว่าอุ้ยนายพลของประเทศไทยทำไมเยอะจังนะคุณสุทินก็จะมาอธิบายว่าตัวเลขจริงไม่ถึงขนาดนั้นตัวเลขจริงมีเท่านี้แล้วก็ยังจัดทำแผนอยู่ว่าตำแหน่งไหนเกษียณแล้วเกษียณเลยนะแล้วหน่วยงานไหนที่พอจะทำงานแทนกันได้ควบรวมกันได้ก็จะพยายามลดนะแต่สุดท้ายคุณสุทินไปซะก่อนก็เลยไม่แน่ใจว่าการที่จะปรับลดกองทัพให้ลดไซส์ลดขนาดนะแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นเข้ามาแทนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจังยังอยู่ในแผนอยู่หรือเปล่าครับคุณพิสุทธิ์ครับ
0: ครับก็เอาละขอให้แผนแล้วอย่านิ่งกันแล้วกันนะคุณมนตรีจะแผนแล้วก็นิ่ง
1: ก็แผนแล้วนิ่งเหมือนกับตอนนี้ปยป.ที่ยังอยู่เนี่ยหลายคนก็เกาหัวแก๊กๆๆอยู่นะว่ามันเป็นงานที่ซ้อนกับงานประจำที่มีอยู่แล้วและทำไมต้องมีตรงนี้เข้ามาอีกทำไมก็น่าสนใจ
0: คือปยป.เข้าใจได้ว่าอย่างนี้ว่าเป็นหน่วยงานที่ตอนนั้นทำเพื่อรองรับภารกิจของทางคสช.นะแล้วตอนหลังเนี่ยไม่ค่อยมีงานพุ่งตรงอ่ะแล้วก็มีการย้ายไอ้พ่วงกับหนุ่ยอ่ะ
1: โอ้
0: มา
1: เป็น
0: รอง
1: ขึ้น
0: รองหรือผอ.จำไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเป็นผอ.แล้วเหรอ
0: หรือรองจำไม่ได้นะขออภัยแต่ว่าภารกิจช่วงหลังคือดูแลเรื่องซอฟต์ฟาวเวอร์ด้วยแปลว่ามาจะมาเสิร์ฟคุณอะไรคุณอุ้งอิงตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรี
1: อ
0: ่ะนั่นแปลว่าไอ้ปยป.ที่ว่าภารกิจมันก็ไม่ค่อยมีแล้วล่ะมีเรื่องยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมมีเรื่องปองดองมีเรื่องอะไรแผน20ปีมันก็ไม่ทันสมัยอ่ะไอ้เนี้ยก็ต้องผมว่าก็ต้องปรับเปลี่ยนอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะพักกันก่อนครับ
1: พักกันก่อนนะครับในช่วงหน้ากลับมาสายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมี

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
3: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุก

0: จะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
1: จูสังกมาสารวัตร
0: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
1: เรื่องง
0: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
2: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
7: การหยุดยิงนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านไม่มีอยู่จริงครับคุณวิสุทธ์ครับ
8: ยิงต่อเนื่องที่สองแล้วฮะ
7: ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะพักยกหรือว่าจะเจรจากันต่อได้หรือไม่ได
8: ้
7: นะสัญญา MOU นะที่ถูกฉีกลงนั้นยังจะมาปฏิติดต่อได้อีกหรือไม่วันนี้คุณสุทธิชัยจะพาไปดูเรื่องราวของสงครามรอบใหม่นะของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาครับ
9: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
10: เราตื่นขึ้นมาเช้านี้เวลาประเทศไทยก็คงได้รับทราบนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐสั่งถล่มเป้าหมายของอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่2และรุนแรงกว่าวันก่อนหน้านี้อีกวาทกรรมที่ดุดันของทรัมป์กับความรุนแรงของระเบิดที่ถล่มลงไปเป้าหมายวันแรกไม่ต่ำกว่า80จุดวันต่อมาอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปแสดงว่าบัดนี้คำว่า MOU หรือบันทึกความเข้าใจ60วันของการเจรจานั้นล่มสลายต่อหน้าต่อตาครับต้องถือว่าเป็นการพังทลายข้อตกลงหยุดยิงสะท้อนถึงภาวะการทูตที่ตายสนิทอเมริกาส่งฝูงบินเข้าถล่มเป้าหมายอิหร่านต่อเนื่องคืนที่สองแสดงว่าทรัมป์ต้องการสั่งสอนไม่ใช่เพียงตอบโต้เฉยๆบอกว่าอิหร่านนั้นละเมิดข้อตกลงเจรจาด้วยการถล่มเรือบรรทุกน้ำมันและสินค้าไม่ต่ำกว่า3ลำในวันเดียวที่ช่องแคบฮอร์มุซอเมริกาถือว่านี่คือการจงใจที่จะทดสอบความมุ่งมั่นของสหรัฐดังนั้นอเมริกาจึงใช้ปฏิบัติการที่หนักหน่วงรอบนี้อิหร่านโต้บอกว่าอเมริกาต่างหากเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มาถึงจุดที่การทูตตายสงครามกลับมาอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะภาษาที่ทรัมป์ใช้พูดถึงผู้นำอิหร่าน

่านเมื่อวานนี้นั้นต้องเรียกว่าฉีกตำราการทูตทุกบททุกตอนทรัมป์ใช้คำที่ปกติแม้กระทั่งนักเลงตัวปากซอยก็ยังต้องคิดก่อนจะใช้หรือใช้คำเหล่านี้ในประโยคเดียวกันเป็นไปได้ไหมว่าทรัมป์กำลังจะบอกว่ากติกาการทูตนั้นตำราใหม่เขียนโดยทรัมป์ทรัมป์บอกว่าเลิกคุยกับผู้นำอิหร่านแล้วเสียเวลาไม่ได้เรื่องเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกป่วยเป็นคนบ้าเป็นเศษสวะเป็นมะเร็ง 3-4 คำนี้พูดอยู่ในประโยคต่อกันนะครับปกติใช้แค่คำเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดกติกาการทูตสากลไปชนิดที่ไม่มีใครเคยกล้าทำโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้นำของประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งใช้คำว่า sick ใช้คำว่าคุกคู่ใช้คำว่า scum ใช้คำว่า cancer scum นี่แรงที่สุดกำลังครับเวลาเรียกใครว่า scum นั่นคือเศษสวะสาระเลวกันเลยทีเดียวแน่นอนครับผู้นำอิหร่านได้ยินสับแสงเหล่านี้แล้วตอกย้ำว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนทั้งโลกปั่นป่วนสิครับเพราะว่าทันทีที่ทรัมป์บอกว่าข้อตกลงสงบศึกเจรจา60วันนั้นจบไปแล้วราคาน้ำมันพุ่งหุ้นดิ่งสงครามที่ไม่มีตัวตัดวงจรกำลังมาถึงจุดที่หัวลี้หัวต่ออีกรอบหนึ่งคำประกาศของทรัมป์ทำหน้าที่เป็นระเบิดทำลายล้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทันทีครับทรัมป์พยายามอ้างว่าโลกมีน้ำมันล้นตลาดราคาน้ำมันจะขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ปฏิกิริยาตลาดโลกสะท้อนภาพความจริงที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทรัมป์พูดโดยสิ้นเชิงครับตัวดูครับราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งทะยานเกือบ 8% ในวันเดียวทะลุระดับ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกแล้วครับราคาน้ำมันดิบ Texas ปรับพุ่งขึ้นกว่า 7% แต่ระดับ75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตลาดหุ้นทั่วโลกเข้าสู่ภาวะดิ่งเหวครับทันทีที่รับทราบข่าวการกลับมาเผชิญหน้าด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี่คือภาวะที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การสงครามบอกว่าโลกตอนนี้ไม่มีตัวตัดวงจรที่จะหยุดความโกลาหลนี้ได้ตราบที่ผู้นำอย่างทรัมป์ยังใช้ทัศนคติแบบเผชิญหน้าอิหร่านเองก็พร้อมเผชิญหน้าเช่นกันดังนั้นสิ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็คือช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นอาวุธนิวเคลียร์รูปแบบใหม่ของอิหร่านไปแล้วครับเป็นเครื่องมือแรงกดดันที่ประเทศเล็กกว่าใช้ภูมิศาสตร์ในการต่อรองกับมหาอำนาจเรียกว่ามีอานุภาพทำลายล้างเศรษฐกิจโลกได้มหาศาลถ้าถูกปิดตายอีกครั้งหนึ่งอิหร่านใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ายุติคำว่าเสรีภาพแห่งการเดินเรือตั้งแต่สงครามเริ่ม28กุมภาพอตกลงเรื่อง MOU ได้ก็พร้อมจะเปิดใหม่แต่เปิดใหม่ภายใต้เงื่อนไขของอิหร่านนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะว่าอิหร่านตอบโต้ด้วยการถล่มโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นบาเรนคูเวตความขัดแย้งตอนนี้มันขยายวงไปสู่ระดับภูมิภาคจริงๆบาเรนนั้นต้องประกาศเตือนภัยทางอากาศเข้าสกัดกั้นการโจมตีที่พุ่งเป้าสู่เขตพลเรือนคูเวตกองทัพของคูเวตแถลงว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธนำวิถี2ลูกโดรนอีก13ลำที่รุกล้ำน่านฟ้าในช่วงรุ่งสางโฆษกสถาความมั่นคงของอิหร่านส่งสัญญาณเตือนถึงประเทศในอ่าวเปอร์เซียบอกว่าจงระวังบ่อน้ำมันและแก๊สของพวกคุณให้ดีและย้ำว่าอิหร่านพร้อมทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของทุกคนที่ยืนอยู่เคียงข้างสหรัฐครับนี่เป็นเรื่องที่สร้างความปั่นป่วนผันผวนชนิดที่ไม่รู้ว่าก้าวต่อไปคืออะไรเพราะว่าพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอาลีโคมานีอิ
ยังไม่จบนะครับยังมีอีก2วัน

0: แต่ว่าทรัมป์เดิมที่บอกว่าเราจะไม่โจมตีอิหร่านในช่วงนี้ทรัมป์บอกว่าต้องกลับไปโจมตีเพราะว่าอิหร่านเองแทนที่จะจัดงานศพกลับมาถล่มโจมตีเรือสินค้าและเรือน้ำมันนี่เป็นกรณีการเผชิญหน้าอีกรอบหนึ่งที่น่าตกใจพอสมควรทีเดียวครับโลกกำลังวุ่นวายและไม่มีใครตอบได้ครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนมายุติประเทศเป็นกลางเช่นคูเวตกาตาร์ปากีสถานยังโดนโจมตีเลยครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หาคนกลางไม่ได้ปากีสถานอาจจะอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายแต่กาตาร์นี่โกรธมากกาตาร์เสนอตัวเป็นคนกลางให้โดฮาเมืองหลวงเนี่ยเป็นที่พบปะแต่ท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นจรวดของอิหร่านเมื่ออิหร่านมองว่ากาตาร์ยังยืนอยู่เคียงข้างสหรัฐเรื่องนี้นำไปสู่อะไรโลกสับสนงุนงงจริงๆครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาว่ากันต่อครับ
3: คุ
2: ณวิสุทธ์ครับซึ่งสงครามก็นะไปมาซึ่งไม่แน่ใจว่านะฮะจะเป็นเพียงแค่นะฮะสร้างบรรยากาศในช่วงของการพูดคุย60วันนี้นะหรือว่าจะกลับมารอบใหม่จริงๆนะครับแต่ถ้าประเมินจากราคาน้ำมันนะครับที่ขึ้นไปในระดับที่ยังไม่ถึงขั้นกับกระชากเนี่ยรวมถึงตลาดหุ้นทั้งหลายแหละก็พอจะเป็นสัญญาณได้ไหมครับว่าคงจะเรียนรู้และก็เริ่มที่จะเข้าใจสถานการณ์ว่ายังไงเสียเนี่ยคงต้องคุยกันเพียงแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่นะครับไปอะไรไปกระตุกให้ตื่นเต้นกันบ้างบางครั้งบางคราวหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับคุณสุดครับ
3: ครับก็ถ้าพูดถึงตอนนี้เรื่องของความสนใจเรื่องของอิหร่านกับอเมริกาก็ลดน้อยถอยลงนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าทรัมป์แกก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคือพูดอะไรแล้วก็ไม่สามารถจะเชื่อถือได้ในสิ่งที่พูดนะ
2: นั่นไงคนก็เลยประเมินว่าเอาเถอะนะฮะยังไงเสียเดี๋ยวก็คงไม่ไปไกลถึงขนาดที่จะทำให้มันเป็นปัญหาเพราะมันน่าจะไปถึงอะไรที่มันขีดสุดแล้วและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพูดคุยแต่ในระหว่างการพูดคุยก็คงจะต้องมีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นทำนองนั้นเอ๊ะคุณวิสุทธ์ผมเห็นข่าวอันหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดนี้นั่นก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน
3: ครับ
2: นะข่าวก็บอกต้องเจอจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญหลังกลุ่ม CP ส่งหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยขอสิ้นสุดสัญญาร่วมทุนโดยให้เหตุผลว่ายังไม่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
3: ครับ
2: และออกหนังสือเริ่มงานก่อสร้างได้นะขณะที่ประเด็นนี้ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดกพอภายในเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดจบไหมปิดฉากไหมหลังจากที่มีปัญหาที่จะต้องพูดคุยกันว่าจะทำต่ออย่างไรแก้ไขสัญญาได้ไม่ได้นะถ้าไม่ทำต่อจะมีวิธีการอย่างไรซึ่งสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็มาถึงฉากจบด้วยการที่ทางเอกชนคือ CP ส่งหนังสือถึงการรถไฟขอสิ้นสุดสัญญาร่วมทุนไฮสปีดเชื่อม3สถาน3สนามบินครับคุณสุดครับ
3: นี่มีผลเลยเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์วีระดูนะว่าตกลงสิ้นสุดสัญญาทำได้หรือไม่ได้ไงแต่เข้าใจว่าน่าจะได้อยู่นะคุณตีนะ
2: ก็เป็นทางออกที่เขาเปิดเอาไว้ว่างานเนี่ยหนึ่งแก้ไม่ได
3: ้
2: นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการร่วมทุน PPP อะไรตรงนั้นนะถ้าไปแก้เหมือนกับที่ทางเอกชนต้องการนะแทนที่จะเป็นสัญญาแบบนั้นซึ่งถ้าใครแก้ก็น่าจะสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการรับจ้างจ้างมาทำแล้วก็เบิกงวดงานเป็นงวดอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อีกแบบหนึ่งก็ทำให้ใครที่รออยู่ปลายทางเมื่อไหร่จะขนคนมาสักทีเนี่ยเมืองการบินอะไรตรงนู้นก็อาจจะต้อง

0: รอต่อไปนะครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับส่วนเรื่องนี้ก็ต้องรอนะคุณเรื่องของกรมข้อสอบนะครับตอนนี้ผมจำไม่ได้มีกี่ชุดแล้วคุณมนตรีคณะทำงานนะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ทางผบ.ตร.ก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตำรวจสอบสวนกลางปปท.ปปง.แล้วก็กพ.นะครับสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แหละเรื่องทุจริตครั้งยิ่งใหญ
0: ่
1: นะในการสอบท้องถิ่นนะก็ตอนนี้เขาแบ่งงานกันทำนะฮะรวบรวมข้อเท็จจริงกันอยู่ก็วางกรอบว่าจะได้ข้อสรุปภายใน20 วันแล้วก็จะเสนอรายงานให้นายกรัฐมนตรีภายใน30 วันแปลว่าอะไรฮะ20แล้วก็อีก10 วันหรือเปล่านะฮะแต่เป็นว่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบคนประมาณ 6,000 คนครับ 6,000 คนที่จะแบ่งเป็นกลุ่มตรวจสอบเป็นรายกรณีนะครับแล้วก็แน่นอนคนที่จะถูกเรียกมาสอบก็คือในนั้นคือคุณส้มนะฮะ
0: อ๋อส้มคู่กับกริดนั่นใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ในกริดนะฮะ
0: กริดนั้นมีตัวตนแล้วเพราะเขาเปิดหน้าเปิดอะไรเสร็จแต่ส้มเนี่ยยังไม่เปิดตัวยังเป็นทางการนะคุณที่สุด
1: ครับก็เดี๋ยวจะเรียกมาด้วยแต่เบื้องต้นยังไม่มีหลักฐานว่าส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับอ่ะก็ดีถือว่าเป็นความคืบหน้าที่มีหลักคณะคุณมนตรีผมไม่รู้จริงว่ามีคณะไหนบ้างนะ
0: คือคณะต่างๆนั้นน่ะท่านรองนายกประกรณ์ท่านบอกเอาไว้ว่า
1: ครับ
0: 1ในส่วนของมหาไทยก็สอบวินัยไป
1: ครับ
0: นะ2เรื่องของตำรวจนะก็คงจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของคดีอาญา
1: ครับ
0: เช่นเดียวกับที่ปปช.รับเรื่องอยู่ณเวลานี้ส่วนคณะของท่านรองนายกประกรณ์ก็จะดูภาพใหญ่นะเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ช่องว่างในการที่จะรับบุคคลสอบบุคคลเข้ารับตำแหน่งต่างๆในราชการพอพูดถึงตรงนี้ผมเนี่ยมีข้อมูลที
1: ่
0: เขาบอกว่าปัญหาการทุจริตในกสทณเวลาเนี่ยนะที่มาถูกทางแล้วนั่นก็คือหัวใจสำคัญนะอยู่ที่กสทซึ่งก็ปปช.กำลังดำเนินการอยู่เพราะคือผู้จัดสอบแต่ปรากฏว่าในเรื่องของการสอบบุคคลเข้าบรรจุราชการในกสทเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เราดูเฉพาะในส่วนของการรับบุคคลภายนอกแต่มันมีปัญหาเรื่องการสอบภายในที่จะต้องผ่านกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของกสทเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยถ้ามีปัญหาชนิดที่มองว่าครั้งนี้โอ้เลวร้ายมาก
1: ครับ
0: นะคนในเขาก็สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสอบภายในว่าไม่ยิ่งหย่อนกันครับคุณที่สุดครับการจัดสอบภายในคืออะไรครับสอบภายในเพื่อเลื่อนตำแหน่งเช่นจากหัวหน้าฝ่ายขึ้นเป็นหัวหน้าสำนัก
1: ครับ
0: หัวหน้าฝ่ายขึ้นเป็นผอ.กองต่างๆเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าจู่ๆพอถึงเวลาตำแหน่งมันว่างเองแล้วก็แต่ละที่ก็ทำกันเองภายในไม่มันจะต้องมีกระบวนการในการที่จะสำรวจตรวจสอบว่ามันมีที่ไหนว่างมันมีที่ไหนที่จะต้องจัดสอบภายในและก็กสทจะต้องเป็นผู้ดำเนินการผมไม่อยากลงในรายละเอียดเขาบอกว่ากระบวนการทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยทั้งจะเปิดเมื่อไรและกี่ตำแหน่งนะกระบวนการตรงนี้มันก็จะมีนะวิธีไม่แตกต่างกับการสอบบุคคลภายนอกคือต้องมีการวิ่งเต้นต้องมีการใช้ช่องทางต่างๆที่มันไม่ใช่เป็นช่องทางสุจริตหรือว่าใช้ความสามารถของคนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งเอาผมพูดกว้างๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนที่เขาอยู่ในแวดวงตรงนี้เห็นการตรวจสอบตรงนี้ก็ถือว่ามาถูกทางแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นที่อยู่ในปมปัญหาของสทด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยคือเราได้ยินได้ฟังทุกวันเนี่ยเราได้ยินแต่กสทแต่ตอนนี้กำลังมีการเตรียมการในการที่จะหาตัวแทนในส่วนของอีกกหนึ่งก็คือกกลางด้วยเหมือนกันแต่เป็นกอ

0: อบต.
1: ซึ่
0: งโครงสร้างก
1: อ
0: อบต.ก็จะเหมือนกับกสท.ที่จะต้องมาจากการเสนอชื่อมาจากกระบวนการคัดเลือกทั้งหลายแหละกอบต.ก็จะมาทำหน้าที่เหมือนกับกสท.ดังนั้นที่มาเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเนี่ยเป็นปัญหาที่คนในเองเขาก็สะท้อนออกมาว่าไหนๆจะจัดการแก้ไขปัญหาทั้งทีเนี่ยต้องมารื้อต้องมาปรับเพื่อที่จะนะไม่ให้มันมีปัญหาเหมือนกับที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่ทุกวันนี้ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับตัวเลขล่าสุดตอนนี้ครับเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะครับก็ตกปปช.ก็รับเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับ
0: ครับ
1: มีผู้ถูกกล่าวหากว่า 6,000 คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ22คนครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นนายหน้ากับคนที่แก้ไขคำตอบ33คนนี่ตัวเลขที่เกี่ยวพันในตอนนี้นะครับวันนี้ก็มีตัวละครเพิ่มเติมนะครับทางปปช.เข้าไปตรวจห้องหนึ่งที่พระราม8กรุงเทพเป็นห้องของรองผู้ว่าโคราชครับมนัสสุวรรณรินหาตัวไปเจอล่องหนครับลาราชการไปนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือวุฒิชัยวงปัญโยเป็นปลัดองค์การมหาชนจังหวัดโคราชครับก็ล่องหนเหมือนกันครับแสดงว่าไหวตัวทันนะ
0: ครับเอาละงี้คนที่โด่งดังในตอนนั้นที่ชื่ออะไรพิชิตจะยังอยู่ไหมเนี่ย
1: จะเหลือเหรอจะอยู่ทำไมนะครับ
0: แล้วภรรยาด้วยคงทิ้งไว้แต่บ้านนะที่นนทบุรี
1: จะอยู่ทำไมล่ะครับ
0: คงได้ตามนี้นะครับคุณวิสุทธ์ครับวันนี้ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้คุณวิสุทธ์ผมและก็ทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้เวลาเดิมกลับมาพบกันใหม
1: ่สวัสดีคร
0: ับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: FM ดิจิทัลเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเจเดล

0: 18 นาฬิกากับอีก5 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ในวันพระราชสัปดาห์ที่9 กรกฎาคม 2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันนี้ตลาดบวกขึ้นมา 32.05 จุดเป็นครับปิดไปที่ 1,608.30 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 2.03% นะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่79,975.90 ล้านบาทนะครับดัชนีปรับตัวขึ้นแรงอย่างต่อเนื่องครับจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติไฟเขียวร่างพรบ.กู้เงินนะครับวันนี้ดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,609.96 จุดและจุดต่ำสุดที่ 1,586.03 จุดนะครับเรามาฟังการวิเคราะห์เพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะครับจากคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณสุโชติสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับนอกจากปัจจัยเรื่องของสารแล้วยังมีปัจจัยอื่นกับเรื่องตลาดไหมครับวันนี
1: ้ครับตอนแรกต้องบอกว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมีความกังวลกันในเรื่องของความรุนแรงตรงสมัติสงครามตะวันออกกลางนะครับระหว่างทางสหรัฐกับอิหร่านนะครับแต่ว่าช่วงสายๆวันนี้เนี่ยก็จะมีโพสต์ของทางโดนัลด์ทรัมป์ช่วยเบรกความกังวลนะครับก็คือมีการโพสต์ออกมาว่าทางอิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะอยากพูดคุยกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะทางเอเชียเหนือนะฮะมีภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยเป็นลักษณะการเทรดไซด์เวย์มีทั้งช่วงบวกกับลบระหว่างวันนะครับโดยเฉพาะทางตลาดหุ้นของทางเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ภาพจากต่างประเทศเนี่ยดูผ่อนคลายความกดดันลงนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดิบในต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐก็คือตัว WTI เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะที่หยุดการร้อนแรงปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะสำหรับวันนี้นะครับก็เลยทำให้นักลงทุนอาจจะคลายความกังวลไปได้ส่วนนึงนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกนะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับก็คือในเรื่องของในประเทศไทยเองนะครับการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินว่าพรบ.เงินกู้นะครับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้การเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ต่ออันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ช่วยใหเซนติเมนต์เนี่ยเรียกว่าดึงกลับมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีความกังวลกันทั้งในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางด้วยแล้วก็เรื่องของการตัดสินศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับวันนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นลักษณะที่มีการซื้อคืนกลับนะครับและสิ่งที่น่าสนใจวันนี้นะฮะคือผู้ที่ซื้อสุทธิในปริมาณที่มากจริงเนี่ยเป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับขณะที่นักลงทุนสถาบันที่ขายไปเมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้ยังไม่ได้เป็นผู้ซื้อกลับมากนะนะครับวันนี้กลายเป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นผู้ซื้อสุทธิค่อนข้างเยอะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณในเรื่องของทิศทางของเม็ดเงินฟันโฟลว์ที่น่าจะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเม็ดเงินฟันโฟลว์เนี่ยน่าจะเห็นภาพว่าไหลเข้าตลาดหุ้นไทยพอสมควรนะครับแล้วก็มีทิศทางที่น่าจะเป็นต่อเนื่องนะสาเหตุที่ทิศทางของเม็ดเงินฟันโฟลว์เป็นบวกนะครับก็คงจะเป็น2เรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของไทยนะครับที่คาดหวังในเรื่องของเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เม็ดเงิน FDI นะครับที่รอเข้ามานะฮะค่อนข้างเยอะในเรื่องของการขอยอดขอ BOI ไว้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวก data center กับเทคโนโลยีต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการทอนความคาดหวังเชิงบวกนะอีกมุมนึงนะครับคือตลาดหุ้นในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนบ้านเรานะครับก็คืออย่างตลาดหุ้นของอินโดนีเซียแล้วก็มีความกังวลกันว่าทาง MSCI เนี่ยจะมีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนลงนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยอาจจะมีการกระจายออกมาเนี่ยสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนซึ่งก็คงจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นไทยไปด้วยในอีกทางนึงนะครับ
0: กับผมกับแนวโน้มวันพรุ่งนี้ครับคุณสุชาติครับเป็นยังไงบ้างคร
1: ับสำหรับภาพรวมตลาดสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นเม็ดเงินฟันโฟลว์หนาขนาดนี้เนี่ยนะวันพรุ่งนี้ผมอาจจะประเมินว่าพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์นะครับเพราะว่ากังวลเรื่องของทางคุณโดนัลด์ทรัมป์ช่วงเสาร์อาทิตย์นะแต่พอเห็นภาพของเม็ดเงินฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเยอะเป็นพิเศษขนาดนี้เนี่ยนะซึ่งไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับผมก็มองว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีภาพที่ดัชนีเซ็นดิ้งเด็กน่าจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพขึ้นต่อได้นะครับโดยมีแนวรับก็คือ10วิทยาสำคัญ 1,600 จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านจุดสูงเดิมที่เคยทำเอาไว้เมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือแถวๆบริเวณ 1,620นะครับก็จะเป็นแนวต้านแรกแล้วก็แนวต้านถัดไปก็คือบริเวณ 1,640 นะครับ
0: กับกลยุทธ์การลงทุนครับ
1: ครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนวันพรุ่งนี้นะครับก็กลยุทธ์แรกนะครับสำหรับหุ้นที่ถูกขายมาเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยังฟื้นตัวกลับขึ้นไปไม่ค่อยเยอะมากนักเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นโอกาสนะในเรื่องของการช้อนซื้อกันอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่เชื่อมโยงกับในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับหุ้นในกลุ่มเกี่ยวข้องกับในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับอย่างหุ้นในกลุ่มลิสติ้งเช่าซื้อต่างๆนะครับสองกลุ่มนี้นะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับผมก็มองว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับการซื้อกลับนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สำหรับหุ้นตัวหลักนะครับอย่างหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่จะรับในเรื่องของธีมการลงทุนของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าเป็นหุ้นธีมหลักได้อยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเน้นซื้ออ่อนตัวนะสำหรับหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ธนาคารพาณิชย์นะครับ
0: ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดตอนนี้ที่ติดไปที่ 1,608.30 จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 2.03% นะครับขึ้นมา 32.05 จุดวันนี้ท็อป5อันดับ1คือ KGB ครับติดไปที่40.50 บาทเพิ่มขึ้นมา1.25 บาทมูลค่าการซื้อขาย 6,167 ล้านบาทนะครับอันดับที่2เดลต้าราคาปิด310 บาทเพิ่มขึ้นมา12 บาทคิดเป็น 4.03% เลยนะครับเรื่องมูลค่าการซื้อขาย 5,309 ล้านบาทนะครับอันดับที่3ปตท.ครับปิดไปที่37 บาทเพิ่มขึ้นมา1 สลึงครับมูลค่าการซื้อขาย 4,988 ล้านบาทอันดับที่4ปตท.สผ.ครับปิดไปที่139.50 บาทลดลงไป1.50 บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,715 ล้านบาทนะครับอันดับที่5 KBankปิดไปที่230 บาทเพิ่มขึ้นมา2 บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,850 ล้านบาทนะครับวันนี้อย่างที่คุณสุโชติได้วิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันไปนะครับตลาดก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาจากที่ร่วงลงแรงกว่านี้นะครับหลังจากที่ตลาดประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดแล้วก็มีแนวโน้มว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นอาจจะต้องการกลับสู่โต๊ะเจรจาและหาทางออกร่วมกันโดยเร็วนะครับก็หลุนทางหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ปรับตัวขึ้นตามตลาดสินค้าซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะไปดูกันด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ยังมีเรื่องของแรงหนุนคลายโอเวอร์แฮงนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพรบ400,000 ล้านไม่ขัดต่อกฎหมายก็หลุนหุ้นที่อิงการลงทุนในประเทศพวก data center อย่างกลุ่มนิคมแล้วก็รับเหมาก่อสร้างนะครับบริษัทนี้ส่งจากเรื่องนี้ไปนะครับและนอกจากนี้นะครับงบการเงินไตรมาสที่2ปี69ในกลุ่มพลังงานทั้งต้นน้ำและปลายน้ำอย่างเช่นปตท.สผ.และ SCC คาดว่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดสวนทางกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่2ก็อาจจะเป็นไตรมาสที่ผลประกอบการออกมาต่ำที่สุดในปี69สะท้อนผ่านกำไรที่ลดลงทั้งจากปีก่อนและไตรมาสก่อนนะครับพรุ่งนี้ครับอย่างที่คุณสุโชติให้แนวรับแนวต้านไว้นะครับปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือความคืบหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระยะต่อไปรวมถึงการประกาศงบบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่2นะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับที่น่าจับตามองในบ้านเรานะครับก็จะมีหลายตลาดครับที่วันนี้ได้รับอานิสงส์จากเรื่องของการคลายความกังวลจากสงครามด้วยเช่นเดียวกันนะครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับหลังจากที่ธนาคารกลางจีนได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจต่อไปพร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมและจะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่4,036เพิ่มขึ้นมา65 จุดคิดเป็น 0.65% ครับทั้งเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับเนื่องจากความผันผวนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดขณะเดียวกันนักลงทุนก็ยังคงกังวลเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมาปะทุอีกครั้งนะครับความตึงเครียดทางเชิงวันนี้ปิดไปที่ 24,030 จุดครับลดลงไป169จุดคิดเป็น 0.7% นะครับนิกเกอิโตเกียววันนี้ติดพุ่งขึ้นครับมีปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์แม้ว่าตลาดจะมีความกังวลเรื่องของตอนออกกลางระหว่างวันดัชนีพุ่งขึ้นไปกว่า 2% นะครับปิดไปที่ 67,743 พุ่งขึ้นมาเกือบ 1,000 จุดนะครับคิดเป็น 1.38% คอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดบวกครับ มีแรงหนุนจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันซึ่งก็ช่วยชดเชยแรงขายของนักลงทุนรายย่อยขณะที่ตลาดเองนั้นกลับมาทบทวนแนวโน้มความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อีกครั้งหนึ่งนะครับฟอสฟีแปลถึงใต้วันนี้ปิดไปที่ 7,291 จุดครับเพิ่มขึ้นมา40กว่าจุดครับวันนี้ไม่หวือหวานะครับคิดเป็น 0.62% ส่วนออสเตรเลียปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วครับเนื่องจากนักลงทุนวิตกเรื่องของตะวันออกกลางนะครับตลาดยังคงถูกกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นั้นปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจออสเตรเลียครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,762 ลดลงไป22จุดคิดเป็น 0.26% นะครับส่วนดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,961 จุดลดลงไป18จุดคิดเป็น 0.2% ครับวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินทั่วโลกนะครับสหรัฐไฟเขียวขายขีปนาวุธนำวิถีโทมาฮอคให้กับเยอรมนีครับรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียวันนี้นะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจที่ผมอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาเนี่ยเราก็มองบอลโลกในมิติของเศรษฐกิจด้วยนะครับถึงความที่เยอรมนีนั้นเป็นผู้ป่วยของยุโรปนะครับไปโยงกับบอลโลกอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาฟังกันต่อในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับเตรียมพูดคุยกับคุณบุรินทร์ไว้อยู่นะครับเรื่องนี้เฟรเดริกแมชนายกเยอรมนีครับเผยว่าสหรัฐนั้นอนุมัติการขายขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลโทมาฮอคให้กับเยอรมนีแล้วนะครับหลังจากที่บรรลุข้อตกลงระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีโดยระบุนะครับว่าจะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศและอุดช่องว่างด้านยุทธศาสตร์ท่ามกลางความกังวลต่อภัยคุกคามจากรัสเซียนะครับสงครามยูเครนกับรัสเซียก็ยังไม่จบนะครับศาลเกาหลีใต้ยืนโทษจำคุก7ปียุนซอกยอลคดีขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในขณะที่ศาลสหรัฐนะครับสั่งให้ทรัมป์จ่าย 5.8 ล้านดอลลาร์ให้กับอีจีนแคโรลคดีล่วงละเมิดทางเพศและหมิ่นประมาทนะครับในขณะที่ทรัมป์เองนั้นสลับใช้ไปมาครับ Air Force One ลำเก่าลำใหม่หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนาโต้คาดน่าจะเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องบิน Air Force One กระทันหันครับขณะที่เดินทางออกจากตุรกีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนาโต้โดยใช้ลำเก่านะครับไม่ได้ใช้ลำที่กาตาร์ให้เป็นของขวัญใช้ลำเก่าในการเดินทางไปยังฐานทัพในอังกฤษก่อนที่จะกลับไปใช้ Air Force One ลำใหม่ที่กาตาร์มอบให้เพื่อเดินทางกลับสหรัฐท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องระบบความปลอดภัยที่ยังไม่พร้อมและสถานการณ์ความตึงเครียดกับอิหร่านที่มันทวีความรุนแรงขึ้นนะครับการสลับเครื่องบินอย่างกระทันหันในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของเครื่องบินลำใหม่นี้เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นซึ่งมีพรมแดนติดกับตุรกีนะครับกำลังทวีความรุนแรงขึ้นจากการที่สหรัฐนั้นเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ครับนอกจากนี้นะครับสื่อใหญ่อย่าง The New York Times ก็รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับว่าการสลับเครื่องบินในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นตามคำขอของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐครับเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนเนื่องจากว่าเครื่องบินลำใหม่ที่เพิ่งจะปรับปรุงเสร็จอย่างเร่งด่วนนั้นเนี่ยยังขาดคุณสมบัติและขีดความสามารถด้านความปลอดภัยบางประการครับเมื่อเทียบกับ Air Force One ลำเก่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวก็ระบุว่าการตัดสินใจในครั้งนี้นั้นไม่ได้มาจากภัยคุกคามที่เจาะจงใดๆนะครับผู้สื่อข่าวบน Air Force One ลำเก่าก็รายงานนะครับว่าช่วงที่เครื่องบินกำลังเทคออฟจากตุรกีเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งให้ผู้สื่อข่าวทุกคนปิดม่านหน้าต่างในห้องโดยสารทั้งหมดลงโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลล่วงหน้าปกติเขาจะต้องเปิดนะครับระหว่างขึ้นลงใช่ไหมฮะนี่ให้ปิดหมดในการแถลงข่าวหลังจบการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กรุงอังคาราเมืองหลวงของตุรกีทรัมป์ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามตรงๆว่ามีการขู่ลอบสังหารที่เป็นระบบหรือไม่นะครับแต่เขาก็ได้ยอมรับสิ่งใดคุกคามที่มันมีอยู่ตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในบัญชีสั่งเก็บของอิหร่านผมพูดถึงเรื่องนี้บ่อยเพราะชีวิตของประธานาธิบดีนั้นอันตรายมากผมไม่รู้หรอกผมบอกคุณไม่ได้แต่ผมก็ไม่แคร์หรอกนะครับเนี่ยพูดแบบนี้ หลังจากนั้นนะครับเมื่อทรัมป์เดินทางไปถึงอังกฤษและเดินขึ้นเครื่องบินลำใหม่ก็ยังได้กล่าวติดตลกของผู้สื่อข่าวนะครับว่าพวกคุณน่าจะอยู่บนเที่ยวบินที่อันตรายนะเพราะว่าพวกคนสารเลวที่เราต้องรับมือด้วยซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสื่อถึงประเทศอิหร่านที่เขาเรียกว่าเป็นคนป่วยและเรียกว่าขยะเนี่ยนะครับต่อมาในโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าเขาจงใจส่งเครื่องบินลำใหม่ล่วงหน้าไปที่ฐานทัพอากาศมิลตันฮอลล์ของอังกฤษเพื่อให้ฐานบริการที่ประจำการอยู่ที่นั่นเนี่ยได้มีโอกาสชมเครื่องบินลำนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับทุกคนตื่นเต้นกันมากครับเขาบอกว่าเราคิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เห็นสำหรับตัวผมเนี่ยเพื่อระลึกถึงความหลังเนี่ยเราจะนั่ง Air Force One ลำเดิมเดินทางออกจากตุรกีนะครับแล้วก็แชร์ภาพถ่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารที่มารอต้อนรับแรงเกิดชื่นมื่นก่อนที่ช่วงค่ำวันพุธนะครับพร้อมจะเดินทางขึ้น Air Force One ลำใหม่เดินทางกลับสู่วอชิงตัน DC นะครับลำใหม่เนี่ยเป็น Boeing 747-8 ที่ราชวงศ์กาตาร์มอบให้กับสหรัฐเป็นของขวัญเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ทรัมป์บ่นบ่อยครั้งเกี่ยวกับสภาพที่มันทรุดโทรมของ Air Force One 2ลำเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี1990นะครับเครื่องบินลำนี้เนี่ยถูกนำไปปรับปรุงระบบความปลอดภัยและการสื่อสารอย่างเร่งด่วนโดยบริษัทผู้สัญญาด้านความมั่นคง L3 Harris Technologies แต่เพิ่งบินบริการทรัมป์เป็นครั้งแรกเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับช่วงนี้นะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์เล็กน้อยสำหรับผู้ที่กำลังสนใจที่จะ refinance ขออภัยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นเศรษฐีเงินล้านครับออมหนักออมสินแจกหนักครั้งสุดท้ายนะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1เมื่อ16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2เมื่อวันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับแล้วโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3จะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคม69นี้นะครับสัปดาห์หน้ารางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMoตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69นี้เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับส่วนท่านที่อยากจะอัพสกิลเรื่องของ AI นะครับเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันจากคลื่นความคิดครับ AI for Life 3 Click and Create นะครับวัยเก่าไม่ต้องกลัว AI นะครับมาเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแต่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่Thinking Radio ชวนพี่ๆวัย 40+ 50+ และผู้ที่กำลังเกษียณมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำนะครับ AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับเรียบง่ายขอไปครับเรียนง่ายสนุกและไม่ต้องมีพื้นฐานเลยนะครับสิ่งที่จะได้เรียนรู้นั้นใช้เพียงมือถือและแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อและโพสต์อวดลูกหลานฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นนะครับไฮไลท์ของงานนั้นเราจะได้เรียนกับอาจารย์สุภีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบกันแบบจับมือทำนะครับรายละเอียดกิจกรรมนั้นจะมีงานขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรมติเอมโรรัชดาครับราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทต่อท่านจะได้รับคู่มือ1ชุดและดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะครับอิ่มอร่อยอาหารว่าง2เบรกและบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเติมไม่อั้นนะครับรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะครับจะได้สอนกันแบบตัวต่อตัวจับมือทำกันได้สะดวกนะครับวิธีสมัครนั้นก็แอดไลน์เข้ามานะครับที่ @thinking radio มีช่องหมายแอดนะครับ @sign @thinking radio @เป็นไลน์ official ของทาง thinking radio ขึ้นความคิดนะครับ @thinking radio @เป็นข้อมูลครับเพื่อสอบถามเพิ่มเติม50ที่นั่งเท่านั้นนะครับที่จะได้พบกันในวันที่1สิงหาคมนะครับกว่าตาดู headlines ของเศรษฐกิจบ้านเราเร็วๆนะครับในวันนี้ ปิด T6 2026วันแรกคึกคักนะครับสาวกตัวการ์ตูนมาสคอตชมแชปมาชมแล้วก็ช็อปกันแน่นงานเลยนะครับ CP ยื่นหนังสือถึงรฟท.ขอสิ้นสุดสัญญา High Speed 3สนามบินรฟท.เตรียมแผนรับมือ Airport Link นะครับไทยช่วยไทยพลัสดันความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนดีขึ้นในรอบ4เดือนแต่ภาคธุรกิจส่วนต่างนั้นยังคงติ่งต่อนะครับวราวุฒิตรวจโรงน้ำแข็งแอมโมเนียรั่วสั่งปิดชั่วคราวหากพบไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนะครับและนักวิชาการชี้4เรื่องต้องเกาะติด3ด้านที่รัฐบาลต้องรับมือผลกระทบสหรัฐอิหร่านปะทุความขัดแย้งรอบใหม่นะครับ 18:26 น.ครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจครับอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนะครับมองบอลโลกในมิติของเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: วันแม่ปีนี้มาร่วมสร้างความทรงจำไปด้วยกันกับ Run for Mom 2026เส้นทางฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลกับ6สะพานใจกลางกรุงเทพพร้อมระยะ10และ6กิโลรวมถึงเดินวิ่ง 1.8 กิโลสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานสากลจาก AIM และ WA พร้อมก้าวสู่งานวิ่งรักโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12 AUG Half Marathon
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
10: หุ้นเทค
2: พุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษ

0: ไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนยังแทบไม่มีแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารกู้เงินอีกนะครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานก็ยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและก็กลัวช่างเทงานบอกเลยนะครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้เนี่ยต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรับกระบวนการยากๆแทนเรานะครับเพื่อที่จะได้ให้เราเนี่ยได้เซฟเงินเซฟเวลาแล้วก็เซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดนะครับเราเลยต้องการคนที่จะมารับกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดนะครับวันนี้ผมมีทางออกแล้วครับตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวกับงาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้วันพรุ่งนี้วันแรกแล้วนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่ Landy Home ทุกสาขาครับในงานนี้เนี่ยนะครับคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทและได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนห้ามพลาดนะครับใน3วันนี้นะครับจะมีกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมกับเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มกันได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์029383456ครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพร้อมกับล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจงบไม่บานปลายนะครับที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale พรุ่งนี้แล้วนะครับ10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดครับสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายคุณบุริมอดุลวัฒนากันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
0: วันนี้เกาะติดเศรษฐกิจนะครับอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะเช่นเคยครับทุกวันพระหัสบดีในเดือนกรกฎาคมนะครับระหว่างที่อาจารย์สมชายติดภารกิจนะครับคุณบุรินอยากจะชวนเราตั้งข้อสังเกตชมบอลโลกแต่สามารถที่จะวิเคราะห์เศรษฐกิจผ่านปรากฏการณ์ของบอลโลกได้ด้วยนะครับในเมื่อทรัมป์เนี่ยสามารถเอาการเมืองมาแทรกบอลโลกได้เนี่ยวันนี้คุณบุรินก็เลยอยากจะลองวิเคราะห์เศรษฐกิจผ่านบอลโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับผ่านปรากฏการณ์บอลโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงครับคุณบุรินทร์ตั้งข้อสังเกตยังไงครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่วีครับก็จริงๆอันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะจริงๆการเมืองกับการกีฬาเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะแล้วก็ผู้นำประเทศที่เป็นแบบสตรองแมนเนี่ยเขาก็อยากจะให้ประเทศเขาชนะแล้วมันเป็นการคัดโปรเจกต์อิมเมจของประเทศว่าประเทศเราอยู่มีความSuperiority หรือมีความเหนือกว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะในด้านกีฬามันจริงๆมันไม่ใช่เริ่มมาในเร็วๆนี้มันเริ่มมาเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยยุคเขาบอกฟุตบอลโลกครั้งแรกที่มีการเมืองเข้ามาวุ่นวายเนี่ยก็คือปี1934นะอันนั้นในเกิดเป็นการที่บอลโลกจัดที่อิตาลีนะครับตอนนั้นมุสโซลินีก็เข้ามาอินเตอร์เฟียร์นะฮะมีการกรรมการมีการเลือกกรรมการมีแมตช์ฟิกซิ่งจนอิตาลีชนะบอลโลกนะฮะก็เลยตอนนั้นเขาเลยเรียกว่าเป็นมุสลินีสครับนะฮะคนก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ก็แล้วก็พอหลังจากนั้นอีก2ปี1936นะเราก็เห็นว่าตอนนั้นฮิตเลอร์นะฮะก็เป็น เป็นโฮสต์นะเยอรมนีเป็นโฮสต์ของโอลิมปิกนะปี1

0: 936นะก็พยายามจะให้เยอรมันโปรเจกต์ว่าเราเป็นประเทศที่สตรองคือพวกนี้มันคือซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยซึ่ง in modern days เนี่ยหรือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะเพราะจริงๆการที่การเมืองเข้ามาแทรกแซงฟุตบอลเนี่ยมันไม่เกิดมา60กว่าปีแล้วนะครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องที่บราซิลเกิดขึ้นดังนั้นมัน60กว่าปีแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่าคนอาจจะรับไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาถึงขอให้ยกเลิกผลของใบแดงโดยการนักเตะเขาผมว่าไม่รู้จักนะครับนักเตะที่ดังในอเมริกาผมก็ไม่รู้จักบาโลกันอะไรเนี่ยฮะเขาก็รีเวิร์สออกมาว่าเฮ้ยถึงโดนแบนไปก็ขอเล่นเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นสตาร์เพลเยอร์เดี๋ยวจะไม่สนุกตอนแรกทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวคิงชาร์ลส์ก็ต้องไปขอไหมนักบอลอังกฤษที่โดนแบนไปนะครับหรือทุกคนก็จะมาขอกันแล้วฟีฟ่าจะไปหยุดตรงไหนนะครับ
1: อือฮึครับ
0: ครับมันก็เลยเห็นว่าเออเฮ้ยการเมืองมันก็มาอินเตอร์เฟียร์เพราะนั้นแต่ก่อนเราคิดว่า geopolitics หรือเรื่องการที่รัฐบาลสหรัฐไปทำให้กฎระเบียบต่างๆของโลกโดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุนนะครับflow ของเทรดหรือsupply chain เนี่ยมันก็ disrupt มากแล้วตอนนี้มา disrupt ถึงฟุตบอลนะครับ ซึ่งเราก็ไม่ได้คาดจะเห็นนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ เราก็ไม่อยากจะพูดฟีฟ่าก็ยอมด้วยนะจริงๆ FIFA นี่คนก็ด่าว่าคอร์รัปต์เหมือนกันนะฮะ FIFA ที่เปลี่ยนฟอร์แมตคราวนี้เป็นมี48เกมนะครับก็คือทำให้ทัวร์นาเมนต์มันยาวขึ้นจะได้มีเงินต่อแมตช์เยอะขึ้นได้ค่าโฆษณาอะไรเยอะขึ้นเขาบอกช่วยให้ดีเวลลอปประเทศที่มันลงมาแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าพอมี48ทีมมันก็สนุกขึ้นนะฮะแต่ก็มันก็กึ่งมันก็มีการคอร์รัปชันเพราะฟุตบอลมันมีผลประโยชน์มหาศาลนะครับแต่ว่าเขาบอกโฮสต์คันทรีฮะไปดูมาแล้วเนี่ยประเทศโฮสต์คันทรีไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะการท่องเที่ยวอะไรก็ไม่ได้ได้นิดหน่อย 0.1% ของ GDP ไม่ได้ significant แต่เป็นการโปรเจกต์ซอฟต์พาวเวอร์ออกมานะครับว่าเราสามารถการแข่งขันระดับโลกได้นะครับ
1: ครับแม่ขอบคุณบุญพูดถึงฟีฟ่าเนี่ยก็ตั้งแต่เซปบลาเตอร์แล้วนะครับจนมาถึงจิอานี่อินฟันติโน่ก็ทำตัวเป็นอินฟันเลยนะครับอินฟันติโน่เนี่ยก็ทำตัวเป็นทารกเลยนะครับ
0: กำลังจะถามพี่บีอยู่เลยว่า
1: ดูฟีฟ่า
0: แต่ว่าทารก
1: ไม่มีคุณค่าไปเลยอะครับคุณบุริน
0: ใช่ครับพี่บีครับมันก็เลยทำให้แบบหลายคนก็เริ่มมาบอยคอตแล้วก็เห็นตอนเบลเยียมชนะอเมริกาทุกคนเขาบอกทั้งโลกก็ยูไนเต็ดทุกคนอยากให้อเมริกาแพ้นะครับเพราะว่ารับไม่ได้กับความไม่ยุติธรรมจริงๆเราไม่ได้ต่อต้านอเมริกานะแต่ว่าผมว่าหลายคนคงไม่ชอบว่าเอ๊ะทำไมผู้นำของประเทศมาอินเตอร์เฟียร์กับการแข่งขันกีฬาซึ่งมันควรจะมีอินเทกริตี้นะมีความยุติธรรมความใสสะอาดที่มันแล้วมันแข่งกันด้วยฝีมือไม่ใช่แข่งกันด้วยการใช้เส้นสายอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้มันก็อาจจะมาลิงก์กับฟุตบอลไทยนะครับพี่วีนะของเราไปบอลโลกสักทีนะฮะ
1: เอาอย่างนี้คุณบุรินเห็นดราม่าที่อียิปต์แพ้อาร์เจนตินาพะตกลงริกหรือว่าโกงไหมหรือว่ายังไงไหมเมสซี่เนี่ย
0: อ๋อผมไม่ได้ดูทั้งเกมนะแต่ผมว่าก็หลายคนก็ไม่แฮปปี้แต่ว่าก็มันจะมีอินซิเดนต์หนึ่งที่โกของอียิปต์อันนึงมันโดนดิสลาวไปนะคืออียิปต์ยิงเข้าโกนึงแล้วก็เหมือนใช้วามาแล้วก็บอกโกนี้ไม่ allow ให้นะไม่นับนะซึ่งอันนี้มันก็เกิดขึ้นกับอะไรหลายอันเหมือนกันนะผมว่ามันก็เลยตอนนี้ผมว่าวามันก็กึ่ง political ได้เพราะจริงถ้าจะดูทุกเม็ดนี่มันก็คงมีปะทะกันได้มันแล้วแต่คำตัดสินนะฮะ
1: ไอ้ตัว video augmented reality เนี่ยแหละฮะ
0: video review video referee ฮะที
1: ่ VAR ใช่ไหมครับ
0: มาดู review แล้วก็มีกระแทกกันนิดหน่อยอ่ะยกเลิกไม่นับว่าอันนี้เป็นโกที่ถูกต้องเพราะนั้นหลายคนก็บอกอย่างอังกฤษซึ่งอังกฤษเนี่ยโค้ชเป็นเยอรมันโค้ชเยอรมันก็บอกเนี่ยไม่แฮปปี้เลยเพราะว่ากรรมการวาเนี่ยเป็นทั้ง 3-4 คนมาจากลาตินอเมริกาหมดเลยนะแล้วเขาแข่งกับเม็กซิโกแล้วมันจะแฟร์ได้ยังไงแล้วก็เราก็มันก็มีไบแอสขนาดเรามีเรื่องเทคโนโลยีขนาดนี้นะครับ
1: ครับแต่บอลมันก็กลมอ่ะนะมันก็ยังเป็นเกมของมนุษย์อยู่มันไม่ใช่ AI แข่งไงเพราะฉะนั้นมันก็มีการเมืองมีอะไรแทรกอย่างนี้ตลอดเวลานะครับแต่ วันนี้ที่มาคุยกันอารัมภบทซะยาวเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคุณบูรินอยากจะชวนเราวิเคราะห์เยอรมนีผ่านบอลโลกเนี่ยฮะยังไงฮะ
0: ใช่ครับก็จริงๆเนี่ยอยากจะลิงก์มาเยอรมันเพราะว่าช่วงที่ช่วงหลังๆเนี่ยผมอ่านอาร์ติเคิลแล้วมันน่าสนใจก็เลยอยากจะมาแชร์กับพี่วีแล้วก็ผู้ฟังนะครับว่าเขาบอกว่าเยอรมันเนี่ยเมื่อตอนนี้เยอรมันก็เพิ่งถูกน็อกตกรอบไปนะถูกโดนแพ้ประเทศปารากวัยไปนะยิงจุดโทษแพ้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะโปรดิเยอรมันนี่ยิงลูกโทษนี่คือชัวร์มากเหมือน 100% เนี่ยชนะตลอดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แพ้ตกรอบแล้วก็เลยคนก็เลยเริ่มเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมชาติเยอรมันในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยมันคือสะท้อนถึงความถดถอยของเศรษฐกิจเยอรมันด้วยนะบางคนบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ12ปีก่อนนะฮะการแข่งขันเมื่อ4ครั้งก่อนเมื่อปี2014เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเยอรมันเป็นแชมป์โลกนะแล้วรอบรองชนะเลิศเนี่ยชนะบราซิล 7-1 นะครับแล้วก็ในรอบไฟแนลเนี่ยชนะอาร์เจนตินา 1-0 ก็ได้เป็นแชมป์โลกและตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมองเยอรมันแบบทุกคน look up to เยอรมันมองว่าโอ้เยอรมันเป็นโรลโมเดลเก่งทั้งกีฬานะเศรษฐกิจก็ดีออพติมิซึมก็ดีนะครับทุกคนเชื่อมั่นนะแล้วก็มองเยอรมัน positive มากแล้วก็เป็นโปรเจกต์ตอนนี้ชานซ์เลอร์เขาคือแองเกลามาร์เคิลนะครับก็คือตอนนั้นทุกคนก็มองว่าเฮ้ยเยอรมันมีผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีนะมีทีมฟุตบอลก็มัลติเรเชียลเป็นประเทศที่เวลคัมอิมิเกรนต์เศรษฐกิจไดนามิกแล้วก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านฟุตบอลผ่านคุณภาพของนะสมัยก่อนเราจะก็ยังคงสมัยนี้อยู่นะแต่สมัยก่อนเนี่ยยังเราก็จะเห็นแบบอะไรที่เป็น import ที่เรา import มาจากเยอรมันเราก็จะของมันมีคุณภาพนะคือมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วมันก็ลิงก์กับexport performance ด้วยครับพี่วีนะแต่ผ่านมา12ปีมันไม่ใช่แล้วนะครับพี่วีตั้งแต่เยอรมันชนะบอลโลกไปเมื่อ2014เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยตกรอบหมดนะฮะแบบพอเป็นน็อกเอาท์ราวก็คือแบบพอแข่งตัดเชือกปุ๊บนี่แพ้หมดนะฮะแพ้ตลอดแล้วก็2ครั้งก่อนหน้านี้ก็คือในกรุ๊ปสเตจก็รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะก็ยังตกรอบเลยนะแข่งแค่ในรอบแรกที่แบบแข่งกันเป็นหลาย4ทีมในกลุ่มเนี่ยยังไม่ผ่านเลยครั้งนี้พอผ่านมาแพ้ดวลจุดโทษก็เลยเขาบอกสเตทของเยอรมันอีโคโนมีหรือสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันโอ้โหมันสะท้อนหลายๆอย่างครับผ่านทีมฟุตบอล จริงๆก็ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่ทุกคนก็พยายามจะเนี่ยเหมือนบอกได้เห็นไหมเยอรมันไม่เก่งเหมือนเดิมเยอรมันเคยเก่งเดี๋ยวนี้ทำไมมันแย่ลงแย่ลงแล้วก็ทุกอย่างไปเบลม politics หมดเลยนะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เขาก็หาแพ้ครับนะก็แต่จริงๆเขาบอกเศรษฐกิจเยอรมันมันก็มีปัญหาหลายอย่างมานานจริงๆอันนึงที่ผมเคยไปออกรายการแล้วผมไปบอกว่าเยอรมันคือเป็นคนป่วยของยุโรปนะฮะเมื่อประมาณ2ปีก่อนคือตอนนั้นนะผมว่าทุกคนก็ด่าผมนะไม่มีคนด่าผมว่าเฮ้ยจริงเหรอเยอรมันอย่างงี้คือตอนนั้นนะเราเพิ่งไปมาเราเพิ่งกลับมาจากเยอรมันผมก็ตกใจนะพี่วีพอดีเยอรมันเนี่ยเราเรื่องความตรงต่อเวลาใช่อันเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นท็อปพาวเวอร์ของเยอรมันเป็นตรงต่อเวลาโรงงานเยอรมันรันตรงเวลาแต่ตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยไอ้รถไฟเยอรมันหรือดอยเชอร์บานเนี่ยมันมีการดีเลย์ตลอดมีการยกเลิกมีการดีเลย์ตกใจผมแบบมีวันหนึ่งผมแบบจะต้องไปถึงตอนกลางวันปรากฏว่าเกือบ4ทุ่มยังไม่ถึงเลยเพราะว่ามันดีเลย์ตลอดเวลาพอรถจะมาก็เลิกแล้วต้องเปลี่ยนสายย้ายไปโอ้โหผมงงมากแล้วก็ตกใจเลยหลังนั้นเลยถ้าไปเยอรมันตอนนี้ไม่กล้าขึ้นรถไฟอ่ะพี่วีก็แล้วผมว่ามันเป็นปัญหาแค่ชั่วคราวหรือผมอาจจะซวยแต่ผมก็ไปอ่านมาบอกเอ้ยทำไมสิ่งที่เกิดกับผมเนี่ยปกติผมก็เราก็ไปเที่ยวยุโรปไม่ค่อยมีปัญหาเราก็เดินทางทางรถไฟแต่พอเราเห็นที่เยอรมันแล้วก็เอ้ยเกิดอะไรขึ้นหลังนั้นก็มีข่าวว่าหลายประเทศไม่รับรถไฟเยอรมันเข้าประเทศแล้วนะเพราะมันดีเลย์ตลอดเวลานะแล้วมันทำให้เขารันตารางไม่ได้แล้วหลังจากนั้นผมไปอีกสักปีหนึ่งสองปีให้หลังเนี่ยพอรถไฟจากนั่งฝรั่งเศสไปเนี่ยเรามั่นใจแต่พอเข้าเยอรมันเราบอกเอ๊ะมันจะมีไหมมันจะมีรถไฟรอเราอยู่ไหมนะฮะ
1: อ
0: ันนี้กลายเป็นหน้ากังวลแล้วผมก็นึกว่ามันจะดีขึ้นนะฮะปรากฏว่ามีข่าวเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะประมาณ10กว่าวันก่อนนะก็ลิงก์กับตอนที่เยอรมันเพิ่งตกรอบเลยเขาบอกเนี่ยเห็นไหมเศรษฐกิจของอะไรนะสภาพของทีมฟุตบอลเยอรมันก็แย่เหมือนสภาพของรถไฟเยอรมันเพราะตอนนั้นของผมมันเป็นแค่บางสายที่รถไฟไม่เดินหรือมีการดีเลย์ ตอนนี้กลายเป็
1: อ
0: น
1: ื
0: ว่
1: อ
0: าหย
1: ฮ
0: ุด
1: ึ
0: ทั้งประเทศเขาบอกระบบรถไฟต้องหยุดเพราะว่าระบบสื่อสารนะระบบวิทยุที่สื่อสารกันระหว่างรถไฟสถานีอะไรเนี่ยมันเก่ามากแล้วมันพังแล้วพอมันเจอฮีทเวฟปุ๊บมันโคบไม่ได้ครับพี่วี
1: อืม
0: มันเลยต้องหยุดทั้งประเทศนะครับแล้วก็เขาบอกตอนนี้เยอรมันยังเป็นประเทศที่ develop ประเทศสุดท้ายที่ยังใช้ 2G อยู่ประเทศอื่นเขาไป 5G กันแล้วนะฮะ
1: อืม
0: มันก็สะท้อนแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันเขาบอกมันเยอะมากแล้วปัญหามันเกิดมาตั้งแต่คือมันเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เมล็ดพันธุ์ของความถดถอยของรถไฟเยอรมันมันมีประมาณ20 ปีแหละแต่ตอนนี้ผลมันเริ่มเห็นชัดขึ้น
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: เขาก็บอกมันกว่าจะแก้ก็ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่เพราะว่ามันรถไฟครับพี่บีถ้าไม่ได้ลงทุนปุ๊บเนี่ยจะซ่อมทีมก็ต้องปิดใช่ไหมปิดแบบหลายเดือนพอปิดหลายเดือนมันก็เกิดดีเลย์ขึ้นอีกแล้วเงินก็ไม่มีมันต้องใช้เงินเยอะก็กลายเป็นว่าเยอรมันก็มีปัญหาเรื่องรถไฟเยอะแล้วก็อีกนานเลยกว่าจะแก้ได้ผมว่า
1: อืม
0: มีตอนนั้นผมไปที่เมืองสตุตการ์ดเนี่ยมีมิวเซียมตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยที่ผมดีเลย์ก็เนี่ยก็ไปสตุตการ์ดนี่แหละเขาบอกสตุตการ์ดเนี่ยเขามีโมเดลใหม่หรือสถานีใหม่แล้วก็จะทํารางใหม่เป็นไฮสปีดอะไรเงี้ยเขาบอกต้องเสร็จปี2021
1: อืม
0: เขาบอกตอนนี
1: อ
0: ้
1: ืม
0: 2031ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่า
1: โอ้ยอย่างนั้นเลยอืม
0: อาจจะเชื่อนะว่าเยอรมันจะเป็นปัญหาเกิดปัญหาอะไรเช่นนี้นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกเนี่ยไม่ใช่แค่รถไฟอย่างเดียวตอนนี้รถยนต์ก็มีปัญหาธุรกิจเคมีก็มีปัญหาเคมีเข้าก็มีปัญหาธุรกิจ
1: อื
0: ด้าน
1: ม
0: การผลิตจักรก็มีปัญหาเขาบอกตอนนี้มีข่าวล่าสุดกับพี่วีว่า Volkswagen นะบริษัทรถยนต์ชื่อดังเนี่ยจะเลย์ออฟคนนะหรือจะไล่คนออกจะลดพนักงานออกแสนคน
1: อืม
0: นะครับประมาณถ้าผมจะประมาณ15%ของแรงงานทั้งหมด
1: ครับ
0: ในเยอรมันซึ่งมันไม่เกิดขึ้นปกติเนี่ยเราจะคิดว่าปกติเราจะคิดว่าการลงทุนการทำงานของที่นี่เนี่ยจะไม่มีจะเป็น job for life อะครับพี่วี
1: อือหือ
0: ครับแต่พอมีอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับstate ของเยอรมันอีโคโนมีแล้วนับไม่ใช่
1: ครับ
0: Volkswagen อย่างเดียว Bosch บริษัทที่ทำอะไรก็จะลดคน20,000 คนนะ
1: อืม
0: Mercedes ก็จะลดคนเพราะนั้นมันเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าการแข่งขันหรือการปรับตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์เยอรมันเนี่ยเขาปรับตัวไม่ทันการแข่งขันจากจีนนะแต่เรื่อง EV เรื่องอะไรก็ไปไม่ทันเพราะนั้นก็มันก็เป็นสะท้อนว่าเยอรมันก็จะเริ่มดีคลายแล้วการที่คนบอกว่าเป็นคนป่วยของยุโรปเนี่ยตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็เหมือนไม่โตมั้งเนี่ยโควิดคล้ายๆประเทศไทยเลยนะเศรษฐกิจโตหลังโควิดขึ้นมาแล้วก็เนี่ย3-4 ปีให้หลังเนี่ยเยอรมนีก็GDP ติดลบบ้างบวกนิดหน่อยบ้างเขาเรียกว่า stagnation นะครับก็เลยเนี่ยมันสะท้อนหลายๆอย่างครับก็น่าตกใจนะเราเยอรมันเมื่อ10 กว่าปีก่อน10 ปีให้หลังเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราประเทศไทยเองเราก็เป็นคนป่วยแห่งเอเชียเยอรมันก็เป็นคนป่วยแห่งยุโรปนะครับ
1: อืมครับแล้วตอนนี้เขาทำอะไรอยู่บ้างครับอาจารย์ในการที่จะหลุดจากสภาพเนี่ยครับ
0: ก็ลำบากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่วีแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ
1: โอ้
0: ฮัลโหลครับขอโทษครับพี่วีไม่เป็นไรขอโทษทีครับพี่วีเสียงมันหายไปอ่านงั้นเดี๋ยวต่อโอเคครับก็ตอนนี้เขากำลังจะปรับเรื่องการเมืองนะครับพี่วีแล้วก็จะหาพรรคใหม่เข้ามาที่จะมาแก้เรื่องเศรษฐกิจแต่หลายคนก็ไม่เชื่อว่าจะทำได้นะครับแล้วก็คิดว่าพรรคที่เป็นใครเขาพรรคฟาร์ไรท์เนี่ยก็อาจจะมาทดแทนครับพี่วี AFD เป็นพรรคที่จะมาเป็นพรรคทดแทนขึ้นมาซึ่งอันนี้คนก็บอกว่าไอ้พอการเมืองไม่นิ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนนาซีเยอรมันหรือเปล่าที่แบบเป็นพรรคที่เหมือนเป็นฟาร์ไรท์เป็นพรรคที่เอาแต่คนขาวนะครับแล้วก็นโยบายแอนตี้อิมิเกรชันคือมันจะไม่เหมือนกับเยอรมันมีเมื่อตอนแองเกลาเมอร์เคิลอยู่ที่เป็นสังคมที่โอเพนเวลคัมรีฟิวจีมานะครับอันนี้ก็เลยเป็นอันหนึ่งที่กังวลแล้วก็เยอรมันก็เจอปัญหาเรื่องพลังงานด้วยใช่ไหมพี่วีที่แบบไม่รับพลังงานมาจากรัสเซียก็ทำให้ค่าพลังงานในเยอรมันแพงมากนะครับแล้วก็การแข่งขันจากเมืองจีนการแข่งจากอะไรมันก็ทำให้สกิลปรับตัวไม่ได้ครับพี่วีตอนนี้ผมว่าลำบากนะแล้วตอนนี้เยอรมันต้องลงทุนในด้านความมั่นคงอยู่ด้วยฮะเพราะนาโต้เนี่ยเรื่องความมั่นคงเนี่ยซึ่งเยอรมันก็เขาเรียกอะไรไม่ใส่ใจมานานนะครับเพราะว่ามีทหารอเมริกามีสเตชันอยู่ในประเทศแล้วก็มีนาโต้คุ้มครองอยู่ ก็ทิ้งตรงนี้ไปเพราะนั้นเยอรมันก็ต้องลงทุนพวกนี้ด้วยมันก็กลายเป็นเปลี่ยน business model ใหม่เลยแล้วผมว่าเยอรมันตอนนี้ก็เรียกว่าเมาหมัดอยู่ครับพี่วี
1: ครับก็อีลอนมัสก์

0: ก็พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงการเมืองของเยอรมนีใช่ไหมครับไปปั่นนะให้มันเอียงไปทางฝั่งขวาเหมือนอย่างอเมริกาด้วยนี่เราก็เห็นในข่าวตอนไม่นานมานี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จากเยอรมนีนะครับก็ไหนๆพูดถึงฟุตบอลกับเศรษฐกิจที่มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับพอไปดูเจ้าภาพเนี่ย USMCA เอ๊ะใช่ไหมครับ USM แล้วก็ CA United
1: ใช่
0: States
1: ครับ
0: เม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพนะครับ
1: เป็น
0: ซึ่งเขาก็มีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจแต่มันก็กำลังจะมีอันเป็นไปแล้วด้วยเหมือนกันเออมันยังไงครับ
1: ใช่ครับก็อเมริกาก็ไม่แฮปปี้กับเนี่ยก็คือตอนแรกอ่ะการจัดบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเขาก็จัดใน US นะฮะแล้วก็เม็กซิโกแคนาดาเพื่อให้ดูเหมือนเป็นยูนิตี้เดียวกันเป็นพื้นเดียวกันเพราะมันแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งคนก็บอกว่าโอเคดีนะมันดูแบบเป็นมีความสามัคคีกันแต่จริงๆแล้วตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่า USMCA เนี่ยเขาจะไม่ต่อนะครับซึ่งการค้าซึ่งแต่ก่อนเราเรียกว่า NAFTA นะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยตอนนี้ก็เป็น USMCA US Mexico Canada แต่ตอนนี้เขาบอกจะไม่ต่อละแต่ไม่ต่อแล้วยังไม่ได้แปลว่าจะค้าขายกันไม่ได้เหมือนในแบบเดิมจะมีเวลา10ปีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เราก็เห็นว่าเนี่ยการค้าก็โดน disrupt จากรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะฟุตบอลก็โดน disrupt ไปด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนะฮะทุกอย่างมันลิงก์กันหมดนะ geopolitics เรื่องการค้าการกีฬานะครับภาพเศรษฐกิจด้วย
0: สุดท้ายแล้วครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดไม่มี USMCA แล้วเนี่ย landscape ทางการค้าของอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะครับ
1: คือที่ผ่านมาอเมริกาก็ได้ประโยชน์จากการได้ input ได้ low level cost จากเพื่อนบ้านจากเม็กซิโกได้ input จากแคนาดานะครับแล้วก็เทรดจริงๆมันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าแน่นอนมันจะมีอุตสาหกรรมที่เสียประโยชน์ไปนะครับเพราะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันก็ให้เห็นว่าต่อไปใน landscape มันคงเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าอเมริกาผลักเม็กซิโกออกไปผลักแคนาดาออกไปเขาก็ต้องไปหาคู่ค้าคนอื่นใช่ไหมคนที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นทางจีนเข้ามาแทรกเข้ามานะครับ
0: ครับเราก็เห็น
1: ค
0: ผ
1: ร
0: ู
1: ั
0: ้
1: บ
0: น
1: ก
0: ำ
1: ็
0: เม็กซิโกผู้นำแคนาดาผู้นำเยอรมนีนะครับแทบจะหลายประเทศมากนะครับที่เดินทางไปพบกับผู้นำจีนด้วยครับบทบาทของจีนในเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ผมว่าจีนก็พยายามจะหาทางเข้าตลาดอเมริกาให้ได้แล้วก็อันนึงก็คือเหมือนกับจะเข้าประตูหลังผ่านเม็กซิโกกับแคนาดาแต่ตอนนี้ผมก็เห็นแล้วว่าถ้าอเมริกาผลักคู่ค้าที่เป็นเพื่อนบ้านออกไปเนี่ยแน่นอนเขาต้องไปหาเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆก็คือจีนนะครับเพราะนั้นผมว่าอเมริกาก็คงไม่อยากได้อย่างนั้นแต่ว่าอเมริกาก็คงในสุดคงเรามองว่าในสุดคงคีป USMCA แต่ฟอร์มปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ละที่เป็นฟรีเทรดจ่าจ่าเนี่ยอาจจะต้องมีคอนดิชันอะไรมากขึ้นให้ทัฟขึ้นแต่คงไม่อยากให้จีนเข้ามาตั้งในทางนะมาตั้งโรงงานในแคนาดากับเม็กซิโกมากนักนะรู้สึกอาจจะเป็นการเหมือนแบบเหมือนมาจ่อหลังบ้านเขาคงไม่แฮปปี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่เราคิดว่าคอนดิชันของ USMCA ปัจจุบันคงไม่ไปต่อนะก็คือ10ปีบอกจะยกเลิกใน10ปีแต่ว่าทุกปีมาคุยกันได้เพราะนั้นเดี๋ยวมันคงพอใกล้เวลาใน10ปีนั้นเนี่ยก็คงมีการตกลงข้อตกลงที่อเมริกาแฮปปี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทรัมป์ก็คงไม่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็การคุยก็อาจจะง่ายขึ้น
0: ครับที่ล่าสุดคิดว่าอาจารย์ก็คงเห็นข่าวใช่ไหมครับที่ไปประชุมที่นาโต้นะครับตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงอังคาราประเทศตุรกีแต่ก็สั่งให้รัฐมนตรีคลังให้สกอตเปอร์เซนเนี่ยหยุดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสเปนเพราะว่าสเปนเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับอเมริกาในการทำสงครามกับอิหร่านกับอิสราเอลแล้วก็ไม่ค่อยส่งเงินเข้านาโตสักเท่าไหร่ด้วยนะครับก็นั่งอยู่กับทางมาร์ครูเทอร์นี่แหละนะครับชมมาร์ครูเทอร์แล้วก็บอกว่าไปช่วยสเปนทำไมนะครับตัดสัมพันธ์ทางการค้าทุกอย่างกับสเปนหมดเลยนี่
1: ผมว่าตอนนี้ระเบียบโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับและนาโตเองเนี่ยผมว่าทุกคนก็ต้องรู้แล้วว่าต้องเรียกว่าต้องช่วยตัวเองแล้วก็ต้องทุกคนก็ต้องสร้างกำลังทหารเข้ามามันก็เลยทำให้การลงทุนในด้านความมั่นคงในกลุ่มพวกทหารยุทโธปกรณ์อะไรพวกนี้มันเลยเป็นธีมใหม่ของการลงทุนนะนอกจาก AI แล้วก็ลิงก์กับการลงทุนด้านความมั่นคงด้วยนะครับ
0: ครับล่าสุดจะเอากรีนแลนด์อีกแล้วครับทรัมป์
1: ครับผม

0: กลับมาอีกแล้วครับก็เดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะครับ พอหลังอเมริกาตกบอลโลกแล้วก็กลับมามองกรีนแลนด์ใหม่นะครับ
1: เอาคืนทรัมป์นี่แพ้ไม่ได้นะครับต้องเอาชนะให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับแต่วันนี้ขอบพระคุณคุณบุรินทร์มากๆนะครับที่มาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันนะครับในช่วงนี้นะครับเรื่องของกีฬาที่แยกไม่ออกกับเรื่องของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากนะครับคุณบุรินทร์ครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่บีครับขอบคุณครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: และนั่นก็คือคุณบุรินทร์อดุลวัฒนานะครับก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้นะครับโอกาสทองของ Silver Gen ครับวัยเก่าที่จะเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ใน1วันเลยครับอยากจะขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะครับงานนี้เนี่ยเราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนขายเป็นนะครับกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับสำหรับไฮไลท์เด็ดๆที่พี่ๆรุ่นวัยเก่าจะได้เจอในงานนะครับก็คือสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราแล้วก็ไม่ต้องนั่งปวดหัวคิดเองนะครับสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นเนี่ยไม่ให้กลับบ้านนะครับปักหมุดเลยครับพบกันแน่นอนวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทนะครับเรียนเต็มวันอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ของโรงแรมนะครับแต่ว่าเรารับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้เลยนะครับสมัครกันได้นะครับวันนี้แอดไลน์กันเข้ามานะครับที่ @Thinking Radio อย่าลืมเครื่องหมายแอดข้างหน้าคำว่า Thinking Radio ในการแอดไลน์เข้ามานะครับเป็น Line Official Account ของคลื่นความคิดนะครับ @Thinking Radio แล้วพบกันครับในวันที่2สิงหาคมและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินสัจเดียวครับสำหรับวันที่9กรกฎาคม2569ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดว
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI

0: CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบรอดลิงควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
1: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราพบกันตั้งแต่ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันเต็มๆต่อสัปดาห์นะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชครับทางคลื่นความคิด 96.5 เมกะเฮิรตซ์ของอสมทนะครับไม่ว่าจะฟังบนหน้าปัดวิทยุที่บ้านหรือว่าจะเป็น Facebook 96.5 คลื่นความคิดเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึง แอปพลิเคชัน Mcord Connect ด้วยนะฮะเสียงชัดคมชัดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาถึงวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนะครับวันนี้สัญญาณการลงทุนเนี่ยดีทั้ง2ตลาดหลักสำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดของทองคำนะฮะปิดตลาดวันนี้ก็โอ้โหบวกขึ้นมาถึง700บาทนะครับในราคาที่รับซื้อซึ่งปิดไปเนี่ยนะครับทองคำแท่ง 64,800 ขายออก 65,000 เป๊ะๆเลยนะครับส่วนรูปพรรณเนี่ยนะครับขายออกราคา 65,800 บาทนะครับหันไปดูตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็โอ้โหเขียวกระจายนะครับแล้วก็ปิดเหลือ 1,600 จุดเป็นผลสำเร็จนะครับปิดที่ 1,608.30 จุดบวกตั้ง 32.05 จุดครับวันนี้บวก 2.03% แต่มูลค่าการซื้อขายสุทธิเนี่ยนะครับไม่ถึง 80,000 ล้านครับ 79,975 ล้านบาทนะฮะความชัดเจนอะไรต่างๆก็ดูจะสดใสมากจริงๆที่ขนาดว่าอเมริกากับทางด้านของอิหร่านเนี่ยโจมตีกัน2วันติดต่อกันเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าจะพอเห็นสัญญาณอะไรที่แยกออกจากกันหรือไม่เดี๋ยวอันนี้ค่อยว่าตามกันต่อนะครับจะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับเราจะมีวิทยากรประจำพูดคุยกับเรานะครับซึ่งวันนี้เรื่องน่าสนใจมากเลยนะฮะเราจะพูดถึงโครงสร้างประชากรไทยนะครับเรารู้ใช่ไหมฮะว่าทุกวันนี้นะฮะเด็กเกิดใหม่นี่นะครับอัตราการเกิดนะฮะน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตในขณะเดียวกันโครงสร้างประเทศไทยตอนนี้เป็นระดับแบบซูเปอร์เราภาษาชาวบ้านแล้วกันนะซูเปอร์แก่นี่นะฮะมันมาอย่างนี้หมดแล้วแล้ววัยของคนในประเทศไทยขณะนี้หลากหลายทิ้งห่างกันมากตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์จนกระทั่งถึงเจนอัลฟานะครับทั้งหมด

0: เศรษฐกิจและธุรกิจกันอย่างไรเนี่ยนะครับอยู่ในระบบออนไลน์พูดคุยกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI นะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
1: สวัสดีครับท่านคุณบัญชาครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับก็อย่างที่คุณบัญชาเกริ่นเอาไว้อยากจะพูดถึงเรื่องความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเวลาที่เราพูดแล้วก็วันนี้จะไปดูว่ามันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไรนะฮะแล้วก็ธุรกิจผลกระทบทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจแต่เวลาพูดถึงผลไอ้โครงสร้างประชากรต้องเข้าใจนะมันมีสองเรื่องคือเรื่องขนาดของประชากรจำนวนถูกไหมฮะแล้วก็สุขภาพของคนและแรงงานเป็นเรื่องใหญ่นะสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วที่สำคัญสำหรับเมืองไทยเนี่ยมันมีสองเรื่องที่อย่างที่คุณบัญชาพูดคือเวลานี้ประชากรเราลดลงเร็วมากอัตราการเกิดของเราเนี่ยมัน 0.8 0.9% ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียในโลกเลยในเอเชียนี่เราอัตราการเกิดเนี่ยเราลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเวลาเนี้ยใกล้เคียงญี่ปุ่นนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในการเปลี่ยนแปลงเบื้องหลังเนี่ยมันมีไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความแตกต่างระหว่างรุ่น มันมีรุ่นเราเคยได้ยินใช่ไหมรุ่นเบบี้บูมเมอร
0: ์รุ่นใช่ครับ
1: อะไรฮะGeneration X Generation Y อะไรต่างๆพวกนี้นะฮะรุ่นต่างๆพวกนี้มันไอการรุ่นต่างๆเหล่านี้แนวความคิดวิธีการทำงานของคนรุ่นต่างๆเหล่านี้ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยนะเปลี่ยนแล้วไอการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอันเนี้ยสองทั้งสองเรื่องทั้งโครงสร้างประชากรแล้วก็ทั้งเรียกว่าง่ายๆด้วยกัน Generation Gap นะฮะมันมีผลกระทบกระเทือนทั้งต่อสังคมต่อความเป็นครอบครัวต่ออะไรต่างๆหลายอย่างนะฮะเอาเรื่องประชากรก่อนเนี่ยเรื่องประชากรเรารู้แล้วว่าโอ้โหเราเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างที่คุณบัญชาพูดเราตายมากกว่าเกิดแล้วก็ประมาณการกันดี20-30ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะลดลงประชากรเราจะลดลงถึงเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะลดลงเยอะมากสาเหตุเราก็รู้ละเวลานี้คนไม่แต่งงาน
0: ครับ
1: ถึงไหมถึงแต่งก็ไม่มีลูกแล้วก็แต่งช้า
0: ถูกครับ
1: แต่งช้ามากไอ้นี่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งนั้นแถมคนหนุ่มสาวตายเยอะมาก
0: ครับ
1: ตายเพราะอะไรฮะอุบัติเหตุรถยนต์อุบัติเหตุโง่ๆ
0: โอ้
1: เยอะมากนะฮะหลายหมื่นคนต่อปีแล้วก็เป็นโรค NCD
0: โอ้โห
1: โรคไม่ระบาดอ่ะโรคไม่ติดต
0: ่อ
1: พวกโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆมันตายก่อนวัยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะไอ้คนหนุ่มสาวโดยเฉพาะผู้ชายติดยาไม่ติดยาก็ติดคุก
0: คร
1: ับ โอ้โหมันทำให้ประชากรเราเหลือน้อยมาก
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะอันนี้ปัจจัยต่างๆเล่าไปอ่ะแล้วไม่แต่งงานแล้วประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่ม LGBTQ มากที่สุดแล้วเราโอ้โหเราลิเบอรัลมากเราเสรีมากเรื่องนี้นะแล้วกลุ่มนี้จะไม่แต่งงานจะไม่มีลูกละ
0: โอ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้การที่ทำเป็นแบบนี้กับไอ้การที่รุ่นต่างสัดส่วนของรุ่นต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนแปลงละถ้าเราเทียบนะผมเผอิญผมไม่ได้ส่ง PowerPoint ให้คุณเห็นแต่ว่าถ้าเทียบปีปัจจุบันปีนี้นะกับ20ปีที่แล้วคือทำไมเราต้องเทียบ20ปี20ปีเวลในเทอมประชากรเราถือว่า1รุ่น
0: ใช่
1: 1รุ่นนี่ใช้เวลานับ20ปีนะฮะไอ้ประชากรรุ่นที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยBaby Boomer เนี่ยก็คือเกิดโน่นขออนุญาตใช้คสแก่แล้ว1928ถึง1964นะ2507นะฮะรุ่นเกิดก่อน2507 Baby Boomer แต่ก่อนนี้เนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ยมันมี30ไม่มี30กว่าเปอร์เซ็นต์นะ33 34% เวลานี้ลดลงมาเหลือ 20% เองรุ่นนี้หายไป Generation X เนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ยมีสักประมาณ

0: 28-29%เดี๋ยวนี้ก็เหลือประมาณ25%ลดลงเจเนเรชัน Y เนี่ย20 ปีที่แล้วก็มี25%เดี๋ยวนี้ลดลงมานิดหน่อยเหลือ23% 23-24%คร่าวๆเจเนเรชัน Z เจเนเรชัน Z นี่พวก Z เนี่ยเกิด1997ใช่ไหมปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
1: ไปครับ
0: 1997ถึง2012
1: ครับ
0: 20 ปีที่แล้วมีประมาณสัก14%เดี๋ยวนี้20%
1: โอ้เพิ่มขึ้น
0: รุ่นนี้แล้วอัลฟา
1: ครับ
0: อัลฟานี่20 ปีที่แล้วยังไม่มีปัจจุบันเนี่ยเหลือมีเพิ่มโผล่ขึ้นมาอัลฟาเนี่ยประมาณ11%นะเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยเจนซัดกับอัลฟาแล้วก็มีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังมาละเบต้า
1: เบต้า
0: เบต้าเนี่ยเกิดตั้งแต่2025จะมาเมื่อปีที่แล้วล่ะรุ่นเบต้าแต่พวกนี้พวกอนาคตทั้งนั้นแหละการเปลี่ยนแปลงไอเจนเรชันเหล่านี้มันมีความคิดความอ่านอะไรต่างๆไม่เหมือนกันผมย้อนกลับไปนิดนึงก่อนไอ้ตอนประชากรเนี่ยนิดหนึ่งนะโครงสร้างประชากรสมัยก่อนที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์ที่อัตราการเกิดเราสูงมาก 3.3% สมัยก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่2นะง่ายๆ
1: ใช
0: ่ 3.3% ต่อปีเนี่ยโอ้โหแล้วพอประชากรมันมากขึ้นเนี่ยในทางประชากรเขาเรียกว่า population dividendก็คือว่าเดโมกราฟิกดิวิเดนด์ก็คือได้ผลประโยชน์แบ่งปันจากการที่มีประชากรเพิ่มคือมีแรงงานมีแรงงานเพิ่มเกิดอะไรขึ้นฮะแรงงานเพิ่มขึ้นแรงงานเพิ่มขึ้นจำนวนคนแก่น้อยผลิตภาพเศรษฐกิจโตอันเนี้ยเป็นประเทศไทยจะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาตั้งแต่1960 1970 1980นะฮะนี่เรียกว่าเดโมกราฟิก first demographic dividend ไอ้ second dividend นี่คือหลังจากคนรุ่นเนี้ยแก่พอเริ่มสูงอายุมาก40 50อะไรเงี้ยคนพวกนี้ก็สะสมทรัพย์สมบัติพวกนี้รุ่นนี้ทำงานหนักนะก็มีเงินก็เอาไปลงทุนเอาเงินออมมาใช้ลงทุนมาก็เกิด second dividend ขึ้นมาประเทศไทยมีบ้างไม่มากนักไม่มากเท่ามาเลเซียไม่มากเท่าไอ้ second dividend คือทำให้ตลาดหลักทรัพย์ตลาดอะไรต่างๆมันบูมมากเราบูมมากแต่ว่าไม่มากเท่ากับมาเลเซียหรือเกาหลีใต้อันนี้คือ second dividend นะอันนี้แต่เวลาเนี้ยเราแก่ตัวที่สุดละในอีสเอเชียนะก็เพราะฉะนั้นเมื่อสูงอายุเพิ่ม GDP เราชะลอตัวชัดเจนแล้วต่อไปเราขาดแคลนแรงงานแน่นอน
1: โอ้โห
0: เงินบำเหน็จบำนาญเงินสังคมส่งเงินสงเคราะห์คนชราต้องเพิ่มขึ้นแน่นอน
1: โอ้โห
0: เราจะแก้ปัญหาเรื่องประชากรแก่ตัวเนี่ยเวลาเนี้ยถ้าระยะสั้นนะม
1: ัน
0: ต้องยืดอายุเกษียณอย่างประกันสังคมไม่ใช่55แล้ว
1: พู
0: ดไปตั้งนานแล้วจะยืดไป60ยังไม่ยืดเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันไม่ได้แล้วล่ะนะฮะเราต้องไปนำเข้าแรงงาน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรื่องแต่ว่าเราดันไปนำเข้าแต่แรงงานไร้ฝีมือ
1: โอ้
0: แรงงานฝีมือเรากีดกันเต็มที่เลย
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะแล้วเราต่อไปเนี่ยในที่สุดเราต้องใช้เทคโนโลยีใช้อะไรต่างๆนะฮะเพิ่มทักษะคนอะไรทีนี้อันเนี้ยคืออนาคตว่าเราจะต้องทำยังไงแต่ตอนเนี้ยมาดูบอกว่าผลกระทบของการมีไอ้เจเนเรชันแกปเนี่ย
1: ครับ
0: ทั้งหมดเนี่ยคือยังไม่ไปนับไออัลฟาก็ได้นะฮะมันก็สี่รุ่นแล้วเบบี้บูมเจน X เจน Y เจน Z แต
1: ่
0: จริงๆต้องนับอัลฟาแล้วล่ะ
1: นั่นสิครับ
0: เพราะว่าอัลฟาเนี่ยใช้เงินแล้ว เกิด2013ปีนี้ก็คือเท่าไหร่ฮะ2026ใช่ไหมฮะ10ปีแล้ว
1: สิบปีเราใช้เงินเป็นแล้วฮะ
0: โอ้ยไม่ใช่ใช้เอาเงินพ่อแม่ซื้อแล้วเดี๋ยวนี้รุ่นนี้เกิดมากับมือถือ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะรุ่นเนี้ยเก่งกว่าพ่อแม
1: ่ถูก
0: อันนี้
1: ถูกเลยครับ
0: อันนี้เรื่องใหญ่มันเกิดผล

0: างด้านผลเรื่องการใช้จ่ายอย่างที่เราพูด
1: ครับ
0: ผลในเรื่องการทำงานและผลต่อเศรษฐกิจนะฮะเอาละเราดูเรื่องการทำงานก่อนไหมนะฮะกับความร่วมมือในองค์กรมันต่างกันไหมเจน X กับเจน Y เจน Z เนี่ยเจน X หรือ Baby Boom เนี่ยกับ Baby Boom รุ่นเนี้ยทำงานหนัก
1: ใช่ครับ
0: งานต้องมั่นคงจงรักภักดีต่อองค์กร
1: ใช่
0: ไม
1: ค
0: ่
1: รับ
0: ออก
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่ไล่ก็ไม่ออก
1: จน
0: น
1: กว่
0: ะ
1: าจะ
0: อยู่
1: ครัน บ
0: านแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเน้นนะฮะทำงานต้องยืดหยุ่นมีอิสระกิกเวิร์กเกอร์เดี๋ยวนี้กิกเวิร์กเกอร์เยอะมากเลยถูกไหมฮะขี่มอเตอร์
1: โอ
0: ไซค
1: ใช
0: ์
1: ่
0: รับจ้างอะไรทำงานอิสระเต็มไปหมดเลยไม่ชอบผูกพัน
1: อ๋อ
0: แล้วไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: โอ้ทำงานด้วยเที่ยวด้วยพักผ่อนด้วยออกกำลังกายด้วยเขาเรียกว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์
1: อ๋อ
0: ชีวิตกับการทำงานมันต้องได้สมดุลกัน
1: โอ้
0: ชีวิต
1: ยุค
0: เนี่ยความสมดุลใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คุณค่าในการทำงานที่ความคิดก็ต่างกันผ
1: ใช
0: ล
1: ่
0: ิตภาพของคนสองกลุ่มสี่กลุ่มเนี่ยจริงๆถ้าแบ่งเป็นสองพวกคือเอาเบบี้บูมเจนเอ็กซ์นะรวมกันแล้วก็ Y กับ Z เนี่ยรวมกันถูกไหมฮะความคิด Y เนี่ยเป็นรุ่นเชื่อมต่อรุ่นเชื่อมต่อพ่อแม่ที่รุ่นเก่าใช่ไหมที่เป็นคนหาเงินกับรุ่นใหม่เป็นรุ่นเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นแต่ Y เนี่ยก็เกิดมาก็มีคอมพิวเตอร์เริ่มมีคอมพิวเตอร์แล้วถูก
1: ใช
0: ไหม
1: ่นะ
0: แต่ Z เนี่ยไม่รู้จักเลยไม่ร
1: โ
0: ู
1: อ
0: ้
1: ้
0: จักไอ้รุ่นกับไอ้ไม่รู้จักไอ้โทรศัพท์ที่หมุนๆเลยนะไม่รู้จักเลยเกิดมาก็มือถือหมดแล้วล่ะนะฮ
1: ถ
0: ะ
1: ูกครับ
0: เพราะฉะนั้นมันมีความขัดแย้งในที่ทำงานแน่
1: อ๋อครับ
0: ๆถูกไหมฮะเพราะความคิดไม่เหมือนกันนะไอ้คนนึงโอ้โหมันทำเร็วแล้วก็เอาอีกคนนึงเน้นซีเนียริตี้เน้นอะไรต่างๆถูกไหมเน้นเป็นระเบียบแบบแผนแต่อีกคนนึงโอ้โหว่องไวตัดสินใจเร็วไม่เอางานหนักไม่เอานะอย่าหนักเกินไปนะมันต้องพอดีพอดีแต่ข้อดีถ้าในที่ทำงานถ้าตกลงมันได้
1: ครับ
0: ถ้าระบบมันดีเจ้านายเนี่ยอายุสูงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คนสูงอายุมีประสบการณ์สูง
1: แน่นอนครับ
0: มีความรู้เรื่องกฎระเบียบต่างๆดีแต่คนรุ่นใหม่มีดิจิตอลสกิลอ่ะ
1: ถูก
0: แล้วก็โอ้โหเด็กพวกนี้ฉลาดนะ
1: โอ้
0: มันเห็นโลกหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าในดิจิตอลในโทรศัพท์มันดูหมดแล้วมันไม่ใช่ดูเฉพาะในโทรศัพท์มันไปด้วยเดี๋ยวนี้ไปต่างไปเที่ยวต่างประเทศมันถูกมาก
1: ใช่ครับ
0: ไอ้รุ่นเรากว่าจะไปได้ไปต่างประเทศมันต้องนั่นแล้วอะอายุ20 กว่าแล้วอะ
1: ใช่เลยครับ
0: ได้ทุนไปเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่อะนะฮะถ้าพ่อแม่มีสตังค์ก็โชคดีไปแต่ก็ไปส่วนใหญ่ก็มัธยมอะไรเงี้ยนะฮะกว่าจะได้ไปแล้วโอ้โหการไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเครื่องบินอะไรต่างๆไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยพูดง่ายๆคนรุ่นใหม่เห็นโลกมากกว่าคนรุ่นเก่านะ
1: แน่นอนเลยครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: จริง
0: ไ
1: ค
0: อ
1: รับ
0: ้ที่สมัยก่อนเราบอกว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่มีความหมายนะ
1: มีความหมายเลย
0: ถูกไหม
1: คร
0: ไ
1: ั
0: อ
1: บ
0: ้รุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหมันไปแช่ออนเซ็นไปอะไรต่างๆมาทั่วโลกใช่ไหมฮะก็ไอ้งานของมีงานวิจัยที่ไปนำเสนอที่ World Economic Forum เขาบอกว่าถ้ามีการลงทุนในการสร้างความร่วมมือระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มันต้องลงทุนทำนะ
1: โอ้
0: หรือต้องลงทุนทำแต่เรายังไม่ได้ทำจริงๆอย่างจังถ้าลงทุนทำเนี่ยผลิตภาพแรงงานของบริษัทของหน่วยงานจะเพิ่มขึ้นประเทศ
1: โอ
0: จ
1: ้
0: ะขึ้นเนี่ยเห็นไหมของอย่างเงี้ยเรามองข้ามทีนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันต้องช่วยกันบริษัทที่ทําให้ผู้บริหารกับคนรุ่นหนุ่มสาวทำงานร่วมมือกันได้เนี่ยโอ้โหเป็นทีมเวิร์กนะมันไปไกล
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ฮะอันเนี้ยมันก็เพราะเราจะมีคนรุ่น Y มิลเลนเนียมรุ่น Z เจน Z เป็นพนักงานส่วนใหญ่เจน X เป็นผู้บริหารระดับสูงจุ่มไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อันเนี้ยภาระ

0: ไอ้พวกเจนแซดเจนอะไรต่างๆมันเน้นเรื่องความยั่งยืนเดี๋ยวนี้เขาเน้นเรื่องสุขภาพจิตไปออกกําลังกายเขาเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งดีทั้งนั้นเห็นไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันไม่ขัดแย้งเนี่ยการบริหารองค์กรก็จะดีนะทีนี้วิธีการที่เขาจะปรับโครงสร้างองค์กรเขาก็บอกว่าเวลาเนี้ยมันมีระบบละมีแนวคิดละว่าจะปรับโครงสร้างองค์กรให้ทํางานร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่าใช้การประเมินผลงานด้วยระบบ AI คือคล้ายๆให้รางวัลผลตอบแทนแบบเล่นเกม
1: อ๋อ
0: ไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันชอบเล่นเกมแล้วสังเกตดูเล่นเกมยิงกันเล่นเกมไล่อะไรต่างๆจับไปโน่นจับไปนี่แล้วได้คะแนนมีความสุขนะ
1: แฮปปี้นะ
0: แฮปปี้เพราะฉะนั้นทำไมเราไม่รางวัลตามผลงานแบบนี้เป็นผลงานระยะสั้นไม่ใช่รอปีหนึ่งแล้วถึงมาขึ้นเงินเดือนแล้วก็ขึ้นโบนัส
1: ครับ
0: ไปเด็กรุ่นใหม่ทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องออกแบบองค์กรเนี่ยที่ตอบสนองความพึงพอใจไอ้ระบบให้รางวัลเนี่ยตอบสนองความพึงพอใจของคนเจนแคปแล้วก็เจนแอลฟานะฮะโอเคมันจะเพิ่มผลิตภาพได้ต้องสร้างเกมและแรงจูงใจอ่ะเขาจะได้โน้มน้าวเขานะฮะเพราะมันมีงานหนักงานน่าเบื่อมันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมพวกนี้ได้ให้อยากทำ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เรื่ององค์กรเรื่องที่สองคือเรื่องแนวโน้มการบริโภค
1: ครับ
0: อันนี้สนุกมาก
1: นะฮะ
0: คนรุ่นใหม่นี่โตมากับมือถืออ่ะ
1: ใช่
0: จะไหมฮะใช้จ่ายโอ้โหมากกับคนเจน X อ่ะ
1: ใช่เลย
0: เท่ากันนะแต่คนรุ่นนี้ใช้มากกับคนเจน X เยอะมากเลยไม่รู้คุณบัญชาที่ทำงานที่อสมทเป็นป่าที่ทำงานผมเนี่ยโอ้โหแก๊ปมันมาทุกวันมาส่งของทุกวัน
1: ครับ
0: นะฮะลูกผมก็เหมือนกันซื้อทุกวันซื้อผ่านแก๊ปผ่านเนี่ยแหละผ่านไอ้เนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งตลอดเวลา
1: โอ้โห
0: ซื้อของออนไลน์
1: ครับ
0: ทำไมเขาใช้เงินเยอะมันต่างจากไอ้รุ่นเก่าอะรุ่นเก่าประหยัดอะถูกไหมทำไมใช้เงินเยอะคำอธิบายก็คือว่าอันนี้น่าฟังนะเขาไม่ได้ซีซัวใช้นะเขาเน้นการช็อปเนี่ยคือเขาซื้อของใช้ของอะไรต่างๆเยอะก็จริงแต่เขาเน้นอะไรฮะของที่มีการลดราคาสังเกตดูวันที่8เดือน8โอ้โหช็อปสนั่นวันเลยเพราะอะไรฮะ
1: รา
0: คาถูกอ้าวของชีพแพงอ่ะ
1: ถูก
0: เด็กมันทำถูกอ่ะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่าของชีพแพงเงินเดือนเพิ่มช้าตอนหลังเศรษฐกิจเราแย่เพราะฉะนั้นเด็กมันก็ต้องซื้ออีตอนของลดราคาแถมอย่างนี้อีกฮะเฮ้ยเขาเลือกซื้อของพรีเมียมฮะให้รางวัลตัวเองฮะให้รางวัลความรู้สึกของตัวเองว่าได้เป็นเจ้าของของหรูพอเวลามันมีไอ้ของประเภทนี้ที่ลดราคาแห่กันซื้อเหรอถูกไหมเขาไปทำวิจัยนะเขาบอกว่าคนพวกนี้ไม่ใช่เห็นปั๊บซื้อปุ๊บนะไม่ใช่คุณบัญชารู้จักใช่ไหม impulse spending เห็นปั๊บซื้อปุ๊บอ่ะมีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้ไหมฮะมี
1: เพียบเลยครับ
0: ว่าเพียบแต่เด็กรุ่นนี้ 50% ของผู้บริโภครุ่นหนุ่มสาวเนี่ยต้องศึกษาวิจัยเขาดูก่อนเขาดูราคาดูอะไรกันก่อนแล้วเวลาเขาสั่งของใช่ไหมออนไลน์ต้องใส่ตะกร้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ออนไลน์คาร์ดออนไลน์ใส่ตะกร้าเขาไม่ได้ใส่ตะกร้าปุ๊บพอซื้อปั๊บนะ
1: เ
0: ขาใส่ตะกร้าแช่ไว้วันถึง2วันแล้วก็ถึงซื้อครับ
1: โ
0: อ้ไม่ใช่ impulse buying มีงานมาจากงานวิจัยครับ
1: ครับ
0: แสดงว่าเด็กพวกนี้เนี่ยดูคือใช้อย่างมีเหตุผลเราไม่ว่าไม่มีเหตุผลแต่เขาใช้อย่างมีเหตุผล
1: โอ้ครับ
0: เห็นไหมดักเหตุผลคนละแบบก็เบื้องหลังมันมีเบื้องหลังราคามันแพงอะไรต่างๆแล้วแบบนี้ด้วยฮะเจนแอลฟาเนี่ยจะไม่ไปไถไอโทรศัพท์แล้วก็เลือกซื้อแบบดูสินค้าอย่างรวด

0: เดี๋ยวเจนอัลฟาไม่เอาละ
1: เลิกละ
0: เพราะมีงานวิจัยเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้เจนอัลฟาเนี่ยถ้าจะซื้อของเนี่ยมันต้องมีส่วนร่วมกับเจ้าของร้านส่วนร่
1: อ
0: ว
1: ๋
0: ม
1: อ
0: กับเจ้าของแบรนด์ให้เขามีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาสินค้าด้วยอ๋อ
1: โอ้
0: มัน
1: เด
0: ไ
1: ี
0: ป
1: ๋ยว
0: อีกระดับหนึ่งนี่พฤติกรรมการซื้อของ
1: อืม
0: น
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ฮ
1: ับ
0: ะเพราะฉะนั้นทีนี้เจนแซดกับเจนอัลฟาเนี่ยเงินไม่ค่อยมี
1: อืมอืม
0: เพราะเงินไม่ค่อยมีเวลานี้มันก็มีบริการทางการเงินออนไลน์
1: ครับ
0: ไอ้บริการทางการเงินออนไลน์มันค่อนข้างโปร่งใสอ่ะจะมาเห็นชัดว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรต่างๆใช่ไหมคลิก
1: ถูก
0: อะ
1: ค
0: ไร
1: รับ
0: ต่างๆจ่ายมันก็เกิดโอ้โหบริการพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยแต่ข้อเสียมันมีพวกไอ้อินฟลูเอนเซอร์เขาเรียกว่า
1: ฟิน
0: ฟินฟลูเอนเซอร์แล
1: ใช
0: ้ว
1: ่
0: ก็
1: ครับ
0: มีไอ้ดิจิตอลฟินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีแพลตฟอร์มบางอย่างใช่ไหมฮะ
1: อือ
0: จ่ายซื้อก่อนจ่ายที่หลังใช่ไหมฮะ
1: ถูกครั
0: แล
1: บ
0: ะแถมบอกว่าเงินเดือนยังไม่ออกมาเอาเงินไปก่อนได้
1: ใช่เลยอืม
0: ถูกไหมฮะเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: นี่
0: ค
1: บ้าน ง
0: ร
1: น
0: ุ่
1: ะ
0: นใหม่ก็โอ้โหกู้เงินมาซื้อของ
1: อืมอืม
0: ใช่ไหมฮะก่
1: ค
0: อน
1: รั
0: ท
1: บ
0: ี่จะรับเงินเดือนเพราะฉะนั้นมันถึงมีหนี้สูงมากเพราะบางคนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
1: ใช่ครับ
0: ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสองเรื่องครับพฤติกรรมในองค์กรการทํางานในองค์กรกับพฤติกรรมการใช้เงินซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะเรื่องที่สามก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจโอ้นะฮะรุ่นก่อนรุ่นสมัยก่อนเนี่ยมีเศรษฐกิจเราเนี่ยเวลาเนี้ยประชากรลดลงเศรษฐกิจเราชะลอตัวถูก
1: เข
0: ไ
1: ้
0: หม
1: าไป
0: แรงงานรุ่นก่อนเนี่ยจะมีเงินออมแต่แรงงานรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีเงินออมเก็บ
1: เริ่มมาม
0: ีการสำรวจก็พบว่า30%ของแรงงานไทยไม่มีเงินออม
1: โอ้โห
0: เยอะ
1: ฟังได้เย
0: น
1: อ
0: ะ
1: ะ
0: แล้วเวลาเนี้ยบริษัทกับโรงงานขาดแคลนแรงงานแน่นอนขาดแคลนแรงงานเราถึงเพราะฉะนั้นถ้าขาดแคลนแรงงานเนี่ยบริษัทถึงไปวิ่งเต้นไอ้สมาคมอะไรต่างๆไปวิ่งเต้นเอาแรงงานต่างด้าวมาไงใช่ไหมฮะใน
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ี่
1: ค
0: ส
1: รั
0: ุ
1: บ
0: ดเนี่ยนโยบายรัฐบาลก็ต้องเริ่มแล้วหรือไม่ก็ต้องใช้ทุนใช้เครื่องจักรแทนแรงงานใช้เทคโนโลยีแทนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งคือภาระค่าใช้จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญสวัสดิการผู้สูงอายุสูงขึ้นเป็นภาระทางการคลัง
1: โอ้
0: โอ้โหอันนี้หนักค่าใช้จ่ายไอ้เรื่องเงินบำนาญค่าราชการเรื่องเงินสวัสดิการผู้สูงอายุที่เราจ่ายเนี่ยแถมกองทุนประกันสังคมมีแนวโน้มจะเจ๊งด้วยในอนา
1: โอ
0: ค
1: ้
0: ต
1: ร
0: เพร
1: ู
0: า
1: ้
0: ะว่าอะไรฮะเพราะว่าจำนวนคนทำงานเนี่ยที่จ่ายเงินจ่ายเบี้ยมันจะน้อยกว่าจำนวนคนรับเบี้ยใน
1: โอ้
0: อนาคตถูกไหมเพราะคนแก่ตัวมากขึ้น
1: จริง
0: นะฮะอันนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่เราเป็นในอาเซียนเนี่ยเรามีผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอันดับสองนะแล้วไอ้คนกลุ่มเนี้ยฐานะไม่ค่อยดีเมื่อฐานะไม่ค่อยดีคนพวกนี้ทำไมเงื่อนการแต่งงาน
1: โอ้
0: หรือไม่แต่งงาน
1: ต้องไม่แต่งงาน
0: ถูกไหมเจนเนี่ยพูดสังเกตดูเจนเนี่ยไม่ค่อยแต่งงานนะฮะเลื่อนการซื้อบ้านเดี๋ยวนี้มาเช่าบ้านแทนตลาดเช่า
1: จ
0: ก
1: ะ
0: ็
1: มี
0: เย
1: แร
0: อะ
1: งง
0: ข
1: า
0: ึ
1: น
0: ้น
1: เกิดไหม
0: เออเจอไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้แต่ว่าบ้านตลาด
1: ใช่
0: ล่างนะบ้านตลาดล่างผมไปดูเมื่อวันก่อนผมไปดูบ้านตลาดล่างนะแถวฝั่งทนเนี่ยนะฮะแถวไอ้พุทธมณฑลสายห้ามีโรงงานมันมีบ้านตลาดล่างแข่งกันโอ้โหแข่งกันเยอะมากเลยราคามันถูกไง
1: เริ่ม
0: คือ
1: โอ้
0: เขาก็จ
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: แข่งกันอย่างเงี้ยแต่คนเจนแซดเนี่ยเริ่มถึงไม่มีเงินมากนะเขาลงทุนในอะไรฮะเขาไม่ลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อกี้คุณบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นฟื้นใช่ไหมเขียวผ่องใช่ไหมครับเขาลงทุนอะไรฮ
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: ด
1: ค
0: ิ
1: รับ
0: จิทัลแอสเซทเขาไปลงทุนต่างประเทศด้วย
1: โอ้อ่าใช่
0: เขาไม่มีเงินออมก็จริงนะเขารู้ว่าเงินออมมันดอกเบี้ยมันต่ำอ่ะหุ้นไทยมันซบเซาอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเห็นไหมเขาฉลาด
1: คร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับใช่ไหมแล้ว
1: ใช
0: ต
1: ่
0: ่อ
1: ครับ
0: ไปเนี่ยในอีก10 ถึง 20 ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคนเจนเบบี้บูมสิบไม่เกิน10

0: เกิดการโอนมรดกมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องคอยดู
1: โอ้
0: แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเวลามีเงินเขาสนใจทำอะไรฮะเขาลงทุนในเรื่องอะไรก็ตามที่รักษาโลกร้อน
1: โอ้
0: รักษาสิ่งแวดล้อมคนพวกนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหไม่เหมือนรุ่นพ่อแม่นะรุ่นพ่อแม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ครับ
0: คนรุ่นนี้จะรักษาสิ่งแวดล้อมเต็มที่เลยแล้วก็ไปลงทุนเวลาเขาลงทุนเขาก็เลือกลงทุนในไอ้กองทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม ESG ถึงเกิดขึ้นไง
1: อ๋อใช่
0: ถูกไหมฮะแล้วก็ลงทุนในกิจการด้านเทคโนโลยีคนพวกนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งถึงแม้เขาใช้เงินเยอะก็จริงนะเขาก็ไม่ได้ใช้แบบสีสัวใช้
1: โอ้
0: เขามีเหตุมีผลเขาแต่เรื่องการลงทุนเนี่ยน่าสนใจแต่ว่าอันหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าดีหรือเลวนะคือเขาฟังอินฟลูเอนเซอร์มากนะเวลาลงทุนเขาไม่ค่อยอ่าน
1: นั่นสิ
0: แล้วเวลาเนี้ยเขาดูทิกตอกเป็นเรื่องเป็นหลักอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เขาติดตามอะไรเขาดูสั้นๆอ่ะเขาไม่ชอบดูอะไรยาวๆอ่ะ
1: ใช่
0: แต่
1: เล
0: ก
1: ย
0: ่อ
1: ค
0: น
1: รับ
0: เนี้ยดู Facebook เดี๋ยวนี้ Facebook ก็ตกไปแล้วทิกตอกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพวกบริษัทต่างๆเวลาจะโฆษณาอะไรต่างๆทำยาวไม่ได้ต้องทำ TikTok สั้น
1: ใช่
0: ๆเพ
1: คร
0: าร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ฉะนั้นคำถามคือนโยบายรัฐเนี่ยโอ้โหต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะ
1: ค
0: เป
1: รั
0: ้
1: บ
0: าหมายคือเราต้องอย่าให้ประชากรลดลงเร็วชะลอให้ได้ไหมอันนี้สำคัญนะลดลงเร็วนี่เสียหายมากนะ
1: ใช่จริง
0: เพิ่
1: คร
0: ม
1: ับ
0: การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการฝึกอบรมคนเรื่อง AI ประเทศไทยไม่เคยสำเร็จประสบความสำเร็จในการลงทุนพัฒนาทักษะแรงงานเหมือนสิงคโปร์อันนี้ต้องทำอย่างเร่งด่วนผมคิดว่ารัฐบาลต้องประกาศนโยบายนี้ไม่ใช่ปล่อยให้ BOI มีกองทุนแล้วไปสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเนี่ยทำหลักสูตรอะไรต่างๆแล้วไม่ทันการเวลานี้ต้องทำหลักสูตรระยะสั้นผมยกตัวอย่างนะมันมีบริษัทต่างชาตินะก็คือเวลานี้ PCB มีบริษัท PCB บริษัทหนึ่งจากไต้หวันย้ายฐานมาบริษัทเนี้ยชื่อเผิงเจิ้งเป็นบริษัทที่ผลิต PCB ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วย้ายฐานจากจีนมาตอนแรกตั้งใจจะมาอินเดียก็มาไทยแต่ตัดสินใจมาไทยก่อนโอ้โหจันเร็วมากผมมาปุ๊บเขาก่อนที่เขาจะสร้างโรงงานเขาบอกเขาไปตกลงกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยเซ็น MOU ขอให้มหาลัยผลิตคนทำไมฮะป้อนโรงงานเขาพวกปริญญาตรีวิศวะวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆปรากฏว่าพอกับเขาตั้งโรงงานเร็วมาก1 ปีเขาตั้งโรงงานแล้วเขาเอาซัพพลายเออร์มาด้วย
1: ครับ
0: ไม่มีแรงงานวิศวะไม่พอ
1: โอ้
0: พอไม่พอต้องไปเอาวิศวะต่างชาติมาเอาคนจีนมา
1: โอ้คนคนจีนนี่แหละครับ
0: มันก็เกิดปัญหาที่แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เตรียมเรื่องนี้เลยถูกไหมเราก็มีมหาลัยทําไมเราไม่จัดสูตรหลักสูตรระยะสั้นคนเรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์มาอบรม3-4 เดือนแล้วให้บริษัทพวกเนี้ยบอกคุณอยากจะให้อบรมคอร์สอะไรแล้วก็จัดตามนั้นเลย
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะมันต้องทําแล้วแต่เวลานี้มันไม่มีคนอ่ะ
1: จริงจริง
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่จะต้องลงทุนแล้วก็ลงทุนเรื่อง AI ของบริษัท AI ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันมีการพบว่าบริษัทที่เอา AI มาใช้ในโปรเจกต์เนี่ย30%ของสิ่งที่เอามาใช้มันเป็นขยะ
1: โอ้เหรอ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: พอเราใช้ AI Search เนี่ยบางทีมันผิดฮะข้อมูลมันใช้ไม่ได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องศึกษากันต้องเอาจริงเอาจังต้องลงทุนไม่ใช่ว่าเราใช้ซื้อเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียวมีแต่เสียเงินเราต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นลงทุนเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดกับลงทุนที่จะต้องทำอย่างไรให้การเลี้ยงลูกเนี่ยนะฮะมันมีต้นทุนถูกลงนะฮะอันเนี้ยอันจะไปโอกาสจะไปเพิ่มอัตราการเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยากมากทั่วโลกไม่มีใครทำสำเร็จแต่ทำให้อัตราการเกิดไม่ลดลงมากเนี่ยชะลออาจจะพอทำได้ต้องมีมาตรการสงเคราะห์ไอ้

0: มีตัวเด็กช่วยเด็กช่วยอะไรต่างๆไปโรงเรียนไม่แพงอะไรต่างๆซึ่งวันหลังจะค่อยพูดเรื่องนี้นะฮะ
1: อืม
0: โอเคครับ
1: ครับครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะครับก็คือดร.นิพนธ์ พัวพงศกรจาก TDI นะครับขอบคุณครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับแหมวันนี้นะได้เข้าถึงนะทุกเจเนอเรชันกันเลยนะฮะเพราะว่าโลกใบนี้ตอนนี้มันเป็นการรวมสารพัดรุ่นกันแล้วฮะแล้วก็พฤติกรรมก็แตกต่างแต่ว่าปมหลักสำคัญนะฮะก็คือว่าเด็กไทยทุกวันนี้นะฮะอัตราการเกิดเนี่ยเหลือ400,000ฮะเราเคยมีเด็กไทยเกิดปีละล้านตอนนี้เหลือ400,000ถ้าเกิดว่าเด็กไทยหายไปปีละ600,000ส่วนอัตราการเสียชีวิตแซงโค้งเรียบร้อยนี่แหละครับคือปมปัญหาใหญ่นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยทุกเจเนอเรชันก็จะควรจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับแม้แต่เจเนอเรชันแบบวัยเก๋าวัยเกษียณอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะอย่าปล่อยให้ชีวิตเราเก๋าแต่ไม่เก๋าเกมเทคโนโลยีนะฮะ 90.5 เชิญชวนกันเลยนะครับวัยเก๋าไม่ต้องกลัวเรื่อง AI ต่อไปเลยนะครับพกมือถือมาพกแท็บเล็ตมานี่นะฮะแล้วคุณจะได้รู้นะครับว่าคนวัย40บวกคนวัย50บวกเนี่ยหรือคนที่กำลังจะวางแผนเกษียณตัวเองเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับเป็นเวิร์กช็อปสุดพิเศษเลยนะครับมีชื่อว่า AI for Life ปี3ตอน Click and Create นะครับวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เรียนง่ายสนุกรู้เรื่องเอาแบบพื้นฐานเป็นศูนย์ก็รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สนี้จะทำอะไรนะฮะจะเปลี่ยนสอนวิธีทำเนี่ยเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวแบบสุดชั้นสุดๆไปเลยคนเห็นแล้วอึ้งนะครับตัดต่อคลิปไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้เป็นนะครับพอตัดเสร็จปั๊บส่งต่อโพสต์อวดได้อีกต่างหากจะลูกหลานเหลนได้หมดเลยเนี่ยนะครับแล้วฝึกเนี่ยฮะทำบันทึกชีวิตประจำวันโดย AI นะครับเอาไว้แบ่งให้เพื่อนร่วมรุ่นดูสารพัดสารเพเลยเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีวิทยากรของเรานะครับอาจารย์สุธิราจำลองสุภลักษณ์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตัดต่อภาพเรื่องของดิจิตอลหรือว่าเก่งด้านของดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยมานานตั้ง30ปีนะครับเรียกว่าประสบการณ์ก็ขั้นลายครามกันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีทีมงานทั้งหมดจะคอยประกบนะครับสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เรียนในโครงการนี้กันเนี่ยนะครับงานนี้นะครับก็จะจัดวันที่1สิงหาคมที่โรงแรมเอมเมอรัลรัชดานะครับค่าใช้จ่ายนิดเดียวเอง 3,900 บาทต่อท่านนะฮะได้อะไรบ้างคู่มือ1ชุดดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มๆนะครับแถมมีอาหารว่าง2เบรกบุฟเฟ่มื้อกลางวันแบบไม่อั้นนะฮะวันรับจำนวนจำกัด50ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับวิธีสมัครง่ายนิดเดียวครับหยิบไลน์ขึ้นมาเลยนะฮะเสร็จแล้วก็พิมพ์เครื่องหมาย @sign ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio ติดกันเลยนะฮะแอดไซน์ Thinking Radio เท่านั้นแหละครับรับรองได้ถ้าคุณเป็นหนึ่งใน50ที่นั่งโชคดีแล้วเราก็1สิงหาคมนี้เจอกันนะครับอ้าวเวลาขนาดนี้ทุ่ม40นาทีพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ทุ่ม43นาทีนะครับกลับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับสัญญาณการลงทุนในค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะครับกลับมาในสัญญาณแบบค่อนข้างจะเหมือนผ่อนคลายอยู่นะแต่ก็ไม่ได้คึกคักอะไรนะฮะอีก45นาทีจะเปิดทำการดัชนีหุ้นสำคัญ3แห่งในนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยจะเขียวยกแผงนะครับแล้วมันจะเป็นดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก25จุดเห็นไหมฮะมันจะบวกแคบมากเลยเนี่ยอยู่ที่ 52,649 จุด S&P 500ถ้าเปิดอีกตอน45นาทีข้างหน้าเนี่ยบวก23จุดนะฮะอยู่ที่ 7,552 จุดครับส่วนด้าน Nasdaq โอ้อันนี้แรงนะฮะบวก300จุดเลยถ้าเปิดตอนนี้ 1% จะอยู่ที่ 29,767 จุดนะครับในขณะที่สัญญาณของราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับขึ้น47เซนต์ต่อบาร์เรลครับอยู่ที่78เหรียญ48เซนต์ต่อบาร์เรลก็ถือว่าสูงแล้วนะตอนนี้เนี่ยนะฮะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าเปิดอีกประมาณตอน45นาทีข้างหน้าเนี่ยจะปรับขึ้น32เซนต์ต่อบาร์เรลครับวิ่งอยู่ที่73เหรียญ84เซนต์ต่อบาร์เรลทองคำเป็นไงนะฮะปรากฏว่าราคาทองคำตอนนี้เนี่ยนะฮะเป็นทองคำสัญญาล่วงหน้านะครับหรือว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับอาจจะบวกประมาณ40ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับวิ่งขึ้นที่ 4,122 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นี่เกือบ 1% นะครับก็จะเปิดทำการใน45นาทีข้างหน้านะครับส่วนทางด้านของคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยน์ตอนนี้ราคานั้นก็ตีตื้นฟื้นขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายนักนะครับขึ้นมา405ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ตอนนี้อยู่ที่ 62,5508เหรียญต่อ1บิตคอยน์นะครับนี่ก็ต้องจับตาดูเนี่ยแหละครับเรื่องของระหว่างทรัมป์นะฮะกับทางของอิหร่านเนี่ยเพราะว่าจากที่แกให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินนะฮะตอนเดินทางกลับจากตุรกีไปที่วอชิงตันดีซีเนี่ยโอ้แกบอกว่าผู้นำของอิหร่านเนี่ยโทรศัพท์หาแกนะแล้วบอกว่าอิหร่านอยากจะเจรจามากๆเลยเนี่ยนะผู้แค่นี้เองนะครับก็เหมือนทำให้แบบสถานการณ์ทั่วโลกดูเหมือนว่ามันจะเริ่มผ่อนคลายกันนะครับทีนี้กลับมาเรื่องราววันนี้ที่น่าสนใจโอ้โหเรื่องลงทุนวันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองประเทศไทยนะข่าวลงทุนเนี่ยนะฮะแต่ก่อนอื่นไปดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคเราท่านตัวบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับมันดีขึ้นนะดีขึ้นในรอบ4เดือนนะฮะแต่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเนี่ยกลับตกดิ่งสวนทางแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาลัยหอการค้าไทยครับเขาก็เปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแรกที่มีการใช้ไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะปรากฏว่าไอ้เจ้าดัชนีตัวเนี้ยมันปรับขึ้นดีที่สุดครั้งแรกในรอบ4เดือนเลยนะครับเพราะว่าผู้บริโภคเราท่านเนี่ยก็เริ่มคลายกังวลนะหนึ่งมันเป็นช่วงที่หยุดยิง60วันจำได้ไหมฮะระหว่างสหรัฐกับของอิหร่านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเข้าสู่ในช่วงของการที่เริ่มมีราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ลดลงแล้วก็ราคาน้ำมันประเทศไทยก็ขาลงมานะครับแล้วก็มีมาตรการเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกใน4เดือนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตวิทยาดีหมดเลยนะฮะทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมเนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นมานะครับจากต่ำ50มาเป็น 50.7 นะฮะอันนี้คือเชื่อมั่นในปัจจุบันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะพอไปทำความผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนเดียวกันเลยมิถุนายนปรากฏว่าความเชื่อมั่นภาคธุรกิจกลับตกต่อเนื่องเป็นเดือนที่4เพราะมันสวนทางกันหมดเลยนะครับความเชื่อมั่นโดยรวมเนี่ยก็ปรากฏว่าคือเขามองอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะการสู้รบความไม่แน่นอนคือทุกอย่างเนี่ยถึงมันหยุดจริงก็จริงนะแล้วก็ยังคงซื้อเวลากันต่อเนี่ยนะคือเคยบอกแล้วครับว่าภาคธุรกิจนักลงทุนเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันซื้อเวลากันเนี่ยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าถึงราคาน้ำมันจะลงก็จริงแต่ว่าไม่ได้ลงกลับไปก่อนเกิดสงครามเพราะฉะนั้นต้นทุนสูงนะฮะค่าใช้จ่ายยังสูงนะแล้วก็กระทบถึงเรื่องของเรียกว่ากำลังซื้อรวมไปถึงสภาพคล่องของบริษัทมีแนวโน้มอาจจะต้องปรับลดค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็จะสะเทือนไปถึงนู่นนะ ครับการว่าจ้างพนักงานหรือว่าจะต้องมีการปลดลดจำนวนพนักงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจก็เลยทรุดลงถึง4 เดือนติดต่อกันนะมันสวนทางมาเลยนะฮะทีนี้พอเรื่องราวของการ

ลงทุนอันนี้ถือว่าน่าจับตามองมากอย่างที่ผมบอกไปวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับกลุ่ม CP เนี่ยก็ทำหนังสือส่งถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยนะขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีด3สนามบินโอ้เป็นอันว่า7ปีที่รอคอยยังไม่เห็นขึ้นรางเลยนะครับคุณอนันต์โพนิ่มแดงครับผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่นะครับเอาบอกว่าที่ประชุมคณะบอร์ดรฟท.ของเนี่ยนะฮะรับทราบมันมีวาระเพื่อทราบนะครับวาระเพื่อทราบก็คือการแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมถึง3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเฒ่านะครับซึ่งการเป็นการประชุม3ฝ่ายก็มีรฟท.นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าเอ็กโก้นะฮะแล้วก็บริษัทเอเชียเอราวัณซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือ CP นั่นแหละครับทีนี้พอ CP ส่งสื่อมาอย่างนี้เนี่ยฮะทางนี้ก็มีแนวทางต้องหาทางออกนะครับแนวทางแรกก็คือเดินหน้าแก้ไขสัญญาตามแนวทางเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแนวทางที่2คือถ้าไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางแรกได้นะครับเนื่องจากไม่สามารถขอทบทวนมติครม.ได้หรือไม่ได้ความเห็นชอบที่ต้องพิจารณาแนวทางการสิ้นสุดสัญญาเป็นทางออกมานะครับนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็ฮือฮากันเนี่ยนะฮะทีนี้ถามว่ามันจะไปกระทบไหมเช่นแอร์พอร์ตเรลลิงหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับผู้ว่ารถการรถไฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าส่วนผลกระทบต่อการให้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงนี่นะครับหากมีการสิ้นสุดสัญญาลงกับทางบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือ CP เนี่ยนะฮะก็ยอมรับว่าสถานการณ์นี้ก็นะมันก็จะมีความท้าทายสูงนะเนื่องจากสิทธิการบริหารเดิมสิทธิการบริหารเดินรถเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับสัญญาหลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงโอ้นี่ไงปมมันเชื่อมมันตรงนี้เนี่ยนะฮะงั้นถ้าสัญญาหลักมันจบลงเนี่ยสิทธิการบริหารเดินรถของเอกชนก็จะจบลงไปด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้จับตามองมาต่อไปนะครับว่ามันจะมีทางออกทางไหนแบบไหนกันอย่างไรกันนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้มีแต่ข่าวเรื่องลงทุนเรื่องดีๆกันทั้งนั้นนะฮะนานๆจะมีมาทีแบบชนิดแบบยกแพ็คยกกล่องกันเนี่ยนะฮะไปที่ BOI โอ้ BOI วันนี้ประชุมกันเสร็จนะฮะไฟเขียวกดปุ่ม9โครงการขอส่งเสริมการลงทุนรวมกันทั้งหมด 60,000 ล้านบาทนะฮะมีโครงการเด็ดๆใน6ใน9โครงการวันนี้ก็มีของการบินไทยแล้วก็มีของเนสเล่ด้วยนี่นะฮะเลขาธิการ BOI ครับคุณนฤทธิ์นะเทิดสุจริตศักดิ์นะครับบอกว่าเมื่อวันที่8กรกฎาคมคือเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมของ BOI กันนะฮะซึ่งก็มีรองนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเอกนิตินิติธรรมประภาสเนี่ยก็นั่งหัวโต๊ะเสร็จแล้วประชุมกันเสร็จเนี่ยก็อนุมัตินะส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ทั้งหมด9โครงการเนี่ยนะฮะเม็ดเงินรวมกัน 66,320 ล้านบาทนะครับมีทั้งอุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงนะฮะการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบรรดา Data Hosting แล้วก็อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมในภาพรวมที่มีทั้งหมด9โครงการ 60,000 กว่าล้านบาทนะครับผลจากการอนุมัติดังกล่าวเนี่ยนะครับบอร์ด BOI ก็อนุมัติการส่งเสริมโครงการลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งเราดูแค่เฉพาะ2โครงการเด็ดๆเลยนะฮะคือมันก็จะมีโครงการทั้งของคนต่างประเทศคนไทยรวมกัน1ใน9โครงการที่เด็ดๆเลยคือเนสเล่ไทยจำกัดนะฮะท่านผู้ชมรู้ดีนะครับเนสเล่เขาก็ผลิตอะไรอ่ะพวกกาแฟพร้อมชงกาแฟพร้อมดื่มกาแฟกระป๋องหรือสารพัดกาแฟเนี่ยนะครับปรากฏว่าเนสเล่เนี่ยนะฮะเขาลงทุนผลิตกาแฟผงสำเร็จรูปกาแฟผงปรุงสำเร็จแล้วก็กาแฟพร้อมดื่มภายใต้แบรนด์เนสกาแฟเนี่ยนะฮะปรากฏว่านะครับใช้เงินลงทุนในประเทศไทย 22,935 ล้านบาทนะครับนี่เราเป็นโครงการแบบข่าวดีกลางปีประเทศไทยกันเลยแล้วครับนะไอ้เงิน 22,935 ล้านบาทเนี่ยเขาจะไปลงทุนอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับส่วนโครงการที่2อันนี้ครับสายการบินแห่งชาติของเราการบินไทยจำกัดมหาชนการบินไทยมี2โครงการนะฮะมีมูลค่ารวมทั้ง2โครงการคือ 14,326 ล้านบาทนะครับถามว่าทำอะไรบ้างขยายกิจการขนส่งทางอากาศนะครับโดยการเช่าเครื่องบินโดยสาร8ลำรองรับการใช้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการแบบยักษ์ๆกันเลยนี่นะครับทีนี้ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของเนสเล่พอ BOI ก็ไฟเขียวมาปั๊บ Nestle วันนี้ก็เปิดแถลงเลยนะครับส่งข่าวทันทีนะฮะว่า Nestle เนี่ยนะประกาศเงินลงทุน 23,000 กว่าล้านบาทนะครับนิคิวชัชนี่นะครับเป็นประธานกรรมการแล้วก็ประธานคณะผู้บริหาร Nestle Indochina นะครับก็บอกว่าอย่างนี้ครับคือการขอการลงทุนผ่าน BOI 23,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับมันเป็นการย้ำเลยนะว่าธุรกิจของ Nestle อยู่ในไทยมาตั้ง130ปีบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า Nestle อยู่ในไทยมาตั้ง130ปีนี่นะฮะแล้วโครงการตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างโรงงานแห่งใหม่และศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นะครับจังหวัดไหนเอ่ยนะฮะเรียกว่าส้มหล่นคือจังหวัดสมุทรปราการโอ้โหนะครับแล้วก็พอไปปักหมุดสมุทรปราการก็จะสร้าง2โรงงานแบบนี้นี่นะฮะจะเขาพูดเลยนะ

0: ว่าจะมีการจ้างงานนะสำหรับคนที่จะไปทำงานโรงงานแห่งใหม่นี่นะครับประมาณ500กว่าคนนะครับแล้วก็จะใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะตกปีละเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะเพื่อที่เนี่ยปีละประมาณ 4,300 ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะฮะซื้ออะไรรู้ไหมฮะวัตถุดิบกับวัสดุต่างๆในประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะมาเข้าสู่การผลิตของทางเนสเล่ของเขาเดี๋ยวถือว่าโอ้โหนะลงทุนด้วยเงินไม่หนีไปไหนคนไทยก็มีงานทำเรียกได้ว่าไม่มีคำว่าสูญเหลือเลยอันนี้เรียกได้แบบว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นเหรียญเต็มๆนะครับออกจากทางด้านของข่าวดีโครงการลงทุนต่างๆเนี่ยก็มาดูอสังหากันนิดนึงนะครับเนี่ยตอนนี้อสังหาริมทรัพย์เมืองไทยเนี่ยนะฮะคือมันเป็นภาวะซบเซาตกต่ำหงอยเหงามันนานมากและตอนนี้ปรากฏว่ามันเจอสัญญาณแปลกๆสัญญาณแปลกๆคืออะไรรู้ไหมฮะคนไทยทิ้งโอนกรรมสิทธิ์ยอดทิ้งโอนกรรมสิทธิ์แซงยอดแบงก์ปฏิเสธให้ซื้อบ้านมันเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคเลยครับกรรมการผู้จัดการของเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดเนี่ยนะครับเขาพูดว่าในขณะนี้จากการเก็บข้อมูลของบริษัทเสนาเนี่ยพบว่ามันเกิดปัญหาคือคนซื้อเนี่ยนะไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าภาวะตัวเนี่ยที่คนยอมทิ้งการโอนกรรมสิทธิ์เรียกว่า self rejection คือการปฏิเสธตัวเองไงนะครับบอกไม่โอนดีกว่าเนี่ยนะมีสัดส่วนของการปฏิเสธการโอนหรือทิ้งยอดโอนเนี่ยขึ้นมาเป็น 50% ของยอดโอนทั้งหมดโอ้เยอะนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันไปแซงยอดการปฏิเสธจากแบงค์หรือกู้แล้วธนาคารไม่ปล่อยผ่านเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 40% แต่ยอดการปฏิเสธตัวเองเนี่ยไป 50% ครับโอ้เหลือเชื่อนะครับปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนว่าพฤติกรรมของคนไทยตอนนี้นะฮะคือถ้ามี2อย่างฮะระหว่างกลัวผีสางนางไม้กับกลัวหนี้ตอนนี้คนไทยกลัวหนี้นะฮะเพราะไม่อยากจะเอาตัวเองเนี่ยไปผูกติดกับการก่อนที่20 30ปีแบบระยะยาวแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้ความมั่นอกมั่นใจในรายได้ก็ดีความมั่นอกมั่นใจในการทำงานก็ดีเนี่ยนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของความมั่นอกมั่นใจว่ารายได้จะฟื้นคืนไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันแทบไม่มีเลยฮะงั้นท่านผู้ชมต้องฟังคิดดูสิครับว่าการที่คนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจะได้บ้านคือการโอนนะฮะยังทิ้งโอนเลยฮะโอ้เหลือเชื่อนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับโอ้ก็ไม่รู้แล้วครับว่าเมื่อไหร่วงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะกลับมาจะฟื้นกันได้เลยเพราะว่าหลายสำนักหลายข้อมูลก็บอกเนี่ยนะฮะว่าโอ้โหตอนนี้สต็อกบ้านเบิกเลย700,000กว่าหน่วยกว่าจะระบายกันหมดก็ต้องมี 4-5 ปีขึ้นนะครับสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยเนี่ยนะครับมาก็มาถึงกรุงเทพกันหน่อยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับกรุงเทพเนี่ยได้รับการจัดอันดับให้ติด10อันดับแรกของโลกสำหรับเมืองที่ใช้ชีวิตหรูแพงที่สุดในโลกไม่รู้มันเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้มันอาจจะเหมาะสำหรับคนรวยหรือว่าต่างชาติที่มีเงินหนากันเนี่ยนะครับการจัดอันดับเนี่ยนะครับเป็นรายงานที่มีชื่อว่า Global Wealth and Lifestyle Report 2026ของธนาคาร Julius Baer จากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็มีการจัดทั้งหมด10อันดับเมืองแรกของโลกนะฮะที่เป็นเมืองที่แบบว่ามีต้นทุนการใช้ชีวิตหรูแพงที่สุดของโลกประจำปี2026นะครับปรากฏว่าอันดับ1สิงคโปร์โอ้อันนี้นอนมาแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยชื่อชั้นก็ติดมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเมืองค่าครองชีพแพงนะครับหรือว่าตอนนี้ก็ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่มีต้นทุนการใช้ชีวิตหรูแพงที่สุดของโลกอันดับ2ซูริกสวิตเซอร์แลนด์ครับอันดับ3โมนาโกอันดับ4ฮ่องกงอันดับ5ลอนดอนของอังกฤษนะอันดับ6เซี่ยงไฮ้ของจีนอันดับ7ปารีสฝรั่งเศสอันดับ7ซิดนีย์ออสเตรเลียอันดับ9มิลานอิตาลีและอันดับ10คือกรุงเทพประเทศไทยนะครับเมืองที่แบบค่าครองชีพสูงสำหรับเนี่ยนะชาวต่างชาติที่เขามาอยู่กันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอานะนะเงินต่างชาติเข้ามาจับจ่ายใช้สอยก็อย่างที่ข้อมูลวันอินไซต์กลุ่มเซ็นทรัลได้บอกเลยใช่ไหมว่าexpat หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทยเนี่ยใช้จ่ายมากกว่าคนไทยถึง 1.5 เท่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากคนต่างชาติแล้วกันนะครับเอ้าอย่าลืมกันนะฮะกิจกรรมดีๆของ96.5ยังมีอีกนะเนี่ยอีกงานนึงนะฮะ AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับอันเนี้ยสำหรับเรียกว่าไวซิลเวอร์เจนไวซิลเวอร์เจนหรือไวเก่าเนี่ยนะฮะมีมือถือมีแค่อะไรโน้ตแพดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาจะสอนให้ทำเรื่องของการใช้ AI เนี่ยทำให้ค้าขายออนไลน์ได้หลักสูตรเนี่ยวันเดียวก็รู้เรื่องนะครับสำหรับโครงการนี้ AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเนี่ยนะครับคือสอนใช้ AI เนี่ยคิดคำคมก็ได้เขียนแคปชั่นก็ดีประเภทถ้าคนอ่านปั๊บสนใจอยากจะเคาะมาอะไรฮะเอฟกันเลยเนี่ยนะฮะสอนถ่ายภาพด้วยนะแต่งรูปสินค้าให้สวยงามแบบระดับพรีเมียมนะดูแล้วน่าเชื่อถือด้วยนะครับแล้วก็จะสอนเคล็ดลับนะนำกลับไปบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับจะมีวิทยากรที่มีประสบการณ์มานานถึงกว่าหลายปีเลยนะฮะคือคุณสุทธิราจำลองสุภลักษณ์และทีมงานสตาฟพร้อมที่จะสอนให้เต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะครับ มีวันที่อาทิตย์ที่2สิงหาคมที่โรงแรมดิเอมเบอรัลรัชดานะครับราคา 4,500 บาทเรียนเต็มวันอิ่มอร่อยอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมเซินไผ่นะครับแต่ไม่ได้รับเยอะนะฮะรับแค่50คนเท่านั้นวันใครช้าหมดอดจริงๆนะครับสมัครง่ายนิดเดียวฮะทุกคนมีไลน์อยู่แล้วใช่ไหมฮะหยิบไลน์ขึ้นมาครับพิมพ์ขึ้นมา @sign ต่อด้วยคำว่า thinking radio พิมพ์ติดกันนะฮะอย่าเว้นวรรคนะฮะแค่นั้นเองครับ50ท่านแรกมีสิทธิ์ไปแล้วก็เสียสตางค์แค่ 4,500 บาทกับโครงการนี้ AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกันนะครับในสัปดาห์นี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมบัญชาชุมชัยเวอีคอนบิส 96.5 MHz นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโอกาสนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากนั้นทรงทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเดิมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อศึกษาว่าสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบให้ผู้ประกอบการพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดลองพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษานำพืชสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสู่รายการเวทีความคิดนะคะวันนี้เราเจอกันวันที่9 กรกฎาคม 2569วันพฤหัสบดีแบบนี้เจอกับดิฉันนะคะดร.รสลินประกอบทันค่ะและแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราชวนคิดกันเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะช่วงแรกของเวทีความคิดค่ะวันนี้โอ้โหเป็นที่ตกอกตกใจนะคะสื่อหลายช่องดังเนี่ยก็ประโคมข่าวกันกรณีที่มีการไปตรวจนักศึกษา2มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามแล้วก็พบว่าเป็นผลเป็นบวกเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ในตับนี่นะคะติดเชื้อเกือบ 4,000 คนซึ่งเป็นผลที่น่าตกใจมากนะคะอันนี้จะเป็นผลพวงต่อเนื่องกับสุขภาพเราอย่างไรนะคะช่วงแรกเราคุยกับดร. อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะรองศาสตราจารย์ดร. เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยตกอกตกใจนะคะที่โอ้พอไปตรวจคัดกรองแล้วเนี่ยไปเจอพยาธิใบไม้ในตับเยอะแบบนี้ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวคงต้องค่อยๆไล่กันนะครับว่าจริงๆแล้วมันผลมันเป็นยังไงบ้างแล้วเขาใช้ชุดตรวจอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในโรคที่น่ากังวลครับสำหรับคนโดยเฉพาะทางด้านภาคอีสานนะครับแล้วก็คนไทยส่วนมากด้วยนะครับเพราะว่าโรคเนี้ยเจ้าพยาธิเป็นไม้ตับเนี่ยมันนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับเรามาดูผลการตรวจก่อนกันครับจริงๆมันเหมือนกับกิจกรรมคล้ายๆจะเรียกว่าปฐมนิเทศรับน้องนักศึกษาใหม่ก็ได้ครับเป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับแล้วก็อันของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคือมี2ที่นะครับแล้วในเหมือนกับว่าเข้ามาแล้วก็มีการตรวจเรื่องสุขภาพต่างๆเขาก็มีให้ลองคัดกรองเรื่องโรคพยาธิใบไม้ในตับนี้ด้วยครับตัวเลขเนี่ยน่าสนใจทีเดียวบอกว่าของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยเขาเข้าตรวจเนี่ย 12,733 คนประมาณ 12,000 นะครับแล้วพบผู้ติดเชื้อเนี่ย 4,233 คนเลข 4,000 เนี่ยว่าน่ากลัวแล้วแต่จริงๆเลขที่น่ากลัวคือพอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือ 33% นะครับถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยปกติที่เรารู้จักกันมาคือโรคเนี่ยประมาณ 10% ของประชากรแต่นี่ 33% ขณะที่ของราชภัฏมหาสารคามเนี่ยตรวจ 1,922 คนนะครับพบผู้ติดเชื้อ380คนก็คิดเป็น 19% ก็ประมาณ 20% ครับก็คือเยอะมากเหมือนกันนะครับบอกว่าปกติเนี่ยที่เคยคัดกรองกันเนี่ยมันจากในมหาสารคามเนี่ยจะมีพบผู้ติดเชื้อประมาณ 11% นะครับแต่นี้ขึ้นมาถึงขนาดนี้เขาเลยบอกมันแปลว่าอะไรทำไมกลุ่มนิสิตนักศึกษาใหม่ถึงมีเยอะต้องมาเข้มงวดจะเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารหรือเปล่าเนี่ยครับ
1: ที่พบถึง 33% กับ 19% หรือว่าประมาณ 20% เนี่ยอาจารย์มันบ่งชี้อะไรได้บ้างคะ
2: ครับคือตอนแรกเนี่ยข่าวมันจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนิดนึงบางคนบอกว่าเหมือนนึกว่ามาเรียนที่มหาสารคามแล้วก็เลยมาติดโรคพยาธิใบไม้ในตับถึงก็บอกจะไปมหาสารคามนะอะไรนี้นะครับนะซึ่งไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นนักศึกษาใหม่ฉันก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของคนโดยเฉพาะอาจจะทางด้านภาคอีสานที่มาเรียนหนังสือร่วมกันแต่ว่าที่เขาจะห่วงเลยทำไมมันไปอยู่ในกลุ่มของคนรุ่นหนุ่มสาวเหรอนึกนะครับแล้วก็ในข่าวช่วงแรกเนี่ยทางด้านสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขาก็ไปบอกว่าให้ไปตรวจสอบร้านส้มตำนะร้านอาหารที่ใช้ปลาร้านะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นปลาร้าจะเป็นตัวนำโรคมาหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนได้หรือพวกร้านส้มตำเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้ปลาร้าที่สุกแล้วนะอะไรเงี้ยครับนะมันเลยมีความเข้าใจผิดว่าเป็นคนสารคามใช่ไม่ใช่นะครับคือเป็นภาพรวมของทางภาคอีสานแล้วก็การติดโรคเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาจากปลาร้าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเป็นปลาส้มตับอย่างเดียวนะครับ
1: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นกับการที่ไปตรวจที่มหาสารคามจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คือตรวจกันที่ร้อยเอ็ดก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีการไปตรวจกันที่มหาสารคามทำไมถึงรุกหนักกันเรื่องนี้อะคะอาจารย์คะมันมีประเด็นอะไรก่อนหน้านี
2: ้คงในภาพรวมคงเป็นเรื่องของการคัดกรองกันมากกว่าแหละครับเพราะว่าเป็นโอกาสอันดีที่แบบ นักศึกษาใหม่นิสิตใหม่เข้ามาแล้วก็ได้มีการตรวจกันนะครับจะได้เผื่อรักษาต่างๆก็เป็นกิจกรรมของทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับอย่างเช่นงานนี้ของมหาสารคามก็ตัวแม่งานก็เป็นทางมหาวิทยาลัยแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามด้วยแล้วก็ที่ประเด็นสำคัญก็คือว่าตัวชุดตรวจเนี่ยครับชุดตรวจเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างจะตรวจได้ง่ายนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะตรวจเรื่องเกี่ยวกับโรคพยาธิเป็นไม้ในตับเนี่ยครับเราจะตรวจว่ามีใครเป็นโรคเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการตรวจจากอุจจาระก็คือต้องเก็บตัวอย่างอุจจาระมานะครับต้องไปทำการเหมือนกับไปเข้าเครื่องตรวจแล้วก็ทำได้ค่อนข้างช้าทีนี้ในปัจจุบันในตอนนี้เรามีชุดตรวจที่เป็นเหมือนตรวจเร็วๆครับถ้าเปรียบเทียบง่ายก็เหมือนใครเราตรวจโควิดนะครับมันเป็นชุดมาปุ๊บแล้วก็สามารถหยดน้ำยาลงไปตรวจได้เป็นชุดเหมือน ATK ที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าชุดเนี้ยไปตรวจในปัสสาวะนะครับไม่ใช่ในอุจจาระมันก็เลยทำให้เราคัดกรองง่ายขึ้นก็เลยเหมือนกับว่ามีโอกาสที่นักศึกษาเข้ามาก็เลยทำการคัดกรองขึ้นมาครับ
1: ผลมันเนี่ยน่าเชื่อถือขนาดไหนคะอาจารย์กับวิธีการตรวจที่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้ค่ะ
2: ครับอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นดราม่าในวงการการแพทย์เหมือนกันครับตอนนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอย่างที่เกิดไปแล้วว่าถ้าเคยมีการทำวิจัยกันแต่ไหนแต่ไรเนี่ยครับมันก็อาจจะได้ประมาณ 10% แล้วก็การที่จะตรวจและระบุเนี่ยก็บอกว่าเป็นภาษาเขาเรียกเป็น gold standard หรือว่าเป็นหลักการสากลที่ทางด้านองค์การอนามัยโลกหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้ใช้นะครับจะต้องตรวจด้วยอุจจาระพูดง่ายคือต้องเอาอุจจาระมาปั่นเพื่อให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นเอาเข้าเครื่องเอาเข้ากล้องส่องหาดูแล้วต้องเจอไข่พยาธิต้องเจอไข่พยาธิก็จะยินนะถ้ามีไข่พยาธินะแต่ว่าในตัวคนคนนั้นน่ะต้องมีเจ้าพยาธิไปไหมในตับแน่ๆนะครับแต่ว่าพอเป็นชุดตรวจแบบที่เราเรียกชุดคัดกรองคล้ายๆเหมือน ATK เป็นกากมาเนี่ยแล้วก็ผสมน้ำยาแล้วก็ไปหยอดแล้วก็มันก็จะวิ่งนะถ้าใครคุ้นเคยกับชุด ATK โควิดมาเนี่ยมันก็จะวิ่งไปในกากแล้วมันจะขึ้นเป็นแถบนะครับก็จะมีแถบที่เป็นแถบคอนโทรลสีแดงเส้นหนึ่งนะครับแล้วเกิดเจอพยาธิใบไม้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นแถบสีแดงอีกเส้นหนึ่งเป็นแถบเคสขึ้นมาอันนี้มันก็ทำค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็แต่หลักการคือมันไม่ได้เป็นการบอกว่ามีไข่พยาธิในร่างกายแต่ว่าบอกว่ามีสารเคมีหรือภาษาวิทยาศาสตร์เรียกแอนติเจนหรือโปรตีนจำเพาะของเจ้าพยาธิตัวนี้ออกมากับปัสสาวะด้วยนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันว่าในฝั่งนึงเขาก็บอกว่าโอ้มันไม่แม่นยำหรือเปล่าภาษาเขาเรียกเป็นผลบวกปลอมหรือฟอลพอซิทีฟไหมอีกฝั่งนึงก็บอกว่าแม่นยำนะแล้วเป็นความรู้ใหม่ไงว่าตอนนี้จริงๆคนไทยเราติดโรคพยาธิเป็นไม่จัดหนักกว่าที่คิดนี่ครับ
1: แสดงว่าการตรวจในปัจจุบันที่ลักษณะชุดตรวจคล้ายๆกับการตรวจ ATK เนี่ยอาจจะไม่ได้แม่นยำมากกับเหมือนกับการตรวจเมื่อก่อนหรอคะอาจารย
2: ์ก็คือผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวก็เราก็ต้องยืนยันการนะครับเพราะว่าอย่างที่เกิดว่าถ้าเราเป็นหลักการสากลนะคือยืนยันว่าจะต้องมีไข่พยาธิที่บางคนบอกว่าถ้าเกิดเราตรวจแล้วแต่ว่าในร่างกายยังไม่มีไข่พยาธิออกมาล่ะนะครับหรือว่ามันซ่อนอยู่ล่ะการตรวจด้วยไข่พยาธิมันก็ไม่เจอสินะครับฉะนั้นกลุ่มที่ใช้ที่พูดถึงเรื่องการใช้ชุดตรวจเจ้าชุดเป็นแบบลักษณะนี้ครับเขาก็จะบอกว่ามันมีความแม่นยำกว่านะนะครับเรามองในความน่าสนใจอย่างนี้ก่อนก่อนว่าเจ้าชุดตรวจที่ว่านี่ครับมองในมุมข้อดีคือมันเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับนะเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นคนคิดวิเคราะห์ขึ้นมาทำมาหลายปีเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็คือมีการทำขายชัดเจนแล้วก็ชุดเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปนะครับยังสามารถไปขอนะครับมาตรวจตัวเองฟรีได้เลยนะครับเหมือนเราใช้ชุดตรวจโควิดเลยครับ
1: ชุดตรวจนี้ได้รับรองมาตรฐานใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ถูกต้องครับก็คือว่ามันก็เป็นชุดที่ผ่านการรับรองจากอย.นะครับแล้วก็มีงานวิจัยรองรับนะครับฉะนั้นอย่างในสายของที่คนที่เขาใช้เครื่องใช้ชุดตัวเนี้ยเขาก็บอกว่าโอ้ยมันมีความแม่นยำมากเลยนะมันไวถึง 94% มีความจำเพาะถึง 92% มีความแม่นยำกันประมาณ 90% นะครับแล้วก็เฉพาะต่อพยาธิใบไม้ในกับตัวนี้เลยนะไม่ใช่ว่าจะไปหมอบอกว่าเป็นพยาธิตัวอื่นมาทำให้มันติดเชื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็มีความแม่นยำนะครับไม่ตรวจตัวอื่นซึ่งในเชิงของการทำเนี่ยนะครับในฝั่งของคนที่เขาใช้ชุดตัวแบบนี้เขาก็บอกว่ามันดีกว่าตรวจอุจจาระนะเพราะว่าอุจจาระจริงๆมันค่อนข้างความหมายค่อนข้างต่ำนะอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ว่ามีติดเชื้อนะครับนะอาจจะบอกว่าในเวลาตรวจแล้วเนี่ยไม่พบไข่พยาธิก็เลยบอกว่าไม่มีทั้งที่จริงๆอาจจะมีพยาธิอยู่ก็ได้คือพยาธิใบไม้เนี่ยตัวมันเล็กๆเหมือนใบไม้เลยครับแต่เล็กมากมันจะไม่เหมือนกับพยาธิตัวตื่นที่ออกมาเป็นป้องๆเป็นตัวให้เราเห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า ในมุมนึงก็คือเป็นการตรวจพื้นฐานนะเด็ก 4,000 คนที่ว่าเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยทางสาธารณสุขก็บอกว่าไม่ใช่ว่า 4,000 คนนี้สันทงเลยว่าติดเชื้อนะครับก็อาจจะต้องมาตรวจนะครับตรวจเพิ่มเติมต่อไปนะครับว่ามีไข้ระยะหรือเปล่านะครับแล้วก็ก็อย่างที่เกิดนะครับคือถ้าฝั่งเชียร์ฝั่งซ้ายคุณก็บอกว่าเขาก็มั่นใจว่าชุดตรวจไม่พลาดนะแต่ฝั่งทางด้านเทคนิคการแพทย์ที่เขาใช้การตรวจแล้วเมื่อก่อนเขาบอกมันผลบวกมันเยอะเกินไปพร้อมหรือเปล่าเป็นต้น
1: ค่ะเอาเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยนะคะต้องตรวจแบบไหนผลถึงจะน่าเชื่อถือได้มากที่สุดคะอาจารย์คะ
2: ครับจริงๆถ้าจำหลักก็คือว่าสมมติเราจะบอกว่าตรวจมา 4,000 รายที่บอกว่ามีเป็นเนี่ยอีกพันรายนี้ควรก็ควรจะนำไปสู่การตรวจโดยมีความเฉพาะก็คือใช้เรื่องของอุจจาระเนี่ยครับมาตรวจแล้วก็อาจจะต้องรอผลตรวจต่อไปนะครับนะซึ่งอย่างที่เกิดว่ามันก็มองคนละมุมนะครับอย่างสายทางสาธารณสุขเนี่ยเขาก็บอกว่าการตรวจอุจจาระนะมันได้ผลดีในอดีตนะแต่ว่าตอนนี้คนไทยกินยาฆ่าพยาธิมากขึ้นนะจำนวนพยาธิในร่างกายอาจจะลดลงเราทำให้ไข่พยาธิลดลงไปด้วยก็เลยทำให้การตรวจได้อุจจาระเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้อีกฝั่งเขาก็เริ่มแย้งกันนะครับนะแล้วก็จะฝั่งทางด้านที่บอกว่าใช้ชุดตรวจทางด้านนี้เขาก็บอกว่าก็เป็นไรก็คือเราก็เป็นการระมัดระวังไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมีการตรวจคัดกรองแล้วมีความเป็นไปได้ก็ไปตรวจอุจจาระเพิ่มเติมแล้วก็ถ้ามันมีความเป็นไปได้ว่าจะตีโรคจริงก็มียาครับข้อดีของโรคระยะใบไม้ในตับเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นโรคอันตรายเนี่ยแต่ว่ามันมียาเฉพาะเลยนะครับชื่อว่าคลาซิกควอนเทลนะครับเหมาะในการรักษาโรคพยาธิได้ตับโดยเฉพาะเลยครับ
1: ทีนี้จริงๆแล้วสาเหตุสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยเกิดจากอะไรคะจันนะทานอาหารประเภทไหนของดิบอย่างเช่นปลาร้าอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วผักดิบก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันค่ะ
2: เนี่ยครับน่าห่วงเพราะว่าปัญหาของคนไทยเราเดียวแต่เพราะทางภาคอีสานภาคเหนือเขาว่ากันว่าคือถ้าคนไทยเราสามารถเลือกกินอะไรดิบๆได้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ดิบปลาดิบหรือว่าเนื้อสัตว์ผักที่ยังไม่ค่อยสะอาดนะครับก็อาจจะลดอาการป่วยได้สารพัดโรคเลยนะครับทีนี้พยาธิไม้ตับนี่ก็เป็นในโรคที่ค่อนข้างพบมากนะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วแล้วก็โดยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นพยาธินะครับที่อยู่ในสัตว์น้ำนะครับในหอยน้ำจืดนะครับแล้วสัตว์น้ำที่ตัวเราว่าหอยน้ำจืดเนี่ยพยาธิเนี่ยมันออกมาจากหอยเนี่ยมันไปชัยชออยู่ในปลาครับฉะนั้นในเคสเนี้ยจะไม่ได้เน้นเรื่องผักนะครับจะเน้นเรื่องปลาแล้วเราพบว่าเป็นปลากลุ่มที่มีเกล็ดนะครับไม่ใช่กลุ่มปลาดุกนี่ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นปลาตะเพียนปลาขาวปลาส้อยนะครับปลาซิลปลาอะไรหลายอย่างที่อยู่ในน้ำจืดในท้องน้ำบ้านเรานะครับแล้วก็ตอนนี้แหละมันจะเข้าไปเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนในนั้นนะครับงั้นถ้าเกิดเรานะครับคนอย่างเราหรือว่าเป็นแม้แต่สัตว์เลี้ยงเราสุนัขแมวนะครับไปกินอาหารที่ทำจากเนื้อปลานะครับที่ไม่สุกนะครับปรุงยังไม่สุกหรือมันมีความดิบเยอะเนี่ยไอ้เจ้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไปเติบโตนะครับมันสามารถจะเติบโตแล้วก็เรื่องใหญ่คือมันจะเข้าไปที่ท่อน้ำดีนะครับตอนนี้แหละที่มันจะไปเจอตัวท่อน้ำดีแล้วก็เลยนำจากพยาธิเป็นไม้ในตับนะครับมันนำไปสู่กันเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับอีกทีนึงครับ
1: มะเร็งท่อน้ำดีในตับ
2: ใช่ครับเรื่องเป็นโรคที่น่าห่วงทีนี้เหมือนอย่างคำถามเมื่อกี้คือตกลงอาหารอะไรบ้างที่มีผลนะครับก็คือพวกเกลือแล้วพวกปลานะเขาก็เลยบอกว่ามีลิสต์มาเลยครับนะว่าที่เจอบ่อยๆนะครับก็มีตั้งแต่นะครับปลาร้านะครับก้อยปลาปลาสดปลาส้มปลาจ่อมหม่ำปลาปลาหมกไฟปลาปิ้งแจ่วบองคือในส่วนตัวที่กินไม่ตื่นสักอย่างนะครับแต่ว่าเนี่ยคืออาหารพื้นบ้านทางอีสานนิยมกันแล้วก็มักจะทำจากปลาแล้วมักจะไปปรุงไม่สุกด้วยนะครับนั่นจะเป็นโอกาสที่เราจะติดเชื้อพยาธิได้ตอนนั้นนะครับ
1: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยปลาละปลาส้มคือแบบของโปรดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าสมมติว่าจะทานจริงๆก็ควรที่จะปรุงให้สุกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่ปลาละเองเนี่ยถ้าตามสุขอนามัยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นที่เขาบรรจุขวดแล้วก็ทำมาให้สุกนะครับแล้วก็สามารถกินได้คำว่าสุกก็ต้องแบบสุกจริงๆนะไม่ใช่แบบแค่โดนน้ำร้อนหนึ่งก็ถือว่าสุกต้องแบบทำให้สุกจริงๆงั้นถ้าพวกตะบันจุกขวดมาแล้วก็น่าจะโอเคหรือว่าถ้าเป็นตามเมนูชื่อพวกนี้ครับก็ควรจะเอามาทำให้สุกซะก่อนกินแต่ว่าปลาร้าเนี่ยเราเจอเยอะเลยคือส้มตำมาแล้วเราไปสั่งส้มตำแล้วก็ใส่ปลาร้ามาเนี่ยเราคงไม่ได้เอาปลาร้าที่มันสุกจริงตอนนั้นแหละครับที่โอกาสที่จะติดเชื้อตามมาได้
1: เราอย่างปลาดิบอื่นๆนะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะอย่างแซลมอนซาซิมิ ประทุนว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ
2: ครับครับก็จริงๆว่ามีความเข้าใจกันสับสนเหมือนกันนะครับว่าระหว่างคนไทยกรุงเทพเนี่ยจะกินอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เจอเป็นแบบอย่างที่ว่าปลาแซลมอนดิบหรือว่าจะมีปลาทูน่าแม้แต่ปลาแมคคาเรลหรือปลาซาบะที่เป็นเนื้อเนี่ยครับต้องคิดคนละอย่างกันเลยครับนะพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเป็นพยาธิที่อยู่ในปลาน้ำจืดนะครับแล้วก็อยู่ในพวกปลามีเกล็ดอย่างที่ว่าปลากระเพียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ปลาแซลมอนเนี่ยครับส่วนใหญ่มันเป็นปลาใช้ชีวิตในน้ำเค็มเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าเราพูดถึงพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยบรรดาพวกสไตล์ปลาอาหารญี่ปุ่นเนี่ยครับที่ใช้ปลาแซลมอนปลาทูน่าพวกนี้ปลาทะเลเนี่ยจะไม่มีนะครับไม่มีความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ในตับเลยนะครับนะฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับจะบอกว่าในปลาทะเลไม่มีพยาธิเลยก็ไม่ใช่นะครับปลาทะเลก็มีพยาธิได้นะครับ
1: แต่โอกาสน้อยกว่าเยอะใช่ไหมคะ
2: ครับมันจะเป็นคนละกลุ่มกันเลยครับนะถ้าใครบางคนเคยติดตามข่าวจะเห็นว่าถ้าปลาทะเลที่เราว่าเมื่อกี้ครับถ้ามันเป็นปลาที่ค่อนข้างสดนะครับคือปกติเราสั่งปลาแซลมอนจากต่างประเทศจากนอร์เวย์อะไรเงี้ยเขาจะแช่แข็งมานะครับแล้วก็ถ้าไม่มีพยาธิจริงๆเนี่ยพยาธิมันตายระหว่างแช่แข็งแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นปลาที่ค่อนข้างสดมากนะครับหรือว่าแม้แต่ปลาทูบ้านเราก็เคยเจอนะคือผ่ามันเนี่ยมันจะเป็นหนอนตัวกลมนะครับมันจะไม่ใช่พยาธิใบไม้ซึ่งถ้าใบไม้นี่มันจิ๋วมากเรามองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นพุ่นจะเป็นเหมือนหนอนเช่นแล้วถ้ากินเข้าไปในร่างกายเนี่ยครับข่าวดีคือมันไม่ได้ไปแพร่พันธุ์ไม่ได้ดีลูกหลานในร่างกายแล้วแต่ข่าวร้ายคือมันทำให้เราปวดท้องมันแรงได้นะครับฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีพยาธิเลยในงานทะเลนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเขาทำมาถูกต้องเหมาะสมถ้าเขาแช่แข็งมาแล้วเนี่ยพยาธิก็ตายหมดครับ
1: อย่างกุ้งแช่น้ำปลาก็ยังพอทานได้ใช่ไหมคะ
2: ไม่แนะนำเลยครับ
1: ก็หรอ
2: ครับจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสมากเลยการที่เราเริ่มคุยจากเรื่องพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยแล้วก็ไปอาหารหลายอย่างนะครับที่เราเกินกันครับเราพบว่าในสัตว์น้ำโดยเฉพาะกลุ่มเมื่อกี้บอกกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยเฉยก็มักจะเป็นกุ้งน้ำจืดเช่นกันนะครับเราพบว่าบรรดาจะเป็นกุ้งดิบเอ่ยหรือแม้แต่หอยดิบเอ่ยนะครับหรือแม้แต่ปลาดิบที่ว่าเนี่ยคือพื้นฐานเนี่ยอย่างที่หนึ่งเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อโรคนะครับติดเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเก็บไม่ดีถ้าแหล่งที่มาไม่ดีหรือถ้าประกอบอาหารไม่ดีนะครับก็อันตรายจากอาจเป็นพิษจากเชื้อโรคได้แต่ว่าพยาธิเนี่ยมันก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็การไปแช่น้ำปลาเนี่ยพยาธิก็ยังไม่ตายนะครับบางคนเขาก็บอกว่าไปบิดมะนาวให้มันเนื้อมันขาวๆแล้วกุ้งเต้นเนี่ยพยาธิก็ไม่ตายนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วเมื่อกี้ที่เกิดของเรื่องของกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยพอดีครับก่อนหน้านี้มาสักปีที่แล้วเคยมีข่าวครับว่ามีคนกินกุ้งแช่น้ำปลาแล้วตาบอดเลยครับ
1: อันนี้สาเหตุอะไรคะ
2: ผลมันเริ่มจะทำให้เราออกมามีหลายเคสที่เชื่อมโยงกันนะครับเจ้ากุ้งเคสนั้นเนี่ยคือเขาคาดว่าในจำนวนมันก็ไม่มีใครสันทงแต่ครับว่าคุณผู้หญิงเมื่อปีที่แล้วมีเคสตัวนี้ที่มีการอักเสบที่ตานะครับแล้วก็สุดท้ายถึงระดับตาบอดที่ว่าเนี่ยพบว่าเกิดจากพยาธิอีกตัวหนึ่งชื่อพยาธิปอดหนูฮะพยาธิเยอะจังในที่ชื่อพยาธิปอดหนูครับเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นพยาธิที่จริงๆมันอยู่ในหนูแต่ว่ามันก็แพร่กระจายลงน้ำไปอยู่กับหอยนะครับไปอยู่กับกุ้งปูได้แล้วถ้าเรากินพวกดิบๆเข้าไปเนี่ยครับอย่างเช่นเคสที่เราสงสัยกันเมื่อปีก่อนคือกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยพยาธิมันก็แพร่ในร่างกายเราแล้วเรื่องที่น่ากลัวคือเจ้าพยาธิปอดมันชื่อพยาธิปอดหนูก็จริงแต่มันชอบขึ้นไปที่สมองเรานะครับถ้าไปที่ตาก็อาจจะทำให้ตาบอดได้นะครับถ้าไปที่สมองก็สมองอักเสบนะครับอาจจะอันตรายถึงชักได้นะครับนะฉะนั้นโรคพยาธินี่มันมีเยอะกว่าที่คิดมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเนื้อปลาที่ดิบหรือกุ้งที่ดิบหรือแม้แต่ผักที่ล้างไม่สะอาดเนี่ยก็นำมาสู่พยาธิต่างๆได้เช่นกันครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะเนื้อสัตว์หมายถึงว่าผักต่างๆก็ไม่ควรที่จะรับประทานแบบดิบๆนะคะควรมาปรุงสุกก่อนใช่ไหมคะอาจารย
2: ์มันก็เป็นยุคสมัยที่ค่อนข้างเราทำใจลำบากเนี่ยเพราะว่าเราก็ส่งเสริมให้กินสลัดผักใช่ไหมครับนะมันบอกว่าผักสดมันเป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้ามันล้างไม่สะอาดมันมีไข่พยาธิมีต่อพยาธิติดมาครับเป็นไปได้ในกรณีของผักเนี่ยครับเราพบว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นถ้าเป็นกลุ่มของพวกผักอินทรีย์นะที่มันใช้ปุ๋ยนะครับที่ไม่ได้มาจากปุ๋ยเคมีครับแต่เป็นสารปุ๋ยที่เป็นมูลสัตว์นะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยแล้วถ้าเกิดในปุ๋ยนั้นมันมีเชื้อพยาธิอยู่มีไข่พยาธิอยู่แล้วมันยังไม่ตายเนี่ยครับมันอาจจะติดมาที่ผักได้ฉะนั้นถ้าได้มาเนี่ยสำคัญมากสุดเลยคือถ้าจะกินผักสดๆเนี่ยต้องล้างเยอะๆครับล้างให้มั่นใจว่า ทำกำจัดบรรดาพวกไข่พยาธิตัวพยาธิออกไปได้ครับ
1: จุดเริ่มต้นวันนี้ที่เราคุยกันก็คือที่มหาสารคามที่ไปตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับที่แรกก็คือ 33% ถือว่าเยอะมากแล้วก็ที่ที่2ประมาณ 20% 2ที่ในมหาสารคามนี่คือทุกคนโอ้โหตาลุกวาวเลยนะคะเพราะได้ฟังตัวเลขแบบนี้แล้วก็นำมาสู่การเฝ้าระวังพึงระวังเรื่องของการอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำจืดปลาตะเพียนปลาที่อยู่ในน้ำจืดหรือแม้แต่ปลาที่อยู่ในทะเลหรือแม้แต่ผักสดผักสุกๆดิบๆก็ตามอันนี้ก็ต้องพึงระวังคือมันเป็นผลพวงที่กระทบกันมาเป็นลูกโซ่อะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับใช่ครับแล้วเรามองด้านหนึ่งก็ได้ว่าเหมือนกันจะช่วยกระตุ้นว่าเราก็อาจจะต้องตรวจสอบตัวเองมากขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าสมมติแบบทั่วไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยถ้าเขามีให้ตรวจเลือดมีให้ตรวจปัสสาวะและมีตรวจอุจจาระเนี่ย ก็ตรวจครับเพราะว่าการที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจให้เราเนี่ยมันก็ทำให้เรามีการเฝ้าระวังได้ว่าในอุจจาระมีไข่พยาธิปนมาไหมนะครับหรือว่าแม้แต่มีหยดเลือดปนมาเพื่อบอกว่ามีปัญหาเรื่องลำไส้หรือเปล่าขณะเดียวกันก็ระวังเรื่องการรับประทานอาหารต่างๆครับถ้ากลุ่มของพยาธิปนมาให้ตับเนี่ยก็คือบรรดาปลาน้ำจืดนะครับที่แบบดิบๆสุกๆเนี่ยครับนะว่าต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงครับจริงๆเขาแนะนำว่ามีอีกหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้สุขภาพเราไม่ดีกับเรื่องของอาหารด้วยแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งเช่นมะเร็งตับที่ว่าด้วยเนี่ยเช่นพวกอาหารที่มีดินผสิวนะครับฉะนั้นปลาหมักดองเช่นพอเป็นปลาร้าปลาจ่อมหรือแหนมอะไรเงี้ยครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะมีลักษณะของสารเคมีที่ทำให้ร่างกายเรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของคนที่สูบบุหรี่นะครับหรือว่าดื่มสุราอะไรเงี้ยครับนะแล้วก็สุขอนามัยก็สำคัญครับถ้าจะช่วยกันเพื่อให้ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรคในการทางขับถ่ายการเข้าห้องน้ำการล้างมือต่างๆเนี่ยครับมันจะมีผลในการรักษาสุขภาพเช่นกันครับทีนี้ขอเน้นนิดนึงว่าโรคพยาธิใบไม้เนี่ยจริงๆมันน่าห่วงว่าเรื่องของตับอักเสบเนี่ยครับเพราะว่าทดลองมะเร็งเข้าน้ำดีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นโรคที่ลำบากในการรักษาทีเดียวนะครับนะแล้วก็ในมุมกับข้างสมมติเรายังไม่ได้ตรวจเรื่องพยาธิแต่ถ้าเกิดมีใครมีอาการผิดปกติเช่นมีอาการเขาบอกว่าอาการเบื่ออาหารท้องอืดตับม้ามโตกดเจ็บบริเวณตับตรงชายโครงขวาเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองนะครับมีลักษณะพวกนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าข้อน้ำดีเรื่องอุดตันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายฉะนั้นนอกจากการตรวจเฝ้าระวังแบบคัดกรองแบบนี้คือท่านเมื่อไหร่เรามีร่างกายที่ดูผิดปกตินะครับก็ควรจะให้แพทย์ตรวจด้วยครับจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับ
1: อาจารย์คะสำหรับคนที่รับประทานอาหารพวกสุกๆดิบๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าสาเหตุมาจากอะไรบ้างอาหารแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเนี่ยโอกาสที่จะติดโรคพยาธิรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็จนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับเนี่ยโอกาสเยอะไหมคะ
2: คือจากข้อมูลเดิมเนี่ยเขาบอกว่ามันมีโอกาสแค่ในเชิงประชากรนะครับเขาบอกว่าเราเคยตรวจไว้ในทางอีสานมาประมาณ 10% หรือคิดว่าประมาณ6ล้านคนฉะนั้นถ้าจะไม่ใช่การตรวจโดยการตรวจจากเรื่องของการหาไข่พยาธิครับอันท่าบอกว่าแล้วเราก็บอกว่าในอีสานเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีพบมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในประเทศไทยนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนที่พอการใช้ชุดตรวจคัดกรองเนี่ยมันทำให้เราอาจจะเห็นภาพใหม่ว่าถ้าชุดมันมีความแม่นยำจริงอย่างที่เราตกเถียงกันเนี่ยครับมันก็จะทำให้เราพบว่าเอ๊ะมันจริงๆอาจจะมีคนที่เคยติดเชื้อตัวนี้อยู่แต่ว่าปริมาณของพยาธิอาจจะยังไม่เยอะจนกระทั่งไม่ป่วยจนถึงยังไม่มีไข่พยาธิให้เราตรวจเห็นได้นะครับนะนั่นก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหนักขึ้นเห็นทางรายงานข่าวของสาธารณสุขจังหวัดเขาก็บอกว่าอาจจะให้ยานะให้ยาฆ่าพยาธิกับกลุ่มที่ได้ผลตรวจเป็นบวกด้วยนะครับซึ่งผมก็ยังต้องรีบให้มายังไงก็จริงๆควรต้องตรวจซ้ำก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเชื่อมั่นในชุดตรวจเนี่ยเขาอาจจะให้ยาฆ่าพยาธิไปเลยครับ
1: แล้วถ้าเลยจะมีผลเสียยังไงไหมคะ
2: ปกติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนก็ชอบเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเห็นโฆษณาว่ามียาถ่ายพยาธิยาฆ่าพยาธิขายซื้อมากินเองไหมมุมนึงก็มีคนเชียร์ว่าคนจะกินนั้นถ่ายพยาธิปีละครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าในทางการแพทย์จริงๆไม่ส่งเสริมครับนะเขามักจะบอกว่าให้กินเมื่อมีหลักฐานมากกว่าเพราะว่ากลุ่มของยาถ่ายพยาธิหรือยาฆ่าพยาธิเนี่ยมันมีหลายตัวมากเลยนะครับนะมันไม่ใช่ว่ามียา ทีเดียวแล้วครอบจักรวาลฉะนั้นมันต้องรู้ให้ชัดก่อนว่าตัวเองมีแนวโน้มจะเป็นพยาธิตัวไหนนะครับจะได้ให้ยาถูกต้องถ้าเกิดยาไม่ถูกต้องแล้วเกิดสภาวะที่อันตรายขึ้นเช่นอาจจะกินแล้วปวดท้องมีการที่เบ่งถ่ายแรงเกินไปพยาธิที่บางอย่างเนี่ยมันเคยอยู่แค่จุดตรงไหน

0: ียและร่างกายมันก็เป็นอันตรายสุขภาพได้นะครับแล้วก็มีการแพร่กระจายของโรคได้แต่การอย่างที่เกิดครับก็คือทางการแพทย์จริงๆไม่ได้ส่งเสริมว่ายังไม่มีหลักฐานก็รีบกินดักไว้ก่อนนะครับนะก
1: ็
0: ขอให้ถึงตรงกลางดีกว่าครับให้มันแบบชัวร์แล้วก็ไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้ก็ไปกินซะแต่ว่าไม่ใช่อยู่ก็จะซื้อกินเองครับ
1: เพราะฉะนั้นเราควรจะไปตรวจเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้รับตัวพยาธิแล้วค่อยกินให้มันถูกกับพยาธิที่เราได้รับมาถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับคือจริงๆเขาบอกว่าเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสึกว่าร่างกายผิดปกตินะจะเพราะเรื่องการขับถ่ายหรือสัญญาณบอกต่างๆตัวเหลืองที่ว่าเนี่ยครับก็ไปแพทย์นะครับก็ทำการตรวจแล้วไม่ได้ยากเกินไปนะครับนะแล้วก็การวินิจฉัยการจ่ายยาได้ตรงกับโรคที่สุดครับ
1: สังเกตตัวเองอาการหลักๆที่มันบ่งชี้แน่ๆแล้วอะค่ะว่าจันว่าจะน่าจะมีเรื่องของพยาธิใบไม้ตับหรือว่าพยาธิตัวอื่นเนี่ยหลักๆเนี่ยเราสังเกตอะไรได้บ้างคะ
0: ครับก็ถ้าเป็นกลุ่มของตับเนี่ยครับก็จะเป็นโรคตับมันคล้ายๆเหมือนคนที่เป็นโรคตับอักเสบหรือตับแข็งคือว่าตับมีสารที่จะตาเหลืองนะครับหรือว่าตัวเหลืองเพราะว่าน้ำดีมีปัญหานะครับแล้วพยาธิไม้ตับมันจะไปที่ในส่วนของท่อน้ำดีนะครับของตรงที่ตับเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณชัดเจนมันค่อนข้างเป็นเยอะแล้วแต่โดยภาพรวมๆคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีภาวะที่รู้สึกว่ามีอาการผิดปกตินะครับมีอาการที่ปวดท้องง่ายนะครับหรือว่าจะมีเรื่องของการที่เหลืออาหารนะหรือว่ามีการที่แบบกินอาหารแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าร่างกายก็หมดแรงอ่อนเพลียตลอดเนี่ยครับก็อาจจะต้องเริ่มจุดนั้นในการหาซึ่งมันลักษณะนั้นยังอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับยังไงก็ไม่ค่อยลองเช็คกับสังกัดแพทย์ก่อนได้ครับ
1: สุดท้ายค่ะอาจารย์อยากฝากอะไรสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเวทีความคิดวันนี้อยู่ไหมคะ
0: ครับจะเห็นว่าเราเชื่อมโยงไปหลายโรคหรือพยาธิหลายตัวเลยครับนะหรือแม้แต่จะไม่ใช่พยาธิแต่เป็นแบคทีเรียก็ตามเนี่ยก็คือมันก็มาจากเรื่องของอาหารนะครับนะงั้นถ้าบอกอย่างที่เกิดว่าถ้าเกิดคนไทยเนี่ยกลับมาพยายามมาทานอาหารที่สุกนะครับนะไม่กินอาหารดิบๆนะครับอาหารพื้นบ้านบางอย่างที่เคยกินกันมาแต่ว่ามารู้มีความเสี่ยงเนี่ยแล้วถ้าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการกินได้เนี่ยครับเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆได้น้อยลงเยอะเลยครับนะก็อยากจะช่วยกันดูแลนะครับแทนที่จะรอให้เป็นโรคก่อนแล้วค่อยมารักษาเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองในการดูแลเรื่องการกินอาหารที่เหมาะสมก่อนตั้งแต่แรกดีกว่าครับ
1: ดีกว่ามารักษาตัวเองทีหลังนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงแรกของเวทีความคิดนะคะขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะวันนี้ก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรามากเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็ระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินดีที่สุดนะคะก่อนที่มันจะเกิดอะไรตามมาสำหรับสุขภาพของตัวท่านเองวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
0: ได้ครับผมครับ
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงที่2ของเวทีความคิดมาดูเรื่องของอนาคตของทีวีไทยกันหน่อยนะคะเรื่องของคุณสมบัติและก็ความเป็นอิสระของประธานกสทช.จนป่านนี้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามในช่วงที่2ของเวทีความคิดค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: หุ้น เทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในสื่อ

0: 2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-Shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ช่วงที่2ของเวทีความคิดนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ความเป็นอิสระของว่าที่ประธานกสทช.ท่านใหม่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณสุจิตราสมปานท่านเป็นผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสวัสดีค่ะคุณสุจิตราคะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ตอนนี้นี่ความคืบหน้าเรื่องของการสรรหาประธานกสทช.ท่านใหม่ไปถึงไหนนะคะ
4: กรรมการสรรหากสทช.ท่านใหม่เหรอคะ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าอยู่กระบวนการสรรหาแต่ว่าที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้จะเป็นเรื่องคุณสมบัติการตรวจสอบคุณสมบัติของประธานกสทช.ค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คุณสรณะชัยไบยพฤกษ์ค่ะ
3: ตอนนี้มีประเด็นยังไงนะคะ
4: ค่ะก็คือตอนนี้ค่ะทางกรรมการสรรหากสทช.ค่ะกำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติของประธานกสทช.คนปัจจุบันนะคะว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าอะค่ะตามประกาศพ.ร.บ.ของกสทช.อะค่ะ
3: มองว่าคุณสมบัติของประธานกสทช.ในยุคที่มันเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีแบบนี้ค่ะควรจะให้น้ำหนักไปที่ความเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษคะ
4: ค่ะถ้าในมุมมองในยุคปัจจุบันนะคะคิดว่าความเชี่ยวชาญด้านวิชาการเป็นพิเศษเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่เขาเรียกยังไม่ตอบโจทย์นะคะเพราะว่ายังเป็นการแบ่งแบบดั้งเดิมนะคะแต่ว่าหากว่าทางประธานกสทช.ค่ะเชี่ยวชาญด้านวิชาการด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียวนะคะก็อาจจะติดกรอบหรือว่าไร้ความยืดหยุ่นตามเทคโนโลยีนะคะไม่ทันนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ากรรมการนะคะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอย่างเดียวนะคะอาจจะตีกรอบความคุ้มทุนหรือว่าการเติบโตทางอุตสาหกรรมอะค่ะจนละเลยผลกระทบต่อผู้บริโภคนะคะแต่ว่าในมุมมองอะค่ะคิดว่าการที่คนที่จะมาดำรงตำแหน่งของประธานกสทช.อะค่ะจะต้องใช้การคุ้มครองผู้บริโภคนะคะและประโยชน์สาธารณะเป็นเป้าหมายหลักอะค่ะแล้วก็ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแล้วก็กฎหมายเป็นเครื่องมือนะคะเพื่อนำมาเป็นเพื่อนำมาประกอบการทำงานไม่ใช่แค่ส่งเสริมการแข่งขันนะคะแต่ว่าต้องปกป้องผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในยุคสมัยที่แบบ ข้อมูลข่าวสารนะคะรวดเร็วอะค่ะคิดว่าความเชี่ยวชาญแค่ด้านวิชาการอย่างเดียวอะค่ะคงไม่เพียงพอนะคะคุณสมบัติของประธานกสทช.ค่ะควรที่จะมีผลงานความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงประจักษ์นะคะกล้าตัดสินใจบนความถูกต้องแล้วก็ผลประโยชน์ของประชาชนนะคะรวมถึงทำงานที่โปร่งใสแล้วก็พร้อมที่จะให้ประชาชนในการตรวจสอบค่ะ
3: เพราะฉะนั้นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับประธานคุณสมบัติของประธานกสทช.ท่านใหม่เนี่ยก็ต้องมีความสามารถในหลากหลายมิติโดยเฉพาะตอบโจทย์เรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
4: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้สิ่งที่กังวลกันตอนนี้คือหลักๆคือเรื่องอะไรนะคะ
4: สิ่งที่กังวลกันอยู่ตอนนี้นะคะก็เรื่องของกระบวนการสรรหาหรือว่าการตรวจสอบคุณสมบัติในปัจจุบันนะคะอาจจะถูกแทรกอาจจะถูกแทรกแซงจากทั้งคุณใหญ่โทรคมนาคมหรือว่าขั้วการเมืองอะค่ะค่ะ
3: ทีนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงอะคะว่ากระบวนการสรรหาการตรวจสอบคุณสมบัติในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถคัดสรรผู้นำองค์กรที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่ถูกแทรกแซงอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่อะค่ะ
4: ค่ะถ้าตามหลักแล้วอะค่ะคิดว่านะคะความมั่นใจในการที่จะพิจารณากระบวนการสรรหายังคงติดกรอบอยู่ในระบบอุปถัมภ์แล้วก็ผลประโยชน์จากกลุ่มทุนโทรคมนาคมที่อยู่ในหลักแสนล้านนะคะเป็นใหญ่ก็ตอบได้อย่างก็ความมั่นใจอะค่ะค่อนข้างต่ำนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะคือกลไกการสรรหาค่ะว่าจะต้องมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยนะคะตั้งแต่การสรรหาการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบแล้วก็รับฟังความคิดเห็นสาธารณะค่ะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึงนะคะก็อย่างเช่นนะคะที่เราเคยเห็นกันมาก็จะเป็นเรื่องของการสรรหากรรมการของนโยบายของไทย PBS นะคะที่จะมีการขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็กำหนดให้ผู้สมัครอะค่ะต้องแสดงวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนโดยมีรูปแบบผสมผสานนะคะระหว่างการชี้แจงต่อคณะกรรมการแล้วก็เปิดเผยพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางสื่อสาธารณะค่ะแล้วก็นอกจากนี้อะค่ะยังคิดเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะพ.ร.บ.ของกสทช.ค่ะไม่มีเรื่องของกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชนนะคะคิดว่าควรที่จะต้องเพิ่มกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชนนะคะเพื่อพอพบว่านะคะกรรมการของกสทช.เนี่ยค่ะไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับเมื่อประชาชนหรือว่าผู้ใช้บริการนะคะได้รับผลกระทบจากการกระทำอะค่ะจากการได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้นนะคะประชาชนนะคะควรที่จะต้องสามารถทำเรื่องยื่นต่อประธานวุฒิสภาในการตรวจสอบการดำเนินงานของประธานหรือว่าบอร์ดกสทช.ได้อะค่ะอันนี้ค่ะถึงจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ค่ะ
3: แล้วสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่ผ่านมาไหมคะ
4: ค่ะถ้าในมุมมองอะค่ะก็คือมองว่าตามปัจจุบันเนี้ยค่ะกฎหมายของกสทช.ค่ะก็คือให้อำนาจกับประธานแล้วก็บอร์ดกสทช.เต็มอำนาจนะคะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าเต็มอำนาจไม่ว่าจะเป็นการออกประกาศนะคะถอนใบอนุญาตนะคะในมุมมองของผู้ซื้อโปรค่ะรู้สึกการบังคับใช้กฎหมายไม่บังคับใช้อย่างจริงจังค่ะค่ะอย่างที่ผู้บริโภคเจออยู่ณปัจจุบันนะคะก็จะมีอย่างเช่นเรื่องกรณีสายสื่อสารนะคะที่พอผู้บริโภคพบเจอนะคะว่าแบบทำให้ก่ออุบัติเหตุต่อชีวิตของตัวเองหรือว่าสายสื่อสารที่มันรกรุงรังอะค่ะตามชุมชนหรือว่าตามตลาดอะค่ะกว่าเราจะส่งเรื่องร้องเรียนหรือว่ากระบวนการที่เขาจะแก้ไขปัญหาหรือว่าเยียวยาค่ะต้องใช้เวลานานนะคะหรือแม้จะเป็นปัจจุบันก็คือเรื่องของ การแก้ปัญหาเรื่องภัยมิจฉาชีพอะค่ะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าการส่งข้อความสั้นแนบลิงก์อะค่ะที่แม้แต่กสทช.ออกประกาศออกมาแล้วนะคะแต่ว่าผู้บริโภคอะปัจจุบันเนี้ยค่ะผู้บริโภคอะยังคงได้รับข้อความสั้นแนบลิงก์แล้วก็อย่างล่าสุดอะค่ะที่มีร้องเรียนมากับทางสภาค่ะก็คือผู้บริโภคอะได้รับโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วทำให้ต้องสูญเสียเงินนะคะเป็นหลักล้านนะคะ
3: ค่ะพูดถึงประเด็นนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆเรื่องของเทคโนโลยี AI มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับคุณสมบัติหรือความสามารถของประธานกสทช.เองจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มันไปเร็วแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมาย
4: ค่ะจากที่เราได้ยินมานะคะจะได้ยินมาเสมอเลยว่ากฎหมายอ่ะจะวิ่งตามหลังเทคโนโลยีเสมอใช่ไหมคะแต่ว่าในความรู้สึกแล้วอ่ะรู้สึกว่าอันนั้นอ่ะมันแค่เป็นข้ออ้างในการที่จะทำงานล่าช้าเฉยๆอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความท้าทายของประธานกสทช.ในยุคปัจจุบันในยุคที่จะเกิดขึ้นเนี้ยค่ะควรที่จะต้องกล้าเปลี่ยนตัวเองนะคะจากการเป็นผู้กำกับดูแลนะคะเป็นผู้กำหนดทิศทางแล้วก็ประสานความร่วมมือในเชิงลุกเชิงลุกค่ะให้มากขึ้นนะคะต้องกล้าที่จะออกมาตรการในการกำกับบริการประเภท OTT หรือว่า AI นะคะโดยไม่ต้องรอกฎหมายแม่บทแก้ไขให้เสร็จนะคะหรือว่าอย่างปัญหาภัยมิจฉาชีพอะค่ะต้องทำงานเชิงรุกกับผู้ให้บริการตำรวจธนาคารแล้วก็ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เป็นต่างประเทศอะค่ะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะก็คือกสทช.อาจจะมองว่าโทรคมนาคมอะเป็นแค่ต้นทางหรือว่าเป็นแค่ท่อในการส่งข้อมูลนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ากสทช. ปรับศักยภาพขององค์กรนะคะจากที่ดูแลแค่คนส่งท่อเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะเข้าไปกำกับดูแลสิ่งที่อยู่ในท่อด้วยอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารหรือว่าความปลอดภัยของระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการท้าทายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ประชาชนนะคะมั่นใจในการดำเนินงานของประธานกสทช.แล้วก็เห็นถึงการแก้ปัญหาการตั้งใจแก้ปัญหาที่แท้จริงนะคะ
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสุจิตราพูดมาน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ประธานกสทช.คนใหม่จะต้องมีการปรับตัวกับยุคที่มันท้าทายในหลายปัจจัยแบบนี
4: ้ใช่ค่ะ
3: โจทย์ใหญ่ที่ประธานกสทช.หรือแม้แต่ทางอนุกรรมการเนี่ยมีอเจนดาหรือวาระเร่งด่วนอะไรไหมคะที่อยากจะเห็นประธานกสทช.ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดภายในปีนี้ค่ะ
4: มีหลายเรื่องมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเหมือนกสทช.ก็ยังคงทำงานไม่ได้ตามเป้าความคาดหวังที่ควรจะต้องเกิดนะคะอย่างเช่นควรที่จะต้องมีการใช้มาตรการลงโทษค่ายมือถือนะคะที่ยังปล่อยให้มีการใช้ซิมมาค่ะซิมม้าซิมเถื่อนอะไรอย่างนี้นะคะรวมถึง SMS แนบลิงก์นะคะควรที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้มี SMS แนบลิงก์มายังประชาชนนะคะที่ถูกส่งทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าหากว่าผู้รับใบอนุญาตหรือว่าผู้ให้บริการเจ้าไหนอะค่ะปล่อยปละละเลยจะต้องมีบทลงโทษสูงสุดในการถอนใบอนุญาตนะคะแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณชนค่ะอันนี้ถึงจะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการจัดการการแก้ปัญหาเรื่องมิจฉาชีพนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยเพราะว่าตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาแล้วก็คือเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะมีมติของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี64แล้วนะคะที่บอกว่ากสทช.จะต้องมีการจัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารให้รีบดำเนินการนะคะเพื่อไม่ให้เกิดสายสื่อสารรกรุงรังอะค่ะตรงนี้ก็อยากจะฝากให้เร่งดำเนินการนะคะแล้วก็นอกจากนี้อะค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันอะสายสื่อสารมันมีจำนวนมากเหลือเกินนะคะควรที่จะเพิ่มเส้นทางมากนอกแผนด้วยโดยเฉพาะในชุมชนหรือว่าเส้นทางที่เสี่ยงนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะไม่ให้เกิดไฟไหม้หรือว่าเกิดปัญหากับประชาชนนะคะ รวมถึงควรเร่งออกมาตรการเยียวยานะคะผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสายสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยนะคะค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะปัจจุบันนะคะก็จะเป็นเร่งให้ออกหรือว่าเปิดเผยรถแมพค่ะของกิจการโทรทัศน์ค่ะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคกรณีที่ดำเนินการล่าช้าค่ะอาจจะส่งผลให้จอดับได้เลยนะคะแล้วก็ควรเร่งดำเนินการนะคะออกแนวทางกำกับดูแลบริการ OTT ค่ะให้มีกรอบกติกาที่ชัดเจนแล้วก็เหมาะกับปัจจุบันนะคะรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคอะค่ะที่ใช้บริการ OTT แล้วก็สื่อดิจิตอลทั้งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือว่าสิทธิส่วนบุคคลค่ะรวมถึงเนื้อหาแล้วก็โฆษณาค่ะแล้วก็ควรเปิดช่องทางการร้องเรียนแล้วก็เยียวยาให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมเมื่อเกิดความเสียหายในการใช้บริการ OTT ค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือควรส่งเสริมการแข่งขันด้านโทรคมนาคมค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะโทรคมนาคมเรามีเพียงแค่2ค่ายถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่มือถือเจ้าหนึ่งล่มอีกเจ้าหนึ่งใช้งานได้แค่เจ้าเดียวหรือว่าถ้าหากว่า worst case จริงๆนะคะปรากฏว่าล่มทั้ง2ค่ายแล้วประชาชนนะคะจะใช้งานหรือว่าจะประสบปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3: นี่ก็เป็นเรื่องหลักๆที่อยากฝากถึงประธานกสทช.แล้วสำหรับผู้บริโภคหรือว่าประชาชนเองมีอะไรจะฝากถึงไหมคะ
4: ค่ะก็คือถ้าหากว่ามีประธานกสทช.ท่านใหม่แล้วอะค่ะก็เกิดความคาดหวังนะคะว่าอยากจะให้เร่งดำเนินการแล้วก็สะสางปัญหาที่มีอยู่ปัจจุบันนะคะให้แล้วเสร็จแล้วก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะแล้วก็อยากให้เร่งดำเนินการในส่วนที่ควรจะต้องส่งเสริมนะคะเพื่อให้ทีวีดิจิตอลยังคงอยู่นะคะการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคนไทยอะค่ะควรมีประสิทธิภาพแล้วก็ราคาที่เป็นธรรมนะคะรวมถึงมีทางเลือกในการใช้บริการของผู้บริโภคด้วยค่ะ
3: เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มีเสียงในการที่จะเลือกบริโภคมากกว่าในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นประมาณนี้นะคะขอบคุณคุณสุจิตจาสมปานนะคะผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับเวทีความคิดมาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะและทั้งหมดนี้คือเวทีความคิดประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ดิฉันดร.รสลินประกอบทันลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาที ในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ครับผมสุปันธ์รักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
8: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกผู้ว่ากทมสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้าน้ำรั่วหลังพบถนนทรุดตัวลงอีกนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าน้ำรั่วภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณใกล้วงเวียนใหญ่โดยนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้ากับผู้เกี่ยวข้องระบุว่าจากการตรวจสอบพบจุดที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดจึงทำให้เป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์ประกอบกับดินรอบนอกได้เกิดทรุดลงมาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับมาตรการขณะนี้กรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบโดยต้องดูอัตราน้ำและดินที่รั่วไหลเข้าไปในอุโมงค์อัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนประมาณ60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์เรื่องที่2คือการจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและลดการสั่นสะเทือนจึงจะต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกเรื่องที่3คือการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุจากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาและป้องกันดินไม่ให้ไหลเข้ามายังจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ยังได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปปช.ชี้มูลรจนาเกรียงกันตินันหัวประมูลถนนอุบล26โครงการมูลค่ารวม43ล้านเอื้อบริษัทเครือญาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมพวกกรณีแบ่งจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรปีงบประมาณ2549วงเงินรวม43ล้านบาทออกเป็น26โครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาและเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางรายเข้ารับงานผลไต่สวนระบุว่านายเกรียงกันตินันซึ่งขณะนั้นเป็นสามีของนางรจนามีบทบาทสั่งการให้แบ่งโครงการและแทรกแซงการดำเนินงานของเทศบาลรวมถึงกำหนดให้บริษัทของเครือญาติและผู้ใกล้ชิดเข้ารับงานนอกจากนี้เงินค่าจ้างจากหลายโครงการยังถูกโอนไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนายเกรียงนางรจนาและเครือญาติคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนาและผู้เกี่ยวข้องโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐรวมทั้งความผิดตามพรบ.เทศบาลนอกจากนี้ปปช.ยังชี้มูลผู้ประกอบการและผู้บริหารห้างหุ้นส่วนหลายรายฐานสนับสนุนการกระทำความผิดรวมถึงชี้มูลนายเกรียงกันตินันอดีตส.ส.และนายการกันตินันอดีตสมาชิกวุฒิสภาทั้งในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยปปช.จะส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐบาลรัสเซียห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเผยระหว่างประชุมร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้คาดจะช่วยเพิ่มอุปทานตลาดในประเทศได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นมาตรการล่าสุดของรัฐบาลรัสเซียในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเชื้อเพลิงการโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงในดินแดนที่รัสเซียยึดครองประชาชนต้องเข้าคิวรอหลายชั่วโมงตามสถานีบริการน้ำมันอย่างไรก็ตามปูตินย้ำว่าภาพรวมระบบพลังงานของรัสเซียยังคงแข็งแกร่งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: ติด ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสั่ง

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับเฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับขออภัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดถ่ายรายการนะฮะตอนแรกบอกใครยังไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้บอกได้แล้วเพราะเขาแถลงข่าวไปแล้วว่าผมไปแอบไปอยู่บนรายการ The Face เนาะนะฮะ The Face Season The Face Men Season ที่4ใช่นะครบรอบ10ปีพอดีนะครับก็เลยได้ไปเขาชวนไปเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์ก็เลยไปนะฮะเห็นหน้าตาดูไม่ได้อย่างนี้แต่ก็อยากลองอะไรแปลกต้องใช้คำว่าอยากลองอะไรแปลกเพราะว่ารู้สึกว่าคือที่ไปนี่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกนะแต่ว่าพอรู้จักกับคุณเต้นะที่เป็นผู้ผลิตรายการนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรดีๆในวงการละกันนะเพราะเห็นน้องตอนนี้ปัญหาคือว่าดาราในเมืองไทยที่เป็นผู้ชายมันน้อยครับมีไม่เยอะนะฮะแล้วก็มันมีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งละครแนวตั้งใช่ไหมฮะ vertical drama หรือ micro drama ที่เขาเรียกกันหรือว่าจะเป็นในพวกที่เป็นหรือว่าจะเป็นแบบเรียกว่ายังไงเป็นซีรีส์นะฮะตามแพลตฟอร์มต่างๆโฆษณา MV คือมีเยอะขึ้นมากแล้วตอนนี้มันขาดผู้ชายครับผู้หญิงเยอะมากเลยตอนนี้วงการผมเองทำค่ายใช่ไหมดูแลนักแสดงก็มีผู้หญิงซะเยอะเกือบ20คนดังนั้นก็เลยการไป The Face รอบนี้ก็เลยเหมือนกับไป enjoy ไปช่วยในเรื่องของการสร้างบุคลากรใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในรอบยังอยู่ในรอบต่อๆไปตามแต่ละตอนตาม reality หรือว่าจะเป็นแบบที่ตกรอบไปแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของแต่ละคนนะฮะก็ถือว่าเป็น เป็นประสบการณ์ที่ดีนะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับการไปอยู่ที่ The Face Men นะฮะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไปดราม่าอะไรกับเขาหรอกครับวายไปตามประสานะแต่ที่สนุกคือสิ่งนึงที่อยากรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของคําว่า reality game show ผมอยากรู้สิ่งนี้มานานแล้วว่า reality เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสคริปต์หรือไม่นะฮะมันมีสคริปต์หรือไม่มันมี direction หรือเปล่ามันมีแบบว่าถูกบังคับไม่ต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ซึ่งพอไปแล้วก็คนพบว่าไม่มีใช่ฮะคือเขาจะมีมันก็จะมีโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ไปแต่พอเป็นโจทย์ไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามนั้นมันมีความแบบไหลลื่นมากมากนะครับมันมีความไหลลื่นไม่ได้มีสคริปต์แล้วก็การตัดสินก็แบบว่าอีลุงตุงนังก็คือไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยนะฮะก็ไม่ได้มีโพยมีอะไรทั้งสิ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สนุกมากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรียลิตี้บ้างนะครับเคยเรียนตอนอยู่ในสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยว่าการทำเรียลิตี้ซึ่งอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าอาจารย์สอนมาตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์เป็นอาจารย์พี่เป็นโปรดิวเซอร์รายการ Big Brother แต่เป็น Big Brother Australia นะครับซึ่ง Big Brother Australia เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นสคริปต์มีส่วนหนึ่งเลยที่เป็นสคริปต์สั่งให้ทำเลยนะเพื่อจะเรียกยอดเรตติ้งบางส่วนนะฮะก็คือเรตติ้งบางส่วนถ้าคุณดูBig Brother Australia ก็จะมีสคริปต์แต่ของThe Face Men นี่มันไม่มีดังนั้นมันก็คงจะแตกต่างกันไปตามรายการเนาะตามรูปการนะซึ่งต่อจากนี้ก็จะเห็นว่าของ True ก็เริ่มกลับมามีแคมเปญในการรับสมัคร Academy Fantasia ปีล่าสุดแล้วถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้า Reality TV จะกลับมานะครับส่วนผมเองตอนนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อีกรายการนึงที่ผมกำลังดูอยู่ของเกาหลีซึ่งแปลกมากต้องใช้คำว่าแปลกมากนะฮะแล้วก็ท้าทายวิธีคิดของวงการมากๆคือมันมีเกมโชว์ครับเกมโชว์นึงผมเองก็ได้อ่านของคุณกรณ์นะที่เป็นคุณชลกรใช่ไหมครับพี่กรณ์เนี่ยเป็นผู้บริหารของ Workpoint ท่านนึงแล้วก็เป็นคนที่ทำปั้นรายการต่างๆให้ดังแมสซิงเกอร์เป็นคนดูแลวง 4EVE นะและอื่นๆก็พูดถึงรายการนี้ซึ่งผมก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าไปอ่านด้วยก็เห็นด้วยว่าสำหรับเราคนทำสื่อแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจคือรายการชื่อว่า Battle of Fate Battle of Fate เนี่ยเป็นรายการที่นำเอาหมอดูมา40กว่าคนตอนแรกหมอดูร่างทรงหมอดูศาสตร์ต่างๆด้านต่างๆนะฮะมาแข่งขันกันโดยให้โจทย์ซึ่งไม่รู้หรอกครับว่าจริงไม่จริงอ่ะแต่มันเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆนะฮะเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆในการที่จะนำหมอดูเลยอ่ะนะฮะร่างทรงหมอดูนะดูไพ่ทาโร่ดูลายเท้าดูหน้าดูตามวันเดือนปีเกิดดูชื่อนะฮะดูวันเดือนปีต่างๆคือเอามาแล้วมาแข่งกันว่าใครดูแม่นกว่ากันใครพลาดอะไรไปบ้างนะครับก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยนี่คงจะเรียกว่า controversial หรือคงจะเป็นอะไรที่แปลกแล้วกันผมใช้คำว่าอาจจะแบบมีกระแสต่อต้านหรือกระแสที่ถูกพูดถึงมีดราม่าแต่ถ้าเป็นในเกาหลีผมก็ไม่แน่ใจว่าผลเป็นอย่างไรนะก็ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ใน Disney Plus ก็ถือเป็นรายการที่กล้าดีผมใช้คำว่ากล้าที่จะลองแล้วก็ต้องยอมใจผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าคุณแพ้มันถ้าเป็นในเมืองไทยอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นหมอดูใช่ไหมแล้วคุณไปแข่งแล้วคุณแพ้โอกาสที่งานของคุณจะน้อยลงมันก็มีไงฮะถูกไหมฮะถ้าคุณเป็นพระอาจารย์มาคนนับถือคุณมากๆก็เป็นร่างทรงนี้มาจากปู่ย่าตาทวดมีร่างทรงเด็กร่างทรงอะไรก็ตามแต่มาแล้วตอนแรกจะดูแม่นแต่ว่าสักพักหนึ่งโอ้แพ้ตกรอบก็แปลว่าไอ้คนที่ชนะเนี่ยน่าไปดูมากกว่าสิแปลว่าเราก็ควรจะไปบุกคนที่เป็นหมอดูที่ดังกว่าสีดังนั้นคนถ้าอยู่ในเมืองไทยอ่ะคนที่จะเข้ามาแข่งในรายการนี้ก็ต้องกลายเป็นว่าก็ไม่กล้ามาแข่งถูกไหมฮะเพราะกลัวจะเสียชื่อเสียงเพราะเมืองไทยน่าจะกลัวเรื่องชื่อเสียงมากกว่าซึ่งจริงๆเกาหลีก็กลัวนะแต่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงกล้านำมาออกรายการได้อันนี้คือวิธีคิดที่ผมใช้คำว่ากล้าละกัน นะสนุกไม่สนุกต้องลองไปดูเองนะ Battle of Fate ปัจจุบันนี้มีฉายอยู่ทางช่อง Disney Plus นะฮะรู้สึกมี9ตอน10ตอนแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะลองไปติดตามดูกันได้ก็เป็นกรณีศึกษาคือเราดูของแบบนี้ไม่ใช่ดูเพราะอะไรหรอกครับเราดูเพราะศึกษาไปด้วยว่าศึกษาว่าโลกของคอนเทนต์เปลี่ยนไปอย่างไรมีวิธีคิดใหม่ๆหรือไม่ละครซีรีส์ภาพยนตร์มีอะไรใหม่ๆเจ๋งๆหรือเปล่านะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าสนใจในการที่จะศึกษาและเข้าใจกระบวนการคิดของ Creative Mind หรือว่าคนที่มีความคิดที่เริ่มนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอย่างที่บอกว่าผลิตด้วย AI ก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ล่าสุดนี่จีนเขาปล่อยC-Dance นะฮะ C-Dance นี่เป็นระบบ AI ทำหนังที่เนียนมากๆแล้วก็ดูดีมากๆก็ล่าสุดผมเห็นคนทำวิดีโอเฉินหลงสู้กับเจ็ตลีโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะแล้วก็ดูเนียนมากๆกันนะฮะก็ดังนั้นมันกำลังจะเข้าไปสู่ยุคใหม่ดังนั้นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้คือหัวคิดแล้วแหละไม่ใช่ว่าใช้เครื่องมือแบบไหนใช้งบลงทุนมากเท่าไหร่แต่ว่าหัวคิดของเราในการที่จะสร้างเนื้อหาดีๆเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะนอกเหนือจากนั้นนะผมเองก็จัดเทศกาลนะฮะวันนี้วันที่5ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น6 7 8ก็คืออาทิตย์หน้านู้นก็คือวันที่13ศุกร์ที่13นะศุกร์13 14 15ผมมีเทศกาลหนังสยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะฮะอันนี้เป็นงานที่นำหนังผีนะฮะหนังสยองขวัญมาฉายนะฮะรอบนี้ผมคัดมาคือผมจะเป็นคนคัดหนังนะฮะที่จะให้มาดูกัน6เรื่องเนี่ยก็จะมีรอบนี้จะมีหนังไทย3หนังฝรั่ง3เหมือนเดิมนะฮะหนังต่างชาติแล้วกันผมไม่ได้ใช้คำว่าหนังฝรั่งแต่รอบนี้เป็นหนังฝรั่งซะส่วนใหญ่เป็นส่วนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นหนังเก่าหน่อย slasher film นะฮะฆ่ากันตายใช่ไหมรับน้องสยองขวัญของพี่เพื่อนภาคภูมิวงศ์จินดานะฮะผี3บาทนะฮะผี3บาทก็เป็นหนัง3เรื่องใช่มั้ยฮะผี3บาทแล้วก็มี303กลัวกล้าอาฆาตนะฮะก็จะเป็นหนังไทย3เรื่องนะครับแล้วก็ส่วนหนังฝรั่งจะมี Speak No Evil มี The Thing ที่เป็นหนังเก่านะฮะสนุกมากๆนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเคิร์ตรัสเซลเล่นแล้วไปติดอยู่ในศูนย์วิจัยขั้วโลกใต้ท่ามกลางพายุแล้วมันมีสัตว์ประหลาดมีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นแล้วไม่รู้เอเลี่ยนสิงใครอยู่ฝังอยู่ในตัวใครตอนนั้นนะฮะก็คือมันเอเลี่ยนสามารถเข้าไปอยู่ในตัวคนแล้วก็บังคับสมองได้ทำให้เราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเอเลี่ยนกันแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Unfriended นะฮะ Unfriended เป็นหนังเกี่ยวกับเป็นห้องแชทนะครับแล้วก็เป็นฆาตกรรมผ่านทางดูผ่านทางเว็บแคมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มี6เรื่องแต่นอกเหนือจากนั้นที่ผมชอบมากคือผมรอบนี้ผมมีส่วนในการเป็นกรรมการตัดสินหนังสั้นด้วยนะครับมีหนังสั้นที่ผ่านการคัดของกรรมการชุดแรกมาแล้ว10เรื่องแล้วผมต้องคัดเหลือ6เรื่องที่จะฉายนะครับซึ่ง6เรื่องนี้ผมค้นพบว่าหลายเรื่องสนุกมากเป็นหนังสั้นตั้งแต่ประมาณ10นาทีไปจนถึงประมาณ30นาทีแล้วก็จะฉายวันละ2เรื่องนะวันละ2เรื่องแล้วก็ใน2เรื่องเนี้ยผมค้นพบอะไรที่เจ๋งมากๆคือว่าหนังสั้นเหล่านี้ที่เป็นหนังสั้นสยองขวัญหรือหนังสั้นผีเนี่ยจะเริ่มพูดถึงกล้าผมใช้คำว่ากล้าพูดถึงความเชื่อมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะใช้ภาษาท้องถิ่นมากขึ้นนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมได้ดูไม่รู้ว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะเป็นผู้ใช้ภาษายาวีเยอะเป็นภาษายาวีเลยแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรืออะไรนะยินใช่ไหมถ้าผมจะผิดอ่านว่ายีนใช่ไหมยีนของศาสนาอิสลามนะครับก็จะเป็นแบบหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของพ่อที่เป็นอิหมัมเสียใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกอาจจะต้องมาแทนแล้วก็อะไรประเภทนี้แล้วก็มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของภาคอีสานนะครับซึ่งก็พูดอีสานเลยพอเป็นใต้ก็พูดใต้เลยนะพอเป็นภาคกลางก็พูดกลางแล้วก็มีหนังเรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าจะได้เข้าฉายหรือเปล่าได้เข้ารอบหรือเปล่านะเพราะต้องดูกรรมการอีก2ท่านก็คือคุณสายเจริญปุระกับคุณอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรนะฮะก็ตัดสินร่วมแล้วก็เรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษแต่เรื่องเนี่ยเล่าด้วย Chat GPT แล้วเล่าเป็นกลอนภาษาอังกฤษทั้งเรื่องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย นะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่เล่าเป็นกลอนซึ่งถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกจะค้นพบว่ามันคล้องจองหมดเลยนะฮะอย่างคุณเนตรภาบอกว่ายีนใช่ไหมนะฮะถักมาก็ยีนครับยีนใช่ไหมที่เป็นเหมือนกับเป็นอธิบายยากนิดนึงต้องให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามอธิบายนะยีนเป็นเหมือนกับความเชื่อของทางศาสนานะครับคล้ายๆวิญญาณนะแต่มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับไม่ใช่ซะทีเดียวก็มียีนดียีนร้ายมีก็เหมือนคนนะแต่ว่าเป็นอีกมิตินึงหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจจะใช้คำว่าอะไรนะครับแต่ก็โอเคอาจจะเหมือนวิญญาณนั่นแหละนะครับโดยสปิริตหรือเปล่าหรืออะไรประเภทนี้สเปกเตอร์สปิริตถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาจะมีคำว่าสเปกเตอร์สปิริตใช่ไหมคือโกสแปลว่าผีใช่ไหมแบบสปิริตแปลว่าวิญญาณสเปกเตอร์ก็ผีมีประเภทนึงคือมันก็จะมีวิธีเรียกหลายแบบนะครับก็ซึ่งมันทำให้เราเห็นเลยว่าเรายังมีเนื้อหาอีกเยอะมากๆนะฮะที่เราสามารถเล่าได้นะครับแล้วก็อ๋อคุณเนตรภาพร่างในอีกมิติก็เป็นไปได้เป็นอาจจะเป็นวิธีการพูดแบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้นั่นคือการที่เราสามารถที่จะกล้าที่จะเล่าเรื่องชุมชนมากขึ้นไม่ได้ต้องเล่าเป็นภาคกลางอย่างเดียวมีบางเรื่องที่เล่าเป็นภพภูมิเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิบางเรื่องพูดถึงการเมืองเลยนะเอาผีมาปนการเมืองได้ไงก็ไม่รู้นะครับเอามิติวิญญาณเป็นไซไฟกึ่งการเมืองกึ่งอะไรพวกนี้คือแต่ละเรื่องน่าสนใจมากๆหนังสั้นรอบนี้ผมว่ามันไม่ซ้ำซากจำเจก็เลยคิดว่าถ้าใครได้มาร่วมงานนะนอกเหนือจากไปเที่ยวบ้านผีสิงนะครั้งที่แล้วผมทำเป็นบ้านผีสิงใช่ไหมที่ประการประปาแมนสีนะครับโขคิวยาวมากคนมา 2,000 กว่าคนนะทุกคนก็เข้าร่างบ้านผีสิงก็ต่อคิวกันยาวเฟือยรอบนี้บ้านผีสิงใหญ่กว่าเดิมมากๆนะครับเพราะจัดที่ตึกคอฝอหัวลำโพงเป็นตึกไปรษณีย์หัวลำโพงคอฝอหัวลำโพงนะซึ่งรอบนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะคุณต้องเดินเท้าขึ้นบันไดตึก6ชั้นแต่มันไม่ใช่6ชั้นธรรมดาเพราะแต่ละชั้นน่ะเพดานมันสูงเท่ากับตึก2ชั้นมันเป็นโถงใหญ่เลยเพราะมันเป็นโกดังเก็บพัสดุไปรษณีย์ในสมัยก่อนที่จะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะแล้วมันอยู่ชั้น6ดังนั้นคุณต้องเดินขึ้นประมาณ12ชั้นบันไดแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นบันไดเดินยากนะเป็นบันไดสั้นๆหน่อยแต่ว่าต้องเดินต้องใช้แรงงานนิดนึงแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วคุณจะค้นพบว่ามันเป็นที่ที่เหมาะมากๆแล้วอีกครึ่งหนึ่งของชั้นนั้นนะเป็นชั้นใหญ่มากๆจุได้เป็นพันคนเลยนะเป็นพันๆคนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งจะทำเป็นบ้านผีสิงซึ่งเดินเข้าไปตามห้องเป็นห้องไปเลยนะครับก็น่าสนใจเป็นที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้บ้างน้อยแค่ไหนนะตามวิจารณญาณก็บอกว่าก็มีร่างในอีกมิติอยู่แถวๆนั้นด้วยไม่รู้แต่ผมเหมือนครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าเจอนางลำในบ้านผีสิงผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมาก็แนะนำนะลองไปดูกันได้นะ13 ถึง 14 15 13 ถึง 15นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปอ่ะพูดง่ายๆบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะที่คอฟอหัวลำโพงกับเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะครับผมก็ตอนนี้ผมทำเองนะครับก็เล่าให้ฟังนี่คือการที่เราจะพยายามทำครีเอทีฟมายไงแล้วเราอย่าลืมนะว่าบ้านผีสิงทั้งหมดนั้นเป็นการดัดแปลงมาจากหนังตัวหนังเองหนังทั้ง6เรื่องก็ถูกดัดแปลงเป็นบ้านผีสิงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรแปลกๆเพิ่มเข้าไปเป็นสปินในการเอาทรัพย์สินทางปัญญาของภาพยนตร์มาแปลงเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มากขึ้นเป็นสิ่งที่มันสนุกได้มากขึ้นในอีกรูปแบบนึงนะครับวันนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดนะฮะยังไม่ทันได้เริ่มรายการเนี่ยมันจะหมดเบรกแล้วแต่ว่าทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะทาง SMS นะครับที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางนึงคือ x.com นะฮะก็หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับผมส่วนช่องทางสุดท้ายที่ผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้สำหรับอ่านข้อความสดๆไปด้วยก็ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมหรือจะฟังย้อนหลังหรือจะฟังคลิปหรือจะฟังคลื่นอื่นๆนะฮะก็โหลดเลยแอปเดียวนะ MCOT Connect นะฮะ MCOT อสมทใช่ไหม MCOT MCOT Connect นะฮะโหลดได้ที่ iOS App Store ทั้งเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store บนเครื่อง Android ทั้งหมดนะครับแอปเดียวฟังได้ทุกคลื่นของอสมทเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตอบข้อความกันสักเล็กน้อยคุณเบนดี้สวัสดีนะคุณก่อยก้อยไก่ของสวัสดีครับคุณปฏิญญาบอกว่าครั้งแรกของรายการร่วมเกมโชว์คุณชายหรือเปล่าถ้าเป็นเกมโชว์น่าจะครั้งแรกครับแต่ปกติผมก็ไปตัดสินงานประกวดต่างๆบ่อยอยู่แล้วทั้งหนังสั้นทั้งนางงามทั้งเคยของมิสแกรนด์มุกดาหารก็ทำเป็นเรียลิตี้กึ่งๆเรียลิตี้ก็ไปเทรนให้น้องๆมาเหมือนกันคือเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความตื่นเต้นใดๆผมเป็นคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังค่าเท่ากันมันแค่อยู่ข้างหน้ากล้องหรือข้างหลังกล้องนะฮะแต่เราไม่ได้ไปในฐานะแอคเตอร์แอคติ้งไปแอคอาร์ตเราก็ใช้สกิลที่เราทำงานข้างหลังบ้านนั่นแหละมาใช้ข้างหน้านะแค่แต่งตัวดีขึ้นหน่อยโดนแต่งหน้านะโบ๊ะหน้าหน่อยนึงนะฮะทาปากให้มันแบบชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างไม่ได้ปากดำๆแบบนี้นะครับก็จะแปลกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ลองติดตามได้นะเทปแรกออนแอร์มะรืนนี้นะวันเสาร์นี้ใช่ไหมฮะก็คือวันที่7นะครับผมก็สักประมาณรู้สึก 4-5 โมงเขาจะฉายทางช่อง3ก่อนแล้วก็เดี๋ยวประมาณ2ทุ่มจะฉายบน Netflix นะครับแล้วก็คุณแอดบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ได้บอกว่าใช่ค่ะในไทยไม่น่าจะกล้าหมอน่าจะเป็นเรื่องของ Battle of Fate ใช่ไหมฮะแพ้มาลูกค้าอาจจะหายใช่ผมว่ามันคนไทยขี้กลัวแต่ผมว่าเกาหลีกลัวกว่านะแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงทำได้ไงผมตกใจตรงนี้แหละนะฮะแล้วคุณเนนภาบอกสวัสดียามดึกเจ้าค่ะนะฮะก็สวัสดีเช่นกันนะครับผมอ่ะพอพูดไปแป๊บเดียวนะครับหมดช่วงเบรกแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
4: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดีเอเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจ

0: ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
1: โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเช่นเคยเช่นเดิมครับทักแล้วอีกทักอีกทีนะครับหลายๆช่องทางทักกันเข้ามาได้468-9933ทาง SMS นะครับอีกรอบนึงนะฮะ468-9933นะฮะหรือว่าทาง x.com หรือว่า Twitter เดิมก็คือที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายคือดัง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้นะครับมีข้อความเข้ามาเมื่อกี้แอดตอบกันไปก่อนแล้วนะครับก็คือทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukl นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ cyukl นะฮะคุณปรเมศทักมานะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะแล้วก็โอเคนะครับวันนี้มีเรื่องเยอะมากเลยนะครับเอาเรื่องง่ายๆที่สั้นๆไม่ได้ใจความก่อนคือ Apple เพิ่งเปิดตัวสินค้าไปวันนี้น่าจะเป็นวันที่3อาจจะมีสินค้าใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจทั้ง MacBook iPad Air MacBook Pro MacBook Neo iPhone 17e ใช่ไหมฮะแล้วก็จอ Apple Display ใหม่ซึ่งก็สำหรับผมไม่มีอะไรมากแค่ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์มันดีขึ้นแต่มีช่วงราคากว้างขึ้นต้องใช้ต้องมีตั้งแต่ถูกสุดก็คือประมาณ 20,000 บาทนะ 19,990 บาทใช่ไหมครับก็ประมาณ 20,000 บาทยันไปจนถึงแบบ 200,000 กว่านะก็คือ MacBook Pro ตัวท็อปของท็อปสเปคท็อปก็คือมีเรียกว่ามีเรนราคาหลากหลายแล้วกันเดี๋ยวนี้ Apple พยายามจะทำให้ทั้งฝั่ง iPad ที่เป็นจอแตะได้มีตั้งแต่เบาสุดเล็กสุดถูกสุดไปจนถึงใหญ่สุดแพงสุดทำงานได้เยอะกว่าแล้วก็โน้ตบุ๊กมีตั้งแต่บางสุดเบาสุดง่ายสุดถูกสุดไปจนถึงดีสุดแพงสุดนะครับก็พยายามจะให้มันครบเรนจ์แล้วกันนะเพื่อที่จะได้เก็บเงินจากทุกท่านได้มากที่สุดผมเองก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้จัดรายการอยู่ก็จัดผ่านเครื่อง Mac นะฮะแต่ว่าเป็น M1 เดี๋ยวนี้มันมี M5 ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคือ M5 Pro กับM5 Pro M5 Max ใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวนี้มันไป M5 แล้วนะรุ่นที่5ตอนที่ผมซื้อตัวเครื่องเนี้ยนะฮะมาก็ M1 นะครับซึ่งก็เร็วมากๆแล้วนะ M5 นี่คือต้องทำงานแบบเวอร์วังอลังการสุดๆสำหรับใครที่ใช้พิมพ์งานก็ซื้อแบบ Air ไปเถอะครับนะฮะถูกกว่าดีกว่าบางกว่าเพราะว่าเครื่อง MacBook Pro จะหนักมากนะครับหิ้วแล้วเหนื่อยผมถือมือนะเวลาผมนอนผมจะดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ถือมันก็จะหนักๆ นิดนึงแต่ชอบนี้จอมันดีแล้วก็ชอบที่แบตเตอรี่มันได้นานนะ10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้คอมทั่วไปก็8 12ชั่วโมงขึ้นไปหมดแล้วนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากเขาใช้คำว่าไม่มีอะไรมากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาเรียกว่าสมัยสตีฟจ็อบส์อยู่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินโนเวชันใช่ไหมคือเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่มันเรียบง่ายแต่มันเปลี่ยนโลกไม่มีปุ่มจอไม่มีปุ่มอย่างเงี้ยมือถือไม่มีปุ่มมันเปลี่ยนโลกเลยนะเขาเรียกนวัตกรรมอะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งกันว่าเครื่องไหนแรงกว่ามีอะไรบ้างนะฮะระบบ AI ก็ยังไม่นิ่งอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยผมคิดว่า Apple เนี่ยต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยในการที่จะปรับปรุงอะไรหลายอย่างของเขาเองให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็ข้ามไปสู่ยุคถัดไปทีมคุกไม่ใช่คนที่จะผลักดันทางด้านเทคโนโลยีได้เก่งขนาดนั้นแต่เขาเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนบริหารจัดการการส่งสินค้าซัพพลายเชนและอื่นๆนะครับเป็นยอดฝีมือเลยแหละนะฮะตรงนี้แล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับคุณชากับสัปดาห์งานประกาศรางวัลออสการ์คุณจะได้ดูบริดจิตตันวังวนรักเกมไฮโซซีซั่น4หรือยังครับภาคนี้นางเอกได้แสดงลูกได้นักแสดงลูกครึ่งเกาหลีออสเตรเลียมารับบทโซฟีผมค่อนข้างชอบมากผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแฟนผมดูอยู่ณเวลาที่ผมจัดรายการนี้เลยแฟนผมดูอยู่นะฮะก็คือผมบอกว่าเดี๋ยวผมมาจัดรายการก่อนนะอ๋อเดี๋ยวฉันดูบริดจิตตันรอคือผมมีซีรีส์เรื่องอื่นอีกมากเพราะตอนนี้มีโมนาใช่ไหมฮะที่กำลังมาใหม่ก็ซิล่าคองอ่ะนะฮะก็เป็น Apple TV ซึ่งเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีพิกกี้บลายเดอร์ที่เป็นเวอร์ชันหนังหลังจาก6ซีซั่นก็มีตัวใหม่มาอีกนะฮะไหนจะมีอะไรตอนนี้มี High Potential นะฮะ High Potential รู้สึกอยู่บน Disney Plus นะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่2สนุกมากๆเป็นซีรีส์แบบสืบสวนโดยผู้หญิงที่มีความแบบมีอาการทางจิตเวชแต่ว่าเขาจะแบบโฟกัสกับการมองการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งสนุกมากก็ยังไม่จบ Night of the Seven Kingdom ของ HBO

HBO Max ใช่ไหมครับก็คือเกมออฟโธรนอะแต่เป็นเรื่องก่อนหน้าช่วงหลังจาก House of Dragon และก่อนเกมก่อนเกมออฟโธรนจะอยู่ตรงกลางนะตรงกลางระหว่างนั้นดังนั้นมันเยอะมากเลยก็เลยขอละเว้นบ้างบางเรื่องBridgerton เป็นเรื่องนึงที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ซีซั่นที่1นะครับแต่มันเป็นแล้วไม่อย่างนึงมันพอดูBridgertonเนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูละครไทยอ่ะมันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับซึ่งละครไทยตอนนี้ก็มาเจาะคิวรอกันเต็มไปหมดเหมือนกันนะฮะที่จะเข้ามาให้เราได้ดูกันนะครับไม่รวมถึงหนังภาพยนตร์ที่เจาะคิวเยอะมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำเยอะมากๆนะครับหลายเรื่องตอนนี้สนุกมากๆแล้วก็น่าดูแล้วก็บางเรื่องดราม่าจัดๆบางเรื่องก็เจ๋งมากๆนะครับก็เข้าช่วงออสการ์เดี๋ยวตามไล่ดูทุกเรื่องนะครับที่จริงออสการ์นะครับง่ายสุดเลยนะเพราะสนุกทุกเรื่องจริงๆผมดูครบแล้วเนี่ยไม่ครบยังไม่ครบแต่ได้ไล่ดูเรื่อยๆแล้ว Sentimental Value เลยอะไรเลยเดี๋ยวจะไปดู Hamlet จะไปดูSound of อะไรสักอย่างเดี๋ยวนะคือที่เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเอาเสียงจริงมาใช้ในหนังเลยเสียงน้องที่ปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ในรถแล้วก็จะโดนยิงใช่ไหมฮะก็จำชื่อไม่ได้แล้วก็มีแฮมเน็ตมีอื่นคือตอนนี้ของได้ดูเยอะมากๆเยอะจนกระทั่งไม่เป็นอันทำงานนะครับซีรีส์ตัวเองแทบจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามัวแต่ดูอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่รวมถึงติดตามข่าวสารบ้านเมืองช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพราะว่าจะเป็นเรื่องนึงที่กำลังจะต้องพูดไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะได้พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองสมัยนี้มีเรื่องเยอะมากทั้งในไทยและต่างประเทศในไทยตอนนี้เรื่องอุ้มหายนี่กำลังมาต่อจากเลือกตั้งใช่ไหมฮะอยู่ดีๆเราสามารถจ้างคนทำเป็นกระบวนการแล้วทั้งที่ประเทศไทยตอนนี้ทุกหนทุกแห่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วผมไม่เข้าใจอย่างนึงคือตอนนี้ผมต้องใช้คำว่าโลกทั้งใบเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเมืองที่เจริญต่อให้ไม่ได้เจริญก็ตามแต่อยู่ต่างจังหวัดแต่หมายถึงประเทศที่เจริญขึ้นมาอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เจริญระดับหนึ่งแล้วทุกที่มีกล้องวงจรปิดครับทุกที่มีกล้องวงจรปิดเพราะทุกคนก็ห่วงความปลอดภัยต้องการที่จะตรวจเช็คนะฮะรถก็จะมีกล้องมอเตอร์ไซค์ก็มีกล้องตำรวจไทยเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีกล้องแบบตำรวจอเมริกาแล้วนะครับเห็นแบบวิ่งทุบๆๆๆๆก็ใจจับผู้ร้ายนะฮะตามถนนหนทางทางหลวงทางด่วนทางชนบทนะครับทางแยกต่างๆก็มีกล้องติดอยู่ทั่วไปนะครับทั้งในเรื่องของดูในเรื่องของความปลอดภัยในดูในเรื่องของปัญหาจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของไฟป่าและอื่นๆดังนั้นทุกที่มีกล้องการที่ควรจะทำอะไรอ่ะที่เป็นผิดกฎหมายอ่ะมันถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็ผมดูข่าวไทยในไทยทุกๆวันเนี่ยเราจับยาได้เป็นตันๆทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งแบบผมก็แบบท้อเลยว่าโอ้โหถ้าผลิตแล้วส่งกันเข้ามาแบบเยอะขนาดเนี้ยเราจะแก้ปัญหาแบบอเมริกาดีไหมพวกวันนี้อเมริกานี่นอกเหนือจากประกาศสงครามมากต้องใช้คำว่าประกาศสงครามไม่ได้เพราะถ้าทรัมป์ประกาศสงครามต้องผ่านสภาคองเกรสแต่ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะประกาศสงครามกับปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะฮะปฏิบัติการโจมตีประเทศอิหร่านร่วมกับอิสราเอลนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทรัมป์เองก็เปิดปฏิบัติการโจมตีในอิกวาดอร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากเวเนซุเอลาที่เป็นลักพาตัวประธานาธิบดีมาดูโรไปเข้าคุกเลยนะครับก็ทำตอนนี้เริ่มถล่มในอิกวาดอร์แต่รอบนี้ร่วมกับรัฐบาลของประเทศอิกวาดอร์ด้วยในเรื่องของการที่จะเริ่มปราบปรามยาเสพติดนะ บ้านเรายังทำแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถบินไปในเขตสามเหลี่ยมทองคำแล้วไปบอมโรงงานผลิตยาในพื้นที่เหล่านั้นได้ซึ่งมันแย่อย่างนึงคือจุดต้องบอกแบบนี้นะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครึ่งล่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแน่นอนมันเป็นประเทศกลางๆคือมันมีการคอร์รัปชันมีนู่นมีนี่แหละมีแต่มันไม่ใช่ประเทศที่แบบล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพในการกวดขันทางกฎหมายเลยไม่ใช่แบบนั้นคือคุณไม่สามารถตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่5-6,000 แห่งมีคน 4-5 แสนคนทำงานให้คุณ24ชั่วโมงมีกองทัพที่ใหญ่กว่ากองทัพประเทศไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่ประเทศบางประเทศอย่างโคลอมเบียอย่างเม็กซิโกอย่างโซมาเลียนะฮะอย่างไนจีเรียนะฮะอย่างซูดานเนี่ยทำได้ใช่ไหมฮะซึ่ง

ครึ่งล่างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ไทยนี่อยู่ตรงกลางแต่พอเราไปเจอพม่าซึ่งมีการรบกันในปัจจุบันใช่มั้ยฮะลาวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยมีจำนวนผืนป่ามากก็ต้องดูแลพื้นที่ยาวมากๆนะครับก็ไม่มีกำลังหรือศักยภาพหรือเม็ดเงินงบประมาณเพียงพอในการดูนะครับแล้วก็มีปัญหาแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะไม่ได้มีโรงงานแบบหนักหนาแบบเดียวกับในพม่าแล้วก็ในกัมพูชานะฮะดังนั้นแต่หลักๆคือพม่านะฮะซึ่งก็เป็นชาวจีนบ้างที่เป็นเจ้าของบ้างคนไทยที่เป็นเจ้าของบ้างคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของบ้างคนในพม่าเองชาวกลุ่มชาติพันธุ์เองก็เป็นเจ้าของโรงงานเหล่านี้บ้างแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเพราะว่ามันส่งไปจีนไม่ได้ถูกไหมฮะมันไปที่อื่นไม่ได้จะเข้าไปอินเดียก็กับบังกลาเทศกับอินเดียก็แปลกๆมันก็ยากมันไม่รู้จะไปไหนต่อมันวุ่นวายกว่าดังนั้นการเข้ามาไทยก็เลยเป็นออปชั่นหรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะมันกระจายไปทั่วโลกได้นะฮะก็เลยเราก็ต้องทำงานหนักนะครับเขาเรียก law enforcement เนี่ย leo law enforcement officer นะครับก็หรือผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำงานหนักปปส.ตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานทหารกองกำลังต่างๆกำลังผาเมืองกองกำลังบุรพานะครับตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงนะฮะหน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็กรมการปกครองอส.นะครับหน่วยงานที่เป็นเขาเรียก LEO Law Enforcement Officer เรามีเยอะแล้วก็ดูจากข่าวนะถ้าคุณได้ดูข่าวจริงๆจังๆนะเราจะมักจะดูหาข่าวพาดหัวเป็นหลักถ้าอ่านหนังสือพิมพ์คืออ่านหน้าแรกใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าดูข่าวเป็นหลักจะค้นพบว่ามีการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่รายเล็กเม็ด2เม็ดยันไปจนถึงตัน2ตันเนี่ยทุกวันจำนวนมหาศาลทุกวันแล้วก็คือแบบจับกันแบบเป็นตายเลยนะครับคุกแทบจะแบบไม่มีที่ให้ขังแล้วนะครับเพราะมันเยอะขนาดนี้มันก็เลยแบบเราไม่รู้จะไปแก้ที่ต้นทางได้อย่างไรนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แย่นิดหนึ่งผมใช้คำว่าแย่นิดหนึ่งนะฮะนี่คุณจักรพัฒน์ก็ตอบมาแล้วขออภัยนะ The Voice of Hind Rajab ใช่ The Voice of Hind Rajab มาเป็นใช้เสียงจริงของน้องเขาเลยนะที่ติดอยู่มาใส่ในหนังนะแล้วซึ่งมันเจ็บปวดใจมากๆเลยนะวันนี้นะคุณซีดัสนะสวัสดีครับนะคุณแม่แหววสวัสดีนะครับแล้วก็ของคุณชัยพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับคุณชายสัปดาห์คุณชายได้ดูพิจารณานี้แล้วโอเครู้เรื่องคล้ายๆงานของมีอะไรให้ดูเยอะแล้วก็ของไทยตอนนี้มาเหสีน้อยน้องเอมม่าน่ารักสดใสอ๋อใช่ครับแล้วก็แล้วเมื่อกี้บอกว่าการติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านต้องมีป้ายติดด้วยเพื่อป้องกันข้อกฎหมาย PDPA จริงๆแล้วกล้องวงจรปิดน่าจะเป็นส่วนที่ละเว้นได้นะผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นช่องของกฎหมายอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะคุณธรณินบอกสวัสดีครับคุณชายนะเวลานี้กลายเป็นสงครามโลกหรือยังครับเรายังไม่ถึงสงครามโลกนะฮะแต่ก็มีปัญหาในเชิงภูมิภาคเลยเพราะอิหร่านพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจคือเขาเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าสงคราม asymmetrical warfare เนาะสงครามที่ไม่สมมาตรสงครามสมมาตรคือเอากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศซัดกันนะฮะแต่นี่คืออิหร่านไม่ได้มีกำลังนะครับก็เรียกว่าอเมริกาแทบจะเรียกว่าเป็นแอร์ซูพรีเมซี่นะฮะก็คือมันมีซูพีริโอริตี้ก็คือมีกำลังเหนือกว่าแต่นี่เรียกว่าซูพรีเมซี่คือมีกำลังคุมน่านฟ้าได้ทั้งหมดเลยของอิหร่านแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำลายกองทัพเรือของอิหร่านจนหมดดังนั้นฝั่งอิหร่านก็จะเป็นการตอบโต้ด้วยยุทโธปกรณ์ประเภทขีปนาวุธกับขีปนาวุธซึ่งผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็ขีปนาวุธและโดรนนะครับชาฮีดนะครับแล้วก็ซึ่งโดรนชาฮีดของอิหร่านต้องบอกนะครับว่าเป็นโดรนที่ดีมากๆนะครับโดรนในโลกเนี่ยจะมีโดรนที่ดังๆอ่ะเบรักตาของเบรัสของตุรกีนะครับมีชาฮีดใช่ไหมมีพรีเดเตอร์ของอเมริกามีชาฮีดของอิหร่านนะครับซึ่งอเมริกาเองถึงขั้นเอาบริษัทในอเมริกาเองนะครับถึงขั้นเอาชาฮีดนะไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์แล้วผลิตแต่ก็ยังแพงกว่าของที่อิหร่านผลิตเองด้วยดังนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของเกมคุณใช้คำว่าเกมลากผมใช้คำนี้ว่าเกมลากคือ1อิหร่านเนี่ยนะฮะการจะรบราฆ่าฟันกับอิหร่านเนี่ยนะฮะมันทำลายได้อย่างไรการทิ้งระเบิดอย่างเดียวไม่สามารถทำลายอิหร่านได้เด็ดขาดนะในเวลานี้

0: อะไรอ่ะสูงสุดเป็นอายะตุลลาห์อายะตุลลาห์มีกลุ่มเอ็กซ์เพิร์ทที่คอยให้คำปรึกษานะครับมีกลุ่มที่เป็นคาวซิลนะฮะมี IRGC ใช่ไหมครับมีประธานาธิบดีแล้วก็มีตุลาการนะฮะแล้วก็มีสภาอีกแล้วก็มีกรรมการอีกนะฮะคือมันมีกลุ่มใหญ่ๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้มันมีจำนวนมหาศาลและมันขึ้นต่อกันการทำลายวงจรนี้มันทำลายยากเพราะว่าจะต้องรื้อและฆ่าทุกคนฆ่าทุกคนและตัวแทนทุกคนซึ่งตัวแทนทุกคนก็ต้องบอกว่าอิหร่านก็เป็นเหมือนกันคืออเมริกาจะเข้าใจว่า1ประเทศเท่ากับ1ระบบซึ่งไม่ใช่ตะวันออกกลางอะครับประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ในนั้นอัฟกานิสถานอยู่กันเป็นเผ่าถึงแม้จะเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่เป็นเผ่าเมืองนี้เป็นผู้ใหญ่ท่านนี้เมืองนั้นเป็นผู้ใหญ่ท่านนั้นแต่ละเมืองคือการที่จะไปยึดครองแต่ละที่เนี่ยไม่มีกระบวนการใดที่จะไปยึดครองเมืองแต่ละเมืองได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยกเว้นแต่ใช้วิธีการแบบเผด็จการแบบซัดดัมฮุสเซนนะฮะดังนั้นมันก็เลยจะต้องคุมเมืองให้ได้ซึ่งเมืองที่อายตุลลาห์อัลคาเมเนอีนเนี่ยเขาอยู่ก็คือคอมเมืองคอมไม่ใช่เตหะรานจะมีความสมัยใหม่กว่าด้วยซ้ำนะครับเมืองคอมก็จะเป็นคอนเซอร์เวทีฟกว่านะครับดังนั้นการจะไปจัดการก็ต้องไปควบคุมเมืองคอมไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็จะเป็นเคิร์ดถูกไหมฮะเคิร์ดิสถานซึ่งเคิร์ดก็จะมีเคิร์ดอิหร่านเคิร์ดอิรักเคิร์ดตุรกีเคิร์ดิสถานซึ่งก็เป็นไดนามิกของการเมืองของภูมิภาคอีกนะครับไม่รวมถึงชีอากับซุนนีอีกใช่ไหมฮะไม่รวมถึงแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันอีกแล้วก็มีกองกำลังที่มีหลายกองกำลังอีกทั้งมีบาสิตทั้งมี IRGC ทั้งมีกองทัพนะฮะบาสิตคือมิลิเชียคือเหมือนทหารพรานนะฮะเหมือนทหารพรานเหมือนกองกำลังรักษาดินแดนIRGC ก็เหมือนRepublican Guard ของอิรักอะครับเป็นกองกำลังพิเศษขึ้นตรงกับอายะตุลลาห์ใช่ไหมครับแล้วก็มีกองกำลังทหารอีกนี่ก็ไม่รวมถึงเผ่าต่างๆที่มีอิทธิพลก็คือเหมือนการเมืองท้องถิ่นที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละเมืองอีกการที่จะยึดทั้งหมดนี้ได้มันไม่ง่ายนะครับแล้วรวมถึง Conservative แล้วก็ Liberal ที่อยู่ในประเทศแล้วก็ไม่รวมถึงกลุ่มที่เป็นศาสนากลุ่มอิหมัมอีกใช่ไหมฮะกลุ่มอิหมัมอีกกลุ่มชายแท้อีกนะครับเพราะอิหร่านก็มีทั้งกลุ่มชายแท้แล้วก็มีกลุ่มที่เท่าเทียมกันหญิงชายเท่าเทียมกันก็มีเพราะอิหร่านมีความแตกต่างเรนของศาสนาสูงกว่าผมใช้คำนี้เรนของศาสนาสูงกว่านะครับมันจะมีคนที่ลิเบอรัลกว่าแล้วก็มีคนที่แบบเข้มงวดกว่านะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีสีสันระดับหนึ่งคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอิหร่านเป็นประเทศที่แน่นอนอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นดูเป็นผู้ร้ายของอเมริกาแต่จริงๆแล้วในประเทศของอิหร่านเองมีคนที่มีความเชื่อหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าทำอะไรต่อต้านรัฐบาลก็จะมีตำรวจที่มาจัดการนะครับมีทั้งตำรวจมีทั้งอะไรพวกนี้มีทั้งตำรวจทั้ง IRGC ที่มาจัดการ IRGC คือ Iranian Republican Guards Corps นะครับกองกำลังปฏิวัติอิสลามนะครับผมก็อิสลามอิหร่านนะใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมาเลยทำให้การโจมตีของอเมริกาเนี่ยแค่โจมตีฐานขีปนาวุธอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีฐานทัพอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีบุคคลสำคัญอย่างเดียวมันไม่พอเหมือนฮามาสครับตีคือมันต้องล้างหมดเลยซึ่งมันล้างไม่ได้อิหร่านมันเป็นประเทศมันไม่ได้เหมือนกาซาที่มีแค่ไม่กี่กิโลใช่ไหมครับแล้วไม่ได้เอาทหารเข้าไปแล้วการปลุกระดมโดยเคิร์ดอย่างเดียวก็ไม่สามารถยึดทั้งอิหร่านได้บิวดีเคิร์ดจะอยู่แค่ข้างบนแล้วจะไปยึดทั้งอิหร่านก็ไม่ได้ซึ่งอิหร่านก็จะไปติดกับประเทศอื่นๆอีกนะฮะซึ่งมันเป็นการสู้ที่ลำบากนิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันอิหร่านเองก็มีทรัพยากรจำกัดคือการผลิตมิสไซล์แน่นอนคุณผลิตได้ถูกกว่าเร็วกว่าดีกว่า นะครับคือไม่ได้ดีกว่าหรอกแต่ว่าโทมาฮอค1ลูกผลิตจรวดของฝั่งไฮเปอร์โซนิกของฝั่งจำชื่อมันไม่ได้นะของฝั่งอิหร่านได้20ลูก30ลูกดังนั้นมันผลิตได้เยอะกว่าในการที่จะโจมตีกลับไปแต่กำลังการผลิตเองก็ถูกตัดกำลังลงไปอย่างมากแต่ก็ต้องยิงแล้วยิงไม่ได้ยิงจุดใดจุดหนึ่งแต่ยิงเลือกยิงทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้สถิตภาพของภูมิภาคสั่นคลอนเพราะสั่นคลอนจะเกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจแรงกดดันทางประเทศต่างๆที่ต้องการจะหยุดสิ่งเหล่านี้คือกระตุ้นให้ทุกๆคนเริ่มรำคาญแล้วให้ทั้งหมดเนี้ยกดดันทรัมป์อีกทีหนึ่งนะครับให้กดดันทรัมป์อีกทีเพื่อที่จะเจรจาให้ได้เจรจาเสรีภาพให้ได้ระหว่างที่อเมริกาเองก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการทิ้งระเบิดคือทิ้งระเบิดเยอะๆ 4-5 เดือนนี้มันจรวดมันหมดนะฮะมันไม่เหลือนะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามถ้าเป็นภาวะสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือตะสีตะสาชาวบ้านก็คือเข้าโรงงานผลิตอาวุธกันแล้วก็ไปนั่งปั๊มอาวุธกันปั๊มระเบิดกันให้มันถล่มกันให้วายวอดไปหมดแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันมีแค่โรงงานจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่กระตุ้นกำลังการผลิตเพื่อเติมเต็มสต็อกที่จะต้องเติมในแต่ละปีที่มันขาดไปจากการไปทำการโจมตีในที่ต่างๆนะของทุกประเทศนะครับก็มันก็เลยเป็นเรื่องที่จะวุ่นวายผมใช้คำว่าวุ่นวายและหาทางออกยากนอกจากโต๊ะเจรจาแต่ในโต๊ะเจรจาเนี่ยเราจะเจรจาอะไรแบบอเมริกาเนี่ยใช้ข้ออ้างคือเรื่องของ2เรื่องคือเรื่องมนุษยธรรมและเรื่องของนิวเคลียร์นะแล้วส่วนอิหร่านพูดถึงอธิปไตยนะอธิปไตยของประเทศนะดังนั้นมันก็จะเป็นความซับซ้อนนะครับอ่านข้อความกันนิดนึงนะฮะก็10ประเทศคุณธรณินทร์นะฮะมายาวเลย10ประเทศที่ดูไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอาเซียนก็มีไทยพม่าที่ดูเสถียรภาพค่อนข้างอ่อนเทียบกับอินโดนีเซียเวียดนามจริงๆไทยเสถียรภาพโอเคนะครับจริงๆแล้วอินโดนีเซียก็ไม่ได้แข็งแรงกันเราอินโดมาเลย์นี่จริงๆใกล้กันนะครับไม่ได้ถือว่าห่างชั้นกันเวียดนามมันจะแข็งแรงกว่าเวียดนามสิงคโปร์จะแข็งแรงกว่ามากนะครับเพราะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าไทยอินโดฟิลิปปินไทยอินโดฟิลิปปินมาเลนี่ก็ตีกันนะฮะแล้วก็ทางมาเลเพิ่งมาเลบ้านเรานี่มีคุณทักษิณเข้าคุกใช่ไหมมาเลนี่เขาก็เอาเข้าคุกกันอยู่เหมือนกันนะครับนาจิบราซักอะไรนะครับฝั่งฟิลิปปินส์ก็เอาดูเตเต้ไปขึ้นศาลโลกนะครับลักพาตัวไปขึ้นศาลโลกเลยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับอินโดก็ใช้ได้อยู่ครับไม่อยากบอกว่าเสถียรภาพดีกว่าเรานะฮะก็ใกล้ๆ กันนะครับแล้วก็ไทยมีการประท้วงบ่อยรัฐบาลผสมเกิดประจำจนเป็นปกติมีการรัฐประหารค่อนข้างบ้านเราคือรัฐประหารบ่อยที่แตกต่างจากที่อื่นแต่ประท้วงนี่ทุกที่ประท้วงหมดครับไม่ต่างกันคือบางที่มันประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับคุณทนายสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณธรณินทร์บอกว่าเหมือนคำพูดกองทัพไทยพูดอเมริกาจะทำลายอิหร่านจนสิ้นสภาพก็ยากนะฮะสิ้นให้สิ้นเลยมันยากครับคุณปฏิญญาบอกฉายาโดนเด็กแว้นเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์ดังลั่นเสียงโดรนมันเสียงมันเสียงแสบแก้วหูครับผมเคยถ่ายซีรีส์อยู่ที่เมืองกาญนะค่ายสุรศรีแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นกองทัพบกเอาโดรนของทางอิสราเอลมาเทสนะครับไม่รู้ว่าซื้อไม่ซื้อนะแต่ว่ารู้สึกตอนหลังน่าจะซื้อแหละแล้วก็มาเทสก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เสียงก็ดังอยู่นะบินแบบไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวนะผมพูดไปพูดมาหมดเวลาเนี่ยยังแค่เพิ่งมาเริ่มอิหร่านเองนะยังไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันนะถ้าอาทิตย์หน้ายังอิหร่านยังมีต่อเดี๋ยวเรามาต่ออิหร่านกันนะแล้วก็ออสการ์ด้วยนะครับผมลากันดีกว่าตรงนี้นะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับกับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 ถึง 4:00 นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจ รายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
8: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
11: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
13: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
12: วันนี้อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังก็คือเรื่องที่มีการพิจารณากันที่สภาค่ะแล้วเขาพูดกันว่าอ้าวอันนี้มันคือกฎหมายนิรโทษกรรมหรือเปล่า
13: วันนี้ต้องบอกกับคุณชุติมาคุณผู้ชมว่าผมฝ่าฝนมาเน
12: ี่ยโอ้ยจริงค่ะอาจารย์เขาฝ่าฝนมาจริงๆ
13: ประชุมกรรมาธิการงบประมาณวิสามัญรายจ่ายประจำปี2570อะเสร็จก็2:00 กว่า
12: ค
13: ่
12: ะ
13: ก็วันนี้ดั้งทั้งวันเลยแต่ก็ได้สาระ
12: เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้นเดี๋ยวจะถามในห้องกรรมาธิการค่ะ
13: อันนี้ผมว่าในระหว่างนั้นมันก็มีเรื่องอื่นด้วยแล้วมันทำให้การประชุมนี่มันติดขัดเพราะว่าสสที่เป็นกรรมาธิการเนี่ยเขาต้องไปลงมติกฎหมายสำคัญซึ่งก็รอกันอยู่นะที่คุณถามเมื่อกี้เนี่ยนะ
12: ชื่อจริงๆ
13: ชื่อพระราชบัญญัติ
12: สร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะ
13: โอเคแต่ว่าเราเอาใช้นิกเนมมันดีกว่านิกเนมมันคือพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมล้างความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ1 มกราคม 2548จนมาถึง31 กรกฎาคม 2568ที่มีการชุมนุมทางการเมือง ใหญ่4กลุ่มกลุ่มแรกเสื้อเหลืองกลุ่มที่2เสื้อแดงเสื้อแดงก็มี2ครั้งแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มเสื้อสีฟ้าสีฟ้าผสมเหลืองแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มสีดำอันนี้ที่เป็นเรื่อง
12: ที่แบ่งเป็นสีๆกัน

0: ่ว่ามีการฉีดน้ำเป็นสีเป็นสารเคมีแถวสยามสแควร์หัวล้างข้างแตกกันน่ะ
1: ค่ะ
0: ตรงไอ้ตรงอะไรสามเหลี่ยมดินดงดินแดงอะไรพวกนี้
1: แสดงออกซึ่งการเมืองอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้มันเป็นการคล้ายๆกับว่าลบล้างความผิดไม่เอาโทษนะแต่ก็มีกรณียกเว้นถ้าเป็นความผิดส่วนตัวอันนี้ไม่ยกเว้นไปทำร้ายคนอื่นระหว่างนี่มีความผิดส่วนตัวไม่ยกเว้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีทุจริตก็ไม่ยกเว้นเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการละเมิดประมวลกฎหมายยามาตรา112เนี่ยก็ไม่นิรโทษกรรมให
1: ้
0: นะซึ่งอันนี้ก็มีการถกเถียงเพราะในชั้นของ อุทิเนี่ยเขาเอาหมดในชั้นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเยาวชนอายุ18ปีลงมาเนี่ยก็ให้นิรโทษกรรมแม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือกระทำความผิดแล้วมีศาลตัดสินไปแล้วตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็ตามทีเนี่ยทางวุฒิเขาขอแก้ตัดเรื่องเยาวชนออกไปนะอันนี้กลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ถกเถียงกันเรื่องนี้รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆเนี่ยแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยส.ส.ในสภาซึ่งลงมติกันตอนประมาณสัก6โมงเย็น
1: ค
0: ่ะ 5-6 โมงเย็นผมก็นั่งประชุมอยู่แล้วส.ส.เขาต้องออกจากห้องประชุมไปลงมติ
1: ค่ะสุดท้ายสภา
0: ก็สุดท้ายสภาลงมติเห็นชอบกับร่างที่วุฒิสภาแก้ไข
1: ค่ะเห็นชอบ306เสียงนะคะไม่เห็นชอบ141ค่ะแล้วก็งดออกเสียงเนี่ย2ค่ะอาจารย
0: ์งดออกเสียงผมไม่ทราบว่าเป็นใครแต่306เนี่ยก็คือทางฝั่งรัฐบาล141เนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นพรรคประชาชนอาจจะรวมพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือรวมมันอื่นด้วยผมไม่รู้ละแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไอ้นี่ก็คือคะแนนจริงเหมือนกัน
1: ของอะไรคะ
0: ของรัฐบาลนี่ก็คือคะแนนจริงของรัฐบาล
1: ก็ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อน
0: พรรคภูมิใจไทยมีส.ส. 193
1: ค่ะ
0: พรรคเพื่อไทยมีส.ส. 78อะไรพวกนี้แล้วที่เหลือเนี่ยอันเนี้ยเราไปบวกลบคูณหารเนี่ยอันเนี้ยจะใกล้กับความเป็นจริงที่เป็นเสียงของรัฐบาลมากที่สุด
1: ค่ะ
0: อันนี้ขั้นตอนต่อไป
1: สเต็ปเป็นไงคะ
0: สเต็ปต่อไปก็เมื่อตรวจทานอะไรก็เรียบร้อยแล้วทางสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็คงจะส่งมาที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็นำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัว
1: ค่ะ
0: นะครับเพื่อลงพระปรมาภิไธย
1: แล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
0: ใช้เป็นกฎหมายซึ่งในรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยมันจะมีภาคผนวกนะที่เป็นรายชื่อของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันนี้ต้องรอให้มันลงในราชกิจจาให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยแต่สำหรับคนที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะกระทำผิดแล้วศาลตัดสินไปแล้วหรืออยู่ระหว่างขั้นตอนต่างๆเนี่ยผมว่าตัวเขารู้ดีเราไม่ต้องไปถามหาตัวหรอกตัวคนที่เขาจะได้รับการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เขารู้ดี
1: อันนี้เป็นมูฟที่สำคัญทางการเมือง
0: สำคัญเพราะว่ามันเป็นการปลดล็อกมันเป็นการปลดล็อกที่มันคลาคสังบางคนผมก็เห็นใจเขานะถูกฟ้องล้มละลายก็มีนะ
1: ค่ะ
0: บางคนก็ติดคุกไปแล้วก็มีบางคนก็หลายๆอย่าง
1: อะ
0: นี่ถ้าเกิดว่าพ้นโทษไปแล้วก็จะถือเหมือนกับว่าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนก็ลบล้างประวัติอะไรไปด้วยนะแต่โอเคอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะฝั่งที่เขาต้องการให้ได้ดีที่สุดก็ไม่ได้อย่างนั้นไอ้ฝั่งที่บอกว่าเนี่ยมอดิฟายมันแล้วได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเอาอันนี้ไว้ก่อนนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พอดีสภาก็จะปิดวันศุกร์นี้แล้ววันเสาร์นี้แล้วเนี่ยก็อันนี้ก็ลดอุณหภูมิทางการเมืองลงไปได
1: ้ค่ะแต่อุณหภูมิทางการเมืองอะค่ะบุคคลสำคัญท่านนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ท่านจะต้องเดินทางไปที่
0: มาเลเซีย
1: แต่ในขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้ก็เป็นความสำคัญค่ะที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
0: พรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดตุลาการทั้ง9ท่านเนี่ยมา
1: แถลงด้วยวาจา
0: แต่ละคนเพื่อลงมติแล้วก็ทำเป็นคำวินิจฉัยกลาง
1: ค่ะ
0: เรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านนะผมไม่เอาชื่อพระราชบัญญัติไอ้พระราชกำหนดนั่นแหละนะซึ่งจะออกก็มีคนบอกว่าอ้าวตกไป
1: ค่ะ
0: หรือทำไม่ได้กับทำได้แบบมีเงื่อนไขอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปละ หรือทำได้ก็เอา3อย่างกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ทำได้ทำไม่ได้ทำได้แบบมีเงื่อนไข
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องบอกอย่างเงี้ยว่าผมก็อยู่ในฝั่งที่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าก็อยากฟังคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญแล้วตุลาการเนี่ยท่านลงมติยังไง9-0 8-1 7-2 6ต่อ3 5ต่อ4อะไรอย่างเงี้ยอยากดู
1: เส้นเดียวกันเลยค่ะอาจารย์คะว่า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ก็อธิบายว่าอะไร
0: พรุ่งนี้ไม่เกิดผมเข้าใจว่าน่าจะออกบัลลังก์นั่งอ่านคำวินิจฉัยนะแต่ไม่รู้กี่โมงไม่รู้นะแต่ว่าศาลเนี่ยตุลาการเนี่ยประชุม9โมงก็อาจจะรู้ตอนที่มาออกถ้าคนนัดผู้ที่ยื่นคำร้องกับผู้ที่คัดค้านเนี่ยไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็หมายความว่านั่งออกบัลลังก์นั่งอ่าน9คนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอันนี้ก็คงจะเป็นเอกสารออกมา
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรอกก็
1: อาจารย์สมมุตินะสมมุติในกรณ
0: ีสมมุติแล้วมันไปไหนไม่ได้
1: ไม่อยากจะรู้เฉยๆค่ะถ้ามันไม่มีอะไรอ่ะเนาะแล้วมันโฟลว์ไปตามลำดับขั้นตอนนะคะสเต็ปต่อไปอ่ะของเรื่องนี้มันคืออะไร
0: ก็นิดเดียว
1: ครม.ก็เรียกประชุมสภา
0: ไม่ต้องทำอะไรต้องทำอะไรสเต็ปต่อไปถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกโอเค
1: ค่ะ
0: โอเคก็มาให้สภาให้ความเห็นชอบ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะต้องไปให้ความเห็นชอบหลังจะเปิดสมัยสามัญใหม
1: ่ไม่เปิดสมัยวิสามัญนะ
0: อันนี้ไม่ต้องเปิด
1: อ๋อ
0: แต่ถ้าเกิดมีก็ต้องเอานี้เข้า
1: ค่ะ
0: ก็โหวตไปแล้วก็แค่นั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดถ้ามันผ่านทางศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วทางไอ้นี่มันไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้ว
1: ค่ะ
0: อันอย่างนี้ก็อาจติงอะไรกันนิดๆหน่อยๆ
1: อาจารย์แต่จริงๆแล้วในวันนี้ค่ะที่อยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องเฉพาะหน้าก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องต่างๆที่มันยังพัวพันสลับซับซ้อนนะคะและเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการทางด้านพลังงานแต่เรื่องนี้ค่ะต้องคุยกันยาวเพราะว่ามันปีกส่วนหนึ่งมันจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันอีกด้านหนึ่งค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าไฟฟ้าต่างๆแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันต่อนะคะอาจารย์หานุ่นถามอาจารย์หน่อยสิว่าราคาน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยค่ะจะลดลงได้อีกไหมคะเมื่อวานนี้เขาก็ลดลงให้นะ
0: ใช่เมื่อวานนี้ก็ลดลง
1: พอ2.50 บาท
0: พอสมควรนะในการลดลงเมื่อวานนี่มันมี2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาขอหักคอโรงกลั่นน้ำมันสำหรับช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็มาเรียกเก็บบินวันนี้ตัวเลขรู้สึกจะ 1,800 ล้านหรือ 2,000 ล้านอะไรแถวๆนี้อันนี้ก็เลยทำให้กองทุนน้ำมันเนี่ยแม้ว่าจะต้องชดเชยราคาน้ำมันจากที่ลดลงมาเนี่ยก็ชดเชยไม่มากนะตอนนี้ถ้าเราดูราคาน้ำมันสำเร็จรูป
1: ค่ะ
0: นะเบนซิน95แก๊สโซฮอล์95 34บาท
1: 94 สตางค์อันนี้ที่เราไปเติมที่หน้าสถานีค่ะ
0: แล้วก็ดีเซลหมุนเร็วก็34บาท94สตางค์
1: ก็เท่ากันเลยนะ
0: อันนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ใช่ความพยายามที่จะบริหารราคาน้ำมันสำเร็จรูปไม่ให้ดีเซลต่ำกว่าเบนซินเนี่ยอันนี้ยังใช้แนวนี้อยู่อันที่หนึ่งอันที่สองการชดเชยราคาน้ำมันตอนนี้ในกลุ่มเบนซินเนี่ยรัฐบาลยังเก็บเข้าแต่น้อยมากลิตรละ42สตาง
1: ค์
0: นะทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มดีเซลเนี่ยดีเซลมูลเร็วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเดิมเนี่ยเหลือแค่19สตางค์ที่ชดเชยตอนนี้ต้องชดเชยเพิ่มมาเป็น2บาท90
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าหักลบกบกันทั้งหมดมันมีทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยคิดว่าวันนี้กองทุนน้ำมันน่าจะต้องรับภาระชดเชยณระดับราคานี้ประมาณวันละ200ล้านถ้าราคาในตลาดโลกไม่พลิกผันมากจนเกินไปเนี่ยก็คงจะใช้การบริหารจัดการแบบถั่วๆไปอย่างเงี้ยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าผมก็คิดว่ารัฐบาลอาจจะคือก็เข้าใจนะถ้าไม่กระชากลงมาลิตรละ2บาท50ทั้งเบนซินทั้งดีเซลเนี่ยคนที่เขาไปบอกว่าเนี่ยว่าตอนนั้นราคาน้ำมันดิบเท่านั้นเท่านี้ทำไมไม่ลงอย่างนั้นอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะกลับไปเป็น30บาทเนี่ยจากนี้ไปประมาณ5บาทเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุผลเดียวไม่ใช่เรื่องกองทุนน้ำมันละเพราะกองทุนน้ำมันนี้ชดเชยอยู่เหตุผลคือราคาน้ำมันในตลาดโลกเพราะเนี้ยวันนี้เนี่ยวัน2วันเนี่ยมันมียิงกันที่ช่องแคบฮอร์มุซ
1: เปิดฉากกันอีกแล้ว
0: อีกรอบหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่เต็มรูปแบบเหมือนก่อนหน้านี
1: ้
0: ไอ้ทางนี้มันก็รอพิธีศพผู้นำศาสนาเขาเพราะตอนนี้เอาไปที่เมืองอะไรจะไปที่อิรักเนี่ยไอ้ทางนี้ก็รอไอ้ทางนี้ก็เจรจากันไปขู่กันไปขู่กันมาเนี่ย แต่มันจะไม่เปิดเต็มรูปแบบหรอกแต่ถึงกะนั้นก็ตามทีราคาน้ำมันดิบดูไบขึ้นมาจาก66เหรียญเป็น70เหรียญปิดตลาดสิงคโปร
1: ์
0: ราคาน้ำมันเบนซินขึ้นมานิดเดียวจาก96เหรียญ60เซนเป็น96เหรียญ79เซนก็คือแทบไม่ขึ้นแต่น้ำมันที่ขึ้นคือน้ำมันดีเซลน
1: ้
0: ำมันดีเซลตอนนี้บาเรลละ121เหรียญขึ้นมา3เหรียญ20 24เซน
1: ค่ะ
0: 1เหรียญ1เหรียญ20ตังค
1: ์ให้คิดอย่างนี้เลย
0: 1เหรียญ20ตังค์ที่ง่ายๆเอาไม่ต้องอะไรซับซ้อนนี่ไม่ต้องเอาผลกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวนะ
1: เรา
0: ไม่ต้องมาคำนวณ
1: อาจารย์อย่างเงี้ยถ้าเกิด
0: เดี๋ยวนิดเดียวนะถ้าปัจจัยตรงนี้มันคลี่คลายมันก็จะไม่มีความกดดันกับกองทุนน้ำมันเพราะตอนนี้เขาก็ยังติดลบอยู่ประมาณ 57,000 ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้รัฐบาลคงไม่อยากจะไปทำอะไรกับตรงนี้
1: ที่ใช้กองทุน
0: ใช่คือใช้อะถ้าเกิดสัก 2-300 ล้านต่อวันอะไรงี้ยังพอไหวพอมีเวลานะแต่ถ้าเกิดมันกระชากเงี้ยอันนี้ก็คงยากนะก็พูดง่ายๆว่าประคองราคานี้ไว้ก่อนแต่ว่าจะให้ลงไปอีกเนี่ยก็ต้องใช้ว่ากองทุนน้ำมันก็ต้องชดเชยเพิ่มถ้าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันไม่ลดลงแต่ถ้าเกิดจะให้มันลดลงด้วยก็ต้องรอราคาในตลาดโลกด้วยซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครเดาได
1: ้ซึ่งมันก็ยังไม่นิ่งเนาะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการราคาน้ำมันในประเทศเราเนี่ยค่ะในการที่ว่าจะลดราคาน้ำมันเนี่ยเขาก็ทำสองขาด้วยกันก็คือลดราคาหน้าโรงกลั่นกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเงินกองทุนปะ
0: ไม่ลดราคาหน้าโรงกลั่นแต่ไม่เขียนไว้ก่อนหน้านี้เขาเขียนเลยดิสคาวจากโรงกลั่น3บาทนี่2บาทเนี่ยอันนี้เขาไม่เขียนเขาไม่รู้เขาทำแบบไหนอะแต่ว่าน้ำมันราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยออกมามันไม่แยกให้ดูไงมันไม่แยกให้ดูเริ่มพรุ่งนี้ไม่ใช่เริ่มวันนี
1: ้ค่ะอาจารย์แล้วเรื่องที่เขาพูดกันเรื่องของการอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์ล่ะคะ
0: อันนี้การอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์และน้ำมันดิบที่ตลาดสิงคโปร์เนี่ยยังใช้อยู่แต่อาจจะปรับเนื้อในอย่างเช่นเรื่องค่าครูดพรีเมียมเรื่องค่าอินชัวรันส์เรื่องค่าทรานสปอร์เตชันเรื่องการปรับสภาพอะไรพวกนี
1: ้ค
0: ืออาจจะแคปเอาไว้ว่าขอว่าตรงนั้นเนี่ยบวกเพิ่มจากราคาอ้างอิงที่สิงคโปร์สัก50สตางค์ไม่ให้มันสวิงมากอะไรประมาณนี
1: ้
0: ซึ่งก็ทำได้แต่ว่าต้องเอาให้ชัดแล้วก็เป็นกติกาให้มันแน่นอน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคือคนทำธุรกิจอะความต้องการคือความชัดเจน
1: ความแน่นอนความชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: ความชัดเจนอันนี้ต้องให้เขาถกเถียงกันเพราะมันจะต้องไปแก้อะไรหลายๆอย่าง
1: ค่าการตลาดเขาจะไปแตะไหมคะ
0: ค่าการตลาดนี่อาจจะคอนโทรลนะอาจจะใช้การคอนโทรลค่าการตลาดนี่จริงคุมหัวคุมท้ายแบบนี้มันก็ต้องคิดว่าบริษัทที่ธุรกิจเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าอยู่กับที
1: ่ค่ะ
0: เขาต้องมีเงินเหลือที่จะลงคือเงินเหลือลำดับแรกอ่ะใช้หนี้ที่เขาไปกู้มาก่อนอันที่สองคือเขาก็ต้องมองไปในอนาคตว่าเขาจะ อะไรล่ะต้องมีการขยายงานไหมต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพไหมซึ่งมันต้องลงทุน
1: ค่ะ
0: ถ้ามันไม่เหลือลงทุนเลยเนี่ยมันก็ลงทุนนี่มันดีที่สุดมันต้องมาจากกำไรส่วนนึงอีกส่วนนึงคุณอาจจะกู้ได้คนที่จะให้คุณกู้เนี่ยเขาก็ต้องมองว่าคุณมีปัญญาใช้หนี
1: ้
0: เพราะงานลงทุนในพวกนี้มันไม่ได้ว่ากันเป็นเงิน100 200ล้านมันว่าเนี่ยอย่างที่โรงกลั่นไทยออยที่เขาโมดิฟายอยู่ยังไม่เสร็จเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แสนกว่าล้านน่ะคุณ
1: เป็นหลักแสนล้าน
0: มันเป็นหลักแสนล้านคนแบบบางทีไม่เข้าใจ
1: แต่การบริหารจัดการนะคะจะมีทิศทางที่สำคัญอีกครั้งนึงนะคะวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะท่านนายกก็จะนั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่2
0: นี่แหละเราก็ต้องดูเพราะมันมีกรรมการ3ระดับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอันนั้นเป็นใหญ่สุดเลย
1: ค่ะ
0: นะถัดลงมาก็เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานอันนี้ตัวรัฐมนตรีพลังงานเป็นประธานแล้วก็ซอยลงมาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะจากกพช.ก็มาเป็นกบง.แล้วก็มาเป็นกบน. ไอ้กบนเนี่ยคือรายวันที่เราพูดกันนี่คือกบนดูแลกองทุนจะลดเข้านำออกอะไรเงี้ยนะส่วนไอ้กบงเนี่ยคือจะรีดนาทาเล่นลงกันยังไงทำ
1: เดี๋ยวค่อยดูวันที่15กรกฎาคมแต่อีกเรื่องนึงที่อยากคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานคือเรื่องของไฟฟ้าค่ะ คุณดนุชาพิชยนันท์เนี่ยจริงๆนั่นเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์เนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วท่านก็นั่งในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้า
0: จากเอกชน
1: ท่
0: านรองท่านรองประกรณ์นินประพันธ์น่ะท่านเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ประเด็นสำคัญคือเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาจะมีทางแก้ไขยังไงบ้างเราแบ่งกันเป็นสองพวกนะพวกที่เป็นโรงงานโรงผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังลมพลังแสงอาทิตย์กับที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ก๊าซใช้ถ่านหินกับก๊าซก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เป็นเชื้อเพลิงนะคราวนี้ที่เขาทำขนาดนี้สรุปเลยนะโรงไฟฟ้าที่ครบอายุ25ปีแล้วเนี่ยนะมี515สัญญาก
1: ำลังการผลิต
0: 2,400 เมกะวัตต์แต่เดิมเนี่ยพวกนี้มันต่ออัตโนมัติ3ปี5ปี forever
1: แล้วมติใหม่
0: ให้ต่อได้รอบเดียวแล้วสัญญาเดิมเนี่ยราคาเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะต้องใช้ราคาใหม่ที่รับซื้อ2บาท16สตางค์ต่อหน่วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือฟอสไว้ส่วนกลุ่มที่เป็นกลุ่มแอดเดอร์นะอุดหนุนมาหรือฟีดอินทาริฟที่อุดหนุนมา10ปีแต่ยังไม่ครบสัญญา25ปีเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าที่มี46สัญญาดำเนินการแล้วรวมกำลังการผลิตเนี่ย 1,478 เมกะวัตต์เนี่ยอันนี้ถือว่าที่ผ่านมาได้ค่าแอดเดอร์เนี่ยคุ้มแล้ว
1: คุ้มค่าการก่อสร้าง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าไอ้พวกเนี้ยที่เหลือของสัญญา
1: ปรับลดราคารับซื้อ
0: ไหมเป็นรับซื้อราคาเดิมเท่าไหร่ไม่รู้ขอรับซื้อราคา2บาท16สตางค์เท่ากับราคาใหม่ที่เขาคุยกับพวกที่จะผลิตใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องมาเจรจาซึ่งทั้งหมดที่รวมกันเนี่ยประมาณ 3,800 เมกะวัตต์รวมกับที่กำลังจะทำอีกเนี่ย60ก็ประมาณ 3,800 เมกะวัตต์ 3,900 เมกะวัตต
1: ์อันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการค่ะแต่ว่าประชาชน
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งยุ่ง
1: จ๋า
0: อันนี้ต้องไปดูว่าถ้าเขายังเจรจาอยู่เนี่ยหรือระหว่างการเจรจาถ้าจะเอาเลยก็ต้องมีคนแบกก่อนที่จะได้ข้อสรุปแต่ถ้าเกิดทำหลังได้ข้อสรุปจะใช้เวลาก็อาจจะเร็วหน่อยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ยังมีอีกอันซับซ้อนมากก็คือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
1: ซึ่ง
0: อันนี้คือค่าอันนี้ขนาดเล็กเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
1: ที่
0: เราพูดเมื่อกี้เนี่ยแต่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติใช้ถ่านหินเนี่ยที่มีค่าพร้อมจ่ายกับค่าเชื้อเพลิงเนี่ยอันนี้ยาวคุยยากแต่เยอะก็ต้องเลือกไอ้ที่มันพอคุยได้ก่อนโอเคคราวนี้ผลพวงมันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อซื้อถูกลงก็ทำให้ต้นทุนที่ซื้อถูกลงต้นทุนที่ซื้อถูกลงก็จะส่งผ่านมาเป็นราคาไฟฟ้าที่จะลดลงในอนาคตแต่ลดลงเท่าไหร่กำลังคำนวณกันอยู
1: ่
0: แต่จะไม่ได้ใช้ในงวดสิงหากรกฎาสิงหากันยาไม่มีนะ
1: ยังไม่ทันเนาะ
0: ยังเร็วก็คืออะไรนะกัดโทษกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาถ้าจะใช้เนี่ยน่าจะใช้งวดนั้น
1: oh.
0: หรือไม่ก็ต้องไปเป็นงวดมกรา
1: ปีหน้าก
0: ุมภามีนาเมษาปีหน้า
1: ค่ะ
0: อันนี้แล้วมันมีเรื่องซ้อนอยู่แต่ว่าโอเคเห็นแนวที่เขาจะทำ
1: แนวที่เขาจะทำอาจารย์อมรทัศน์สุดท้ายอีกครั้งหนึ่งถ้าทำได้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนนะคะจ่ายค่าไฟฟ้าได้ลดลงใช่ไหมคะ
0: ประมาณ
1: ราคาที่ถูกกว่าเดิม
0: เอาตัวเลขเลยน่าจะลด FT ได้10ตังค
1: ์
0: ประมาณนี้ประมาณนี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้แล้วกันเอาบรรทัดสุดท้ายคำนวณมาประมาณ10ตังค
1: ์
0: อย่าถามอะไรมาก
1: แต่อยากถามอีกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องกรรมาธิการวันนี้ที่คุยกันและคุณละวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังท่านมาตอบเองด้วยในหลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะจะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้ที่ประชุมอะค่ะคณะกรรมการ
0: มันเป็นช่วงเวลาของการประชุมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เนี่ยมาตรา8คือเขาไล่มาตามลำดับ
1: ค่ะ
0: มาตรา8เนี่ยมาตรา7นี่เป็นงบกลางถ้าผมจำไม่ผิดนะ มาตราแปดหน้ามาตราเป็นมาตราแปดมาตราแปดนี่แหละเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังวันนี้ก็มาครบหมดอ่ะอธิบดีทุกกรมแล้วก็หน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับของทางกรมกระทรวงการคลังผมอยู่ทั้งวันเลยวันนี้ประชุมไม่คุ้มเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่ม
1: แล้วก็มาจัดรายการฟังหูไว้หูต่อเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วย
0: 9โมงเช้าถึง2ทุ่มอ
1: ่ะ
0: ดีมันมีข้าวเลี้ยงฟรีโอเคประเด็นเป็นอย่างนี้ประเด็นคือมันเป็นเรื่องของภาพใหญ่ภาพรวมผมหยิบมาเฉพาะไอ้ที่เป็นภาพใหญ่ก็แล้วกันเป็นภาพใหญ่เนี่ยก็คือทางปลัดก็พูดถึงอันแรกเลยเนี่ย
1: ปลัดกระทรวงการคลังท่านลวรลนแสงสนิทค่ะ
0: อันแรกเลยเนี่ยพูดถึงเรื่องของที่จะจัดการกับเรื่องกองทุนประชารัฐสวัสดิการประชารัฐเศรษฐกิจฐานรากเนี่ย
1: ค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยแหละ
0: คือวันที่14เนี่ยจะรู้ว่าใครผ่านไม่ผ่าน
1: อังคารที่14เนี่ยนะคะ
0: แล้วจะบอกเลยว่าไม่ผ่านเพราะอะไรท่านบอกว่ามีบางคนเนี่ยไม่ผ่านต้องหลายเกณฑ์ไม่ใช่เกณฑ์เดียวแต่รอบนี้ไปควานหาคนที่อยู่นอกระบบ6ล้านคนเข้ามาในระบบหมดคนที่เคยลงทะเบียนแล้ว13ล้านคน19ล้านคนตอนนี้มาอยู่ในแถวเดียวกันแล้วใช้เกณฑ์สกรีน
1: อาจารย์เดี๋ยวคนสับสนคืออังคารที่14เขาบอกว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเช็คได้ว่าตัวเองอ่ะไม่ผ่านเพราะอะไรก็คือเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ถูกไหมคะแต่ไหนเขาบอกว่าจะประกาศวันที่17กรกฎาคม
0: 17นั่นคือประกาศผล
1: ไม่
0: อังคารเข้าประชุมครม.เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปเช็คในเว็บไซต์ได
1: ้
0: เช็คในเว็บไซต์ได้แต่ว่าไม่ใช่วันที่14เช็คในเว็บไซต์วันที่17แต่จะแจ้งว่าใครไม่ได้เพราะอะไร
1: ที่อาจารย์เคยเสนอไปใช่ไหม
0: ใช่อันนั้นแต่ว่าจะรู้กันเป็นอย่างเป็นทางการก็ที่เว็บไซต์เข้าใจว่าต้องพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือรหัสบัตรประชาชนอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เรื่องนึง
1: เอาเป็นว่าวีคหน้าเดี๋ยวเราได้รู้แล้วค่ะอันนี้คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
0: อีกอันนึงก็คือเรื่องของไอ้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ย
1: กยศ.
0: อันนี้มันจะต้องมีการยกเครื่องเพราะว่าเขาจะมีการคือเดิมเนี่ยเวลาเราเป็นหนี้เนี่ยระบบของกยศ.เนี่ยต้องใช้ดอกเบี้ยกับดอกเบี้ยที่ติดค้างแล้วค่อยมาตัดต้น
1: ค่ะ
0: อันนี้เขากลับหัวเอาต้นตัดต้นก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องจัดระบบใหม
1: ่ะ
0: นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเขาก็พยายามเร่งถ้าเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยก็คงจะผ่านไปได้แต่ว่ารัฐบาลก็ต้องดูแลไอ้เรื่องเพราะว่าไม่งั้นเด็กก็จะมีปัญหาว่าไม่มีเงินให้กู้ยืมมาเรียนหนังสือแต่ประเด็นหลักสำคัญคือคนที่เป็นพี่ที่เขากู้ไปแล้วเขาไม่ยอมมาใช้หนี้
1: จ่ายค่าบ้านค่ารถไปก่อนถ้าจะจ่ายกู้ยืมเนี่ยทีหลังทีนี้เขาก็เลยบอกว่าแนวของเขาก็คือว่ากองทุนนี้ก็เตรียมนำข้อมูลการติดตามนี่เข้าสู่ข้อมูลเครดิตแห่งชาติเครดิตบูโร
0: ใช่ใช่ถ้าไปเข้าข้อมูลเครดิตแห่งชาติเครดิตบูโรมันก็จะไปผสมกับที่เขาเป็นหนี้อื่นไง
1: ค่ะ
0: ทางเจ้าหนี้อื่นก็จะเห็นหนี้เขาด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็อันนึง
1: แล้วกลุ่มที่เขาเป็นหนี้นอกระบบอะคะอาจารย์
0: อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะบริหารจัดการยังไงนี่ก็พูดกันถึงหลักการที่จะทำก็ว่ากันไปแหละนะอันนี้ผมจำไม่ได้
1: มันว่าปัญหาเนี่ยของคนที่เป็นหนี้นอกระบบเงี้ยเป็นหนี้ในระบบไม่ได้ไงเขาเลยต้องไปเป็นหนี้นอกระบบทีเนี้ยกลุ่มเนี้ยค่ะถ้าเขาจะปรับใหม่อ่ะเขาก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
0: ให้แต้ม
1: ค่ะดู
0: เครดิตสกอร์ลิง
1: อาจจะเป็นพฤติกรรมไหมล่ะประเมินจากพฤติกรรมแทนอะไรประมาณนั้นนะคะและนอกเหนือจากนี้
0: อันนี้เรื่องสำคัญ
1: ค่ะ
0: คือรัฐบาลนี่เห็นแล้วว่างบรายจ่ายประจำเนี่ยมันพุ่งมันไปกระทบเรื่องงบลงทุนคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดลงทุนผ่านงบประมาณโดยตรงไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปหาวิธีการลงทุนด้วยรูปแบบอื่น
1: ทำรูปแบบไหนบ้าง
0: รูปแบบไหนอันที่หนึ่งก็ในรูปแบบที่เรียกว่าโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับเอกชน PPP
1: ค่ะ
0: อันที่หนึ่งนะอันที่สองก็จะเป็นรูปแบบของการใช้กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
1: กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานInfrastructure Fund
0: บางคนก็เรียกว่าฟิวเจอร์ฟันเลยนะ Thailand Future Fund เนี่ยตอนนี้ก็ได้รายละเอียดอย่างนี้ว่าปีนี้จะมีการออกจะมีการดำเนินการที่เป็นลักษณะของการใช้ฟิวเจอร์ฟันเนี่ยเป็นวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เป็นของ2หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จะออกกองทุนนะก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กับการทางพิเศษ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเอากองทุนเดิมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปซื้อสินทรัพย์มาบริหารในกองทุนหรือตั้งเป็นกองทุน

0: ที่เราคุยให้ฟังเนี่ย
1: ออม plus นะ
0: เออจะออกเดือนละ 4,000 ล้านไล่ๆไปแต่คราวนี้เนี่ยจะต้องทำให้การออกครั้งแรกเนี่ยดอกเบี้ยมันจูงใจไม่งั้นเดี๋ยวคนไม่ติด
1: ค่ะ เดี๋ยวไม่จูงใจแล้วคนไม
0: ่
1: มานะ
0: คนไม่มาเนี่ยนะอันนี้ก็อันนึงก็มีทั้งแบบว่าซื้อแบบไม่จำกัดซื้อแบบเป็นมาเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟเนี่ย 2,000
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบบที่เป็นจัดสรรให้ทุกคนได้เหมือนกันคนละ 1,000 บาทในรอดแล้วหมุนๆนะที่ว่าสมอลบอร์ดล็อตอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเขาจะทำรายละเอียดมาเอาไว้ใกล้ๆแต่ที่สำคัญอยากดูคือดอกเบี้ยเท่าไหร
1: ่อ๋อ
0: จะออกเป็นพันธบัตรอายุ3ปีกับ10ปี
1: ค่ะอ
0: ย่างแต่จำนวนผมไม่แน่ใจนะเอาไว้ใกล้ๆค่อยบอกแต่อีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะอันนี้ผมก็ชมทางกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเขาบอกว่าปีนี้เขาพยายามที่สุดเลยที่จะไม่ให้มันมีอะไรที่มันอันนี้คุยกับอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าปีนี้จะพยายามที่สุดเลยว่าจะไม่ให้มีอะไรที่มันจะต้องมาตั้งงบชดเชยเงินคงคลัง
1: อ
0: ันนี้ก็เรื่องนึงอีกเรื่องนึงซึ่งต้องบอกแล้วว่าท่านปลัดท่านก็บอกว่าไอ้นี่ไอ้ภาระผูกพันเนี่ยที่รัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณชดเชยหน่วยงานของรัฐที่ออกเงินไปให้ก่อนที่เรียกว่าการใช้เงินตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังซึ่งมันมีตัวเลขอยู่ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทที่เราทราบกันก็จะใช้วิธีว่าจะจัดระบบในการที่จะใช้คืนใช่ไหม
1: เดิมเนี่ยอาจารย์การของงบของแต่ละกระทรวงว่าเขาจะใช้เงินเนี่ยเขาก็จะเสนอโครงการแล้วก็ให้ครม.อนุมัติถูกไหม
0: แย่งกันใช
1: ้คราวนี้เขาบอกว่าไม่ได้แล้วคุณต้องมาที่กระทรวงการคลังก่อน
0: คืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังสมมติว่ามันเดิมมันมีหนี้อยู่ 1.2 ล้านล้านบาทปีนี้เราชำระคืนเงินต้น 1.5 ล้านล้านบาทไอ้ที่ชำระคืนเงินต้นเนี่ยมันก็จะมีคนมาขอไอ้ตรงเนี้ยแล้วมันก็จะอยู่อย่างเก่าปีตัดไปก็ 1.2 ล้านล้าน 1.2 มันไม่ลดลงเพราะว่าคุณมาใช้ระหว่างปีนี่คุณคืนต้นคืนดอกไปด้วยโดยหลักแล้วอะเรามีหนี้อะเราจะใช้แต่ดอกก็คือต้นไม่เราจะใช้แต่ดอกเนี่ยแล้วไม่ใช้คืนต้นโดยมันชีวิตจริงไม่เป็นอย่างนั้นหรือเราจะอะไรล่ะใช้คืนต้นด้วยมันก็จะทำให้ดอกที่จะจ่ายมันลดลงด้วยต้นก็ลดลงด้วยถ้าเกิดไม่คืนต้นเลยเนี่ยไม่ได้เขาจะจัดระบบว่าเอามานั่งคุยกันนะตกลงว่าไอ้คนกู้ใหม่นี่ยากแล้วไอ้คนกู้ใหม่เนี่ยยากแล้วไอ้คนที่จะมาขอใช้เงินตรงนี้ยากแล้วส่วนการใช้เงินการใช้หนี้เดิมจะเริ่
1: ม
0: ต้องทำแบบนี
1: ้
0: แต่ว่ามันมีตัวคุมอยู่แล้วนะตัวคุมว่าต้องไม่เกินร้อยละ32ของอะไรประมาณการรายได้หรืองบประมาณรายจ่ายนี่ผมจำไม่ได้แล้วไอ้นี่มันมีตัวคุมเมื่อก่อนไม่มีตัวคุมสมัยก่อนมันเริ่มต้องหมื่นล้าน20,000ล้านตั้งแต่สมัยสมคิดเป็นรัฐมนตรีคลัง2540-45ตั้งแต่ย้อนมาก็ทำมาแล้วมาทำหนักๆสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักจำนำข้าวไงอันเนี้ยทำพอถึงตอนเนี้ยมันถึงนี่แล้วเขาพอคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังเข้ามาเขาก็เลยทำแคปไว
1: ้
0: ตอนแรกแคปไว้30แล้วขยับเป็น35แล้วตอนนั้นก็ตกมาเหลือ32แต่มันยังไม่มีโปรแกรมใช้หนี้คืนใช้ต้นคืนยังไม่มีโปรแกรมตอนเนี้ยไม่ให้มันเพิ่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังไม่รู้จะหาวิธีลดยังไง
1: กระทรวงการคลัง
0: มันก็เป็นกระบวนการเหมือนกับ reverse mortgage
1: อาจารย์เขาดูมุ่งมั่นอย่างมากนะในการแก้ไขปัญหาและอันหนึ่งอะค่ะอันนี้ยังไม่ทราบเลยว่าเขาจะทำยังไงไอ้เรื่องของที่เขาเนี่ยจะต้องทำก็คือการจัดทำแผนปฏิรูปรายได้ประเทศอะค่ะและอันนี้ต้องเข้าสภาด้วยใช่ไหมเมื่อไหร่เขาจะเสร็จแล้วเขาดำเนินไปยังไง
0: มันไม่ใช่ทำมันต้องไปแก้กฎหมายหลายอย่างคือในแผนปฏิรูปเนี่ยมันจะทำหลายอย่างม
1: ี
0: ทั้งแก้กฎหมายออกกฎหมายใหม่อะไรเงี้ยผสมกันหลายอย่างแล้วอันนี้ก็ต้องใจเย็นลุ้นพรุ่งนี้ให้เรียบร้อยก่อน
1: ยังไงอ่ะพรุ่งน
0: ี้ลุ้นสารรัฐธรรมนูญที่จบก่อน
1: อ๋อดูเป็นสเต็ปไป
0: ถ้าเกิดรัฐบาลมันจบเหตุที่สารรัฐธรรมนูญมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วไอ้เรื่องที่พูดกันนี่ก็ฝันไป
1: คุณผู้ชมก็มาร่วมลุ้นกับรายการฟังหูไว้หูเราแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30หุ้นเทคพุ่งทยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบิน

0: แต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ไอทีรวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-Shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกคืนวันอังคาร3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
2: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี5 โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: เราตื่นขึ้นมาเช้านี้เวลาประเทศไทยก็คงได้รับทราบนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐสั่งถล่มเป้าหมายของอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่2และรุนแรงกว่าวันก่อนหน้านี้อีกวาทกรรมที่ดุดันของทรัมป์กับความรุนแรงของระเบิดที่ถล่มลงไปเป้าหมายวันแรกไม่ต่ำกว่า80 จุดวันต่อมาอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปแสดงว่าบัดนี้คำว่า MOU หรือบันทึกความเข้าใจ60 วันของการเจรจานั้นล่มสลายต่อหน้าต่อตาครับต้องถือว่าเป็นการพังทลายข้อตกลงหยุดยิงสะท้อนถึงภาวะการทูตที่ตายสนิทอเมริกาส่งฝูงบินเข้าถล่มเป้าหมายอิหร่านต่อเนื่องคืนที่2แสดงว่าทรัมป์ต้องการสั่งสอนไม่ใช่เพียงตอบโต้เฉยบอกว่าอิหร่านนั้นละเมิดข้อตกลงเจรจาด้วยการถล่มเรือบรรทุกน้ำมันและสินค้าไม่ต่ำกว่า3 ลำในวันเดียวที่ช่องแคบฮอร์มุซอเมริกาถือว่านี่คือการจงใจที่จะทดสอบความมุ่งมั่นของสหรัฐดังนั้นอเมริกาจึงใช้ปฏิบัติการที่หนักหน่วงรอบนี้อิหร่านโต้บอกว่าอเมริกาต่างหากเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มาถึงจุดที่การทูตตายสงครามกลับมาอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะภาษาที่ทรัมป์ใช้พูดถึงผู้นำอิหร่านเมื่อวานนี้นั้นต้องเรียกว่าฉีกตำราการทูตทุกบททุกตอนทรัมป์ใช้คำที่ปกติแม้กระทั่งนักเลงตัวปากซอยก็ยังต้องคิดก่อนจะใช้หรือใช้คำเหล่านี้ในประโยคเดียวกันเป็นไปได้ไหมว่าทรัมป์กำลังจะบอกว่ากติกาการทูตนั้นตำราใหม่เขียนโดยทรัมป์ทรัมป์บอกว่าเลิกคุยกับผู้นำอิหร่านแล้วเสียเวลาไม่ได้เรื่องเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกป่วยเป็นคนบ้าเป็นเศษสวะเป็นมะเร็ง 3-4 คำนี้พูดอยู่ในประโยคต่อกันนะครับปกติใช้แค่คำเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดกติกาการทูตสากลไปชนิดที่ไม่มีใครเคยกล้าทำโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้นำของประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งใช้คำว่า sick ใช้คำว่าคุกคู่ใช้คำว่า scum ใช้คำว่า cancerสกรรมนี่แรงที่สุดกำลังครับเวลาเรียกใครว่าสกรรมนั่นคือเศษสวะสาระเลวกันเลยทีเดียวแน่นอนครับผู้นำอิหร่านได้ยินสับแสงเหล่านี้แล้วตอกย้ำว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนทั้งโลกปั่นป่วนสิครับเพราะว่าทันทีที่ทรัมป์บอกว่าข้อตกลงสงบศึกเจรจา60วันนั้นจบไปแล้ว ราคาน้ำมันพุ่งหุ้นดิ่งสงครามที่ไม่มีตัวตัดวงจรกำลังมาถึงจุดที่หัวลิ้วหัวต่ออีกรอบหนึ่งคำประกาศของทรัมป์ทำหน้าที่เป็นระเบิดทำลายล้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทันทีครับทรัมป์พยายามอ้างว่าโลกมีน้ำมันล้นตลาดราคาน้ำมันจะขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ปฏิกิริยาตลาดโลกสะท้อนภาพความจริงที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทรัมป์พูดโดยสิ้นเชิงครับตรวจดูครับราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งทะยานเกือบ 8% ในวันเดียวทะลุระดับ80ดอลลาร์ต่อแบร์เรลอีกแล้วครับราคาน้ำมันดิบ Texas ปรับพุ่งขึ้นกว่า 7% แต่ระดับ75ดอลลาร์ต่อแบร์เรลตลาดหุ้นทั่วโลกเข้าสู่ภาวะดิ่งเหวครับทันทีที่รับทราบข่าวการกลับมาเผชิญหน้าด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี่คือภาวะที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การสงครามบอกว่าโลกตอนนี้ไม่มีตัวตัดวงจรที่จะหยุดความโกลาหลนี้ได้ตราบที่ผู้นำอย่างทรัมป์ยังใช้ทัศนคติแบบเผชิญหน้าอิหร่านเองก็พร้อมเผชิญหน้าเช่นกันดังนั้นสิ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็คือช่องแคบโฮมุสกลายเป็นอาวุธนิวเคลียร์รูปแบบใหม่ของอิหร่านไปแล้วครับเป็นเครื่องมือแรงกดดันที่ประเทศเล็กกว่าใช้ภูมิศาสตร์ในการต่อรองกับมหาอำนาจเรียกว่ามีอานุภาพทำลายล้างเศรษฐกิจโลกได้มหาศาลถ้าถูกปิดตายอีกครั้งหนึ่งอิหร่านใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ายุติคำว่าเสรีภาพแห่งการเดินเรือตั้งแต่สงครามเริ่ม28กุมภาพอตกลงเรื่อง MOU ได้ก็พร้อมจะเปิดใหม่แต่เปิดใหม่ภายใต้เงื่อนไขของอิหร่านนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะว่าอิหร่านตอบโต้ด้วยการถล่มโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นบาเรนคูเวตความขัดแย้งตอนนี้มันขยายวงไปสู่ระดับภูมิภาคจริงๆบาเรนนั้นต้องประกาศเตือนภัยทางอากาศเข้าสกัดกั้นการโจมตีที่พุ่งเป้าสู่เขตพลเรือนคูเวตกองทัพของคูเวตแถลงว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธนำวิถี2ลูกโดรนอีก13ลำที่รุกล้ำน่านฟ้าในช่วงรุ่งสางโฆษกสถาความมั่นคงของอิหร่านส่งสัญญาณเตือนถึงประเทศในอ่าวเปอร์เซียบอกว่าจงระวังบ่อน้ำมันและแก๊สของพวกคุณให้ดีและย้ำว่าอิหร่านพร้อมทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของทุกคนที่ยืนอยู่เคียงข้างสหรัฐครับนี่เป็นเรื่องที่สร้างความปั่นป่วนผันผวนชนิดที่ไม่รู้ว่าก้าวต่อไปคืออะไรเพราะว่าพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอาลีโคมานาอียังไม่จบนะครับยังมีอีก2วันแต่ว่าทรัมป์เดิมที่บอกว่าเราจะไม่โจมตีอิหร่านในช่วงนี้ทรัมป์บอกว่าต้องกลับไปโจมตีเพราะว่าอิหร่านเองแทนที่จะจัดงานศพกลับมาถล่มโจมตีเรือสินค้าและเรือน้ำมันนี่เป็นกรณีการเผชิญหน้าอีกรอบหนึ่งที่น่าตกใจพอสมควรทีเดียวครับโลกกำลังวุ่นวายและไม่มีใครตอบได้ครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนมายุติประเทศเป็นกลางเช่นคูเวตกาตาร์ปากีสถานยังโดนโจมตีเลยครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หาคนกลางไม่ได้ปากีสถานอาจจะอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายแต่กาตาร์นี่โกรธมากกาตาร์เสนอตัวเป็นคนกลางให้โดฮาเมืองหลวงเนี่ยเป็นที่พบปะแต่ท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นจรวดของอิหร่านเมื่ออิหร่านมองว่ากาตาร์ยังยืนอยู่เคียงข้างสหรัฐเรื่องนี้นำไปสู่อะไรโลกสับสนงุนงงจริงๆครับ
5: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ซัมที่สั่งได้แล้วค่ะเราก้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
2: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
3: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
1: ้ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์

0: เวลา 7:30 น.
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้เดี๋ยวเราได้พบแน่นอนครับกับคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนสายตรงนะครับมาจากแคนาดาครับแต่ว่าเรื่องราวที่คุณปีเตอร์จะมาฝากกับเราวันนี้เป็นเรื่องใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของธุรกิจการงานเรื่องของความก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองน่าสนใจน่าติดตามครับเช่นเดียวกันครับกับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังครับมีใครที่กำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกเอาไว้คนเดียวบ้างไหมครับนะลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนยังแทบจะไม่มีแต่ว่าจะต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและก็กลัวว่าช่างนั้นจะเทงานครับบอกเลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้ต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงนะครับมาเป็นที่ปรึกษาคอยรันกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดเลยเพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดครับวันนี้มีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวนะกับงานที่ชื่อว่า Landy Home Open Houseลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาในงานคุณจะพบกับกูรูตัวจริงนะครับพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุดถึง 34% จองเท่าไหร่นะครับก็ลดคูณ2สูงสุดถึง1ล้านบาทครับแล้วก็ยังมีฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และป้องกันเชื้อโรคได้จริงนะครับและสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนครับห้ามพลาดกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านนะครับโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 ถึง 13:30 ที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มนะครับที่เบอร์029383456คิดสร้างบ้านนะครับก็พกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียนกว่า200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจวางต่างไว้วางใจนะครับการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญานะครับมั่นใจว่างบไม่บานปลายที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดีก็กับ Landy Home นะครับก็เดี๋ยวยังมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ครับเกี่ยวกับบ้านนะครับฟังทางนี้ฮะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดให้ไวขึ้นนะครับแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปและสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับและที่ www.gsb.or.th หรือตรงไปธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับและพอพูดถึงการที่เดินทางนะครับจากบ้านที่เมืองไทยไปบ้านที่แคนาดาหรือบ้านที่แคนาดาไปเมืองไทยก็ต้องถามคุณวิเตอร์ครับสวัสดีครับคุณวิเตอร์ครับ
5: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
4: มาที่แคนาดาเป็นยังไงบ้างครับคุณวิเตอร์ครับ
5: ก็ดีนะครับก็เพิ่งจะต้องยอมรับนะฮะอากาศมันไม่แน่นอนนะฮะที่แคนาดานะครับผู้ฟังครับเราอยู่แคนาดาวันหนึ่งก็ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตอีกวันหนึ่งก็ต้องถอดเสื้ออะไรประมาณนั้นนะฮะวันนี้ก็ประมาณ22-23องศาช่วงกลางวันสบายแต่แดดแรงนะแต่คนที่นี่ก็บ่นร้อนเอาร้อนโอ้เหรอผมไม่รู้สึกเลยนะฮะแต่มีเรื่องหนึ่งนะฮะที่แล้วผมไปโรดิโอนะฮะ ไป2วันโรดิโอเป็นที่มีคาวบอยแล้วก็จะขี่วัวก็ดีนะฮะจะขี่ม้าก็ดีจะมีลูกวัวที่เขาต้องไปจับอะไรประมาณนั้นด้วยก็สนุกดีนะฮะแต่รู้ไหมว่ามีลูกเห็บมันลงนะฮะมันลงแบบโหหนักมากเลยทำให้ทั้งพื้นมันขาวๆแล้วก็ลูกเห็บมันเม็ดนึงก็ใหญ่ประมาณเท่ากับลูกเกดนะฮะลูกเกดเป็นเกรปนะฮะเกรปมันใหญ่ไม่ใช่เกรปคืออะไรนะองุ่นประมาณขนาดองุ่นนะโอ้ทุกคนกลัวว่าลงแบบนี้รถจะเสียหรือเปล่าดอกไม้ที่อยู่นะโอ้มันพังหมดเลยนะครับใช่ไหมแล้วก็มันหนาวเลยนะครับประมาณ12องศาโอ้ยผมต้องใส่แจ็คเก็ตอะไรนะเพื่อนก็ถามว่าคุณหนาวจริงอ่ะบอกก็หนาวสิคนนึงบอกไม่น่าหนาวนะครับก็อยู่ประเทศไทย36ปีแล้วก็ต้องชอบร้อนมากกว่าใช่ไหมแคนาดาไม่แน่นอนนะครับผู้ฟังครับเรื่องอากาศไม่รู้อาทิตย์หน้าอาจจะ30ก็ได้อาจจะ35ก็ได้เราก็ไม่รู้นะฮะจะเป็นประมาณนี้เนาะ
4: คร
5: ับ ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ที่แคนาดาก็เป็นอยู่2:16
4: ครับ
5: นะฮะก็ยังแดดยังออกอยู่สว่างแบบแดดคนก็ยังตีกอล์ฟอยู่คนก็เล่นทะเลสาบตอนนี้นะฮะใช่ไหมก็ช่วงเย็นช่วงซัมเมอร์ก็จะมืดประมาณ4-5 ทุ่มด้วยนะครับประมาณนั้น
4: เมืองไทยเรา
5: ก็ยังนั่นเลยนะแต่อยู่ที่ไหนดีที่สุดเหรอ
4: นั่นสิครับคุณบิดา
5: หรือถ้าจะเกษียณแล้วก็จะอยู่ที่ไหนละก็ต้องคิดนะผมเองก็ต้องคิดนะครับคุณวิชัยอาจจะคิดก็ได้นะครับผมให้วิชัยมาอยู่บ้านผมก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้คนก็มีอายุนะฮะเริ่มจะมีอายุแล้วก็ต้องคิดเอ๊ะถ้าเราจะเกษียณเราก็จะอยู่ประเทศไหน
4: ใช่ครับ
5: นะฮะที่ผมสังเกตนะฮะปีอื่นๆไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่นะฮะแต่ที่ผมสังเกตนะฮะผู้ฟังครับรอบนี้ก็มีคนถามผม 2-3 คนนะฮะเอ๊ถ้าเกษียณอยู่ประเทศไทยได้ไหมนะฮะหรืออยู่ประเทศไทยต้องใช้เงินไปเท่าไหร่
4: คร
5: ับ นะฮะผู้ฟังก็คิดหน่อยเองก็แล้วกันนะฮะว่าถ้าคุณจะมีชีวิตแบบอยู่ได้บ้านก็ไม่ต้องใหญ่นะฮะอาจจะต้องไปหาหมอบ้างต้องกินข้าวบ้างอาจจะอยากไปดูหนังบ้างหรือไปเที่ยวบ้างอะไรคุณต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร
4: ่ต้องคิด
5: คุณวิชัยคิดว่าถ้าเราอยู่เป็นคู่นะฮะสามีภรรยาคู่เป็นจะเกษียณคิดว่าก็จะอยู่ได้เดือนละ30,000 บาทได้ไหม
4: วิเตอร์บอกว่าอยู่เนี่ยอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองด้วย
5: อยู่ในประเทศไทยแล้วแต
4: ่
5: เพราะว่าคนก็มีคนไม่ว่าเราไปร้อยเอ็ดหรือไปหัวหินหรือไปภูเก็ตหรือจะไปกรุงเทพคุณจะเห็นคนต่างชาติที่อยากจะเกษียณในประเทศคุณคิดว่าอยากจะอยู่ในประเทศไทยมี30,000 บาทคู่หนึ่งจะอยู่ได้ไหม
4: ได้
5: ได้ใช่ไหม
4: ได้ครับ
5: 30,000 บาทนะฮะผู้ฟังครับอันนั้นก็เท่ากับประมาณก็ไม่ถึง1,000 US นะฮะ
4: ใช่ครับไม่ถึง1,000 US
5: ถ้าก็บอกได้นะฮะถ้าทำงานแล้วก็เกษียณเสร็จแล้วสามีภรรยาก็จะเกษียณเสร็จแล้วเขาก็มีเงินถ้าเราพูดถึงบำเหน็จหรือบำบัดแล้วก็บำเหน็จหรือบำอะไรนะ
4: บำนาญคือจ่าย
5: บำนาญ
4: ใช
5: ่
4: คร
5: ับก็อาจจะมีรวมกันก็อาจจะมีประมาณ80,000 แสนสองอะไรประมาณนั้นก็อยู่ประเทศไทยได
4: ้สบาย
5: ใช่ไหมแต่ว่าสมัยนี้ทำไมเขามันถามเพราะว่าสมัยนี้ในแคนาดาก็ดีอเมริกาก็ดีถ้ารายได้ของคุณแค่ประมาณเดือนละแสนบาทนะประมาณนั้นอยู่ยากอยู่ยากนะครับก็ผมก็มีสองจิตสองใจนะฮะเรื่องนี้ถ้ามีคนถามว่าถ้าผมไปอยู่ประเทศไทยเราผมมี 50,000 นะฮะก็อาจจะอยู่แบบสบายสบายระดับหนึ่งเนาะ 50,000 ต่อเดือนก็หรือ 400,000 หนึ่งก็อยู่ได้แต่ว่าประเทศไทยอยากจะให้เข้ามาคนเข้ามาเป็นคนประเภทไหน
4: นี่แหละครับ
5: ผมคุยกับทรท.หรือทำงานกับทรท.ทัวริสึมนะฮะของประเทศไทยท่องเที่ยวของประเทศไทยนี้นะฮะคุยมาหลายครั้งเขาบอกเขาอยากจะได้คนที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี้อยากให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
4: อ๋อสำคัญ
5: เลยเนาะเพราะว่าพักหลังแล้วก็มีปัญหาเรื่องโอ้ทำไมฟรีวีซ่าสร้างปัญหานี้หรือทำไมโอ้มีคนยากจนหรือคนที่จะเข้ามาเราก็มีเงินแค่ 30,000 50,000 เขาก็จะให้ประเทศไทยอะไรบ้าง 30,000 50,000 ก็ ชาวบ้านถูกๆหน่อย 10,000 กินข้าวเดือนละ 10,000 กว่าแล้วก็อีก 10,000 กว่าก็ที่จะดูแลอื่นๆค่าไฟค่าน้ำอะไรประมาณนั้นก็อันนั้นจะเป็นชีวิตที่เป็นแบบไม่เชิงเป็นยากจนนะฮะแต่มันเป็นชีวิตแบบไม่ได้เป็นแบบโอ้โหจะไปช้อปปิ้งเยอะจะเข้าในจะเข้าในพารากอนจะไปซื้อนี่นั่นไม่ใช่แบบคนที่จะเข้าในร้านอาหารที่จะกินข้าวโอ้โหกินสเต็กหรือไม่ใช่คนที่จะไปเที่ยวโรงแรมแพงๆคืนละ 5-6,000 บาทใช่ไหมก็อย่างนั้นก็ไม่ได้
4: จริงครับ
5: นะครับถึงผมก็มีสองจิตสองใจผมมีสองความรู้สึกเรื่องอย่างนี้ว่าถ้าเราบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชียเพราะเพิ่งจะมีข่าวออกเนาะประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชียอันดับหนึ่งเลยสำหรับคนเกษียณ
4: ครับ
5: อันดับ9ในโลกนะฮะผู้ฟังครับเราต้องคิดเราจะดึงคนเข้ามาประเภทไหน
4: ครับ
5: นะผมก็คิดโอเคถ้าเป็นสามีภรรยาทำงานตลอดชีวิตก็ไม่สร้างปัญหาอะไรเลยอาจจะอยู่ในประเทศไทยก็ดีก็อาจจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างถนน ก็ช่วยแม่ค้าผู้หญิงอาจจะอยากไปทำเล็บ600บาทอะไรไม่รู้มันเท่าไหร่ก็มันอุดหนุนมันสนับสนุนคนทำเล็บเนาะเขาอยากจะไปดื่มสักเบียร์หนึ่งกลางคืนอะไรนี้ด้วยก็มาช่วยละเนาะจะมาอย่างนั้นโอเคแต่ที่ผมสังเกตนะมากขึ้นมากขึ้นคนก็มองประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกอย่างเดียวตอนนี้อยู่แคนาดายากมากแสนบาทนะยากมากที่จะอยู่ได้เราจะไปอยู่ได้ที่ไหนนะที่จะอยู่ได้100,000บาทเขาคิดอันนี้อย่างเดียวเรื่องการประหยัดอย่างเดียวเขาไม่ได้คิดเรื่องไปแจกเงินไม่ได้คิดเรื่องจะไปใช้เงินเขาคิดเรื่องประหยัดอย่างเดียวประเทศไหนที่ถูกที่สุดนะครับที่ Global Retirement Index นะครับเพิ่งออกเนาะคุณวิชัยครับอันนี้ก็35ปีแล้วนะครับประเทศไทยเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะอะไรก็บอก quality of life quality of life เราคุยได้เป็นชาติหนึ่งว่ามัน quality of life มันคืออะไรช่วยอธิบายมัน quality of life มันคืออะไร health care ก็บอกได้นะฮะถ้าคุณอยู่อายุที่จะเกษียณแล้วก็คุณไม่มีประกันสุขภาพอาจจะบอกได้นะฮะคุณจะอยู่ไม่ได้คุณต้องไปหาหมอไปหาหมอทีละครั้ง 2,000 3,000 โอ้เราไปโรคอะไรต้องไปเสียแสนเท่าไหร่ละให้คุณเป็นคนที่มีแค่ 30,000 ละ 50,000 ต่อคุณจะนะ health care แล้วก็เรื่อง supportive living environment อันนี้แปลว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีคนมา ช่วยเราโอ้บ้านเก่าแล้วก็ทำความสะอาดไม่ได้เออคนมาช่วยตัดหญ้าให้เราเออเราต้องมี palliative care คือเราเป็นคนพิการแล้วก็ต้องมีคนมาช่วยต้องมีคนเช็ดเช็ดหน้าให้เราเช็ด
4: ดูแล
5: นะฮะไอจะบอกได้นะครับจริงอยู่ได้ประเทศไทยดีเรื่องเงินเกือบทุกอย่างในนั้นแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่มีเงินนะครับผู้ฟังครับ
4: ถ
5: ูกแต่คนที่ผมสังเกตที่พูดเรื่องใบประเทศไทยเป็นคนที่ไม่มีเงิน อยู่ประเทศเขาก็ไม่ได
4: ้ครับ
5: แล้วก็กำลังหาที่จะไปได้ใช่ไหมก็คุยเรื่องนี้หน่อยนะครับคุณวิชัยครับ
4: ครับ
5: ก็สำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณลลีดาเนาะเขาก็บอกว่าโอ้เขาก็ภูมิใจว่าเราเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียนะฮะแล้วก็บอกว่า housing visa cost of living development climate healthcare lifestyleเขาไม่ได้พูดเรื่อง quality of life quality of living ผู้ฟังครับสำหรับแต่ละคนถ้าเป็นคนแคนาดาหรือเป็นคนวิชัยคนไทยล้วนๆ 100% ถ้าเราจะคิด quality of life มันคืออะไรผู้ฟังครับผมมีเพื่อนคนไทยเยอะแยะมากมาย36ปีที่อยู่ในประเทศไทยนั้นนะฮะที่จะถามปีเตอร์ชอบประเทศไทยไหม ก็แน่นอนถ้าไม่ชอบก็ไม่อยู่ก็ชอบผมหลักคนไทยหลักประเทศไทยก็อย่างนั้นแหละแล้วคุณภาพชีวิตในประเทศเพราะว่าคุณภาพชีวิตในประเทศไทยมันดีมากใช่ไหมจะบอกเดี๋ยวก่อนคุณภาพชีวิตคืออะไรนะครับถ้าเราเป็นคนทำงานคุณภาพชีวิตดีไหมก็ไม่รู้ต้องเตือนตีห้าต้องนั่งรถ 2-3 ชั่วโมงเข้าในออฟฟิศอยู่ในออฟฟิศตุ๊ดๆในเมืองแล้วก็กลับบ้าน 2 ทุ่มอะไรก็12-14ชั่วโมงไปอยู่ที่ทำงานอันนั้นมันคุณภาพชีวิตหรอหรือวันเสาร์เราคิดว่าตื่นเช้าเอออยากจะไปดูหนังในพารากอนโอ้ยจากนนทบุรีไปพารากอนก็นั่งรถ1ชั่วโมงครึ่งอันนั้นมัน quality of life หรือเปล่านะฮะถึงถ้าเราพูดถึง quality of life ก็มีหลาย factor แต่คุณวิชัยหรือคนไทยอาจจะบอก quality of life ก็ดีสิไม่ต้องใช้เงินเยอะนะฮะโอ้แล้วก็มีอะไรทำเยอะแยะมากมายมีห้างไปเดินเยอะไปเที่ยวได้โอ้ไปดูหนังได้ไปสนามกอล์ฟมันดีอะไรอาจจะมองอันนั้นเป็น quality of life ก็ได้ใช่ไหม
4: ใช่
5: นะครับผู้ฟังคิดว่า quality of life คืออะไรผมก็อยากจะรู้นะคนไทยผู้ฟังครับถ้าเราไม่เคยอยู่ประเทศอื่นเราจะมีมุมมอง perspective เป็นคนละแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับผมก็ฟังรายการ 96.5 นะฮะตอนเช้าวันหนึ่งแล้วก็คนที่ออกรายการก็บอกประเทศไทยมันดีที่สุดคิดดูกันครับกันนะฮะผลไม้ในประเทศไทยมันดีที่สุดในโลกอะไรนี้ด้วยผมก็คิดในใจเอ๊ะทำไมเมื่อไหร่ญาติผมมาเยี่ยมหรือมาเที่ยวที่แคนาดาทำไมทุกครั้งเขาก็ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตต้องไปคอสโก้เพื่อจะซื้อผลไม้แคนาดาผมก็บอกโอ้ผลไม้แคนาดามันดีมากเลยที่ประเทศไทยไม่มีถึงบอกว่าถ้าคุณอยู่ในประเทศถ่ายอย่างเดียวไม่เคยไปประเทศอื่นของคุณมันดีที่สุดหรือเคยมีคุยกันนะมีคนปากีสถานคนหนึ่งแล้วก็คนไทยคนหนึ่งแล้วก็คุยเรื่องมะม่วงคนไทยคนนั้นบอกเอ้ยมะม่วงประเทศไทยมันดีที่สุดอร่อยที่สุดในโลกคนปากีสถานก็บอก no มะม่วงปากีสถานอร่อยกว่าเยอะนะถึงถ้าเราจะพูดถึง quality of life หรืออะไรดีกว่ากันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ประสบการณ์ของเราด้วยเนาะใช่ไหมก็ยังไง
4: ก็เดี๋ยวเชิญชวนผู้ฟังแสดงความเห็นมาหน่อยว่าคุณภาพชีวิตที่คิดว่าดีฮะ quality of life ของท่านอ่ะมองเรื่องอะไรเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตรงนี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสสะท้อนสู่สังคมนะครับคุณปีเตอร์ว่า
5: ครับไม่ต้องคิดว่าปีเตอร์จะไม่ชอบพูดอย่างนั้นผมก็เห็นด้วย 100% ผมก็พูดกับเพื่อนนะ
4: คร
5: ับเอ้ยจะให้พวกนั้นเข้ามาทำไม ผมก็พูดอย่างนั้น

0: เหมือนกันนะฮะคุณวิชัยผู้ฟังก็เหมือนกันเอ้ยเอาให้ขยะเข้ามาไม่ตรวจต้องค่อยคุยกันในรายการเนาะว่าเอ๊ะตม.ไม่ตรวจเหรอแล้วก็ไม่รู้เป็นคุณวิชัยพูดหรือเปล่าว่าตม.ก็จะมีคุณภาพหรือศักยภาพที่จะตรวจได้เหรอเราก็ต้องมีสิครับจะข้ามชายแดนเข้าในประเทศไทยเราต้องรู้ว่าเป็นใครจะเข้ามาเพื่ออะไรใช่ไหมก็แน่นอนนะฮะก็อย่างนั้นนะครับว่าก็ดัชนีออกว่าประเทศไทยใน96ประเทศนั้นนะครับประเทศไทยเป็นอันดับที่9แต่ถ้าเราพูดถึงในเอเชียเป็นอันดับที่1ครับเราน่าจะตบมือหรือตบหลังให้โอ้ยเราเก่งๆในนี้ด้วยนะครับก็ดีถ้าอย่างนั้นถ้าข่าวออกแบบนี้แล้วก็ทอทอหรือกระทรวงไหนอยากให้คนเข้ามาเกษียณในประเทศไทยนี่อีกหน่อยก็แล้วกันจะให้มันเข้ามามีฮาร์โมนียังไงให้เขาเข้ามาที่มีบทบาทในสังคมไม่ใช่แบบดูดอย่างเดียวก็ต้องให้ด้วยเนาะ
1: จริงจริง
0: จะมา
1: เนี่ยครับถามเป็นการบ้านนะครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราก็จะมาดูกันว่าแล้วพอคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนี่ยเราก็ต้องมีเงินนะครับวิธีการที่จะมีเงินหลายคนก็มองไปที่เรื่องการทำธุรกิจคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะขอความรู้จากคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการดีลธุรกิจซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะรู้มามากน้อยไม่เท่ากันเดี๋ยวมาฟังมืออาชีพดีกว่าว่าคอมพิวเตอร์มองว่าอย่างไรพักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือหุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 นเป็นต้นไป
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
5: หลังเคารพธงชาติ 6:00 นเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
6: ปัทมาภรณ์ หาญฉันท์ชัยรอมแก้วชัยกฤต
5: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
6: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 นเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2 นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่อง

0: ิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mpod HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
8: กลับเข้ามาสู่ Seal Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรัฒนีวงศ์เดี๋ยวฟังกันต่อกับคุณพีเตอร์ชอมานาเรนแต่ว่าช่วงนี้เรื่องของ AI ดังมากเลยนะฮะก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับมาร่วมกันครับกับงาน AI for Life ปี3นะครับตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับอายุเยอะแล้วฮะบางคนก็กังวลเรื่องนี้ครับแต่ว่าถ้าอายุเยอะแล้วอยากจะขายออนไลน์ก็ต้องให้ AI มาเป็นเลขาหาเงินแทนคุณนะครับแฟนๆรายการถามกันมาเยอะนะครับว่าเอ๊ะอายุเยอะแล้วนะแต่อยากจะขายของออนไลน์จะเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับกลัวทำไม่เป็นลบความกังวลเหล่านั้นทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอเพียงแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมจะลุยครับคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอน Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่ครับมาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้นะครับด้วยการทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เครื่องเดียวนะครับนั่นก็คือจะได้ AI เลขาส่วนตัวมาช่วยคิดคำคมนะครับเขียนแคปชั่นแบบโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บเลยนะครับมาเนรมิตรูปสวยได้ด้วยนะครับสอนเทคนิคการถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อครับทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภรักษ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีรายละเอียดกิจกรรมนะครับวันจัดงานคือวันอาทิตย์ที่12สิงหานะครับแต่ว่างานตรงนี้นี่จะเป็นวันที่2เต็มวันนะครับสถานที่ก็คือที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาครับค่าลงทะเบียนถูกมากครับแค่ 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้ทันทีที่สำคัญด่วนที่สุดเลยรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับวิธีสมัครก็ง่ายแอดไลน์มาครับที่

0: เป็นศิลปินเราไม่ได้เป็นเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วนะฮะทุกคนก็ทำได้นะฮะแล้วก็ถ้าเราพูดถึง AI นะนะครับ AI มันทำได้หลายอย่างที่ไม่ต้องงงๆกลัวมันได้ด้วยนะฮะเพราะว่าคุณก็อยากจะใช้ AI เพื่อทำอันนั้นก็ทำได้ไม่ใช่ทุกอย่างนะฮะผู้ฟังครับแต่ว่ามันอย่าคิดว่าโอ้ไม่รู้ผมก็ต้องทำแบบนี้ถ้าไม่รู้ก็ลองเสิร์ชดูลองหาหรือไปเข้าเซมินาร์ก็ได้แล้วก็จะรู้AI มันช่วยเราจริงๆด้วยมันจะขายออนไลน์ได้นะครับผู้ฟังเมื่อกี้ก็ฟังคุณวิชัยพูดเรื่องขายออนไลน์ด้วยคุณอายุเท่าไหร่ก็ได้นะฮะคุณก็มีไอเดียหรือมีของอะไรคุณก็ขายออนไลน์ได้นะแล้วก็ถ้าเขาอยากจะขายออนไลน์ก็มีคนช่วยเยอะแยะเพื่อจะโอ้ให้เราแบบประชาสัมพันธ์หรือโฆษณากับมันได้ใช่ไหมทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้ผู้ฟังครับผมก็จ้างคนในต่างประเทศนะครับทุกวันนี้ก็ทุกเดือนนะครับผมก็ให้ค่า marketing ค่า SEO ค่า boost ค่าประชาสัมพันธ์ของโซเชียลมีเดียทุกเดือนนี้นะครับผู้ฟังผมก็ออกก็พูดดีไหมว่าผมออกเท่าไหร่ผมก็ออกประมาณไม่รู้ประมาณ60,000 บาทนะครับต่อเดือนนะฮะที่เป็นค่าประชาสัมพันธ์ที่คนให้คนต่างประเทศทำได้นะเราหาคนที่จะช่วยคุณแค่ต้องมี product ที่คนจะเอาทำเว็บไซต์มาได้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำให้คุณไม่รู้จะทำในโซเชียลมีเดียไม่เป็นไรมีคนทำให้อยู่แค่ต้องมีนะแล้วก็ AI ก็ช่วยคุณเรื่องนั้นได้เนาะใช่ไหมก็ทำได้เอาดิคุยเรื่องทำธุรกิจ
1: ครับไม่สนใจ
0: เมื่อไรเราพูดเรื่องธุรกิจ business ก็ได้เราจะคิดเรื่องเราทำธุรกิจแปลว่าเราต้องมีผู้ซื้อผู้ขายต้องมีจับมือกันนะฮะระหว่างสองฝ่ายนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำไมเราคิดเรื่องอย่างนี้ผมจำได้ตอนที่ผมเป็น CEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ก็จำได้ผมต้องอบรมหรือต้องสอน CFO มาบ่อยครั้ง CFO ก็จะบ่นโอ้ดูสิครับว่าเซลไม่ค่อยอยู่ในออฟฟิศไอต้องการให้เซลมาลูดบัตรทุกครั้งที่จะเข้ามาต้องรู้ว่าเซลเข้ามา8 โมงเช้าหรือเปล่าเซลอะไรท่าน CFO นะครับไม่ต้องยุ่งเรื่องนี
1: ้
0: คุณรู้ไหมว่าเมื่อไหร่จบเดียวเมื่อไหร่เขาจับมือกันได้เมื่อไหร่เขา close เดียวได้เมื่อไหร่เขาทำสามารถจะขายของได
1: ้
0: บ่อยครั้งมาก2 ทุ่ม3 ทุ่ม
1: ไม่ใช่เวลางานเลยนะ
0: 4 ทุ่มก็ไม่ใช่เวลาทำงานที่ออฟฟิศนะฮะไม่ใช่แบบออฟฟิศอเวอร์ละฮะที่เป็น8 โมงถึง 5 โมง
1: คร
0: ับ ถ้าไม่ออกไปหาลูกค้าก็คนก็ไม่ซื้อของ
1: คุ
0: ณคิดว่าคุณแค่ยกโทรศัพท์แล้วก็พี่ขานะฮะหนูมี ABC นะฮะราคาดีพี่จะซื้อไหมโอ้ถ้าคุณจะขายกิฟเฟอรีนหรืออะไรก็อาจจะได้ไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณจะจบเดียวคุณจะทำธุรกิจคุณจะเซ็นสัญญาหรืออะไรก็จะขายรัฐบาลจะขายอะไรก็แล้วแต่คุณต้องขยันเรื่องโซเชียลนะครับแต่ผู้ฟังครับมันไม่ใช่ทุกประเทศที่มันเหมือนกันเลยนะ
1: คร
0: ับ ที่จะสังเกตนะเขาจะเรียกว่าอะไรอย่างนี้นะประเทศที่เป็นhigh context นะฮะจะเป็นประเทศที่ชอบความสัมพันธ์ relationship
1: ครับ
0: ประเทศที่ low context ก็อันนี้เรื่องนโยบายเรื่อง rules based นะครับนะครับคุณคิดว่าประเทศไทยนี้ของเราจะเป็น context relationship based นะความสัมพันธ์หรือจะเป็นประเทศที่ rule based low contextก็กันแน่นอนประเทศไทยก็เป็นเนาะ high context เพราะว่าต้องรู้จักกันต้องคุยกันรู้เรื่องต้องชอบกันนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวนะครับผู้ฟังครับเกือบทุกประเทศในเอเชียจะเป็นแบบนั้นนะครับและประเทศอย่างอยู่ในอเมริกาใต้บราซิลอาร์เจนตินาอะไรพวกประเทศนั้นเหมือนกันเลยเขาต้องการรู้จักกัน

0: ันที่จะจบเดียวได้อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องเลี้ยงบ้างอาจจะต้องเมาเหล้าบ้างอะไรด้วยเพื่อจะแต่ว่าเดียวส่วนมากผู้ฟังครับใน ที่เป็น high context จะเป็นต้องเป็น after hour deal หรือใน social setting ไม่ใช่ใน office setting นะครับสิ่งที่คุณอาจจะสังเกตนะฮะผู้ฟังครับประเทศที่เราพูดถึงประเทศที่เป็น relationship based และเรื่องความสัมพันธ์มันสำคัญที่สุดคุณจะสังเกตด้วยว่าประเทศแบบนั้นก็จะเรียกว่าประเทศที่เป็น high affect high affect คือคนที่ใช้ความรู้สึกหลายอย่างใช้ความรู้สึกมากกว่ากติกาใช้ความรู้สึกมากกว่า logic ด้วยประเทศไทยแน่นอนนะความรู้สึกมันสำคัญมากมากญี่ปุ่นความรู้สึกสำคัญมากมากประเทศจีนโหไม่ต้องพูดถึงประเทศจีนต้องอย่างนั้นเลยเราอาจจะต้องมีอั่งเปาด้วยอะไรด้วยแต่ว่าประเทศจีนก็แน่นอนนะถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวไม่จบไม่จบนะฮะแต่ประเทศที่ไม่อยากจะบอกตรงข้ามแต่ประเทศที่เป็น low context หรือเป็น rule based นั้นเช่นอเมริกาเช่นแคนาดาเช่นเยอรมันเช่นประเทศหนึ่งในเอเชียสิงคโปร์นะฮะฮ่องกงด้วยนะฮะผู้ฟังทำไมเราพูดเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะทำธุรกิจการค้าเราจะทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะต้องสัญญากับใครหรืออะไรด้วยในประเทศเอเชียส่วนมากอยู่เป็นสิงคโปร์กับฮ่องกงอยู่จะต้อง work hard เพื่อจะสร้าง relationship ให้พวกนั้นชอบคุณนะครับแต่คุณจะสังเกตแคนาดา US Germany สิงคโปร์ไม่ต้องเสียเวลามาพบเราอย่างนี้ของคุณมันราคาเท่าไหร่เงื่อนไขมีอะไรบ้างคุณภาพเป็นยังไงบ้างชอบก็ซื้อได้ก็ไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นคนยิ้มแย้มคนสวยสวยใส่กระโปรงสั้นๆอะไรๆด้วยทำไมพูดเรื่องใส่กระโปรงสั้นๆนะครับผู้ฟังไปครับเมื่อ36ปีตอนที่แล้วตอนที่มาประเทศไทยนี
1: ้
0: บทบาทของผมส่วนหนึ่งก็เป็นจัดซื้
1: อ
0: เพราะเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์เยอะผมก็ต้องดูเทคนิคก่อนเราก็ต้องดูราคาเราก็ต้องให้เซลล์มาด้วยรู้ไหมว่าอันนี้จะเป็น product ที่เป็นไฮเทคตอนนั้นนะตอนมาประเทศไทยใหม่ๆต้องเป็นผู้ชาย engineer ที่จะเข้ามาขายของผู้ชาย engineer ก็ต้องโทรตอนเช้าโทรหาจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเอ๊ะนะครับวันนี้ผู้ตัดสินใจว่างไหมผมก็อยากจะเข้ามาเยี่ยมหน่อยอะไรๆด้วยนะครับโอ้โทษทีนะวันนี้นายไม่ว่างนะครับเขาอาจจะว่างวันพฤหัส9โมงเช้าโอเคไหมอันนั้นมันผู้ชายเป็นวิศวกรเน
1: า
0: ะที่อยากจะขายของแต่อีกสักนิดหนึ่งปีไม่ถึงปี2ปีก็เปลี่ยนคนขายเป็นผู้หญิง
1: เป็นวิศวกรด้วยไหมครับ
0: ก็อาจจะมีวิศวกรบ้างและส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้วิศวกรมากับผู้หญิง
1: ครับ
0: นะฮะผู้หญิงก็จะเข้ามาพูดน่ารักก็เอาใจนายวิศวกรก็จะตอบคำตอบได้นะ
1: คร
0: ับแต่รู้ไหมว่าตอนที่เปลี่ยนเป็นระบบแบบนั้นนะฮะคนขายไม่ต้องไปขอนัดจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างเขาก็โทรไปให้ถามคุณผู้หญิงครับเมื่อไรคุณจะเข้ามาแล้วอยากจะดูของคุณอะไรๆด้วยใช่ไหม
1: อัน
0: น
1: ี้คุณ
0: นะฮะอันนี้ก็ประเทศที่เป็นแบบ high context ที่เป็น relationship based จะเป็นประมาณนั้นที่ประเทศยังคุณเคยสังเกตไหมคุณวิชัยไปโรงพยาบาลคนที่มาขายยี่ห้อยานี้หรือขายเกือบทุกคนเป็นผู้หญิงในนะฮะที่จะไปขายของที่มีเสน่ห์ที่คุณหมอจะชอบที่สามารถจะค คุณหมอขาคุณหมอขาอ๋อหนูก็อันนี้โอ้คุณหมอก็จะแบบรู้สึกแบบอยากจะซื้อจากหนู
1: เขาไม่ได้มามือเปล่าฮะคุณปีเตอร์ฮะขนมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแล้วรู้ด้วย
0: ใช
1: ่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: คุณหมอท่านไหนชอบเครื่องดื่มอะไรแล้วมีอะไรยังไงโอ้โหรู้หมด
0: ถูกต้องครับอย่างนั้นผู้ฟังครับเดียวกับเยอรมันแคนาดาอเมริกันหรืออะไรคุณอาจจะคิดโอ้อยากจะขายของให้คนอเมริกันอยากจะขายของให้คนแคนาดาเยอรมันเอ้ยผมติดต่อกี่ครั้งก็ไม่สนใจเราเลยอะไรๆด้วยนะก็หมดแต่ถามว่าราคาเท่าไหร่นะก็ส่งสเปคมาให้หน่อยอะไรทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรนะครับผู้ฟังครับที่ประเทศอย่างเราในประเทศไทยนี้เราต้องทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็ต้องสร้าง relationship
1: ถูกต้องครับ
0: ต้องชอบกันต้องคุยเรื่องเปื่อยเรื่องนี้เรื่องนั้นคุยเรื่องชอบอาหารอะไรบ้างอะไรๆด้วยเนาะใช่ไหมแต่ว่าที่สิ่งที่จะพูดได้นะตามประสบการณ์ผมก็ดีตามทฤษฎีก็ดีนะในประเทศไทยนี้นะครับเดียวส่วนมากการตกลงการจับมือกันไม่ได้เกิดในออฟฟิศมันจะเกิดในร้านอาหารจะเกิดบนสนามกอล์ฟอาจจะเกิดถ้าชอบดื่มเหล้าอาจจะเกิดในร้านอาบอบนวดก็ได้นะครับ
1: โซนเฉพาะที่เขานั่งกินอะไรกันนะอันนี้ฟังเขาเล่ามานะคุณพีเตอร์นะว่าในอาบอบนวดเนี่ยก็จะมีโซนเป็นคอฟฟี่ช็อปใช่ไหมฮะเขาไม่อยู่ตรงนู้นกัน
0: หรือเราจะอยู่ในห้องคาราโอเกะแล้วก็ห้องอาบนวดอะไรก็จะมีคาราโอเกะนั้นด้วยแล้วก็นั่งกันคุยกันสบายสบายฮะก็เริ่มจะรู้จักกันโอ้คนนี้ก็น่ารักเอ้ยคนนี้ก็ยิ้มแย้มเอ้ยคนนี้หัวเราะคนนี้มันตลกเอ้ยคนนี้ชอบเอ้ยคนนี้มีปัญหาในครอบครัวเหมือนผมอะไรจะคุยเรื่องถ้าเราอยู่ใน business environment สิ่งแวดล้อมธุรกิจสิ่งแวดล้อมในออฟฟิศโอ้มันก็ต้องทำการอาจจะต้องแข็งๆหน่อยอาจจะเลขาอาจจะฟังอาจจะมีคนอื่นมองอะไรๆด้วยเราไม่สามารถจะเอาผมลงเลยลงเลยนะฮะเปิดกระดุมข้างบนของเสื้อโอ้สบายถอดเน็กไทอะไรด้วยนะครับก็ในประเทศอย่างเอเชียส่วนมากในเอเชียนั้นก็มันเดียวที่จะจบนะฮะจะเป็นกลางคืนตามประสบการณ์ผมด้วยนะครับที่จะต้องไปจีบผู้ว่าต้องไปจีบอธิบดีที่ต้องไปจีบประธานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอะไรส่วนมากก็จะเกิดในคอฟฟี่ช็อปหรือจะในร้านอาหารหรือสนามกอล์ฟหรือที่อื่นที่สามารถจะคุยกันได้แล้วก็โอเคตกลงกันได้เนาะโอเคเห็นด้วยราคานี้หรือแบ่งกันอย่างนี้หรืออะไรๆด้วยโอเคอยากจะเซ็นสัญญาคุณเข้าในออฟฟิศเซ็นสัญญาแต่เดี๋ยวมันจบแล้วเดี๋ยวมันจบข้างนอกแล้วนะครับทำไมเรา เรื่องนี้มันถึงบอกว่ามันทำให้เรานึกตอนทะเลาะ กับเซียโฟมาก่อนเซลหรือคนในแผนกบัญชีบางครั้งใน HR อะไรเฮ้ยเซลไม่เคยอยู่ในออฟฟิศเลยทำไมเซลก็ต้องก็บอกเดี๋ยวเหอะคุณรู้ไหมว่าเมื่อคืนเซลกลับบ้านกี่โมง4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรนี้คุณจะให้เขาเข้ามาอย่างนั้นคุณรู้หรือเปล่านะฮะคนนี้เก่งมากเลยฮะอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วก็จบ 4-5 งานกี่ล้านอะไรนี้ด้วยก็ไม่ได้จบในออฟฟิศสิครับ
1: ไม่สิครับ
0: เดี๋ยวนี้จบนอกออฟฟิศโอ้แต่เห็นว่าเขาเข้าในเซ็นสัญญาในออฟฟิศก็ใช่สิเมื่อคืนตีหนึ่งเขาก็นัดกันว่าพรุ่งนี้จะเซ็นสัญญาในออฟฟิศเลยโอเคจบแต่ครับในรัฐบาลก็อย่างนั้นเหมือนกันเลยนะแล้วก็จะจีบใครในรัฐบาลก็เหมือนกันเลยก็บอกได้โอ้รัฐบาลบางคนก็ชอบไปรามาการ์เดนประจำมีห้อง private ประจำ มีอีกชุดหนึ่งก็ชอบไปเซ็นทรัลลาดพร้าวที่มีร้านที่มีโรงแรมมีร้านอาหารเวียดนามในนั้นที่ถนนหลังหลวงก็ชอบไปดูจบเดียวที่นั่นที่พระราม6ที
1: ่โอ้ที่มีแหล่งที่ของการเดียว
0: ที่ชอนเงินชอนทองนะฮะจะมีรัฐบาลอีกประเภทหนึ่งหรืออีกจุดหนึ่งชอบไปจบเดียวที่นั่นนะฮะหรือพูดถึงรัฐมนตรีหรือพูดถึงอะไรก็มีที่โปรดของเขาที่จะไปจบมือกันได้เขาไม่ได้ทำที่ออฟฟิศเนาะ
2: จริงจริงจริง
0: ถ
2: ูกต้อง
1: โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่สำหรับโดยเฉพาะคนไหนที่บอกว่าทำธุรกิจยากๆเนี่ยแปลว่าอาจจะยังไม่รู้เคล็ดลับตรงนี้นะครับคุณพีเตอร์ใช่ไหมครับจะดีลจะแก้ปัญหาจะหาโอกาสจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีไม่ต้องเป็นทางการเลยด้วยซ้ำไปคุยให้จบก่อนแล้วค่อยมาเซ็นสัญญากันทีหลังนะแบบนี้
0: แล้วที่จะบอกได้นะตอนที่ผมมาประเทศไทยใหม่ๆแล้วก็ต้องคุยกับซัพพลายเออร์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าซัพพลายเออร์จากทางประเทศซัพพลายเออร์จากออสเตรเลียอิสราเอลยุโรปอเมริกาอะไรที่จะเข้ามาเยี่ยมอะไรผมก็รู้สึกโอ้ตอนนั้นคุยกันแบบคุยกันรู้เรื่องแล้วก็อาจจะซื้อจากเขาถ้าสเปคมันโอเคราคาโอเคสามารถจะใน setting ที่มัน casual เราสามารถจะเราสามารถจะบีบราคาได้ในนั้นดีกว่าที่จะบีบในออฟฟิศได้อะไรด้วยใช่ไหมเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดี
2: คร
0: ับ แล้วก็รู้จักคนเยอะแยะมากมายที่เป็นเซลล์ก็สร้างเป็นเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนั้นเยอะแยะมากมายที่มาจากเดียวที่มาจากการเดียวกันเพื่อจะจบงานได้ใช่ไหมก็เป็น relationship building นะครับแต่อย่าคิดว่าทุกประเทศเป็นแบบนั้นนะครับผู้ฟังที่บอกก็แต่ที่จะบอกนะครับที่จะบอกได้คนอเมริกันคนแคนาดาแล้วคนเยอรมันมาประเทศไทยเพื่อจะเจรจากันเพื่อจะคุยกันว่ามันจะจบเดียวได้ก็ชอบนะก็ชอบมาประเทศไทยก็ชอบแบบโอ้คนไทยยิ้มแย้มโอ้ที่เที่ยวเยอะโอ้สมัยคนขายผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์มากนะฮะก็แล้วก็พูดแบบจาดีอะไรๆด้วยมันไม่ใช่เขาไม่ชอบนะครับผู้ฟังครับเขาชอบมากแต่ว่าวัฒนธรรมของเขามันไม่ใช่นะเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบแต่ชอบจริง
1: ใช่
0: แต่วัฒนธรรมมันแบบมันราคาเท่าไหร่คุณจะส่งเมื่อไหร่นะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะฮะใจยังไงนะฮะอันนี้เป็นฝั่งของเขาฟังของเราแล้วไม่ต้องพูดเรื่องนั้นหรอกยังไม่พูดหรอก have another beer ฮะ
1: ปล่อยอีกสักแก้วกันมันมีเทคนิคการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะแปลกใจว่าโอ้ทำไมบางผู้บริหารบางท่านเก่งมากๆนะครับเวลาไปคุยกับลูกค้าไปเจอกับใครก็แล้วแต่เนี่ยก็เก็บความสำเร็จกลับมาให้กับที่บริษัทนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกิจตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็คงจะอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณพีเตอร
0: ์ก็ใช่ครับแล้วก็วิธีการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของเขาไม่ยากคุณมีเป้าหมายปีนี้ก็ต้องขาย10ล้านนะฮะปีนี้ขาย12ล้านผมไม่สนใจเลยว่าคุณเข้าออฟฟิศวันไหนช่วยเข้ามาสักอาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งในอาทิตย์ได้ไหม
1: ได้ไหม
0: นะฮะเพื่อจะ claim expense เพื่อจะเข้าประชุมอะไรนั้นด้วยแต่นอกนั้นผมจะบอก get out get up อยู่ในออฟฟิศทำไมลูกค้าอยู่ไหนลูกค้าไม่ได้อยู่ในออฟฟิศ get out อะไรประมาณ
1: นั้นถูกนี่แหละ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเทคนิคนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นความสำเร็จที่ได้มาด้วยการที่เรารู้อะไรมากกว่าคนอื่นนะครับโดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์ในวงการธุรกิจและเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะนะอันนี้ฝากด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็บ่นมาครับคุณพีเตอร์บอกว่าเดี๋ยวนี้ทำการค้าการขายยากเหลือเกินลูกค้าใหม่ก็หายากลูกค้าเก่าก็ดูแลลำบากเพราะฉะนั้นหาเวลาคุยกับลูกค้าบ้างหาโอกาสเจอกับลูกค้าบ้างเราอาจจะได้อะไรใหม่ๆกลับมาเยอะแยะ
0: หมายแล้วก็คุณไปคุยในนั้นคุณจะได้ข้อมูลมาเยอะเลยเช่นเรารู้นะฮะตอนนี้รัฐบาลสมมติคุณเป็นคนขายโฆษณาให้รัฐบาลปีที่แล้วมันอาจจะดีแต่เรารู้โดยคุยกับเพื่อนในวงคุยกับคนนั้นนอกเรื่องอะไรแล้วก็บอกโอ้เอ้ปีนี้นะรัฐบาลชุดนี้มันตัดงบประมาณโฆษณาไปเยอะมากเลยนะอาจจะต้องไปเปลี่ยน เปลี่ยนลูกค้าอีกแพทย์หนึ่งใช่ไหมล่ะก็จะได้ข้อมูลแบบนั้นเยอะแยะถ้าเป็น casual setting มันไม่ใช่แบบนั่งในออฟฟิศแล้วก็ necktie มันอีนี้แล้วก็ต้องมองซ้ายขวาใครดูแล้วก็พูดแบบใช่ไหมไม่ใช่ละ
2: ไม่ใช่ละ
0: ไม่ใช่ละเนาะโอเค
1: จริงๆแล้วอยากจะคุยต่อเรื่องของบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์นะครับว่าเมืองไทยเราจะเข้าสู่ประเทศที่เป็นกลุ่มเทคกับเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องยกยอดไปคุยในพฤหัสหน้าให้ดูด้วย
0: พฤหัสหน้าเราคุยเรื่องนี้หน่อยแล้วก็จะมีข้อมูลก็ลึกพอสมควรเรื่องนี้นะครับเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกเนาะคุณวิชัยที่ผมจำได้ตอนที่โอ้คุณชาญ
1: อัศวโชค
0: จำนามสกุลไม่ได้ที่จะมีอัศวโชคอ
1: ัศวโชคผมจำได้
0: ที่จะมี Alpha Tech ตอนนั้นอะไรตอนน
1: ั้
0: นแล้วก็อยากเป็น Semiconductor ด้วยนะ
1: ครับผม
0: แต่ปีครั้งนี้ดูว่ามีโอกาสมากกว่าถึงเยอะแยะเลย
1: อันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศนะครับเรายังอยู่แบบเดิมขายแบบเดิมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวมาตามต่อขอบคุณคุณวิเตอร์ฮะดูแลสุขภาพนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อขอบคุณฮะคุณวิเตอร์ด้วยนะฮะขอบคุณฮะสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: ุดห้าเอฟเอ็มเทคโนโลยีคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: พบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะครับวันนี้นะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนเมื่อวานนะครับโอ้ร้อนระอุนะฮะพอๆกับเรื่องของคลื่นความร้อนที่ยุโรปนะแต่วันนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความชัดเจนคำตอบนะจากศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องของเงินกู้นะครับ400,000 ล้านบาทนะฮะพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวนะครับก็นะฮะผ่านนะการรับรองจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็คือมีมติเอกฉันท์นะครับเห็นว่าเงินกู้ก้อนแรก200,000 ล้านบาทสำหรับการนำมาเยียวยาผลกระทบอันเกิดขึ้นจากปัญหาวิกฤตพลังงานนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญด้วยมติเอกฉันท์ขณะที่ก้อนหลังนะครับมีมติ7-2นะครับแต่ก็ถือว่าผ่านฉลุยไปด้วยนะเป็นไปตามกติกาทำให้พระราชกำหนดฉบับดังกล่าวของรัฐบาลที่ดำเนินการไปบางส่วนและส่วนหลังกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนั้นถือว่าเดินหน้าต่อไปได้นี่คือความชัดเจนขณะที่การเมืองอันสืบเนื่องมาจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติยืนยันเห็นด้วยกับการแก้ไขร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขของวุฒิสภาเมื่อวานนี้วันนี้ก็ยังมีควันหลงตามมามากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวจะไปว่ากันจะเป็นเพราะว่ามีคำตอบมีความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าก็เลยทำให้ได้เห็นบรรยากาศผ่อนคลายที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งช่วงเช้าวันนี้สายๆท่านนายกรัฐมนตรีก็ นำคณะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นประเทศที่2นะครับของนายกรัฐมนตรีหลังเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2นะครับก็ก่อนไปก็ตอบคำถามหลายๆคำถามเลยทีเดียวซึ่งจริงๆเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีปรากฏเป็นข่าวบนหน้าสื่อตั้งแต่ช่วงกลางดึกนะครับก็กรณีฝนถล่มกรุงเทพเมื่อวานแล้วก็น่าจะกินพื้นที่รวมไปถึงบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแถวๆที่ผมอยู่เมื่อคืนก็นะฝนเทกระหน่ำลงมาลมพายุก็กระโชกแรงทำเอาไฟฟ้าดับไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงดังนั้นนะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจดูเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานะการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับแถวๆวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้านะสายสีม่วงใต้ดังนั้นก่อนเดินทางขึ้นเครื่องไปที่มาเลเซียก็ตอบคำถามทุกคำถามแล้วครับทั้งเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นไปจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งความเห็นของท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตฮาเกี่ยวกับเรื่องของการเสนอให้ยุบบางยุบกอรมน.นะครับก็เอาเป็นว่าทุกคำถามนายกตอบหมดนะแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของนะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ว่าจะออกมาอย่างไรนะดูประโยคใหญ่ดูอะไรแล้วก็ถือว่าผ่อนคลายดังนั้นที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีคำตอบมีความชัดเจนตรงนี้กระมังครับนะผมพาไปที่มาเลเซียก่อนเลยแต่เอาเฉพาะในส่วนที่เป็นบรรยากาศเป็นสีสันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายสอดรับกับสถานการณ์ที่มันคลี่คลายโดยเฉพาะเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่ว่าตามข่าวบอกว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับก็บรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทางนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียจัดเลี้ยงต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะเพื่อเป็นเกียรติในการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีของเราอ่ะนะครับก็ในข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งของการรับประทานอาหารนะนายกอันวาได้เชิญท่านนายกอนุทินขึ้นไปเล่นดนตรีและก็ได้เดินไปส่งถึงเวทีเลยนะครับจากนั้นนะครับนายกอันวาก็หยิบไมโครโฟนเดินลงจากเวทีมานั่งร้องเพลงที่โต๊ะอาหารขณะที่ท่านนายกอนุทินนะก็เดินตามลงมานะก็เสียดายไม่ได้เอาเสียงมาเปิดให้ท่านผู้ฟังนะได้รับฟังรับชมกันนายกอนุทินนะก็เป็นเครื่องดนตรีที่ท่านถนัดอยู่แล้วนะครับแซกโซโฟนนะเป่าแซกข้างๆนายกอันวาก่อนที่นายกอันวาก็จะกอดคอท่านนายกอนุทินร่วมร้องเพลงและก็เล่นดนตรีด้วยกันอย่างเป็นกันเองอันนั้นคือในข่าวข้างต้นนะครับทีนี้โฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับซึ่งตามคณะนายกรัฐมนตรีไปด้วยก็โพสต์ Facebook ใช้ข้อความว่าเพื่อนรักต่างวัยนายกอนุทินเป่าแซกให้นายกอันวานะฮะ My Way นั่นคือร้องเพลง My Way นะครับก็เขียนต่อไปว่างานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลังจากประชุมสองฝ่ายในช่วงเช้านะโดยตอนก่อนเริ่มบรรเลงเพลงนะนายกอันวาเดินขึ้นเวทีไปดูความเรียบร้อยด้วยตัวเองอ่ะก็เสียงเพลงก็คงกระหึ่มนะใครลองได้บ้างนะเพลง My Way นะซึ่งเข้าใจว่าคุณทักษิณเองก็ชื่นชอบเพลงนี้อยู่ด้วยและก็เคยมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของเพลงนี้นะครับในช่วงระหว่างที่พบปะกับทางนายกอันวาอิบราฮิมที่ไหนสักที่หรือเปล่าจะเป็นรีสอร์ทจะเป็นบนเรือสำราญจะเป็นกลางทะเลหน้าน้ำระหว่างอ่าวไทยกับมาเลเซียไหมนั่นก็เป็นอีกบันทึกหนึ่งนะครับเรื่องราวของนายกมาเลเซียซึ่งก็ยังเป็นนายกคนเดิมก็คือนายกอันวาอิบราฮิมแต่วันนี้นะครับเป็นกับ นายกไทยก็คือนายกอนุทินชาญวิรกูลซึ่งนายกก็มีความสามารถด้านเครื่องดนตรีหลายๆชนิดดีดสีตีเป่าดูเหมือนท่านนายกอนุทินท่านจะมีความชำนาญในด้านนี้จากเรื่องราวของสีสันครับผมไตเติ้ลรอคุณวิสุทธิ์นะเดี๋ยวก็คงจะเข้ามาผมกลับมาที่ประเทศไทยนะที่เป็นข่าวที่มีคำตอบในวันนี้แต่เป็นคำตอบที่ยังคงจะต้องติดตามกันต่อนั่นก็คือเรื่องราวของพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะมีมติเป็น2มตินะครับท่านผู้ฟังครับคือจะไปสรุปว่าเอกฉันท์ทั้ง2ก็ไม่ใช่นะครับคือ2ก้อนไงนะมัดรวมกันเป็นพระราชกำหนดฉบับเดียวกันก้อนแรกนะครับ 200,000,000 บาทสำหรับการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งนะฮะสงครามในตะวันออกกลางเงินก้อนนี้ได้ใช้ไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือนะ60-40นะครับที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก้อนแรกตรงนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1นะฮะเอกฉันท์ไม่ต้องขานชื่อนะครับเพราะว่า9ท่านอยู่แล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีจำนวน9ท่านส่วนก้อนที่2นะครับก้อนที่2ก็ไปทำอะไรก็เป็นเม็ดเงินที่จะนำไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะโครงการต่างๆที่เข้าคิวรอกันอยู่ณเวลานี้นะอะไรก็ตามที่จะเป็นเรื่องปรับเปลี่ยนจากการใช้พลังงานแบบเดิมมาเป็นพลังงานแบบใหม่นะโซล่ารูฟท็อปโซล่าเซลล์นะพลังงานแสงอาทิตย์อะไรก็ตามนะก็จะอยู่ในกลุ่มหลังเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างตรงนี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญตุลาการท่านมีมติ 7-2 นะครับในจำนวนนี้นะครับผมทักทายคุณวิสุทธิ์ก่อนที่จะพาไปดูต่อสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: ครับคุณบันตีครับ
5: ผมพาไปดูเรื่องนี้ต่อมติ 7-2 ในก้อนที่2นะครับมีท่านใดบ้างนะครับก็7-2ตรงนี้นะครับในเอกสารข่าวของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านก็บอกว่าในจำนวน7-2ตรงนี้นะครับ7ท่านแรกนะครับก็คืออาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เป็นท่านแรก
6: ครับ
5: นะนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์นายบรรจงศักดิ์วงปราชญ์นายสุเมธรอยคุณเจริญและนายสราวุธทรงศิวิไลท่านหลังนี้เพิ่งจะเข้าไปก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งนะครับส่วน2ท่านที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1นะครับก็คือนายจิรนิตินะจิรนิตหรือจิรนิตินะหาวานนท์แล้วก็อาจารย์อุดมรัตน์อมฤตนะครับเห็นว่าก้อนหลังที่จะนำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างพลังงานไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ซึ่งเดี๋ยวคงไปตามดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าที่เอกฉันท์นั้นเหตุผลว่าอย่างไรที่ไม่เอกฉันท์นั้นเสียงข้างมากเห็นอย่างไรและก็เสียงข้างน้อยเห็นอย่างไรครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: ครับตกลงว่าวันนี้เป็นมติใช่ไหมคุณมนตรีครับแต่ว่าความเห็นส่วนบุคคลยังต้องรอใช่ไหมฮะว่าคำวินิจฉัยพรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ของแต่ละท่านเนี่ยต้องรอวันนี้เราทราบมติแล้วทราบว่าใครเป็นเสียงส่วนใหญ่ใครเป็นเสียงส่วนน้อยนะ
5: ครับ
6: ขั้นตอนต่อไปแน่นอนฮะก็ต้องเข้าสู่สภาครั้งนี้ไหมคุณมนตรีครับ
5: ก็ตอนนี้กำลังรออยู่ว่า1สภาจะปิดสมัยประชุมในวันที่
6: 11กรกฎาคม
5: พรุ่งนี้วันที่10
6: นะเหลืออีก2
5: วันที่11
6: จะทันไหม
5: ยังไงเสียเนี่ยก็ไม่ทันก็สุดแท้แต่นะครับ1เนี่ยถ้าเห็นว่าสามารถที่จะรอสมัยประชุมปกติได้ก็จะต้องรอไปถึงวันที่25สิงหาคม
6: 25
5: เดือนเสร็จๆแต่ถ้าในทางกลับกันเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เพื่อที่จะให้สภาได้อภิปรายแล้วก็ รับรอง
6: ครับ
5: ก็อาจจะมีวิสามันหรือเปล่าอันนี้ต้องดูครับ
6: แต่วิสามันนี่เป็นอำนาจของทางครม.นะฮะในการเรียกประชุมวิสามันเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้นี่ผมว่าพรรคภูมิใจไทยก็ไม่น่าจะผิดคาดจากที่ตั้งใจไว้นะดูจากน้ำเสียง ดูจากที่ท่าทีลีลาในการแสดงออกและสัมภาษณ์นะครับพรรคประชาชนเองยังบอกว่าแม้จะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ
5: ครับ
6: แต่ว่าก็ไม่ผิดคาดนะแต่ผิดหวังแต่ผิดหวังนะฮะก็ยังจะใช้ขั้นตอนของกรรมธิการในการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปทั้งคุณเท้งทั้งคุณหมายมาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวลงรายละเอียดทีแล้วกันนะครับคุณมนตรีครับ
5: ครับก็ดูเหมือนจะยังติดใจอยู่คือไม่อะไรนะไม่ผิดหวัง
6: ไม่ผิดคาด
5: ไม่ผิดคาดแต่ผิดหวัง
6: ครับ
5: ก็เป็นในขณะที่คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็น้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
6: แต่มีแต่ใช่ไหม
5: ที่วินิจฉัยแต่ก็ย้ำว่านะฮะเป็นเรื่องยากที่จะตีความในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังติดใจในเงินกู้200,000 ล้านก้อนหลังว่าไม่ได้ลดการพึ่งพายังต้องนำเข้าทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ยานยนต์แล้วก็ซ้ำรายละเอียดโครงการยังไม่ชัดนะฮะและทีนี้ผมเห็นทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็คงจะเตรียมข้อมูลตรงนี้ไปอภิปรายในวันที่พระรำหนดเข้าสู่การพิจารณาของสภานั่นก็คือปรากฏว่าในงบประมาณปี70ที่กำลังพิจารณาอยู่ณเวลานี้ก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานตรงนี้นะอยู่เอาเป็นว่าคุณสิริกัญญาเอาตัวเลขมาก่อนมาเปิดก่อนเลยนะครับว่าไอ้โครงการต่างๆเนี่ยที่มันที่เคยบอกว่าจะต้องไม่ซ้ำซ้อนนะกับโครงการในงบประมาณปกตินะแต่ปรากฏว่าในงบประมาณปี70ที่กำลังพิจารณาอยู่ณเวลานี้มีนะกว่า 7,000 ล้านบาทถ้าคิดเป็นตัวเงินนะที่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างอะไรทั้งหลายแหละก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยจะถือว่าเป็นการซ้ำซ้อนหรือเปล่าอ่ะก็ดูเหมือนจะมีอะไรที่มันซ้อนๆกันอยู่ครับคุณที่สุดครับ
6: ครับก็คุณสิริกัญญาก็ย้ำนะครับว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็จะใช้เรื่องของกรรมธิการในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโครงการในกลุ่มเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทเนี่ยยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของกรรมการกลั่นกรองครับ นั่นเราจะเห็นว่าเอ้ยทำไมเราไม่เห็นโครงการของรัฐบาลเลยจะใช้เงิน 200,000 ล้านบาทเนี่ยแต่กู้ยืมได้บอกว่าล่าสุดประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่รู้ท่านไหนนะเพราะมี4ท่านใช่ไหมทั้งหมด3ท่าน
5: คุณพลพี
6: คุณพลพี
5: สุวรรณชวีสุวรรณชวี
6: ก็แล้วก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะฮะก
5: ็คุณสิริพงษ์อังคสุ
6: ขุมเกียรตินะครับก็ให้ข่าวแล้วเกี่ยวกับโครงการที่จะเสนอขอใช้กู้เงินนะฮะคุณสุริยาบอกว่าพรรคได้รับเอกสารมีการส่งเพียงไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการโครงการสำเร็จรูปฮะแปลว่าทำเหมือนกันทุกที่ใช่ไหมสำเร็จรูปให้ท้องถิ่นเลือกขอใช้เงินกู้เท่าที่เห็นตอนนี้นะคุณมนตรีไอ้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถขยะพลังงานไฟฟ้าครับเป็นลานกีฬาโซล่าครับเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนพลังงานและแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นการติดตั้งโซลารูฟท็อปเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเกือบทั้งประเทศเราคิดถึงเมืองแถวมาหลายโครงการนะก็เป็นอย่างเงี้ยถอดแบบกันมาซึ่งคุณสิริกัญญาบอกว่าโครงการนี้ไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหรือลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมีนัยสำคัญนะแต่ว่าแกก็ตั้งข้อสังเกตนะเอ๊หรือว่ามีการ ตรียมผู้รับเหมาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้าแล้วนะแล้วก็ยืนยันว่าโครงการเหล่านี้ไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามที่กล่าวอ้างนะก็อ่ะเริ่มจะเห็นหน้าเห็นตานะครับว่าโครงการก็เป็นไปอย่างที่คิดก่อนหน้ามีคนคิดนะคุณมนตรีว่าโอ้โห200,000 ล้านบาทหลังนี้ไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยมีแต่กระดาษไม่กี่แผ่น คุณมนตรีครับฟังเอาว่าอย่าประมาทนะฮะเขาบอกว่าโครงการนี้เสร็จแล้วครับพอผ่านปั๊บพร้อมที่จะเสียบ
5: คือมันมีข้อน่าสังเกตผมขออนุญาตกลับไปที่คุณสุริยาคุณสิริกัญญา
6: ครับ
5: นาตันสกุลเนี่ยที่มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าพรรคก็คือพรรคประชาชนได้รับเอกสารที่มีการส่งเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่รายการโครงการที่ท้องถิ่นเสนอขึ้นเอง
6: ครับ
5: แต่มีลักษณะเป็นแคตตาล็อกหรือเมนูรายการสินค้าและโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยหลายโครงการนะยกตัวอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงนั่นนะคือทั้งรถขยะ EV ลานกีฬาโซล่าเครื่องผลิตออกซิเจนอะไรที่ว่าปรากฏว่าผมไม่แน่ใจในการแถลงข่าวของคุณสิริกัญญาวันนี้ซึ่งแถลงร่วมกันกับคุณ
6: คุณเทง
5: เทงณัฐพงษ์เรืองปัญญา
6: คุณเทงที่นายกจำไม่ได้เป็นใครนะ
5: นายกปล่อยมุกไปนะก็จนกระทั่งวันนี้คุณเทงก็สวนกลับนะ
6: ครับ
5: ถ้าอยากจะจำอยากจะรู้จักคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาสภาบ่อย
6: ๆ
5: มาตอบกระทู้ด้วยจะได้จำหน้าสสได้จะได้รู้จักคนละหมัดก็ไม่รู้ว่า
6: คนละหมัด
5: นะสมเนื้อหรือเปล่าม
6: ุกนายกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่านายกลืมจริงก็แค่บอกนายกว่านายกจำได้ไหมครับคนที่นายกไปหาแล้วก็ขอคะแนนเสียงให้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนั่นแหละครับคุณเทงฮะนัทพงศ์ครับ
5: คุณแท้งอาจจะลืมนึกถึงตอนนั้นไปนะไม่เป็นไรท่านจำผมไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมยังจำคนที่มาเคยขอให้ผมยกมือสนับสนุนให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
6: มาเลยมาเลยมาแบบอย่างไวเลยมาว่ากับพรรคเพื่อไทยอีก
5: ผมว่าความจำไม่สั้นผมยังจำยาวก็ดูเหมือนอันนี้เราไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ย
6: พอดีต่อมความจำมาสะกิดมาครับ
5: ทีนี้เอาละผมวกกลับมาที่เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเดี๋ยวไปรอการฉายหนังม้วนใหญ่ของฝ่ายค้านที่เขาตั้งเป็นประเด็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นการขอใช้เงินงบประมาณเพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไรต่างๆตรงนี้นั้นเนี่ยโดยเฉพาะการตราเป็นพระราชกำหนดแล้วก็ขอกู้เงินเนี่ยมันจะต้องนะไม่เป็นอะไรที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติที่มีอยู
6: ่
5: มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะครับก็แถลงร่วมกับคุณสิริกัญญาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดนะคือขณะนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยที่สภากำลังพิจารณาโครงการเหล่านี้อยู่นะครับคุณเทงบอกว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันเนี่ยหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทได้เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการยกตัวอย่างล่าสุดมีข้อเสนอขอใช้งบเพื่อก่อสร้างลานกีฬาโซล่ารถขยะพลังงานไฟฟ้าและโครงการอื่นๆอีกหลายรายการซึ่งล้วนเป็นโครงการที่สามารถตั้งงบประมาณผ่านงบรายจ่ายประจำปีได้ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการพิเศษหรือเงินกู้แต่อย่างใดก็ไม่แน่ใจว่าโครงการลานกีฬาโซล่าแล้วก็รถไฟฟ้าขยะ EV นั้นเนี่ยจะเป็นตัวเลขเป็นไปตามแคตตาล็อกที่ได้มีการส่งกันต่อๆไปที่คุณหมายสิริกัญญาบอกหรือเปล่าก
6: ็
5: ถือว่าอีกฝั่งหนึ่งก็มาแถลงในทันทีทันใดนะฮะผิดหวังแต่ไม่ผิดคาด
6: แต่ไม่ผิดคาดแต่ว่าก็เอาว่าทางของพรรคประชาชนก็จะใช้กลไกกรรมธิการเท่าที่ทำได้นะก็จะมีกลไกกรรมธิการวิสามัญพิจารณาพรก.กู้เงินครับนี่ชุดที่หนึ่งแล้วก็ชุดหนึ่งคือกรรมธิการวิสามัญเรื่องงบประมาณปี70อย่างที่คุณมนตรีว่าแหละจะตรวจสอบว่าที่กู้เงินกับงบปี70ซ้ำซ้อนกันไหมนะฮะแล้วก็มีงบกลางด้วยครับงบกลางปี70เนี่ยเรื่องรองรับพลังงานเนี่ยวงเงินถึง 12,000 ล้านบาทเนี่ยก็ดูเหมือนจะซ้ำซ้อนกับงบประมาณรัฐบาลเหมือนกันเอาเพราะว่าหลักก็คือว่าเข้าสู่กรรมาธิการแล้วก็ดูว่าซ้อนไม่ซ้อนเพราะเหมือนกับซ้อนแล้วก็ใช้งบตัวเดียวกันใช่ไหมมันก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับนี่คือทางพรรคประชาชนนะฮะ
5: ครับก็โครงการอย่างหลังเนี่ยผมเห็นทางฝ่ายค้านเข้าตัวเลขไปรวมกัน400,000จริงๆเนี่ยก็เป็นแค่เป็นแหมหลุดไปขออภัยถอนคำพูดเงินเป็นแสนล้านจะใช้คำว่าแค่ได้ไงก้อนหลังเนี่ยจำนวน200,000 ล้านบาท200,000 ล้านบาทนะผมไปเห็นคร่าวๆอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเรื่องกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยมันยังมีกระทรวงเกษตรอีกนะครับอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะเป็นรถ EV นะที่ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้แถลงไปก่อนหน้านี้ให้ข่าวไปอย่างที่คุณไหมสิริกัญญาก็ยังเอามาพูดถึงนั้นเนี่ยตรงนี้ประมาณที่จะขอใช้เงินเนี่ย 2.4 หมื่นล้านบาทในขณะที่กระทรวงมหาดไทยนะที่คุณพลพีสุวรรณชวีได้แถลงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการอุดหนุนเรื่องโซล่ารูฟท็อปนะหลังคาบ้านที่จะให้เงินดาวเท่านั้นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเท่านี้ก็ประมาณสัก200,000หลังคานะครับก็ตรงนี้ก็จะใช้เงินจากการกู้นี้ด้วยเหมือนกันทีนี้กระทรวงเกษตรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่กันแน่เพราะเป็นตัวเลขที่เขาวางไว้ครอบคลุมในหลายๆเรื่องเอาเป็นว่า 4-5 หมื่นล้านบาท 4-5 หมื่นล้านบาทเอาไปทำอะไรครับให้เกษตรกรปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรนะให้เป็นเกษตรที่มันเป็นต้นทุนต่ำที่ไม่ต้องพึ่งพาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานฟอสซิลนะฮะทั้งในรูปของครัวเรือนของเกษตรกรและทั้งในรูปของชุมชนทั้งในรูปของสหกรณ์ในลำพัง3กระทรวงเนี่ยเฉียดเป็นแสนล้านแล้วครับคุณสุครับที่เหลือน่าจะเอาไปกระจายกันส่วนอื่น
6: ๆครับอันนี้คือส่วนของพรรคประชาชนนะฮะเดี๋ยวสรุปสั้นๆของทางพรรคประชาธิปัตย์และกับคุณพิสิทธิ์นะครับ
5: ครับ
6: คุณพิสิทธิ์ก็แน่นอนฮะแถลงก็บอกว่าน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลนะฮะแต่ก็ห่วงจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ก็คือว่าหลังจากศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะครับคุณวิสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับยังมีเรื่องนี้ฮะเรื่องของคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับจะไปสร้างมาตรฐานใหม่หรือเปล่าเรื่องการกู้เงินของรัฐบาลนะเพราะมันจะมีกรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นพักเดี๋ยวขอดูก่อนฮะขอศึกษาก็ต้องรอแหละว่าศาลรัฐธรรมนูญใช้เหตุผลใดในการวินิจฉัยเพราะเกรงว่าจะเกิดบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลส่วนประเด็นที่คุณวิสิทธิ์เป็นห่วงก็คือว่าการกู้เงินเนี่ยจะต้องทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP เนี่ยขยับเข้าใกล้เพดาน170ซึ่งรัฐบาลเคยยืนยันนะครับว่าไม่มีแนวคิดขยายเพดานหนี้สาธารณะซึ่งคุณวิสิทธิ์บอกว่าจำได้นะครับนั้นขอเรียกร้องรัฐบาลให้รีบชี้แจงแผนการคลังทั้งสั้นทั้งยาวทั้งกลางนะครับว่าตกลงจะเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายยังไงมิฉะนั้นประเทศไทยต้องเจอกับปัญหาการกู้เงินและก็ปัญหาการขยายเพดานหนี้ตามมาอีกอันนี้ก็แต่คุณวิสิทธิ์ก็จะเน้นเรื่องวินัยการเงินการคลังของประเทศนะครับ
5: ยังไงก็ต้องขยายคุณที่สุดเพราะว่างบประมาณปี70ที่กำลังพิจารณาอยู่ณเวลานี้นั้นเนี่ยขาดดุลกลมๆ800,000 ล้านแล้วตอนนี้ถ้ากู้ไป 400,000 นะช่องว่างในระหว่าง700ไม่เกิน170เนี่ยตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณสักไม่เกิน4นะเพราะนั้น 4% ตรงเนี้ยยังไงก็ต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณก็เต็มแม็กอ่ะอาจจะไม่พอด้วยซ้ำไป
6: แต่ผมเข้าใจผมเข้าใจนิดนึงเข้าใจประเด็นคุณพิสิทธิ์ก็คือว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นความเคยชินไงกู้มาแล้วก็ขยายเพดานกู้มาขยายเพดานก็วินัยประเทศเสียว่ะนะครับ
5: ครับ
6: เอาละพักกันก่อนนะคร
5: ับ เมื่อสักครู่นะคุณพิสิทธิ์นิดเดียวก็คือเรื่องของคำว่าบรรทัดฐานเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวก็เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะแล้วก็อธิบายด้วยเหตุผลแบบนี้ก็ถือว่า เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่สามารถที่จะกู้เงินเอามาใช้จ่ายนะฮะก็ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคุณอนุทินจะกลับมาอีกสมัยอยู่ครบ4ปีแล้วจะกลับมาต่อหรือจะเป็นใครก็ตามก็ถือว่าสามารถที่จะใช้อำนาจในการกู้เงินภายใต้นะสถานการณ์แบบนี้ก็ถือว่าสามารถทำได้ทุกรัฐบาลนะครับ
6: ครับพักกันสักครู่นะครับ
5: ตาม
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดย

0: วันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
3: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
0: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radioฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: กลับมาว่ากันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์คุณสุดยังอยู่ที่สภาต่ออีกสักหน่อยต้องบอกว่านี่เป็นร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับที่เป็นฉบับประวัติศาสตร์ไหมแล้วก็ผ่านมาหลายรัฐบาลจริงๆนะเพิ่งที่จะและกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยโอ้โหพอๆกับร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเมื่อวานแต่นี้เป็นร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด
8: พรบ.อากาศสะอาด
7: กฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยสั้นๆก็หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จสรรพก็ส่งต่อให้วุฒิสภาถ้าดูตามนี้แล้วโอ้โหนะครับ
8: เอาด้วยไหมเอาด้วยไหม
7: ใช้เวลาพิจารณาต่อเนื่องนานถึง3วันนะ 6-9 กรกฎาคมแล้วก็ก่อนบ่าย 2 โมงวันนี้นะการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระ 2-3 เนี่ยก็ลงมติเห็นชอบ145เสียงนะไม่เห็นด้วย4งดออกเสียง11นะจากนี้ก็จะต้องส่งนะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในรายละเอียดที่วุฒิสภาได้มีการปรับแก้นั้นเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนอย่างไรบ้างเพราะดูจากในท้ายๆข่าวนะครับที่ทางสว.รัชนีกรทองทิพย์ได้อภิปรายเพิ่มเติมในช่วงที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบข้อสังเกตท้ายรายงานสว.รัชนีกรนะครับท่านอภิปรายว่าหลังจากที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะระยะเพราะจากการพิจารณาร่างพรบดังกล่าวเป็นเวลา3วันพบว่ากฎหมายมีความซับซ้อนทั้งในส่วนของกรรมการบทกำหนดโทษทั้งนี้เชื่อว่าจะส่งผลผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชนทั้งส่วนบุคคลธุรกิจเอกชนขณะที่การแก้ไขปัญหาเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากขึ้นนะฮะก็เลี่ยงไม่ได้ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตเพิ่มตามมาเพราะนั้นตรงนี้ต้องไปดูในเรื่องการปรับแก้และก็ที่สำคัญคุณวิสุทธิ์
8: ครับ

0: กฎหมายฉบับนี้เดิมนั้นเนี่ยดูเหมือนจะมีประมาณสักร้อยกว่ามาตราแต่พอเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2-3 ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยมีการเพิ่มเติม
1: มันงอก
0: นะงอกขึ้นมาเป็น273มาตราโอ้นี่ก็เป็นอีกฉบับหนึ่งที่ต้องจับตาดูครับคุณที่สุดท่าน
1: เพราะว่าดูเหมือนจะฉลุยครับที่แล้วผ่านสวเนี่ยปรากฏว่าไม่ฉลุยที่คิดแ
0: ต
1: ่ก็มีเรื่องกลัวว่าต้นทุนในการทำงานเรื่องนี้มันจะกระทบกระเทือนในผู้ลงทุนนักธุรกิจต่างๆก็มีเยอะแล้วกลัวว่าจะเพิ่มอำนาจของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะแทบจะคว่ำเอาอะแต่ว่ารอบนี้ก็ลองดูว่ายังรอดูกันว่าแก้ไขอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ยังไงนะ
0: จริงๆคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยเดาตั้งแต่ตอนแรกว่าน่าจะไม่ได้รับการนำมายืนยันเพื่อที่จะพิจารณาต่อได้ซ้ำไป
1: ครับแต่ไม่ได้
0: นะเพราะผมเห็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยซ
1: ึ่
0: งก็เป็นแกนนำรัฐบาลคุณสุประชัยใจสมุทรได้แสดงความเห็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไว้เกี่ยวกับข้อจำกัดจำเขียทั้งหลายแหล่นะจะต้องมีการไปปรับแก้แต่สุดท้ายเนี่ยด้วยกระแสด้วยอะไรต่อไม่อะไรก็ตามบริหารอารมณ์สังคมควบคู่กันไปก็เลยนำมายืนยันแล้วก็เดินหน้าจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูว่ากลับไปสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคงไม่ง่ายเหมือนกับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขเมื่อวานคุณวิสุทธ์ครับอันนั้นอาจจะเป็
1: น
0: ล
1: ัก
0: ษณะเฉพาะ
1: แพ็กกันเรียบร้อย
0: ก็ได้ผมฟังดูแล้วเรื่องนี้มีควันหลงอวกกลับไปตรงนั้นอีกนิดถึง
1: ครับเรื่อง
0: ของ
1: พรบ
0: กฎหมายนิรโทษกรรม
1: เหรอจบไหมมีอะไรค้างคาใจไหม
0: จบไม่จบไม่รู้แต่ค้าง
1: แน่ค้างแน่ค้างแน่
0: คือมันมีปมนะฮะโดยเฉพาะถ้าในมุมของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าแหมมันไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอก
1: ร
0: นะครับรับไปก่อนและเสร็จแล้วเนี่ยที่เหลือก็มาพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือในมุมของฝ่ายที่คิดว่า อย่าให้มันต้องเสียเวลาไปอีก 3-4 เดือนนะฮะมันมาไกลแล้วก็ส่วนที่ยังคาใจค้างใจติดใจอะไรก็ไปว่ากันเพิ่มเติมเอาแต่ในขณะที่ฝั่งเขาเนี่ยเห็นต่างนะฮะไม่มั่นอกมั่นใจว่าไอ้ที่เติมเข้ามาในบัญชีแนบท้ายเนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรและเติมเข้ามาทำไมนั่นก็มีมุมแบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็เอาละสรุปรวบยอดจากจนกลายเป็นวิวาทะระหว่างสีน้ำเงินนะสีส้มแล้วก็มีสวนะเข้ามาร่วมวงไพบูลย์ด้วยเพราะว่า อันสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะฮะทันทีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติ300กว่า6เสียงนะเห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาพรรคประชาชนเขาก็มาโพสต์ข้อความบน Facebook ของพรรคทันทีด่วนนะฮะด่วนสสรัฐบาลโหวตเห็นชอบตามสวให้นิรโทษไม่รวมคดี112แต่ล้างผิดคนล้มเลือกตั้งหัวสวรองดองแบบเลือกปฏิบัติตรงนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทางในซีของพรรคสีน้ำเงินอย่างคุณกรวีปริศนานันทกุลซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลด้วยเนี่ยโอ้โหก็โพสต์ Facebook นะฮะตอบโต้นะฮะแบบเผ็ดร้อนกันเลยทีเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยพรรคประชาชนเขาก็เอาข้อความที่ว่านั้นออกจาก Facebook ไปทีนี้สรุปรวบยอดเนี่ยเอาเป็นว่าด้านหนึ่งก็บอกว่าให้รับไปก่อนนะแล้วก็ค่อยมาว่ากันแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมองว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติฝนตกไม่ทั่วฟ้านะผมฟังอาจารย์พิชัยรัตนดิโลกณภูเก็ตอาจารย์ฟังอยู่หรือเปล่านะให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุช่วงบ่ายที่ผ่านมาบอกว่าแหมอาจารย์ใช้คำแรงนะฮะว่าเป็นการเอาตัวรอดของผู้ใหญ
1: ่
0: เป็นความใจแคบของผู้ใหญ่ที่ทิ้งเด็กนะอาจารย์ก็มองในมุมนั้นแล้วก็ให้ภาพอีกหลายๆด้านนั่นคือยังเป็นควันหลงที่นะต่อเนื่องกันหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ยืนยัน ได้เห็นชอบตามการแก้ไขของวุฒิสภาไปแล้วครับ
1: จะว่าเป็นร่างกฎหมายที่เป็นการสร้างความสงบสุขของการเมืองทุกฝ่ายนะว่าฝ่ายเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือก็ปปส.นะครับแต่ว่าเด็กๆก็ถูกปิดประตูในการที่จะได้รับการนิรโทษกรรมในเรื่องนี
0: ้
1: ก็วันที่คุณพิเศษก็พูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเนาะสิ่งคุณพิเศษที่แทบไม่เคยได้พูดเรื่องนี้เลยวันนี้มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันแต่ว่าในแง่ก็คือจบกระบวนการของทางกฎหมายถือว่าจบเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่า
0: ถือว่าจบแต่ผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการมันไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องไปติดใจสงสัยว่ามันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่น่าจะมีช่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญกระมังครับคุณสุทธา
1: ผมว่าเรื่องนี้คงไม่อ่ะนะคุณมนตรีคุณมนตรีผมเอาการบ้านที่คุณมนตรีถามว่าสวแก้พรบอากาศสะอาดยังไงบ้างนะครับ
0: ครับ
1: ตกลงว่าแก้กันตรงนี้ฮะจุดที่ส่งไปแล้วสวแก้นะครับก็คือโครงสร้างอำนาจในกรรมการอากาศสะอาดของจังหวัดเนี่ยนะครับเดิมให้นายกอปจ.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานให้ผู้ว่าเป็นที่ปรึกษาแก้ครับแก้ก็คือว่าให้ผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานครับนะแล้วก็ให้นายกอปจ.เป็นรองประธานกรรมการครับสลับกันให้ผู้ว่าเป็นไม่ใช่ให้นายกอบจเป็นนี่ของจังหวัดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วมีคำนี้คุณมนตรีมีการตัดระบบฝากไว้ให้คืนออกจากกฎหมายฝากไว้คืออย่างนี้ครับเขาเป็นมาตรการที่เรียกเก็บเงินประกันจากผู้ผลิตจากผู้จำหน่ายหรือผู้บริโภคนะครับเวลามีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยประกอบมลพิษเนี่ยนะครับก็จะเก็บไว้ไม่คืนอันนี้เป็นหลักประกันเพื่อประกันว่าจะไม่มีการเผาทำลายและจะคืนเงินให้เมื่อนำของเหลือมาจัดการอย่างเหมาะสมร่างวุฒิสภากรรมาธิการตัดออกไปนะครับตัดออกไปนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มสัดส่วนภาคธุรกิจในกรรมการระดับต่างๆเพิ่มขึ้นกันละกันเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นในภาคธุรกิจนะฮะแล้วก็มีเพิ่มหลักการซ้อนของการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจะซ้ำกันหรือเปล่าก็เอาแก้ไขมาครับ
0: มันจะแก้เยอะอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคือถ้าเป็นถ้าในส่วนราษฎรนะให้นายกประชาชน
1: ครับ
0: นะเป็นผู้มีอำนาจนั่งหัวโต๊ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมาแก้กับอย่างนี
1: ้
0: กลับกลายเป็นว่าให้ผู้ว่า
1: ราชการ
0: ผู้ว่าก็คือข้าราชการนะและก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะของหลายชั้นหลายระดับเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระหรือว่าการที่จะใช้อำนาจไปทางใดทางหนึ่งตรงนั้นเนี่ยผมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
1: ครับ
0: ว่าอยู่ที่ส.ส.ว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ติดใจก็แสดงว่าก็ถือว่าอยากจะให้ผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแก้ไขทีหลังไหม
1: ก็คือส.ส.ผมก็พยายามประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ากฎหมายฉบับนี้นี่มันก็เป็นกฎหมายที่ผมว่าอยู่ในสายตาของทั้งฝ่ายค้านทั้งผู้ประกอบการนะผมเข้าใจว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยเห็นด้วยเหมือนกันนะกับกฎหมายฉบับนี้แต่ถ้าต้องแบกรับภาระ เขาจะต้นทุนมันสูงอ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะบอกว่าไม่ให้ผ่านเรื่องนี้นะ
0: และยิ่งเพิ่มสัดส่วนภาคธุรกิจเข้าไป
1: ก็จะมีเสียงเยอะขึ้น นี่ก็เห็นกลไกกลเกมในการที่จะบาลานซ์หรือต่อรองอำนาจเหมือนกันเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มันเอื้อต่อภาคธุรกิจเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับมันมีบางอันด้วยนะคุณมนตรีนะเช่นทางกรรมธิการเขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเขาให้สถาบันการเงินต้องรับผิดชอบด้วยนะในความเสียหายถ้าเกิดว่าปล่อยกู้หรือว่าสับสนทางการเงินกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

0: พื้นที่ควบคุมที่ต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะปรากฏว่าก็สวพยายามมีความพยายามจะตัดตัวนี้ออกไปแต่ว่ากรรมการส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมตัดก็ยังคงไว
1: ้ก็พรบ.อากาศสะอาดน่าจะสิ้นสุดแล้วก็น่าจะสิ้นสุดการรอคอย
0: ครับ
1: ยกเว้นแต่ว่าสวแก้ไขมาอย่างนี้แล้วสสจะติดใจอันนั้นอาจจะต้องทำให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแล้วก็มันก็จะต้องลากยาวเด
0: ือ
1: นนี้เดือนกรกฎาคมและยังไงเสียคุณวิสุทธ์นะต่อให้เห็นชอบเห็นด้วยนะมันก็จะต้องไปออกกฎหมายรองประกาศต่างๆมารองรับนะก็ฤดูฝุ่นที่จะมาถึงตรงนี้ก็น่าจะยังไม่ทันนะคุณวิสุทธ์นะ
0: ครับ
1: ก็ต้องรอไป
0: เวลาดูสัญญาณดูจากนี้ฮะดูจากคุณสุภชัยคุณสุภชัยบางซุปอ่ะ
1: ใจสมุทรครับ
0: ใจสมุทรอ่ะเพราะอะไรให้ดูจริงไหมว่าคุณสุภชัยเนี่ยออกมาเดิมเห็นด้วยเป็นกรรมธิการด้วยตอนหลังออกมาค้านครบฉบับนี้เสียงเหมือนสวเลยงั้นอย่าดูสัญญาณนะว่ากลับไปที่สสเนี่ยคุณสุภชัยเนี่ยจะออกมาพูดว่าอะไรเพราะว่าเป็นสัญญาณที่เป็นยังไงเป็นตัวแทนของพรรคก็ว่าได้นะครับเรื่องนี้นะครับ
1: ผมเดาอะไรซื้อหวยไม่ค่อยถูกแต่เรื่องนี้ผมน่าจะเดาถูก
0: ครับ
1: นะคงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาพิจารณาเพราะไหนๆก็มันช้ามาตั้งหลายปีแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: และมันมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมอย่างเนี้ยก็ให้มันช้าต่อไปอีกสักหน่อยก
0: ็
1: เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ก็คงจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างจากพรบ.นิรโทษกรรมเมื่อวานเพราะอันนั้นเนี่ยเหมือนกับเปรียบเสมือนถ้าเป็นการอั้นหนักอั้นเบานะคุณวิสุทธ
0: ิ์ครับ
1: นะจะได้เห็นภาพชัดว่านะมันรอไม่ไหวแล้วนะ
0: ครับ
1: รอไม่ไหวแล้วก็จะต้องให้ยืนยันเหมือนกับที่คุณจักรภพเพ็ญแข
0: น
1: ะสสใหม่จากพรรค
0: เพื่อไทยลาออกไปนะแล้วก็ขยับคุณจักรภพมาแทน
1: คุณประเสริฐจันทราดวงทอง
0: รัฐม
1: นตรีศึกษาธิการ
0: เป็นรัฐมนตรีแล้วก็คุณจักรภพเพ็ญแขก็ขึ้นมาแทน
1: ผมเชื่อว่าน่าจะมีปฏิบัติการสะกิดทางการเมืองเกิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นไม่ลาออก
0: ไอ้นั่นธรรมดาฮะอย่าทำเป็นลืมก็บอกนะตอนนี้พรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยก็ใครเป็นรัฐมนตรีก็ควรต้องลาออกแต่บางคนก็แกล้งลืม
1: ก็บางคนลืมจะมีคนช่วยจำแล้วก็ไปบอกแล้วก็ต้องไปสะกิด
0: ไอ้เรื่องจำแน่เพราะคนรอจะนั่งเสียบแทนเยอะอยู
1: ่คุณจักรภพก็อภิปรายเหมือนกับที่ผมเรียนท่านฟังไปตอนต้นนั่นก็คือนะครับก็คงไม่ได้อะไรที่สมบูรณ์ไปซะทั้งหมดนะครับก็ค่อยๆใช้ค่อยๆอะไรกันไปคือที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่ามันหนึ่งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสำหรับคนคือหน้าต้องบอกว่าคนที่อยู่ภายใต้ปัญหาตรงนี้มาเป็นเวลานานเนี่ยก็น่าเห็นใจนะเข้าใจด้วยประการทั้งปวงทั้งถูกยึดทรัพย์ทั้งจำกัดจำเขตในเรื่องของชีวิตพันธนาการจะไปไหนก็ลำบากที่สำคัญเนี่ยนะอย่างกรณีของคดีปปส.เนี่ยกปปส.นะก็ใกล้จะคงจะงวดเข้ามาทุกขณะแล้วจากศาลอุทธรณ์ก็จะเป็นศาลฎีกานะก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าไม่ทันเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นปัญหายุ่งยากกับชีวิตอีกหลายคนครับในสุดครั้ง
0: ครับละเวลาไม่น่าจะพอเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้ไปฮะเรื่องนี้ไม่ช้านะไม่ช้านะคือเรื่องของผู้ว่ากทม.กกต.รับรองปุ๊บคุณชัชชาติแต่งตั้งรองผู้ว่าและทีมงานเรียบร้อยโรงเรียนชัชชาติครับ
1: เดี๋ยวจะชวนคุณวิสุทธ์คุยเพราะบางคนก็หน้าใหม่นะแต่บางคนหน้าเก่า
0: ย้าย
1: หายไป
0: ไม่หายนะอากงยังอยู่นะแกย้ายสลับที่ฮะ
1: ไอ้ตัวลงไปไหนอากง
0: เป็นไปเป็นประธานที่ปรึกษาอะไรปอนเนี่ยเดี๋ยวจะดูให
1: ้ผมเห็นไอ้ตัวลงถ้ายังอยู่ก็แสดงว่าลงตัวบ้างก็บอกว่าไม่อยู่เพราะขยับรองผู้ว่าอีกท่านหนึ่งมาเป็นประธานที่ปรึกษาแทนเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่ง
0: นะครับ
1: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้คุณวิสุทธิ์ผมแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้เวลาเดิมกลับมาพบกันใหม
0: ่สวัสดีคร
1: ับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM The King Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
7: น.ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดว
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินทร์ สัจเดวนะครับวันนี้ตลาดบวกขึ้นมา 32.05 จุดนะครับติดไปที่ 1,608.30 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 2.03% นะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่ 79,975.90 ล้านบาทนะครับดัชนีปรับตัวขึ้นแรงอย่างต่อเนื่องครับจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติไฟเขียวร่างพรบ.กู้เงินนะครับวันนี้ดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,609.96 จุดและจุดต่ำสุดที่ 1,586.03 จุดนะครับเรามาฟังการวิเคราะห์เพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะครับจากคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณสุโชติสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ครับนอกจากปัจจัยเรื่องของสารแล้วยังมีปัจจัยอื่นกับเรื่องตลาดไหมครับวันนี
9: ้ครับตอนแรกต้องบอกว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมีความกังวลกันในเรื่องของความรุนแรงตรงสงครามตะวันออกกลางนะครับระหว่างทางสหรัฐกับอิหร่านนะครับแล้วว่าช่วงสายๆวันนี้เนี่ยก็จะมีโพสต์ของทางโดนัลด์ทรัมป์ช่วยเบรกความกังวลนะครับก็คือมีการโพสต์ออกมาทางอิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะอยากพูดคุยกัน นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะทางเอเชียเหนือนะฮะมีภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยเป็นลักษณะการเทรดไซด์เวย์มีทั้งช่วงบวกกับลบระหว่างวันนะครับโดยเฉพาะทางตลาดหุ้นของทางเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ภาพจากต่างประเทศเนี่ยดูผ่อนคลายความกดดันลงนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดิบในต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐก็คือตัว WTI เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะที่หยุดการร้อนแรงปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะสำหรับวันนี้นะครับก็เลยทำให้นักลงทุนได้จากคลายความกังวลไปได้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของในประเทศไทยเองนะครับการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินว่าพรบ.เงินกู้นะครับไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้การเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ต่ออันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ sentiment เนี่ยเรียกว่าดึงกลับมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีความกังวลกันทั้งในเรื่องของสงครามจอมันกลางด้วยแล้วก็เรื่องของการตัดสินศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับวันนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นลักษณะที่มีการซื้อคืนกลับนะครับและสิ่งที่น่าสนใจวันนี้นะฮะคือผู้ที่ซื้อสุทธิในปริมาณที่มากจริงเนี่ยเป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับขณะที่นักลงทุนสถาบันที่ขายไปเมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้ยังไม่ได้เป็นผู้ซื้อกลับมากนะนะครับวันนี้กลายเป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นผู้ซื้อสุทธิค่อนข้างเยอะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณในเรื่องของทิศทางของเม็ดเงินฟันโฟที่น่าจะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเม็ดเงินฟันโฟเนี่ยน่าจะเห็นภาพว่าไหลเข้าตลาดหุ้นไทยพอสมควรนะครับแล้วก็มีทิศทางที่น่าจะเป็นต่อเนื่องนะสาเหตุที่ทิศทางของเม็ดเงินฟันโฟเป็นบวกนะครับก็คงจะเป็น2เรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของไทยนะครับที่คาดหวังในเรื่องของเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เม็ดเงิน FDI นะครับที่รอเข้ามานะฮะค่อนข้างเยอะในเรื่องของการขอยอดขอ BOI ไว้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับครอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวก data center กับเทคโนโลยีต่างนะครับอันนี้ก็เป็นการถอนความคาดหวังเชิงบวกนะอีกมุมนึงนะครับคือตลาดหุ้นในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนบ้านเรานะครับก็คืออย่างตลาดหุ้นของอินโดนีเซียก็มีความกังวลกันว่าทาง SCI เนี่ยจะมีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนลงนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยอาจจะมีการกระจายออกมาสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนซึ่งก็คงจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นไทยไปด้วยในอีกทางนึงนะครับ
8: ครับผมครับแนวโน้มวันพรุ่งนี้ครับคุณสุโชติครับเป็นไงบ้างครับ
9: สำหรับภาพรวมตลาดสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นเม็ดเงินฟันโฟลว์หนาขนาดนี้เนี่ยนะวันพรุ่งนี้ผมอาจจะประเมินว่าพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์นะครับเพราะว่ากังวลเรื่องของทางคุณโดนัลด์ทรัมป์ช่วงเสาร์อาทิตย์นะแต่พอเห็นภาพของเม็ดเงินฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเยอะเป็นพิเศษขนาดนี้เนี่ยนะซึ่งไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับผมก็มองว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีภาพที่ดัชนีเซ็นดิ้งเด็กน่าจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพขึ้นต่อได้นะครับโดยมีแนวรับก็คือจุดวิทยาสำคัญ 1,600 จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านจุดสูงเดิมที่เคยทำเอาไว้เมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือแถวๆบริเวณ 1,620นะก็จะเป็นแนวต้านแรกแล้วก็แนวต้านถัดไปก็คือบริเวณ 1,640 นะครับ
8: ครับกลยุทธ์การลงทุนครับ
9: ครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนวันพรุ่งนี้นะครับก็กลยุทธ์แรกนะครับสำหรับหุ้นที่ถูกขายมาเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยังฟื้นตัวกลับขึ้นไปไม่ค่อยเยอะมากนักเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นโอกาสนะในเรื่องของการช้อนซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่เชื่อมโยงกับในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับหุ้นในกลุ่มเกี่ยวข้องกับในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับอย่างหุ้นในกลุ่ม listing เช่าซื้อต่างๆนะครับสองกลุ่มนี้นะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับผมก็มองว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับการซื้อกลับนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สำหรับหุ้นตัวหลักนะครับอย่างหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่จะรับในเรื่องของธีมการลงทุนของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าเป็นหุ้นธีมหลักได้อยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเน้นซื้ออ่อนตัวนะสำหรับหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ธนาคารพาณิชย์นะครับ
8: ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณสุโชติครับ
9: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดตอนนี้ที่ติดไฟที่ 1,608.30 จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา2.03% นะครับขึ้นมา 32.05 จุดวันนี้ท็อป5อันดับ1คือ KGB ครับติดไปที่40.50 บาทเพิ่มขึ้นมา1.25 บาทมูลค่าการซื้อขาย 6,167 ล้านบาทนะครับอันดับที่2 Delta ราคาปิด310 บาทเพิ่มขึ้นมา12 บาทคิดเป็น 4.03% เลยนะครับเรื่องมูลค่าการซื้อขาย 5,309 ล้านบาทนะครับ อันดับที่3ปตท.ครับปิดไปที่37บาทเพิ่มขึ้นมา1สลึงครับมูลค่าการซื้อขาย 4,988 ล้านบาทอันดับที่4ปตท.สผ.ครับปิดไปที่139บาท50สตางค์ลดลงไป1บาท50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 4,715 ล้านบาทนะครับอันดับที่5 KBankปิดไปที่230บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,850 ล้านบาทนะครับวันนี้อย่างที่คุณสุโชตได้วิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันไปนะครับตลาดก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาจากที่ร่วงลงแรงกว่านี้นะครับหลังจากที่ตลาดประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดแล้วก็มีแนวโน้มว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นอาจจะต้องการกลับสู่โต๊ะเจรจาและหาทางออกร่วมกันโดยเร็วนะครับก็หลุนทางหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ปรับตัวขึ้นตามตลาดสินค้าซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะไปดูกันด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ยังมีเรื่องของแรงหนุนคลายโอเวอร์แฮงนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพรบ400ล้านไม่ขัดต่อกฎหมายก็หนุนหุ้นที่อิงการลงทุนในประเทศพวก data center อย่างกลุ่มนิคมแล้วก็รับเหมาก่อสร้างนะครับบริษัทนี้ส่งจากเรื่องนี้ไปนะครับและนอกจากนี้นะครับงบการเงินไตรมาสที่2ปี69ในกลุ่มพลังงานทั้งต้นน้ำและปลายน้ำอย่างเช่นปตท.สผ.และ SCC คาดว่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดสวนทางกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ก็อาจจะเป็นไตรมาสที่ผลประกอบการออกมาต่ำที่สุดในปี69สะท้อนผ่านกำไรที่ลดลงทั้งจากปีก่อนและไตรมาสก่อนนะครับพรุ่งนี้ครับอย่างที่คุณสุโชตให้แนวรับแนวต้านไว้นะครับปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือความคืบหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระยะต่อไปรวมถึงการประกาศงบบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่2นะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับที่น่าจับตามองในบ้านเรานะครับก็จะมีหลายตลาดครับที่วันนี้ได้รับอานิสงส์จากเรื่องของการคลายความกังวลจากสงครามด้วยเช่นเดียวกันนะครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับหลังจากที่ธนาคารกลางจีนได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจต่อไปพร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมและจะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 4,036 เพิ่มขึ้นมา 65 จุดคิดเป็น 0.5% ครับทั้งเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับเนื่องจากความผันผวนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดขณะเดียวกันนักลงทุนก็ยังคงกังวลเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมาปะทุอีกครั้งนะครับความตึงเครียดทางเซ็งวันนี้ปิดไปที่ 24,030 จุดครับลดลงไป169จุดคิดเป็น 0.7% นะครับนิกเกอิโตเกียววันนี้ติดพุ่งขึ้นครับมีปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์แม้ว่าตลาดจะมีความกังวลเรื่องของตะวันออกกลางระหว่างวันดัชนีพุ่งขึ้นไปกว่า 2% นะครับปิดไปที่ 67,743 พุ่งขึ้นมาเกือบ 1,000 จุดนะครับคิดเป็น 1.38% คอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดบวกครับมีแรงหนุนจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันซึ่งก็ช่วยชดเชยแรงขายของนักลงทุนรายย่อยขณะที่ตลาดเองนั้นกลับมาทบทวนแนวโน้มความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อีกครั้งหนึ่งนะครับ Kospi เกาหลีใต้วันนี้ปิดไปที่ 7,291 จุดครับเพิ่มขึ้นมา40กว่าจุดครับวันนี้ไม่หวือหวานะครับคิดเป็น 0.62%ส่วนออสเตรเลียปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วครับเนื่องจากนักลงทุนวิตกเรื่องของตะวันออกกลางนะครับตลาดยังคงถูกกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นั้นปรับลดการคาดการเศรษฐกิจออสเตรเลียครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,762 ลดลงไป22จุดคิดเป็น 0.26% นะครับส่วนดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,961 จุดลดลงไป18จุดคิดเป็น 0.2% ครับวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินทั่วโลกนะครับสหรัฐไฟเขียวขายขีปนาวุธดำวิถีโทมาฮอคให้กับเยอรมนีครับรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซีย วันนี้นะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจที่ผมอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาเนี่ยเราก็มองบอลโลกในมิติของเศรษฐกิจด้วยนะครับถึงความที่เยอรมนีนั้นเป็นผู้ป่วยของยุโรปนะครับไปโยงกับบอลโลกอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาฟังกันต่อในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับเตรียมพูดคุยกับคุณบุรินทร์ไว้อยู่นะครับเรื่องนี้เฟรเดริกแมชนายกเยอรมนีครับเผยว่าสหรัฐนั้นอนุมัติการขายขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลโทมาฮอคให้กับเยอรมนีแล้วนะครับหลังจากที่บรรลุข้อตกลงระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีโดยระบุนะครับว่าจะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศและอุดช่องว่างด้านยุทธศาสตร์ท่ามกลางความกังวลต่อภัยคุกคามจากรัสเซียนะครับสงครามยูเครนกับรัสเซียก็ยังไม่จบนะครับศาลเกาหลีใต้ยืนโทษจำคุก7ปียุนซอกยอลคดีขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในขณะที่ศาลสหรัฐนะครับสั่งให้ทรัมป์จ่าย 5.8 ล้านดอลลาร์ให้กับอีจีนคาร์โรลคดีล่วงละเมิดทางเพศและหมิ่นประมาทนะครับในขณะที่ทรัมป์เองนั้นสลับใช้ไปมาครับ Air Force One ลำเก่าลำใหม่หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนาโต้คาดน่าจะเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องบิน Air Force One กระทันหันครับขณะที่เดินทางออกจากตุรกีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนาโต้โดยใช้ลำเก่านะครับไม่ได้ใช้ลำที่กาตาร์ให้เป็นของขวัญใช้ลำเก่าในการเดินทางไปยังฐานทัพในอังกฤษก่อนที่จะกลับไปใช้ Air Force One ลำใหม่ที่กาตาร์มอบให้เพื่อเดินทางกลับสหรัฐท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องระบบความปลอดภัยที่ยังไม่พร้อมและสถานการณ์ความตึงเครียดกับอิหร่านที่มันทวีความรุนแรงขึ้นนะครับการสลับเครื่องบินอย่างกระทันหันในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของเครื่องบินลำใหม่นี้เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นซึ่งมีพรมแดนติดกับตุรกีนะครับกำลังทวีความรุนแรงขึ้นจากการที่สหรัฐนั้นเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ครับนอกจากนี้นะครับสื่อใหญ่อย่าง The New York Times ก็รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับว่าการสลับเครื่องบินในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นตามคำขอของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐครับเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนเนื่องจากว่าเครื่องบินลำใหม่ที่เพิ่งจะปรับปรุงเสร็จอย่างเร่งด่วนนั้นเนี่ยยังขาดคุณสมบัติและขีดความสามารถด้านความปลอดภัยบางประการครับเมื่อเทียบกับ Air Force One ลำเก่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวก็ระบุว่าการตัดสินใจในครั้งนี้นั้นไม่ได้มาจากภัยคุกคามที่เจาะจงใดๆนะครับผู้สื่อข่าวบน Air Force One ลำเก่าก็รายงานนะครับว่าช่วงที่เครื่องบินกำลังเทคออฟจากตุรกีเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งให้ผู้สื่อข่าวทุกคนปิดม่านหน้าต่างในห้องโดยสารทั้งหมดลงโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลล่วงหน้าปกติเขาจะต้องเปิดนะครับระหว่างขึ้นลงใช่ไหมฮะนี่ให้ปิดหมดในการแถลงข่าวหลังจบการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กรุงอังคาราเมืองหลวงของตุรกีทรัมป์ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามตรงๆว่ามีการขู่ลอบสังหารที่เป็นระบบหรือไม่นะครับแต่เขาก็ได้ยอมรับสิ่งใดคุกคามที่มันมีอยู่ตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในบัญชีสักเก็ตของอิหร่านผมพูดถึงเรื่องนี้บ่อยเพราะชีวิตของประธานาธิบดีนั้นอันตรายมากผมไม่รู้หรอกผมบอกคุณไม่ได้แต่ผมก็ไม่แคร์หรอกนะครับเนี่ยพูดแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อทรัมป์เดินทางไปถึงอังกฤษและเดินขึ้นเครื่องบินลำใหม่ก็ยังได้กล่าวติดตลกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าพวกคุณน่าจะอยู่บนเที่ยวบินที่อันตรายนะเพราะว่าพวกคนสารเลวที่เราต้องรับมือด้วยซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสื่อถึงประเทศอิหร่านที่เขาเรียกว่าเป็นคนป่วยและเรียกว่าขยะเนี่ยนะครับต่อมาในดอนัลด์ทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์โซเชียลชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าเขาจงใจส่งเครื่องบินลำใหม่ล่วงหน้าไปที่ฐานทัพอากาศมิลตันฮอลล์ของอังกฤษเพื่อให้ฐานบริการที่ประจำการอยู่ที่นั่นเนี่ยได้มีโอกาสชมเครื่องบินลำนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับทุกคนตื่นเต้นกันมากครับเขาบอกว่าเราคิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เห็นสำหรับตัวผมเนี่ยเพื่อระลึกถึงความหลังเนี่ยเราจะนั่ง Air Force One ลำเดิมเดินทางออกจากตุรกีแล้วก็แชร์ภาพถ่ายร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารที่มารอต้อนรับแรงกดชื่นมื่นก่อนที่ช่วงค่ำวันพุธนะครับพร้อมจะเดินทางขึ้น Air Force One ลำใหม่เดินทางกลับสู่วอชิงตันดีซีนะครับลำใหม่เนี่ยเป็น Boeing 747-8 ที่ราชวงศ์กาตาร์มอบให้กับสหรัฐเป็นของขวัญเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ทรัมป์บ่นบ่อยครั้งเกี่ยวกับสภาพที่มันทรุดโทรมของ Air Force One 2ลำเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี1990นะครับ ครื่องบินลำนี้เนี่ยถูกนำไปปรับปรุงระบบความปลอดภัยและการสื่อสารอย่างเร่งด่วนโดยบริษัทผู้สัญญาด้านความมั่นคง L3 Harris Technologies ได้เพิ่งบินบริการครั้งแรกเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับช่วงนี้นะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์เล็กน้อยสำหรับผู้ที่กำลังสนใจที่จะ refinance ขออภัยนะครับสำหรับคนที่อยากเป็นเศรษฐีเงินล้านครับออมหนักออมสินแจกหนักครั้งสุดท้ายนะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1เมื่อ16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2เมื่อวันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับแล้วโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3จะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคม69นี้นะครับสัปดาห์หน้ารางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือกล่องสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMoตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69นี้เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับส่วนท่านที่อยากจะอัพสกิลเรื่องของ AI นะครับเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันจากเรื่องความคิดครับ AI for life 3 click and create นะครับวัยเก่าไม่ต้องกลัว AI นะครับมาเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแต่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่Thinking Radio ชวนพี่ๆวัย 40 plus 50 plus และผู้ที่กำลังเกษียณมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำนะครับ AI for Life ที่3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับเรียบง่ายขอไปครับเรียนง่ายสนุกและไม่ต้องมีพื้นฐานเลยนะครับสิ่งที่จะได้เรียนรู้นั้นใช้เพียงมือถือและแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวมีภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อและโพสต์อวดลูกหลานฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นนะครับไฮไลท์ของงานนั้นเราจะได้เรียนกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบกันแบบจับมือทำนะครับรายละเอียดกิจกรรมนั้นจะมีงานขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรมThe Emerald รัชดาครับราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทต่อท่านจะได้รับคู่มือ1ชุดและดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะครับอิ่มอร่อยอาหารว่าง2เบรกและบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเติมไม่อั้นนะครับรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะครับจะได้สอนกันแบบตัวต่อตัวจับมือทำกันได้สะดวกนะครับวิธีสมัครนั้นก็แอดไลน์เข้ามานะครับที่ @thinkingradio มีเครื่องหมายแอดนะครับ @thinkingradio แอดเป็นไลน์ official ของทาง thinking radio ขึ้นความคิดนะครับ @thinking radio แอดเป็นประมาณครับเพื่อสอบถามเพิ่มเติม50ที่นั่งเท่านั้นนะครับที่จะได้พบกันในวันที่1สิงหาคมนะครับกว่าตาดู headlines ของเศรษฐกิจบ้านเราเร็วๆนะครับในวันนี้เปิด T6 2026วันแรกคึกคักนะครับสาวกตัวการ์ตูน mascot ชมแชปมาชมแล้วก็ชอบกันแน่นงานเลยนะครับCP ยื่นหนังสือถึงรฟท.ขอสิ้นสุดสัญญา High Speed 3สนามบินรฟท.เตรียมแผนรับมือ Airport Link นะครับไทยเชิญไทย Plus ดันความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนดีขึ้นในรอบ4เดือนแต่ภาคธุรกิจส่วนต่างนั้นยังคงดิ่งต่อนะครับวราวุฒิรุ่นตรวจโรงน้ำแข็งแอมโมเนียรั่วสั่งปิดชั่วคราวหากพบไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนะครับและนักวิชาการชี้4เรื่องต้องเกาะติด3ด้านที่รัฐบาลต้องรับมือผลกระทบสหรัฐอิหร่านปะทุความขัดแย้งรอบใหม่นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจครับอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนะครับมองปอดโลกในมิติของเศรษฐกิจครับ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
11: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริง ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
13: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดลกันต่อนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งน่าสนใจนะครับวันนี้จะมองเรื่องของบอลโลกผ่านเลนส์ของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์นะครับคุณผู้ฟังครับมีใครกำลังแพลนจะสร้างบ้านและกลับรู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้คนเดียวบ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนยังแทบไม่มีแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารกู้เงินอีกนะครับยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานก็ยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและก็กลัวช่างเทงานบอกเลยนะครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้เนี่ยต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรับกระบวนการยากๆแทนเรานะครับเพื่อที่จะได้ให้เราเนี่ยได้เซฟเงินเซฟเวลาแล้วก็เซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดนะครับเราเลยต้องการคนที่จะมารับกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดนะครับวันนี้ผมมีทางออกแล้วครับตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวกับงาน Landy Home Open House ลดแรง Mid-Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้วันพรุ่งนี้วันแรกแล้วนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่ Landy Home ทุกสาขาครับในงานนี้เนี่ยนะครับคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทและได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนห้ามพลาดนะครับใน3วันนี้นะครับจะมีกิจกรรมพิเศษฟรีเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมกับเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มกันได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์029383456ครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพร้อมกับล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจงบไม่บานปลายนะครับที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid-Year Sale พรุ่งนี้แล้วนะครับ10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดครับสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: ันนี้ก่อติดเศรษฐกิจนะครับอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะเช่นเคยครับระหว่างที่อาจารย์สมชายติดภารกิจนะครับคุณบุรินทร์อยากจะชวนเราตั้งข้อสังเกตชมบอลโลกแต่สามารถที่จะวิเคราะห์เศรษฐกิจผ่านปรากฏการณ์ของบอลโลกได้ด้วยนะครับในเมื่อทรัมป์เนี่ยสามารถเอาการเมืองมาแทรกบอลโลกได้เนี่ยวันนี้คุณบุรินทร์ก็เลยอยากจะลองวิเคราะห์เศรษฐกิจผ่านบอลโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับผ่านปรากฏการณ์บอลโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงครับคุณบุรินทร์ตั้งข้อสังเกตยังไงครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับพี่วีครับก็จริงๆอันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะจริงๆการเมืองกับการกีฬาเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะแล้วก็ผู้นำประเทศที่เป็นแบบ strong man เนี่ยเขาก็อยากจะให้ประเทศเขาชนะแล้วมันเป็นการคัด project image ของประเทศว่าประเทศเราอยู่มีความsuperiority หรือมีความเหนือกว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะในด้านกีฬามันจริงๆมันไม่ใช่เริ่มมาในเร็วๆนี้มันเริ่มมาเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยยุคเขาบอกฟุตบอลโลกครั้งแรกที่มีการเมืองเข้ามาวุ่นวายเนี่ยก็คือปี1934นะอันนั้นในเกิดเป็นการที่บอลโลกจัดที่อิตาลีนะครับตอนนั้นมุสโซลินีก็เข้ามาอินเตอร์เฟียร์นะฮะมีการกรรมการมีการเลือกกรรมการมีแมตช์ฟิกซิ่งจนอิตาลีชนะบอลโลกนะฮะก็เลยตอนนั้นเขาเลยเรียกว่าเป็นมุสโซลินีส์คัพนะฮะคนก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ก็แล้วก็พอหลังจากนั้นอีก2ปี1936นะเราก็เห็นว่าตอนนั้นฮิตเลอร์นะฮะก็เป็นโฮสต์นะเยอรมนีเป็นโฮสต์ของโอลิมปิกนะปี1936นะก็พยายามจะให้เยอรมันโปรเจกต์ว่าเราเป็นประเทศที่สตรองคือพวกนี้มันคือซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยซึ่ง in modern days เนี่ยหรือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะเพราะจริงๆการที่การเมืองเข้ามาแทรกแซงฟุตบอลเนี่ยมันไม่เกิดมา60กว่าปีแล้วนะครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องที่บราซิลเกิดขึ้นแต่นั้นมัน60กว่าปีแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่าคนอาจจะรับไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาถึงขอให้ยกเลิกผลของใบแดงโดยการนักเตะเขาผมก็ไม่รู้จักนะครับนักเตะที่ดังในอเมริกาผมก็ไม่รู้จักบาโลกันอะไรเนี่ยฮะเขาก็รีเวิร์สออกมาว่าเฮ้ยถึงโดนแบนไปก็ขอเล่นเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นสตาร์เพลเยอร์เดี๋ยวจะไม่สนุกตอนแรกทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวคิงชาร์ลส์ก็ต้องไปขอไหมนักบอลอังกฤษที่โดนแบนไปนะครับหรือทุกคนก็จะมาขอกันแล้วฟีฟ่าจะไปหยุดตรงไหนนะครับ
4: อือฮึครับ
5: ครับมันก็เลยเห็นว่าเฮ้ยการเมืองมันก็มาอินเตอร์เฟียร์เพราะนั้นแต่ก่อนเราคิดว่า geopolitics หรือเรื่องการที่รัฐบาลสหรัฐไปทำให้กฎระเบียบต่างๆของโลกโดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุนนะครับflow ของเทรดหรือ supply chain เนี่ยมันก็ disrupt มากแล้วตอนนี้มา disrupt ถึงฟุตบอลนะครับ ซึ่งเราก็ไม่ได้คาดจะเห็นนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ เราก็ไม่ใช่เพราะฟีฟ่าก็ยอมด้วยนะจริงจริงฟีฟ่านี่คนก็ด่าว่าคอร์รัปต์เหมือนกันนะฮะฟีฟ่าที่เปลี่ยนฟอร์แมตคราวนี้เป็นมี48เกมนะครับก็คือทำให้ทัวร์นาเมนต์มันยาวขึ้นจะได้มีเงินต่อแมตช์เยอะขึ้นได้ค่าโฆษณาอะไรเยอะขึ้นเขาบอกช่วยให้ดีเวลอปประเทศที่มันลงมาแต่จริงก็ต้องบอกว่าพอมี48ทีมเงินก็สนุกขึ้นนะฮะแต่ก็มันก็กึ่งมันก็มีการคอร์รัปชันเพราะฟุตบอลมันมีผลประโยชน์มหาศาลนะครับแต่ว่าเขาบอกโฮสต์คันทรีฮะไปดูมาแล้วเนี่ยประเทศโฮสต์คันทรีไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะการท่องเที่ยวอะไรก็ไม่ได้นิดหน่อย 0.1% ของ GDP ไม่ได้ significant แต่เป็นการ

0: ก็ยูไนเต็ดทุกคนอยากให้อเมริกาแพ้นะครับเพราะว่ารับไม่ได้กับความไม่ยุติธรรมจริงๆเราไม่ได้ต่อต้านอเมริกานะแต่ว่าผมว่าหลายคนคงไม่ชอบว่าเอ๊ะทำไมผู้นำของประเทศมาอินเตอร์เฟียร์กับการแข่งขันกีฬาซึ่งมันควรจะมีอินเทกริตี้นะมีความยุติธรรมความใสสะอาดมันแล้วมันแข่งกันด้วยฝีมือไม่ใช่แข่งกันด้วยการใช้เส้นสายอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้มันก็อาจจะมาลิงก์กับฟุตบอลไทยนะครับพี่วีนะฮะของเรายังไปบอลโลกไม่ได้สักทีนะฮะ
1: เอาอย่างนี้คุณบุรินเห็นดราม่าที่อียิปต์แพ้อาร์เจนตินาเพราะตกลงริกหรือว่าโกงไหมหรือว่ายังไงไหมเมสซี่เนี่ย
0: อ๋อผมไม่ได้ดูทั้งเกมนะแต่ผมว่าก็หลายคนก็ไม่แฮปปี้แต่ว่าก็มันจะมีอินซิเดนต์หนึ่งที่โกของอียิปต์อันนึงมันโดนดิสลาวไปนะคืออียิปต์ยิงเข้าโกนึงแล้วก็เหมือนใช้วามาแล้วก็บอกโกนี้ไม่อลาวให้นะไม่นับนะซึ่งอันนี้มันก็เกิดขึ้นกับอะไรหลายอันเหมือนกันนะผมว่ามันก็เลยตอนนี้ผมว่าวามันก็กึ่ง politically ได้เพราะว่าจริงๆถ้าจะดูทุกเม็ดนี่มันก็คงมีปะทะกันได้มันแล้วแต่คำตัดสินนะฮะ
1: ไอตัวไอวิดีโอ augmented reality เนี่ยเหรอฮะ
0: วิดีโอ referee ฮะที
1: ่ VAR ใช่ไหมครับ
0: มาดูรีวิวแล้วก็มีกระแทกกันนิดหน่อยอ่ะยกเลิกไม่นับว่าอันนี้เป็นโกที่ถูกต้องเพราะนั้นหลายคนก็บอกอย่างอังกฤษซึ่งอังกฤษเนี่ยโค้ชเป็นเยอรมันโค้ชเยอรมันก็บอกเนี่ยไม่แฮปปี้เลยเพราะว่ากรรมการวาเนี่ยเป็นทั้ง 3-4 คนมาจากลาตินอเมริกาหมดเลยนะแล้วเขาแข่งกับเม็กซิโกแล้วมันจะแฟร์ได้ยังไงแล้วก็เราก็มันก็มีไบแอสขนาดเรามีเรื่องเทคโนโลยีขนาดนี้นะครับ
1: ครับนะบอลมันก็กลมอ่ะนะมันก็ยังเป็นเกมของมนุษย์อยู่มันไม่ใช่ AI แข่งไงเพราะฉะนั้นมันก็มีการเมืองมีอะไรแทรกอย่างนี้ตลอดเวลานะครับแต่วันนี้ที่มาคุยกันอารัมภบทซะยาวเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคุณบุรินอยากจะชวนเราวิเคราะห์เยอรมนีผ่านบอลโลกเนี่ยฮะยังไงฮะ
0: ใช่ฮะก็จริงๆเนี่ยอยากจะลิงก์มาเยอรมันเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมอ่านอาร์ติเคิลแล้วมันน่าสนใจก็เลยอยากจะมาแชร์กับพี่วีแล้วก็ผู้ฟังนะครับว่าเขาบอกว่าเยอรมันเนี่ยเมื่อตอนนี้เยอรมันก็เพิ่งถูกน็อกตกรอบไปนะถูกโดนแพ้ประเทศปารากวัยไปนะยิงจุดโทษแพ้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะปกติเยอรมันนี่ยิงลูกโทษนี่คือชัวร์มากเหมือน 100% เนี่ยชนะตลอดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แพ้ตกรอบแล้วคนก็เลยเริ่มเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมชาติเยอรมันในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยมันคือสะท้อนถึงความถดถอยของเศรษฐกิจเยอรมันด้วยนะบางคนบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ12ปีก่อนนะฮะการแข่งขันเมื่อ4ครั้งก่อนเมื่อปี2014เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเยอรมันเป็นแชมป์โลกนะแล้วรอบรองชนะเลิศเนี่ยชนะบราซิล 7-1 นะครับแล้วก็ในรอบไฟนอลเนี่ยชนะอาร์เจนตินา 1-0 ก็ได้เป็นแชมป์โลกและตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมองเยอรมันแบบทุกคน look up to เยอรมันมองว่าโอ้เยอรมันเป็นโรลโมเดลเก่งทั้งกีฬานะเศรษฐกิจก็ดี optimism ก็ดีนะครับทุกคนเชื่อมั่นนะแล้วก็มองเยอรมัน positive มากแล้วก็เป็นโปรเจกต์ตอนนี้ชานซ์เลอร์เขาคือแองเกลามาร์เคิลนะครับก็คือตอนนั้นทุกคนก็มองว่าเฮ้ยเยอรมันมีผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีนะมีทีมฟุตบอลก็มัลติเรเชียลเป็นประเทศที่ welcome immigrant เศรษฐกิจ dynamic แล้วก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านฟุตบอลผ่านคุณภาพของนะสมัยก่อนเราจะก็ยังคงสมัยนี้อยู่นะแต่สมัยก่อนเนี่ยยังเราก็จะเห็นอะไรที่เป็น import ที่เรา import มาจากเยอรมันเราก็จะของมันมีคุณภาพนะคือมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วมันก็ลิงก์กับexport performance ด้วยครับพี่วีนะแต่ผ่านมา12ปีมันไม่ใช่แล้วนะครับพี่วีตั้งแต่เยอรมันชนะบอลโลกไปเมื่อ2014เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยตกรอบหมดนะแบบพอเป็นน็อกเอาท์ราวก็คือแบบพอแข่งตัดเชือกปุ๊บนี่แพ้หมดนะฮะแพ้ตลอดแล้วก็2ครั้งก่อนหน้านี้ก็คือในกรุ๊ปสเตจก็รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะก็ยังตกรอบเลยนะแข่งแค่ในรอบแรกที่แบบแข่งกันเป็นหลาย4ทีมในกลุ่มเนี่ยยังไม่ผ่านเลยครั้งนี้พอผ่านมาแพ้ดวลจุดโทษก็เลยเขาบอกสเตทของเยอรมันอีโคโนมีหรือสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันโอ้โหมันสะท้อนหลายๆอย่างกับผ่านทีมฟุตบอลจริงๆก็ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่ทุกคนก็พยายามจะเนี่ยเหมือนบอกนี่เห็นไหมเยอรมันไม่เก่งเหมือนเดิมเยอรมัน

0: เคยเก่งเดี๋ยวนี้ทำไมมันแย่ลงแล้วก็ทุกอย่างไปเบลม politics หมดเลยนะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เขาก็หาแพะครับนะก็แต่จริงๆเขาบอกเศรษฐกิจเยอรมันมันก็มีปัญหาหลายอย่างมานานจริงๆอันนึงที่ผมเคยไปออกรายการแล้วผมไปบอกว่าเยอรมันคือเป็นคนป่วยของยุโรปนะฮะเมื่อประมาณ2ปีก่อนคือตอนนั้นนะผมว่าทุกคนก็ด่าผมนะไม่มีคนด่าผมว่าเฮ้ยจริงเหรอเยอรมันอย่างงี้คือตอนนั้นนะเราเพิ่งไปมาเราเพิ่งกลับมาจากเยอรมันผมก็ตกใจนะพี่บีคนเยอรมันเนี่ยเราเรื่องความตรงต่อเวลาใช่อันเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นท็อปพาวเวอร์ของเยอรมันเยอรมันเป็นตรงต่อเวลาโรงงานเยอรมันรันตรงเวลาแต่ตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยไอ้รถไฟเยอรมันหรือดอยเชอร์บานเนี่ยมันมีการดีเลย์ตลอดมีการยกเลิกมีการดีเลย์ก็ตกใจผมแบบมีวันหนึ่งผมแบบจะต้องไปถึงตอนกลางวันปรากฏว่าเกือบ4ทุ่มยังไม่ถึงเลยเพราะว่ามันดีเลย์ตลอดเวลาพอรถจะมาเขาเลิกแล้วต้องเปลี่ยนสายย้ายไปโอ้โหผมงงมากแล้วก็ตกใจเลยหลังนั้นเลยถ้าไปเยอรมันตอนนี้ไม่กล้าขึ้นรถไฟอ่ะพี่วีแล้วผมว่ามันเป็นปัญหาแค่ชั่วคราวหรือผมอาจจะซวยแต่ผมก็ไปอ่านมาบอกเฮ้ยทำไมสิ่งที่เกิดกับผมเนี่ยปกติผมก็เราก็ไปเที่ยวยุโรปไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เดินทางทางรถไฟแต่พอเราเห็นที่เยอรมันเราก็เอ้ยเกิดอะไรขึ้นหลังนั้นก็มีข่าวว่าหลายประเทศไม่รับรถไฟเยอรมันเข้าประเทศแล้วนะเพราะมันดีเลย์ตลอดเวลานะแล้วมันทำให้เขารันตารางไม่ได้แล้วหลังจากนั้นผมไปอีกสักปีหนึ่งสองปีให้หลังเนี่ยพอรถไฟจากนั่งฝรั่งเศสไปเนี่ยเรามั่นใจแต่พอเข้าเยอรมันเราบอกเอ๊ะมันจะมีไหมมันจะมีรถไฟรอเราอยู่ไหมนะฮะ
1: อ
0: ันนี้กลายเป็นหน้ากังวลแล้วผมก็นึกว่ามันจะดีขึ้นนะฮะปรากฏว่ามีข่าวเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะประมาณ10กว่าวันก่อนนะก็ลิงก์กับตอนที่เยอรมันเพิ่งตกรอบเลยเขาบอกเนี่ยเห็นไหมเศรษฐกิจของอะไรนะสภาพของทีมฟุตบอลเยอรมันก็แย่เหมือนสภาพของรถไฟเยอรมันเพราะตอนนั้นของผมมันเป็นแค่บางสายที่รถไฟไม่เดินหรือมีการดีเลย์ตอนนี้การแปลว่าหยุดทั้งประเทศเขาบอกระบบรถไฟต้องหยุดเพราะว่าระบบสื่อสารระบบวิทยุที่สื่อสารกันระหว่างรถไฟสถานีอะไรเนี่ยมันเก่ามากแล้วมันพังแล้วพอมันเจอฮีทเวฟปุ๊บมันโคบไม่ได้ครับพี่วีมันเลยต้องหยุดทั้งประเทศนะครับแล้วก็เขาบอกตอนนี้เยอรมันเป็นประเทศที่ develop ประเทศสุดท้ายที่ยังใช้ 2G อยู่ประเทศอื่นเขาไป 5G กันแล้วนะฮะมันก็สะท้อนแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันเขาบอกมันเยอะมากแล้วปัญหามันเกิดมาตั้งแต่คือมันเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เมล็ดพันธุ์ของความถดถอยของรถไฟเยอรมันมันมีประมาณ20ปีละแต่ตอนนี้ผลมันเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วเขาก็บอกมันกว่าจะแก้ก็ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่เพราะว่ามันรถไฟครับพี่บีถ้าไม่ได้ลงทุนปุ๊บเนี่ยจะซ่อมทีมก็ต้องปิดใช่ไหมฮะปิดแบบหลายเดือนพอปิดหลายเดือนมันก็เกิดดีเลย์ขึ้นอีกแล้วเงินก็ไม่มีมันต้องใช้เงินเยอะก็กลายเป็นว่าเยอรมันก็มีปัญหาเรื่องรถไฟเยอะแล้วก็อีกนานเลยกว่าจะแก้ได้ผมว่ามีตอนนั้นผมไปที่เมืองสตุตการ์ดสตุตการ์ดเนี่ยมีมิวเซียมตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยที่ผมดีเลย์ก็เนี่ยก็ไปสตุตการ์ดนี่แหละเขาบอกสตุตการ์ดเนี่ยเขามีโมเดลใหม่หรือสถานีใหม่แล้วก็จะทำรางใหม่เป็นไฮสปีดอะไรเงี้ยเขาบอกต้องเสร็จปี2021เขาบอกตอนนี้2031ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่า
1: โอ้อย่างนั้นเลย
0: จะเชื่อนะว่าเยอรมันจะเป็นปัญหาเกิดปัญหาอะไรเช่นนี้นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกเนี่ยไม่ใช่แค่รถไฟอย่างเดียวตอนนี้รถยนต์ก็มีปัญหาธุรกิจเคมีก็มีปัญหาเคมีเข้าก็มีปัญหาธุรกิจด้านการผลิตจักรก็มีปัญหาเขาบอกตอนนี้มีข่าวล่าสุดกับพี่วีว่า Volkswagen นะบริษัทรถยนต์ชื่อดังเนี่ยจะเลย์ออฟคนนะหรือจะไล่คนออกจะลดพนักงานออกแสนคนครับประมาณถ้าผมจะประมาณ 15% ของแรงงานทั้งหมดในเยอรมันซึ่งมันไม่เกิดขึ้นปกติเนี่ยเราจะคิดว่าปกติเราจะคิดว่าการลงทุนการทำงานของที่นี่เนี่ยจะไม่มีจะเป็น job for life อะครับพี่วีครับแต่พอมีอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสเตทของเยอรมันอีโคโนมีแล้วไม่ใช่ Volkswagen อย่างเดียว Bosch บริษัทที่ทำอะไรก็จะลดคน 20,000 คนนะ Mercedes ก็จะลดคนเพราะนั้นมันเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าการแข่งขันหรือการปรับตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์เยอรมันเนี่ยเขาปรับตัวไม่ทันการแข่งขันจากจีนนะแต่เรื่อง EV เรื่องอะไรก็ไปไม่ทันเพราะนั้นก็มันก็เป็นสะท้อนว่าเยอรมันก็จะเริ่มดีคลายแล้วการที่คนบอกเป็นคนป่วยของยุโรปเนี่ยตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็เหมือนไม่โตมั้งเนี่ยโควิดคล้ายๆประเทศไทยเลยนะเศรษฐกิจโตหลังโควิดขึ้นมาแล้วก็เนี่ย 3-4 ปีให้หลังเนี่ยเยอรมันนี้ก็ GDP ติดลบบ้างบวกนิดหน่อยบ้างเขาเรียกว่า stagnation นะครับก็เลยเนี่ยมันสะท้อนหลายๆอย่างครับก็น่าตกใจนะเราเยอรมันเมื่อ10กว่าปีก่อนกับ10ปีให้หลังเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราประเทศไทยเองเราก็เป็นคนป่วยแห่งเอเชียเยอรมันก็เป็นคนป่วยแห่งยุโรปนะครับ
2: ครับแล้วตอนนี้เขาทำอะไรอยู่บ้างครับอาจารย์ในการที่จะหลุดจากสภาพเนี่ยครับ
0: ก็ลำบากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่วีแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ
2: โ
0: อ้ฮัลโหลครับขอโทษครับพี่วีไม่เป็นไรขอโทษทีครับพี่วีเสียงมันหายไปเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวต่อโอเคครับก็ตอนนี้เขากำลังจะเปรียบปรับเรื่องการเมืองนะครับพี่วีแล้วก็จะหาพรรคใหม่เข้ามาที่จะมาแก้เรื่องเศรษฐกิจแต่หลายคนก็ไม่เชื่อว่าจะทำได้นะครับแล้วก็คิดว่าพรรคที่เป็นใครเขาพรรคฟาร์ไรท์เนี่ยก็อาจจะมาทดแทนครับพี่วี AFD เป็นพรรคที่จะมาเป็นพรรคทดแทนขึ้นมาซึ่งอันนี้คนก็บอกว่าพอการเมืองไม่นิ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนนาซีเยอรมันหรือเปล่าที่แบบเป็นพรรคที่เหมือนเป็นฟาร์ไรท์เป็นพรรคที่เอาแต่คนขาวนะครับแล้วก็นโยบายแอนตี้อิมิเกรชันคือมันจะไม่เหมือนกับเยอรมันมีเมื่อตอนแองเกลาเมอร์เคิลอยู่ที่เป็นสังคมที่โอเพนเวลคัมรีฟิวจีมานะครับอันนี้ก็เลยเป็นอันหนึ่งที่คนกังวลแล้วก็เยอรมันก็เจอปัญหาเรื่องพลังงานด้วยใช่ไหมพี่วีที่แบบไม่รับพลังงานมาจากรัสเซียก็ทำให้ค่าพลังงานในเยอรมันแพงมากนะครับแล้วก็การแข่งขันจากเมืองจีนแข่งจากอะไรมันก็จะไม่สกิลปรับตัวไม่ได้ครับพี่วีตอนนี้ผมว่าลำบากนะแล้วตอนนี้เยอรมันต้องลงทุนในด้านความมั่นคงอยู่ด้วยฮะเพราะนาโต้เนี่ยเรื่องความมั่นคงเนี่ยซึ่งเยอรมันก็เขาเรียกอะไรไม่ใส่ใจมานานนะครับเพราะว่ามีทหารอเมริกามีสเตชันอยู่ในประเทศแล้วก็มีนาโต้คุ้มครองอยู่ก็ทิ้งตรงนี้ไปเพราะนั้นเยอรมันก็ต้องลงทุนพวกนี้ด้วยมันก็กลายเป็นเปลี่ยน business model ใหม่เลยแล้วผมว่าเยอรมันตอนนี้ก็เรียกว่าเมาหมัดอยู่ครับพี่วี
2: ครับก็อีลอนมัสก์ก็พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงการเมืองของเยอรมนีใช่ไหมครับไปปั่นนะให้มันเอียงไปทางฝั่งขวาเหมือนอย่างอเมริกาด้วยนี่เราก็เห็นในข่าวตอนไม่นานมานี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: จากเยอรมนีนะครับก็ไหนๆพูดถึงฟุตบอลกับเศรษฐกิจที่มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับพอไปดูเจ้าภาพเนี่ย USMCA ใช่ไหมครับ USM แล้วก็ CA United States Mexico และ Canada เป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งเขาก็มีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจแต่มันก็กำลังจะมีอันเป็นไปแล้วด้วยเหมือนกันมันยังไงครับ
0: ใช่ครับก็อเมริกาก็ไม่แฮปปี้กับเนี่ยก็คือตอนแรกการจัดบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเขาก็จัดใน US นะฮะแล้วก็เม็กซิโกแคนาดาเพื่อให้ดูเหมือนเป็นยูนิตี้เดียวกันเป็นพื้นเดียวกันเพราะมันแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งคนก็บอกว่าโอเคดีนะมันดูแบบเป็นมีความสามัคคีกันแต่จริงๆแล้วตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่า USMCA เนี่ยเขาจะไม่ต่อนะครับซึ่งการค้าซึ่งแต่ก่อนเราเรียกว่านาฟตานะฮะเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยตอนนี้ก็เป็น USMCA US Mexico Canadaแต่ตอนนี้เขาบอกจะไม่ต่อละแต่ไม่ต่อแล้วยังไม่ได้แปลว่าจะค้าขายกันไม่ได้เหมือนในแบบเดิมจะมีเวลา10ปีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เราก็เห็นว่าเนี่ยการค้าก็โดน disrupt จากรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะฟุตบอลก็โดน disrupt ไปด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนะฮะทุกอย่างมันลิงก์กันหมดนะ geopolitics เรื่องการค้าการกีฬานะครับภาพเศรษฐกิจด้วย
2: สุดท้ายแล้วครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดไม่มี USMCA แล้วเนี่ย landscape ทางการค้าของอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
0: คือที่ผ่านมาอเมริกาก็ได้ประโยชน์จากการได้ input ได้ low labor cost จากเพื่อนบ้านจากเม็กซิโกได้ input จากแคนาดานะครับแล้วก็เทรดจริงๆมันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าแน่นอนมันจะมีอุตสาหกรรมที่เสียประโยชน์ไปนะครับเพราะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันก็ให้เห็นว่าต่อไปในแลนด์สเคปมันคงเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าอเมริกาผลักเม็กซิโกออกไปผลักแคนาดาออกไปเขาก็ต้องไปหาคู่ค้าคนอื่นใช่ไหมคนที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นทางจีนเข้ามาแทรกเข้ามานะครับ
2: ครับเราก็เห็นผู้นำเม็กซิโกผู้นำแคนาดาผู้นำเยอรมนีนะครับแทบจะ หลายประเทศมากนะครับที่เดินทางไปพบกับผู้นำจีนด้วยครับบทบาทของจีน

0: ในเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ผมว่าจีนก็พยายามจะหาทางเข้าตลาดอเมริกาให้ได้แล้วก็อันนึงก็คือเหมือนกับจะเข้าประตูหลังผ่านเม็กซิโกกับแคนาดาแต่ตอนนี้ผมก็เห็นแล้วว่าถ้าอเมริกาผลักคู่ค้าที่เป็นเพื่อนบ้านออกไปเนี่ยแน่นอนเขาต้องไปหาเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆก็คือจีนนะครับเพราะนั้นผมว่าอเมริกาก็คงไม่อยากได้อย่างนั้นแต่ว่าอเมริกาก็คงในสุดคงเรามองว่าในสุดคง keep USMCA แต่ฟอร์มปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ละที่เป็น free trade จ่าเนี่ยอาจจะต้องมีคอนดิชันอะไรมากขึ้นให้ทัฟขึ้นแต่คงไม่อยากให้จีนเข้ามาตั้งในทางนะมาตั้งโรงงานในแคนาดากับเม็กซิโกมากนักนะรู้สึกอาจจะเป็นการเหมือนแบบเหมือนมาจ่อหลังบ้านเขาคงไม่แฮปปี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่เราคิดว่าคอนดิชันของ USMCA ปัจจุบันคงไม่ไปต่อนะก็คือ10ปีบอกจะยกเลิกใน10ปีแต่ว่าทุกปีมาคุยกันได้เพราะนั้นเดี๋ยวมันคงพอใกล้เวลาใน10ปีนั้นเนี่ยก็คงมีการตกลงข้อตกลงที่อเมริกาแฮปปี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทรัมป์ก็คงไม่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็การคุยก็อาจจะง่ายขึ้น
0: ครับที่ล่าสุดคิดว่าอาจารย์ก็คงเห็นข่าวใช่ไหมครับที่ไปประชุมที่นาโต้นะครับตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีแต่ก็สั่งให้รัฐมนตรีคลังให้สกอตเปอร์เซนเนี่ยหยุดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสเปนเพราะว่าสเปนเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับอเมริกาในการทำสงครามกับอิหร่านกับอิสราเอลแล้วก็ไม่ค่อยส่งเงินเข้านาโต้สักเท่าไหร่ด้วยนะครับก็นั่งอยู่กับทางมาร์ครูเทอร์นี่แหละนะครับชมมาร์ครูเทอร์แล้วก็บอกว่าไปช่วยสเปนทำไมนะครับตัดสัมพันธ์การค้าทุกอย่างกับสเปนหมดเลยนี่
1: ผมว่าตอนนี้ระเบียบโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะฮะและนาโต้เองเนี่ยผมว่าทุกคนก็ต้องรู้แล้วว่าต้องเรียกว่าต้องช่วยตัวเองแล้วก็ต้องทุกคนก็ต้องสร้างกําลังทหารเข้ามามันก็เลยทําให้การลงทุนในด้านความมั่นคงในกลุ่มพวกทหารยุทโธปกรณ์อะไรพวกนี้มันเลยเป็นธีมใหม่ของการลงทุนนะนอกจาก AI แล้วก็ลิงก์กับการลงทุนด้านความมั่นคงด้วยนะครับ
0: ครับล่าสุดจะเอากรีนแลนด์อีกแล้วครับทรัมป
1: ์ครับผมกลับมาอีกแล้วครับก็เดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะครับพอหลังอเมริกาตกบอลโลกแล้วก็กลับมามองกรีนแลนด์ใหม่นะครับ
0: เอาคืนทรัมป์นี่แพ้ไม่ได้นะครับเอาชนะให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับแต่วันนี้ขอบพระคุณคุณบุรินทร์มากๆนะครับที่มาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันนะครับในช่วงนี้นะครับเรื่องของกีฬาที่แยกไม่ออกกับเรื่องของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากนะครับคุณบุรินทร์ครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่บีครับขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: และนั่นก็คือคุณบุรินทร์อดุลวัฒนานะครับก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้นะครับโอกาสทองของ Silver Gen ครับวัยเก่าที่จะเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ใน1วันเลยครับอยากจะขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะครับงานนี้เนี่ยเราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนขายเป็นนะครับกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับสำหรับไฮไลท์เด็ดๆที่พี่ๆรุ่นวัยเก่าจะได้เจอในงานนะครับก็คือสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราแล้วก็ไม่ต้องนั่งปวดหัวคิดเองนะครับสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นเนี่ยไม่ให้กลับบ้านนะครับปักหมุดเลยครับพบกันแน่นอนวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทนะครับเรียนเต็มวันอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ของโรงแรมนะครับแต่ว่าเรารับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้เลยนะครับสมัครกันได้นะครับวันนี้แอดไลน์กันเข้ามานะครับที่ @ thinking radio อย่าลืมเครื่องหมาย @ข้างหน้าคำว่า thinking radio ในการแอดไลน์เข้ามานะครับเป็น Line Official Account ของคลื่นความคิดนะครับ at thinking radio แล้วพบกันครับในวันที่2สิงหาคมและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินทร์สัจเดียวครับติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์

0: ถึงศุกร์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเจเดล

0: 96.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
12: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 น.โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
11: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
12: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะที่ประชุมปรึกษาคดีนะแล้วก็ลงมติกรณีพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นะว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่นะหลังจากที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย133คนนะซึ่งก็ไม่น้อยกว่า1ใน5เข้าชื่อกันของจำนวนสภาที่มีอยู่เนี่ยยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะหลายท่านคงทราบอยู่แล้วล่ะสำหรับผลนะดูหน่อยนะว่ารายละเอียดที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาและผลการพิจารณาออกมาเป็นยังไงนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา5วรรค1ที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้อนุหนึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือก้อนเนี้ย200,000 ล้านเนี่ยนะที่ช่วยเหลือผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเนี่ยอันนี้เอกฉันท์คือ9-0เสียงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา5วรรค1เฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าอันนี้วรรค2นะอนุ2นะฮะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ตุลาการเสียงข้างมากนะอันนี้เป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะข้างมากเนี่ย7เสียงนะฮะบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะแล้วเขาก็บอกมามีใครบ้าง7คนคืออาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะอาจารย์อุดมสิทธิวิรัชธรรมนะอาจารย์วิรุณแสงเทียนนะอาจารย์นพดลเทพพิทักษ์อาจารย์บรรจงศักดิ์วงปราศอาจารย์สุเมธรอยกุลเจริญแล้วก็คุณสราวุธทรงศิวิไลนะครับส่วนตุลาการรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยจำนวน2คนคืออาจารย์จิรนิติหาวานนท์กับอาจารย์อุดมรัตน์อมฤตเห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา5วรรค1เฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและบัญชีแนบท้ายนะพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569เฉพาะส่วนแผนงานและโครงการตามข้อ2ก็คือแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าววงเงิน 200,000 ล้านบาทไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญนะมีมตินะว่าร่างไม่ใช่ร่างสิพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะ 400,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะก็เป็นโปรเซสที่คือก่อนหน้านี้ก็คุยกันอยู่แล้วนะผมเมื่อวานนี้ยังคุยกับคุณวีระเลยรัฐบาลต้องกังวลเหรอผมยังถามเลยรัฐบาลต้องกังวลเหรอนะสรุปสุดท้ายก็คือก็ผ่านแล้วก็คงไม่ต้องกังวลอะไรนะแล้วก็หลังจากนี้ถ้าใครอยากติดตามต่ออ่ะอันนี้ผมว่าน่าสนใจก็คือลองดูว่าตุลาการเสียงข้างน้อย2ท่านเนี่ยนะทั้งอาจารย์อุดมแล้วก็อาจารย์จิรนิติเนี่ยนะท่านมองในอนุ2เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญท่านมองว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะในการออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยอันเนี้ยเหตุผลเป็นยังไงอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะฮะแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ได้ออกมามันยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรออกมาเพิ่มเติมตอนนี้มันมีแต่เพรสรีลีสของทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแต่จริงมันมีอีกเรื่องนะที่น่าติดตามนะของศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละนะผมคุยให้ฟังทีเดียวเลยแล้วกันนะคือกรณีไอการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรัฐธรรมนูญมาตรา213จำได้ไหมฮะบัตรเลือกตั้งที่มันเป็นรหัสแท่งบาร์โค้ดแล้วก็มี QR โค้ดเนี่ยนะ อันนี้มันรับหรือไม่รับเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญนะพิจารณาโดยอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณานะกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันพุธที่26สิงหาคม2569เวลา 10:30 นที่ห้องพิจารณาคดีชั้น3ศาลรัฐธรรมนูญนะศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเนี่ย5ธันวาคม2560อาคารราชบุรีเด็กฤทธิ์เนี่ยนะก็แสดงว่าใกล้แล้วนะพอไต่สวนเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องรวบรวมคำไต่สวนนี่แหละคำให้การนี่แหละนะทั้ง2ฝั่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ขอเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญถูกมั้ยฮะอันนี้เขาก็ขอดูไต่สวนพยานหน่อยนะอันนี้ก็ถามผมว่าใกล้หรือยังนะผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะก็ต้องดูว่าพยานบุคคลที่เข้ามาทำการไต่สวนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนัดเดียวจบหรือเปล่าถ้านัดเดียวจบก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็จะมีคำสั่งออกมาแล้วนะว่าจะนัดประชุมลงมติหรือว่าจะเปิดโอกาสให้ทั้งฝั่งผู้ร้องผู้ถูกร้องอะไรเนี่ยนะก็คือกกต.กับทั้งผู้ร้องไปนี่ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะเพราะรับเรื่องมาจากทางประชาชนที่ส่งเข้ามาเนี่ย20กว่าเรื่องอ่ะก็อาจจะเปิดโอกาสให้มีการส่งคำชี้แจงสุดท้ายก็ได้นะจะแถลงด้วยเอกสารแถลงด้วยวาจาอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเขากำหนดมาตรการในการพิจารณาวินิจฉัยอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็อัปเดตให้เพิ่มเติมนะส่วนจริงก็มีเรื่องอื่นๆนะวันนี้มีหลายประเด็นในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เป็นขัดหรือแย้งกับกฎหมายกำลังรัฐธรรมนูญประมวลยาเสพติดประมวลนู้นประมวลเนี้ยนะก็ใครที่สนใจรายละเอียดต่างๆก็ลองไปดูเพิ่มเติมนะแต่เรื่องที่เป็นความคืบหน้านะเมื่อคืนเนี้ยมีเหตุคือช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะผมเข้าใจว่ามีรายงานข่าวและช่วงค่ำๆของเมื่อวานเนี่ยนะครับเพราะมีรายงานข่าวก็คือหลังจากที่ฝนเนี่ยตกหนักคือใครที่อยู่ทางตอนบนนะแถวดอนเมืองแถวหลักสี่เมื่อวานนี้ไม่มากนะแต่มันไปหนักเนี่ยไปหนักฝั่งทนนะไปหนักแถววงเวียนใหญ่นะไปหนักแถวอะไรล่ะแถวคลองสาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ทำให้น้ำเนี่ยมันรั่วบริเวณอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงตรงสถานีวงเวียนใหญ่โอ้เมื่อวานนี้ผมเห็นภาพข่าวแล้วน้ำมันซึมเข้าไปในอุโมงค์เลยอ่ะทั้งๆที่ข้างๆเนี่ยนะเขาทำเป็นผนังเอาคอนกรีตเนี่ยมาเป็นโครงสร้างแล้วแต่ว่ามันมีรอยที่เป็นน้ำที่มันซึมเข้ามานะแล้วก็ก ็ไม่ใช่น้อยๆนะก็ต้องยอมรับแหละว่าเยอะนะก็พอสมควรนะฮะเพราะว่าก็เห็นคนที่เขาเดินเข้าไปในอุโมงค์ก็ต้องลุยน้ำเข้าไปนะเมื่อวานนี้ไปกันเต็มเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ไหมคุณพิพัฒน์ไปถึงเมื่อตอนประมาณ 4:00 น 5:00 นนะไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์มีคุณภัทรพงษ์นะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะหลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืนคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปดูในพื้นที่ด้วยนะมีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคนหนึ่งคุณวรสิทธิ์ก็ไปด้วยนะครับมีทางรฟม.นะแล้วก็ทางผู้ที่รับจ้างนะในการสร้างสถานีแล้วก็ช่วงตรงเนี้ยนะซึ่งเป็นสัญญาที่4เนี่ยนะก็ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเขาก็บอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้นะนี่ล่าสุดนะบอกว่าตามที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟใต้ดินนะซับพิษที่ความลึกประมาณ30เมตรจากผิวถนนบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะช่วงเตาปูนลาดบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4เนี่ยก็คือจากสะพานพุทธไปดาวคะนองเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดนะทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุปผาลามก็เปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจสอบพบว่าพื้นผิวถนนมันมีการทรุดตัวเพียงเล็กน้อยบริเวณถนนประชาธิปกจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าไปที่วงเวียนใหญ่นะฮะสำหรับการจัดการด้านการจราจรนะสารวัตรจราจรของบุปผาลามเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าล่าสุดตอนนี้ถนนประชาธิปกฝั่งขาออกจากบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่เนี่ยปิดการจราจรทุกช่องทางนะครับเพื่อรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด้านความปลอดภัยแบบ 100% แล้วฝั่งขาเข้าเนี่ยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งเป็นฝั่งขาออก2เลนก็คือจากบ้านแขกไปที่วงเวียนใหญ่2เลนแล้วก็ขากลับก็เช่นเดียวกันนะก็บอกว่าตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยสะสมอยู่ที่จุดตัดตรงถนนสมเด็จเจ้าพยานะฮะแล้วก็ส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยสะสมอยู่ตรงบริเวณวงเวียนใหญ่นะแต่ก็ยังพอขยับตามกันได้นะอย่างไม่หยุดนิ่งนะฮะก็ใครที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนั้นก็ต้องติดตามหน่อยนะเนี่ยเพราะว่ามันมีภาพข่าวมาเหมือนกันนะไอ้ช่วงที่มันเป็นรอยที่เขาบอกมีการทรุดตัวของพื้นถนนเนี่ยคือตรงนั้นยังเป็นตึกแถวนะคุณนึกสภาพผมจำไม่ได้ว่า4ช่องจราจรน่าจะ4ช่องจราจรนะสำหรับฝั่งจากบ้านแขกไปที่วงเวียนใหญ่เนี่ยนะเพราะว่าผมเคยอยู่แถวนั้นนะเคยอยู่แถวโรงเรียนศึกษานรีแถวๆนั้นเนี่ยแถวบ้านแขกแยกบ้านแขกออกมาบ่อยนะสี่แยกบ้านแขกนี่โอ้โหรถติดมหาศาลนะเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรสมเด็จเจ้าพระยาใช่ไหมมหาวิทยาลัยของเขาอะราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยาแถวนั้นอ่ะนะแล้วก็ก่อนที่จะถึงแยกบ้านแขกโอ้ร้านอาหารร้านขนมเยอะแยะไปหมดเลยหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นไอไฮเปอร์มาร์เก็ตอ่ะนะก็คนก็คึกคักนะแต่ไอจุดที่มันเกิดเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เขาปิดนี่ก็คือจากตรงสี่แยกบ้านแขกนะฝั่งขาที่จะไปที่วงเวียนใหญ่เนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยซ้ายมือเนี่ยถ้าเราลงมาจากสะพานพระปกเกล้านะฮะก็ตรงมาเรื่อยๆใช่ไหมผ่านโรงเรียนศึกษานรีขวามือซ้ายมือเนี่ยเป็นวงเวียนเล็กนะตรงมาอีกนิดนึงก็คือแยกบ้านแขกแล้วก่อนที่จะถึงแยกบ้านแขกมีร้านทำกรอบรูปอยู่ซ้ายมือไม่แน่ใจว่าฟังอยู่หรือเปล่า นะเป็นรุ่นพี่ร้าน

รุ่นพี่ที่อยู่สวนกุหลาบนะแล้วข้างๆเนี่ยมันมีโรงพยาบาลเล็กๆอยู่โรงพยาบาลยังไม่รู้ว่าปิดไปหรือยังนะฮะแล้วก็จะเป็นสี่แยกบ้านแขกนะถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสมเด็จเจ้าพระยานะไปทางลาดย่าแถวนั้นนะแล้วเลี้ยวขวาอันนี้ก็เข้าบ้านแขกนะแล้วก็ตรงไปนะถ้าเราตรงไปก็คือเข้าวงเวียนใหญ่ซ้ายมือเนี่ยมันมีตึกแถวยังเป็นอาคารตึกแถวอยู่นะติดกันอยู่หลายห้องเลยเต็มไปหมดเลยจนยาวไปถึงนู่นอะวงเวียนใหญ่อะนะครับอันเนี้ยคือผมก็พยายามตามข่าวตั้งแต่เมื่อคืนเขาก็มีความห่วงเขาก็มีความกังวลก็ต้องยอมรับแหละว่าก็มีความกังวลนะเพราะว่าตึกแถวนั้นมันก็เก่าด้วยหนึ่งนะแล้วก็บอกเนี่ยมันมีเห็นรอยนะที่ทางตำรวจบอกจะบนถนนบนพื้นถนนเนี่ยมันเห็นแบบซุดลงนิดหนึ่งก็อยากจะให้ตรวจให้ไปดูความปลอดภัยให้มันชัดเจนให้มันเรียบร้อยก่อนนะนี่เขาก็เลยต้องมีการปิดการจราจรนะอันนี้ต้องติดตามหน่อยนะใครที่อยู่แถวนั้นนะไม่ว่าจะเดินทางหรือว่ามีเพื่อนอยู่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ว่ากันนะครับอันนี้2เรื่องแล้วเนาะอ่ะเรื่องที่3เมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็มีการพิจารณากฎหมาย1ฉบับก็คือพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.จุดๆนะเป็นร่างที่ทางวุฒิสภาเขาแก้ไขเพิ่มเติมลงมาพอแก้ไขเนี่ยสำหรับกฎหมายเนี่ยของที่สภาส่งไปเนี่ยวุฒิเขาก็แก้ลงมานี่เขาก็จะต้องถามสภาผู้แทนราษฎรก่อนว่าเนี่ยเห็นด้วยกับที่เขาแก้ไขหรือเปล่านะถ้าไม่เห็นด้วยเขาก็จะต้องไปตั้งกรรมาธิการร่วมถ้าเห็นด้วยนะยกมือผ่านก็หมายว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านตามที่วุฒิสภาแก้ไขสภาผู้แทนราษฎรไม่ติดใจหลังจากนั้นก็เข้าสู่โปรเซสในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้นะครับเมื่อวานนี้มีมติออกมา306ต่อ141เสียงงดออกเสียง2เสียงนะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขคือผมก็ตามข่าวเนาะแล้วผมก็มีไอ้ตัวล่างที่เขาแก้ไขเนี่ยนะตรงไหนที่เขามีการตัดออกไปนะตรงไหนที่เขามีการเพิ่มเติมข้อความเข้ามาเนี่ยนะผมก็เห็นหมดทุกอันนะครับก็ถ้าจะสรุปให้ฟังนะสรุปให้ฟังสักนิดหนึ่งก็ดีนะว่ากฎหมายฉบับเนี้ยนะเขาต้องการที่จะสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะด้วยการนิรโทษกรรมครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองหรือว่าแสดงออกทางการเมืองเนี่ยคำว่าแสดงออกทางการเมืองเนี่ยเขาแก้มาเขาใส่มาเพิ่มเติมนะก่อนหน้านี้มีแค่ชุมนุมทางการเมืองนะและการแสดงออกหรือการแสดงออกนะที่มีมูลเหตุความขัดแย้งหรือว่าแรงจูงใจทางการเมืองตั้งแต่1มกราคม2548จนถึง16กรกฎาคม2568นะแต่ไม่ใช่ว่านิรโทษกรรมหมดทุกอันนะบางเรื่องเขาก็ไม่นิรโทษนะเขาเลยบัญญัติไว้ในมาตรา3ครับว่าไม่ให้นิรโทษกรรมนะกับการกระทำความผิดอะไรบ้างนะลองไปดูแล้วกันอันที่1เนี่ยเป็นไม่นิรโทษกรรมกับการทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112การกระทำความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297หรือที่เป็นการกระทำความผิดต่อส่วนตัวหรือที่เป็นการกระทำความผิดที่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มอันเนี้ยเขาไม่นิรโทษกรรมนะแต่ถามว่านิรโทษกรรมใครอย่างไรบ้างเขามีบัญชีแนบท้ายครับบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินะเขาก็บอกมาเลยนะว่ามันมีกี่ฐานนะและกฎหมายฉบับไหนบ้างนะนะเนี่ยผมเห็นมามีทั้งหมด29ฉบับที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะจะฐานความผิดนี่เยอะนะ

อย่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับเดียวเนี่ยโอ้โหทั้งความผิดต่อความมั่นคงความผิดก่อการร้ายความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดศาสนาความผิดความสงบสุขความผิดเกี่ยวข้องกับภัยอันตรายต่อร่างกายต่อเสรีภาพหลายฐานนะบุกรุกอย่างเงี้ยนะทำให้เสียทรัพย์หมิ่นประมาทเนี่ยอันเนี้ยก็คืออยู่ในบัญชีแนบท้ายประเด็นที่เมื่อวานเนี้ยมีการพูดถึงก็คือกรณีที่วุฒิสภาเขาเพิ่มเติมอย่างกรณีที่ผมบอกไปเนี่ยที่เขาไม่ให้นิรโทษกรรมเนี่ยนะเขาก็มีเพิ่มเติมเหมือนกันนะว่าไอ้การไม่เล่นนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าสำหรับเด็กคือมันจะมีอยู่มาตรานึงที่พูดถึงบรรดาความผิดต่างๆที่ทำขึ้นเนี่ยนะที่มีแรงจูงใจจากทางการเมืองที่มีความขัดแย้งจากทางการเมืองเนี่ยแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ถึง18ปีเนี่ยเราก็บอกว่าให้ทางคณะกรรมการชุดเนี้ยนะไปกำหนดมาตรการพิเศษออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ดำเนินการไปแล้วหลังจากนั้นครบถ้วนตามที่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการก็ให้จบกันไปแต่มันไม่รวมถึงฉบับเดียวไม่รวมถึงกรณีเดียวก็คือถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยามาตรา112นะก็เลยมีการพูดถึงส่วนโอ้กลัวว่า เรื่องของหัวสวใช่ไหมเห็นมีการพูดถึงนี่ใช่ไหมมีการโยงกันไปว่าเอ๊ะอาจจะมีการโยงไปว่าจะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยหรือเปล่านะผมก็พยายามไปดูบัญชีแนบท้ายทั้งของเก่าที่สภาส่งไปแล้วก็ของใหม่ที่มันมีการแก้ไขมาส่วนใหญ่นี่แก้ไขไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเรียงเอากฎหมายของตัวเองขึ้นมาก่อนเนี่ยความผิดฉบับแรกเลยที่วุฒิสภาแก้ไขมาบอกความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2561นะแต่เขามีวงเล็บนะครับเฉพาะที่ไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกฎหมายที่เหมือนเดิมที่เขาส่งกันขึ้นไปนะอยู่ในบัญชีแนบท้ายที่ส.ส.เขาพิจารณาถามว่ากฎหมายฉบับเนี้ยที่กังวลกันเรื่องสว.เนี่ยนะมีไหมตอนร่างของส.ส.คำตอบคือมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีผมไปดูมาแล้วผมก็พยายามหานะนี่อ่ะอยู่ในลำดับที่5อยู่ในลำดับที่5เนี่ยความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งโดยทุจริตการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จแต่ว่าถ้าสสไอ้สวเขาแก้มาเป็นลำดับที่1แต่ว่าของสสที่ส่งไปเป็นลำดับที่5นะแต่ว่าเขาก็มีนะเฉพาะที่ไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ถ้าดูแบบนี้เนี่ยนะหรือคณะกรรมการชุดของกฎหมายฉบับนี้นะจะไปพิจารณาเพราะว่าเขามีอำนาจเนี่ยวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยนะที่จะได้รับนิรโทษกรรมเนี่ยนะถ้ามันผิดแปลกแปลกไปจากไอ้ที่เขาลงในบัญชีแนบท้ายอันนั้นอีกเรื่องนึงนะอันนี้ผมก็คุยให้ฟังเพิ่มเติมนะคุยให้ฟังเพิ่มเติมนะครับอ่ะเรื่องอื่นๆเนี่ยดูสักนิดมีอะไรไหมโอ้วันนี้เยอะนะจริงๆหลายเรื่องนะผมตามไม่ทันเลยข่าวเยอะมากเยอะแบบงงไปหมดนะแล้วก็ไม่โอ้โหมันกระจัดกระจายมากนะเนี่ยอย่างปลัดกระทรวงการคลังนี่บอกว่านี่กยศ.เห็นมีใครไปพูดถึงเรื่องของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาด้วยนี่ใช่ไหมบอกนี่กยศ.เนี่ยโอ้โหถ้าคือถ้าเข้าสู่เครดิตบูโรอันนี้อาจจะทำให้การคืนหนี้ดีขึ้นนักศึกษานิสิตนักเรียนที่กู้ยืมเงินผ่านกยศ.สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะครับว่ามันเป็นการกู้มันยืมเพื่อเรียนเขาไม่ได้ให้ฟรีนะผมเคยคุยกับน้องๆที่เคยรู้จักกันแล้วเขาผ่านอันนี้หลายคนคิดว่าให้ฟรีนะเขาก็ไม่ได้ส่งนะถึงแม้มีเงินเดือนค่าจ้างเงินดาวเขาก็ไม่ได้ตัดส่งโอ้เฮ้ยเข้าใจผิดนะเขากู้เขาไม่ได้ให้ฟรีรัฐไม่ได้ให้ฟรีนะที่คุณไปกู้ปีนึงเทอมนึงแล้วก็กู้ทีเทอมนึงหรือว่าปีนึงทำกู้ทีอะไรเนี่ยนะ
นะเขาไม่ได้ให้ฟรีนะก็หลายคนละเลยมันก็เลยทำให้กยศ.มีปัญหาเพราะเงินมันไม่ได้รับคืนเห็นปลัดกระทรวงการคลังบอกถ้าอย่างนั้นถ้าเอาไปอยู่ในเครดิตบูโรซึ่งมันก็หมายความว่าการจะไปขอสินเชื่ออะไรต่างๆมันจะเข้มงวดมากขึ้นถูกไหมฮะเวลาคุณเข้าไปทำงานมีหนี้บัตรเครดิตมีหนี้สินเชื่อคุณไปผ่อนก่อนแต่คุณไม่ผ่อนกยศ.เนี่ยหรือว่าไม่ชำระหนี้กยศ.เนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้นี่แหละแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้จะเข้าไปสู่กยศ.หรือเปล่าไปเข้าไปไอ้เครดิตบูโรหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็รอมาตรการของทางภาครัฐว่าเขาจะเข้มงวดเข้มข้นขนาดไหนนะแต่กยศ.ก็มีปัญหาด้วยนะในการตามหนี้ต่างๆบางทีเขามีการย้ายภูมิลำเนานะไปทำงานที่อื่นอะไรเงี้ยตามไม่ได้หรือว่าย้ายทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องมีการแบบติดตามลูกหนี้ด้วยอัปเดตนะบางทีก็ปล่อยปะละเลยมากเกินไปนั่นก็เท่าที่ทราบมันก็มีปัญหานี้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็เรื่องหนึ่งนะส่วนอีกเรื่องอันนี้เป็นข่าวสั้นๆนะปปช.มีมติชี้ความผิดคุณเกรียงกันตินันนะอดีตส.ส.เพื่อไทยพร้อมกับภรรยาน้องแล้วก็หลานโอ้อะไรเนี่ยคดีหัวประมูลสร้างถนนที่อุบลราชธานี26โครงการมูลค่ารวม43ล้านบาทโอ้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะโอ้มันกระจัดกระจายจริงๆหรือว่าเรื่องในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะไอ้บัญชีที่ใครที่ถือหุ้นเกิน 5% น่ะนะจะต้องแจ้งหรือว่ารายงานน่ะแล้วต้องส่งข้อมูลเข้ากับทางกลต.นะเห็นบอกว่าคือผมไม่ได้คุยที่นี่นะแต่ว่าผมคุยในรายการตอนเช้านะก็ยังกังวลอยู่นะว่าอ้าวถ้ายื่นแสดงตัวเองเนี่ยนะแล้วกฎหมายก็กำหนดไว้ถ้าเป็นการยื่นเท็จหรือว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยนะก็มีความผิดกลต.รู้ก็ต้องแจ้งความร้องทุกข์นะกฎหมายของตัวเองมีต้องใช้วันนี้มาขยับมาบอกมีโทษ1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทแล้วอาจจะผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยนะต้องดำเนินการเพราะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกคนเนี้ยที่ชื่อสุภาพรเนี่ยไม่ได้ทำครั้งแรกด้วยยื่นอย่างนี้มาตั้งหลายครั้งคุณก็ทราบแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นช่องโหว่มาตลอดแล้วก็เลยมันมีปัญหาครั้งนี้มันเป็นข่าวใหญ่มันเป็นข่าวดังนะแล้วเขาก็ชี้แจงมาเฮ้ยไม่ได้มีการซื้อขายหุ้นนะมันโอ้โหผ่านอ้างถึงบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายหุ้นอะไรอย่างนี้เลยอ่ะนะเขาบอกเฮ้ยไม่มีนะเขาก็มีการชี้แจงตามลำดับนะวันนี้กลต.ผมถึงเห็นแอคชั่นหน่อยนะก็ทางรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็พูดมา 2-3 วันติดอ่ะว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าเมื่อเช้านี้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบวกไปประมาณสัก20จุดอ่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ

0: การแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุดทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ปกตินี่เราเปิดสายคุยกันเนาะสำหรับช่วงที่2นะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะยังไม่ต้องโทรมานะเพราะว่าผมค้างเอาไว้เมื่อวานนี้ที่คุณวีระบอกนะว่าได้มีการพูดนะในชั้นกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อ่ะนะบอกว่ามันมีประเด็นที่คุณวีระพูดประมาณสัก10กว่านาทีนะ14-15นาทีเนี่ยบอกว่าถ้าผมนะมีเวลานะก็ลองเอามาเปิดให้คุณผู้ฟังฟังนะเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะที่คุณวีระได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะคุณผู้ฟังหลายท่านก็อยากฟังนะก็ส่งข้อความมาถึงผมส่วนตัวด้วยนะส่งมาทางเพจไอ้โมล่าออนไลน์นั่นแหละนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้ผมก็เห็นมีการพูดถึงเรื่องของธนาคารสถาบันการเงินด้วยนะอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเงินกองทุนอะไรเนี่ยนะแต่ว่ายังเดี๋ยวขอไปฟังก่อนนะว่าเนื้อหามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าสำหรับเมื่อวานเนี่ยน่าสนใจก็ไม่อยากให้เสียเวลานะมีประมาณสัก15นาทีเราไปฟังคุณวีระอภิปรายในชั้นของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบมารายจ่ายประจำปี2570นะสำหรับเมื่อวาน15นาทีไปติดตามกันครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานครับผมวีระในฐานะกรรมาธิการอาจจะใช้เวลามากสักหน่อยเพราะว่ามีเรื่องต้องขอทั้งถามทั้งเสนอแนะทั้ง5ส่วนที่นำเสนอวันนี้นะครับผมขอเริ่มที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นลำดับแรกก่อนนะครับคือรายการนึงที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงคือการจัดทำงบประมาณในสถานการณ์ที่รายได้ของเราถึงแม้ว่าทางท่านปลัดจะดำเนินการได้ค่อนข้างดีล่าสุดเนี่ยนะครับผมเห็นตัวเลขที่รีดเงินจากรัฐวิสาหกิจออกมาล่าสุดนะก็น่าจะเกินเป้านะครับแล้วก็ยังลดเงินสมทบเข้ากองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับจากร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.6 อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ 0.6 อันนี้ผมคิดว่าเป็นการบริหารจัดการตามอำนาจของกระทรวงการคลังที่มีอยู่ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ประเด็นที่ผมอยากจะกึ่งสอบถามกึ่งแนะนำก็อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าคือขณะนี้เนี่ยตัวเลขของการใช้เงินตาม

0: ตรา28เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ทะลุเพดานร้อยละ32นะครับยอดล่าสุด1,133,751 ล้านบาทนะครับสิ่งที่เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังใช้เงินก้อนนี้อยู่อีกนะครับแต่อาจจะเป็นรายการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ธกส.ซึ่งที่จังหวัดอยุธยาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้อยากให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามปรามทางฝ่ายการเมืองว่าอย่ามายุ่งกับเงินก้อนนี้มากเพราะมันบริหารยากนะครับอันที่สองเรื่องการจัดทำซึ่งพอดีบางปีรายได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องการต้องมาใช้บัญชีเงินคงคลังที่จริงทางในระบบที่เราใช้ถ้าเงินไม่พอเราก็ใช้งบกลางก่อนใช้งบกลางไม่พอเราก็มากระเป๋าสองก็เป็นเงินคงคลังแล้วก็กระเป๋าสามใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามมาตราอะไรผมจำไม่ได้แล้วประมาณ50,000ล้านบาทนะครับซึ่งเราเคยใช้สมัยคุณประยุทธ์แต่ตอนนี้เรายังไม่เคยใช้เลยสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าอย่าใช้ตรงนี้เด็ดขาดเพราะมันจะสะท้อนภาพลักษณะของฐานะการเงินการคลังที่ค่อนข้างย่ำแย่ในระหว่างรอยต่อของงบประมาณแล้วมันจะไปตัดทอนงบประมาณรายจ่ายปีต่อไปเพราะเราต้องตั้งใช้คืนด้วยผมจำได้ว่าสมัยท่านตุลาคมเนี่ยขอมารู้สึกจะ30,000ล้านบาทถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าก็ตั้งใช้ทันทีก็โอเคนะครับเข้าไปดูในเนื้อในซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้โดยตรงกับท่านแต่ว่ามันโยงมาที่ท่านเนี่ยอย่างการใช้คืนเงินคงคลังปี69 123,000 ล้านก็เป็นเรื่องเบี้ยชำระหนี้ประมาณ 39,000 เรื่องงบบุคลากรที่มันต้องจ่ายเกินประมาณ 17,000 แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีก 24,000 แล้วก็เบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มเติมอีก 42,000 อันนี้เป็นของปี67แล้วมาตั้งปี69นะครับปี69ปี68มาตั้งปี70ล่าสุดสิ่งๆอันนี้นะครับก็คงสะท้อนว่าเราทำอะไรผิดพลาดไม่งั้นเราไม่ต้องมาใช้เงินคงคลัง 71,000 ล้านสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี70ในรายการนี้เป็นรายการงบบุคลากรบุคคลงบบุคลากรภาครัฐ 25,000 ล้านงบชำระหนี้ซึ่งเราตั้งไว้ไม่พอ 26,000 ล้านงบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลลูกจ้างข้าราชการ 13,000 ล้านนะครับที่เหลือเป็นรายยิบย่อยนะครับคำถามงบประมาณปี71เราต้องมีการใช้เงินคงคลังแบบนี้ไหมถ้าเราจัดทำงบประมาณอย่างที่เราทำอยู่ในขณะนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอันนี้ผมเอาแค่นี้ละกันของทางสำนักปลัดกระทรวงการคลังส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังผมทราบว่าเป็นคนดูแลเวลาสถาบันการเงินของรัฐที่ใช้จ่ายแล้วต้องการจะให้รัฐบาลตั้งงบใช้คืนตามมาตรา28 29อะไรพวกนี้นะครับผมก็จำรายละเอียดไม่ได้ขณะนี้สิ่งที่อยากจะเห็นก็คือขอให้ตั้งเป็นแบบว่าชัดเจนมีระบบชัดเจนว่าปีนี้เราจะตั้งเท่าไหร่คือตอนนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้แสดงเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นในงบประมาณสังเขปปี70ซึ่งแสดงรายการออกมาเป็นครั้งแรกตารางที่3/28ประมาณการเรื่องชดใช้ค่าสูญเสียรายได้ปีนี้ตั้ง 41,862 ล้านบาทซึ่งก็ต่ำกว่าปีที่แล้ว 58,000 ล้านนะครับประเด็นในขณะนี้ก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะมีหนี้นอกงบประมาณที่มันแฮงอยู่แล้วเราก็จะไม่สามารถลดทอนได้เพราะไม่มีกลไกไอ้ที่นี่แห่งก้อนใหญ่ๆอีกก้อนหนึ่งที่อยู่ในหนี้สาธารณะคือกองทุนฟื้นฟูประมาณ400,000ล้านนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันในนี้ยังมีกระบวนการที่จะใช้คืนจะต้นบ้างดอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาระงบประมาณแต่กรณีของมาตรา28เนี่ยมันต้องมาตั้งใช้ในงบประมาณถ้าไม่จัดระบบที่จะไม่เพิ่มกับจัดระบบที่จะลดลงมันก็จะเป็นปัญหาคาราคาซังอันนี้ผมก็ฝากทางสำนักงาน เศรษฐกิจการคลังนะครับลำดับถัดไปของสำนักบริหารสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะครับคืออันนี้ผมอาจจะพูดได้ไม่เยอะเพราะว่าพอทราบข้อมูลภายในแต่สิ่งที่ต้องอยากให้ทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยยึดหลักให้มั่นนะครับแม้ว่าจะทำแผนการคลังระยะปานกลางว่าเราจะต้องตั้งงบประมาณชำระคืนหนี้เงินต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ4%ของงบประมาณรายจ่ายไปทำปีซึ่งดีมากแต่จะดีกว่านั้นเนี่ยถ้าขยับขึ้นมาอย่างปีนี้ที่เราตั้งเนี่ยมันประมาณ 15,000 ล้านที่เป็นตัวเลขกลมๆชำระต้นชำระเงินต้นแต่ว่าในระยะต่อไปภาระเงินต้นมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะตั้งคงที่ไว้ 4% ก็อาจจะไม่เพียงพอจะตั้งสัก 4.5 ถึง 5ทำเป็นกรอบขยับขึ้นมาสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี71เนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องดอกเบี้ยปีนี้งบประมาณรายจ่ายที่เป็นชำระคืนหนี้ภาครัฐเงินต้นน่ะ 150,000 แต่ดอกเบี้ยเนี่ยมัน 206,000 หรือ 209,000 ผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะครับท่านถ้าเกิดท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะให้ตัวเลขก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือดอกมันจะพูนแล้วผมดูจากประมาณการในตารางการชำระคืนหนี้ในเล่มขาวคาดแดงนะครับของสำนักหนี้บริหารสาธารณะหน้า299งบประมาณปี70เราตั้งงบชำระหนี้ 410,000 ล้านเอาตัวเลขกลมๆปี71ตั้งงบชำระหนี้ 490,000 ล้านปี72ไล่เพิ่มเกือบจะแตะ 500,000 ล้านนะอันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาในการจัดทำงบประมาณอีก2ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนแต่ว่าประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าล่าสุดการใช้เงินกู้ของพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านซึ่งพรุ่งนี้รอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยเท่าที่ผมเห็นตัวเลขที่ไปกู้มาเบื้องต้นประมาณ 150,000 ล้านบาทถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเป็นการกู้ด้วยการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็เป็นการกู้ในลักษณะเทอมโลนก้อนหนึ่งแต่สิ่งที่ผม Amazing และอยากถามท่านดอกเบี้ยแค่ 1.24% ต่อปีนะซึ่งอันนี้มันจะเป็นดอกเบี้ยปลอมเพราะท่านกู้จากตลาดเงินระยะสั้นเมื่อท่านที่ต้องคอนเวิร์ตเป็นบอนด์ในระยะต่อไปมันไม่ใช่ตัวเลขนี้หมายความว่าตัวเลขที่จะเป็นดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายมันจะต้องเพิ่มขึ้นสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าท่านต้องดำเนินการเปลี่ยนจากโฟลตเป็นฟิกซ์หรือว่าจัดโฟลตกับฟิกซ์ในการกู้ให้มันสอดคล้องกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าต้นมันมากขึ้นดอกมันมากขึ้นนะครับก็ขอเป็นส่วนที่3นะครับส่วนที่4กองทุนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรือกองทุนสวัสดิการอะไรประชาผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับผมมีประเด็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกถ้าท่านดูที่เล่มขาวคาดแดงเนี่ยเล่ม17อะไรเนี่ยหน้า121ปีนี้ท่านตั้ง 42,000 ล้านแต่ท่านก็รู้ตัวเลขจริงที่ต้องจ่ายคร่าวๆประมาณ 53,000 ก็มาในอีหลอบเดียวกันคือตั้งไม่พอกับการจะจ่ายจริงอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วท่านยังโชคดีไปเอาเงินอะไรมาสักก้อนนึงไม่รู้มาโปะตอนนี้ท่านก็ตั้งขาดไปประมาณ10,000ล้านซึ่งผมไม่รู้ว่าท่านจะบริหารตรงนี้ยังไงอันนี้ก็ฝากนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือผมอยากจะเสนอแนะอย่างนี้นะครับอ่านในรายงานของกองทุนสวัสดิการประชารัฐสวัสดิการเล่มนี้ผมคิดว่าให้รายละเอียดครบถ้วนดีมากนะครับแจกแจงว่าเป็นรายจ่ายประเภทไหนอย่างไรชัดเจนตัวเลขที่ท่านทำมาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินเฉลี่ยคนละเดือนละ 1,500 บาทตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ 1,500 บาทซึ่งแบ่งเป็นค่าเดินทางค่าอะไรซึ่งใช้จริงเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะฝากก็คือว่านอกจากการตั้งให้พอไม่ให้เป็นปัญหาอันที่สองก็คือว่าผมอยากให้เพิ่มรายการซื้อสิ่ง สินค้าอุปโภคบริโภครายเดือนซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลแถมให้4เดือนจาก300เป็น 1,000 แต่ต่อไปเมื่อกลับเข้าสู่ระบบเดิมมันก็ต้องเริ่มต้นที่300อยู่ดีนะครับจะมาเริ่มต้นที่ 1,000 ก็ไอ้ที่ตั้งไว้ก็ต้องคูณเข้าไปอีก2เท่าประเด็นที่ผมอยากจะเสนอนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าท่านพอปรับได้ก็น่าจะปรับนะครับก็คือในรายการที่เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยบางรายการผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าถ้ามีรายได้น้อยจริงๆเนี่ยเขาจะใช้นับไฟประปาเดือนละเป็น100บาทเลยเหรอผมไม่แน่ใจว่ามันจะสูงขนาดนั้นเพราะบ้านที่ผมต่างจังหวัดก็ใช้น้ำประปาอย่างเต็มที่ก็เดือนประมาณ200นะครับแต่ของผมมีสปริงเกอร์นะครับมีของต้องใช้เยอะงั้นผมคิดว่าส่วนนี้นะที่ว่าถ้าใช้เดือนละ100บาทนะครับอันที่2ค่าไฟ100ถึง315บาทเนี่ยอันนี้ผมยังคิดว่าน่าจะปรับเพราะรัฐบาลตอนนี้กำลังบอกว่า200หน่วยแรกจะคิด3บาทที่กำลังจะทำกันอยู่รวมทั้งค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้ท่านคำนวณยังไงแต่มีรายการนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าใครได้ประโยชน์นะครับคือรายการค่าพาหนะ750บาทต่อเดือนเนี่ยคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยมีทั้งคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็คนที่อยู่ในต่างจังหวัดตัวเลขที่ผมมีเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาไปขึ้นรถสาธารณะยังไงแล้วเขาขึ้นรถไฟฟ้ายังไงอันเนี้ย750บาทเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่ท่านต้องไปคำนวณใหม่แต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มก็คือรายจ่ายค่าซื้อของสวัสดิการเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้า300บาทเนี่ยผมคิดว่าน้อยเกินไปถ้าท่านลดตรงนั้นมาเพิ่มตรงนี้หรือปรับสัดส่วนให้เหมาะสมผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยส่วนที่เราตื่นเต้นกันมากก็คือสิ่งที่ท่านจะประกาศผลสอบเอนทรานซ์ของผู้ที่สมัครสอบทั้งหมด19ล้านคนนะครับอันนี้ผมจะขอคำแนะนำจะให้คำแนะนำนิดนึงนะครับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า13ล้านคนผู้ที่ตกหล่นของพม.กับกระทรวงมหาดไทย1ล้านคนที่ให้ผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจ5ล้านคนรวม19ล้านคนเนี่ยถ้าท่านจะประกาศเนี่ยท่านช่วยประกาศเลยว่าคนที่ไม่ได้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเป็นจำนวนกี่คนให้มันชัดๆออกมาเลยมีรายได้เกิน 100,000 มีเคยมีบัตรเครดิตมีรถคันนึงอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวมีรายได้เกินคืออันนี้ผมไม่ได้ไปตัดสินใครแต่อยากให้ท่านอธิบายให้ชัดๆเป็นไอเทมเลยว่าในกลุ่มแรก13ล้านคนที่ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรในกลุ่มที่เป็นคนที่พม.กับกระทรวงมหาดไทยตกหล่นเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรกลุ่มที่3ก็คือ5ล้านที่ท่านไปกวาดมาเนี่ยอันเนี้ยน่าตื่นเต้นมากนะครับว่าจะเข้าข่ายสักกี่คนมันจะได้ตัวเลขสุทธิเหลือจริงๆแล้วเราจะได้นับ1ได้เนี่ยถ้ามันน้อยเราก็ตั้งให้เพิ่มถ้ามันมากเราก็มาตัดทอนดูว่าจะทำยังไงอันนี้ผมฝากท่านนะครับส่วนของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องกรรมวิธีแต่ผมจะบอกว่ากองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เนี่ยได้เดินทางมาถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้แล้วคือหลักการของการตั้งกองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยคนที่กู้ไปแล้วเอามาใช้คืนแล้วก็เป็นคนให้คนที่กู้ใหม่แล้วก็เอามาใช้เป็นลักษณะเป็น low revolving fund เป็นกองทุนหมุนเวียนซึ่งถ้าหากคนที่กู้ไปไม่มาใช้มันก็มีหลายเหตุผลถ้าเขาไม่สามารถหางานทำได้อันนี้เราเห็นใจแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าหนี้ก้อนนี้เป็นหนี้ที่ลำดับการใช้คืนเป็นลำดับ
1: อันนี้ก็เมื่อกี้ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมไปนะก่อนที่จะไปฟังนะเพราะว่าปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าเดี๋ยวไม่แน่อาจจะต้องให้เข้าเครดิตบูโรนะสำหรับหนี้กยศ.เนี่ยนะแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อเราก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่คุณวีระได้พูดในชั้นกรรมธิการเมื่อวานนี้ที่คุณวีระฝากไว้นะครับพักสักครู่ครับ

0: 94.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
9: ้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์แล้วก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
10: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
11: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
10: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
13: หลังเคารพธงชาติ 6:00 นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
14: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
13: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
14: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
13: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
15: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า 22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
15: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เมื่อเบรกที่แล้วนะเบรกที่2นี่ผมเอาข้อสังเกตนะที่คุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยได้มีการพิปรายนะสำหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะหลักๆก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงการคลังนะเพราะว่าเป็นของเมื่อวานนี้นะหน่วยงานที่ทางกรรมาธิการนะที่เขาเชิญมาชี้แจงเนี่ยนะก็เป็นกระทรวงการคลังนะมีท่านปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็จะเหลือจริงๆก็ประมาณสักนาทีเศษๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าก็ถือว่าเราได้ฟังในเนื้อหาที่มีการตั้งข้อสังเกตนะอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่คุณวีระบอกเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมหรือว่ามีการแจกแจงนะทำไมถึงจะใช้ค่าน้ำเท่านั้นทำไมใช้ค่าไฟเท่านี้นะค่าโดยสารเป็นยังไงนะมันเพียงพอหรือไม่หรือว่าเงินที่ให้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเนี่ย300 บาทเนี่ยนะมันเป็นยังไงแล้วก็การตั้งงบประมาณนะ40,000 กว่าล้านเนี่ยนะมันจะเพียงพอหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังก็คงไปพิจารณาอีกทีนึงเพราะว่ามันยังอยู่ในชั้นของการที่ เดี๋ยวอนุกรรมธิการเนี่ยเขาจะต้องลงลึกในรายละเอียดอะไรอีกนะแล้วก็อาจจะมีการปรับแก้อะไรยังไงนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆติดตามนะก็ดีนะก็เราก็คงจะได้ฟังมุมมองนะเหลี่ยมต่างๆนะว่าเรื่องที่มีการพูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะงบประมาณปี2570 3.78 ล้านบาทเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะครับอ่ะส่วนช่วงชั่วโมงที่2นะฮะเดี๋ยวคุณวีระธีรพัฒน์นะเมื่อกี้ผมได้สัญญาณมาแล้วนะว่าเดี๋ยวคุณวีระบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาทางซูมนะคงจะมีรายละเอียดอะไรพูดคุยเพราะว่าวันนี้ก็เห็นไปประชุมกรรมาธิการพิจารณางบปี70ด้วยเหมือนกันนะเป็นเรื่องของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะผมไม่แน่ใจว่าจะเอามาเล่ารายละเอียดอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าส่วนของเรานะระหว่างที่รอคุณวีระเนี่ยนะเดี๋ยวผมอัปเดตสักหน่อย ทำยังไงได้เนาะเราเป็นคนชอบดูฟุตบอลเนาะอ่ะมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราคุยกับคุณวีระก่อนละกัน คุณวีระสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
2: อัปเดตฟุตบอลให้ผมฟังหน่อยวันนี้รอบ8ทีมเตะกันยัง
1: ยังเตะคืนนี้ครับ
2: โอเคเดี๋ยว8ทีมฝั่งซ้ายเป็นใครบ้างล่ะ
1: โอ้ฝั่งซ้ายนี่น่าจะเป็นฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกและอีกคู่หนึ่งสเปนเจอเบลเยียม
2: ฝั่งซ้ายโอเคแล้วอีกฝั่งหนึ่ง
1: อีกสายหนึ่งเนี่ยเป็นนอร์เวย์เจออังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด
2: ์คาดว่าใครจะเข้าชิง
1: เอาชิงเลยล่ะ
2: เอาเข้ารอบ4ก่อนคร
1: ับ อ๋อรอบผมเนี่ยถ้าเอา4ทีมนะ
2: เอางี้ก่อนฝั่งซ้ายนี่ฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสเจอสเปนเดี๋ยว
2: อันนี
1: ้เลือกมาแล้วฮะ
2: ไม่ฝรั่งเศสโมร็อกโกนี่จบไปแล้วใช่มั้ย
1: ยังฝรั่งเศสน่าจะผ่านได้คืนนี
2: ้อ้าวงั้นเอาฝรั่งเศสมาตั้งตัวนึงก่อน
1: ครับ
2: นะแล้วไปอีกคู่นึงอะไรนะข้างล่าง
1: อีกคู่นึงนี่จะเป็นสเปนกับเบลเยียม
2: สเปนกับเบลเยียมเราโอ้โหยากไว้คู่นี
1: ้นะ
2: เอาเบลเยียมเข้าไว้
1: จริงเหรอ
2: เอาเบลเยียมเข้าอ่ะ
1: เหรอ
2: ก็มีฝรั่งเศสกับสเปนอยู่คู่กันแล้วมาเจอกันหรือเปล่าหรือว่าไง
1: เจอจะรอบ4จะต้องเจอกัน
2: โอเคและอีกฝั่งนึงก็อังกฤษ
1: เจอนอร์เวย
2: ์อันนี้เอาอังกฤษ
1: นะแล้วก็
2: อาร์เจนตินากับ
1: อาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด
2: ์เอาอาร์เจนตินา
1: ครับ
2: งั้นคู่เซมิไฟนอลก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอกับใครนะ
1: ถ้าคุณวีระเลือกก็จะเป็นเบลเยียม
2: ฝรั่งเศสเจอกับเบลเยียม
1: ครับ
2: อาร์เจนตินาเจอกับอังกฤษ
1: ครับ
2: รอบ4ทีมสุดท้าย
1: รอบ4ทีม
2: ชิงชนะเลิศ
1: ชิงชนะเลิศก็ต้องเป็นฝรั่งเศสอาร์เจนตินา
2: ฝรั่งเศสอาร์เจนตินา มันถึงจะสมน้ำสมเนื้อไว้คุณณัฐพงษ
1: ์ใช่ๆๆๆ
2: คือใจผมเนี่ยผมชอบทีมยุโรปเตะกับทีมลาตินว่ะผมชอบทีมยุโรปเตะกับลาติน
1: ครับ
2: คือถ้ามันแบบว่าเป็นยุโรปเตะกันเองเนี่ยผมไม่ค่อยดูอ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: หรือเป็นลาตินเตะกันเองผมก็ไม่ค่อยชอบดูเพราะว่ามันเชียร์ไม่สนุกอ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์จริงจริง
2: นะอันนี้พูดถึงประสบการณ์รู้จักฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี2509
1: ครับ
2: ตอนนั้นเข้ามาฉายในโรงหนัง
1: อ
2: ังกฤษชนะเยอรมันเป็นแชมป์ครั้งแรกของอังกฤษ
1: ครับ
2: คุณยังไม่เกิดยังเป็นโอปาปฏิกาย
3: ยังเวียนว่าอยู่เลยยังไม่รู้จะตรงไหน
2: โอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวคุยสั้นๆ นะเพราะว่าวันนี้มันมีหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงเนี่ย3หน่วยงาน
1: ครับ
2: ตกค้างจากเมื่อวานนี้ของในส่วนกระทรวงการคลังซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็คือธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห
1: ์
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็บรรษัทสินเชื่ออะไรบรรษัทประคำประกันสินเชื่อบสย.พวกนั้น
1: ครับ
2: 5หน่วยงานนะก็ส่วนใหญ่ก็พุ่งเป้าถ้าสสเขาก็พุ่งเป้าไปที่ธกส.ซึ่งก็มีข้อมูลที่เป็นเรื่องอัปเดตนะเพราะว่ามันมีเงินตกค้างที่ต้องจ่ายให้กับเงินช่วยเหลือชาวนาอะไรไร่ละพันไร่ละพันยี่สิบไร่หรือไร่ละ 2,000 10ไร่แล้วนะซึ่งมันค้างอยู่ประมาณ 200,000 กว่าราย
1: ครับ
2: อันนี้ยังไม่ได้จ่ายเขาตอนนี้เขาเดินหน้าแล้วจะจ่ายส่วนนี้แต่ส่วนที่เหลือค่อยว่ากันแล้วก็ฟังจากผู้บริหารผู้จัดกรรมการผู้จัดการของทางธนาคารธกส.เนี่ยปีนี้เขาคาดว่าจะต้องใช้เงินตามม.28เนี่ยประมาณ 50,000 ล้านส่วนจะใช้อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามกันละกันธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะเขาขอเงินน้อยนะธนาคารออมสินก็เหมือนกันแต่มันมีเรื่องของเก่าอะไรพันๆนะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นของรัฐพงศ์แต่ว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเฉพาะทางซึ่งเกี่ยวกับห้องส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้คืนหนี้ม.28ของรัฐพงศ
1: ์
2: ซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะเป็น2ที่ก็คือทางธกส.ประมาณ 7-8 แสนล้านนะคุณรัฐพงศ
1: ์
2: แล้วก็ของออมสินรู้สึกจะ 50,000 นะถ้าผมจำไม่ผิด
1: คร
2: ับ แล้วเบี้ยบ่ายรายทางเป็นเรื่องอะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยก็เดี๋ยวผมก็ฝากทางผู้จัดการธกส.ว่าเพราะเนื่องจากของเขามันเยอะสุดไงคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
2: แล้วมันกระทบไม่ใช่กระทบมันผูกกับรัฐบาล
1: นโยบายของรัฐบาล
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกเขาว่าช่วยทำเป็นเอกสารสรุปสถานะภาพของเงินชดเชยของรัฐอ่ะที่รัฐจะต้องชดเชยให้ที่ธกส.ออกไปให้ก่อนนะว่าของเขามียอดคงค้างเท่าไหร่
1: ครับ
2: เป็นต้นเท่าไหร่เป็นดอกเท่าไหร
1: ่
2: สำหรับของเขาเองกับส่วนที่มันมีการรับโอนไปอยู่ที่สปน.อีกอันหนึ่งคุณรัฐพงศ
1: ์
2: มันมีสองก้อนนะอันเนี้ยก็ค่อยๆดูกันละกันว่าบอกเขาให้เขาทำเป็นเอกสารไปเลยดีกว่ายาวๆชี้แจงให้ละเอียดไปเลยนะแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาส่งเป็นในนี้ให้ผมเป็นในอินโฟกราฟิกให้ผม
1: ครับ
2: แต่เข้าใจว่าเป็นข้อมูลภายในผมเอามาเปิดเผยไม่ได้คุณรัฐพงศ
1: ์ครับผม
2: อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นกระทรวงต่างประเทศอันนี้ใช้เวลาประมาณผมมาถึงที่นี่ประมาณ9โมงคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
2: กว่าจะจบรายการเนี่ยน่าจะบ่ายโมงมั้งแล้วก็ถัดจากนั้นก็เป็นกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็ว่ากันไปประมาณสักเกือบ3ชั่วโมงเพิ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วตอนนี้ก็เป็นของกระทรวงท่องเที่ยวนะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงท่องเที่ยว เขากำลังพรีเซนต์อยู่ผมความสนใจอันนี้ผมน้อยผมก็เลยแต่ไปเน้นของกระทรวงต่างประเทศว่าก็พอดีรู้จักกันด้วยนะแล้วคนที่มาชี้แจงที่เป็นทูตเป็นอะไรก็เป็นรุ่นน้องสุภาพหลายคน เลยเขาก็เลยมาไล่รุ่นให้ฟังว่าเขารุ่นเท่าไหร่ประมาณรุ่นคุณณัฐพงศ์กับคุณณัฐพงศ
1: ์นะฮะ
2: ที่เป็นทูตเนี่ย112อะไรก็เนี่ย112 115อะไรแถวๆเนี้ย
1: อ๋อๆๆ
2: เออๆเ เนี่ยรุ่นคุณณัฐพงศ์ที่เข้ามาคุยก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกกันแล้วกันเพราะว่าเขาก็โดนตัดงบทุกคนนะโดนตัดงบ
1: คร
2: ับ อันนี้พอตัดงบเยอะๆเนี่ยมันจะไปตัดอีกมันยากมากแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์
2: งั้นรอบนี้มันคงไม่จี๊ดจ๊าดแต่คุณณัฐพงศ์เพราะว่าสำนักงบมาเนี่ยมันกรองไประดับนึงแล้วคุณณัฐพงศ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาตกมาถึงชั้นกรรมาธิการดูเป็นภาพรวมแล้วเนี่ยโอกาสที่จะตัดค่อนข้างยากแล้วก็ถ้าลงไปในชั้นอนุนี่มันเป็นรายละเอียดแล้วคุณไปพูดถึงรถคันหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงอย่างนี้ผมว่ายุ่งยากไอ้นั้นผมอาจจะไม่ไปยุ่งอันนี้ก็ขบแต่ก็ใช้เวลาชี้แจงกันนานพอสมควรนะผมก็มีประเด็นของผมแหละนะส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวนี่ยังไม่ได้เนี่ยดูเขาพรีเซนเตชันเฉยๆนะที่น่าสนใจวันนี้คงจะเป็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญมี2มติ
1: ครับ
2: มติแรกนี่เอกฉันท์
1: 9-0
2: คือวรรค
1: อนุ1
2: 200,000แรกเนี่ยโอเคใช่มั้ย
1: ครับ
2: เค้าแบ่งเป็น200,000แรกกับ200,000หลังใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
2: ไอ้200,000แรกเนี่ย9-0คือหมายความว่าพระราชกำหนดที่จะใช้เงินเนี่ยที่กำลังทำมาอยู่เนี่ย200,000แรกเนี่ยจบไอ้200,000หลังเนี่ย7-2
1: ครับ
2: เสียงข้างมากบอกว่าไม่มีปัญหาส่วนเสียงข้างน้อยก็บอกว่ามันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เราเข้าใจแต่เขาไม่มีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมนะ
1: คร
2: ับ ครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาก็ดูในกรอบว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1มากน้อยแค่ไหนก็มองแค่นี้ท่านอ่านคราวนี้เรายังไม่เห็นคำวินิจฉัยกลางใช่ไหมคุณรัตพงศ
1: ์ยัง
2: เราเห็นเฉพาะมติ
1: ครับ
2: แล้วเขาก็แจ้งว่าใครลงมติอะไรยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องรูทีนเราเข้าใจอันนี้ผลกระทบกับเมื่อวานผมบอก7-2เน
1: า
2: ะ
1: ใช่
2: ไม่ให้มันน่าเกียดนะคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
2: ไอ้เรื่องที่2ไอ้เรื่อง200,000หลังอ่ะคุณนัทพงศ์แต่ว่าเขาก็มีเหตุผลที่ก็ต้องขออ่านคำวินิจฉัยกลางจะได้รู้ว่าทางผู้ร้องเขาร้องแบบไหนถ้าผู้ถูกร้องแก้ไขยังไงแล้วทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นยังไงแล้วก็อ่านประกอบเพราะว่ามันจะเป็นหลักการต่อไปในอนาคตด้วย
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันเปิดทางรัฐบาลในคุณรัฐพงศ
1: ์
2: ถ้าว่าตอนนี้มีเงินอินแฮนที่จะใช้ถ้าของอันแรกเนี่ยมันยังใช้ไปแค่ดูตัวเลขที่เขาพูดกันประมาณสัก170,000
1: ครับ
2: มันเหลือ30,000ของก้อนแรก30,000หรือ40,000นะผมไม่แน่ใจตัวเลขเด็ดๆนะไอ้ก้อนหลัง200,000นี่แหละอันนี้ลุ้มถึงคุณรัฐพงศ
1: ์
2: ผมเห็นแล้วโอ้โหกระทรวงนี้ขอทำไม่นี่กระทรวงนั้นขอทำไม่นั่นมากันอุตลุดเลย อันเนี้ยคือด้านหนึ่งเนี้ยมันมีงานมันมีเรื่องที่จะใช้เงินละเพราะมีเงินให้ใช้ละ มันก็ขึ้นอยู่กับโครงการกันนี่มันจะตรวจสอบกันละเอียดขนาดไหนนี่ผมไม่แน่ใจ
1: ครับ
2: มันก็เราเห็นละกระทรวงเกษตรเนี่ยมากกระทรวงนึงละ กระทรวงคมนาคมเนี่ยมากระทรวงนึงละ กระทรวงการคลังนี่มากระทรวงนะแล้วก็กระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
2: 4กระทรวงนี้จะเป็น4กระทรวงหลักเลยอาจจะมีคนอื่นเพิ่มอีกนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
2: แต่ว่ารายการหลักเนี่ยน่าจะมา 4-5 กระทรวงนี้คุณรัฐพงศ์ยังไม่รู้กระทรวงกลาโหมจะทำอะไรนะว่าจะอยากจะทำโซลารูปเลยเขาม
3: ันติดกันไปหมดแล้วเห็นส่วนใหญ่ก็ติดกันไปเต็มหลังคาไปหมดเลย
2: ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันก็ทำอะไรหลายอย่างอ่ะใช่ไห
1: ม
2: กระทรวงเกษตรก็อาจจะมีโครงการทำโซล่าดูดน้ำบาดาลอะไรอย่างเงี้ยคุณตาโป่ง
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: EV ของกระทรวงการคลังอะไรอย่างเงี้ยลองอันนี้เอาไว้ตามมันกันแล้วกันแต่เล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับเปิดก๊อกใหม่ก๊อกหนึ่ง
1: ครับ
2: พอก๊อกพอประมาณ70เนี่ยมันเปิดว่ามันมีตะลงนะครับผ
1: ม
2: เครื่อง
3: มันเป็นยังไงไม่มีน้ำไหลออกมาเลยเหรอมันมีตะลมเหรอ
2: ไม่คือมีถึงจะมีอะไรนะปั๊มน้ำ
1: ครับ
2: แต่ว่าน้ำในถังมันไม่
1: ม
2: ีงั้นเปิดมามันก็เป็นล
1: ม
2: ตอนเนี้ยมันเปิดมาก็เป็นลมก็ได้มีคราวนี้มีถังใหม่ถังนึง
1: ครับ
2: อันนี้ต้องคือผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะเพราะมันเป็นเงินมันไม่ได้ผ่านสภานะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นก้อน400,000ล้านเนี่ยไม่ได้ผ่านสภาการตรวจสอบเนี่ยมันจะตรวจสอบย้อนหลังมันไม่ใช่ตรวจสอบก่อนที่จะทำคุณนัทพงศ์
1: ครับ
2: มันไม่ได้เป็นการอนุมัติให้ทำ มันเป็นเรื่องที่หน่วยรับงบประมาณที่จะทำโครงการมากับการพิจารณาโครงการที่จะให้กู้ให้โทษให้เงินอันนี้ไม่ใช่กู้นะให้เงินเลยนะให้เงินไปทำโครงการอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดความรอบคอบแล้วก็ความทุกความที่มันเป็นเรื่องกุศลนะคุณณัฐพงศ
3: ์ครับ
2: ที่ฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องเป็นคนอนุมัติโครงการเนี่ยต้องเอาใจใส่ส่วนการตรวจสอบมันก็ต้องตรวจสอบหลังจากที่มันผ่านมาแล้วคุณณัฐพงศ
3: ์
2: คือขั้นตอนที่จะไปอนุมัติโครงการมันไม่ได้อยู่ที่สภาม ันไม่เหมือนงบประมาณนี่เราต้องเป็นคนอนุมัติ
3: ครับ
2: ใช่ไหมแต่ขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนของฝ่ายบริหารทั้งหมดเลย
3: คณะกรรมการจัดกองชุดปลัดมันจะไปทำนะ
2: ไม่รู้ว่าจะชุดไหนก็ไม่รู้ว่ามีห้าอนุสี่อนุอะไรก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวนะแต่ว่าประเด็นมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามองในเชิงการเมืองอันนี้มันจะลดความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะคุณมีของเล่นใหม่ไงคุณรัฐพงศ
3: ์ครับ
2: มีกระสุนดินดำใหม่ไงมีเหมืองใหม่อ่ะคุณรัฐพงศ
3: ์
2: หรือไม่ก็มีบ่อน้ำบ่อใหม
3: ่
2: ไอ้ที่มาแย่งกันบ่อน้ำที่ใช้ต่างคนต่างสูบแล้วมันมีตะลมตอนนี้มันก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันละเอาไปจิ้มบ่อใหม่กันแต่จิ้มบ่อแล้วใหม่แล้วมันจะใช้ได้ใช้ไม่ได้เลยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคุณรัฐพงศ
3: ์ครับ
2: เนี่ยที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะมีไหมคุณมีอะไรจะคุยกับผมไหมผมบอกแล้วว่าผมไม่ยาวนะวันนี
3: ้โอเคผมคุยเรื่องนี้พอดีผมเห็นอะไรที่คุณวิระบอกเมื่อวันสองวันก่อนอ่ะบอกว่าเอ๊ะไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะต้องอาจจะไปคุยเล่นๆเหรอหรือมีเรื่องอยากจะคุยอะไรกับที่คุณผู้ฟังเขาอยากฟังบ้างเล็กๆกลุ่มเล็กๆอ่ะ
2: ที่โอเคอย่างนี้คือมันมีคุณผู้ฟังจำนวนมากเนี่ยอยากเจอกับผม
3: ครับ
2: นะผมก็ส่วนใหญ่ที่เจอคนฟังเนี่ยมันก็จะเจอเฉพาะตอนไปเที่ยวกันคราวนี้มันก็อีกอย่างก็คือฟังรายการดูโทรทัศน์อ่ะ
3: ครับ
2: ผมก็เลยคิดว่าผมจะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งนะหมายความว่าไปเจอหน้ากันนะนะตอนนี้เนี่ยเลือกสถานที่ก็ต้องแล้วแต่เจ้าของเขาสะดวกไง
3: ครับ
2: ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเทศกาลผลไม้ที่ดีเอสลาบินทา67เนี่ยผมก็เห็นสถานที่เขาทั้งที่จอดรถทั้งอะไรเนี่ยมันเอื้อพอสมควร
3: ครับ
2: ผมก็เลยถามทางเขาว่าคือก่อนหน้านี้ผมเอาหนังสือไปวางให้คนอ่านฟรีแล้วก็มีเล่มไหนใครอยากซื้อก็ซื้อได
3: ้ครับ
2: นะผมก็เลยบอกเขาว่าอย่างนี้ดีไหมสักเดือนละครั้งผมอาจจะขอไปทำอะไรที่ดีเอสลาบินทา67เนี่ยนะก็กะว่ามันจะเป็นก็นั่งนึกชื่ออยู่ต้องนานนะว่าจะใช้ชื่ออะไรบ่ายวันอาทิตย์อะไรนะคุณณัฐพงศ
3: ์ครับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกัน
2: บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันนะที่ดีเอสลาบินทา67นะซึ่งเขาสามารถจะรองรับคนได้เนี่ยประมาณ40คน
3: ครับ
2: นะเขามีเผอิญมันตรงกันนะไอ้ร้านเขาเรียกอะไรคาเฟ่ใช่ไหม
3: ครับ
2: ร้านกาแฟคาเฟ่เนี่ยเขาชื่อ refresh
3: ครับ
2: ผมก็เลยเว้ยงั้นผมก็ขอยืมชื่อเข้ามาใช้เลยบ่ายวันอาทิตย์มา refresh กันแต่เราไม่ได้ว่าไอ้ refresh ในความหมายของผมว่าเรามาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคุยกันแบบสไตล์สบายๆอ่ะคุณนัทพงศ
3: ์
2: นะอันนี้ประเด็นก็คือว่าบางคนอาจจะอยากจะอะไรล่ะมาให้ผมเซ็นหนังสือบางคนอาจจะมาเจอกับผมแต่ผมก็จะมีเรื่องที่จะคุยให้ฟังนะก็บอกเขาว่าสักเดือนละครั้ง
3: ครับ
2: แต่ว่ากำหนดว่าใช้ชื่อเนี้ยบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันที่ดีเอสราบินทา67ตรงนั้นเขาก็จะมีทั้งคาเฟ่มีไม่รู้เขาเสร็จหรือยังนะผมก็จะไปใช้บริการเขาอยู่อะฟิตเนส
3: ฟิตเนส
2: แล้วก็มีที่ล้างรถ แล้วก็มีร้านอาหารอะไรแถวๆนั้นน่ะก็ไปหากินอะไรกันได้หรือจะไปอะไรก็ได้เนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มกันเนี่ยวันอาทิตย์นี
1: ้อาทิตย์ที่12กรกฎาคมเนี่ยนะ
2: เอออาทิตย์ที่12กันแหละพอดีวันเสาร์เนี่ยผมติดจริงๆที่จริงถ้าให้ผมทำอะไรสบายๆต้องเป็นวันอาทิตย
1: ์ครับ
2: เพราะผมเหนื่อยจากจันทร์ถึงศุกร์แล้วเนี่ยเสาร์เนี่ยผมต้องบ่มตัวคุณณัฐพงษ
1: ์อืม
2: แล้วก็พักให้เต็มที่คราวนี้ถ้าเกิดว่าไปก็คิดว่าสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองเนี่ยเอาว่าสักบ่ายสองดีกว่าคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: นะวันเสาร์ขอโทษวันอาทิตย์ที่12กรกฎาบ่ายสองนะไปเจอกันที่ดีเอสรามินทาซอย67
1: ครับ
2: ใครที่เคยไปซื้อผลไม้ก็จะรู้ที่แหละตรงนั้นมันจะมีคาเฟ่ชื่อ Refresh
1: ครับ
2: แล้วก็มีฟิตเนสผมไม่รู้เขาใช้ชื่ออะไรนะแล้วก็มีที่ล้างรถผมก็จะเอารถไปล้างด้วยแล้วผมก็จะไปคุยสบายๆให้ฟังตามสไตล์ที่ว่า
1: ครับ
2: นะแล้วก็ผมมีหนังสือที่ยังมีเหลือที่จะขายได้ตอนนี้นะก็จะมีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม1เล่ม2แล้วก็จะมีอะไรล่ะส่งภาพเขียนที่รัสเซียแล้วก็จะมีอะไรล่ะไอ้ชุดท่องไปในต่างแดนนะครับผมต้องไปในต่างแดนอะไรนะเล่มหนึ่งเล่มไอ้เนี่ย
1: จากแคนาดาถึงอเมริกาจากสเปนถึงโปรตุเกสอะไรใช่ไหมหรือว่าโปรตุเกสถึงสเปน
2: ใช่จากโปรตุเกสถึงสเปน
1: ครับ
2: แล้วในอนาคตถ้าผมออกหนังสือเล่มใหม่นะเพราะผมไม่ได้ทำเปิดตัวหนังสือมานานแล้วก็อาจจะใช้รายการเนี้ยเปิดตัวหนังสือไปด้วยแต่ตอนนี้กล่าวว่าถ้าจะพอมีเวลาจัดให้เนี่ยก็สักเดือนละครั้ง
1: ครับ
2: ส่วนจะเป็นวันอาทิตย์ไหนเนี่ยค่อยว่าอีกทีนึง
1: ครับ
2: อันนี้เนื่องจากว่าสถานที่มันจำกัดคนจะไปก็ค่อนข้างคิดไปเยอะนะ
1: ครับ
2: ผมก็ขอจำกัดคนคราวนี้วิธีการที่จะจำกัดคนให้มันแน่นอนเนี่ยใครที่จะไปร่วมรายการวันอาทิตย์เนี้ยให้ลงทะเบียนผมส่งรายละเอียดเรื่องการลงทะเบียนไปให้คุณณัฐพงษ์นะ
1: ครับ
2: คุณณัฐพงษ์ช่วยแจ้งคุณผู้ฟังนิดนึงว่าใครที่จะไปร่วมรายการบ่ายวันอาทิตย
1: ์
2: มารีเฟชกันเนี่ยที่ดีเอสรามินทาซอย67เนี่ยเอาจะต้องลงทะเบียน
1: ครับ
2: อันนี้รายละเอียดที่ผมส่งไปให้คุณณัฐพงษ์ช่วยอ่านนิดนึง
1: เขาจะต้องลงทะเบียนนะฮะได้ที่ Facebook นะชื่อว่าร้านรีเฟชคาเฟ่นะ
2: ชื่อบัญชีชื่อร้านรีเฟชคาเฟ่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษฮะ
2: ชื่อมีคำว่าร้านหรือว่ารีเฟชคาเฟ่เลย
1: รีเฟชคาเฟ
2: ่
1: R-E แล้วก็เป็นคอลอนนะ
2: เออคอลอน
1: แล้วก็
2: คอลอนหรือว่าคอลอนหรือไฮเฟน
1: คอลอนสิสองจุด
2: อ๋อคอลอนสองจุดโอเคคอลอนรีรี
1: ครับผมแล้วก็เฟรดนะ F-R-E-S-H แค่นี
2: ้รีเฟชเนี่ยแล้วก็อันนี้อยู่ใน Facebook ใช่ไหมอ
1: ยู่ใน Facebook นะแล้วก
2: ็แล้วยังไง
1: พอจะลงทะเบียนก็ติดต่อไปทาง Messenger ของที่เนี่ยของที่รีเฟชคาเฟ่เนี่ยแล้วก็บอกกับแอดมินเขาว่าจะขอไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันกับคุณวีระ
2: บ่ายสองนะ
1: บ่ายสองครับบ่ายสอง
2: วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม
1: ครับผม
2: ทีนี้เนี่ยต้องขอชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: เพราะว่าผมจะได้รู้ว่าไอ้เรื่องที่ผมคุยให้ฟังตอนบ่ายเนี่ยใครเอาไปพูดถึ
1: งกลุ่มไหนยังไงเนาะจะได้รู้นะ
2: แต่ว่าขอจำกัดนิดนึงนะว่าขอจำกัดนิดนึงว่าถ้ามาก็เต็มที่คณะหนึ่งขอสองคนพอนะณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: นะมันจะมีโอกาสอื่นอีกอะแต่ว่ารอบแรกเนี่ยแต่ต้องลงทะเบียนนะถ้าไม่ลงทะเบียนนี่อย่าไปนะถ้าไม่ลงทะเบียนนี่อย่าไปเพราะว่ามันจำกัดจำนวนนะณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: แต่ผมจะให้เขาลงทะเบียนประมาณสัก50คน
1: ครับ
2: เผื่อคนไม่ไปสัก10คนสิเต็ม capacity เขาก็เต็ม capacity ของเขาก็40คน
1: ครับ
2: เก้าอี้ที่เขาพอมีแล้วก็มันก็จะไม่วุ่นวายมากจนเกินไปนะเนี่ยก็แจ้งคุณผู้ฟังตกลงว่าใครที่จะไปร่วมรายการก็ไปที่ Facebook
1: ครับ
2: แล้วก็กดคำว่าร
1: ีเฟช
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: รีRE แล้วก็ไอ้สองตัวจุดๆ
1: อ
2: ่ะแล้วก็ Fresh ในบัญชี Facebook แล้วก็พอเข้าไปปั๊บก็ไปคุยกับแอดมินที่ Messenger ถ้าเกิดท่านจะไปท่านขอลงทะเบียนก็ขอชื่อจริงนามสกุลคนที่จะไป2คนคณะหนึ่งนะอย่าเกินนะแล้วก็กระจายกันไปก็แล้วกัน
1: ครับ
2: นะลองดูก็แล้วกันนะพรุ่งนี้คงจะรู้ผลว่ามีคนสนใจมากน้อยแค่ไหน
1: ครับผม
2: ถ้าคนไปเยอะพรุ่งนี้เราก็มาปิดเลย
1: มาปิดเลย
2: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: โอ้ฟรีนี่เออใช่
2: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ครับ
2: เป็นเขาเรียกอะไรนะ
1: บริการหลังการขายพิเศษหน่อย
2: ล่ะไม่ Public Intellect
1: อ๋อครับ
2: ปัญญาชนสาธารณะ
1: เออ
2: ชื่อแปลกๆดีนะพวกนี้คุณไม่ค่อยได้ยินหรอกนะ
1: ครับ
2: อ่ะโอเคประมาณนี้แหละครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผม
2: ถ้าไม่เต็มพวกนี้เราค่อยมาพูดอีกทีนึงตอนนี้15:35 น.
1: ครับผม
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: งั้นคุณที่เหลือคุณดำเนินการต่อนะ
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับ
2: คุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับผมก็ย้ำอีกทีนะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้แล้วนะอีกแค่2วันเท่านั้นนะสำหรับใครที่อยากจะไปนั่งฟังคุณวิระคุยนะสไตล์แบบเล่าสู่กันฟังเนี่ยบอกว่าฟังแบบสบายๆเลยนะครับชื่อก็คือชื่องานนะว่าบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะสถานที่ก็ที่ดีเอสรามอินทรา67นะครับแต่ว่าจำกัดจำนวนนะครับแค่40ท่าน50ท่านเท่านั้นแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยที่ไปอาจจะไปคนเดียวได้นะสูงสุดไม่เกิน2ท่านนะขอชื่อขอนามสกุลอะไรให้เรียบร้อยนะครับเขาต้องไปลงทะเบียนนะต้องไปจองที่ไว้ก่อนนะไปที่ Facebook ครับFacebook Refresh นะครับ RE แล้วก็คอลอน2จุดอะนะครับแล้วก็ Fresh F R E S H นะครับหลังจากนั้นคุณก็ติดต่อผ่านทาง Messenger สอบถามทาง Messenger ของเขานะผมแปะลิงก์ไว้ให้นะที่เพจของผมนะเผื่อมันจะได้สะดวกจะได้ง่ายหน่อยบางท่านอาจจะกดหาแล้วหาไม่เจองั้นเข้าไปดูที่เพจของผมนะแล้วก็จะมีลิงก์ไว้ให้คุณก็กดลิงก์เข้าไปหลังจากนั้นคุณก็ไปสอบถามอะไรตามที่คุณต้องการนะคุยกับทางแอดมินของเขานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณ

0: ิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์กกับผมจอห์นวินเทจ
0: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะฮะของวันนี้นะอ่ะเรามีเวลาช่วงสุดท้ายนะ20นาทีคุณผู้ฟังที่จะคุยกันครับเชิญครับนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากจะคุยกันนะก็เชิญนะเชิญนะเรามีเวลา20นาทีนะวันนี้ช่วงแรกก็สรุปข่าวสารนะช่วงที่2ก็เอาเรื่องที่คุณวีระคุยในกรรมธิการนะมาเปิดให้ฟังนะการตั้งข้อสังเกตต่างๆนะแล้วก็ช่วงที่3เมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับคุณวีระถึงวันเนี้ยที่ประชุมกรรมธิการมีประเด็นมีเรื่องไหนอย่างไรนะครับคุณประพันธ์ครับสาย2สวัสดีครับ
2: ขออนุญาตครับผม
1: ครับ
2: ฟังเรื่องกยศครับเป็น
1: กยศทำไมครับ
2: ไปเข้าข้าวบุรีครับ
1: รัฐมนตรีขออภัยปลัดกระทรวงการคลังบอกเฉยๆบอกว่าก็อาจจะยังตอนนี้ยัง
2: ผมรับควรหน่อยผมความเห็นผมนะท่านคนที่เขาทำงานเนี่ยข้อแรกเลยเขาต้องมีทางโรงงานเนี่ยทำงานโรงงานเจ็บแก้งเลยคนนี้มาทำงานก็ให้ประกันสังคมเขาหักเพิ่มสิครับอย่างคนนี้ทำไป2-4ก็ออกจากโรงงานนี้ทางบริษัทก็จะไปแจ้งว่าคนนี้ไปทำงานแล้วก็เอาเองไม่มีงานทำจุดพอคนนี้ไปทำงานที่ใหม่ทางบริษัทใหม่เขาก็เลยแจ้งประกันสังคมเห็นไหมครับต้องให้ประกันสังคมช่วยหักเห็นไหมครับถ้าบริการตัดไปหักได้เลยครับ
1: แล้วถ้าเขาทำงานแล้วเขาไม่ได้มีเข้าสู่ระบบประกันสังคมเขาทำไงล่ะสมมติคนเป็นลูกจ้างรายวันอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่จ่ายหนี้กยศนี่เขาทำไงเราจะทำยังไง
2: รายวันนะครับอันนั้นส่วนน้อยครับผม
1: ไม่
2: โอ้ไม่ใช่คนทำงานที่โรงงานก่อนเพราะว่าเขามีความรู้
1: เขาเขามีระบบทำอย่างนั้นอยู่แล้วครับกยศเขามีระบบคุยกับนายจ้างแล้วให้หักเงินอยู่แล้วครับมีครับไม่ฟังกันนะมีนะผมเคยคุยกับกยศนะเขามีระบบที่แบบคุยกับเขาทำ MOU อะไรกับนายจ้างบางส่วนเหมือนกันนะเขามีนะไม่ใช่ว่ายื่นเองทั้งหมดนะยื่นเองน่ะก็มีนะแต่วันนี้เขาก็เป็นแนวทางของเขาเขาถ้าสมมุติว่าไปอยู่ในอะไรล่ะเครดิตบูโรเนี่ยนะมันอาจจะช่วยให้ความมีวินัยอ่ะของคนที่เป็นหนี้เนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าบางคนบอกโอ้ก็ต้องไปจ่ายบัตรเครดิตยังจ่ายได้เลยแต่ทำไมหนี้สำหรับการเรียนเนี่ยนะเขาไม่ผ่อนจ่ายนะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของเขานะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้นับหนึ่งว่าจะเข้าเครดิตบูโรอะไรหรือเปล่านะคุณวันเสาร์ครับสายสามคุณวันเสาร์ครับอยู่ไม่เอ่ย
3: กทมหน่อยฮะ
1: อะไรนะฮะ
3: ผู้ว่าชัดชาติ
1: ผู้ว่าครับเชิญครับผู้ว่าครับ
3: ให้มาลงดูไอ้เห็ดหน่อย
1: ฮะ
3: เห็ดเห็ดคือไอ้เทศกิจเนี่ยมันเที่ยวดูดเลือดแม่ค้าเนี่ย
1: โอ้
3: เทศกิจ
1: ก็เทศกิจ
3: เห็
1: ดเดี๋ยวแล้วอย่าไปเปรียบเทียบอย่างนั้นสิเขาเป็นเทศกิจก็เทศกิจเขาไม่ได้เป็นไม่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเราเป็นอะไร
3: คือ
1: เดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนเอาคุณวันเสาร์

0: ก่อนคุณวันเสาร์เป็นอะไร
1: ผมก็เป็นพ่อค้าเหมือนกัน
0: เป็นพ่อค้าทำที่ไหนขายแถวไหน
1: ผมขายอยู่แถวบึงใหญ่เนี่ย
0: บึงใหญ่คือที่ไหนล่ะ
1: เอาเส้นสุวินวงเนี่ยสอนอคุ้มเก้าแถวเนี้ย
0: โอ้อันนี้เราขายเป็นแบบไหนเราขายเป็นหาบเล่แผงลอยเราขายเป็นแบบในตึกแถวเราขายเป็นแบบในห้องอะไรยังไง
1: ที่ของเอกชน
0: เป็นที่ของเอกชน
1: ที่หมูพวงแถวริมถนนเนี่ยมันเก็บเส้นทุกเส้นอะไรสุวินวงอ่ะ
0: แล้วเขาให้ตั้งขายได้ไหมล่ะ
1: เขาก็ไม่ได้ให้ตั้งขาย
0: แต่เขาไม่ได้ให้ตั้งขายมันก็ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี
1: ่เออแต่ผิดนะไม่ว่าถ้ากทมมันมาเก็บมีบัตรมีอะไรให้นะนี้มันมาเก็บจานละ500เก็บมาหลายปีแล้ว
0: โ
1: อ้เห็นมินบุรีเนี่ยเห็นแล้วมันทุเรศอ่ะถ้าเรามีบัตรมีอะไรให้เราก็ไม่ว่าหรอกมี
0: ไม่แต่มันไม่ได้มันเขาไม่ให้ขายตั้งแต่แรกแล้วเราไปตั้งทำไมล่ะ
1: เอามันไม่มีจะกินก็ต้องขาย
0: ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวพี่คือพี่รู้ว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเขาห้ามตั้งหาบเล่แผงลอยหรือว่าห้ามตั้งรถเข็นห้ามตั้งร้านค้าเนี่ยแล้วเราไปใช้ในที่สาธารณะนี่มันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ
1: ใช่มันก็ไม่ถูกต้องอันนี้คน
0: เออแล้วเราจะไปละเมิดตั้งแต่แรกทำไมล่ะแล้วเราจะไปละเมิดตั้งแต่แรกทำไม
1: ก็มันเราก็ไม่ได้เมิดเราก็ไม่มีที่ไง
0: อ้าวแล้วเราไม่มันไม่แถวนั้นมันไม่มีตลาดเอกชนให้เราเช่าเข้าไปอยู่เข้าไปขายหรือ
1: มันคนละที่พี่หากินตามริมถนนรถวิ่งไปต่างจังหวัดกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็แวะซื้อนิดหน่อยรองท้องไปอย่างเงี้ย
0: โอ้เออ
1: ไม่ได้ขายมากมายอะไรหรอก
0: แล้วขายอะไร
1: ไอเป็นหมูพวงแต่ผมขายพวกน้ำเต้าหู้ปลาต้มโขงมาขายช่วงเช้าเจ็ดแปดโมงก็หมดแล้ว
0: เออแล้วเจอเหรอเจอเทศกิจเหรอ7-8 โมง
1: โอ้ยเพื่อนมันเจอ
0: ไม่ใช่เราอ่ะเจอหรือเปล่า
1: ผมไม่เจออ
0: ้าวไม่เจอด้วยไม่เกี่ยวกับเราด้วย
1: ไม่เกี่ยวแต่มันโหเห็นแล้วมันทุเรศอ่ะเห็นมันมาเก็บอ่ะ
0: โอ้ไม่เกี่ยวกับเราด้วยนะไม่เจอด้วยนะ
1: ไม่เกี่ยว
0: นะเราก็ใช้ที่ผิดกฎหมายเหมือนกันนะ
1: ผมไม่ผิด
0: อ้าวไม่ผิด
1: ผมไม่ผิดกฎหมายผมเสียให้ของที่เขา
0: อ๋อของเราเช่าที่
1: ผมเห็นมันมาเก็บไอ้ที่มันเหลื่อมๆนิดเดียวมันเอา500เห็นแล้วมันไม่ไหวจริงๆไอ้พวกเทศกิจ
0: แล้วทำไมเราไม่แนะนำเพื่อนให้ไปอยู่ในที่ที่มันถูกต้องล่ะ
1: เขาก็อยู่ทีแรกมันก็อยู่ในที่อ่ะมันไม่ได้ล้ำเสาไฟเลย
0: อ้าวก็ทำไมล้ำเสาไฟถ้าเขาทำถูกต้องเทศกิจก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเก็บเขานะ
1: เทศกิจแล้วรู้ตัวแสบทั้งนั้นน่ะ
0: ไม่ใช่ถ้าเขาทำถูกต้องเนี่ยเขาเก็บได้หรอ
1: โอ้พี่ต้องถามแม่ค
0: ้
1: า
0: อ๋อผมไม่ทราบจริงๆกับคุณเป็นพ่อค้าคุณก็บอกผมสิ
1: ใช่ต้องถามแม่ค้าพ่อค้าอยากจะเอาอุจจาระเทราด
0: ไม่ใช่คือถ้ามันไม่ผิดเนี่ยเขาเก็บเหรอ
1: กฎหมายมันถ้าจะเอาเบียบระเบียบเขามันก็ไม่ผิดมันก็เอาทุกอย่างนะพวกนี้เอาทุกอย่างนี่เด็ด
0: ไม่ผมว่าต้องแยกนะ
1: มันแยกสมัยนี้มันแยกยากครับพี
0: ่เอ้ยมี
1: แยกยาก
0: หรอ
1: จะทำระเบียบแบบนั้นก็ยาก
0: แล้วเราจะทำยังไงอย่างงี้เราจะทำยังไงอ่ะเราจะทำยังไง
1: ก็ถ้ามันเก็บเราไม่ว่าขอให้มีใบมาสิใบทางเขต
0: ก็เขาไม่อนุญาตอยู่แล้วเขาก็ออกใบไม่ได้อ่ะพี
1: ่เออถ้าเขาออกใบเดือนเท่าไหร่
0: เขาออกไม่ได้ไงก็ตรงที่ตรงนั้นเขาไม่อนุญาตแล้วมันจะออกไปได้ยังไงถ้าออกมาเขาก็ผิดสิ
1: ก็ไม่รู้ก็ต้องอยู่กันไปอย่างนี้นะคนเก็บก็รวย
0: ไม่ใช่เราทำไมไม่ทำให้ถูกตั้งแต่แรกล่ะถ้าทำให้ถูกตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีช่องที่เขาจะใช้ดุลพินิจแล้วเขาจะใช้ไอ้เรื่องอย่างนี้เก็บสตังค์สิ
1: พวกหมูพวงพวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยพวกรถเข็นรถกาแฟที่ขายบนรถอะไรเง
0: ี้
1: ยเจ้าละ500โอ้เส้นดุลินวงเนี่ยไปเนี่ยไปเดือนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร
0: ่เอออ่ะแต่เราไม่เกี่ยวเนาะ
1: ไม่เกี่ยวแต่
0: okay.
1: ผมขายอยู่ในเขตของผม
0: บ่นแทนเพื่อนบ่นแทนเพื่อนเนาะ
1: ใช่ใช่ขอบคุณมากพ
0: ี่โอเคขอบพระคุณสวัสดี
1: ครับ
0: สวัสดีครับบ่นแทนคนอื่นนะบ่นแทนคนอื่น022481657ครับคุณแจ็คครับสาย2
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
2: สวัสดีครับพอดีขอแจมด้วย
0: ซึ่ง
2: คือผมเคยคุยกับคุณทัพพงศ์ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเขาเรียกที่เราให้เป็นพวกสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าพวกโครงการประชานิยมอ่ะมันเลยทำให้คนรู้สึกว่าฉันต้องได้เหมือนที่ผมเคยพูดไปคำหนึ่งว่าเหมือนเสพติดนะคุณทัพพงศ์ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเราเสพติดเราผมเห็นบางท่านเนี่ยเสพติดความถูกผิดคือแบบโลกเป็นของฉันถูกคนอื่นคิดไม่เหมือนฉันคนอื่นไม่ยืดหยุ่นตามฉันคือคนอื่นผิดอะไรเงี้ย
0: อืม
2: แม่ผมเห็นแล้วแบบมันก็อด ที่จะมาขอร่วมแสดงความเห็นหน่อยไม่ได้คุณณัฐพงษ์
0: ไม่หรอกก็คือจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะมันก็มีปัญหาที่มันซับซ้อนและการใช้อำนาจอะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องก็มีแต่ว่าที่มันเป็นระเบียบที่มันจะต้องถูกต้องก็มีเราก็ไม่ควรที่จะเปิดโอกาสให้การใช้ดุลพินิจหรือว่าระเบียบที่มันอาจจะทำให้เป็นช่องในการทำมาหากินที่มันไม่สุจริตอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึง
2: คืออย่างนี้คุณธนพงศ์ผมก็เห็นเหมือนคุณธนพงศ์เลยนะคือถ้าไม่ทำผิดมันก็ไม่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยเกิดการทุจริตเกิดการคอร์รัปชันขึ้นส่วนใหญ่เคสคอร์รัปชันมันเกิดจากการที่ทำผิดมันก็เลยจำเป็นต้องจ่ายหรือว่ามีเหตุมันต้องถูกบังคับให้จ่ายหรืออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยถ้ามันเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกถูกนั้นมันจะไปมันก็ไม่มีทางใครจะมาปลดกระดุมเม็ดแรกได้เพราะเราผิดถูกไหมคุณธนพงศ์
0: ก็จริงก็ใช่แหละแต่ว่ามันทำยังไงได้ล่ะเนาะคือก็เราทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่งั้นมันจะไปขายที่ไหนล่ะถูกไหมไม่งั้นมันจะทำตรงนั้นทำตรงนี้ไม่ได้อะสิอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาทุกคนอ่ะมันก็เลยเป็นช่องต่างๆ
2: นั่นแหละผมว่านะมันคือผมว่าตอนนี้โลกมันคือมันไม่ใช่โลกอ่ะคือเราอ่ะมุมมองของบางคนมันมองแบบมองตัวเองเป็นหลักเป็นแกนโลกอ่ะฉันต้องทุกคนต้องคนต้องตามฉันหมดอะไรเงี้ย
0: จริงๆนะ
2: มีเหตุผลนะนะมันเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุผลแต่ว่าเหตุผลมัน
0: สิ่งที่ผมกังวลอ่ะผมไม่ได้กังวลเรื่องพวกนี้หรอกผมกังวลเรื่องว่าการที่เราไอ้บ่มเพาะไอ้เรื่องที่มันบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยแล้วก็ความรู้สึกถูกผิดต่างๆเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงหรือว่าของจริงผมยกตัวอย่างหลายที
2: อะที่คุณอาจารย์ปิระพูดวันก่อนเนี่ยเหมือนตัวอะมีบ้ามันแบ่งตัวได
0: ้เหมือนผมเนี่ยพูดหลายทีว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่อยากดูฟุตบอลโลกพี่ต้องถูกลิขสิทธิ์นะพี่ต้องไปซื้ออะไรให้มันถูกต้องอย่าไปใช้ท่องทางที่มันผิดเพราะมันเป็นการบ่มเพาะนิสัยของการทำอะไรผิดๆสำหรับตัวคุณเองถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณก็เคยชินกับไอ้การที่ทำอะไรผิดๆนั่นแหละแล้วพอมันชินเสร็จ
2: เหมือนกับโปรแกรมตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำไอ้มันผิดเนี่ยมันคือสิ่งที่ฉันทำ
0: มันถูก
2: มันเป็นความเคยชินมันถูกแล้วเนี่ย
0: มันถูกผมไม่เสียตังค์ผมได้ประโยชน์ด้วยเห็นไหมผมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้
2: แล้วพออ
0: ย่างนี้เดี๋ยวมัน
2: พอเราไปพูดว่าเฮ้ยไอ้ที่มันถูกไม่ใช่ไอ้ที่ฉันทำเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะมันต้องยืดหยุ่นบ้างนู่นนี่นั่น
0: นั่นแหละ
2: บ่นมันต้องคงบ่นสองคน
0: นั่นแหละแล้วมันก็เนี่ยมันก็จะเก็บมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็อันนี้ก็อย่างงี้แล้วอันนี้มันเป็นอย่างงี้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นการบ่มเพาะที่มันไม่ถูกต้องไงผมกลัวว่ามันจะเป็นแบบนั
2: ้น
0: แล้วมันเป็นความ เคย
2: เยอะมากนะคุณธนพงษ์หลายกลุ่มหลายนั่นนะความคิดมันถูกฝังไปเยอะเลย
0: ครับ
2: น่าเป็นห่วงแทนกับไอ้เราก็เหมือนกับคนดูหมากรุกข้างกระดานนะคุณน้องพวกเห็นเรื่องที่มันไม่ถูกเอ้ยมันไม่น่าแบบนี้นะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเจออย่างนี้ถูกแล้วอ่ะ
0: เออ
2: เราพูดยาก
0: จริงจริงจริงจริงจริงเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับ
2: ผมก็แบ่งปันครับขอบคุณครับ
0: ครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนะฮะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราน่าจะได้อีกสักสายหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้เวลาอีก30วินาทีนะคือจริงๆตอนเนี้ยนะมันมีอยู่2เรื่องนะเรื่องนึงก็ผมเนี่ยสนใจฟุตบอลใช่ไหมคืนนี้นี่เดี๋ยวจะตื่นขึ้นมาดูนะตีสามนะส่วนจริงๆวันนี้ตอนเย็นนะ5โมงเย็นสาวไทยนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะเจอกับญี่ปุ่นนะ VNL นะแต่นี่เข้าใจว่าก็ต้องดูผ่านทางช่องทางที่ต้องมีลิขสิทธิ์เหมือนกันนะก็เดี๋ยวก็จะรอติดตามเหมือนกันนะต้องลุ้นหน่อยนะกลัวจะไม่ได้เล่นใน VNL ต่อนะเพราะว่า VNL นี่สนุกนะเพราะเขาคัดทีมเก่งๆนะมาแข่งขันกันนะมีสหรัฐอเมริกามีทางฝั่งยุโรปโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะมีบราซิลด้วยนะนี่ญี่ปุ่นจีนอย่างเงี้ยนะครับคุณเอ๋ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์เอาสั้นๆนะผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับขุนพลอยพยัคฆ์เนาะ
0: ครับ
3: นายว่าก็ว่าตามขุนพลอยพยัคฆ์ทุกรอบเลยครับขอบคุณครับ
0: คืออะไรฮะงงอยู่คืออะไรฮะคุณผู้ค่อยพลอยประยักษ์คืออะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะได้ไหมอีกสักท่านหนึ่งนะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องละเดี๋ยวผมย้ำสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีที่มันจำกัดอะยังไงก็ต้องบอกกล่าวกันนะเมื่อสักครู่นะที่คุยกับคุณวีระไว้นะครับบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยนะ12กรกฎาคมเนี่ยคุณวีระเขามีโปรแกรมพิเศษครับซึ่งเป็นการพูดคุยกันในสไตล์ที่เรียกว่าเล่าสู่กันฟังนะแบบสบายๆนะชื่องานก็คือว่าบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะครับสถานที่ก็ดีเอทรามอินทรา67นะช่วงเวลาก็ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าคุณวีระจะคุยประเด็นไหนนะไม่รู้ว่าคุณวีระจะคุยอะไรให้ฟังไม่รู้ว่าจะคุยนานขนาดไหนนะฮะไม่รู้เลยผมไม่รู้จริงๆนะเห็นบอกว่าเนี่ยอยากจะใช้โอกาสแบบนานๆทีนะว่าอยากจะเจอคุณผู้ฟังด้วยแล้วเขาจำกัดจำนวนคนครับเพราะว่าที่ร้าน Reflect Cafe เนี่ยคือที่จอดรถเนี่ยมันมีอยู่แล้วชัดเจนนะเพราะว่าใครที่เคยไปซื้อไอ้ผลไม้ตามฤดูกาลซื้อทุเรียนเนี่ยก็อาจจะแวะไปก็เห็นที่จอดรถก็กว้างขวางโอ้โถงนะแล้วก็ใกล้ๆกันก็มีเป็นอะไรล่ะร้านล้างรถนะบางทีรถไม่สะอาดก็ไปล้างตรงนั้นก็ดีนะไหนๆก็เราต้องไปนั่งฟังอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็ล้างรถไปด้วยนะครับก็เขาจำกัดจำนวนคนนะฮะสำหรับที่จะเจอกับคุณวีระนะในวันอาทิตย์ที่12เนี่ยนะที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่นะจำนวน50คนเท่านั้นนะอันนี้ก็เผื่อไว้แล้วด้วยนะจริงๆก็ประมาณสัก40กำลังดีนะครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนที่ Facebook ของที่ร้านรีเฟรชนะครับRE นะฮะคอลอนแล้วก็ FRESH นะครับหลังจากนั้นคุณเข้าไปใน Facebook ร้าน Refresh เสร็จคุณก็เข้าไปที่ Messenger หรือไปใน Inbox นะคุณก็แจ้งเขาเลยครับว่าเนี่ยต้องการจะไปฟังคุณวีระในวันอาทิตย์นะที่12กรกฎาคมนะจำนวน1คนสูงสุดก็ไม่เกิน2คนนะใช่ไหมที่เมื่อกี้คุณวีระบอกนะเพราะว่าอยากจะได้หลากหลายไม่ใช่ว่าโอ้ผมจอง15ที่นั่งครับนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะครับก็ไปสอบถามเขาแล้วก็คุยกับเขานะฮะมีแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะถ้าเต็มก็คือเต็มนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะถ้ายังมีเหลือก็เดี๋ยวจะมาบอกกล่าวกันอีกทีแต่ว่าถ้าเต็มแล้วเราก็จะเจอกันในวันอาทิตย์นะสำหรับคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมพิเศษนะตอบแทนคุณผู้ฟังส่วนใครที่หาหนังสือคุณวีระนะเห็นที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยเขาก็มีหนังสือคุณวีระด้วยบางส่วนใช่ไหมพระไตรปิฎกเล่ม1เล่ม2มีอะไรล่ะมีเที่ยวในต่างแดนเนี่ยนะแล้วก็เห็นมีออนเพนติ้งบางเล่มด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าจะมีหนังสืออ่านฟรีนี่เต็มไปหมดเลยนะที่ผมเห็นนะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าทางปากไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาปลูกรถป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่อง
5: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
6: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีคร
7: ายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 น.ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ ลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
11: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 นฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
4: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับขออภัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดถ่ายรายการนะฮะตอนแรกบอกใครยังไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้บอกได้แล้วเพราะเขาแถลงข่าวไปแล้วว่าผมไปแอบไปอยู่บนรายการ The Face เนาะนะฮะ The Face Season The Face Men Season ที่4ใช่นะครบรอบ10ปีพอดีนะครับก็เลยได้ไปเขาชวนไปเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์ก็เลยไปนะฮะเห็นหน้าตาดูไม่ได้อย่างนี้แต่ก็อยากลองอะไรแปลกๆต้องใช้คำว่าอยากลองอะไรแปลกๆเพราะว่ารู้สึกว่าคือที่ไปนี่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกนะแต่ว่าพอรู้จักกับคุณเต้นะที่เป็นผู้ผลิตรายการนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรดีๆในวงการแล้วกันนะเพราะเห็นน้องๆตอนนี้ปัญหาคือว่าดาราในเมืองไทยที่เป็นผู้ชายมันน้อยครับมีไม่เยอะนะฮะแล้วก็มันมีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งละครแนวตั้งใช่ไหมฮะ vertical drama หรือ micro drama ที่เขาเรียกกันหรือว่าจะเป็นในพวกที่เป็นหรือว่าจะเป็นแบบเรียกว่ายังไงเป็นซีรีส์นะฮะตามแพลตฟอร์มต่างๆโฆษณา MV คือมีเยอะขึ้นมากแล้วตอนนี้มันขาดผู้ชายครับผู้หญิงเยอะมากเลยตอนนี้วงการผมเองทำค่ายใช่ไหมดูแลนักแสดงก็มีผู้หญิงซะเยอะเกือบ20คนดังนั้นก็เลยการไป The Face รอบนี้ก็เลยเหมือนกับไป enjoy ไปช่วยในเรื่องของการสร้างบุคลากรใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในรอบยังอยู่ในรอบต่อๆไปตามแต่ละตอนตาม reality หรือว่าจะเป็นแบบที่ตกรอบไปแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของแต่ละคนนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับการไปอยู่ที่ The Face Men นะฮะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไปดราม่าอะไรกับเขาหรอกครับวายไปตามประสานะฮะแต่ที่สนุกคือสิ่งนึงที่อยากรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า reality game show ผมอยากรู้สิ่งนี้มานานแล้วว่า reality เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสคริปต์หรือไม่นะฮะมันมีสคริปต์หรือไม่มันมี direction หรือเปล่ามันมีแบบว่าถูกบังคับไม่ต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ซึ่งพอไปแล้วก็ค้นพบว่าไม่มีใช่ฮะคือเขาจะมีมันก็จะมีโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ไปแต่พอเป็นโจทย์ไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามนั้นมันมีความแบบไหลลื่นมากๆนะครับมันมีความไหลลื่นไม่ได้มีสคริปต์แล้วก็การตัดสินก็แบบว่าอีลุงตุงนังก็คือไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยนะฮะก็ไม่ได้มีอีโพยมีอะไรทั้งสิ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สนุกมากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรียลิตี้บ้างนะครับเคยเรียนตอนอยู่ในสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยว่าการทำเรียลิตี้ซึ่งอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าอาจารย์สอนมาตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์เป็นอาจารย์ที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการ Big Brother แต่เป็น Big Brother Australia นะครับซึ่ง Big Brother Australia เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นสคริปต์มีส่วนหนึ่งเลยที่เป็นสคริปต์สั่งให้ทำเลยนะเพื่อจะเรียกยอดเรตติ้งบางส่วนนะฮะก็คือเรตติ้งบางส่วนถ้าคุณดูBig Brother Australia ก็จะมีสคริปต์แต่ของThe Face Men นี่มันไม่มีดังนั้นมันก็คงจะแตกต่างกันไปตามรายการเนาะตามรูปการนะซึ่งต่อจากนี้ก็จะเห็นว่าของ True ก็เริ่มกลับมามีแคมเปญในการรับสมัคร Academy Fantasiaปีล่าสุดแล้วถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้า ถ้า Reality TV จะกลับมานะครับส่วนผมเองตอนนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อีกรายการนึงที่ผมกำลังดูอยู่ของเกาหลีซึ่งแปลกมากคงใช้คำว่าแปลกมากนะฮะแล้วก็ท้าทายวิธีคิดของวงการมากๆคือมันมีเกมโชว์ครับเกมโชว์นึงผมเองก็ได้อ่านของคุณกรณ์นะที่เป็นคุณชลากรใช่ไหมครับพี่กรณ์เนี่ยเป็นผู้บริหารของ Workpoint ท่านนึงแล้วก็เป็นคนที่ทำปั้นรายการต่างๆให้ดังแมสซิงเกอร์เป็นคนดูแลวง 4EVE นะและอื่นๆก็พูดถึงรายการนี้ซึ่งผมก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าได้อ่านด้วยก็เห็นด้วยว่าสำหรับเราคนทำสื่อแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจคือรายการชื่อว่า Battle of Fate Battle of Fate เนี่ยเป็นรายการที่นำเอาหมอดูมา40กว่าคนตอนแรกหมอดูร่างทรงหมอดูศาสตร์ต่างๆด้านต่างๆนะฮะมาแข่งขันกันโดยให้โจทย์ซึ่งไม่รู้หรอกครับว่าจริงไม่จริงอ่ะแต่มันเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆนะฮะเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆในการที่จะนำหมอดูเลยอ่ะนะฮะร่างทรงหมอดูนะดูไพ่ทาโร่ดูลายเท้าดูหน้าดูตามวันเดือนปีเกิดดูชื่อนะฮะดูวันเดือนปีต่างๆคือเอามาแล้วมาแข่งกันว่าใครดูแม่นกว่ากันใครพลาดอะไรไปบ้างนะครับก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยนี่คงจะเรียกว่า controversial หรือคงจะเป็นอะไรที่แปลกละกันผมใช้คำว่าอาจจะแบบมีกระแสต่อต้านหรือกระแสที่ถูกพูดถึงนี่ดราม่าแต่ถ้าเป็นในเกาหลีผมก็ไม่แน่ใจว่าผลเป็นอย่างไรนะแล้วก็ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ใน Disney Plus ก็ถือเป็นรายการที่กล้าดีผมใช้คำว่ากล้าที่จะลองแล้วก็ต้องยอมใจผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าคุณแพ้มันถ้าเป็นในเมืองไทยอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นหมอดูใช่ไหมแล้วคุณไปแข่งแล้วคุณแพ้โอกาสที่งานของคุณจะน้อยลงมันก็มีไงฮะถูกไหมฮะถ้าคุณเป็นพระอาจารย์มาคนนับถือคุณมากๆก็เป็นร่างทรงนี้มาจากปู่ย่าตาทวดมีร่างทรงเด็กร่างทรงอะไรก็ตามแต่มาแล้วตอนแรกจะดูแม่นแต่ว่าสักพักหนึ่งโอ้ยแพ้ตกรอบก็แปลว่าถ้าคนที่ชนะเนี่ยน่าไปดูมากกว่าสิแปลว่าเราก็ควรจะเป็นบุคคลที่เป็นหมอดูที่ดังกว่าสีดังนั้นคนถ้าอยู่ในเมืองไทยอ่ะคนที่จะเข้ามาแข่งในรายการนี้ก็ต้องกลายเป็นว่าก็ไม่กล้ามาแข่งถูกไหมฮะเพราะกลัวจะเสียชื่อเสียงเพราะเมืองไทยน่าจะกลัวเรื่องชื่อเสียงมากกว่าซึ่งจริงๆเกาหลีก็กลัวนะแต่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงกล้านำมาออกรายการได้อันนี้คือวิธีคิดที่ผมใช้คำว่ากล้าละกันสนุกไม่สนุกต้องลองไปดูเองนะ Battle of Fate ปัจจุบันนี้มีฉายอยู่ทางช่อง Disney Plus นะฮะรู้สึกมี9ตอน10ตอนแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะลองไปติดตามดูกันได้ก็เป็นกรณีศึกษาคือเราดูของแบบนี้ไม่ใช่ดูเพราะอะไรหรอกครับเราดูเพราะศึกษาไปด้วยว่าศึกษาว่าโลกของคอนเทนต์เปลี่ยนไปอย่างไรมีวิธีคิดใหม่ๆหรือไม่ละครซีรีส์ภาพยนตร์มีอะไรใหม่ๆเจ๋งๆหรือเปล่านะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าสนใจในการที่จะศึกษาและเข้าใจกระบวนการคิดของ Creative Mind หรือว่าคนที่มีความคิดที่เริ่มนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอย่างที่บอกผลิตด้วย AI ก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ล่าสุดนี่จีนเขาปล่อยC-Dance นะฮะ C-Dance นี่เป็นระบบ AI ทำหนังที่เนียนมากๆแล้วก็ดูดีมากๆก็ล่าสุดผมเห็นคนทำวิดีโอเฉินหลงสู้กับเจ็ทลีโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะแล้วก็ดูเนียนมากๆกันนะฮะก็ดังนั้นมันกำลังจะเข้าไปสู่ยุคใหม่ดังนั้นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้คือหัวคิดแล้วแหละไม่ใช่ว่าใช้เครื่องมือแบบไหนใช้งบลงทุนมากเท่าไหร่แต่ว่าหัวคิดของเราในการที่จะสร้างเนื้อหาดีๆเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะนอกเหนือจากนั้นนะผมเองก็จัดเทศกาลนะฮะวันที่5ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น6 7 8ก็คืออาทิตย์หน้านู้นก็คือวันที่13ศุกร์ที่13นะศุกร์13 14 15ผมมีเทศกาลหนังสยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะฮะอันนี้เป็นงานที่นำหนังผีนะฮะหนังสยองขวัญมาฉายนะฮะรอบนี้ผมคัดมาคือผมจะเป็นคนคัดหนังนะฮะที่จะให้มาดูกัน6เรื่องเนี่ยก็จะมีรอบนี้จะมีหนังไทย3หนังฝรั่ง3เหมือนเดิมนะฮะหนังต่างชาติแล้วกันผมไม่ได้ใช้คำว่าหนังฝรั่งแต่รอบนี้เป็นหนังฝรั่งซะส่วนใหญ่เป็นส่วนทั้งหมด นะครับก็จะเป็นหนังเก่าหน่อย slasher film นะฮะฆ่ากันตายใช่ไหมรับน้องสยองขวัญของพี่เพื่อนภาคภูมิวงจินดานะฮะผี3บาทนะฮะผี3บาทก็เป็นหนัง3เรื่องใช่ไหมฮะผี3บาทแล้วก็มี303กลัวกล้าอาฆาตนะฮะก็จะเป็นหนังไทย3เรื่องนะครับแล้วก็ส่วนหนังฝรั่งจะมี Speak No Evil มี The Thing ที่เป็นหนังเก่านะฮะสนุกมากๆนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเคิร์ตรัสเซลเล่นแล้วไปติดอยู่ในศูนย์วิจัยขั้วโลกใต้ท่ามกลางพายุแล้วมันมีสัตว์ประหลาดมีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นแล้วไม่รู้เอเลี่ยนสิงใครอยู่ฝังอยู่ในตัวใครตอนนั้นนะฮะก็คือมันเอเลี่ยนสามารถเข้าไปอยู่ในตัวคนแล้วก็บังคับสมองได้ทำให้เราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเอเลี่ยนกันแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Unfriended นะฮะ Unfriended เป็นหนังเกี่ยวกับเป็นห้องแชทนะครับแล้วก็เป็นฆาตกรรมผ่านทางดูผ่านทางเว็บแคมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มี6เรื่องแต่นอกเหนือจากนั้นที่ผมชอบมากคือผมรอบนี้ผมมีส่วนในการเป็นกรรมการตัดสินหนังสั้นด้วยนะครับมีหนังสั้นที่ผ่านการคัดของกรรมการชุดแรกมาแล้ว10เรื่องแล้วผมต้องคัดเหลือ6เรื่องที่จะฉายนะครับซึ่ง6เรื่องนี้ผมค้นพบว่าหลายเรื่องสนุกมากเป็นหนังสั้นตั้งแต่แบบประมาณ10นาทีไปจนถึงประมาณ30นาทีแล้วก็จะฉายวันละ2เรื่องนะวันละ2เรื่องแล้วก็ใน2เรื่องเนี้ยผมค้นพบอะไรที่เจ๋งมากๆคือว่าหนังสั้นเหล่านี้ที่เป็นหนังสั้นสยองขวัญหรือหนังสั้นผีเนี่ยจะเริ่มพูดถึงกล้าเหมือนใช้คำว่ากล้าพูดถึงความเชื่อมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะใช้ภาษาท้องถิ่นมากขึ้นนะครับมีเรื่องนึงที่ผมได้ดูไม่รู้ว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะเป็นผู้ใช้ภาษายาวีเยอะเป็นภาษายาวีเลยแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรืออะไรนะยีนใช่ไหมถ้าผมได้ผิดอ่านว่ายีนใช่ไหมยีนของศาสนาอิสลามนะครับก็จะเป็นแบบหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของพ่อที่เป็นอิหม่ามเสียใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกอาจจะต้องมาแทนแล้วก็อะไรประเภทนี้แล้วก็มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของภาคอีสานนะครับซึ่งก็พูดอีสานเลยพอเป็นใต้ก็พูดใต้เลยนะพอเป็นภาคกลางก็พูดกลางแล้วก็มีหนังเรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าจะได้เข้าฉายหรือเปล่าได้เข้ารอบหรือเปล่านะเพราะต้องดูกรรมการอีก2ท่านก็คือคุณสายเจริญปุระกับคุณอุ๋ยนนทรีนิมิตบุตรนะฮะก็ตัดสินร่วมแล้วก็เรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษแต่เรื่องเนี่ยเล่าด้วย ChatGPT แล้วเล่าเป็นกลอนภาษาอังกฤษทั้งเรื่องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่เล่าเป็นกลอนซึ่งถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกจะค้นพบว่ามันคล้องจองหมดเลยนะฮะเนี่ยคุณเนตรนภาบอกว่ายีนใช่มั้ยนะฮะถักมายีนครับยีนใช่มั้ยที่เป็นเหมือนกับเป็นอธิบายยากนิดนึงต้องให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามอธิบายนะยีนเป็นเหมือนกับความเชื่อของทางศาสนานะครับคล้ายๆวิญญาณนะแต่มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับไม่ใช่ซะทีเดียวก็มียีนดียีนร้ายมีก็เหมือนคนนะแต่ว่าเป็นอีกมิตินึงหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจจะใช้คำว่าอะไรนะครับแต่ก็โอเคอาจจะเหมือนวิญญาณนั่นแหละนะครับโดยสปิริตหรือเปล่าหรืออะไรประเภทนี้สเปกเตอร์สปิริตถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาจะมีคำว่าสเปกเตอร์สปิริตนะคือโกสแปลว่าผีใช่ไหมแบบสปิริตแปลว่าวิญญาณสเปกเตอร์ก็ผีมีประเภทนึงคือมันก็จะมีวิธีเรียกหลายแบบนะครับก็ซึ่งมันทำให้เราเห็นเลยว่าเรายังมีเนื้อหาเยอะมากๆนะฮะที่เราสามารถเล่าได้นะครับแล้วก็คุณได้รับความร่างในอีกมิติก็เป็นไปได้เป็นอาจจะเป็นวิธีการพูดแบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้นั่นคือการที่เราสามารถที่จะกล้าที่จะเล่าเรื่องชุมชนมากขึ้นไม่ได้ต้องเล่าเป็นภาคกลางอย่างเดียวมีบางเรื่องที่เล่าเป็นภพภูมิเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิบางเรื่องพูดถึงการเมืองเลยนะเอาผีมาปนการเมืองได้ไงก็ไม่รู้นะครับเอามิติวิญญาณเป็นไซไฟกึ่งการเมืองกึ่งอะไรพวกนี้คือแต่ละเรื่องน่าสนใจมากๆหนังสั้นรอบนี้ผมว่ามันไม่ซ้ำซากจำเจก็เลยคิดว่าถ้าใครได้มาร่วมงานนะนอกเหนือจากไปเที่ยวบ้านผีสิงนะครั้งที่แล้วผมทำเป็นบ้านผีสิงใช่ไหมที่ประการประปาแมนสีนะครับโคคิวยาวมากคนมา 2,000 กว่าคนแล้วทุกคนก็เข้าร่างบ้านผีสิงก็ต่อคิวกันยาวเฟือยรอบนี้บ้านผีสิงใหญ่กว่าเดิมมากๆ นะครับเพราะจัดที่ตึกคอฟหัวลำโพงเป็นตึกไปรษณีย์หัวลำโพงคอฟหัวลำโพงนะซึ่งรอบนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะคุณต้องเดินเท้าขึ้นบันไดตึก6ชั้นแต่มันไม่ใช่6ชั้นธรรมดาเพราะแต่ละชั้นน่ะเพดานมันสูงเท่ากับตึก2ชั้นมันเป็นโถงใหญ่เลยเพราะมันเป็นโกดังเก็บพัสดุไปรษณีย์ในสมัยก่อนที่จะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะแล้วมันอยู่ชั้น6ดังนั้นคุณต้องเดินขึ้นประมาณ12ชั้น12ชั้นบันไดแต่ว่าก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นบันไดเดินยากนะเป็นบันไดสั้นๆหน่อยแต่ว่าต้องเดินต้องใช้แรงงานนิดหนึ่งแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วคุณจะค้นพบว่ามันเป็นที่ที่เหมาะมากๆแล้วอีกครึ่งนึงของชั้นนั้นนะเป็นชั้นใหญ่มากๆจุได้เป็นพันคนเลยนะเป็นพันๆคนแล้วก็อีกครึ่งนึงจะทำเป็นบ้านผีสิงซึ่งเดินเข้าไปตามห้องเป็นห้องเบิกเลยนะครับก็น่าสนใจเป็นที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้บ้างน้อยแค่ไหนนะตามวิจารณญาณก็บอกว่าก็มีร่างในอีกมิติอยู่แถวๆนั้นด้วยไม่รู้จะผมเหมือนครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าเจอนางรำในบ้านผีสิงผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมาก็แนะนำนะลองไปดูกันได้นะ13ถึง13 14 15 13ถึง15นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปอ่ะพูดง่ายๆบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะที่คอฟหัวลำโพงกับเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะครับผมก็ตอนนี้ผมทำเองนะครับก็เล่าให้ฟังนี่คือการที่เราจะพยายามทำครีเอทีฟมายด์ไงแล้วเราอย่าลืมนะว่าบ้านผีสิงทั้งหมดนั้นเป็นการดัดแปลงมาจากหนังตัวหนังเองหนังทั้ง6เรื่องก็ถูกดัดแปลงเป็นบ้านผีสิงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรแปลกๆเพิ่มเข้าไปเป็นสปินในการเอาทรัพย์สินทางปัญญาของภาพยนตร์มาแปลงเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มากขึ้นเป็นสิ่งที่มันสนุกได้มากขึ้นในอีกรูปแบบนึงนะครับวันนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดนะฮะยังไม่ทันได้เริ่มรายการเนี่ยมันจะหมดเบรกแล้วแต่ว่าทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะทาง SMS นะครับที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางนึงคือ x.com นะฮะก็หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับผมส่วนช่องทางสุดท้ายที่ผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้สำหรับอ่านข้อความสดๆไปด้วยก็ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับผมหรือจะฟังย้อนหลังหรือจะฟังคลิปหรือจะฟังคลื่นอื่นๆนะฮะก็โหลดเลยแอปเดียวนะ Mcod Connect นะฮะ Mcod อสมทใช่ไหม MCOT Mcod Connect นะฮะโหลดได้ที่ iOS App Store ทั้งเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store บนเครื่อง Android ทั้งหมดนะครับแอปเดียวฟังได้ทุกคลื่นของอสมทเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตอบข้อความกันสักเล็กน้อยคุณเป็นดีสวัสดีนะคุณก่อยก้อยไก่หกสวัสดีครับคุณปฏิญญาบอกว่าครั้งแรกของรายการร่วมเกมโชว์คุณชายหรือเปล่าถ้าเป็นเกมโชว์น่าจะครั้งแรกครับแต่ปกติผมก็ไปตัดสินงานประกวดต่างๆบ่อยอยู่แล้วทั้งหนังสั้นทั้งนางงามทั้งเคยของมิสแกรนด์มุกดาหารก็ทำเป็นเรียลิตี้กึ่งๆเรียลิตี้ก็ไปเทรนให้น้องๆมาเหมือนกันคือเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความตื่นเต้นใดๆผมเป็นคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังค่าเท่ากันมันแค่อยู่ข้างหน้ากล้องหรือข้างหลังกล้องนะฮะแต่เราไม่ได้ไปเป็นในฐานะแอคเตอร์แอคติ้งไปแอคอาร์ตเราก็ใช้สกิลที่เราทำงานข้างหลังบ้านนั่นแหละมาใช้ข้างหน้านะแค่แต่งตัวดีขึ้นหน่อยโดนแต่งหน้านะโบ๊ะหน้าหน่อยนึงนะฮะทาปากให้มันแบบชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างไม่ได้ปากดำๆแบบนี้นะครับก็จะแปลกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ลองติดตามได้นะเทปแรกออนแอร์มะรืนนี้นะวันเสาร์นี้ใช่ไหมฮะก็คือวันที่7นะครับผมก็สักประมาณรู้สึก 4-5 โมงเขาจะฉายทางช่อง3ก่อนแล้วก็เดี๋ยวประมาณ 2 ทุ่มจะฉายบน Netflix นะครับแล้วก็คุณแอดบอกสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็แล้วบอกว่าใช่ค่ะในไทยไม่น่าจะกล้าหมอน่าจะเป็นเรื่องของ Battle of Fate ใช่ไหมฮะแพ้มาลูกค้าอาจจะหายใช่ผมว่ามันคนไทยขี้กลัวแต่ผมว่าเกาหลีกลัวกว่านะแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงทำได้ไงผมตกใจตรงนี้แหละนะฮะแล้วคุณเนนภาบอกสวัสดียามดึกเจ้าค่ะนะฮะก็สวัสดีเช่นกันนะครับผมอ่ะพอพูดไปแป๊บเดียวนะฮะหมด หมดช่วงเบรกแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
13: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
10: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
11: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
15: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมินและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
16: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่าง และมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
12: โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเช่นเคยเช่นเดิมครับทักแล้วอีกทักอีกทีนะครับหลายๆช่องทางทักกันเข้ามาได้4689933ทาง SMS นะครับอีกรอบนึงนะฮะ4689933นะฮะหรือว่าทาง x.com หรือว่า Twitter เดิมก็คือที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายคือทาง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้นะครับมีข้อความเข้ามาเมื่อกี้แอดตอบกันไปก่อนแล้วนะครับก็คือทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะฮะมาบุตรปรเมศทักมานะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะแล้วก็โอเคนะครับวันนี้มีเรื่องเยอะมากเลยนะครับเอาเรื่องง่ายๆที่สั้นๆไม่ได้ใจความก่อนคือ Apple เพิ่งเปิดตัวสินค้าไปวันนี้น่าจะเป็นวันที่3อาจจะมีสินค้าใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจทั้ง MacBook iPad AirMacBook Pro MacBook Neo iPhone 17e ใช่ไหมฮะแล้วก็จอ Apple Display ใหม่ซึ่งก็สำหรับผมไม่มีอะไรมากแค่ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์มันดีขึ้นแต่มีช่วงราคากว้างขึ้นต้องใช้คำว่ามีตั้งแต่ถูกสุดก็คือประมาณ 20,000 บาทนะ 19,990 บาทใช่ไหมฮะก็ประมาณ 20,000 บาทยันไปจนถึงแบบ 200,000 กว่านะก็คือ MacBook Pro ตัวท็อปของท็อปสเปคท็อปก็คือมีเรียกว่ามีเรนราคาหลากหลายแล้วกันเดี๋ยวนี้ Apple พยายามจะทำให้ทั้งฝั่ง iPad ที่เป็นจอแตะได้มีตั้งแต่เบาสุดเล็กสุดถูกสุดไปจนถึงใหญ่สุดแพงสุดทำงานได้เยอะกว่าแล้วก็โน้ตบุ๊กมีตั้งแต่บางสุดเบาสุดง่ายสุดถูกสุดไปจนถึงดีสุดแพงสุดนะครับก็พยายามจะให้มันครบเรนจ์แล้วกันนะเพื่อที่จะได้เก็บเงินจากทุกท่านได้มากที่สุดผมเองก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้จัดรายการอยู่ก็จัดผ่านเครื่อง Mac นะครับแต่ว่าเป็น M1 เดี๋ยวนี้มันมี M5 ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคือ M5 Pro กับM5 Pro M5 Max ใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวนี้มันไป M5 แล้วนะรุ่นที่5ตอนที่ผมซื้อตัวเครื่องเนี้ยนะฮะมาก็ M1 นะครับซึ่งก็เร็วมากๆแล้วนะ M5 นี่คือต้องทำงานแบบเวอร์วังอลังการสุดๆสำหรับใครที่ใช้พิมพ์งานก็ซื้อแบบแอร์ไปเลยครับนะฮะถูกกว่าดีกว่าบางกว่าเพราะว่าเครื่อง MacBook Pro จะหนักมากนะครับหิ้วแล้วเหนื่อยผมถือมือนะเวลาผมนอนผมจะดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ถือมันก็จะหนักนิดนึงแต่ชอบนี้จอมันดีแล้วก็ชอบที่แบตเตอรี่มันได้นานนะ10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้คอมทั่วไปก็8 12ชั่วโมงขึ้นไปหมดแล้วนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากใช่ก็ว่าไม่มีอะไรมากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาเรียกว่าสมัยสตีฟจ็อบส์อยู่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินโนเวชันใช่ไหมครับคือเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่มันเรียบง่ายแต่มันเปลี่ยนโลกไม่มีปุ่มจอไม่มีปุ่มอย่างเงี้ยมือถือไม่มีปุ่มมันเปลี่ยนโลกเลยนะเขาเรียกนวัตกรรมอะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งกันว่าเครื่องไหนแรงกว่ามีอะไรบ้างนะฮะระบบ AI ก็ยังไม่นิ่งอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยผมคิดว่าApple เนี่ยต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยในการที่จะปรับปรุงอะไรหลายอย่างของเขาเองให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็ข้ามไปสู่ยุคถัดไปทิมคุกไม่ใช่คนที่จะผลักดันทางด้านเทคโนโลยีได้เก่งขนาดนั้นแต่เขาเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนบริหารจัดการการส่งสินค้าซัพพลายเชนและอื่นๆนะครับเป็นยอดฝีมือเลยแหละนะฮะตรงนี้แล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับคุณชากับสัปดาห์งานประกาศรางวัลออสการ์คุณจะได้ดูบริจิตตันวังวนรักเกมไฮโซซีซั่น4หรือยังครับภาคนี้นางเอกได้แสดงลูกได้นักแสดงลูกครึ่งเกาหลีออสเตรเลียมารับบทโซฟีผมค่อนข้างชอบมาก ผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแฟนผมดูอยู่นะเวลาที่ผมจัดรายการนี้เลยแฟนผมดูอยู่นะฮะก็คือผมบอกว่าเดี๋ยวผมมาจัดรายการก่อนนะอ๋อเดี๋ยวฉันดูบริจิตันรอคือผมมีซีรีส์เรื่องอื่นอีกมากเพราะตอนนี้มีโมนาใช่ไหมฮะที่กำลังมาใหม่ก็ซิล่าคองอะนะฮะก็เป็นApple TV ซึ่งเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีพิกกี้ไบเดอร์ที่เป็นเวอร์ชันหนังหลังจาก6ซีซั่นก็มีตัวใหม่มาอีกนะฮะไหนจะมีมีอะไรตอนนี้มี High Potential นะฮะ High Potential รู้สึกอยู่บน Disney Plus นะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่2สนุกมากๆเป็นซีรีส์แบบสืบสวนโดยผู้หญิงที่มีความแบบมีอาการทางจิตเวชแต่ว่าเขาจะแบบโฟกัสกับการมองการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งสนุกมากก็ยังไม่จบ Night of the Seven Kingdom ของ HBO Max ใช่ไหมครับก็คือ Game of Thrones อ่ะแต่เป็นเรื่องก่อนหน้าช่วงหลังจาก House of Dragon และก่อน Game of Thrones จะอยู่ตรงกลางนะตรงกลางระหว่างนั้นดังนั้นมันเยอะมากเลยก็เลยขอละเว้นบ้างบางเรื่องBridgerton เป็นเรื่องนึงที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ซีซั่นที่1นะครับแต่มันเป็นแล้วอย่างนึงมันพอดูBridgerton เนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูละครไทยอ่ะมันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับซึ่งละครไทยตอนนี้ก็มาเจาะคิวรอกันเต็มไปหมดเหมือนกันนะฮะที่จะเข้ามาให้เราได้ดูกันนะครับไม่รวมถึงหนังภาพยนตร์ที่เจาะคิวเยอะมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำเยอะมากๆนะครับหลายเรื่องตอนนี้สนุกมากๆแล้วก็น่าดูแล้วก็บางเรื่องดราม่าจัดๆบางเรื่องก็เจ๋งมากๆนะครับก็เข้าช่วงออสการ์เดี๋ยวตามไล่ดูทุกเรื่องนะครับที่จริงออสการ์นะครับง่ายสุดเลยนะเพราะสนุกทุกเรื่องจริงๆผมดูครบแล้ว

บ้านเมืองเพราะว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่กำลังจะต้องพูดไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองสมัยนี้มีเรื่องเยอะมากทั้งในไทยและต่างประเทศในไทยตอนนี้เรื่องอุ้มหายนี่กำลังมาต่อจากเลือกตั้งใช่ไหมฮะอยู่ดีๆเราสามารถจ้างคนทำเป็นขบวนการแล้วทั้งที่ประเทศไทยตอนนี้ทุกคนทุกแห่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วผมไม่เข้าใจอย่างนึงคือตอนนี้ผมต้องใช้คำว่าโลกทั้งใบเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเมืองที่เจริญต่อให้ไม่ได้เจริญก็ตามแต่อยู่ต่างจังหวัดแต่หมายถึงประเทศที่เจริญขึ้นมาอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เจริญระดับหนึ่งแล้วทุกที่มีกล้องวงจรปิดครับทุกที่มีกล้องวงจรปิดเพราะทุกคนก็ห่วงความปลอดภัยต้องการที่จะตรวจเช็คนะฮะรถก็จะมีกล้องมอเตอร์ไซค์ก็มีกล้องตำรวจไทยเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีกล้องแบบตำรวจอเมริกาแล้วนะครับเห็นแบบวิ่งทุบๆๆๆๆก็ใจจับผู้ร้ายนะฮะตามถนนหนทางหลวงทางด่วนทางชนบทนะครับทางแยกต่างๆก็มีกล้องติดอยู่ทั่วไปนะครับทั้งในเรื่องของดูในเรื่องของความปลอดภัยในดูในเรื่องของปัญหาจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของไฟป่าและอื่นๆดังนั้นทุกที่มีกล้องการที่ควรจะทำอะไรเนี่ยที่เป็นผิดกฎหมายอ่ะมันถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็ผมดูข่าวไทยในไทยทุกๆวันเนี่ยเราจับยาได้เป็นตันๆทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งแบบผมก็แบบท้อเลยว่าโอ้โหถ้าผลิตแล้วส่งกันเข้ามาแบบเยอะขนาดนี้เราจะแก้ปัญหาแบบอเมริกาดีไหมพวกวันนี้อเมริกานี่นอกเหนือจากประกาศสงครามมากต้องใช้คำว่าประกาศสงครามไม่ได้เพราะถ้าทรัมป์ประกาศสงครามต้องผ่านสภาคองเกรสแต่ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะประกาศสงครามกับปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะฮะปฏิบัติการโจมตีประเทศอิหร่านร่วมกับอิสราเอลนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทรัมป์เองก็เปิดปฏิบัติการโจมตีในอิกวาดอร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากเวเนซุเอลาที่เป็นลักพาตัวประธานาธิบดีมาดูโรไปเข้าคุกเลยนะครับก็ทำตอนนี้เริ่มถล่มในอิกวาดอร์แต่รอบนี้ร่วมกับรัฐบาลของประเทศอิกวาดอร์ด้วยในเรื่องของการที่จะเริ่มปราบปรามยาเสพติดนะ บ้านเรายังทำแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถบินไปในเขตสามเหลี่ยมทองคำแล้วไปบอมโรงงานโรงงานผลิตยาในพื้นที่เหล่านั้นได้ซึ่งมันแย่อย่างหนึ่งคือจะต้องบอกแบบนี้นะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครึ่งล่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแน่นอนมันเป็นประเทศกลางๆคือมันมีการคอร์รัปชันมีนู่นมีนี่แหละมีแต่มันไม่ใช่ประเทศที่แบบล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพในการกวดขันทางกฎหมายเลยไม่ใช่แบบนั้นคือคุณไม่สามารถตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ 5-6,000 แห่งมีคน 4-5 แสนคนทำงานให้คุณ24ชั่วโมงมีกองทัพที่ใหญ่กว่ากองทัพประเทศไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่ประเทศบางประเทศอย่างโคลอมเบียอย่างเม็กซิโกอย่างโซมาเลียนะฮะอย่างไนจีเรียนะฮะอย่างซูดานเนี่ยทำได้ใช่ไหมฮะซึ่งครึ่งล่างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ไทยนี่อยู่ตรงกลางแต่พอเราไปเจอพม่าซึ่งมีการรบกันในปัจจุบันใช่ไหมฮะลาวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยมีจำนวนผืนป่ามากก็ต้องดูแลพื้นที่ยาวมากๆนะฮะก็ไม่มีกำลังหรือศักยภาพหรือเม็ดเงินงบประมาณเพียงพอในการดูนะครับแล้วก็มีปัญหาแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะไม่ได้มีโรงงานแบบหนักหนาแบบเดียวกับในพม่าแล้วก็ในกัมพูชานะฮะดังนั้นแต่หลักๆคือพม่านะฮะซึ่งก็เป็นชาวจีนบ้างที่เป็นเจ้าของบางคนไทยที่เป็นเจ้าของบางคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของบางคนในพม่าเองชาวกลุ่มชาติพันธุ์เองก็เป็นเจ้าของโรงงานเหล่านี้บ้างแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเพราะว่ามันส่งไปจีนไม่ได้ถูกไหมฮะมันไปที่อื่นไม่ได้จะเข้าไปอินเดียก็กับบังกลาเทศกับอินเดียก็แปลกๆมันก็ยากมันไม่รู้จะไปไหนต่อมันวุ่นวายกว่าดังนั้นการเข้ามาไทยก็เลยเป็นออปชันหรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะมันกระจายไปทั่วโลกได้นะฮะก็เลยเราก็ต้องทำงานหนักนะครับเขาเรียก law enforcement เนี่ย leo law enforcement officer นะครับก็หรือผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำงานหนักปปส.ตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานทหารกองกำลังต่างๆกองกำลังผาเมืองกองกำลังบุรพานะครับตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงนะฮะ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็กรมการปกครองอส.นะครับ

งานที่เป็นเขาเรียก LEO Law Enforcement Officer เรามีเยอะแล้วก็ดูจากข่าวนะถ้าคุณได้ดูข่าวจริงๆจังๆนะเราจะมักจะดูหักข่าวพาดหัวเป็นหลักถ้าอ่านหนังสือพิมพ์คืออ่านหน้าแรกใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าดูข่าวเป็นหลักจะค้นพบว่ามีการจับกลุ่มยาเสพติดตั้งแต่รายเล็กเม็ด2เม็ดยันไปจนถึงตัน2ตันเนี่ยทุกวันจำนวนมหาศาลทุกวันแล้วก็คือแบบจับกันแบบเป็นตายเลยนะครับคุกแทบจะแบบไม่มีที่ให้ขังแล้วนะครับเพราะมันเยอะขนาดนี้มันก็เลยแบบเราไม่รู้จะไปแก้ที่ต้นทางได้อย่างไรนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แย่นิดหนึ่งผมใช้คำว่าแย่นิดหนึ่งนะฮะนี่คุณจักรพัฒน์ก็ตอบมานะขออภัยนะ The Voice of Hind Rajab ใช่ The Voice of Hind Rajab มาเป็นใช้เสียงจริงของน้องเขาเลยนะที่ติดอยู่มาใส่ในหนังนะแล้วซึ่งมันเจ็บปวดใจมากๆเลยนะมันนี้อ้าวนะคุณซีดัสนะสวัสดีครับนะคุณแม่แววสวัสดีนะครับแล้วก็ของคุณชัยพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับคุณชายสัปดาห์วันกุญชายได้ดูปิจารณานี้แล้วโอเครู้เรื่องคล้ายๆงานของมีอะไรให้ดูเยอะแล้วก็ของไทยตอนนี้มาเหสีน้อยน้องเอ็มม่าน่ารักสดใสอ๋อใช่ครับแล้วก็แล้วเมื่อกี้บอกว่าการติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านต้องมีป้ายติดด้วยเพื่อป้องกันข้อกฎหมาย PDPA จริงๆแล้วกล้องวงจรปิดน่าจะเป็นส่วนที่ละเว้นได้นะผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นช่องของกฎหมายอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะคุณธราดินบอกสวัสดีครับคุณชายนะเวลานี้กลายเป็นสงครามโลกหรือยังครับเรายังไม่ถึงสงครามโลกนะฮะแต่ก็มีปัญหาในเชิงภูมิภาคเลยเพราะอิหร่านพยายามที่จะทำใหเศรษฐกิจคือเขาเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าสงคราม asymmetrical warfare เนาะสงครามที่ไม่สมมาตรสงครามสมมาตรคือเอากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศซัดกันนะฮะแต่นี่คืออิหร่านไม่ได้มีกำลังนะครับก็เรียกว่าอเมริกาแทบจะเรียกว่าเป็น air supremacy นะฮะก็คือมันมี superiority ก็คือมีกำลังเหนือกว่าแต่นี่เรียกว่า supremacy คือมีกำลังคุมน่านฟ้าได้ทั้งหมดเลยของอิหร่านแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำลายกองทัพเรือของอิหร่านจนหมดดังนั้นฝั่งอิหร่านก็จะเป็นการตอบโต้ด้วยยุทโธปกรณ์ประเภทขีปนาวุธกับขีปนาวุธซึ่งผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็ขีปนาวุธและโดรนนะครับชาฮีดนะครับแล้วก็ซึ่งเรื่องโดรนชาฮีดของอิหร่านต้องบอกนะครับว่าเป็นโดรนที่ดีมากๆนะครับโดรนในโลกเนี่ยจะมีโดรนที่ดังๆอ่ะเบรักตาของเบรัสของตุรกีนะครับมีชาฮีดแต่แม้มีพรีเดเตอร์ของอเมริกามีชาฮีดของอิหร่านนะครับซึ่งอเมริกาเองถึงขั้นเอาบริษัทในอเมริกาเองนะครับถึงขั้นเอาชาฮีดนะไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์แล้วผลิตแต่ก็ยังแพงกว่าของที่อิหร่านผลิตเองด้วยดังนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของเกมกูใช้คำว่าเกมลากผมใช้คำนี้ว่าเกมลากคือหนึ่งอิหร่านเนี่ยนะฮะการจะรบราค่าฟันกับอิหร่านเนี่ยนะฮะมันทำลายได้อย่างไรการทิ้งระเบิดอย่างเดียวไม่สามารถทำลายอิหร่านได้เด็ดขาดนะในเวลานี้เพราะอะไรอ่ะสูงสุดเป็นอายะตุลลาอายะตุลลามีกลุ่มเอ็กซ์เพิร์ทที่คอยให้คำปรึกษานะครับมีกลุ่มที่เป็นคาวซิลนะฮะมี IRGC ใช่ไหมครับมีประธานาธิบดีแล้วก็มีตุลาการนะฮะแล้วก็มีสภาอีกแล้วก็มีกรรมการอีกนะฮะคือมันมีกลุ่มใหญ่ๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้มันมีจำนวนมหาศาลและมันขึ้นต่อกันการทำลายวงจรนี้มันทำลายยากเพราะว่าจะต้องรื้อและฆ่าทุกคนฆ่าทุกคนและตัวแทนทุกคนซึ่งตัวแทนทุกคนก็ต้องบอกว่าอิหร่านก็เป็นเหมือนกันคืออเมริกาจะเข้าใจว่า1ประเทศเท่ากับ1ระบบซึ่งไม่ใช่ตะวันออกกลางอะครับประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ในนั้นอัฟกานิสถานอยู่กันเป็นเผ่าถึงแม้จะเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่เป็นเผ่าเมืองนี้เป็นผู้ใหญ่ท่านนี้เมืองนั้นเป็นผู้ใหญ่ท่านนั้นแต่ละเมืองคือการที่จะไปยึดครองแต่ละที่เนี่ยไม่มีกระบวนการใดที่จะไปยึดครองเมืองแต่ละเมืองได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยกเว้นแต่ใช้วิธีการแบบเผด็จการแบบซัดดัมฮุสเซนนะฮะดังนั้นมันก็เลยจะต้องคุมเมืองให้ได้ซึ่งเมืองที่อายะตุลลา
เอาเคมเนอีนเนี่ยเขาอยู่ก็คือคอมเมืองคอมไม่ใช่เตหะรานเตหะรานจะมีความสมัยใหม่กว่าด้วยซ้ำนะครับเมืองคอมก็จะเป็นคอนเซอร์เวทีฟกว่านะครับดังนั้นการจะไปจัดการก็ต้องไปควบคุมเมืองคอมไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็จะเป็นเคิร์ดถูกไหมฮะเคิร์ดิสถานซึ่งเคิร์ดก็จะมีเคิร์ดอิหร่านเคิร์ดอิรักเคิร์ดตุรกีเคิร์ดิสถานซึ่งก็เป็นไดนามิกของการเมืองของภูมิภาคอีกนะครับไม่รวมถึงชีอากับซุนนีอีกใช่ไหมฮะไม่รวมถึงแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันอีกแล้วก็มีกองกำลังที่มีหลายกองกำลังอีกทั้งมีบาสิตทั้งมี IRGC ทั้งมีกองทัพนะฮะบาสิตคือมิลิเชียคือเหมือนทหารพรานนะฮะเหมือนทหารพรานเหมือนกองกำลังรักษาดินแดนIRGC ก็เหมือนRepublican Guard ของอิรักอะครับเป็นกองกำลังพิเศษขึ้นตรงกับอายัตตุลาใช่ไหมครับแล้วก็มีกองกำลังทหารอีกนี่ก็ไม่รวมถึงเผ่าต่างๆที่มีอิทธิพลก็คือเหมือนการเมืองท้องถิ่นที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละเมืองอีกการที่จะยึดทั้งหมดนี้ได้มันไม่ง่ายนะครับแล้วรวมถึง Conservative แล้วก็ Liberal ที่อยู่ในประเทศแล้วก็ไม่รวมถึงกลุ่มที่เป็นศาสนากลุ่มอิหม่ามอีกใช่ไหมฮะกลุ่มอิหม่ามอีกกลุ่มชายแท้อีกนะครับเพราะอิหร่านก็มีทั้งกลุ่มชายแท้แล้วก็มีกลุ่มที่เท่าเทียมกันหญิงชายเท่าเทียมกันก็มีเพราะอิหร่านมีความแตกต่างเรนของศาสนาสูงกว่าผมใช้คำนี้เรนของศาสนาสูงกว่านะครับมันจะมีคนที่ลิเบอรัลกว่าแล้วก็มีคนที่แบบเข้มงวดกว่านะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีสีสันระดับหนึ่งคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอิหร่านเป็นประเทศที่แน่นอนอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นดูเป็นผู้ร้ายของอเมริกาแต่จริงๆแล้วในประเทศของอิหร่านเองมีคนที่มีความเชื่อหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าทำอะไรต่อต้านรัฐบาลก็จะมีตำรวจที่มาจัดการนะครับมีทั้งตำรวจมีทั้งอะไรพวกนี้มีทั้งตำรวจทั้ง IRGC ที่มาจัดการ IRGC คือ Iranian Republican Guards Corps นะครับกองกำลังปฏิวัติอิสลามนะครับผมก็อิสลามอิหร่านนะใช่ไหมครับซึ่งตรงๆเนี้ยมาเลยทำให้การโจมตีของอเมริกาเนี่ยแค่โจมตีฐานขีปนาวุธอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีฐานทัพอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีบุคคลสำคัญอย่างเดียวมันไม่พอเหมือนฮามาสครับตีคือมันต้องล้างหมดเลยซึ่งมันล้างไม่ได้อิหร่านมันเป็นประเทศมันไม่ได้เหมือนกาซาที่มีแค่ไม่กี่กิโลใช่ไหมครับแล้วไม่ได้เอาทหารเข้าไปแล้วการปลุกระดมโดยเคิร์ดอย่างเดียวก็ไม่สามารถยึดทั้งอิหร่านได้บิวดีเคิร์ดจะอยู่แค่ทั้งบนแล้วจะไปยึดทั้งอิหร่านก็ไม่ได้ซึ่งอิหร่านก็จะไปติดกับประเทศอื่นๆอีกนะฮะซึ่งมันเป็นการสู้ที่ลำบากนิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันอิหร่านเองก็มีทรัพยากรจำกัดคือการผลิตมิสไซล์แน่นอนคุณผลิตได้ถูกกว่าเร็วกว่าดีกว่านะครับคือไม่ได้ดีกว่าหรอกแต่ว่าโทมาฮอค1ลูกผลิตจรวดของฝั่งไฮเปอร์โซนิกของฝั่งจำชื่อมันไม่ได้นะของฝั่งอิหร่านได้20ลูก30ลูกดังนั้นมันผลิตได้เยอะกว่าในการที่จะโจมตีกลับไปแต่กำลังการผลิตเองก็ถูกตัดกำลังลงไปอย่างมากแต่ก็ต้องยิงแล้วยิงไม่ได้ยิงจุดใดจุดหนึ่งแต่ยิงเลือกยิงทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้สถิรภาพของภูมิภาคสั่นคลอนพอสั่นคลอนจะเกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจแรงกดดันทางประเทศต่างๆที่ต้องการจะหยุดสิ่งเหล่านี้คือกระตุ้นให้ทุกๆคนเริ่มรำคาญแล้วให้ทั้งหมดเนี้ยกดดันทรัมป์อีกทีหนึ่งนะครับให้กดดันทรัมป์อีกทีเพื่อที่จะเจรจาให้ได้เจรจาเสรีภาพให้ได้ระหว่างที่อเมริกาเองก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการทิ้งระเบิดคือทิ้งระเบิดเยอะๆ4-5 เดือนนี้มันจรวดมันหมดนะฮะมันไม่เหลือนะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามถ้าเป็นภาวะสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือตะสีตะสาชาวบ้านก็คือเข้าโรงงานผลิตอาวุธกันแล้วก็ไปนั่งปั๊มอาวุธกันปั๊มระเบิดกันให้มันถล่มกันให้วายวอดไปหมดแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันมีแค่โรงงานจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่กระตุ้นกำลังการผลิตเพื่อเติมเต็มสต็อกที่จะต้องเติมในแต่ละปีที่มันขาดไปจากการไปทำการโจมตีในที่ต่างนะของทุกประเทศนะครับก็
มันก็เลยเป็นเรื่องที่จะวุ่นวายผมใช้คำว่าวุ่นวายและหาทางออกยากนอกจากโต๊ะเจรจาแต่ในโต๊ะเจรจาเนี่ยเราจะเจรจาอะไรแบบอเมริกาเนี่ยใช้ข้ออ้างคือเรื่องของ2เรื่องคือเรื่องมนุษยธรรมและเรื่องของนิวเคลียร์นะแล้วส่วนอิหร่านพูดถึงอธิปไตยนะอธิปไตยของประเทศนะดังนั้นมันก็จะเป็นความซับซ้อนนะครับอ่านข้อความกันนิดนึงนะฮะก็10ประเทศคุณตรนินนะฮะมายาวเลย10ประเทศที่ดูไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอาเซียนก็มีไทยพม่าที่ดูเสถียรภาพค่อนข้างอ่อนเทียบกับอินโดนีเซียเวียดนามจริงๆไทยเสถียรภาพโอเคนะครับจริงๆแล้วอินโดนีเซียก็ไม่ได้แข็งแรงกันเราอินโดมาเลย์นี่จริงๆใกล้กันนะครับไม่ได้ถือว่าห่างชั้นกันเวียดนามมันจะแข็งแรงกว่าเวียดนามสิงคโปร์จะแข็งแรงกว่ามากนะครับเพราะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าไทยอินโดฟิลิปปินไทยอินโดฟิลิปปินมาเลย์นี่ก็ตีกันนะฮะแล้วก็ทางมาเลย์บ้านเรานี่มีคุณทักษิณเข้าคุกใช่ไหมมาเลย์นี่เขาก็เอาเข้าคุกกันอยู่เหมือนกันนะครับนาจิบราซักอะไรเอ่ยนะครับฟังฟิลิปปินส์ก็เอาดูเตเต้ไปขึ้นศาลโลกนะครับลักพาตัวไปขึ้นศาลโลกเลยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับอินโดก็ใช้ได้อยู่ครับไม่อยากบอกว่าเสถียรภาพดีกว่าเรานะฮะก็ใกล้ใกล้กันนะครับแล้วก็ไทยมีการประท้วงบ่อยรัฐบาลผสมเกิดประจำจนเป็นปกติในการรัฐประหารค่อนข้างบ้านเราคือรัฐประหารบ่อยที่แตกต่างจากที่อื่นแต่ประท้วงนี่ทุกที่ประท้วงหมดครับไม่ต่างกันคือบางที่มันประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับคุณทนายสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณธรณินทร์บอกว่าเหมือนคำพูดกองทัพไทยพูดอเมริกาจะทำลายอิหร่านจนสิ้นสภาพก็ยากนะฮะสิ้นให้สิ้นเลยมันยากครับคุณปฏิญญาบอกฉายาโดนเด็กแว้นเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์ดังลั่นเสียงโดนมันเสียงแสบแก้วหูครับผมเคยถ่ายซีรีส์อยู่ที่เมืองกาญนะค่ายสุรศรีแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นกองทัพบกเอาโดรนของทางอิสราเอลมาเทสนะครับไม่รู้ว่าซื้อไม่ซื้อนะแต่ว่ารู้สึกตอนหลังน่าจะซื้อแหละแล้วก็มาเทสก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เสียงก็ดังอยู่นะบินแบบไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวนะผมพูดไปพูดมาหมดเวลาเนี่ยยังแค่เพิ่งมาเริ่มอิหร่านเองนะยังไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะอ่ะแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันนะถ้าอาทิตย์หน้ายังอิหร่านยังมีต่อเดี๋ยวเรามาต่ออิหร่านกันนะแล้วก็ออสการ์ด้วยนะครับผมอ่ะลากันดีกว่าตรงนี้นะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับกับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้ 8:30 น.เป็นต้นไป
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:06 นาทีนะครับสวัสดีอิตาลี1994โลกยามเช้าบังเอิญกำลังอารมณ์บอลโลก เคลื่อนที่เข้ามาทีละน้อยทีละน้อยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงจะได้คุยกันมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่นี่ไม่ใช่รายการกีฬาแต่ผมก็ตามเผื่อท่านผู้ฟังพวงว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเมื่อกี้นี้จบไปแล้วนะครับสำหรับคู่อีกคู่หนึ่ง16ทุนสุดควอเตอร์ไฟแนลนะครับนี่ก็เป็นฝ รั่งเศสชนะคาซาบลังกาโมร็อกโกมาเป็น2ประตูต่อ0ไม่ต้องต่อเวลานะครับก็นั่งดูอยู่แล้วก็อัปเดตข้อมูลตอนแรกก็เอาไว้ที่0-0แล้วก็เป็น1-0เมื่อกี้เป็น2-0ก็เลยจบแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสกับลูกอาณานิคมโมร็อกโกนะครับแล้วก็เดี๋ยวสเปนตี2วันที่11ก็จะไปเจอกับเบนเยียมเจ้าของสะพานลอยไทยเบนเยียมที่ข้างหน้าแยกสีลมเรียกอะไรตรงหน้าสาราแดงครั้งหนึ่งประเทศเบนเยียมบริจาคสะพานลอยแบบรวดเร็ว3วันจบแยกชิ้นส่วนมาแล้วก็เอามาประกอบที่ข้างหน้าโรงแรมดุสิตธานียุคก่อนโน้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ไปแล้วดุสิตธานีเพราะว่าเป็นสวนอะไรสวยงามไปหมดเลยนะครับผู้บริหารก็กลายมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ในปัจจุบันโอเคครับฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกสเปนก็จะไปเล่นกับเบลเยียมที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่นอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าฝรั่งเศสเขาไปรออยู่แล้วรอจะพบกับเบลเยียมหรือไม่ก็สเปนตามดูแล้วกันน่าจะสนุกมากครับแต่ส่วนเสื้อที่ใส่นี่จะไม่ค่อยเข้ากับการเวลาเนื่องจากว่ามันผ่านมา32ปีแล้วเมื่อปี1994ที่ผมไปดูเสื้อบอลโลกนะครับที่นิวยอร์กมีแข่งที่วอชิงตันนิวยอร์กหลายเมือง บอลโลกครั้งแรกที่ไทยที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพเนี่ยอิตาลีปีนี้ไม่ได้มานะครับ อิตาลีชิงชนะเลิศกับบราซิลรอบชิงแต่ตอนที่ผมไปซื้อเสื้อบราซิลกับอิตาลีแล้วก็เสื้ออเมริกาตอนนั้นเขายังไม่ได้ชิงกันหรอกแต่ว่าซื้อมาสองประเทศที่เราเก่งเอาไว้ก็คือบราซิลแล้วก็อิตาลีซึ่งก็โอเคใช้ได้เลยนะครับมันเสื้อที่ซื้อมานี่มันโฆษณาเสื้อเก่าครับ32ปีผลิตในอเมริกาฝ้าย 100% 100% คอตตอนราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะครับก็คนขายบ่นว่าเอาไปเลยไปเลยขายไม่ดีคนไปดูน้อยมากในช่วงปี1994ก็โชคดีครับอิตาลีชิงกับบราซิล1994นะครับแล้วก็ดวลลูกโทษกัน 3-2 ในสุดแล้วนะครับก็คือเสมอกันก็ในสุดต่อเวลาดวลลูกโทษ 3-2 บราซิลชนะ 3-2 ตอนนั้นส่วนเที่ยวนี้ต้องคอยดูอาทิตย์หน้าเล่นกันต่อๆไปนะฮะแล้วจะเป็นยังไงยังไม่ได้สวัสดีเลยนะครับเข้ารายการโลกยามเช้าขอสวัสดีสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดียังเป็นทางการไม่หน่อยอ่ะวันนี้ผมจะสวัสดีหลายนาทีโลกยามเช้าวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียพระองค์พาเจ้าหญิงของเราเสด็จสู่สวงสวรรค์ผ่านไปแล้ว30วันแล้วก็ทิ้งข้อกำหนดกรุงเทพว่าให้ชาวโลกได้ปฏิบัติตามในนามองค์การสหประชาชาติว่าด้วย Drug and Crime ยาเสพติดกับอาชญากรรมก็เลยมีข้อกำหนดระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักโทษสตรีโดยการนำความคิดและร่วมคิดด้วยโดยนักกฎหมายระหว่างประเทศสำคัญสำคัญทั่วโลกประชุมที่กรุงเทพในนามสหประชาชาตินะครับวันนี้มาถึงข้อกำหนดที่10มีทั้งหมด70ข้อเรายังคุยกันได้อีกอย่างน้อย70วันนะครับวันละเล็กวันละน้อยวันละข้อ2ข้อแล้วแต่ข้อยาวหรือว่าข้อสั้นข้อ10ซึ่งอยู่ในกลุ่ม B ว่าในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสำหรับนักโทษที่เป็นเพศหญิงเพราะว่าจะต้องดูแลแยกจำเพาะต่างหากด้วยความที่มีสรีระร่างกายและจิตใจและวิถีชีวิตไม่เหมือนกับผู้ชายจึงมีข้อละเอียดติดย่อยก็10นี้ว่าด้วยเรื่องการดูแลสุขภาพเฉพาะความเป็นเพศหญิงแยกย่อยข้อ1ก็คือว่า การดูแลหรือการให้บริการทางด้านสุขภาพต่อนักโทษหญิงโดยเฉพาะเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องทำให้ได้เทียบเท่ากับการดูแลสุขภาพผู้หญิงในชุมชนตามข้อกำหนดของแต่ละชุมชนในแต่ละประเทศนะดูแลผู้หญิงที่แยกต่างหากที่ไม่เหมือนกับว่าดูแลผู้ชายทั่วไปเพราะผู้หญิงมีสรีระไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือว่าถ้าสังคมหรือจะเรียกว่าชุมชนดูแลสุขภาพผู้หญิงโดยพื้นฐานอย่างไรก็ต้องดูแลสุขภาพพื้นฐานของนักโทษหญิงเท่ากับที่รัฐดูแลผู้หญิงในชุมชนข้อหนึ่งนะครับอันนี้แปลว่ามัดเรียบร้อยเลยนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ถ้าผู้หญิงได้รับการปฏิบัติอย่างไรในด้านสุขภาพในตอนที่เธอเป็นอิสระในชุมชนของเธอหรือในระบบการดูแลสุขภาพของประเทศนั้นๆก็ต้องได้รับการดูแลเช่นเดียวกันเมื่อเข้าสู่เรือนจำหรือได้รับโทษครับข้อ2ถ้าหากว่านักโทษสตรีร้องขอให้มีการตรวจสุขภาพถ้าหากว่าจะต้องร้องถ้าบอกว่าจะต้องขอร้องขอให้มีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์หรือว่าโดยพยาบาลเนี่ยโดยแพทย์หรือว่าจะต้องให้แพทย์หรือพยาบาลมารักษาพยาบาลในเรื่องที่เธอประสงค์หรือร้องเรียนเรือนจำเนี่ยจะต้องมีพยาบาลหญิงและแพทย์หญิงไว้พร้อมเพื่อจะตรวจนักโทษหญิงไม่ใช่ว่านักโทษหญิงบอกขอตรวจดูแลสุขภาพหน่อยแล้วก็จะส่งหมอผู้ชายหรือพยาบาลผู้ชายมาไม่ได้นะครับเรือนจำจะต้องมีแพทย์หญิงและก็พยาบาลหญิงส่งมาดูแลสุขภาพผู้หญิงเมื่อฝ่ายหญิงร้องขอตามที่ในเครื่องหมายอธิบายคอมานะครับตามที่ว่ามันเป็นไปได้ to the extent possible อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าบังคับว่าจะต้องมีหมอหญิงหรือแพทย์หญิงหรือว่าพยาบาลหญิงอย่างชัดเจนเสมอไปถ้ามันจำเป็นไม่มีก็คงจะมีการอนุโลมกันนะครับเพราะว่าจะไปบังคับกันแบบนั้น 100% บางทีอาจจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงเวลานั้นโดยทั่วไปอาจจะมีนะครับก็จะมีข้อยกเว้นในแง่ที่ว่าถ้ามีสถานการณ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องมีการแทรกแซงทางการแพทย์คือเขาเรียกใช้คำว่า intervention คือการเข้ามาตรวจรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วฉับพลันทันด่วนคือแบบปฐมพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่ต้องคำนึงว่าหมอหรือว่าพยาบาลต้องเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปขอให้แพทย์และพยาบาลเป็นหญิงถ้ามีการร้องขอให้ตรวจสุขภาพถ้าหากว่ามีแพทย์หรือพยาบาลที่เป็นผู้ชายเข้ามาตรวจสุขภาพซึ่งเป็นไม่เป็นไปตามประสงค์ของนักโทษหญิงเพราะว่านักโทษหญิงต้องการให้ผู้หญิงแพทย์หญิงหรือไม่ก็พยาบาลหญิงมาตรวจเนี่ยถ้าเกิดให้ผู้ชายมาแล้วไม่เป็นไปตามที่นักโทษหญิงเขาต้องการนะครับก็จะต้องอันนี้ดีนะครับคือมันต้องยืดหยุ่นกันนิดหน่อยก็คือว่าถ้าจำเป็นไม่ได้แพทย์หญิงหรือพยาบาลหญิงทั้งที่นักโทษหญิงร้องขอเนี่ยแต่มันจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเนี่ยก็ให้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นหญิงหรือสุภาพสตรีจากเรือนจำเข้ามาอยู่ร่วมสังเกตการด้วยในระหว่างการมีการตรวจสอบทางการแพทย์และตรวจสุขภาพหรือรักษาพยาบาลนะครับเอาเป็นว่าปกป้องผู้หญิงอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็อยู่ในข้อ10ครับก็กลับมาสวัสดีโลกยามเช้าช่วงที่2เมื่อกี้สวัสดีเกี่ยวกับเรื่องผลงานของพระองค์พาในระดับโลกนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่133วันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะ133ของสงครามสหรัฐอิสราเอลโจมตีอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่ยังคง พัฒนายืนยงมีชีวิตอยู่หมายถึงว่าความเป็นอารยธรรม เป็นวันที่24ของ24ของการที่ถือว่าเป็นการหยุดยิงแต่มันก็ไม่หยุดยิงนะครับเพราะว่าบอกให้หยุดยิงแล้วเจรจา60วันเนี่ยผ่านไป24วันแล้วตั้งแต่วันที่17มิถุนายนเขาลงนามในความตกลงร่วมกันที่เรียกว่า MOU ต่อกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์การสู้รบการสงครามเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าก็ยิงอยู่นะครับผมขอสรุปข่าวต่างประเทศเข้าตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเข้าเรื่องที่เตรียมไว้แบบเรื่องใหญ่ 2-3 เรื่องนะจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะอันนี้จะผ่านไปอย่างเร็วนะครับเรื่องใหญ่ 2-3 เรื่องนี่จะเป็นเรื่องไม่รู้สำหรับท่านผู้ฟังอาจจะไม่ใหญ่ก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเมื่อวานนี้บอกวันนี้คุยเรื่องนี้ดีกว่าแป๊บนึงนะครับ เกิดระเบิดหลายแห่งทางภาคใต้ของประเทศอิหร่านหมายถึงว่าเกิดมีการยิงได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยยิงขีปนาวุธมันนี่ก็ใช้เครื่องบินขับไล่โจมตีนะครับจากอเมริกาเนี่ยไม่รู้มาจากฐานทัพที่จอร์แดนหรือที่อื่นๆก็ตามนะครับเมื่อวานนี้มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายแห่งทางภาคใต้ของอิหร่านหลังจากที่นครหลวงเตหะรานถูกยิงหลายครั้งใน2วันที่ผ่านมาโดยอเมริกาตอนนี้อิสราเอลก็ไปยิงอยู่แถวๆเลบานอนตอนใต้นะครับแล้วอิหร่านก็ตอบโต้ยิงกลับไปยังฐานทัพอเมริกันในรัฐพันธมิตรอเมริกาในอ่าวเปอร์เซียทั้งหลายรวมทั้งประเทศจอร์แดนซึ่งอยู่เลยออกไปทางซ้ายนะครับเกือบจะไปประชิดติดปาเลสไตน์ซีเรียอะไรทั้งนั้นเลยนะครับจอร์แดนก็จอร์แดนก็เป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่พวกเราอาจจะไปเที่ยวกันเยอะแล้วนะครับผมก็ไปเหมือนกันที่เพตราจอร์แดนจอร์แดนก็โดนยิงโดยอิหร่านยิงก็อิหร่านบอกแล้วว่าถ้าอเมริกายิงอิหร่านอิหร่านก็จะยิงพันธมิตรยิงฐานทัพอเมริกันในประเทศพันธมิตรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็โดนยิงไปหลายที่นะครับตามข่าวแล้วก็สำหรับอเมริกาก็ใช้เครื่องบินรบโจมตีเขตกองทัพหรือเขตทหารเรือที่โคนารักของอิหร่านอิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอยู่อย่างไม่ยอมถอยถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องรักษาช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในการบริหารจัดการของอิหร่านไม่ยอมแพ้ที่อเมริกาจะมาบังคับอเมริกาก็โจมตีต่อไปนะครับเป็นวันที่สองแต่ว่าในหลายชั่วโมงที่ผ่านมาข่าวอัลจาซีราบอกว่าอเมริกาก็หยุดโจมตีมาพักหนึ่งหลายชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนอกจากจะเกิดระเบิดหลายแห่งทางภาคใต้อิหร่านรวมที่ศูนย์นิวเคลียร์บุชเชียอเมริกาก็หยุดโจมตีอิหร่านหลายชั่วโมงที่ผ่านมาตามรายงานของอัลจาซีราอิหร่านโจมตีศูนย์ทหารสหรัฐอเมริกาที่บาเรนคูเวตและกาตาร์รวมทั้งจอร์แดนเมื่อกี้นี้ตามข่าวนะครับเอามาปนกันพอข่าวมันมาทีละขยักขยักหลังจากที่อเมริกาโจมตีต่อเนื่องมา2วันและหยุดมาหลายชั่วโมงที่ผ่านมาตกลงอิหร่านยิงจอร์แดนบาเรนคูเวตกาตาร์ยิงเฉพาะจุดที่มีฐานปฏิบัติการหรือฐานทหารหรือศูนย์ของกองทัพอเมริกันอยู่ความเสียหายเท่าไหร่เนี่ยอเมริกาก็ยังไม่ยอมเปิดเผยแล้วนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ถูกอิสราเอลยิงตายไปพร้อมครอบครัวอีก4คนคือท่านอดีตผู้นำสูงสุดอาลีอายาตอลลาอาลีคาเมเนอีขบวนศพผ่านไปจะไปถูกฝังที่บ้านเกิดที่เมืองมัชชาร์ดวันนี้มีผู้คนชาวอิหร่านนับล้านร่วมแสดงความอาลัยในพิธีศพของท่านที่ผ่านมายังเมืองนาจาบและเมืองคาบาล่าเป็นสถานการณ์โดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่การเมืองในระหว่างประเทศก็อยู่ประมาณนั้นนะครับอาจจะมีอีกหมื่นเรื่องที่อยู่ในทวีปต่างๆแต่โลกก็สนใจว่าอเมริกาจะเอายังไงต่อไปครับก็กลับมาถึงเมื่อมันมีอยู่3เรื่องที่จะต้องพยายามคุยให้จบภายในเวลาที่เหลือคือ40นาทีนี้ทำได้ครับถ้าไม่อธิบายละเอียดเกินไปคือเนื่องจากว่ามูนี้ผมก็จะหมกมุ่นกับ AI ไม่ได้หมายความว่าพึ่ง AI เป็นชีวิตจิตใจหมายความว่าเราจะต้องถกเถียงถามหาคำตอบต้องการความรู้แล้วก็ตอบโต้ถกเถียงเพื่อจะให้บรรลุความเข้าใจว่า AI ยังมีความบกพร่องอยู่มากมายมันก็เลยจะมีเรื่องที่อ่านไปเรื่อยๆทุกวันนะครับแต่เรื่องที่มันคิดว่าจะต้องผ่านไปภายในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่คนที่ครบรอบเอกราช250ปีผมที่จริงผมคุยไปทุกวันแล้วนะครับแต่ว่าขอสรุปวันนี้ว่าผมก็นั่งถามเนื่องจากผมเปิดคอลัมน์ส่วนตัวว่าเผลอๆทุกวันก็จะมีเรื่องเจมินีหรือเจมินาย AI กับผมเจมินาย AI ก็คือว่าผมจะคุยกับ AI แล้วผมจะตรวจสอบความถูกต้องของผมกับ AI แล้วก็คุยกันฉันมิตรนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังเกิดความเข้าใจว่าเราจะไม่เป็นทาสของ AI แต่เรายังคงต้องพึ่ง AI ตามความเหมาะสมแล้วเราก็ตรวจสอบเพื่อจะเอาข้อมูลที่เหมาะสมถูกต้องมาเผยแพร่ต่อสรุปเรื่องอเมริกา250ปีแห่งเอกราชเนี่ยผมก็ตั้งคำถามกับ AI เพื่อจะให้จบในวันนี้เพื่อจะได้สรุปแล้วเราจะเคลื่อนย้ายไปประเทศอื่นต่อไปนะครับถ้ามีเรื่องที่จะคุยผมก็ถามถึงความสำเร็จนะและความล้มเหลว ของสหรัฐอเมริกานะว่า250ปีที่ผ่านมานั้นมีความสำเร็จและความล้มเหลวอะไรบ้างคำถามที่1 นะครับคำถามที่2ช่วยเปรียบเทียบข้อมูลอันนี้ผมขี้เกียจค้นเองนะเปิดหนังสือก็พอได้แต่มันจะช้าไปผมว่าเอ้ยช่วยบอกให้หน่อยว่าจากปี1776ถึง2026เปรียบเทียบข้อมูลเอาง่ายๆผู้ฟังผมก็จะได้เข้าใจภาพกว้างๆในเชิงตัวเลขนะครับแล้วก็คำถามที่3ก็ช่วยบอกให้หน่อยว่าอเมริกาสร้างอะไรให้กับโลกนี้บ้างแล้วทำอะไรให้กับโลกนี้เสื่อมลงไปหรือตัวเองเสื่อมลงไปอย่างไรบ้างก็คือพลังสร้างสรรค์กับพลังเสื่อมนะครับเสร็จแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ผมก็บอกให้ AI เล่ายาวหน่อยนะครับคือประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของประเทศความสำเร็จนั่นคือสรุปว่าความสำเร็จความล้มเหลวเปรียบเทียบข้อมูลแล้วก็อเมริกามีอะไรบ้างทำให้โลกดีขึ้นหรือมีอะไรบ้างทำให้โลกและตัวเองเลวลงมันก็จะผลกันเป็นการสรุปนะครับเพราะผมขอสรุปเป็นภาษาไทยนะคือคำถามก็คือว่า250 years of American independence ข้อที่หนึ่งให้ยูช่วยบอกผมหน่อยว่า evolution ของ nation วิวัฒนาการอเมริกาเป็นยังไง250ปีข้อที่สอง success and failure ข้อที่สาม compare basic dataในช่วง250ปีข้อที่4 contribution มีส่วนสร้างโลกยังไงหรือจะทำลายโลกยังไงก็จะเป็นข้อที่4ครับก็จะมีคำตอบคร่าวๆอย่างนี้นะผมแปลเป็นไทยเลยแล้วกันแต่ผมคุยเขาเป็นภาษาอังกฤษผมคิดว่าถามเจมินายเป็นภาษาอังกฤษมันจะได้ข้อมูลชัดเจนกว่าเพราะว่าเขาไปกวาดข้อมูลภาษาอังกฤษได้เยอะกว่านั่นเองนะครับก็สรุปก็คือว่าอเมริกาก็เริ่มต้นจากการเป็นอาณานิคมในช่วงที่ก่อนที่จะเป็นประกาศเอกราชและมีสงครามกลางเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มจาก13รัฐมาเป็นอาณานิคมนะ1776เป็นเอกราชหลังจากนั้นช่วงปี1800เรื่อยมาถึง865เนี่ยก็มีการขยายประเทศจาก13รัฐซื้อดินแดนเพิ่มเติมลุยเซียนาเท็กซัสอะไรพวกนี้ดินแดนแล้วก็ขยายบุกเบิกตะวันตกไปจนครบเหมือนแผนที่ประเทศในปัจจุบันมี50รัฐรวมทั้งฮาวายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง1800เป็นต้นมาเนี่ยก็เรียกว่าอเมริกาได้ดินแดนบางทีก็ซื้อเอาบางทีเขาก็ขายให้นะครับลุยเซียนาอย่างเงี้ยฝรั่งเศสก็ขายให้แล้วก็อลาสก้ารัสเซียก็ขายให้ล้านกว่าดอลลาร์นะครับเพราะมันก็แปลกนะตอนนี้อเมริกาเลยอยากซื้อกรีนแลนด์นะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงปี 1865-1945 แล้วก็อเมริกาก็ยืนผงาดเป็นประเทศที่ค่อยๆคืบขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกทางด้านการทหารเศรษฐกิจและการเมืองเรื่อยมานะครับแล้วก็ในปี 1945-2026 ปัจจุบันนี้ก็คือว่าหลังตีสว่าหลังสงครามโลกทั้งสองจบมาเป็นต้นมาก็เรียกว่าเป็นโลกของอเมริกาที่ครองโลกอาจจะมีการถ่วงดุลอำนาจจากค่ายคอมมิวนิสต์รัสเซียจีนแต่ตอนหลังรัสเซียก็แตกสลายจีนก็ยังขยับไม่ถึงขีดสูงเท่าปัจจุบันอเมริกาก็เลยเป็นขั้วเดียวที่ครองโลกเพราะฉะนั้นอันนั้นก็หลังประมาณสักปี1990เรื่อยมานะครับปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นสรุปได้ว่า2026อเมริกาพังงาดขึ้นมาหลังสงครามเย็นแล้วก็กลายเป็นประเทศยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเมื่อวานเราคุยกันว่าความเสื่อมถอยของชาติตะวันตกและรวมทั้งอเมริกาเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเจมินาย AI ของผมเนี่ยก็จะตอบในเชิงบวกมากกว่าส่วนความล้มเหลวผมแยกคำถามคุยกันไปนานแล้วนะครับผมก็ติดตามเรื่องนี้ในเชิงวิชาการอยู่เป็นระยะนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของอเมริกาในภาพรวมๆนะว่าวิวัฒนาการเป็นยังไงถ้าจะพูดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวโดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็อาจจะอธิบายได้ว่านะความสำเร็จหลักๆที่สำคัญใหญ่ๆ3ประการของประวัติศาสตร์250ปีของอเมริกาก็คือว่าอเมริกาได้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นพื้นฐานแล้วก็เลยมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราทะเลาะขัดแย้งหมายถึงว่าพวกอเมริกันเขาถกเถียงกันโดยให้ศาลตัดสินว่าผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ประการใดเช่นประธานาธิบดีไปออกประกาศขึ้นภาษีศุลกากรกับประเทศต่างๆทำไปเลยโดยไม่ถามศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนหลังศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกถามแล้วตัดสินว่า โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีศุลกากรไม่ได้ต้องผ่านสภาทุกวันนี้ที่เรายอมเสียภาษีศุลกากรให้กับอเมริกาเวลาเข้าประเทศเขาไปเนี่ยครับถือว่าเราทำผิดรัฐธรรมนูญอเมริกานะครับแล้วเมื่อผิดแล้วอเมริกาก็ไม่ชดเชยก็แล้วกันไปแต่ว่าหลักก็คือว่าการยึดรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยยังคงยึดจนทุกวันนี้ห้ามประธานดีประกาศสงครามทำสงครามกับใครถ้าไม่ผ่านรัฐสภาประกาศสงครามไม่ได้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่างั้นคือดอนัลด์ทรัมป์แกก็เจ้าเล่ห์นะครับแกก็บอกว่าก็ไม่ได้พึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญเพราะว่าใช้อำนาจฉุกเฉินประกาศการสู้รบชั่วคราวไม่เกิน60วันแล้ว60วันเขาก็อาจจะต่ออายุมันต่อไม่ได้ก็คือยังใช้เล่ห์เพทุบายไม่หลบเลี่ยงรัฐธรรมนูญอยู่นะครับเหมือนเมืองไทยตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินแล้วว่ารัฐบาลกู้เงินแสนล้าน200ล้านขยัก1ขยัก2ได้ก็เราก็นึกเหมือนว่าจะยึดมั่นในรัฐธรรมนูญปัญหาของผมคือรัฐธรรมนูญไทยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ผมคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ได้มาจากประชาธิปไตยนะทหารยึดอำนาจเอาร่างกันเอามาเพราะฉะนั้นเราก็ไปยึดหลักที่มันไม่ดีแต่เรายึดรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเรามีหลักยึดแต่หลักที่เรายึดมันโอนเอ็นโครงเคลงนะครับโอเคนั่นก็เป็นความสำเร็จของอเมริกาข้อที่1เรื่องการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแล้วถ้าเราไม่พอใจคอยดูเถอะครับเดี๋ยวประชาชนอเมริกันเขาจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเขาด้วยประชาธิปไตยเองในการเลือกตั้งโอเคเลือกตั้งกลางปีหมายความว่าปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วหลังจากอีก2ปีเราจะได้รู้กันว่าโดนัลด์ทรัมป์ประชาชนจะไม่เอาอีกต่อไปหรือไม่2ปีเข้ามาดูกันนะครับความสำเร็จข้อที่2คือเศรษฐกิจและนวัตกรรมหมายความว่าเศรษฐกิจอเมริกาอยู่อันดับสูงสุดของโลกอยู่เช่นเดิมนะครับแม้ว่ามันจะไปจมอยู่ที่คนรวยเยอะแล้วคนจนจะมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นระบบทุนนิยมถ้ามีคนจนแล้วไม่ขยันแล้วไม่เรียนหนังสือไม่มีความรู้ก็จนอยู่ข้างถนนต่อไปแต่ข้อมูลตัวเลขบอกว่ารวยเพราะคนรวยนะบางคนคนรวยเป็นล้านล้านดอลลาร์อีลอนมัสก์สเปซเอ็กซ์นะแล้วไหนจะเจฟฟ์บีซอสอเมซอนนะบลูออริจินไมโครซอฟท์เฟซบุ๊กนะพวกเนี้ยเขารวยกันแบบมหึมาส่วนคนจนก็จนกันอย่างมหึมาอยู่ระดับล่างสุดแต่ภาพรวมโดยตัวเลขนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นความสุขของพลเมืองโดยเฉลี่ยเขารวยนะครับรวยที่สุดในโลกหรือว่ามั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้วก็นวัตกรรมทางประดิษฐกรรมความคิดเริ่มใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ยังคงสูงสุดในโลกนี้ต่อไปนะแล้วอาจจะอยู่ในระหว่างที่ขาลงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ลดงบประมาณช่วยเหลืองานวิจัยมหาลัยต่างๆงบการช่วยเหลือต่างประเทศจีนก็เลยพังอาจขึ้นมาเป็นเจ้าเทคโนโลยีสูสีกับอเมริกาในทุกวันนี้แต่ความสำเร็จข้อที่2ของอเมริกาก็คือเศรษฐกิจและนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อที่3สุดท้ายในแง่ความสำเร็จของอเมริกานะครับจากการที่ผมคุยกับ Gemini AI นะก็คือความเคลื่อนไหวของพลเมืองการต่อสู้ของประชาชนการปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชนยังมีสิทธิ์ถกเถียงต่อสู้ชุมนุมประท้วงร้องเรียนแล้วก็ยังมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเต็มที่ต่อไปเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าพลวัตของพลเมืองหรือการกระบวนการประชาชนเนี่ยยังคงเข้มแข็งอยู่นะถ้าพลวัตของประชาชนอ่อนแอบ้านใหญ่ก็ปกครองอย่างเช่นประเทศไทยขอไปที่พาดพิงถึงไทยนะครับของอเมริกามันก็มีบ้านใหญ่คือบริษัทใหญ่ครอบครองประเทศเป็นออลิการคีนะคณาธิปไตยประชาธิปไตยโดยคนโดยกลุ่มน้อยที่มีอำนาจแต่พลเมืองเขาเข้มแข็งกว่าพลเมืองไทยในค่าเฉลี่ยนะครับไม่ได้มาว่าพี่น้องประชาชนไทยว่าอ่อนแอแต่ว่าค่าเฉลี่ยเราอ่อนแอในการสร้างพลวัตประชาธิปไตยนั่นคือความสำเร็จนะครับที่ Gemini AI สรุปให้ผมคิดว่าโอเคก็รับได้นะครับแต่ว่ามันมีข้อรายละเอียดฝีกย่อยที่เราจะต้องอธิบายให้คนไทยเข้าใจมากกว่านี้อันนี้คือปัญหาของ AIถ้าเขาพูดเป็นภาษาไทยแล้วก็เหมือนที่ผมอธิบายเป็นภาษาไทยเมื่อกี้จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ3ข้อเล็กๆเนี่ยครับโอ้ยเราต้องเข้าอธิบายกันอีกนานในชั้นเรียนความล้มเหลวของอเมริกาก็มี3ข้อก็คือว่าระบบการเมืองการปกครองของอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบการปกครองที่กดขี่ข่มเหงประชาชนมาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ค้าทาสนะท้าทายกันมายาวนานแล้วคนผิวดำก็ยังถูกกดขี่แล้วทำให้เกิดมีปัญหาต่อไปสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้เอาเป็นว่าปัญหาเผ่าพันธุ์เชื้อชาติผิวพันธุ์เนี่ย มันเป็นการกดขี่ไม่เท่าเทียมกันมายาวนานยังคงเป็นมหาในปัจจุบันแต่ว่า AI ไม่ได้อธิบายละเอียดผมไม่ต้องการให้เขาพูดละเอียดเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปสำหรับพลเมืองไทยซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีการกีดกันผิวนะครับประเทศไทยนี่ไม่มีการกีดกันผิวนะใครจะชื่อไอ้แดงไอ้ดำไม่มีปัญหานะครับเราจะมีปัญหาความขัดแย้งความไม่เหมือนกันทางความคิดได้ครับหรือว่าฐานะไม่เท่ากันทางเศรษฐกิจอันนี้ได้ครับแต่ไม่ได้กีดกันว่าเอ้ยคนจนอย่ามาเดินผ่านหน้าบ้านนะโอเคข้อที่สองที่เป็นความล้มเหลวของอเมริกาก็คือว่าสถาบันหรือโครงสร้างทางการเมืองของสังคมเกิดความขัดแย้งแตกขั้วกันอย่างรุนแรงสูงหมายความว่าเอ็กซ์ตรีมหรือว่าสุดโต่งซ้ายขวาบนล่างอันนี้เป็นปัญหาสังคมและปัญหาการเมืองของอเมริกาเขาเรียกว่าไฮเปอร์โพลาริเซชันแล้วก็ institutional gridlock เป็นภาษาของ Gemini AI ภาษาอังกฤษนะครับนักรัฐศาสตร์อาจจะแปลว่าการแบ่งแยกของประชาชนในเชิงการเมืองนั้นมันสุดโต่งนะอาจจะมากเกินไปมันไม่ถึงกับไฮเปอร์ผมก็ไม่เห็นด้วยกับ AI ตรงนี้นะครับแต่ว่ามีความแตกต่างแบ่งแยกกันอย่างรุนแรงทางความคิดนะแต่มันไม่ได้ส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงทางรัฐบาลและการเมืองทันทีแล้วก็มีเรื่องสถาบันองค์กรต่างๆที่มีความเห็นขัดแย้งตรงข้ามกันข้อที่3นะครับก่อนที่จะพักรายการก็คือว่ามีความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม AI อธิบาย3บรรทัดแต่ว่าถ้าจะถามเขาให้อธิบายต่อผมคิดว่าข้อมูลเชื่อถือได้เพราะว่าข้อมูลอเมริกาในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจเนี่ยมันละเอียดชัดเจนหาอ่านได้เยอะเลยนะครับAI ก็ย้ำบอกว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนหรือช่องว่างทางเศรษฐกิจของคนเนี่ยระหว่างชนชั้นทำงานแรงงานหรือคนจนกับพวกที่อภิมหาร่ำรวยเขาเรียกว่าอุลตร้าเวลธี่นะเนี่ยพวกเจฟฟ์บีซอสพวกอีลอนมัสก์พวกบิลเกตนะพวกนี้ครับช่องว่างระหว่างคนรวยสูงสุดกับคนจนเนี่ยมันทางมันขยายมากขึ้นทุกทีมันก็เกิดให้มีความตึงเครียดทางความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นบนกับชั้นล่างทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นทุกทีแล้วก็การดูแลคนยากจนหรือว่าการประกันสังคมและความปลอดภัยมั่นคงทางสังคมของคนอเมริกันในฐานะต่ำๆเนี่ยจะลำบากมากนะครับแม้กระทั่งพวกเราคนไทยรวมทั้งลูกชายผมที่ไปอยู่ถ้าป่วยบินกลับมาผ่าตัดหรือมารักษาที่เมืองไทยจะดีกว่าฝรั่งก็เหมือนกันนะครับพวกระดับล่างๆเนี่ยก็บินมารักษาพยาบาลที่เมืองไทยกันเพราะว่าเมืองไทยดีไม่แพ้อเมริกาและจะดีกว่าบริการทางการแพทย์แต่ราคาถูกกว่าแล้วก็มิตรไมตรีการสอบถามการพูดคุยของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลไทยนี่ดูจากพวกยูทูบเบอร์ทั่วไปที่ฝรั่งมาอยู่เมืองไทยเขาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหไปอยู่อเมริกานี่มันเหนื่อยยากนะครับผ่าตัดทิ้งอันนี้เล่าให้ฟังเสริมนะครับลูกชายผมเป็นไส้ติ่งอันนี้จะ2ปีมาแล้วมั้งครับเป็นไส้ติ่งอักเสบไปผ่าตัดที่นิวยอร์กมีเพื่อนนักเรียนสาธิตเกษตรด้วยกันวิ่งมาช่วยดูทรงไปโรงพยาบาลล้านกว่าบาทแต่โอเคเขามีประกันหมายความว่าเขาเป็นคนยากจนรายได้ไม่ถึงระดับที่จะต้องเสียประกันอะไรพวกนี้นะครับก็เลยตกลงเขาก็ไม่ต้องจ่ายล้านกว่าบาทผ่าตัดไส้ติ่งที่นิวยอร์กถ้าไม่ได้เพื่อนมาช่วยพาไปโรงพยาบาลป่านนี้ก็โอ้โหยุ่งตายนี่พอเริ่มมีรายได้ขึ้นต้องมีประกันอันนี้จะยุ่งแล้วก็เลยจะกลับมารักษาพยาบาลที่รามาธิบดีปีไหนมีเรื่องก็เอ้ยบินมา 20,000 ดีกว่าอยู่อเมริกา 200,000 เสียค่ารักษาพยาบาลอันนี้ยุ่งมากครับสำหรับชีวิตของคนอเมริกันเรื่องความไม่เหมือนกันทางเศรษฐกิจนะครับสุดท้ายก่อนพักก็คือว่าเปรียบเทียบข้อมูลนิดหน่อยนะครับก่อนพักก็คือว่าประชากรอเมริกันจาก2ล้านกว่าคน1776 250ปีเป็น340ล้านพื้นที่ก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่แถวๆ50รัฐบวกดินแดนในความปกครองอยู่ 3.8 ล้านตารางไมล์จาก 430,000 นะครับเป็น 3.8 ล้าน13รัฐเป็น50รัฐจากประเทศที่เลี้ยงวัวปลูกผักขายตัดไม้ทำลายป่าขายคือประเทศเกษตรนะครับ210ปีที่แล้วก็กลายเป็นประเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจก้าวไกลค่าเฉลี่ยของการมีอายุยืน 35-40 ปีเมื่อ250ปีที่แล้วปัจจุบันนี้นะคนอเมริกันมีอายุยืนประมาณ 77.5 ปีนะจาก 35-40 ปีแล้วก็ เอาละครับก็เอาเป็นว่าพอเท่านี้แล้วกันนะครับนะขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้า Gemini NI ทางด้าน AI เดี๋ยวจะกลับมาดู AI อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับไทยโดยเฉพาะซึ่งผมทึ่งมากนะครับเมื่อวานมีข้อสงสัยจะคุยเกี่ยวกับเรื่องไทยพาสปอร์ตเนี่ยครับเขาให้คำตอบชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าท่านรัฐมนตรีดิจิทัลของไทยได้ลองถามแบบที่ผมถามแล้วจะเปลี่ยนนโยบายทันทีขณะนี้ตี 5:36 นาทีครับ37นาทีแล้วท่านกำลังฟังโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลขอไปวันนี้พูดเร็วๆเพราะว่าบีกเรื่องที่เตรียมไว้มันเยอะเกินไปขอพักสักครู่นะครับจะกลับมา
11: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: 90.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัย

0: Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้ Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดีเอเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้นอ
2: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:40 นาทีนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าช่วงที่2คือช่วงท้ายของรายการจะไปจบเอาประมาณสัก6โมงเช้าก่อน6โมงเช้าเล็กน้อยนะครับขณะนี้เวลา 5:40 นาทีก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ผมตั้งชื่อคอลัมน์แบบเพลินๆไว้นะครับว่า AI Gemini หรือ Gemini AI and I Gemini and I มันก็จะแปลว่าผมจะคุยเรื่อง AI วันละเล็กวันละน้อยวันนี้จะคุยเต็มวันนะครับเต็มชั่วโมงก็มาถึงช่วงที่ผมเมื่อวานทั้งวันก็ทำอะไรต่ออะไรไปนะครับขุดดินไดย่าเสร็จแล้วฝนตกนิดหน่อยแล้วก็ก็หมกมุ่นว่าไอ้กระทรวงดิจิทัลของลูกชายคุณเนวินนะครับแกคุณชัยชนกเนี่ยผมดูข่าวในอินเทอร์เน็ตที่มีกันทั่วไปแล้วก็จะไม่ยกเลิกโครงการพาสปอร์ตไทยแล้วก็ AI พาสปอร์ตครับไทยพาสปอร์ตนะ EHAI พาสปอร์ตหมายความจะไม่ยกเลิกโครงการ 1.6 พันล้านที่จะช่วยให้เยาวชนหรือคนที่เขาจะคัดเลือกมาใช้ AI ฟรีใช้ AI ฟรีไป1ปี AI แบบระดับโปรหลายเจ้าเลยนะครับนั้นก็ผมคิดว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกเพราะผมก็อ่านศึกษาค้นคว้ามาเท่าที่จะทำได้มาหลายวันแล้วเพราะว่าในฐานะที่กำลังจะจากโลกนี้ไปก็ขอปรับตัวให้รู้จัก AI คิดว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมของคุณชัยชนกเนี่ยเอาอยู่ๆจะเอา AI Pro มาแจกคน5ล้านคนแล้วก็ยอมจ่ายเงินงบประมาณ 1.6 พันล้านแล้วปีถัดไปก็จะไม่รู้จะไปไหนนะครับผมก็เลยสงสัยว่าถ้าผมถาม AI มันจะตอบว่ายังไงนโยบายนี้นะครับผมก็จะเริ่ม อุ่นเครื่องกับ AI นิดหน่อยนะครับนะต่อไปนี้เป็นการสรุปจากการคุยกับ AI นะครับก็ผมจะเริ่มใช้ภาษาอังกฤษกับ AI ผมก็ถามบอกว่ามันมีโมเดล AI ในโลกนี้กี่โมเดลกันแน่อันนี้เริ่มอุ่นเครื่องยังไม่เข้าเรื่องไทยนะครับ How many AI models are there in the world? WhatOr who are they? อันนี้ผมก็จะบอก AI เฮ้ยผมไม่รู้ว่าไอ้โมเดลเหล่านี้มันเป็นสิ่งของหรือมันเป็นชีวิตผมก็เลยแกล้งถามว่า what or who นะผมอาจจะถามว่า what หรือ what are they ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลแต่ผมเติมคำว่า who เข้าไปเพื่อให้ AI เกิดงงเกิดรู้ว่าผมงงนะว่า AI มีชีวิตหรือว่า AI เป็นสรรพสิ่งนะครับก็ what or who are theyแล้วผมก็ข้อ3ผมก็บอก AI ให้ช่วยอยู่หาเรื่องดีเรื่องเลวแล้วก็เรื่องน่าเกลียดเกี่ยวกับ AI ให้ผมฟังหน่อยผมก็อาศัยหนังฮอลลีวูดคลินต์อีสวูดนะครับ And the good the bad and the ugly in the world of AI อันนี้ผมใช้คำว่า good bad ugly ซึ่งเป็น adjective คำพิเศษคำคุณศัพท์นะเติม S เข้าไปเพราะว่าผมถือว่าเป็นคำนามเรื่องที่มันดีเรื่องที่มันเลวเรื่องที่มันน่าเกลียดนี่คือคำถามผมต่อ AI

0: นั้น AI ก็ตอบผมนะครับผมไปคร่าวๆนะครับตอบผมว่าโอ้ยมันเยอะอยู่จะมาถามว่ามีกี่โมเดลนะมันมากเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาหลักๆมันก็มีคือมันก็จะมี Google Gemini ที่ผมใช้อยู่เนี่ยอันนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้โปรนะครับผมใช้แบบ Flash แบบนะครับไม่เสียตังค์นะครับมันหลักๆมันก็จะมี Google Gemini แล้วก็มี Open AI ที่ปัจจุบันนี้เราอยู่ในเวอร์ชั่น GPT 4.0 แล้วก็ GPT 4.0 นี่มันจะเป็นเขาเรียกอะไรว่าเป็นเรื่อง large language model นะครับเรื่องภาษาเรื่องการขนข้อมูลแล้วมันจะมีโมเดลแบบใช้เหตุผล reasoning series 01 นะครับอันนี้เขาก็บอกว่างั้นก็ open AI ซึ่งมีแบบที่ให้ข้อมูล large เขาเรียกอะไรใช้ large language model คุยกันด้วยแบบที่ผมใช้ภาษาคุยกันแต่อะไรก็แล้วแต่ว่าChatGPT เนี่ยเขาจะมีแบบใช้เหตุผลเพราะ AI ไม่ใช่มนุษย์ไม่มีเหตุผลเวลาคิดอะไรก็ไปก๊อปแล้วก็เรียบเรียงตามรูปแบบแล้วก็ตอบเราเขาไม่ได้มีความคิดจะต้องตอบคุณสมเกียรติแบบนุ่มนวลว่าคุณสมเกียรติเป็นคนแก่อย่าไปสะเทือนอารมณ์เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสะกิดว่าไอ้คนแก่คิดมากเขาคิดไม่เป็นหรอกครับเขาจะไปกวาดข้อมูลมาแล้วก็กรองมีระบบกรองมาให้เท่านั้นเองเพราะอันที่1เป็น Google อันที่2ให้เป็น OpenAI นะครับ ChatGPT ทั้งหลายบวกทั้งreasoning model ที่ใช้เหตุผลซึ่งมันก็ไม่มีเหตุผลหรอกมันยังไม่ถึงขั้นต้องไว้เล่าวันหลังนะครับแล้วก็จะมี Anthropic นะครับอันที่3ก็จะเป็น Microsoft ก็จะมี4 Pro อาจจะมีอื่นอีกของจีน DeepSeek อะไรพวกนี้แต่ว่า AI ก็ตอบผมแบบเหมือนกับ Pro อเมริกันนะซึ่งผมรู้ว่ามันมีมากกว่านี้นะครับเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลมาทั้งเยอะแยะที่จะให้ฟรีอันนั้นก็จะเป็นบริษัทใหญ่ในอเมริกาเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นก็จะมี Open ระดับลองลงมาแต่ก็เป็น open source นะครับก็จะมี Meta ของ Facebook แล้วก็ Mistral AI แล้วก็ DeepSeek ของจีนนะครับก็ไม่ได้เว้นจีนอันนี้เป็นแบบระดับที่2อีก3กลุ่มนะกลุ่มที่2อีก3เจ้ากลุ่มแรก4เจ้านะครับ Google Open AI Anthropic แล้วก็ Microsoft แล้วก็ว่าจะมีกลุ่มที่ใช้สื่อผสมเฉพาะการเป็นพิเศษอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นกลุ่มimage model คือใช้ภาพพวกนี้หุ่นยนต์พวกนี้ก็จะใช้นะครับ image generation video audio นะก็ประมาณนั้นอันนี้ถ้าจะถามว่า the good the bad and the ugly AI ก็ตอบผมว่าไอ้ข้อดีก็เป็นเรื่องทางการแพทย์เอาไปช่วยทางการแพทย์ได้นะแล้วก็ทำให้คนเข้าถึงในการที่จะทำงานและยังมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำลายกำแพงทางภาษาไม่ว่าท่านจะรู้หรือไม่รู้ภาษาอะไร AI ทำให้ได้หมดในภาษาของท่านอันนี้เป็น the good ส่วน the bad ก็คือว่ามันเป็นปัญหาของความเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดว่ามันเป็นจริง AI โมเดลต่างๆมันไม่คิดนะ AI don't think อยู่เข้าใจไว้ด้วยอันนี้ AI ตอบผมนะครับว่า AI ไม่คิด AI มีแต่กวาดหาตัวเลขคำตอบมาให้เราเป็นตัวหนังสือหรือเป็นภาพ AI don't think เข้าใจไว้ด้วยพูดง่ายๆ AI พูดกับผมว่าเฮ้ย I cannot think อยู่เนาะเขาคิดไม่เป็นหรอกนะเราเนี่ยนั่งคิดอยู่ที่พูดผิดๆถูกๆเนี่ยครับนอกจากนั้น AI ข้อเสีย the bad ของ AI ก็คือไปทำให้คนว่างงานตกงานแล้วมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงอันที่3 AI ทำลายสิ่งแวดล้อมใช้น้ำเยอะความร้อนพลังงานเยอะแล้วก็ AI ไม่ได้คำนึงสิ่งแวดล้อมคุณอยากจะถามอะไรก็ถามไปนะครับนั่นคือ the good the bad ส่วน the ugly ของ AI ก็จะเป็นAI ข่มขู่นะเป็นอันตรายกับความอยู่รอดของมนุษยชาติ Deepfake Mass Disinformation คือการปลอมข้อมูลภาพปลอมอะไรพวกนี้มันทำลายความจริงแล้วมนุษย์ก็อาจจะเสื่อมถอยคิดไม่เป็นวาดภาพไม่เป็นสั่งให้คนวาดภาพให้แล้วก็ไปหลอกคนอื่นว่าตัวเองวาดภาพเองหรือมนุษย์ก็อาจจะเขียนหนังสือไม่ไปแล้วก็บอกให้เขียนหนังสือให้หน่อยแปลเป็นภาษาสเปนก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ AI ก็จะไม่คำนึงถึงลิขสิทธิ์การขโมยภาพขโมยเสียงขโมยลิขสิทธิ์ AI จะล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ตลอดนะครับเพราะ AI ถือว่าเขาก็ทำข้ออย่างนั้นแล้วอันที่3นี่รุนแรงมาก AI กลายเป็นอาวุธสงครามที่ปิดกั้นไม่ได้นะAI ก็จะใช้ทำเป็นอาวุธเคมีอาวุธนี่โอ้โห AI จะสร้างอะไรนั้นมากที่จะทำลายโลกอันนี้เป็น the ugly ข้อใหญ่ๆ3ข้อนะครับโอเคแล้ว AI ก็ บอกผมว่าเอ้ยคุณต้องการรู้อะไรอีกไหมโมเดลต่างๆผมบอกเออที่ผมถามคุณเนี่ย I just want to decide ผมต้องการเพียงจะตัดสินใจเนี่ยเรื่องที่สองนะผมก็อยากจะตัดสินใจว่านโยบายของรัฐบาลที่จะให้คน5ล้านคนใช้ฟรีในราคา 1.6 พันล้านบาทจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแต่สำหรับผมว่ามันไม่ดีนะ AI ก็ตอบผมว่าเออจิตสำนึกของคุณนะจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยตรงเป๊ะเลยว่ามันไม่ดีนโยบายของกระทรวง AI อันนี้เข้าไปดูรายละเอียดแบบละเอียดมากนะครับเดี๋ยวจบรายการผมจะ copy เข้าไปไว้ในจอในเว็บไซต์ไทยวิชั่นครับวันนี้ผมจะเล่ามันจะไม่จบหรอกมันจะยาวแต่ผมสรุปอย่างนี้ว่าผมก็ถามว่ามันเป็นยังไงอ่ะนโยบายกระทรวง AI ของไทยกระทรวงดิจิทัลของไทยผมว่ามันไม่ดีนะ AI เขาก็ไอ้เจมินายก็บอกว่า your instinct are completely spot on นะจิตใต้สำนึกของคุณนะจิตสำนึกของคุณมันถูกเลยว่าเป็นนโยบายที่ไม่ดีโดยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นการที่รัฐบาลไทยเนี่ยจะให้นะจะให้ AI คนไทยใช้จะให้เทคโนโลยีที่มันจะทำให้มีผลกระทบต่อคนทำงานตกงานนะครับแล้วเขาใช้ภาษาอังกฤษนะครับ Ministry of Digital Economy Society เนี่ย DES ของไทยใช้เงิน 61.62 ล้านสำหรับโครงการไทยพาสปอร์ต THAI พาสปอร์ตมันเป็นหวังว่าจะเป็นทางลัดไปสู่การที่จะเพิ่มอัตราการใช้ AI ในประเทศไทยให้สูงกว่าหรือเทียบเท่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามสิงคโปร์นะซึ่งปัจจุบันนี้มันอยู่ที่ 10.7% กระทรวงนี้ก็ต้องการให้คนไทยใช้ AI เยอะขึ้นจะได้เท่าประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายนักวิจารณ์หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคก็จะบอกว่ารวมทั้งสสในสภาก็จะเตือนบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องแล้วก็เขาก็จิตบายว่าทำไม AI จึงเป็นนโยบายที่อ่อนแอคุยเป็นภาษาอังกฤษยาวนะครับคุยไปคุยมาผมก็เลยบอกเฮ้ยยุคแปลเป็นไทยดีกว่าแปลเสร็จแล้วคุณส่งให้กระทรวงดิจิทัลเลยได้ไหม Could you please translate this answer to Thai and send it to my Thai government ก็บอกว่าไอแปลให้ยูก็ได้แต่ยูต้องไปส่งเองไอไม่มีช่องทางไปส่งให้กระทรวงบอกโอเคเขาก็เลยแปลนะเขาก็แปลแบบย่อมาแล้วผมก็ไม่พอใจว่าเฮ้ยมันย่อเกินไปยูเอายาวๆหน่อยได้ไหมนะครับผมก็เลยบอกว่าผมอยากให้คุณแปลคำตอบที่ตอบผมเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดในแชทนี้เป็นคำต่อคำ literally word by word ส่งให้ผมที่นี่ทีเดียวก็ได้ก็คือผมพูดภาษาไทยละกับเจมินายแล้วเจมินายก็ผมวงเล็บภาษาอังกฤษให้เผื่อเจมินายงงนะครับผมยังถือว่าเจมินายมีปัญหาเยอะอยู่ผมก็วงเล็บภาษาอังกฤษให้เขาจะได้เข้าใจว่าเฮ้ย you literally translate คำต่อคำ word by word ให้หน่อยตกลงได้ครับผมจะอ่านนะครับในเวลา10นาทีที่เหลือถ้าเร็วนิดขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่านโยบายเมื่อเอิญ AI พิมพ์ผิดเป็น policy คือ policy นโยบายไทยพาสปอร์ตนี้เป็นประเด็นสาธารณะที่คุณต้องการส่งความคิดเห็นให้กับทางหน่วยงานรัฐบาลใช่ไหมครับเนื่องจากรัฐบาลไทยเป็นผู้รับที่กว้างเกินไปและระบบไม่สามารถส่งข้อความตรงเข้าหน่วยงานรัฐได้ทันทีโดยไม่มีการระบุตัวบุคคลหรือช่องทางที่ติดต่อชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเขาก็แปลให้ผมละเอียดนะครับส่วนที่หนึ่งขออ่านนะครับเท่าที่เวลาจะมีการตอบคำถามเรื่องโมเดล AI ในโลกนะก็ว่ากันมานะก็ตอบไปแล้วนะคำถามส่วนที่สองว่าด้วยเรื่องที่ผมพูดไปแล้วที่ไม่เกี่ยวกับเมืองไทยนะครับแล้วก็มาพูดถึงส่วนที่เกี่ยวกับเมืองไทยวิเคราะห์นโยบายไทยพาสปอร์ตนะเขาบอกว่าสัญชาตญาณของคุณถูกต้องอย่างสมบูรณ์เพงมีความแตกต่างพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่มหาศาลระหว่างการให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีกับการสร้างกำลังคนที่มีความสามารถและมีผลิตภาพ productivity นี่ภาษาไทยของ AI นะครับในขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES นี่คำตอบ AI นะไม่ใช่ผมวางกรอบโครงการไทยพาสปอร์ตมูลค่า 1.62 พันล้านว่าเป็นทางลัดเพื่อผลักดันอัตราการรับเอา AI มาใช้ของประเทศไทยซึ่งนั่งอยู่ที่ประมาณ 10.7% ตามหลังเพื่อนร่วมภูมิภาคอย่างเวียดนามและสิงคโปร์ตัวนโยบายเองนั้นมีความ บกพร่องอย่างสูง AI พูดนะผมไม่ได้พูดนะครับท่านรัฐมนตรี AI พูดท่านไปถาม AI แล้วกันว่านโยบายท่านเป็นยังไงเนี่ยผมถามให้นะครับ AI พูดต่อไปว่านักวิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและส.ส.ฝ่ายค้านได้ยกธงแดงที่เด่นชัดเกี่ยวกับเหตุผลที่โครงการริเริ่มนี้เป็นการจัดสรรเงินทุนสาธารณะที่ผิดพลาดนี่คือรายละเอียดว่าทำไมความเคลือบแคลงในใจของคุณคือของผมเนี่ยจึงมีความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงพร้อมกับวิธีที่รัฐบาลกำลังดิ้นรนเพื่อแก้ไขมันนะทำไม AI Passport ไทย Passport จึงเป็นนโยบายที่อ่อนแอ 1. กับดักหมดอายุสิทธิการใช้งานข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือกรอบเวลารัฐบาลกำลังใช้เงิน 1.6 พันล้านไปกับค่าสมาชิก1ปีจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่336งบประมาณที่ถูกใช้ไปก็ถูกใช้ไปหมดโดยสิ้นเชิงนะครับผู้ที่ใช้เป็นเยาวชนได้สร้างกระบวนการทำงานรอบๆเครื่องมือพรีเมียมที่พวกเขาไม่สามารถจ่ายไหวได้อีกต่อไปเนื่องจากระดับโปรในเชิงพาณิชย์มีราคาเชิงพาณิชย์700-1,000 บาทต่อเดือนเมื่อสิ้น1ปีคนที่ใช้ก็ไม่มีตังค์จ่ายต่อนะครับนะประเทศไทยถูกทิ้งไว้ในไว้กับบัญชีที่หมดอายุหลายล้านบัญชีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ถาวรเป็นศูนย์มันคือพลาสเตอร์ยาชั่วคราวที่มีราคาแพงไม่ใช่รากฐานระยะยาวโอ้โห AI สำนวนแจ๋วเสียดสีเก่งด้วยนะในระหว่างการตรวจสอบของรัฐสภามันถูกเปิดเผยว่าเป้าหมายผู้ใช้5ล้านคนไม่ได้ถูกคำนวณโดยอิงจากการศึกษาความต้องการกำลังคนระดับชาติที่ละเอียดแต่ว่ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพียงแต่มียอดเงินคงเหลือนอกก็ประมาณที่เหลืออยู่คร่าวๆ 1.6 พันล้านพวกเขานำเงินนั้นมาหารมันด้วยต้นทุนสิทธิใช้งานแบบเหมาจ่ายเพื่อคาดการไว้320บาทต่อคนแล้วมาถึงตัวเลข5ล้านคนการออกแบบนโยบายเทคโนโลยีระดับชาติที่สำคัญเพียงเพื่อทำเพื่อให้กองทุนที่เหลืออยู่ว่างเปล่านั่นเป็นการบริหารปกครองที่แย่อย่างเหลือเกินคือว่าไม่เคยมีนโยบายแต่มีตังเหลือก็มาหารกันเป็นนโยบายนะครับก็ใช้เงินให้หมดเท่านั้นเองนะครับ AI นี่เฉียบขาดนะครับท่านรัฐมนตรีข้อ3ภาพลวงตาของระดับโปรโอ้โหข้อนี้กระทรวงต้องอธิบายหน่อยนะครับงบประมาณ320บาทเท่ากับ9-10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีย่อยออกมาได้ประมาณ27บาทต่อเดือนค่าสมาชิกโปรเชิงพาณิชย์ที่แท้จริงเช่น ChatGPT Plus หรือ Cloud Pro มีราคา700นะครับไม่ใช่27บาท AI บอกว่ามัน700บาทต่อเดือนมืออาชีพในภาคสนามชี้ให้เห็นอย่างถูกต้องว่าไม่ใช่การเข้าถึงระดับโปรใดๆที่กลุ่มบริษัทผู้ชนะการประมูลจะส่งมอบให้ในราคา27บาทต่อเดือนมีแนวโน้มว่าจะถูกจำกัดความเร็วอย่างรุนแรงและถูกจำกัดจำนวนคอนเทนต์หรือแทบจะแยกไม่ออกระหว่างเวอร์ชันฟรีที่เยาวชน5ล้านคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วบนโทรศัพท์ของพวกเขาในตอนนี้อย่างฟรีพูดง่ายคือเราจะไม่ได้โปรเพราะว่ามันไม่ใช่27บาทต่อเดือนมัน700บาทตกลงจะไม่ได้โปรสมมติว่าจะให้นะครับ AI เขายืนยันอย่างนี้นะครับไปทะเลาะ กับ ChatGPT หรือว่า Gemini เองแล้วกันนะครับข้อ4การขาดการโฟกัสแนวทางแบบเป็นลูกซองหว่านแห่ช็อตกัน approach เขาบอกว่าแทนที่จะกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้คนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงๆในตอนนี้เช่นครูเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก SME นักศึกษาวิศวกรรมเฉพาะทางรัฐบาลกลับเลือกการเปิดตัวทั่วไปในวงกว้างขนาดมหาศาลการให้ AI ระดับพรีเมียมแก่เด็กอายุ15ปีที่อาจจะแค่ใช้มันเพื่อสร้างภาพอนิเมะหรือโกงการบ้านขั้นพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนทิศทางในเรื่องยึดความสามารถการแข่งขันระดับชาติของประเทศไทยหรือแก้ปัญหากับดักรายได้ปานกลางของมันได้กระแสต่อต้านจากสาธารณรัฐและการบังคับให้ปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากการผลักดันกลับอย่างรุนแรงเกี่ยวกับความเสี่ยงของการทุจริตการเร่งรัดประมูล e-bidding และเครือข่ายการเมืองทุนสีน้ำเงินที่เชื่อมโยงกับกิจการร่วมค้าที่ชนะการประมูลรัฐบาลเมื่อเร็วๆนี้ยังถูกบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ต่อสัญญานอกจากนั้นจะมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสัญญานะครับภายใต้ความกดดันการประตูกั้นการเรียนรู้เพื่อรับสิทธิ์ยังต่อไปอีกหลายเรื่องนะครับบังเอิญเวลาผมจบเข้ามาทันทีเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ทั้งหมดที่เอาไปไว้ใน thaivision.com ท่านทั้งหลายที่สนใจเอาไปอ่านดูแล้วไปถกเถียงกันให้มันเคลียร์ก่อนที่จะเสียตังค์ 1,500 ล้านบาท 1,600 ล้านบาทให้กับคน5ล้านคนที่จะ ไม่รู้จะไปไหนเมื่อสิ้นปีนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้โปรแกรมที่ดีแล้วโปรแกรมที่ดีมันก็ยังไม่ดีพอนะครับ The bottom line สุดท้ายนะครับคุณถูกต้องทั้งหมดที่เกลียดไอเดียนี้โอ้โห AI มันว่าบอกผมว่าผมเกลียดไอเดียนี้ผมถูกต้องที่เกลียดไอเดียไทยพาสปอร์ตดูเหมือนการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมีวิสัยทัศน์น้อยลงและดูเหมือนการเร่งรัดใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนี้เป็นความสะดวกสบายทางการเมืองมากขึ้นมันปฏิบัติต่อ AI เหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะถูกแจกจ่ายแทนที่จะเป็นลักษทักษะทางอุตสาหกรรมที่ต้องการการศึกษาเชิงระบบที่ลึกซึ้งอันนี้ผมปิดประโยคสุดท้ายที่ AI ตอบทั้งหมดนี้เป็นการคุยไปคุยมาระหว่างผมกับ AI Gemini เพื่อให้เข้าใจว่านโยบายรัฐบาลเรื่องไทยพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมเนี่ยมันมีปัญหาเยอะปัญหาเชิงวิชาการแล้วก็วิธีตอบของ AI ก็ตอบว่าตัวเองไม่สมบูรณ์ผมก็เลยขอบคุณ AI ไปบอกว่าโอ้คุณยอดเลยคุณมันเป็น AI เก่งผมเป็นเพียงมนุษย์ AI บอกว่าไม่ใช่คุณเป็นมนุษย์เนี่ยคุณสำคัญกว่าผมเป็น AI นะครับผมก็แค่ตอบคุณได้แค่นี้คุณเป็นมนุษย์สุดประเสริฐกว่าผม AI ก็ทำตัวนะครับเอาละครับเดี๋ยวท่านตามไปอ่านในไทยวิชั่นถ้าต้องการนะครับถ้าเอาแค่นี้พอก็ไม่เป็นไรนะครับเสาร์อาทิตย์เราก็ดูบอลไปแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าอ่านหนังสืออะไรที่จริงผมจะอ่านเวลามันหมดพอดีแล้วนะครับสุดท้ายนะขอเสียดายก็คือว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราจะถกเถียงกันตลอดสัปดาห์นะครับหนังเรื่อง Odyssey จะเข้าวันศุกร์หน้าตอนนี้เถียงกันเต็ม YouTube ไปหมดเลยนะครับว่ามันไม่ไหวมั้งเละไปหมดคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยไม่ได้ยึดความจริงแล้วก็จะเอาคนผิวดำมาเป็นคนสวยที่สุดในโลกมันยุ่งไปหมดเลยก็ถกเถียงกันเยอะนะครับแล้วเริ่มมีคนไทยทำ YouTube ด้วยสำหรับผมเนี่ยอ่าน Odyssey อยู่นะครับแล้วก็คิดว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับหนังมันน่าจะล่มสลายหรือไม่ก็ถูกหลอกให้ไปดูแล้วมันไม่เหมือนสิ่งที่อยู่ในวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่มันมีหลายประเด็นเยอะนะครับท่านตามไปหาความรู้และความงุนงงเอาเองเกี่ยวกับเรื่อง The Odyssey นะของคริสโตเฟอร์โนแลนภาพยนตร์ฮอลลีวูดจะเข้าฉายวันที่วันศุกร์หน้านะครับ17กรกฎาคมแต่โลกคิดว่าจะไม่มีใครไปดูกันมากเท่าไหร่อาจจะมีคนไปดูก็ได้แต่ว่ามันลงทุนไป250ล้านนะครับก็พักไปนะครับเสาร์อาทิตย์วันจันทร์กลับมาโชคดีและสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมเซ็ต50ตามด้วย13พิมเซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: เสียงอะไรอ่ะ
9: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะ
8: ถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึก2ขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
12: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังตื่นขึ้นมาคงเรียกว่าเปิดมือถือปุ๊บเนี่ยจะได้รับข้อความจากที่เขาเรียกว่าเซลล์บอร์ดแบนด์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางกทมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเขตคลองสานเนี่ยเขาต้องขออนุญาตไม่ให้ใช้ตึกบนบริเวณถนนวงเวียนใหญ่แล้วก็ประชาธิปกนะคะเพราะว่าเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้านะคะซึ่งทางกทมตอนนี้กำลังดูแลอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะต้องใช้3มาตรการด่วนเข้ารับมือกับเหตุดินซุดนะคะเพราะว่ามันจะกลัวว่าจะเหมือนกับตรงบริเวณที่โรงพยาบาลวชิระก่อนหน้านี้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัณฑิกากิติเวชกุลค่ะ
13: และผมธนัทศิรังกูลครับสวัสดีครับ
12: ค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์นะคะเราก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Wack the War หรือที่เรียกว่าคือปั่นให้เกิดสงครามด้วยโซเชียลมีเดียนะคะอากาศสุดขั้วกับซูเปอร์เอลนีโญแล้วก็เศรษฐกิจไทย IMF ประเมินดีขึ้นแต่จุดๆๆเดี๋ยวต้องติดตามค่ะและ1ใน5ของประชากรโลกนะคะจะเป็นมะเร็งแล้วก็จะไปสำรวจผลงานเหมืองจีนทั่วโลกค่ะแต่ก่อนจะไปถึงหน้านั้นตอนนี้ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจบสิ้นกันแล้วอวสานไปแล้วหรืออย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ
14: News of the Week
13: ครับก็เป็นวาทะของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับพูดที่การประชุมนาโต้ที่ตุรกีว่ามันจบแล้วในความคิดของผมก็คือ MOU ที่ลงนามกันมานะครับ17มิถุนายนผ่านมาไม่กี่สัปดาห์นะครับก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายเห็นว่ามันง่อนแง่นงอนเงินเพราะว่าเรากับสักแต่ว่าทำข้อตกลงนะครับอะไรก็วิจารณ์โดยเฉพาะประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มีการโจมตีอีกรอบแล้วนะครับระหว่างสองฝ่ายสหรัฐก็ได้โจมตีหลายพื้นที่ของอิหร่านเป็นเวลา2วันติดต่อกันวันนี้อาจจะต้องรอดูรายงานว่าทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐจะเปิดเผยอะไรว่าโจมตีอีกครั้งหรือไม่รวมมาแล้วนะครับก็ราว170ครั้งตามที่กองทัพสหรัฐประกาศออกมานะครับส่วนอิหร่านก็ได้ตอบโต้ไปที่คูเวตไปที่อีกประเทศหนึ่งนะครับเท่าที่ข่าวออกมาเพื่อที่จะ ตอบโต้การกระทำของสหรัฐอเมริกานะฮะก็ใช้จำนวนการโจมตีจำนวนเนี่ยพอๆกันนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายฝ่ายกังวล นะครับราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นนะอย่างต่อเนื่องแล้วก็เมื่อในทรัมป์พูดว่ามันจบสิ้นลงแล้วก็ทำให้หลายๆคนกังวลอย่างมากเลยนะครับไปดูกันที่งานประชุมนาโต้กันก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างเคียงนะในการประชุมครั้งนั้นตอนนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับต่อในทรัมป์เนี่ยวันแรกไปถึงก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องของอิหร่านแล้วก็ใช้ภาษาที่รุนแรงมากใช้เรียกว่าพลุสว่าเลยครับใช้คำต่างๆอย่างเช่นคำว่าสกรรมหรือว่าสวะกากเดนนะหน้ารังเกียจโหดเหี้ยมรุนแรงนะครับตัวเป็นคนที่ต่ำช้าไม่ต้องคุยกันแล้วนะฮะแต่ยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่สิ่งที่เขาพูดตบหลังมานะครับก็คือว่ายังไงก็ตามก็ขึ้นอยู่กับอิหร่านว่าจะมากันบนโต๊ะเจรจาอีกหรือไม่ผมก็เรียกว่ายังพร้อมที่จะต้องเจรจานะครับก็เป็นสิ่งที่แน่นอนครับเพราะว่านายทรัมป์คงจะต้องยอมรับการเจรจาอย่างแน่นอนนะเพราะว่าหลายๆทางบีบไปแล้วนะครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วขณะนี้ทำให้หลายๆฝ่ายก็ยังต้องผลักดันกันต่อไปนะครับในการประชุมที่นาโต้นี้ก็มีหลายจุดที่คุยกันนะครับยังมีเรื่องของยูเครนมีเรื่องของกรีนแลนด์นอกจากเรื่องของอิหร่านที่ใช้คำรุนแรงแล้วก็ยังโจมตีชาติต่างๆในยุโรปด้วยนะครับว่าไม่ช่วยเหลือเป็นพันธมิตรที่สิ้นเปลืองนะต้องมาดูแลโดยที่ไม่ให้ความช่วยเหลือสหรัฐเลยโดยเฉพาะกรณีอิหร่านโดยเฉพาะสเปนนะฮะในทรัมป์ก็ใช้คำรุนแรงว่าจะตัดการค้าการขายความสัมพันธ์ไปเลยนะฮะส่วนกรีนแลนด์ก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าจะต้องอยู่ในการครอบครองของสหรัฐอเมริกานะแต่พอวันสุดท้ายการประชุมแบบปิดนะฮะประชุมแบบลับระหว่างผู้นำนาโต้เสร็จสิ้นก็ดูจะเปลี่ยนถ้อยคำนะกระแสความต่างๆออกมาดูใช้คำว่าความรับอบอวลไปทั้งห้องนะครับเป็นต้นจะ บอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเป็นสิ่งที่แสดงความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มนาโต้ไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นรอยบาดหมางโอ้โหก็ก็งงงวยกันไปตามว่าเอายังไงกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆครับวันนี้เรื่องของช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่ามันจุดแตกหักจริงๆแล้วก็จะเป็นปัญหาต่อไปอย่างแน่นอนนะหลังจากที่มีการลงนาม17มิถุนายนเป็นต้นมานะครับช่องแคบฮอร์มุสก็เริ่มที่จะฟื้นขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ฟื้นถึงระดับเต็มที่นะครับก็มีการประทะอยู่เนืองๆนะครับไม่ใช่ประทะเรียกว่าความตึงเครียดเกี่ยวกับการสนน้ำมัน21มิถุนายนนะครับเรือสัญชาติปานามาก็ถูกโดนโจมตีนะครับวันที่6ถึง7ก็คือวันอังคารที่ผ่านมานะครับช่วงนั้นวันนั้นก็เป็นจุดสำคัญเลยที่สหรัฐใช้เป็นเหตุผลในการโจมตีอิหร่านแล้วก็ในทรัมป์บอกว่าจะจบสิ้นแล้วนะครับก็คือเรือบรรทุก LNG ของกาตาร์นะครับทำให้เครื่องยนต์เสียหายนะฮะแล้วก็เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแล้วก็มีอีกลำหนึ่งก็คือเรือของสัญชาติไลบีเรียนะครับเป็นเรือพาณิชย์ของเอกชนทั้ง3ลำก็เป็นต้นต่อสาเหตุเมื่อมองไปดูแล้วเมื่อฝุ่นจางหายไปแล้วก็พบนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรือ3ลำเนี่ยใช้เส้นทางเดินเรือที่แนบไปทางไฟฝั่งของโอมานหรือจะเรียกว่าเส้นทางเดินเรือทางใต้ของช่องแคบของมุสโกวาดานนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ทางอิหร่านเนี่ยต่อต้านมาโดยตลอดนะครับบอกว่าอย่างไรก็ตามในตาม MOU แล้วเนี่ยคุณจะต้องให้อิหร่านกับโอมานเป็นผู้เจรจาหารือกันกำหนดวางกรอบต่างๆนะฮะแล้วก็อิหร่านยืนยันว่าเรือต่างๆจะต้องเดินเรือทางเส้นทางตอนเหนือก็คือแนบชายฝั่งของอิหร่านนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับตอนแรกก็มีความกังวลเรื่องของระทุ่นระเบิดว่าเก็บหมดหรือยังนะครับฐานหน้าน้ำของอิหร่านหน้าน้ำของโอมานเนี่ยอยู่กันกับดูแลของสหรัฐน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับแต่อิหร่านก็ยังยืนกล่าวว่าเส้นทางนี้เราจะต้องกำหนดไว้ก็เป็นไปตามที่อิหร่านเนี่ยพ พยายามสร้างนะครับสร้างให้เป็นมั่นเป็นเหมาะเรื่องของการกำหนดการเดินทางแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความพยายามในการเก็บค่าผ่านทางในอนาคตหรือไม่นะครับนะก็ตามที่อิหร่านบอกไว้ตั้งแต่ลงนาม MOU แล้วว่าพอสิ้นสุดระยะเวลา60วันตาม MOU แล้วนะอิหร่านก็จะเริ่มต้นแนวทางของตนนะฮะไม่ได้ปล่อยให้ขนส่งอย่างเสรีแต่สหรัฐก็บอกว่ามันไม่ได้ยอมรับไม่ได้นี่แหละครับจะไปไงๆกันต่อนะครับ60วันเจรจานี้คงจะมีความตึงเครียดอย่างแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วท้องแฮมฮอสก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเป็นอาวุธนะฮะนอกจากเรื่องการต่อรองเรื่องขีปนาวุธเรื่องอิหร่านเรื่องนิวเคลียร์นะที่เป็นข้อเงื่อนไขหรือว่าไพ่สำคัญของอิหร่านนะรวมไปถึงกองกำลังต่างๆในตะวันออกกลางแล้วฮอร์มุสนะเราก็ทราบอยู่ได้แปลเปลี่ยนเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธสำคัญของอิหร่านไปแล้วนะครับแล้วมันทำให้ความเกิดปัญหาอย่างไรบ้างจนบีบในทรัมป์ให้ดำเนินการเช่นนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ถือว่าต้องจับตานะครับว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะฮะ MOU ที่ทำกันมาเนี่ยมันง่อนแง่นงนเงินครับการตีความก็คลุมเครือไม่รู้ว่าจะตีความยังไงให้ถูกชัดเจนจากฝ่ายก็พูดกันคนละแบบในเนื้อความหาในถ้อยคำเดียวกันก็ถูกตีความไปคนละแบบเพราะฉะนั้นสถานการณ์เช่นนี้ก็บินเมย์นะครับว่าจะลุกลามต่อไปอย่างไรหรือไม่แต่ก็มีอะไรที่น่าใจชื้นขึ้นมากก็คือแรงกดดันทางการเมืองต่อในโดนัลด์ทรัมป์ที่บีบเขาไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้นี่คือเรื่องแรกของ News of the Week เช้าวันนี้ครับ
12: ค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันเล่ารายงานข่าวสืบสวนสอบสวนของสำนักข่าวประชาธรรมนะคะที่คุณวิศรุแสนคำเนี่ยเขาได้เปิดเผยถึงชายชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่เรียกว่าจัดการเพจข่าวไทยปลอมเนี่ยอยู่อย่างน้อยเนี่ย38ถึง50เพจอ่ะคุณธนัทคือข่าวปลอมพวกนี้ไม่ได้สร้างในไทยนะคะสร้างอยู่ที่เสียมเรียบแล้วก็รวมๆแล้วผู้ติดตามมีมากกว่า 2.2 ล้านคนแล้วก็โยงใยไปยังเว็บไซต์2เว็บไซต์นะคะคือลิงก์เนี่ยไม่ได้อยู่ในโพสต์ใน Facebook เนาะแต่ว่าให้คนเนี่ยกดไปที่เว็บไซต์2เว็บไซต์นี้เพื่อสร้างทราฟฟิกแล้วเขาก็ได้เงินคือได้เงินจากการคลิกของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าชายคนนี้เนี่ยชื่อนายบุรีเชืองเนี่ยนะคะเชืองบุรีเนี่ยก็เรียกว่าหาเงินถึงขั้นเป็นเรียกตัวเองว่าครูเลยนะคะสอนคอร์สหาเงินเขาเรียกว่า make money online MMO แบบนี้เรียนก็พูดว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของชายชาวกัมพูชา1คนหรอกที่ปั่นข่าวปลอมในประเทศไทยได้แต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่ากองทัพเราเนี่ยก็ทำอะไรคล้ายๆแบบนั้นหรือเปล่าคุณธนัทอายุปูนี้แล้วเนี่ยเคยได้ยินภาพยนตร์เรื่อง Wax the Dog ไหมคะเป็นภาพยนตร์เมื่อ29ปีกับ30ปีก่อนที่ดัสตินฮอฟแมนเล่นกับโรเบิร์ตเดนิโรซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยความน่าสนใจมันคือการที่ผู้กำกับชื่อดังในฮอลลีวูดเนี่ยร่วมมือกับทำเนียบขาวปั่นสงครามขึ้นมาสงครามนั้นไม่มีจริงนะคะคุณธนัทแต่ว่าปั่นสงครามขึ้นมาเพื่อกลบเกลื่อนเซ็กซ์สแกนเดลก็คือข่าวเฉาเรื่องเพศของท่านประธานาธิบดีภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย West the Dog เนี่ยคือเขาเรียกว่าปั่นหางหมาเนี่ยมันกระดิกหางเองหรือว่ามันถูกเรากระดิกซึ่งมันก็มาจากคำก็คือ Wax the War นั่นเองนะคะซึ่งรายงานข่าวสืบสวนสอบสวนของประชาไทยชิ้นนี้นะคะที่ชื่อว่า Digital Battlefield ผ่าสมรภูมิดิจิตอลของกองทัพไทยในสนามรบออนไลน์ต้องบอกก่อนว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็เดินเกมของเขาแหละแล้วเขาก็พูดนะคะอย่างล่าสุดก็ยังไปพูดในเวทีต่างๆเช่นการประชุมของกลุ่มประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสนะคะก็เขาเคยเป็นประชาชนอาณานิคมเนี่ย รองประธานสภาคนที่หนึ่งของวุฒิสภาของกัมพูชานายอุชบอริสเนี่ยก็ไปพูดว่าประเทศไทยกำลังใช้ขั้นตอนอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันครอสเนี่ยชะลอกรรมธิการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ทำให้กระบวนการเจรจาเพื่อได้ข้อยุติพิพาททางบกเนี่ยคืบหน้าเพียงเล็กน้อยก็เร่งรัดให้ไทยแต่นี่มันก็เป็นส่วนที่เขาทำมาตลอดเนี่ยนะคะแต่เรามาดูในส่วนของไทยบ้างในกองทัพเนี่ยทำอะไรนะคะสำนักข่าวประชาไทยเนี่ยเขาไปดูนะคะว่าตั้งแต่เรื่องของ เริ่มมีสงครามเนี่ยนะคะหรือก่อนหน้าเล็กน้อยเนี่ยเขาไปดูความเคลื่อนไหวของบรรดาโพสต์ต่างๆตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมปี2568จนถึงมกราคมปี2569เนี่ยด้วยวิธีที่เขาเรียกว่าเว็บสแครปปิ้งก็คือดูการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียการใช้แฮชแท็กของบัญชี Facebook นะคะของFacebook ทางการของกองทัพบกกองทัพเรือกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาแล้วก็รวมทั้งเพจที่เป็นเพจที่ไม่เป็นทางการแต่เหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะ affiliate อ่ะคือเราจะรู้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกับกองทัพเนี่ยรวมทั้งสิ้น 6,404 โพสต์นะคะแล้วก็ดูว่าไอ้สงครามสมรภูมิดิจิตอลเนี่ยเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่กระสุนนัดแรกก็ใช้แฮชแท็กว่ากัมพูชายิงก่อนเพื่อสร้างความชอบธรรมให้เกิดปฏิบัติการตอบโต้นะคะแล้วก็พอกระสุนนัดที่2ก็ขึ้นแฮชแท็กว่าทำลายให้สิ้นสภาพจากผู้ถูกกระทําก็สู่ความชอบธรรมในการปฏิบัติการเชิงรุกนะคะแล้วก็จะมีทั้งแฮชแท็กที่เรียกว่า Peace Begin With Truth นะคะอันนี้น่าสนใจก็คือว่าสันติภาพจะเริ่มได้ด้วยมีความจริงนะคะและแต่มันก็ไปควบคู่กันกับไอ้แฮชแท็กที่ประเภทว่าทำลายให้สิ้นซากซึ่งมันก็ไม่ค่อยพีซไม่ค่อยสันติสุขสักเท่าไหร่นะคะซึ่งจะมีเขาเรียกว่าศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารร่วมไทยกัมพูชาเนี่ยหรือว่า JIC ที่ตั้งโดยคำสั่งของรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็จะเห็นได้ว่าไอ้เพจเนี้ยหมายถึงว่าการประสานงานร่วมนี้เนี่ยมันเห็นความชัดเจนของเพจกองทัพทั้ง3กองทัพที่เลี้ยงกระแสอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีทั้งการรายงานข่าวเนาะแล้วก็แนวรบออนไลน์แล้วก็ระบบอัลกอริทึมเนี่ยอันนี้เขาก็โค้ดพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะบอกว่าหลักการสื่อสารของกองทัพเนี่ยมี2 อย่างก็คือนำสิ่งที่กองทัพอยากบอกตอบสนองสิ่งที่สังคมอยากรู้ทำอย่างไรก็ได้ให้สังคมเนี่ยคลายความสงสัยได้มากที่สุดแล้วกองทัพเองก็นำเสนอสิ่งที่ต้องการบอกกับประชาชนที่เหลือเป็นเรื่องของเทคนิคและวิธีการเล่าเรื่องซึ่งสนามรบใหญ่ของเราก็คือออนไลน์แพลตฟอร์มไม่ใช่สมรภูมิในสนามรบในสนามรบนะคะซึ่งตรงนี้นี่แหละค่ะทีมงานของกองทัพบกที่ทางประชาไทยเขาไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่การทำสงครามข่าวสารหรือว่า IO นะคะแต่ว่า เป็นเหมือนกับบริบทความขัดแย้งนี้เนี่ยคนในชาติไม่ใช่ศัตรูแต่พลเมืองนะคะก็อธิบายจุดนี้แต่ว่าถ้าเราดูคำอธิบายของกองทัพเนี่ยก็จะพบว่าการสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันมีงานศึกษาจำนวนมากเนาะว่ากองทัพสมัยใหม่เนี่ยก็จะปรับยุทธวิธีสงครามข้อมูล information warfare เนี่ยด้วยเทคนิคเดียวกันกับการทำแบรนด์ของตลาดสินค้าโดยเฉพาะการสร้างคอนเทนต์ในลักษณะการสร้างความไว้วางใจสร้างความผูกพันกับประชาชนในแนวหลังรวมทั้งทำงานกับพวกอินฟลูเอนเซอร์เพื่อย้ำเตือนถึงความน่าเชื่อถือของกองทัพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางอัลกอริทึมที่มันสร้างอินฟลูสงครามเนี่ยมันก็เกิดพวกที่เขาเรียกว่าครีเอเตอร์จากแนวหน้าค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังค่ะพวกนี้ก็จะโกย engagement แล้วก็สร้างรายได้จากแพลตฟอร์มฉะนั้นมันก็เหลือเหมือนการกู้แบบเรียกว่าเกื้อกูลกันละกันนะคะสื่อต้นทางนะคะมาจากกองทัพแล้วก็ถูกเพจพลเรือนจำนวนมากนำไปดัดแปลงนะคะเพื่อเผยแพร่ต่อเพื่อให้เกิดการยอดการเข้าชมของตัวเองแล้วถามว่าแล้วแบบนี้ไม่ดียังไงหรือดียังไงนะคะฉันคิดว่าความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแนวปะทะเนี่ยน่าจะสงบลงแล้วนะตอนนี้ยิ่งเราไปดูแนวปะทะออนไลน์ก่อนนะคะตอนนี้จะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรแต่ดูเหมือนว่าสงครามในชีวิตจริงเนี่ย มันจะยังไม่จบซึ่งประเด็นนี้นะคะคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีสื่อมวลชนอาวุโสอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันระหว่างประชาชนในแนวชายแดนแล้วก็เกิดความหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาเนาะซึ่งสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยผลกระทบนับจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกระแสความเกลียดชังฝั่งตรงข้ามนะคะที่ซึมลึกไปลงในหมู่พลเรือนเนี่ยมาหรือว่ามันจะชาชินกับภาพความรุนแรงของสงครามผ่านหน้าจอมือถือหรือไม่นะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
13: กลับมาต่อเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับภัยพิบัติต่างๆที่รุมเร้าโลกของเราอยู่นะครับ โดยเฉพาะสัปดาห์นี้ก็ที่จีนแล้วก็อินเดียนะครับสองประเทศใหญ่ในเอเชียก็เผชิญกับพายุน้ำท่วมดินโคลนถล่มรุนแรงทีเดียวนะครับที่จีนนั้นก็พายุไต้ฝุ่นไมซักนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตต่างๆรวมเกือบ40คนไม่ว่าจะเกิดจากน้ำท่วมอ่างเก็บน้ำแตกนะครับทางตอนใต้ก็คือเขตปกครองตนเองกว่าสี่จ้วงนะครับอ่างเก็บน้ำแตก3แห่งอย่างน้อยๆ นะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่น้ำบ่ารุนแรงนะครับทะลักเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนต้องอพยพประชาชนนับแสนคนนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงหลุดออกจากสวนสัตว์พื้นที่เลี้ยงด้วยนะครับรวมถึงงูพิษนะฮะที่เป็นข่าวใหญ่งูพิษมากมายทีเดียวหลุดออกจากสถานที่ที่เลี้ยงนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งก็คือลิ่วหลานเนี่ยพังทลายลงมาก็ทำให้มวลน้ำทะลักแล้วก็ยังมีเกิดนอกจากเรื่องของฝนฟ้าไต้ฝุ่นแล้วนะครับพายุไต้ฝุ่นแล้วก็ยังมีพายุทอร์นาโดด้วยนะครับนะช่วงวันอังคารนะฮะตอนค่ำๆเนี่ยก็ได้เกิดทอร์นาโดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของประเทศนะครับก็เคยเกิดขึ้นแล้วในทอร์นาโดในจีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมากแต่ว่าครั้งนี้มันเกิดขึ้น2ลูกติดกันเลยและมีความรุนแรงมากนะครับมีผู้เสียชีวิต11คนบาดเจ็บนับร้อยคนนะครับความเร็วลมนี่รุนแรงจริงๆก็เป็นมณฑลที่เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เทคโนโลยีด้วยนะครับหลายเมืองนะไม่ใช่เมืองเดียวก็ประมาณ4เมืองในระยะเวลา4ชั่วโมงฮะที่เจ้าทอร์นาโดเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเดี๋ยวมันเกิดดินถล่มในมณฑลการสู้ด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิตก็นับ10นะฮะก็ยังต้องอพยพผู้คนมากมายส่วนที่อินเดียครับมุมไบนี่ก็หนักหน่วงจริงๆนะเจอฝนตกหนักในรอบฤดูกาลทำให้ น้ำท่วมรุนแรงแล้วก็ยังมีดินถล่มนะฮะในหลายรัฐทีเดียวมหาราชสตรารัชสตราเอราละนะครับก็มีปัญหาอุตรประเทศนะครับก็ทำให้เกิดอัมพาตนะครับในช่วงการเดินทางในเมืองใหญ่ส่วนการเกษตรกรรมนะครับก็ถือว่าเป็นความเสียหายนะครับน้ำท่วมฉับพลันอยู่ในช่วงรุนแรงนะครับในช่วงรอบฤดูกาลเนี่ยมันมาเร็วมากทั้งสองที่นะครับทั้งจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยถือว่าเป็นสภาพอากาศแปรปรวนที่รุนแรงมาเร็วมากนะดังนั้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็บอกเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพื้นฐานเป็นเบสอยู่แล้วเป็นรากฐานของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่แปรปรวนรุนแรงและคราวนี้ซูเปอร์เอลนิโญที่มันเกิดขึ้นในปีนี้ก่อตัวขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นตัวเร่งตัวย้ำซ้ำเติมให้มันรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปนี่ยังไม่ใช่ช่วงพีคของเอลนีโญนะครับจะพีคในช่วงตุลาพฤศจิกาเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมกันนะครับว่าปรากฏการณ์เหล่านี้จะเอื้อหนุนให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้นทำลายสถิติอย่างแน่นอนซึ่งมันก็เห็นแล้วนะครับขณะนี้ที่ยุโรปนะฮะข้ามไปยุโรปบ้างก็เป็นรอบที่3แล้วสำหรับสหราชอาณาจักรเจอคลื่นความร้อนในปีนี้แล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยชัดเจนเลยครับมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่มิถุนายนปีนี้เป็นมิถุนายนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์หลายจุดนะครับจากการตรวจสอบของศูนย์โคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปนะครับความร้อนรุนแรงในเดือนมิถุนายนเนี่ยทำให้เกิดมลพิษส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวอากาศนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบหลายทศวรรษ ถึง 3.06 องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เฉพาะยุโรปนะครับส่วนทั่วโลกเนี่ยนะครับเดือนมิถุนายนมีอุณหภูมิสูงกว่าเฉลี่ยระหว่างปี1991ถึง2020ถึง 0.56 องศาเซลเซียสแล้วก็สูงกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรม 1.39 องศา 1.039 องศานะครับนะเฉียดที่เราพยายามจะบล็อกมันไว้เนี่ยนะครับเดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดอันดับ2ของประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีมหาสมุทรโลกนะครับที่อุณหภูมิสูงกว่านักวิทยาศาสตร์เคยพบเห็นมาก่อนสะท้อนถึงภูมิอากาศที่มันสะสมความร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับคลื่นความร้อนก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมหาสมุทรอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของการเกิดพายุอากาศแปรปรวนรุนแรงมันก็เพิ่มขึ้นนะครับมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นแบบนี้แล้วก็ต่อพ่วงไปไม่ต้องสาธยายนะครับว่ามันจะกระทบอย่างไรต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตของผู้คนการเพาะปลูกการเกษตรนะฮะการใช้ชีวิตจากมหันตภัยหายนะภัยที่มันจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นอย่างที่จีนเขาก็เตือนกันแล้วนะครับเป็นคำเตือนมาแล้วนี่มันยังแค่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะยังไม่ใช่ช่วงที่จะเราปกติเราจะเห็นนะฮะนู่นนะช่วงกลางๆฤดูฝนหรือว่าปลายตุลาอะไรยังจะเห็นความรุนแรงมากขึ้นและไต้ฝุ่นนี่ก็เกิดถี่ขึ้นเห็นไหมฮะว่าปกติฟิลิปปินส์เนี่ยประเทศที่เผชิญไต้ฝุ่นมากที่สุดก็จะประมาณ10กว่าถึง20นะฮะต่อปีเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับว่าจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะครับก็เตือนกันไว้ช่วยกันผลไม้คนมือครับสำหรับโลกของเราใบนี้ต้องสามใบนี้ก็เป็นเรื่องที่3ของ News of the Week ครับ
15: News of the Week
12: ค่ะดูข่าวพาดหัวกันนะคะคุณธนัทน่าสนใจมากเลยมีรายงานข่าวจากรอยเตอร์นะว่าทรัมป์เนี่ยเดินทางออกจากการประชุมนาโต้โดยทิ้ง Air Force 1ลำที่กาตาร์ให้เนี่ย ไว้
13: ไปเปลี่ยนที่อังกฤษ
12: แล้วก็เอาคันลำเต่ากลับไปคุณบอกว่าเป็นรายงานข่าวว่าตำรวจรับเนี่ยเตือนว่าไม่ควรนะเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่ทรัมป์เนี่ยจะตกเป็นเป้าเบอร์หนึ่งนะคะของทางฝั่งอิหร่านนะคะฉะนั้นอะไรที่เสี่ยงก็ไม่ควรส่วนเรื่องสงครามที่คุณธนัทบอกว่าดูเหมือนตกลงกันได้ตกลงกันไม่ได้นะคะยังงงๆกันอยู่เนี่ยนะคะราคาน้ำมันถ้าสะท้อนผ่านราคาน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันลงนะคะกังวลเงินเฟ้อแต่ว่าราคาทองคำเนี่ยขยับขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็การประชุมนาโต้นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะผู้นำตุรกีเนี่ยมอบปืนลูกโม่พร้อมกระสุนจริงเป็นของขวัญส่งท้ายให้กับผู้นำชาติสมาชิกนาโต้ทุกคนเราไม่รู้นะว่าที่อื่นเขาจะถืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับตุรกีเขาคงแบบเป็นการโปรโมทสำหรับอุตสาหกรรมอาวุธในประเทศเนาะแล้วก็ที่ศาลเกาหลีใต้ค่ะยืนโทษจำคุก7ปีนะคะอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอลคดีขัดขวางกระบวนการยุติธรรมค่ะ
13: ครับแล้วก็ที่จีนนะครับก็เกิดไฟไหม้ที่เมืองจินเจียงนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางผลิตอุตสาหกรรมรองเท้าของเขานะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายทีเดียวเกือบ30คนแล้วนะครับตอนนี้ที่ยืนยันออกมาก็ถือว่าเป็นหายนะภัยอุบัติภัยครั้งหนึ่งนะครับที่รุนแรงมากนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็การช่วยเหลือโรงงานนี่ใหญ่มากเลยนะครับเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะฮะภายในเนี่ยเราก็ทราบอยู่ดีอยู่แล้วนะครับว่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตรองเท้าเป็นอย่างไรครับ
12: ค่ะแล้วก็มีงานศึกษาของโบลเทคนะคะที่เขาพบว่าผู้บริโภคไทยเนี่ยกลัวอาชญากรรมไซเบอร์แต่กลับประเมินความปลอดภัยพฤติกรรมออนไลน์ของตัวเองสูงเกินไปคุณธนัทคือแบบใช้แบบไม่ระมัดระวังอ่ะกลัวแต่ว่าก็ยังไม่ระมัดระวังนะคะแล้วก็ที่ DR Congo นะคะตอนนี้ผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาเนี่ย600คนแล้วนะคะซึ่งสาธารณสุขของแอฟริกาเนี่ยบอกเลยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยแพร่เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ของไทยนะคะอังกฤษส่งมอบเครื่องตรวจหากัญชาให้ไทยหลังพบว่ายอดลักลอบเนี่ยนำเข้าพุ่งนับตั้งแต่เปิดนโยบายกัญชาเสรีนะทูตมาร์คกูดมาร์คกูดิ้งนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับคุณนพพรวงอนันต์นะคะเมื่อวานนี้บอกว่าทางอังกฤษเนี่ย คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันขึ้นมากกว่า 80% คือเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันขึ้นจากที่แบบแทบไม่มีเลยจนปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถยึดเพิ่มมากกว่า30เท่านะคะแล้วก็ได้คุยกับทางการไทยเรื่องนี้มาหลายปีว่าตั้งแต่ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้มีระเบียบเนาะก็ทางท่านทูตบอกว่าหวังว่าค่าปรับใหม่คือเขาจะปรับเนี่ย300,000 บาทต่อกิโลเลยนะคะจะยับยั้งอย่างมีนัยสำคัญทำให้ชัดเจนว่านี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็มีบทลงโทษร้ายแรงค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามยังมีอีกหลายเรื่องน่าสนใจค่ะ
15: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
16: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
18: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
19: อ้าวสายต่อไป
20: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
19: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
21: เลือกนี่สิครับ
19: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
21: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
22: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
23: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
24: ต้องเลิกไปเลยคร
25: ับเฮ้ยเดี๋ยว
23: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: กดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของเช้าทันโลกนะครับ 6:37 นอยู่กับผมธนัทและคุณกันนิกานะครับวันนี้ก็รายงานไปเมื่อสักครู่เรื่องฝนฟ้านะครับลืมเรื่องของไต้ฝุ่นบาวีซึ่งตอนนี้นะฮะเคลื่อนตัวอยู่กำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือของไต้หวันนะครับคาดว่าจะขึ้นไม่ได้ขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรงนั้นก็จะเฉียดทางเหนือของไต้หวันนะครับตามแบบจำลองสภาพอากาศขององค์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะไปทางเหนือของไต้หวันเนี่ยในวันพรุ่งนี้แต่ขณะนี้นะฮะก็น่าส่งผลอิทธิพลของพายุเพราะว่าเป็นพายุที่รุนแรงมากนะครับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีความกว้างของมันเนี่ยตามภาพถ่ายทางเทียมเนี่ย1,000 กิโล

0: โรคภัยรุนแรงอยู่แล้วนะครับก็ส่งกำลังใจไปนะครับเอาละครับไปต่อกันเลยนะครับในช่วง News of the Week ช่วงที่2ครับ
1: News of the Week
2: เมื่อวานนี้ IMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะก็หันเศรษฐกิจโลกเนี่ยเหลือ 3.0 ในปีนี้นะคะก็คือ 3% เพราะว่าพิษจากสงครามตะวันออกกลางรายงานก็ยังระบุบอกว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางแม้จะได้รับการแรงชดเชยบางส่วนจากการเร่งตัวของวัฏจักรเทคโนโลยีโลกอันเป็นผลมาจากพวก AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็การใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยแต่ก็ยังหั่นเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วถ้าดูเนี่ยในของประเทศไทย IMF เนี่ยปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจปีนี้นะคะโดยบอกว่า GDP ไทยเนี่ยจากเดิมที่เขามองแค่ว่าอยู่นี่ที่ประมาณ 1.5% เนาะก็จะขยายตัวเป็น 1.9% นะคะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการปรับเพิ่มการประมาณการมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนก็อยู่ในระดับต้นๆของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่นะคะแล้วเขาก็ประเมินว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ส่งออกค่ะแวร์ AI รายสำคัญ4อันดับแรกของโลกนะคะสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยภาคการท่องเที่ยวไปสู่รูปแบบเติบโตที่ได้รับการสนับสนุนจากการส่งออกเทคโนโลยีแล้วก็การลงทุนมากขึ้นส่วนทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในภาวะเร่งด่วนที่ต้องฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะให้อยู่ในระดับ 3% IMF เขาตีที่ทั้งปีจะอยู่ที่ 1.9 นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับสู่ศักยภาพตามเศรษฐกิจเราเนาะแล้วก็คงช่วงเร็วๆนี้ก็จะยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็แนวโน้มเงินเฟ้อคาดว่าจะสูงขึ้นชั่วคราวจากปลายปีจากฐานที่ต่ำแล้วก็ราคาพลังงานก็จะกลับสู่กรอบเป้าหมายได้เองนะคะยังไม่พบการส่งผ่านต้นทุนเป็นวงกว้างนะคะเต็งไรก็ตามค่ะคุณธนัทคะพอเรามาดูเนี่ยเขาบอกว่าเราส่งออกเทคโนโลยีดีขึ้นเนาะประเด็นนี้เนี่ยมันต้องลงมาดูในรายละเอียดคุณวีรยุทธการชูฉัตรเนี่ยซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าคือไทยเนี่ยส่งออกโตนะแต่ local content หรือว่าการใช้วัตถุดิบที่มาจากภายในประเทศจริงๆเนี่ยมันลดลงจากเดิมเนี่ยเคยอยู่ที่ประมาณ 50% คือใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบเนี่ยจากในประเทศเนี่ย 50% เนี่ยก็เหลือแค่ 30% เท่านั้นเองนะคะคือตัวเลขส่งออกที่พุ่งทะยานเนี่ยแปลว่ามูลค่าเพิ่มที่จะตกกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันได้น้อยลงนะคะยิ่งเราโลคอลคอนเทนต์น้อยลงเนี่ยการกระจุกตัวระดับนี้เนี่ยมูลค่าเพิ่มในประเทศมันจะถดถอยฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกที่ทำไมคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ค่อยรู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตเมื่อวานคุณธนัทได้ยินไหมที่เขาเรียกว่าดัชนีเจ๊จงเรามีดัชนีมาม่าใช่ไหม ก็คือเป็นเขาเรียกว่าการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนาะช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันจะเยอะแต่เจ๊จงบอกว่าเจ๊จงไม่เคยเงียบเลยแต่ตอนนี้เงียบมากๆเลยปานของเจ๊จงนะคะนี่ก็อาจจะเป็นอีกดัชนีหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยทางพรรคประชาชนเขามองว่าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลจึงไม่ควรจบแค่ KPI ว่า GDP หรือตัวเลขส่งออกแต่มันต้องมีมาตรการที่เป็นเจาะจงเข้าไปเพิ่มเรื่อง local content ประโยชน์การส่งออกมันถึงจะตกได้กับประเทศนะคะซึ่งนี้ก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณพิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยนะคะจากเกียรตินาคินเนี่ยมองว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่าคือ K-shape เต็มตัวส่งออกพุ่งทะยานแต่ภาคการผลิตไทยเนี่ยแทบไม่ขยับถ้าเราดูเอเชียเพื่อนบ้านหลายประเทศเนี่ยตอนนี้วิ่งฉิวรับอานิสงส์ที่เขาเรียกว่า AI ค่ะ CapEx Cycle นะคะรอบการลงทุนมหาศาลในปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแดงดันนี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเติบโตเหนือเทรนด์แบบไม่น่าเชื่อเอเชียอื่นๆเป็นยังไงบ้างไต้หวันนี่บวก 12% เวียดนามบวก 8% มาเลเซียบวก 6%เกาหลีใต้กำลังเติบโตดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ประเทศไทยล่ะค คุณพิพัฒน์ตั้งคำถามตัวเลขส่งออกของเราก็ดูสวยดีนะคะโตกว่า 20% โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แต่คำถามคาใจก็คือในเมื่อส่งออกพุ่งขนาดนี้ทำไมเศรษฐกิจไทยโดยรวม

0: ถึงโตแค่2%กว่าๆข้อสังเกตก็คือว่าส่งออกพุ่งแต่ดัชนีผลผลิตกลับไม่ขยับซึ่งใกล้เคียงกันนะคะกับสิ่งที่ทางรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยมองไว้นะคะก็คือว่าโรงงานในประเทศเนี่ยต้องเปิดไฟเดินเครื่องทำสินค้ากันแบบหามรุ่งหามค่ำเวลาส่งออกดีๆเนาะแต่รอบนี้มันแปลกมากก็คือเส้นทึบตรงกลางคือ overall MPI นะคะดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวมเนี่ยแทบจะเป็นเส้นตรงนิ่งอยู่ในระดับ100มาตลอด2ปีเต็มไม่ได้กระเทื่องขึ้นที่เป็นแบบนี้พอแกะไส้ในก็จะพบ3ความจริงก็คือว่าส่งออกโตไม่เท่ากับไทยได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือดาวเด่นเนี่ยตัวเล็กเกินไปนะคะคือเขาบอกว่ามูลค่าการจ้างงานเนี่ยถึงไทยจริงๆคนไทยจริงๆอ่ะน้อยต่อให้โตทะลุฟ้าแบบแบกเศรษฐกิจทั้งประเทศไม่ไหวนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็อย่างเก่งก็คือประมาณแค่10%ของมูลค่าเพิ่มของการผลิตนะคะแล้วก็บางส่วนอาจจะเป็นเรื่องทางผ่านจำได้ไหมคะทรานชิปเมนต์อันนี้เนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยแล้วในจีนเนี่ยก็พบแบบนั้นจริงๆนะคะว่าการส่งออกเนี่ยส่งออกมาที่ประเทศทางผ่านแบบนี้แล้วก็เน้นประเทศไทยแล้วก็บางส่วนของที่เร่งเนี่ยก็คือเป็นการเร่งเพื่อตอนนั้นครัวกำแพงภาษีเนี่ยก็เลยรีบส่งออกทางฝั่งสหรัฐก็รีบสั่งนำเข้านะคะก็คือเหมือนกับยืมดีมานด์ในอนาคตมาใช้พอฝุ่นตลบแล้วจางลงโกดังแน่นกำแพงภาษีตั้งเสร็จการส่งออกก็เจอหน้าผาสุดลงเลยนะคะในระยะนี้ล่ะค่ะที่เรากำลังเห็นอยู่ฉะนั้นแล้วเครื่องยนต์ตัวจริงของไทยล่ะทางเกียรตินาคินเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังจมน้ำอยู่เลยหมายถึงยังจมน้ำไม่ใช่หมายถึงว่าน้ำท่วมนะคะแต่สภาพเนี่ยคือจมน้ำในทางกับการอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักเยอะๆจ้างแรงงานไทยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นยานยนต์นะคะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่โตๆแบบนี้คือมันน้อยลงมากแล้วก็พระเอกที่เป็นสายประคองอย่างกลุ่มอาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเคมีพันพลาสติกเนี่ยคือยังยืนอยู่เหนือเส้นร้อยได้แต่ไม่ได้แรงพอที่จะจุดเศรษฐกิจในภาพรวมนี่ก็จึงเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญของไทยนะคะว่าเราต้องยกเครื่องเปลี่ยนผ่านของเดิมเติมเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็บรรทัดสุดท้ายที่ทางเกียรตินาคินนะคะอยากฝากไว้ก็คือว่าโจทย์ที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยไม่ใช่การทำให้มูลค่าของสินค้าวิ่งผ่านประเทศเยอะๆแต่คือการทำให้มูลค่าเหล่านี้ตกอยู่ภายในประเทศให้มากที่สุดแล้วก็สร้างบุญใหม่ให้ทันกับบุญเก่าที่จะหายไปไม่อย่างนั้นเนี่ยขาขวาของตัวเคก็คือฝั่งเทคฝั่งอาหารวิ่งไปไกลแต่ขาซ้ายยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมดั้งเดิมยังซุดลงเรื่อยๆช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไทยก็จะยิ่งฉีกกว้างขึ้นอย่างน่ากลัวแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: มาถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยนะครับที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เรานะครับองค์การอนามัยโลกได้ออกรายงานฉบับล่าสุดฉบับใหม่ประจำปีนี้ก็คือสถานการณ์โรคมะเร็งของโลกเรานะครับนะก็ออกมามีการคาดการณ์มีข้อมูลมากมายนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแล้วก็น่าตกตะลึงด้วยนะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีการประเมินขององค์การอนามัยโลกนะครับชื่อว่ามีการตรวจพบมะเร็งรายใหม่นะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับ20ล้าน 600,000 คนนี้ตรวจพบแล้วจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเสียชีวิตในแต่ละปีก็ประมาณราวๆครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ครับพบใหม่20ล้านเสียชีวิตก็เกือบ10ล้านคนนะฮะหากไม่มีการลงมืออย่างจริงจังที่ถอนรากถอนโคนหรือปัจจัยเสี่ยงจริงๆจังๆเนี่ยนะครับรายงานฉบับนี้ก็บอกว่าภายในปี2050หรือว่า24ปีอย่างเนี้ยภายในนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเฉียดๆปีละ35ล้านคนครับ35ล้านคนนะฮะก็มองกันดูว่าเอ๊การรักษาต่างๆมันก็ก้าวหน้าเทคโนโลยีต่างๆมันก็ดีขึ้นการรณรงค์เรื่องของสุขอนามัยมันก็ดีขึ้นแล้วทำไมมันไม่มีความคืบหน้าสถานการณ์ดูจะแนวโน้มแย่ลงแบบนี้ล่ะนะฮะ องค์การอนามัยโลกก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยอัตราผู้ป่วยที่เกี่ยวเนื่องเป็นต้นตอของโรคมะเร็งนี่ก็ยังสูงอยู่นะครับการออกกำลังกายก็ยังขาดแคลนอยู่การรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมลพิษทางอากาศนะการสูบบุหรี่ก็ยังมีอยู่แล้วถึงแม้จะลดลงไปเยอะนะครับการสูบบุหรี่อัตราการสูบบุหรี่เนี่ยตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาผมเข้าใจว่าลดไปเนี่ยเป็นนัยสำคัญทีเดียวแล้วก็มีอัตราผู้ป่วยโรคอ้วนที่สูงขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำเลยก็คือเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันประเทศร่ำรวยประเทศยากจนนี่มันต่างกันฟ้ากับเหวนะครับต้องไปดูแลเรื่องนี้ประเทศร่ำรวยเนี่ย พอตรวจพบอย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยมีโอกาสรอดชีวิตไปอย่างน้อย5ปีนะฮะรักษาหรือว่าประคับประคองหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยมีโอกาสรอดชีวิตเนี่ย 85%แต่ถ้าเป็นประเทศยากจนอัตราการรอดชีวิตลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งครับ 40% ระดับครึ่งหนึ่งยาต่างๆที่ใช้รักษานะครับสำคัญ20อันดับแรกประเทศร่ำรวยมีใช้แต่ว่าประเทศรายได้ต่ำเนี่ยจะมีระหว่างเพียงแค่ 9% ไปจนถึงประมาณครึ่งหนึ่งของเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็บางประเทศเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งเครื่องมือในการตรวจรังสีนะครับเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเนี่ยหลายประเทศไม่มีนะครับนะเข้าใจว่า23ประเทศนะฮะรายงานฉบับนี้หนาเหมือนกันนะครับยาวมากเข้าไปอ่านก็จะมีข้อมูลมากมายทีเดียวแล้วก็2ใน3ของประเทศทั่วโลกไม่มีประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ครอบคลุมมะเร็งพูดอย่างนี้ถูกไหมครับคุณกันนิกา2ใน3ของประเทศทั่วโลกไม่มีประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ครอบคลุมการรักษามะเร็งนะก็มีเพียง1ใน3เท่านั้นเองอ่ะที่มีนะฮะ
0: แล้วเมื่ออยู่ในนั้นนะระบบหลักประกันสุขภาพของเราเนี่ยมะเร็งก็รักษาด้วย
1: แล้วก็เป็น1ใน3นะฮะก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่พอเกิดสถานการณ์แบบไม่มีประกันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษาสูงผู้ป่วยในประเทศยากจนเนี่ยก็เกือบทั้งหมดเลย 90% ก็ไม่มีทางรับการรักษาก็ยกเรียกว่าล้มเลิกการรักษาไปเลยนะครับแล้วก็ยังสูญเสียเรื่องนู้นเรื่องนี้กระทบกับผู้คนรอบข้างเป็นการภาระทางจิตใจภาระทางการเงินมากมายทีเดียวนะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าทางองค์การอนามัยโลกเรียกร้องครับเรียกร้องว่าจะต้องใช้เจตจำนงทางการเมืองต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะฮะตอนนี้เรามีนะครับไทยเรามีก็คือแผนแห่งชาติเนาะแผนในการรับมือป้องกันและก็ควบคุมมะเร็งแผนป้องกันและควบคุมมะเร็งแห่งชาติเรานี่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีแล้วแล้วก็หลายๆประเทศที่ผ่านมาช่วงหลายปีนี้ก็มีมากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ครบถ้วนไม่เข้มข้นนะครับดังนั้นก็ต้องใช้ความแข็งขันนะครับโดยเฉพาะการกำจัดความไม่เท่าเทียมซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นมะเร็งเนื้อร้ายเกาะกินสำหรับสถานการณ์ในไทยนะครับสถาบันมะเร็งแห่งชาติบอกว่าพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เฉลี่ยนะครับวันละกว่า300คนเสียชีวิตวันละ230คนรวมทั้งปี 86,300 คนนะครับที่เสียชีวิตจากสถิติล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อเดือนที่แล้วครับนี่ก็เป็นNews of the Week เกี่ยวกับสถานการณ์มะเร็งโลกครับ
0: นะคุณผู้ฟังตอนนี้คงฮือฮาเนาะที่โอ้โหประเทศไทยเนี่ยมีคนจีนนะคะมาซื้อแพ็กเกจทำคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแถมได้ใบเกิดนะคะมีพ่อไทยด้วยนะนะคะแล้วจากการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยก็พบว่าพ่อไทยรายหนึ่งที่เป็นพ่อทิพย์เนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นของ China Railway No. 10ที่ก่อสร้างสำนักงานของสตง.เนาะที่ถล่มไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องฮือฮาแต่ว่าทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยคงอยู่ที่การชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับเรื่องเหมืองจีนนะคะที่ดำเนินการในแผ่นดินฝั่งพม่าตรงช่วงที่ว้ากองทัพว้าเนี่ยมีอิทธิพลอยู่นะคะทั้งเหมืองแร่แร่เอิร์ธแร่หายากแล้วก็เหมืองทองนะคะที่ส่งผลกระทบถึงแม่น้ำกบแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็แม่น้ำโขงนะคะก็มีรายงานข่าวว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยก็มีการกดดันจากทางสถานทูตจีนขอให้สื่อไทยบางรายเนี่ยลบภาพหน้ากาก ที่เป็นภาพของท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงนะคะหรือว่าที่เป็นรูปหมีภูบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็พบว่าหลายสื่อเนี่ยก็เสนอตามปกติสำนักข่าวไทยเราก็เสนอตามปกติเนาะแต่ก็มีบางสื่อทำหน้าเบลอบ้างนะคะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นอยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือคุณธนัทคะถ้าเราไปดูในเพจของสถานทูตจีนนะคะสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะชี้แจงเรื่องแม่น้ำที่ถูกทางสำนักข่าวชายขอบเนี่ยมองว่าเป็นการชี้แจงแบบเก็ตซโนวานะเขามีการทำคลิปนะคะที่เรียกว่าพูดถึงญี่ปุ่นเป็นครบรอบกว่า19ปีของสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดฉากรุกรานจีนอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยก็มีการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่เชื่อมระหว่างไทยกับพม่านะคะโอ้โหคุณธนัทคะคลิปนี้น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าตรงท้ายคลิปเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยก็ต้องพูดถึงความใจกว้างของทางเพจสถานทูตจีนนะที่ไป เปิดให้คอมเมนต์ได้คนไปคอมเมนต์ยากมากเยอะมากเลยนะคะบอกว่าคือเรื่องสมัยก่อนเรื่องญี่ปุ่นความโหดร้ายของญี่ปุ่นในการสร้างทางรถไฟสายมรณะเราก็อยากรู้แต่อยากให้สื่อจีนเนี่ยแบบช่วยติดตามเรื่องแม่น้ำที่ถูกทำให้เป็นพิษโดยเหมืองจีนด้วยได้ไหมโอ้คนไปเขียนคอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ทาง EEC Watch เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มศึกษาเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะคะคือเขาก็ไปเรียบเรียงบอกว่าเรื่องคุณจีนที่ไปก่อสร้างเหมืองในประเทศต่างๆได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่แค่ในพม่าเท่านั้นเนาะที่เราเห็นกัมพูชาเนี่ยการทำเหมืองจีนก็ก่อให้เกิดในเขาบอกว่าโครงการก่อสร้างดาราสาครนะคะที่ลุกล้ำพื้นที่อุทยานแห่งชาติโบตุมสาครมีการตัดไม้ทำลายป่าทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์สงวนไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ดั้งเดิมที่ลาวเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เกิดเรื่องของเหมืองเช่นเดียวกันนะคะทำให้สารเคมีรั่วไหลปนเปื้อนตลอดลำน้ำนะคะแล้วก็ยังเจอทุนจีนสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่บนลุ่มน้ำโขงด้วยทำลายระบบนิเวศนะคะที่ซูดานใต้กิจการเจาะน้ำมันนะคะที่ดำเนินการโดยทุนจีนเนี่ยก็ตรวจพบว่ามีการจัดการของเสียที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้สารเคมีรั่วไหลปนเปื้อนในดินแล้วก็แหล่งน้ำบาดาลตอนนี้เนี่ยมีอัตรารายงานทารกที่แรกเกิดแล้วพิการตั้งกำเนิดเนี่ยสูงจนน่าตกใจนะคะที่ซัมเบียค่ะอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังเลยนะคะเพราะเขามีทั้งเหมืองทองแดงแร่ธาตุสำคัญเหมืองจีนเนี่ยปล่อยน้ำเสียที่มีสารพิษรั่วสู่แม่น้ำคาโฟซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของประเทศซัมเบียทำลายสัตว์น้ำแล้วก็กระทบต่อสุขภาพประชาชนที่ใช้แม่น้ำแห่งนี้ที่คองโกนะคะก็มีเหมืองแร่โคบอลต์ทองแดงนะคะทั้งตัดไม้ทำลายป่าเข้าไปลึกในป่าของคองโกนอกจากทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังกดขี่แรงงานในคองโกด้วยส่วนที่เปรูนะคะมีเหมืองแร่ขนาดใหญ่เป็นเหมืองแร่เหล็กนะคะตรงนี้เนี่ยคือใช้น้ำมหาศาลและที่สำคัญที่ตั้งเนี่ยมันอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของนกเพนกวินนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งนกเพนกวินทั้งคนเนี่ยแหละค่ะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองแล้วก็มลพิษส่วนที่เอกวาดอร์นะคะเป็นเหมืองแร่ที่ทุนจีนเข้าไปอันนี้ก็ไปบุกรุกป่าดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองนะคะส่วนที่อาร์เจนตินากับบราซิลเนี่ยคุณธนัทคะคือเขาบอกว่าทุนจีนก่อสร้างเขื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะคะโดยไม่ทำประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA อย่างรอบด้านตอนนี้ก็ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็แหล่งอนุบาลสัตว์ป่าเนี่ยถูกทำลายในพื้นที่ EEC Watch บอกว่าคือที่เหมือนกันก็คือว่าทุนจีนมักจะอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐในประเทศปลายทางซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยไอ้ที่เรียนบอกมาเนี่ยก็นะคล้ายๆกับของไทยนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลผลกำไรก็อยู่กับทุนจีนพวกนี้แล้วก็สะท้อนเอาออกไปค่ะและนี่ก็คือ News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
2: News of the Week
1: ครับฟุตบอลโลกก็เข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วนะครับ8ทีมสุดท้ายคู่แรกก็วันนี้ทั้งจบไปนะครับฝรั่งเศส กับโมร็อกโกนะครับแต่ในวันพรุ่งนี้ผมว่าแฟนบอลชาวไทยนี่จับตาตั้งตารอนะครับเพราะจะเป็นทีมโปรดของคนไทยมากมายนะครับก็คืออังกฤษจะพบกับนอร์เวย์ที่โคจรมาพบกันนะครับนอร์เวย์ก็ถือว่าเข้ามาลึกมากในปีนี้สามารถโค่นบราซิลได้คุณกนิกาได้ชมไหมโอ้โหนะครับนอร์เวย์เอาเวลาโค่นมหาอำนาจลูกหนังได้แทบจะน่าจะชนะโดยที่ไม่เสียประตูซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็เสียไป1ลูกแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาน่าคิดนะฮะว่านอร์เวย์ในแนวทางการสร้างกีฬาของเขาเนี่ยนะครับทราบไหมฮะว่าเขาไม่มีระบบในการแพ้คัดออกกฎเขามีสิทธิ์เรียกว่ากฎสิทธิของเด็กครับเริ่มตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยคุณกนิกาเออร์ลิงฮาลันด์ที่เป็นดาวยิงของเขาเนี่ยก็จะผ่านระบบเหล่านี้มาเคยเล่นมาแต่ละคนเนี่ยนะครับจะเล่นกีฬาหลากหลายมากเลยอย่างเออร์ลิงฮาลันด์นะครับแล้วก็ประตูของเขาเนี่ยผู้รักษาประตูจะมีแฮนด์บอลด้วยแฮนด์บอลก็เป็นกีฬาที่โอ้โหตอนนั้นตอนเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นความหวังของวงการแฮนด์บอลของนอร์เวย์เลยแต่เขาจะไม่ใช้วิธีนะฮะในการแข่งขันต่างๆเนี่ยจัดอันดับหรือว่าทำตารางคะแนนคุณเนี่ยนะแม้แต่คะแนนนะแข่งกันเนี่ยให้เล่นสนุกอย่างเดียวห้ามคัดตัวห้ามแบ่งแยกเด็กเก่งไม่เก่งแล้วให้เลือกได้ว่าคุณจะเลือกอะไรนะคนที่เราเห็นเล่นฟุตบอลนี่เขาก็ผ่านระบบนี้มาก็เลือกที่จะเล่นฟุตบอลไม่มีการกดดันนะครับใช้ระบบสโมสรท้องถิ่นกระจายอยู่นะครับอาสาสมัครเพื่อนๆพ่อแม่นะใช้วิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนใครเล่นอยากเล่นอะไรก็เล่นแล้วก็สนับสนุนนะฮะด้วยความที่เป็นเมืองหนาวเพราะนั้นสนามกีฬาฟุตบอลเขาก็มีน้อยแต่เขาก็มีระบบที่ชัดเจนนะครับเปรียบเทียบกับบราซิลนะครับที่เรียกว่าใช้ความสามารถส่วนตัวอะไรเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเอาชนะไม่ได้แล้วอังกฤษล่ะอังกฤษนี่ก็จะเห็นนะว่าโอ้โหมันเป็นเรียกว่าพาณิชย์เรียกสร้างมีระบบแอคาเดมี่คนไทยเรารู้ดีนะฮะแต่ละคนแฟนบอลแต่ละคนก็รู้ว่าโรงงานผลิตนักเตะระดับพรีเมียมเป็นอย่างไรใช้ระบบสโมสรเข้าไปดูแลก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นการสู้กันดูกันว่าระบบไหนของใครจะเหนือกับใครนอร์เวย์เน้นความสนุกสนานของเด็กๆจะสามารถข่มเราชนะอังกฤษได้หรือไม่ครับน่าสนใจทีเดียววันนี้หมดเวลาเราสองคนแล้วเนาะนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ
0: สัปดาห์หน้าค่ะ
1: เอาสัปดาห์หน้า
0: ใช่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เช้าทันโลกที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ ขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus
9: ดำๆยาแก้ไอน้ำดำตรา C